สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับงานด้านสาธารณสุขซึ่งหัวข้อในการบรรยายอะค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพเรื่องที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพนะคะเรามาเริ่มที่ส่วนที่1กันเลยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพค่ะถ้ากล่าวถึงบทบาทของข้อมูลขนาดใหญ่ในงานด้านการแพทย์และสุขภาพเนี่ยมันก็คือเป็นการนำเทคนิคนะคะของข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อทำการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพในระดับมหาภาคนะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่นี้มาวิเคราะห์โรคต่างๆได้เช่นโรคระบาดนะคะเพื่อทำการแจ้งเตือนแนวโน้มของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยจะสามารถแจ้งเตือนคนไข้ในเรื่องของการเข้ารับการรักษาการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยได้นะคะทีนี้เรามาดูกรอบแนวคิดของข้อมูลสุขภาพตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขกันนะคะโดยเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากเนี่ยในการวิเคราะห์เนี่ยตัวอย่างเช่นในเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะสเต็มเซลล์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะคนนะคะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องเอาสเต็มเซลล์เนี่ยไปใส่ในอวัยวะที่เสื่อมเพราะบางโรคนะคะแล้วบังคับให้มันมีการแบ่งตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำงานแทนที่หรือซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายได้นะคะในเรื่องส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์อันนี้คือเรื่องของการผลิตยานะคะออกแบบระบบนำส่งยานะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนที่3เนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะคะก็อย่างเช่นเราใช้หุ่นยนต์ดาวินชีนะคะแขนกลเนี่ยในการควบคุมผ่าตัดนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะใช้การควบคุมหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะผ่านทางก้านควบคุมเพื่อใช้ช่วยในการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำแล้วก็ลดความเจ็บปวดได้ค่ะทีนี้เนี่ยถ้ากล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศนะคะ2บริการเป็นเลิศ3บุคลากรเป็นเลิศ4บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะตั้งแต่ปี2560ถึง2579ขึ้นมานะคะโดยอาศัยกรอบแนวคิดอันนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงระยะของการพัฒนาดิจิตอลเฮลท์เนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะคะระยะที่1ก็คือการสร้างฐานรากในการพัฒนา Digital Health เนี่ยจะใช้เวลา1ปี6เดือนระยะต่อมาเนี่ยก็คือ5ปีเนี่ยเป็นระยะของDigital Health Inclusion นะคะซึ่งก็จะรวมกันทุกภาคส่วนในประเทศเนี่ยนะคะให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน Digital Health นะคะต่อมาระยะที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ transformation และก็คือจะปรับเปลี่ยนก้าวสู่ digital health ที่ขับเคลื่อนสุขภาพนะคะด้วยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆตรงนี้จะใช้เวลา10ปีส่วนระยะที่4จะใช้เวลามากถึง 10-20 ปีเนี่ยจะเป็นเรื่องของ digital health leadership นะคะก็จะนำประเทศไทยเนี่ยให้พัฒนานะคะด้านสุขภาพโดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพอะค่ะเราก็จะมีแนวคิดนะในการที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพอย่างเช่นประเด็นที่โดดเด่นเลยอะค่ะก็คือประเด็นของเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพวกเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพมีศักยภาพในการลดต้นทุนการรักษาการคาดการโรคระบาดนะคะหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างจะเห็นจากตัวแดชบอร์ดด้านขวาเนี่ยนะคะว่าก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างแดชบอร์ดการดูแลสุขภาพของคลินิกแห่งหนึ่งในต่างประเทศก็จะประกอบไปด้วยดูซิว่ามีเตียงว่างไหมนะคะดูว่ามีคนเข้าออกใน ICU จำนวนเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันมีเซตข้อมูลที่ใหญ่มากใช่ไหมคะก็
าจจะมีความแตกต่างกันเยอะด้วยทีนี้เราก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะทำการประมวลผลแบบดั้งเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์ในการประมวลผลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความท้าทายนะคะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลจัดเก็บวิเคราะห์ถ่ายโอนแบ่งปันหรือว่าการแสดงภาพนะคะเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์เหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาพูดถึงคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่ในการในด้านของการดูแลสุขภาพกันก่อนนะคะคือคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า 5V เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1V แรกนะคะก็คือปริมาณของข้อมูลหรือว่าวอลลุ่มปริมาณข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นข้อมูลจากเวชระเบียนส่วนบุคคลภาพจากรังสีวิทยานะคะฟลูออโรสโคปหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกการสำรวจข้อมูลประชากรหรือว่าจีโนมมนุษย์พันธุกรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปริมาณข้อมูลที่เข้ามามากมายในระบบนะคะถัดมาเนี่ยวีที่2เนี่ยก็จะเป็น variety นะคะนั่นคือความหลากหลายของข้อมูลอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหลากหลายยังไงก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอย่างเช่นเวชระเบียนทางคลินิกที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยอาจจะมีการบันทึกโดยที่ไม่ใช่เท็กซ์ธรรมดาและก็จะเป็นการบันทึกที่มีการเขียนด้วยลายมือนะคะแล้วก็อาจจะมีการจดจากพยาบาลนะคะบรรยายเรื่องของอาการข้อบ่งชี้ต่างๆพฤติกรรมของผู้ป่วยอะไรต่างๆหรือแม้แต่รูปภาพทางการแพทย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่มารูปแบบที่หลากหลายนะคะจากนั้นเนี่ยวีที่3คืออะไรก็คือเรื่องของความเร็วของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยนั่นก็คือว่าเวลาที่เราฟีดข้อมูลเข้ามานะคะข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีความเร็วนะคะอย่างเช่นพวกรังสีเอ็กซเรย์นะคะก็คือภาพถ่ายเอ็กซเรย์บันทึกผู้ป่วยต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามาในแอปพลิเคชันต่างๆที่จะต้องไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบางแอปพลิเคชันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปประมวลผลอย่างรวดเร็วด้วยนะคะอย่างตัวอย่างอันนึงก็คืออย่างเช่นการติดตามความดันโลหิตเนาะการทำงานของหัวใจระหว่างการผ่าตัดพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนำเข้านะคะของข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เนี่ยพอข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคทางด้าน machine learning นะคะเพื่อที่จะคาดการเรื่องของการติดโรคหรือว่าการติดตามการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันค่ะพอวีที่เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือจะมาเป็นเรื่องของคุณภาพและนะคะคุณภาพของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยนะคะทำการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องนะคะให้คือข้อมูลจะต้องมีคุณภาพเพราะว่าเขาจะต้องตัดสินใจในการรักษาได้นะคะทีนี้เนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลการทำให้เป็นมาตรฐานนะคะก็จะต้องทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือนะคะส่วนวีสุดท้ายนะคะก็คือคุณค่าของข้อมูลและเป็น value นะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้คือประโยชน์ของการที่จะนำข้อมูลไปใช้นะคะอาจจะต้องมีการพัฒนาอัลกอริทึมทางด้าน machine learning นะคะเพื่อทำนายตัวอย่างเช่นนะคะการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเนี่ยมีการกลับเข้ารับการรักษาได้บ่อยครั้งแค่ไหนสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการในเรื่องของด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ไหมมันก็จะมีพวกอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการคาดการณ์นะคะการกลับเข้ามารักษาซ้ำได้อย่างแม่นยำนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริการทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาจัดเตรียมเนาะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะรักษาและช่วยชีวิตนะคะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงแหล่งข้อมูลนำเข้าเนี่ยแน่นอนล่ะ Big Data เนี่ยต้องมีแหล่งข้อมูลนำเข้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจารย์จะนำเสนอให้พวกเราเห็นภาพเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนก็คือในเรื่องของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EHR นะคะแล้วก็สังคมออนไลน์อีกอันนึงก็คืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า IoT Internet of Things นะคะทีนี้มาดูตัวแรกก่อนเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเหมือนกับเวลาที่เราจะไปเก็บข้อมูลในเวชระเบียนใช่ไหมคะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นในเรื่องของชื่อนามสกุลนะคะเพศวันเดือนปีเกิดพวกบันทึกทางคลินิกก่อนหน้าที่รักษามาแล้วนะคะหรือว่าพวก
ผลในเอ็กซเรย์พวกเอ็กซเรย์แล็บต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะรวมทั้งยาและวัคซีนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบที่จะใช้แทนข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยมันจะหลากหลายมากนะคะอย่างเช่นชื่อนามสกุลก็จะเป็นเท็กซ์นะเพศก็จะเป็นลักษณะของเป็นโค้ดอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นเดทอะไรพวกนี้นะคะภาพต่างๆก็จะเป็นอิมเมจเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องนำเข้ามาให้ทำการประมวลผลนะคะโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ Big Data นะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราอาจจะสามารถนำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นมีตัวอย่างอย่างนึงนะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนาะเขาเรียกว่าโครงการที่ Analyze เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลเด็กบอสตันนะคะกับโฮสต์ทูลนักวิจัยกลุ่มวิจัยเนี่ยนะคะก็คือว่าสามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและสามารถติดตามประเมินนะแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบในการวิจัยเรื่องโรคเบาหวานได้อย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกแอปพลิเคชันที่นำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องของการคาดการติดตามการแพร่ระบาดอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะก็เราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมาช่วยระบุใช่ไหมคะตำแหน่งว่าตรงไหนมีคนติดเชื้อเยอะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงทั้งข้อมูลของคุณภาพอากาศด้วยเนาะอย่างเช่นผู้ที่เป็นหอบหืดเนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลของคุณภาพอากาศมาช่วยนะคะให้ทำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะอีกกรณีนึงคือการติดเชื้ออีโบลานะในไนจีเรียเนี่ยก็จะมีการทวิตเนาะข้อความเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้เห็นแล้วล่ะว่ามันมีแนวโน้มเนาะที่จะตึกมันเหมือนจะแพร่ระบาดมากขึ้นมันจะโตขึ้นขยายวงขึ้นนะคะเพื่อทำรัฐบาลก็จะประกาศแจ้งเตือนได้อีกอย่างรวดเร็วด้วยนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็คือตัวสุดท้ายในเรื่องของอุปกรณ์IoT และหรือว่า Internet of Things นะคะอุปกรณ์ IoT อย่างเช่น Wearable Device ที่เราใส่นาฬิกาข้อมือนะคะวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูเรื่องของการเคลื่อนไหวดูคุณภาพการนอนหลับดูน้ำตาลในเลือดเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะฟีดเข้ามายังระบบของเราได้นะคะในระบบของการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นกราฟใช่ไหมเป็นตัวเลขนะคะเป็นอะไรอัตราของน้ำตาลในเลือดว่าสูงต่ำอะไรพวกนี้นะคะเพื่อที่จะนำมาแจ้งเตือนไปยังแพทย์นะคะโดยใส่อาศัยอุปกรณ์เหล่านี้แบบเรียลไทม์นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆ4ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีการวิเคราะห์การตัดสินใจในด้านของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์ของคุณภาพของผลลัพธ์นั้นด้วยนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวินิจฉัยอันนี้ก็จะเป็นการประเมินปัจจัยทางด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอากาศหนาวเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้วยในการที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนาะตัวที่3ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์นะคะอย่างเช่นเราทำนายการตอบสนองของกลุ่มผู้ป่วยที่แตกต่างกันต่อยานะคะหรือว่าปฏิกิริยาที่แตกต่างกันในการทดลองทางคลินิกหรือคาดการความเสี่ยงนะคะความสัมพันธ์ของข้อมูลทางด้านสุขภาพได้นะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำและก็คือเป็นสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถให้คำแนะนำได้นะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการสั่งยาและทางเรื่องในการสั่งยาการแพทย์เฉพาะบุคคลจ่ายยาเฉพาะบุคคลอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำนะคะต่อมาจะพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างกรณีการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านสาธารณสุขอันนี้จะเป็นเฉพาะตัวอย่างที่

จะดึงมาเป็นหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะของในเรื่องนี้นะคะนี้เราก็มาแบ่งเป็น3ประเด็นเนาะประเด็นที่1ก็คือด้านการรักษาโรคก็จะมีในเรื่องของการบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะคะการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยหรือว่าข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะช่วยรักษามะเร็งก็ได้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการดูแลสุขภาพการแจ้งเตือนปัญหาหัวใจผ่านอุปกรณ์เสริมตัวนะคะส่วนด้านการบริการก็คือการใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ลดการช่อโกงและเพิ่มความปลอดภัยได้ช่วยในการจัดการและติดตามโรคอีกตัวหนึ่งก็คือด้านการบริหารบุคลากรก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาพนักงานและการจัดการบุคลากรที่ชาญฉลาดนะคะการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่ประทานและก็การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินนะคะทีนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างเนาะอย่างตัวแอปพลิเคชันของ Apple นะคะเพื่อตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นฟิวตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคก็เราจะเห็นว่าจะมีกราฟนะคะที่จะบอกถึงเรื่องของแนวโน้มเนาะว่าหัวใจเนี่ยมันมีการเต้นยังไงนะคะแล้วก็จะมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างนะคะมีประวัติยังไงเราก็จะเก็บเอาไว้นะคะเก็บข้อมูลของเขาด้วยน้ำหนักต่างๆความดันอะไรพวกนี้ไว้นะคะจากนั้นเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเรื่องของการแสดงข้อมูลผ่านแดชบอร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารบุคลากรนะคะก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการอยู่คงอยู่เนาะ5ปีนะคะแล้วก็มีแบ่งส่วนของแต่ละฝ่ายแต่ละดีพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแดชบอร์ดออกมานะคะแล้วก็ตัวอย่างตัวสุดท้ายเนาะก็คือแดชบอร์ดในเครือข่ายโรงพยาบาลอันนี้ก็กรณีที่ในโรงพยาบาลมีเครือข่ายหลายๆแห่งนะคะก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลมาแสดงเป็นแดชบอร์ดแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการทรีทเมนต์การรักษามีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเรื่องของเกี่ยวกับตัวของคนไข้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการกลับมารักษาซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการนำข้อมูลออกมาเป็นแดชบอร์ดได้นะคะทีนี้พูดถึงในเรื่องของข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆเนาะในเรื่องของการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลอันเนี้ยเนื่องจากว่าข้อมูลทางการแพทย์ถูกกระจายไปยังหลากหลายที่ใช่มั้ยคะหลายที่ในโรงพยาบาลรัฐบ้างแผนกคุณกรรมต่างๆบ้างนะคะการบูรณาการแหล่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ผู้ให้บริการข้อมูลทุกรายก็ต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ตัวที่2นะคะข้อจำกัดอีกตัวนึงคือการแบ่งปันข้อมูลเนี่ยคือการใช้ซอฟต์แวร์นะคะการรายงานออนไลน์แบบรูปแบบใหม่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ต่างๆระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกันได้นะคะส่วนที่3คือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวข้อมูลขนาดใหญ่เนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลทางด้านดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลใช่ไหมคะเป็นเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีการจัดการกับข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนดังนั้นจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนสุดท้ายนี่ก็คือปัญหาในเรื่องของความรู้ทางด้านข้อมูลตรงนี้จะต้องมีกระบวนการและเครื่องมือมาจัดการข้อมูลต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายเหล่านี้นะคะอย่างเช่นการรวบรวมการทำความสะอาดข้อมูลการประมวลผลการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลที่มีอยู่นะคะก็จะต้องมีทักษะในการดูแลข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะค่ะเราก็มาดูนะคะว่าเทคโนโลยี Hadoop คืออะไรนะคะ Hadoop เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดั้งเดิมได้ด้วยเราใช้ Hadoop เนี่ยทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะคะสามารถนำเข้าข้อมูลมาสู่ Hadoop ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบของข้อมูลเลยนะคะว่าจะมีรูปแบบเป็นแบบไหนเป็น text หรือเปล่าเป็นภาพหรือเป็นอะไรต่างๆนะคะไม่ต้องคำนึงเรื่องของรูปแบบในการนำเข้าด้วยนะไม่ต้องตัดสินใจในการเลือกข้อมูลสามารถที่จะนำเข้ามาที่คลังข้อมูลหรือว่าเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะคะซึ่งเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องสามารถดำเนินการได้เนี่ยจะมีในเรื่องของการประมวลผลรูปแบบขนานที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะเราก็จะต้องสามารถที่จะจัดเตรียมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล

ยเนาะสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างซึ่งมันจะมีข้อมูลหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็เราจะต้องมั่นใจว่าระบบเนี่ยจะต้องมีความทนทานต่อข้อผิดพลาดนะคะพร้อมกับต้องมีความพร้อมใช้งานของระบบในระดับสูงด้วยค่ะทีนี้ตัวอย่างเนา

จีโนมิกนะคะเอาไปใช้ทำอะไรก็คือในเรื่องของการออกแบบการทดสอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้เพราะเราสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์นะคะให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายได้นะแล้วก็ขยายเส้นทางการรักษามะเร็งทางคลินิกตามพันธุกรรมได้ด้วยนะคะสามารถที่จะจัดตั้งเครือข่ายความรู้ทางด้านโรคมะเร็งระดับชาตินะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจการรักษาของผู้ป่วยได้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีฮาร์ดูมาใช้ในการตรวจติดตามข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการติดติดอุปกรณ์ต่างๆทางข้อมือบ้างละทางในร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายบ้างนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะส่งข้อมูลส่งสัญญาณจากในร่างกายมาเช่นจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการนอนหลับนะคะข้อมูลต่างๆที่ติดอยู่ในร่างกายเราค่ะจะออกมาแสดงทางแดชบอร์ดซึ่งผ่านการวิเคราะห์แล้วก็ผ่านการประมวลผลโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะจะใช้ฮาร์ดูปนี่แหละค่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะยังมีในเรื่องของเทคโนโลยีฮาร์ดูปในเครือข่ายโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะมากมายเลยใช่ไหมคะในด้านของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเนี่ยจำนวนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและการรักษาโรคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นการใช้เทคโนโลยีฮาร์ดูปเนี่ยจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์สามารถวิเคราะห์การโจมตีข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะคะดูแลในเรื่องของข้อมูลการเงินข้อมูลเงินเดือนแล้วก็บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้ในเครือข่ายในโรงพยาบาลต่างๆก็จะใช้ฮาร์ดูปในการวิเคราะห์นะคะป้องกันพวกข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการป้องกันและตรวจจับการช่อโกงนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยใช้เทคโนโลยีฮาร์ดูนะคะในบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะประสบผลสำเร็จมากเลยในการที่จะพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์นะคะเพื่อระบุตัวผู้ช่อโกงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของช่อโกงเรื่องของค่าสินไหมทางการแพทย์นะแล้วก็อาจจะในเรื่องของดูแลค่าจ้างกันมันเหมือนมีเรื่องของบันทึกเสียงข้อมูลประชากรอะไรพวกนี้ค่ะค่าใช้จ่ายของทนายความพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีฮาร์ดูปในการป้องกันข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ตรวจจับว่ามันมีการช่อโกงข้อมูลเหล่านี้นะคะเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่านะคะค่ะทีนี้ถัดมาเราจะพูดถึงเรื่องของการบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบข้อมูลสุขภาพเวอร์ชันดิจิตอลที่ทันสมัยนะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยแล้วก็คำปรึกษาก่อนหน้าเนี่ยผลการตรวจที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาเพื่อแบบมาวิเคราะห์คาดการณ์ในอนาคตได้นะคะซึ่งบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า EHR เนี่ยจะอนุญาตให้ผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเนี่ยทำการจัดเก็บประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประสานงานดูแลได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแผนกต่างๆของสถานพยาบาลเนี่ยเนาะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเก็บรูปเลือดโรคภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการวัดสัญญาณชีพนะคะสามารถที่จะรวมศูนย์แล้วก็สามารถที่จะค้นหาตรวจสอบนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงโปรแกรม Open EHR เนาะซึ่งจะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีตัวนึงสำหรับ eHealth นะคะมันก็จะมีข้อกำหนดแบบเปิดแบบจำลองทั้งคลินิกและซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างโซลูชันและการทำงานร่วมกันสำหรับการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่ง Open EHR เนี่ยโดยชุมชน Open EHR เนาะOpen EHR Community นะคะแล้วก็จะถูกจัดการโดย Open EHR International นะคะซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะถ้าพูดถึง Open EHR International เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆของตัวโปรแกรมนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นโปรแกรมข้อกำหนดเฉพาะซึ่งตรงนี้จะเป็นกำหนดโมเดลแล้วก็ภาษาที่เป็นทางการนะคะตามข้อกำหนดต่างๆก็คือใช้ API ของ Open EHR นะคะสามารถที่จะกำหนดภาษาต้นแบบสำหรับโมเดลเนื้อหาได้มีเทมเพลตต่างๆก็จะเหมือนเป็นตัวที่เรากำหนดเซตอัพนะคะเป็นสเปคต่างๆให้ทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของ

โครงการการสร้างแบบจำลองทางคลินิกนะคะซึ่งตรงนี้จะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกนะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างต้นแบบทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสากลมีเนื้อหาต่างๆทางคลินิกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้มันก็จะมีการป้อนข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศด้านสุขภาพนะคะที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นCKN คือ Clinical Knowledge Manager ได้นะคะทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์เนาะอันนี้เนี่ยจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการใช้งาน Open Source ของทั้งเครื่องมือและส่วนประกอบระบบข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะดึงข้อมูลโปรเจกต์ต่างๆของโปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ยมีหลากหลายเลยใน Open EHR GitHub เนี่ยนะคะสามารถที่จะนำมาใช้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นโปรแกรมการศึกษาตรงนี้จะนำไปใช้งานและนะคะก็คือนำผลลัพธ์ทางเทคนิคของโปรแกรมอื่นๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในโลกของความเป็นจริงก็คือเพื่อการใช้งานการรับผลลัพธ์นะคะแล้วก็มาสามารถมารันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาษาท้องถิ่นหรือว่าในบริบทของแต่ละที่ได้นะคะค่ะทีนี้ภาพนี้จะแสดงถึงระบบนิเวศของเทคโนโลยี Open EHR เป็นตัวอย่างให้เห็นเนาะแต่ว่าทีนี้รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารนะคะก็อาจารย์ก็จะได้เห็นว่ามันก็จะมีในเรื่องของการแบ่งเป็นโดเมนโมเดลเลอร์นะคะเป็น developer มี clinical user นะคะแบ่งเป็นส่วนๆมีแพลตฟอร์มในการทำงานสร้างเป็นระบบนิเวศของเทคโนโลยี Open EHR นะคะแล้วก็อันภาพนี้ค่ะจะเป็นการบูรณาการนะคะระหว่างตัวOpen HR กับงานวิจัยเพิ่มเติมนะคะของนักวิจัยที่ออกแบบโดยอาศัย Open HR เดิมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจัดการ Health Standard อะไรพวกนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่สามารถที่จะดูได้เพิ่มเติมในเอกสารนะคะทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพ Digital อัจฉริยะเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะนี่ก็คือรูปแบบของสุขภาพดิจิตอลนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น e-health m-health นะคะแล้วก็ telehealth ด้วยนะคะอันนี้ในประเด็นของสุขภาพดิจิตอลซึ่งสถานการณ์ของระบบสุขภาพดิจิตอลเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยคือมีการใช้ AI มีการใช้ 3D printing มีการปริ้นต้นแบบเรื่องของการวิเคราะห์ยีนนะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ IoT เรื่องของ Big Data การใช้ AR VR การใช้ Blockchain นะคะแล้วก็เทคโนโลยี 5G นะคะซึ่งอันนี้จะหาอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะทีนี้พอพูดถึงระบบข้อมูลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นบริการข้อมูลนะคะผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเนี่ยอันนี้ในทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองมีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ใน Data Center ของเขานะคะซึ่งก็จะมีการแสดงออกมาเป็นแดชบอร์ดคลังข้อมูลทางด้านสุขภาพนะคะทีนี้มาสู่หัวข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะได้แบ่งออกเป็นในเรื่องของระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตามร่างกายเราใช่ไหมคะมีการใส่พวกวัดการอุปกรณ์วัดขึ้นหัวใจหรือว่า variable device ต่างๆซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะนำเข้าสู่ระบบนะโดยผ่านบลูทูธบ้างหลายหรือผ่าน Wi-Fi หรือว่า 4G นะคะแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โรงพยาบาลก็สามารถดึงข้อมูลได้เราเองก็สามารถดูแอปพลิเคชันได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านการดูแลสุขภาพเนาะก็จะมีในเรื่องของงานด้านธุรการอัตโนมัตินะคะการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางรังสีวิทยาโดยการใช้ Machine Learning การลดกระบวนการวินิจฉัยด้วยการเรียนรู้เชิงลึกนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับงานทางด้านการแพทย์การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนะคะการพยากรณ์การจัดการการไหลเวียนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ได้จะดูเรื่องของการ Manage นะคะในโรงพยาบาลได้ว่าจะรับผู้ป่วยอะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วก็การลดความซับซ้อนของการตรวจอัลตราซาวด์นะคะตัวอย่างต่อมาเนี่ยจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการติดตามผู้ป่วยระยะใกล้นะคะการตรวจสอบบลูโคสการติดตามอัตราการเต้นหัวใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพอนามัยของมือว่าวันนี้ล้างมือแล้วหรือยังนะคะมีเครื่องตรวจการหายใจที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะติดตามโรคพาร์กินสันได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการหาโรคมะเร็ง

แล้วก็มีการใช้คอนแทคเลนส์ที่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าทางคุณหมอเพื่อที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คอนแทคเลนส์ด้วยอะไรพวกนี้นะคะเป็นต้นค่ะสำหรับในเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะ

ตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะคะเราก็ทราบมาแล้วนะคะว่าปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นะคะมีอยู่4ปัจจัยนะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้จักความหมายของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะหมายถึงตลาดที่มีการซื้อขายปัจจัยการผลิตนะคะที่ทำการผลิตสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญทางด้านผู้ซื้อนะคะว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตนั้นจะตัดสินใจซื้อปัจจัยการผลิตอย่างไรนะคะจะซื้อปัจจัยการผลิตในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่นะคะจึงจะทำให้เกิดกำไรสูงสุดนะคะจากการซื้อปัจจัยการผลิตนั้นๆ นะคะในความหมายถัดไปนะคะที่จะต้องพิจารณาก็คืออุปสงค์ปัจจัยการผลิตค่ะอุปสงค์ปัจจัยการผลิตก็หมายถึงความต้องการซื้อนะคะเพราะว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อแต่ถ้าเป็นอุปสงค์ปัจจัยก็คือความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตของผู้ผลิตหรือผู้ขายนะคะซึ่งจะมีลักษณะอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คืออุปสงค์สืบเนื่องค่ะคำว่าอุปสงค์สืบเนื่องก็คืออุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตของผู้ซื้อนั้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของสินค้าและบริการของผู้บริโภคค่ะก็สืบเนื่องมาจากจะมีความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตก็เนื่องมาจากสืบเนื่องมาจากความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั่นเองค่ะลักษณะที่2นะคะของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตก็คืออุปสงค์ที่ร่วมนะคะขึ้นแก่กันและกันค่ะคำว่าอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันหมายถึงนะคะก็คือในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถใช้ปัจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวได้นะคะจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดร่วมกันนะคะในการผลิตสินค้าและบริการจึงเรียกว่าเป็นอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันค่ะถ้าเราจะพิจารณาประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะเราจะแบ่งประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตจะคล้ายคลึงกับตลาดสินค้าหรือตลาดผลิตผลนะคะซึ่งจะแบ่งตามการแข่งขันนะคะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะมองทางด้านผู้ซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งตรงข้ามกับตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้านะคะซึ่งมองทางด้านผู้ขายสินค้าและบริการนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะตามการแข่งขันก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์และตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะเราจะมาดูแต่ละประเภทนะคะถ้าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะมีลักษณะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากในตลาดนะคะผู้ซื้อแต่ละรายจะมีอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะแล้วก็ผู้ขายแต่ละรายก็จะมีอุปทานปัจจัยการผลิตน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับอุปทานของปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะจากลักษณะดังกล่าวนะคะจึงส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายนะคะไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายในตลาดนะคะจึงต้องถูกกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันนะคะในตลาดถูกกำหนดมาจากอุปสงค์ของตลาดแล้วก็อุปทานของตลาดของปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะต้องซื้อในราคาตลาดนะคะไม่ว่าจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเช่นกันค่ะผู้ขายแต่รายก็จะต้องขายในราคาตลาดไม่ว่าจะขายในปริมาณเท่าใดเช่นกันนะคะถ้าเราดูกราฟนะคะตลาดปัจจัยการ

ผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะเส้นอุปทานนะคะของผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนนะคะณระดับราคาที่ถูกกำหนดมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็อย่างที่กล่าวมาแล้วค่ะก็คือผู้ขายแต่ละรายจะมีอุปทานของปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปทานปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันในตลาดค่ะส่วนเส้นอุปสงค์นะคะจะมีลักษณะเหมือนเส้นอุปสงค์ในตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้าค่ะก็คือเป็นเส้นลาดลงจากบนซ้ายลงมาล่างขวาค่ะเส้นอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะคะของผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะไม่มีผลต่อราคาปัจจัยการผลิตที่ถูกกำหนดมาจากราคาตลาดนะคะในประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตลาดปัจจัยการผลิตที่อาจจะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตเพียงรายเดียวก็ได้นะคะน้อยราย 2-3 รายนะคะหรือหลายรายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความไม่สมบูรณ์ของตลาดปัจจัยการผลิตว่ามากน้อยเพียงใดนะคะผู้ซื้อสามารถกำหนดราคาและปริมาณการซื้อปัจจัยการผลิตได้แตกต่างกันนะแต่ที่เหมือนกันทั้ง3ตลาดนะคะในประเภทต่างๆของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็คือถ้าต้องการซื้อปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นก็ต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่สูงขึ้นค่ะเรามาดูทีละตลาดนะคะตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะก็จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อเพียงรายเดียวค่ะส่งผลให้ผู้ซื้อเนี่ยนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายได้มากกว่าตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ประเภทอื่นๆนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายนะคะก็จะมีผู้ซื้อเพียง 2-3 รายในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อแต่ละรายก็จะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอุปสงค์ปัจจัยการผลิตของตลาดนะคะทำให้ผู้ซื้อแต่ละรายเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตแต่อำนาจในการกำหนดราคาก็จะน้อยกว่าตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะก็จะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตหลายรายค่ะเช่นกันค่ะผู้ซื้อแต่ละรายก็ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตได้บ้างนะคะแต่อำนาจในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตก็จะน้อยกว่าในตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดและตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายค่ะในเส้นกราฟนะคะถ้าเราจะมาดูเส้นอุปทานปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็จะเป็นเส้นที่มีความชันเป็นบวกนะคะลักษณะก็คือทอดขึ้นจากล่างซ้ายไปบนขวานะคะหมายความว่าถ้าหากต้องการซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นก็จะต้องจ่ายราคาซื้อปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นค่ะประเด็นสำคัญที่เราต้องพิจารณาในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็คือหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะกำหนดนะคะหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องจ้างปัจจัยการผลิตจนกระทั่งรายรับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตนะคะรายรับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า marginal revenue product นะคะหรือตัวย่อก็คือ MRP นะคะโดยที่ต้องเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะ marginal factor cost นะคะหรือ MFCเพราะฉะนั้นหลักการจ้างปัจจัยการผลิตให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องอยู่ที่เงื่อนไขที่รายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มค่ะหรือ MRP เท่ากับ MFC หรือเราจะพูดอีกคำหนึ่งได้นะคะก็คือ MFC เท่ากับ MRP นั่นเองค่ะทีนี้เมื่อกล่าวถึง MRP กับ MFC ไปแล้วนะคะเราก็มารู้จักความหมายของ MRP กับ MFC นะคะMRP ก็คือค่าของรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มหรือเราอาจจะใช้คำว่ารายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มก็ได้นะคะหมายถึงรายรับที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะซึ่งสูตรในการหา MRP นะคะจะหาได้จากMP คูณ MR นะคะ MP ก็คือผลิตผลส่วนเพิ่มหรือเราจะเรียกว่าผลผลิตส่วนเพิ่มก็ได้นะคะส่วน MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มค่ะอีกสูตรหนึ่งของการหา MRP นะคะก็คือ Delta TR Delta TR Delta ก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ

TR ก็คือรายรับทั้งหมดนะคะ Delta TR ก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ MRP หามาจาก Delta TR หารด้วย Delta Q ค่ะ Delta Q ก็คือจำนวนผลิตผลที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาสูตรของ MRP ได้จาก2สูตรนะคะจาก MP คูณ MR หรือจาก TR หาร Delta Q ก็ได้นะคะในการคำนวณหาค่ารายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะ MRP นะคะเราจะมีเรียก MRP อยู่2ตัวนะคะก็คือ MRP L L ในที่นี้ก็คือ Labor ก็คือแรงงานค่ะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลโดยที่เราสนใจปัจจัยการผลิตนั้นเป็นปัจจัยแรงงานแต่เราจะมีวงเล็บอยู่2ตัวนะคะวงเล็บ PC กับวงเล็บ IC มันต่างกันยังไงคะก็คือถ้าเป็น MRP L PC P ก็ย่อมาจาก perfect นะคะ C ก็ย่อมาจาก competition ก็คือถ้าเราแปลก็คือแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็น MRP L PC ก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะส่วน MRP L IC I ก็คือ imperfect ค่ะ C ก็คือ competition นะคะ imperfect ก็คือแข่งขันไม่สมบูรณ์ competition ก็คือการแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ MRP L IC นะคะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะดู MRP MRP ก็จะสะท้อนถึงตัวตลาดผลิตผลค่ะถ้าเป็น MRP L นะคะ PC ก็มองถึงเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานนะคะแต่ถ้าเป็น MRP L IC ก็เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานค่ะในตัวที่เป็นรายรับของผลิตผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะบางทีเราจะเรียกมันว่า MRP หรือบางตำรานะคะก็จะใช้คำว่า VMP ก็ได้นะคะ VMP ก็คือมูลค่าของผลิตผลหน่วยสุดท้ายค่ะมาจากภาษาอังกฤษนะคะ Value of Marginal Product นะคะซึ่งที่กล่าวไปแล้วนะคะ MRP ก็มาจากสูตร MP คูณ MR นะคะหรือผลิตผลส่วนเพิ่มคูณกับรายรับส่วนเพิ่มค่ะเนื่องจากในตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ราคาผลิตผลหรือราคาสินค้าจะมีราคาเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้าหรือผลิตผลมากน้อยเพียงใดราคาผลิตผลไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR จะมีค่าเท่ากับ P นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะหรือเราบอกว่า MRP LPC สูตรของการคำนวณที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ MP คูณ MR ใช่ไหมคะแต่ในเมื่อราคาสินค้ามีราคาเดียวเราจะแทน MR ด้วย P เพราะฉะนั้น MP คูณ MR ก็สามารถแทนได้ด้วย MP คูณ P นั่นเองค่ะหรือถ้าเราจะหาอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ Delta TR หารด้วย Delta L นั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะดูการคำนวณหารายรับจากผลิตผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ในสินค้านะคะก็คือสินค้าจะไม่มีราคาเดียวแล้วนะคะก็คือ MR เนี่ยจะน้อยกว่า P หรือรายรับส่วนเพิ่มเนี่ยจะไม่เท่ากับราคาผลิตผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์เราจะแทนด้วย MRP L IC นะคะจะใช้ได้สูตรหนึ่งก็คือ MP คูณ MR นะคะจะไม่สามารถเอา P มาแทน MR ได้เพราะว่า P ไม่ได้มีราคาเดียวแล้วนะคะแต่ก็ยังคงใช้สูตรเดิมได้อีกนะคะก็คือ Delta TR หารด้วย Delta L ค่ะถัดมานะคะเมื่อเรารู้จัก MRP แล้วเราก็ต้องมารู้จัก MFC นะคะ MFC ก็แปลว่ารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะแล้วก็ต้องรู้จักความหมายอีกคำหนึ่งนะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตก็คือ TFC เราต้องรู้จัก TFC เพราะว่าเราจะหา MFC ได้นะคะจากการคำนวณ MFC เราจะต้องคำนวณจาก TFC นั่นเองนะคะทีนี้เรามาจักทีละความหมายนะคะMFC นะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะหรือมันหมายถึงนะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มก็คือรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะส่วน

CFC นะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะก็คือต้นทุนของการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งหมดค่ะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนั้นๆในการผลิตสินค้าและบริการนะคะก่อนที่จะไปคำนวณหา MFC ได้เราจะต้องคำนวณ TFC ก่อนนะคะ TFC ก็จะคำนวณมาจากนะคะ L คูณ W ค่ะ L ก็คือ labor นะคะราคาปัจจัยการผลิตนะคะคูณกับ L คูณ W ก็คือ L ก็คือจำนวนปัจจัยการผลิตหรือจำนวนแรงงานนะคะ W ก็คือราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้างนั่นเองค่ะพอเราได้ TFC นะคะเราก็จะเอา TFC มาหา MFC นะคะโดย MFC นะคะมาจากสูตรนะคะ delta TFC หาร delta L ค่ะเดลต้า TFC หาร delta L ก็คือเอามาจากสูตรที่เป็น TFCN ลบ TFCN ลบ1หารด้วย LN ลบ LN ลบ1ง่ายๆนะคะถ้าเราจะหา MFC ของ2นะคะเราก็หามาจาก TFC ของ2ลบ TFC ของ2ลบ1ก็คือ TFC 1นะคะหารด้วย L2 ลบ L1 นั่นเองนะคะโดยที่เดลต้า TFC นะคะก็คือรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิต N หน่วยนะคะหรือ N ลบ1หน่วยนั่นเองนะคะส่วน Delta L ก็คือจำนวนปัจจัยการผลิตหรือจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตหรือจากการใช้แรงงาน N หน่วยหรือ N ลบ1หน่วยค่ะการคำนวณหารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิต MFC ของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะโดยที่ MFC เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ PF เลยนะคะราคาปัจจัยการผลิตไม่ว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์มีราคาปัจจัยการผลิตเพียงราคาเดียวเท่านั้นนะคะจึงแทน PF ด้วย W ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคำนวณหา MFC ในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์เราสามารถเอาราคา PF หรือราคา W มาแทนค่าได้เลยนะคะสำหรับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC ของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ PFราคาปัจจัยการผลิตไม่ได้มีราคาเดียวแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นปัจจัยแรงงานค่าจ้างก็ไม่ได้มีค่าจ้างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC นะคะจะมีค่ามากกว่าราคาปัจจัยการผลิต PF หรือพูดง่ายๆว่า MFC มากกว่า PF หรือ MFCL มากกว่า W ในกรณีที่เป็นปัจจัยการผลิตแรงงานค่ะถ้าเราจะวิเคราะห์กราฟนะคะวิเคราะห์กราฟจากที่กล่าวมาแล้วนะคะของ MFCL ก็คือรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มทั้งของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือเป็นอุปทานแรงงานนะคะ SL แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งแทนด้วย MRPL PC แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MRPL IC นะคะเราดูกราฟนะคะถ้าภาพกอนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดการแข่งขันสมบูรณ์จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนนะคะตรงกับระดับค่าจ้างแรงงานที่ถูกกำหนดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานไม่ว่าผู้ซื้อแรงงานจะจ้างแรงงานจำนวนเท่าใดก็จะจ่ายค่าจ้างแรงงานทุกคนในอัตราเดียวกันนะคะทำให้ค่าจ้างแรงงานต่อคนนะคะเท่ากับรายจ่ายจากการแจ้งแรงงานส่วนเพิ่มหรือกล่าวได้ว่า MFC เท่ากับ W นั่นเองหรือ MFCL เท่ากับ W ค่ะแต่ถ้าเป็นรูปขอนะคะเป็นเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์ถ้าเปรียบเทียบกอรูปกอกับรูปขอนะคะจะต่างกันนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีความชันเป็นบวกหมายความว่าถ้าหากผู้ซื้อแรงงานต้องการจ้างแรงงานมากขึ้นก็ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นและไม่ใช่จ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นเฉพาะแรงงานที่จะจ้างเพิ่มขึ้นนะคะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นให้แก่แรงงานที่มีอยู่เดิมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทำให้รายจ่ายจากการจ้างแรงงานส่วนเพิ่มนะคะมีค่ามากกว่าอัตราค่าจ้างหรือพูดง่ายๆค่ะ MFCL มากกว่า W เพราะฉะนั้นเส้น MFCL จึงอยู่เหนือเส้นอุปทานแรงงานหรือ SL นั่นเองค่ะส่วนรูปคอควายนะคะจะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ตลาดนะคะรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มในตลาด

อาจแข่งขันสมบูรณ์นะคะเราจะแทนด้วย MRP-LPC นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ MPL คูณ MR หรือ MPL คูณ P นะคะเนื่องจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MR เท่ากับ P นั่นเองค่ะเส้น MRP-LPC นะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือ MRP-LIC ค่ะ MRP-L คูณ MR เท่านั้นนะคะจุดการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะเราจะดูที่ MRP เท่ากับ MFC นั่นเองค่ะก็คือรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการนั่นเองนะคะถ้าเราจะดูการกำหนดการจ้างแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะแบ่งเป็น4กรณีนะคะโดยที่กรณีแรกเราจะดูที่การจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะโดยที่ MFC นะคะจะเท่ากับ PF หรือเท่ากับ W ค่ะส่วน MRP นะคะก็เท่ากับสูตรที่เราศึกษามาแล้วนะคะ MP คูณ MR แต่ด้วย MR เท่ากับ P นั่นเองก็คือเพราะว่าราคาสินค้ามีราคาเดียวเราก็สามารถแทน MP คูณ MR ได้เลยนะคะหรือ MP คูณ P ได้เลยค่ะส่วนรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะแทนด้วย MRP-LPC นะคะทีนี้เราถ้าเรามาดูตารางนะคะตารางที่เป็นการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานในกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะในกรณีแรกนะคะช่องแรกนะคะจะเป็นแรงงานนะคะก็เป็นคนที่1ถึงคนที่7นะคะถัดมาช่องที่2นะคะก็จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้าง PF หรือ W ค่ะส่วนถัดมานะคะ TFC เราหาจาก L คูณ W ก็เอาช่องที่1คูณช่องที่2นะคะก็จะได้ TFCL มาส่วนช่องที่4จะเป็น PF จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือ W จะเห็นว่าในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์จะมีราคาปัจจัยการผลิตเดียวเพราะฉะนั้นค่าจ้างจะมีราคาเดียวคือ100นะคะส่วน MPL อันนี้โจทย์จะให้มานะคะก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะส่วน MR เราก็จะเห็นว่ามีราคาเดียวเพราะราคาสินค้ามีราคาเดียวในกรณีที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็ MR ก็เลยเท่ากับ P เพราะฉะนั้นเราสามารถหา MRP-LPC ในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ได้จาก MP คูณ MR หรือ MR ก็คือ P เราเอา MP คูณ P ได้เลยนะคะก็เป็นช่องที่7นั่นเองนะคะช่องที่เราจะหาเงื่อนไขการจ้างแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดเราต้องหาที่ MFC L เท่ากับ MRP LPC ก็คือช่องที่4นะคะเท่ากับช่องที่7เพราะฉะนั้นเท่ากันก็คือ100นะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็มองไปด้านซ้ายก็คือจ้างแรงงาน6คนจ่ายค่าจ้าง101แต่ถ้าเราดูที่กราฟนะคะก็แกนตั้งเป็นค่าจ้างนะคะแกนนอนเป็นแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์ SL จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนตัดกับเส้น MRP LPC ที่จุด E นะคะจ่ายค่าจ้าง101จ้างแรงงาน6คนนะคะถัดมาในกรณีที่2นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะเราก็ยังคงจ้างที่ MRP LIC นะคะเท่ากับ MFCL นั่นเองนะคะโดยที่ถ้าเราดูจากตารางนะคะคำนวณเหมือนกันนะคะเราก็จะดูช่องที่เป็นช่องที่4นะคะช่องที่4ก็คือ MFCL นะคะที่เป็นค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างนะคะหรือเท่ากับ PF นะคะคือ100เท่ากับช่องที่7นะคะ MRPLIC นะคะก็คือ101เท่ากันนะคะเราก็มองไปด้านซ้ายตรงที่ช่อง1แรงงานก็คือจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง100นะคะโดยที่กราฟก็เป็นกราฟถ้าในกรณีที่ SL เป็นเส้นตรงขนานแกนนอนเราก็จะรู้ว่าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์แต่ถ้าเป็น MRP-LIC นะคะก็จะเป็นตลาดผิดผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตัดกันที่จุด E ก็คือจ่ายค่าจ้าง100จ้างแรงงาน4คนค่ะ
นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่3นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

กรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์แต่ตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นที่เงื่อนไขเดิมนะคะเรามาดูที่ตารางนะคะช่องที่4นะคะ MFCL เราไม่สามารถแทนได้ด้วย W แล้วเราต้องหาจากสูตร Delta TFC หารด้วย Delta L นะคะแล้วก็มาเท่ากับช่องที่7นะคะถ้าเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MRPL จะต้องเป็น PC นะคะเท่ากันก็คือที่160นะคะจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง130ค่ะถ้าเป็นกราฟนะคะในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์แล้วนะคะจะเส้น FFC กับเส้น SL จะคนละเส้นนะคะ MFC จะอยู่สูงกว่า SL นะคะตัดกับ MRPL ที่ PC นะคะที่จุด E นะคะเพราะฉะนั้นจุดที่ MFCL กับ MRPL PC ตัดกันนะคะก็คือเท่ากับ160เราจะจ้างแรงงานเราก็เลื่อนลงมาตัดจากจุด E มาที่แกนนอนนะคะจ้างแรงงาน4คนนะคะเวลาจ่ายค่าจ้างเราจะดูที่จุด E มาชนเส้น SL นะคะจุด F ค่ะจ่ายค่าจ้าง130ค่ะในกรณีที่4นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานและตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็คือเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MFCL เท่ากับ W เพราะฉะนั้นก็หาจากสูตร Delta TFC หาร Delta L นะคะส่วน MRPLIC ก็หาจาก MP คูณ MR เพราะ MR ไม่เท่ากับ P นะคะจะเท่ากับช่องที่4กับช่องที่7เท่ากันก็คือ120มาดูช่องที่1นะคะจ้างแรงงาน2คนจ่ายค่าจ้าง110นะคะถ้าดูกราฟนะคะก็จะเป็นจุดที่ตัดกันนะคะ MFCL ตัดกับ MRPLIC นะคะจุดตัดดุลยภาพก็อยู่ที่ E นะคะเท่ากันก็คือ120จ้างแรงงาน2คนนะคะจากจุด E ลากมาชน SL จ่ายค่าจ้าง110ค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ

0: เอาไปซักเร็วแม่ตี
1: ้ใส่ผงซักฟอกก่อนดีไหมแม่ตี้ถ้าเราเป็นคนทำก็ใส่ได
0: ้ใส่ผงซักฟอก
1: ผงซักฟอกบ้านต่อไปชื่ออะไรแม่ตี
0: ้น้ำยา
1: น้ำยาซักเสื้อเหรอนั่นกลิ่นแรงมาก
0: แต่ว่ามันหอมมากเลยกลิ่น
1: แต่ถ้าว่าหมดเหม็ดแล้ว
0: เปิดไหม
1: ดูข้างในสิมันหมุนแล้วอ่ะ
0: ข้างในมันหมุนแล้วอ่ะแล้วมันหมุนด้วยอ่ะหมุนเร็วมากหมุนเร็วกว่าเขาก็อีก
1: ตรงกลางมันไม่มีผ้าเลยนะแมตตี้มันหมุนหรือเปล่าอ่ะมันผ้ามันถึงเป็นอยู่ข้าง
0: มันหมุนเร็วมากจนไม่เห็นผ้าเลย
1: เร็วจีเลย
0: ผ้ามันหมุนจนไปอยู่ข้าง
1: น่าจะใช่นะมันก็อยู่ข้างหมดเลยแม่เอาแค่ครึ่งถังนะไอ้น้ำมันหมุนเหมือนพายุเลยอ่ะ
0: เหมือนเครื่องซักผ้า
1: ซักผ้าโอเคต้องรู้แล้วว่ามันจะหมุนเม็ดพอก่อน
0: ก็คนเลยเหมือนเครื่องซักผ้าที่มันหมุน
1: ก็หมุนให้เร็วที่สุดหมุนเป็นวงกลมเลยอ่ะมันลอยวนอยู่บนเนี้ย
0: ยิ่งเราหมุนแรงอ่ะลิปปิ้นมันก็ยิ่งอยู่ข้างๆเลย

0: ใช่พี่ก็ใส่ลงมาลงไปหน่อย
1: ใส่ลงมา
0: ตัวมันสวยนะ
1: เริ่มพอแล้ว
0: โอเคตัวเอาเศษโฟมใส่ลงไปนิดนึง

0: ุนเป็นวงเลยอ่ะ
1: น้ำหมุนวนๆใส่อะไรเข้าไปก็หมุนวนไปติดข้างๆหมดเลยเป็นไปได้ไงเนี่ย
0: เจ๋ง

0: ังคิดลาอยู
1: ่ใช่เป็นสีเดียวกันนี่น่ะโอ้มันระบายยากนะเนี่ย
0: ถึงก็ต้องทำเป็นขีดขีดก่อนก็สวยโอกาสไม่แปลกอะไรเลยนะใช่หรือเปล่า
1: ใช่อ่ะ
2: เราขอก่อนไหม
3: เราขอหน่อย
2: นี่เราหยิบก่อน
0: ขอเทปยังติดไม่ได้สักอย่าง
1: โอเคเดี๋ยวเราติดให้ดู
2: เทปใสสะอาดเอาทีเดียวเร็วแม่นี่ไปแช่ก่อนเลย
1: เสร็จแล้วก็สวยอวกาศของพวกเรา

กันนะแต่มันก็แยกออกอะถ้าเราหมุนเร็ว

0: ามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากไปติดยาแคปซูลที่รักษาได้ทุกโรคเลยไม่ว่าเราจะป่วยหรือเป็นโรคร้ายยาเม็ดเดียวก็รักษาให้หายได
2: ้เย้
0: ใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น
2: yeah!
0: ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์

0: เราจะทำรถของเล่นเราต้องเอาเทปใส่มาแปะกล่องนมแล้วเราจะติดล้อเราต้องทากาวแปะกล่องนมมาลองเล่นกันล้อมันไม่หมุนเลยอะไม่หมุนเลยไม่เลยท่านใดของเราไม่หมุนเลย
1: ของฉันก็ด้วยมินนี่เพราะว่ามันติดกับกล่องนม
0: มันวิ่งไม่ดีเลย
1: เพราะว่ามันไม่หมุนไม่ได้มัน
0: ติดกาวแน่นมากฝามันกิ้งได้เพราะว่ามันไม่มีกาว
1: เอาไปเอาไปเห็นนี่ไงล้อของเล่นมันหมุนได้เลย
0: มินนี่หมุนนี้

0: มีแท่งๆกับมีล้อมีเหล็กติดกับล้อก็เลยหมุนได
1: ้เราต้องทำล้อของเราให้หมุนได้มินี่เอาลูกรถใส่ไปในล้อเลย

มันกินได้เสร็จแล้วรถเสี้ยงของพวกเรา

0: รอบๆตัวเรามีของกลมๆหลายอย่างแต่มันหมุนกลิ้งเคลื่อนที่ได้หมดทุกอันเลยหรือเปล่านะ
1: หมุนได้หรือไม่ได้
0: เราว่านี้มันน่าจะหมุนได้
1: ฉันว่า
0: อันนี้น่าจะหมุนได
1: ้ดูลักษณะ
0: เราก็ด้วย
1: ดูลักษณะแล้วน่าจะหมุนได
0: ้เราว่าน่าจะหมุนไม่ได้แน่นอนเราว่าของเราหมุนได้เพราะว่ามันเป็นยาง
1: ของฉันน่าจะหมุนได้เพราะของฉันเป็นห่วงยาง
0: ห่วงยางพอดีจมน้ำตายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: โอ้ของเรากิ้งไม่ค่อยไกลอ่ะแล้วเราได้เท่านี้
2: ได
0: ้
2: เท
0: ่
2: าน
0: ี
2: ้เองเหรอ
0: แล้ว
2: ก
0: ็ได
2: ้เฮ้ยอันนี้มันหมุนได้แต่ว่ามันหมุนได้แบบเดียว
0: ของเราเวลากิ้งมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: ของฉันตอนเวลามันกิ้งมันจะลอยอยู่ในอากาศ
0: มันตกเร็ว
1: กิ้งเอียงเอียง
2: ของฉัน
0: ของเรากิ้งช้าเพราะว่าของเราอ่ะทำจากไม้ไผ่นักกีฬาพร้อมอุปกรณ์พร้อมเรดี

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์ไม้หนีบผ้าเหนียวนึบเอาไว้สำหรับหนีบพรมผืนใหญ่ๆหรือว่าผ้าที่หนักๆต่อให้มีลมหรือพายุพัดมาแรงๆไม้หนีบผ้าก็จะหนีบไว้ผ้าของเราจะไม่ปลิวหายไปค่ะ
0: ใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์

0: สบู่ใสๆทำไมมันเหมือนมีสีลุ้งอยู่เลย
1: เป็นสีเหลืองเป็นสีฟ้าเป็นสีชมพูเป็นสีม่วงคิดว่ามันมาจากในน้ำนี
2: ้เขาจะใส่สีลงไปแต่เรามองไม่เห็นเวลามันไม่มีแดดทำไมมันเห็นไม่ชัด
1: แต่ถ้าเห็นถ้ามีแดดมันก็จะเห็นชัดขึ้น อยู่กลางแดดอยู่สีเห็นสีลุ้งชัดเลยถ้าอยู่ตรงแดดมันก็จะชัดกว่าในร่ม
2: ใช
1: ่ในร่มมันจะไม่ค่อยชัด
2: มันดูเหมือนชัดจริงแต่มันไม่ชัด
1: ไ
2: ปแดดนอน
1: ได้แฟนมันเป็นแสงสีขาว
3: ใช่แ
1: ล้วเป็นลายของแก้ว
2: เหมือนเกล็ดปลาม
1: ันสีมันจะเป็นลุ้งๆนิดนึง
3: ใช่แต่เราจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
1: ใช่แล้วไปเอาแก้ว
3: มาสีส้ม
2: มาขอสีนี
1: ้มาฟังดูมันจะเห็นเป็นสีส้มๆตรงแขนเรา
2: ของเราจะมีสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงิน
1: แล้วเราเห็นสีลุ้งเมื่อกี้เราเห็นสีลุ้งแต่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราได้สีม่วง
2: นี่สุดชัดฉันจะเอาไปสีอะไรดี
1: เอ็กเราเสร็จแล้วเรามีสีขาวสีเขียวและสีน้ำเงิน
2: ตรงนี้จุดๆเนี่ยมันจะมีสีแต่ตรงอื่นจะไม่มีสี
1: หนูว่าน่าจะเป็นแสงพระอาทิตย์มาส่องมาที่ลูกแก้วแล้วมันก็ทำให้มันมีสีได
2: ้ฉันเห็นลูกแสงตามลูกแก้วไป
0: ของใสๆเอามาเล่นกับแสงแดง

แสงแดด

0: ตรงนี้ด้วยเราจะทำให้มีแสงเข้าไปในบ้านแล้วบ้านมันจะได้สว่าง
1: อ่าฮะ
0: เข้าไปดูข้างในหน่อย
2: ตัดยากให้ผู้ใหญ่ช่วยจะดีกว่า
0: ย้าวอย่าวางแดงสิเอ๊ะ
3: สว่างขึ้น
0: เฮ้ยมันเหมือนมีไฟมันเป็นสีขาวๆแล้วมันมีรอยน้ำอยู่ในนี้น้ำมันจะสั่นเราจะเอาสีชมพูดีไหม
3: เราต้องใส่น้ำสีลงไป
0: อ่า

0: อันนี้อันนี้มันติดกันนะ
1: เอ๋
0: หนูอันนี้ใหญ่
1: อันนี้ใหญ่อ่ะ

0: สีมันเป็นสีเขียวกับสีแดงและตอนถ้าใส่สีผสมอาหารไปแล้วแล้วมันเดินกับ
1: แสง
0: อาทิตย์มันก็จะสว่าง
1: เป็นสีแบบนี้ไง
0: แม
1: ่
0: เรามาเล่นขายของกัน
1: ฉันจัดร้านอยู่จ้า
0: ร้านเปิดเลยจ้าเอาเลยจ้า
1: ร้านจะเปิดก็เปิดไว้ตรงนี้เลย
2: แสงเนี่ยส่องผ่านสีร้านของเราก็เลยมีแสงสีสันสดใสอยากเล่นในนี้ทั้งวันเลย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับผมอยากปฏิเสธจิ๋วแปะไว้กับของทุกอย่างในบ้านถ้าผมทำของหายบ่อยพอผมหาของไม่เจอก็แค่กดปุ่มค้นหาแล้วผมก็จะเจอของที่หาไม่เจอภายในเวลาแค่แป๊บเดียว
0: ใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น yeah! ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage

ทางสารเทศเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการประมวลผลมาแล้วมีความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องนำข้อมูลนี้มาใช้ในการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการที่ดำเนินธุรกิจต่อไปนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องเราประยุกต์ยังไงนวัตกรรมเทคโนโลยียังไงมาใช้ในธุรกิจเกษตรแล้วครับความสำคัญของสารเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมีความต้องการอยู่6ข้อนะครับข้อแรกคือช่วยให้การทำงานเป็นเลิศคือเรามีข้อมูลที่ดีมีความพร้อมที่พร้อมสามารถทำให้ระบบการทำงานเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจต่างๆ2ช่วยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการและรูปแบบต่างๆที่เราจะให้บริการในตลาดนะครับช่วยไงเพราะเราสามารถมีข้อมูลว่าตลาดต้องการอะไรผู้บริโภคต้องการอะไรเราสามารถข้อมูลเหล่านั้นน่ะเอามาใช้บริหารจัดการได้นะครับ3คือช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์ถ้าเรามีข้อมูลความต้องการลูกค้ายังไงซัพพลายเออร์ยังไงเราสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าพวกนี้เขาจะสนับสนุนเราในการดำเนินธุรกิจในระหว่างประเทศที่ดีนะครับ4คือช่วยสร้างการตัดสินใจในการลงทุนอื่นๆนะครับที่เราจะลงทุนงั้นในการตัดสินใจในระหว่างประเทศเนี่ยถ้าข้อมูลเราไม่มีเพียงพอทำให้การตัดสินใจเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอแล้วทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรอบครอบมากขึ้นนะครับ5คือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอเราสามารถสร้างความได้เปรียบตัวเองของเราเองเนี่ยในการแข่งขันคู่ต่อสู้ระหว่างประเทศที่มีคู่แข่งขันที่มากมายหลายประเทศและหลายผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในตลาดโลกนะครับงั้นถ้าเรามีข้อมูลเพียงพอแล้วเนี่ยเรารู้ว่าคู่ต่อสู้เราเป็นยังไงรู้สินค้าคู่ต่อสู้เป็นยังไงรู้สินค้าเราเป็นยังไงรู้ความแข็งแกร่งเราเป็นยังไงเราสามารถสร้างความได้เปรียบได้อันที่6คือช่วยให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถดำรงอยู่ในตลาดต่างประเทศหลายธุรกิจเนี่ยที่ขาดแคลนข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลเพียงพอเนี่ยอาจจะดำเนินธุรกิจต่างประเทศในเพียงระยะสั้นแค่ปีนึงแล้วก็เลิกนั้นการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากตลาดต่างประเทศเนี่ยมีเป็นแมสโปรดักต์ที่ใหญ่มีรายได้ที่สูงมีสามารถสร้างประโยชน์ให้บริษัทว่านั้นการมีข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ระยะยาวเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเราดูนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้สามารถนำมาใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้มีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้ธุรกิจอันแรกคือเรามาดูปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องมือหรือเครื่องจักรหรือระบบสารสนเทศที่เรียนรู้พฤติกรรมหรือเรียนรู้ต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับในโลกนี้ที่เราเชื่อม AI สามารถรู้แล้วว่าอะไรลูกค้าเราต้องการอะไรหรือตลาดต้องการอะไรนะครับต่อมาคือ Internet of Things นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับตัวนี้จะช่วยในการเชื่อมต่อทั้งหมดในเครือข่ายระหว่างในโลกนี้ถ้าเรามีเนี่ยเราสามารถเชื่อมทุกอย่างในโลกนี้ถึงแม้เราค้าขายที่ประเทศในยุโรปในอเมริกาในทวีปต่างๆเราสามารถเชื่อมโยงพวกนี้เข้ามาหาเราได้นะครับ3คือเทคโนโลยีบล็อกเชนนะบล็อกเชนจะมาช่วยเหลือในด้านการธุรกิจทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินนะครับถ้ามีการซื้อขายสินค้าเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าผ่านบล็อกเชนส่งมาให้เราเนี่ยนะครับบล็อกเชนการเงินส่งเราสามารถการเงินเราสามารถเช็คได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาแล้วมีความมั่นใจว่าข้อมูลนั้นการเงินนั้นกลับมาหาเรานะครับ4คือ cloud computing นะครับระบบนี้จะช่วยเราประมวลผลนะครับในการที่ประมวลผลข้อมูลเราต่างเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายเราในการที่ประมวลผลเราสามารถใช้จากสิ่งที่มีบริการในโลกนี้อยู่นะครับ5คือความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับการออนไลน์ระหว่างประเทศหรือการระบบการสื่อสารระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรถ้ามีข้อมูลที่ส่งเครือข่ายเยอะๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือการถูกลักขโมยจากคู่ต่อสู้นั้นความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ6คือ Edge Computing นะครับเอคอมพิวติ้งคืออะไรคือการกระจายออกไปนะครับ7คือ Big Data คือจำนวนข้อมูลที่ขนาดใหญ่เรามาดูประโยชน์ที่แต่ละด้านมีอะไรบ้างนะครับอันแรกประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์นะครับเราเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตัดสินใจเราเพราะเราสิ่งนั้นมันเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในการค้าทำให้เรารู้เลยว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ2คือสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เรานะครับถ้าเรามีการตัดสินใจที่ดีหมายความว่าผลประโยชน์ต่างๆได้กลับมาแล้วก็ดีตามไปด้วยนะครับ3คือการปรับปรุงความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจเพราะ AI เนี่ยช่วยเราตัดสินใจแทนบางอย่างแทนได้รวดเร็วบางอย่างเราต้องมาวิเคราะห์เองเนี่ยนะครับแต่ AI เนี่ยช่วยเราวิเคราะห์สถานการณ์ในขั้นต้นให้เราหรือว่าสามารถตัดสินใจแทนเราได้นะครับ4คือการขยายรูปแบบธุรกิจถ้ามี AI ที่ดีพร้อมนะครับเราอาจจะขยายธุรกิจว่าแทนที่เราจะแค่ส่งออกสินค้าไปขายในประเทศนั้นเราอาจจะตั้งหน่วยงานเราหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายของเราจะเป็นแบบออนไลน์หรือจะเป็นมีร้านหรือสถานที่ในประเทศนั้นๆ นะครับ6คือการบริการลูกค้าและส่วนประกอบส่วนบุคคลนะครับคือมีความลูกค้ามีประสิทธิ์มีประสบการณ์ในการที่มาใช้ระบบเราที่ดีขึ้นนะครับรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีความยินดีนะครับ6คือการปรับปรุงการบริการการมี AI ช่วยเราปรับปรุงบริการให้ตอบสนองตลาดหรือลูกค้าเราได้อย่างมีประสิท

ภาพนะครับ7คือการปรับปรุงการติดตามเมื่อเรารู้ข้อมูลต่างๆเราสามารถติดตามเรื่องราวทุกอย่างติดตามพฤติกรรมลูกค้าเราติดตามความต้องการของตลาดเราหรือติดตามหน่วยงานของเราที่ดำเนินการในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับที่8คือการลดข้อผิดพลาดของพนักงาน AI จะช่วยให้ช่วยตรวจสอบบางอย่างที่สิ่งบางอย่างที่พนักงานไม่สามารถจะตรวจสอบอย่างละเอียดได้หรือสามารถประมาทเลอะได้ AI จะช่วยในการตรวจสอบสิ่งนั้นๆแทนพนักงานในขั้นต้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูผลว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อมาเรารู้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตครับสิ่งทำอะไรได้บ้าง1คือใช้สินทรัพย์อย่างเหมาะสมนะครับเพราะเราสามารถเรามีเครือข่ายแล้วเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงต่างๆได้โดยไม่ต้องลงทุนทุกที่นะครับ2คือการบริการลูกค้าเราสามารถให้บริการลูกค้าในระบบเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งโลกนะครับอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่โลกเราสามารถเซอร์วิสลูกค้าในหลายมิติที่มีอยู่ได้นะครับ3คือความคล่องตัวและความเชื่อมั่นระบบ AI IoT นะครับInternet of Thingsเนี่ยจะช่วยเราในการที่จะบริหารตัวบริหารงานในคล่องตัวนะครับเราจะไปสถานที่แห่งใดหรือว่านักการตลาดเราเนี่ยจะไปพื้นที่ใดเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยนะครับ4คือการมีประสิทธิผลของต้นทุนนะครับด้านต้นทุนเพราะว่าถ้าเราสามารถใช้เครือข่ายแล้วเราลดต้นทุนคือเราสามารถใช้บริการที่มีเครือข่ายแล้วในโลกเนี่ยทำให้เราไม่ต้องลงทุนในทุกด้านนะครับ5คือโอกาสทางธุรกิจนะครับการที่เราสามารถขยายเครือข่ายได้เนี่ยทำให้เราเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับ6คือภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะในโลกนี้ถ้าประสิทธิภาพเราดีแต่เราไม่สามารถสื่อสารกับทั้งโลกได้ผ่านเครือข่ายที่สามารถค้นหาเราได้ภาพลักษณ์เราก็ไม่ได้ไปอยู่ถึงรอบโลกแต่ในการอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยกระจายไปทั่วเราคือธุรกิจเราเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนะครับต่อมาเราดูประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับผมบอกเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงินเป็นหลักธุรกรรมการเงินเป็นหลักนั้นตัวนี้ช่วยในการมีความเป็นไปคือมีความโปร่งใสและไม่เปลี่ยนรูปแบบคือเราส่งเงินรูปแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นนะครับหรือข้อมูลทั้งที่เราทางการเงินเราส่งมานะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากดอลลาร์มาเป็นบาทหรือเป็นแปลงจนข้อมูลเสียหายนะครับในบล็อกเชนจะมาอย่างไรส่งมาไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับสองคือความปลอดภัยและการน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในบล็อกเชนเนี่ยมีระบบ security อยู่มากถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เข้ามาสู่ร่วมด้วยในนี้ไม่สามารถจะเข้ามาลักขโมยข้อมูลได้นะครับ3คือประสิทธิภาพและการลดต้นทุนบล็อกเชนเนี่ยทำให้ธุรกิจเราลดต้นทุนคือแทนที่เราจะสมมติเราโอนเงินมาจากอเมริกานะครับสมัยก่อนเราต้องไปจ่ายค่าการโอนค่าเบี้ยค่าธรรมเนียมในการโอนแต่บล็อกเชนเราสามารถส่งผ่านเครือข่ายเข้ามาหาเราได้เลยนะครับ4คือความสมบูรณ์นะครับของข้อมูลนะครับในการตรวจสอบเพราะเรามีข้อมูลทุกอย่างนั้นสามารถตรวจสอบการข้อมูลการเงินได้ต่อเวลานะครับโดยไม่ต้องไม่ได้ต่อเวลาและต่อเนื่องนะครับไม่ต้องไปรอว่าเอกสารจะมาเมื่อไหร่หรือสิ่งที่เราต้องการเอกสารข้อมูลต่างๆต้องการมาเมื่อไหร่มันจะมาทันทีกับระบบนะครับ5คือการจัดการภัยคุกคามใช้ในบทบาทได้คือความต้องการตลาดเป็นยังไงความต้องการของเราคืออะไรเราสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันได้โดยผ่านบล็อกเชนนะครับต่อมาประโยชน์เรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งมีประโยชน์อยู่6ด้านคือ1การนำออกตลาดได้รวดเร็วเพราะเราสามารถประมวลผลได้เลยนะครับประมวลผลหรือว่าเราไม่ต้องไปลงทุนสร้างระบบเราคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีการบริการให้เราสามารถไปเลือกใช้ได้เหมาะกับธุรกิจของเรานะครับ2คือความสามารถในการปรับขนาดและความต้องการเราได้นะครับเพราะว่าบางทีเราลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ไปแล้วบางทีเราใช้แค่ 10% 20% แต่ Cloud Computing มันจะช่วยเราได้ว่าเราจริงแค่20%แล้วก็ขอเช่าบริการ 20% นั้นถ้าลดต้นทุนได้นะครับต่อมา3คือประหยัดต้นทุนคือเราสามารถลดขนาดแล้วว่าเราจริงๆเราใช้กี่จำนวนเท่าไหร่นะครับเราใช้ประเภทไหนเพื่อให้เราสามารถลดต้นทุนที่สุดแต่ข้อมูลนั้นต้องไปเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับ4คือการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันหมายว่าถ้าคนเข้ามาในคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้หรือออกความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นักงานอยู่ต่างประเทศทั้งหมดทุกคนสามารถใช้คลาวด์คอมพิวติ้งและสามารถจะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆได้เช่นกันนะครับ5คือการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากผู้ให้บริการเนี่ยนะครับเขามีระบบการปลอดภัยชั้นสูงอยู่แล้วนะครับในการที่จะป้องกันคนที่มาใช้เครือข่ายเขาและรับผลกระทบจากการที่แฮกเกอร์เข้ามานะครับอันที่6คือป้องกันข้อมูลการสูญหายในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลลูกค้าไว้กระจายอยู่ไปทั้งทั่วโลกนะครับนั้นสามารถจะลดค่าใช้จ่ายเราแล้วสมมติว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์แค่ตัวเดียวถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เราพังไปเนี่ยมันก็เสียหายนะครับนั้นถ้ามีระบบคลาวด์คอมพิวติ้งมันสามารถช่วยเหลือเราได้นะครับ6คือความสำคัญความ

ภัยไซเบอร์นะครับความปลอดภัยไซเบอร์ช่วยในการปลอดภัยเครือข่ายเราให้เราได้หรือการแอปพลิเคชันเราได้หรือว่าข้อมูลสารสนเทศเราได้หรือการปฏิบัติงานเราได้แล้วก็ลดความเสียหายหรือคืนสภาพความเสียหายเราได้นะครับก็กู้คืนได้และให้ความรู้นะครับของเรานะครับระบบสารสนเทศทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถประมวลผลหรือว่าป้องกันระบบเราได้นั้นในเครือข่ายสื่อสารเนี่ยต้องมีนะครับเอจคอมพิวติ้งนี่คือเป็นการกระจายไซต์ต่างๆในภาพนักศึกษาเห็นว่า1 2 3 4 5เนี่ยนะครับเป็น0แต่ละ0ทุกคนลิงก์หาตัวเอง1ลิงก์กันในกลุ่ม1สีเขียว2ลิงก์ในกลุ่ม2 3กันสุดท้ายแล้วค่อยโยมมาสัมพันธ์กันใหญ่หรือว่าหน่วยงานและท้องถิ่นเนี่ยสามารถกระจายไปลิงก์กับเครือข่ายในท้องถิ่นได้อันนี้ป้องกันแหละคือถ้าเกิดการปัญหาในการที่เชื่อมโยงระหว่างสาขามาที่สัมพันธ์ใหญ่เนี่ยสามารถลดได้นะครับความสําคัญของเอจคือปรับปรุงความรวดเร็วหรือลดความแฝงทั้งอย่างในการส่งสัญญาณมีค่าความแฝงอยู่นะครับความลดเร็วในเครื่องในการส่งนะครับสองปรับปรุงความปลอดภัยเพราะเราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดกลับมาประเทศเราใช้ในพื้นที่ก่อนเรียบร้อยตรวจสอบแล้วค่อยส่งออกมานะครับสามคือไปจัดต้นทุนในการดำเนินงานคือในพื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยดูแลตัวเองไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องส่งข้อมูลขนาดใหญ่กลับมาที่ส่วนกลางนะครับสี่คือความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นแต่ละเขตสามารถปรับปรุงความเคลื่อนไหวได้หรือว่าความยืดหยุ่นตัวเองได้นะครับถ้าคือความสามารถในการขยายขนาดนะครับคือถ้าพื้นที่เราเนี่ยมีลูกยูเซอร์เพิ่มขึ้นเราสามารถเฉพาะขยายในพื้นที่นั้นๆไม่จำเป็นต้องขยายทั้งองค์คาพยพทั้งหมดนะครับเฉพาะส่วนได้นะครับต่อมือมาดูประโยชน์ของ Big Data นะครับ Big Data มีข้อมูลขยายใหญ่ขนาดใหญ่มากทั้งโลกเลยตัวนี้จะเก็บข้อมูลทั้งโลกมาเราสามารถนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เราได้หรือบำรุงรักษาคาดการณ์ล่วงหน้าเราได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้น3คือสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าเพราะลูกค้าเราสามารถรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนมีประสบการณ์หรือมีความคิดเห็นอะไรโปรดักต์ของเราหรือความต้องการโปรดักต์เราดีไหมหรือว่าอะไรที่เขาต้องการเพิ่มขึ้น4คือการป้องกันช่อโกงนะครับและปฏิบัติตามผิดกฎระเบียบเนื่องจากBig Dataเนี่ยยึดระเบียบทั้งหมดที่ในการที่ตกข้อตกลงในเครือข่ายว่าต้องการยังไงนั้นBig Dataเนี่ยจะจัดการทั้งหมดจะเหมือนเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารนะครับข้อ5คือประสิทธิภาพในการดำเนินงานเมื่อเรามีข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและสามารถมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับ6คือขับเคลื่อนนวัตกรรมเรามีข้อมูลที่เพียงพอเรามีข้อมูลที่ค้นคว้าได้ถึงแนวลึกทุกในระดับที่เราต้องการไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศของเราว่าในแต่พื้นที่ต้องการอะไรที่ผมบอกธุรกิจต่างประเทศเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเทคโนโลยีมันไม่เท่าเทียมกันทั้งทุกประเทศนั้นเราสามารถจัดสรรเลยว่าเราจะจัดนวัตกรรมอย่างไรลงในพื้นที่นั้นๆ นะครับตอนเรามาดูแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับอันแรกคือ AI Trust Risk and Security Management ก็คือความน่าเชื่อถือความเสี่ยงและความรักษาความปลอดภัยของการบริหารงานของ AI นะครับไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ AI ถึงจะมีประโยชน์แต่ตัวเองก็เราต้องมองถึงไม่ใช่บอกว่าเฮ้ย AI เราสมบูรณ์แล้วแต่จริงเราต้องดูด้วยว่าในอนาคตข้างหน้า AI จะมีอะไรที่มากระทบเราไหมนะครับอันที่สองคือ Continuous Exposure Management นะครับก็คือความต่อเนื่องครับในการที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นภัยนะครับให้กับทุกคนได้รับรู้นะครับเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลจะช่วยหลายๆอย่างให้ทุกคนเตือนภัยตัวเองหรือทุกคนสามารถรักษาตัวเองให้ได้นะครับ3คือ settlement technology คือเทคโนโลยีแห่งความยั่งยืนต่อไปข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีเราจะเลือกใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ไป3ปีหมดอายุ3ปีหมดสภาพพัฒนาต่อไม่ได้แนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนคือสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้4คือ platform engineer ต่อไปในการทำงานในเครือข่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกบนแพลตฟอร์มของดิจิตอลทั้งหมดไม่ว่าการออกแบบการสร้างหรือการขายหรือการติดต่อต่างๆทั้งหมดนะครับหรือการดำเนินงานทั้งหมดจะอยู่ในแพลตฟอร์มของดิจิตอลเป็นหลักนะครับอันที่5คือ AI Augmented Development นะครับก็คือเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยการพัฒนา AI เนี่ยนะครับจะมีการอย่างต่อเนื่องนะครับมี AI มีส่วนร่วมในการบริหารงานนะครับนั้นเราหนีไม่พ้นนั้นทุกอย่างในทุกก็ในทุกโลกในทุกกิจกรรมในทุกอุตสาหกรรมเราหนี AI ไม่ได้แม้กระทั่งชีวิตประจำวันเรานะครับต่อมาที่6คือ Industry Cloud Platform นะครับต่อไปข้างหน้าที่ผมบอกแล้วทุกหน่วยงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนซิสเต็มตัวเองนะครับไม่ต้องลงทุนบางอย่างของตัวเองที่มันเป็นคอร์ส

่อไปเราจะสามารถใช้เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มคือระบบคลาวด์ที่เป็นอุตสาหกรรมเราสามารถเข้าไปเชื่อมโยงเข้าสามารถเป็นสมาชิกนั้นเราจะลดต้นทุนในส่วนนั้นได้การลงทุนฮาร์ดแวร์นะครับหรือซอฟต์แวร์แต่เราต้องเพิ่มไปแม้อะไรประสิทธิภาพของคนเราเนี่ยที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญสูงขึ้นมีครีเอทีฟสูงขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นนี่7คือ intelligent application คือ application ที่มีความเป็นอัจฉริยะหมายความว่าเราพัฒนา application บางอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่แค่ตรงส่วนนั้นที่เราพัฒนาแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ย application อัจฉริยะเนี่ยจะสามารถมองทุกอย่างไปข้างหน้าแทนเราได้นึกว่าเราออกแบบแค่1ระบบเนี้ยจะมองถึง2 3 4 5ให้เราได้รู้ว่าต่อไปแนวทางเราจะเป็นอย่างไรนะครับอันที่8มาดูเรื่อง Demographic Generate Generative AI ก็คือการเข้าถึง AI นะครับการเข้าถึง AI ของคนทุกคนในพื้นที่โลกนี้นะครับต่อไปคนทุกคนเนี่ยต้องเข้าถึง AI AI จะเปิดระบบให้หมดนะครับนั่นหมายความว่าเราจะบอกเราไม่รู้จัก AI ไม่ได้นั้น AI เนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงของเรานะครับอันที่9คือ Augmented Connecting Connected Workforce นะครับคือการเชื่อมโยงการทำงานของพนักงานหรือว่าการทำงานเชื่อมโยงของงานระหว่างเรากับลูกค้าเราหรือระหว่างเรากับลูกซัพพลายเออร์จะถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นระบบเดียวกันบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าลูกค้าอาจจะทักเข้ามานะครับหรือว่าซัพพลายเออร์จะทักเราเข้ามาเพราะว่าผ่านในระบบตัวที่เขาจะกล้าเลยครับอันที่10คือ Machine Customer นะครับต่อไปลูกค้าของเราเนี่ยยังเป็นคนอยู่นะครับยังเป็นมนุษย์อยู่แต่การที่สั่งซื้อสินค้าเราหรือสั่งซื้อบริการเราสั่งซื้อความต้องการของเราจะผ่านเรียกผ่านหุ่นยนต์หรือผ่านเครื่องจักรเครื่องยนต์ไม่ใช่ผ่านโดยคนเลยเมื่อปัจจุบันนี้เราจะต่อระหว่างคนกับคนใช่ไหมครับแต่อนาคตข้างหน้าจะไม่ใช่ละเราจะคุยกับโรบอทเพราะโรบอทเนี่ยจะรับข้อมูลจากผู้ใช้เขามาส่งมาที่เราเหมือนว่าบริษัทกเอต้องการจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเราจากประเทศไทยเขาไม่ได้สั่งซื้อเราโดยตรงนะครับเขาก็คีย์ไปใส่โรบอทบอกถึงเวลาให้ถึงเวลาปุ๊บให้สั่งซื้อข้าวจากประเทศไทยเลยนะครับโรบอทนั้นน่ะจะส่งคอมมานด์ตัวนี้ข้อมูลนี้มาประเทศไทยเลยว่าวันนี้เขาสั่งซื้อข้อมูลสั่งซื้อข้าวตามนี้นะนั่นแสดงว่าเห็นไหมคนที่สั่งซื้อเนี่ยเขาสามารถวางแผนได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเมื่อไหร่เขาจะต้องการสินค้าเมื่อไหร่เขาอยากได้สินค้าเขาไม่ต้องมากำหนดมาแล้วมาต้องนั่งทบทวนตัวเองว่าเท่าไหร่นั้น AI machine เนี่ยจัดการให้เขาหมดนะครับตอนเรามาดูแนวโน้มภูมิทัศน์ทางธุรกิจพอเราเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วเนี่ยรูปแบบของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะครับอันแรกคือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพเราหนีไม่พ้นครับทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมทุกองค์กรหนีไม่พ้นประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งต้องเปลี่ยนต้องใช้เราจะอยู่กับระบบเก่าไม่ได้แม้แต่ร้านค้าโชว์หวยก็ต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับ2รูปแบบการทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสานคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งทำงานรวมกลุ่มในบริษัทเดียวกันนะครับหรือในพื้นที่เดียวกันต่อไปข้างหน้าเนี่ยรูปแบบของธุรกิจเนี่ยทุกคนจะมีเครื่องจะมีอย่างพูดว่าจะมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้วคุณก็เดินทางไปทั่วเพื่ออะไรเพื่อไปหาลูกค้าหรือไปขายสินค้าลูกค้านะครับงั้นคนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับต่อไปรูปแบบการเดินอันนี้นะฮะ2ความยั่งยืนและการปฏิบัติงานสีเขียวอนาคตข้างหน้านะครับโลกต้องการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสีเขียวมีปลอดพิษปลอดสารต่างๆนั้นเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะช่วยลดตัวนี้ลดของเสียงต่างในพื้นที่นะครับ4คือรูปแบบส่วนบุคคลลูกค้าเป็นศูนย์กลางต่อไปเนี่ยบุคลากรหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยในองค์กรเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการไม่ใช่ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางนะครับต่อไปพนักงานทุกคนหรือลูกค้าทุกคนเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการการค้านั้นๆการค้าต่างประเทศนั้นไม่ใช่ว่าผู้บริหารสั่งไม่ใช่ครับหมดครับทุกคนมีสิทธิ์และศักดิ์เท่ากันในสถานที่ทำงานในหน้าที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับ5คือความต้องการบุคคลที่3ในการส่งของนะครับโลจิสติกนะครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราไปข้างหน้าเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเราค้าขายแบบออนไลน์เราไม่ต้องเกรงว่าต้องจัดของเองจัดของไว้เราต้องจ้างทำบรรทุกส่งของเองอย่างปัจจุบันเนี่ยเมื่อบริษัทเราผลิตสินค้า

้ามาสินค้าข้าวมาเราต้องขับรถไปส่งเองหรือว่าเราต้องส่งที่ท่าข้าวจากต่างประเทศเราต้องไปส่งที่ท่าเรือเองต้องไปต่อเรือเองไม่ต้องแล้วครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับโลจิสติกคือมือที่3นะครับมือที่3ของธุรกิจเป็นส่วนจำเป็นของธุรกิจทุกคนต้องใช้บริการตัวนี้นะครับเพราะเขาจะไม่ลงทุนโลจิสติกเองละเพราะอะไรเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเขาจะพื้นที่ขยายแต่ละพื้นที่ไม่ใช่ลงทุนบอกลงทุนเราจะขนส่งไปยุโรปวันนึงตลาดยุโรปยุบลดลงเราบอกไปโตที่อเมริกาไปเพิ่มนั้นไปเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่อยๆนั้นจะใช้โลจิสติกคนที่3เนี่ยเป็นตัวโลจิสติกให้เรานะครับอันที่6คือปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างผมบอกตัวนี้คือ AI AI เนี่ยจะช่วยเราในการเรียนรู้ต่างๆในระบบของเรานะครับต่อไปข้างหน้ามีเป็นมีความเป็นไปสูงคือ AI เนี่ยจะทำงานแทนเราแต่เราต้องเป็นผู้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะถึงจะแทนเราแต่เราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่เราเกเร AI มันก็จำเราเกเรไปนะครับแต่ถ้าเราทำดี AI ก็จำสิ่งที่ดีเราไปนั้นสิ่งที่เราคือมนุษย์ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว AI จะเรียนรู้เองนะครับ5คือตลาดดิจิตอลและการสร้างเนื้อหาการตลาดต่อไปเปลี่ยนแปลงหมดครับทุกคนจะไม่เดินลงมาเดินตลาดไม่ต้องมาเดินช้อปปิ้งตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะครับแนวโน้มเริ่มขยายแล้วครับว่าตลาดดิจิตอลเนี่ยมันมาอย่างรวดเร็วนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นพูดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพวกนี้จะทำให้ธุรกิจการเกษตรเนี่ยระหว่างประเทศขยายสามารถขยายต่อไปได้ง่ายบางทวีปเนี่ยเราไม่เคยไปแต่ถ้ามีผมพวกนี้เขาสามารถมาเข้ามาดูระบบหรือว่ามาดูเนื้อหาเราได้นะครับเราสามารถทำโปรโมชั่นหรือทำต่างๆในการตลาดเราผ่านเครือข่ายนี้ได้ทันทีนะครับอันที่8คือความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลต่อไปพอที่ผมบอกแล้วเวลาใช้เทคโนโลยียิ่งเยอะเนี่ยเพิ่มขึ้นเครือข่ายเราหรือว่าข้อมูลเราเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่ประเทศไทยละมันจะกระจายไปทั่วโลกในการค้นคว้าต่างๆเนี่ยเขาจะบอกเขาต้องการรู้จักเราเขาค้นคว้ามาการค้นคว้าเนี่ยมันมี2มุมคือพวกค้นคว้าที่ต้องการทำธุรกิจเรา2คือพวกค้นคว้าข้อมูลเพื่อต้องการทำลายล้างหรือลดการลดอำนาจเราในการแข่งขันพวกนี้คือถือว่าเป็นพวกปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นเราต้องมีระบบป้องกันระบบป้องกันเลยป้องกันเองหรือว่าเราจะผ่านผู้ให้บริการแก่เรานะครับก้าวคือนวัตกรรมการชำระเงินที่ผมบอกว่าต่อไปเราไม่ต้องเดินถือเงินสดไปชำระเงินเมื่อเราซื้อขายทางธุรกิจเนี่ยมันหลักล้านขึ้นไปหลักล้านขึ้นไปล้านบาทล้านขึ้นไปนั้นบางทีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยบางทีเอาเงินสดเข้ามาก็เจอปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการนำเงินเข้าประเทศนะครับมีการข้อลิมิตคุณต้องไปแจ้งแบงค์ชาติต้องไปแจ้งธนาคารต้องไปแจ้งสำนักศุลกากรว่าคุณเอาเงินเข้าประเทศจำนวนนี้ถ้าเกินก็คุณก็ถูกยึดต้องไปชี้แจงระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเพราะเงินจะเข้าบัญชีคุณทันทีบัญชีคุณอยู่ที่ไหนคุณระบุที่ไหนว่าเหมือนว่าเราประกอบธุรกิจบ้านเราธุรกิจประเทศไทยแต่บัญชีเนี่ยเราไว้ที่อเมริกาเพราะดอกเบี้ยดีกว่าหรือไปใช้ออสเตรเลียดีกว่าเงินพวกนี้จะเข้าไปตามบัญชีที่เราสั่งนะครับนั้นเราจะไม่เห็นทุกอย่างจะไม่ส่งประเทศไทยนะครับจะส่งไปตามบัญชีที่ระบุไว้นะครับทำให้เกิดการชำระเงินเนี่ยผ่านระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับ10คือรูปแบบธุรกิจแบบอาจายคือต่อไปธุรกิจต้องมีความคล่องตัวรวดเร็วปรับปรุงได้ตลอดเวลานะครับอาจายคืออาจายที่เป็นก็เรียกเป็นศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีนะครับตอนนี้เริ่มมาพัฒนาใช้อะไรคือทำให้ธุรกิจรูปแบบเราเนี่ยสามารถปรับปรุงได้รวดเร็วจะปรับปรุงให้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะดำเนินงานนะครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ูลที่10นะคะเป็นโมดูลเกี่ยวกับการอ่านเรื่องสั้นและการวิเคราะห์และตีความเรื่องสั้นนะคะก่อนอื่นที่นักศึกษาจะเข้าไปเรียนบทเรียนของโมดูลนี้นะคะอยากจะแนะนำนักศึกษาให้เปิดหนังสือคู่มือชุดวิชาและอ่านเรื่องสั้นเรื่องที่กำหนดไว้ให้นะคะก็คือเรื่อง The Sphinx Without Secret ก่อนนะคะค่ะมาดูกันค่ะว่าเวลาที่เราอ่านเรื่องสั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะตีความหรือวิเคราะห์เรื่องสั้นเพื่อที่จะหาความหมายในเชิงลึกเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นจะขอแบ่งการพิจารณาโดยใช้หลักการแบบนี้นะคะแบ่งหลักการออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยเราจะพิจารณาจากสิ่งที่อยู่ในเรื่องสั้นเรื่องนั้นก็คือในซึ่งในโมดูลนี้เนี่ยจะเน้นไปที่องค์ประกอบเรื่องสั้นนะคะในโมดูลที่9ในโมดูลที่แล้วเนี่ยนักศึกษาได้เห็นแล้วค่ะว่าองค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยเราแบ่งออกเป็น6องค์ประกอบด้วยกันใช่มั้ยคะทีนี้องค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยในที่จะใช้ในโมดูลนี้เนี่ยจะมีแค่2อันแรกเท่านั้นนะคะตามหน้าจอ2อันแรกก็คือพล็อตกับคอนฟลิกต์นะคะก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงเรื่องพล็อตกับคอนฟลิกต์เนี่ยจะขออธิบายคร่าวๆอีกสักรอบเพื่อทบทวนความจำนะคะว่าองค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบแรกค่ะพล็อตหรือโครงเรื่องนะคะองค์ประกอบที่2ค่ะคอนฟลิกต์หรือความขัดแย้งของเรื่องนะคะองค์ประกอบที่3 character นะคะหรือตัวละครองค์ประกอบต่อไปนะคะองค์ประกอบที่4 point of view หรือมุมมองการเล่าเรื่องนะคะองค์ประกอบที่5ค่ะ setting หรือฉากท้องเรื่องและองค์ประกอบสุดท้ายนะคะ theme หรือว่าแก่นเรื่องค่ะอย่างในโมดูลนี้เนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่2องค์ประกอบแรกก่อนนะคะเรื่องของโครงเรื่องแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งนะคะเราจะมาดูกันว่าโครงเรื่องเนี่ยเวลาที่เราเรียนมาจากโมดูลที่แล้วเนี่ยแล้วเวลาที่เรามาเจอตัวเรื่องสั้นจริงๆเนี่ยเราจะวางไว้ถูกไหมว่าเหตุการณ์ใดเป็นของโครงเรื่องในจุดใดนะคะส่วนคอนฟลิกต์เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญส่วนอีกส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าคอนฟลิกต์ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นคอนฟลิกต์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อใจความลึกลับใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะองค์ประกอบถัดไปนะคะส่วนถัดไปที่อยากจะแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยลองใช้ในการพิจารณาเรื่องสั้นโดยการนำบริบทที่อยู่บนหน้าจอเหล่านี้มาใช้ร่วมกันหาความหมายในเชิงลึกของเรื่องสั้นนะคะในเรื่อง The Sphinx Without Secret เนี่ยมันเป็นเรื่องสั้นที่เราจะต้องเข้าใจบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมมากพอสมควรนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะอ่านเรื่องนี้แล้วเราอาจจะไม่เข้าใจว่าคนในยุค200ปีกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีความคิดอย่างไรทำไมเขาถึงต้องทำพฤติกรรมแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยบริบทเหล่านี้เราจะขอเรียกมันว่าบริบทโดยรอบของเรื่องนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นแล้วว่ามันแบ่งออกได้เป็น2บริบทด้วยกันนะคะบริบทแรกค่ะบริบท authorial context นะคะหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนนะคะบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่วิธีคิดของนักเขียนท่านนั้นนะคะที่มีผลต่องานเขียนนั้นๆ นะคะบริบทถัดไปค่ะเป็นบริบทของในเรื่องของ social and cultural context นะคะหรือบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณค่าทางสังคมนะคะสิ่งที่สังคมกำหนดไว้นะคะความเชื่อวิถีชีวิตขนบที่สังคมใดนั้นๆเนี่ยกระทำเป็นจนเป็นขนบธรรมเนียมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในเรื่อง The Sphinx Without Secret ด้วยกันนะคะแล้วก็บริบทเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นบริบทที่สำคัญอีกบริบทนึงที่จะมองข้ามไม่ได้เลยในการอ่านเรื่องนี้นะคะมิฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะไม่เข้าใจว่าตัว Lady Aroy ทำไมมีพฤติกรรมแบบนั้นตัว Lord Murchison ทำไมถึงไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนความคิดเดิมๆของตนเองสักทีค่ะค่ะ
มาดูกันที่ plot diagram นะคะหรือองค์ประกอบทางด้านโครงเรื่องนะคะอย่างที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วในโมดูลที่9นะคะนักศึกษาจะพบว่าโครงเรื่องแผนผังของโครงเรื่องเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนพีระมิดใช่ไหมคะถ้าใครยังจำได้นะคะ องค์ประกอบของพล็อตหรือองค์ประกอบของโครงเรื่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนต้นส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นช่วงของพีระมิดที่กำลังลากขึ้นใช่ไหมคะจุดคลายแม็กซ์หรือจุดสุดยอดจุด falling action จุดที่ลงมาและจุดสุดท้ายก็คือ resolution ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราจะลองเอา plot diagram เนี้ยมาลองใส่เนื้อเรื่องที่เราเรียนกันในเรื่องของ The Sphinx Without Secret นะคะตัว exposition นะคะคือการเปิดเรื่องนะคะการเปิดเรื่องเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในเรื่องสั้นเรื่องที่นักศึกษาอ่านอยู่เนี่ยนะคะมีการเปิดเรื่องโดยการแนะนำตัวละครใช่ไหมคะตัวละครที่แนะนำในเรื่องนี้ก็คือลอร์ดเมอร์ชิสันจะเห็นได้ว่าผู้เล่าเรื่องเนี่ยพบกับเพื่อนเก่าลอร์ดเมอร์ชิสันนะคะโดยบังเอิญและในช่วงเปิดเรื่องนี้เองผู้อ่านเนี่ยหรือนักศึกษาเองเนี่ยก็จะได้เห็นว่าตัวลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะถ้ายังจำกันได้ผู้เล่าเนี่ยก็จะบอกว่าลอร์ดเมอร์ชิสันนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีรูปงาม honorable มีเกียรติใช่ไหมคะรวมไปถึงพูดถึงเรื่องของมุมมองทางด้านการเมืองแล้วก็ทางศาสนาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ exposition หรือการเปิดเรื่องนะคะต่อมาค่ะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในแผนภาพนี้มี conflict กับ rising action เนี่ยอยู่นะคะซึ่ง conflict กับ rising action เนี่ยมันจะมาควบคู่กันไปนะคะ conflict เนี่ยคือปมขัดแย้งในเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็ rising action เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้เรื่องเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เรื่องเนี่ยจะดำเนินไปถึงจุด climax หรือจุดสุดยอดนะคะอ่ะเรามาดูกันทีนี้ conflict ของเรื่อง The Sphinx Without Secret เนี่ยคืออะไรคะconflict ในเรื่องนี้ก็จะหนีไม่พ้นความคับข้องใจของตัวเอกหรือพระเอกของเราลอร์ดเมอร์ชิสันใช่ไหมคะที่มีต่อพฤติกรรมของหญิงที่เขารักว่าพฤติกรรมเนี้ยพฤติกรรมของเลดี้ออรอยเนี่ยนะคะมีความลึกลับมีความที่ตัวพระเอกเนี่ยไม่สามารถทำความเข้าใจได้และไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้ในฐานะที่เป็นคนรักอะนะคะซึ่งใน rising action เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าตัวเรื่องเนี่ยปูมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ช่วงแรกที่ตัวเอกเนี่ยพูดถึงตัว Lady Aroy ว่าเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกที่มีความลึกลับทั้งรูปร่างลักษณะภายนอกใช่ไหมคะมีการเปรียบเทียบกับ Clairvoyant นะคะว่าสวยเหมือนคนที่มียานทิพย์การพูดว่าสวยแบบคนที่มียานทิพย์เนี่ยคือสวยแบบที่มันลึกลับใช่ไหมคะหรือแม้แต่จะเป็นตอนที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยเปรียบเทียบตัวนางเอกเลดี้ออรอยเนี่ยกับตัวกับคริสตัลนะคะผลึกแก้วที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เวลาที่เรามองผลึกแก้วนะคะเรามองจากด้านเดียวจากในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเราเอื้อมไม่ถึงนะคะเราจะมองทุกมุมทุกส่วนให้มันเห็นชัดเจนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือการที่เรื่องเนี่ยปูมาว่าตัวผู้หญิงคนนี้มีลักษณะภายนอกที่ลึกลับนะคะแล้วส่วนลักษณะนิสัยเนี่ยก็ลึกลับไม่แพ้กันพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ก็ลึกลับไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นนัดแล้วก็ไม่มาตามนัดนะคะหรือว่าจะเป็นตอนที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยขอเขียนจดหมายไปหาที่บ้านแต่เลดี้ออรอยเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะรับจดหมายที่บ้านโดยบอกว่าให้เขียนชื่อเธอเป็นมิสซิสน็อกซ์แทนแล้วก็ให้ส่งไปที่ห้องสมุดแทนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นส่วนในการทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วจุด rising action ที่น่าจะเข้มข้นมากที่สุดของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยสะกดรอยตามเลดี้ออรอยเข้าไปในถนนแคบๆเล็กๆในย่านชุมชนที่โกโรโกโสในลอนดอนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันเข้มข้นมากแล้วก็ไอตัวปมขัดแย้งของตัวพระเอกเนี่ยมันขึ้นถึงจุดสูงสุดนะคะทีนี้เราไปดูเรื่องคลายแม็กซ์กันบ้างหรือจุดสุดยอดของเรื่องนี้นะคะจุดสุดยอดของเรื่องนี้ก็จะเป็นตอนฉากที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยตัดสินใจเผชิญหน้ากับเลดี้ออรอยนะคะแล้วทั้งสองก็มีปากเสียงกันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดสุดยอดพีคสุดของเรื่องจนพอเรื่องเนี่ยดำเนินผ่านในจุดคลายแม็กซ์ไปแล้วนะคะก็จะมาถึงส่วนของ falling action นะคะนักศึกษาลองสังเกตนะคะว่าด้านสามเหลี่ยมพีระมิดเนี่ยทั้งสองด้านอ่ะมันมีความไม่เท่ากันนะคะในด้าน rising action เนี่ยจะมีความยาวกว่า
ใช่ไหมคะและก็ด้าน falling action หรือการคลายปมเนี่ยมันจะมีขนาดที่สั้นกว่าซึ่งมันเป็นไปตามธรรมชาติของเนื้อของเรื่องเลยค่ะว่าเวลาที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาจะปูเนื้อเรื่องมาให้มันมีความให้มันมี conflict เนี่ยนานเป็นส่วนที่นานที่สุดของเรื่องนะคะแล้วพอเรื่องมันถึงจุดคลายแม็กซ์เนี่ยพอตอนช่วงที่มันคลายปมเนี่ยช่วง falling action เนี่ยจะเป็นช่วงที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับ rising action นะคะ

ทีนี้พอพูดถึง falling action ในเนื้อเรื่อง The Sphinx Without Secret นะคะ falling action ในเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนช่วงที่ปมเนี่ยมันคลายแล้วมันเริ่มคลายแล้วค่ะก็จะเป็นตอนที่เราได้รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยนะคะ Lady Elroy เนี่ยเขาก็แค่ไปที่บ้านเช่าหลังนี้เพื่อที่จะไปนั่งอ่านหนังสือไปนั่งจิบชาไปใช้ชีวิตเวลาว่างของเขาเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือ falling action ส่วน resolution นะคะในชุดวิชานี้นะคะขอเรียก resolution ว่าการสรุปจบนะคะจริงๆแล้ว resolution เนี่ยก็คือการคลายปมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่เป็นบทสรุปของตัวละครต่างๆในเรื่องนะคะใน resolution เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย conflict หรือปมขัดแย้งที่อยู่ในใจของ Lord Murchison มาตลอดเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถก้าวผ่านปมขัดแย้งนี้ไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะรู้แล้วก็ตามว่า Lady Elroy เนี่ยจริงๆไม่ได้มีชู้ไม่ได้แอบไปทำอะไรที่เสื่อมเสียแต่ตัวพระเอกหรือ Lord Murchison เนี่ยก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่า Lady Elroy เนี่ยเป็นผู้หญิงที่แค่ชอบมีความลับเท่านั้นเองค่ะมาต่อกันที่คอนฟลิกต์นะคะหรือปมขัดแย้งในเรื่องนะคะคอนฟลิกต์ในโดยทั่วๆไปแล้วนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆตามที่หน้าจอขึ้นนี้เลยค่ะอย่างแรกก็คือman against man นะคะเป็นคอนฟลิกต์ระหว่างบุคคลนะคะหรือตัวละครในเรื่องนะคะอันที่2ค่ะ man vs against nature นะคะหรือคนมีความขัดแย้งกับธรรมชาตินะคะอันที่3ค่ะ man against society นะคะคนมีความขัดแย้งกับสังคมนะคะและอันสุดท้ายค่ะ man vs against himself นะคะคนมีความขัดแย้งกับตัวเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะในเรื่อง The Sphinx Without Secret นะคะ conflict ที่สำคัญที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดนะคะก็คือ man vs man นะคะหรือตัวละคร Lord Murchison ที่มีความขัดแย้งกับตัวละคร Lady Elroy นั่นการใช้บริบทภายนอกของเรื่องในการวิเคราะห์เรื่องสั้นกันบ้างนะคะค่ะบริบทภายนอกของเรื่องอันแรกก็คือ authorial context นะคะหรือบริบททางด้านที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้แต่งเรื่องนี้นะคะในรูปเนี่ยนักศึกษาจะเห็นออสการ์ไวล์นะคะเป็นผู้เขียนเรื่อง The Sphinx Without Secret นะคะออสการ์ไวล์เนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวคนสำคัญที่สนับสนุน the aesthetic movement หรือกระแสสุนทรียะนะคะในยุคนั้นเลยค่ะซึ่งกระแสสุนทรียะเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวทางศิลปะสถาปัตยกรรมดนตรีรวมถึงวรรณคดีด้วยนะคะเป็นกระแสที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะหาช่องทางที่จะหลีกหนีความน่าเกลียดของสังคมอุตสาหกรรมและก็สังคมที่มีเป็นแคปิตอลลิซึมนะคะหรือสังคมที่เต็มไปด้วยวัตถุนิยมนะคะในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษค่ะซึ่งกระแสสุนทรียะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณค่าของศิลปะเนี่ยมันมีไว้เพื่อตัวเองตัวมันเองเท่านั้นและความสุนทรีเท่านั้นนะคะหรือวลีที่เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะวลีที่ว่า art for art's sake นะคะหรือศิลปะมีไว้เพื่อตัวมันเองนะคะคือศิลปะเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีไว้เพื่อสอนศาสนามันไม่ได้มีไว้เพื่ รับใช้แนวคิดอะไรต่างๆทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการเมืองความเชื่อศีลธรรมต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้เนี่ยออสการ์ไวล์เนี่ยเขาก็จะมีนวนิยายเรื่องนึงที่สำคัญของเขาซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในสมัยนั้นนะคะเรื่องชื่อว่า The Picture of Dorian Gray นะคะซึ่งเป็นนวนิยายที่ยกย่องความงามของเพศชายนะคะตั้งคำถามเกี่ยวกับความสุขบนแนวคิดของเรื่องรักร่วมเพศนะคะแล้วก็ที่มันเป็นประเด็นมากมายเลยเนี่ยเพราะว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าเป็นตัวละครที่แทนคุณงามความดีหรือเป็นตัวละครที่แทนความผิดของศีลธรรมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของรักร่วมเพศซึ่งในสมัยนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งตัวออสการ์ไวล์เองเนี่ยก็เคยถูกจับเข้าคุกนะคะในข้อหารักร่วมเพศเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยออสการ์ไวล์เนี่ยไม่ได้มีคือไม่ได้มีความสำคัญในแค่เพียงเป็นผู้ที่นำแนวคิดกระแสสุนทรียะเข้ามาใ

ในงานโลกของอาร์ตหรือโลกของวรรณกรรมเท่านั้นนะคะออสการ์วายเองเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อกระแสผู้หญิงยุคใหม่ในสมัยนั้นด้วยนะคะเป็นกระแสที่เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันของเพศหญิงในยุควิกตอเรียนนะคะซึ่งพอเรามองบริบทของตัวผู้เขียนและงานที่ผู้เขียนแต่งออกมาเนี่ยเราก็จะทราบว่าผู้เขียนท่านนี้นะคะมีงานเขียนที่เป็นออกไปในเชิงสวนกระแสสังคมค่ะทีนี้ไปดูตัวบริบทถัดไปนะคะเป็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนะคะบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยในอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะว่าออสการ์ไวน์เนี่ยเรื่องของเขาและตัวเขาเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสมัยยุควิกสมัยวิกตอเรียหรือวิกตอเรียนอีรานะคะในประเทศอังกฤษซึ่งในยุควิกตอเรียนอีราเนี่ยนะคะเป็นยุคสมัยที่ผู้หญิงเนี่ยถูกจำกัดสิทธิ์อย่างมากเลยค่ะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดที่ว่าผู้หญิงที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีกรอบปฏิบัติอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่ขึ้นปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผู้หญิงในอุดมคติในยุควิกตอเรียนอีรานะคะลองดูสิคะลองดูกันนะคะwomen were expected to embrace their role as wives and mothers and exist quietly and neatly within their domicile with few hobbies or interests outside of their domestic duties ค่ะผู้หญิงในยุคนั้นนะคะก็จะต้องรับบทของความเป็นภรรยาและแม่นะคะและมีชีวิตอยู่อย่างเงียบๆไม่มีปากไม่มีเสียงมีชีวิตอยู่อย่างเรียบร้อยภายในบ้านเท่านั้นนะคะแล้วก็ลักษณะของงานอดิเรกหรือความสนใจของพวกเธอเนี่ยมันก็จะไม่หนีไม่พ้นงานสิ่งที่อยู่ในบ้านภาระหน้าที่ในบ้านนะคะทีนี้อ่านมาถึงตรงนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปถึงเรื่อง The Sphinx Without Secret ของเรานะคะว่าLady Elroy เนี่ยเขามีงานอดิเรกแบบไหนเขาอยู่ในบ้านหรือไม่นะคะลองคิดดูนะคะทีนี้มาดูคุณลักษณะต่อไปนะคะประโยคถัดไปค่ะ Modesty, Purity, Passivity and Patience were just a few of the traits that characterize an ideal woman in the Victorian era นะคะลักษณะเหล่านี้ค่ะ modesty ความอ่อนน้อมถ่อมตน purity ความบริสุทธิ์ passivity ความอ่อนๆ นะคะและ patience นะคะความอดทนเนี่ยเป็นเพียงคุณลักษณะไม่กี่ประการที่กำหนดตัวผู้หญิงเป็นผู้หญิงในอุดมคติของยุคนั้นไว้นะคะแล้วก็ผู้หญิงในอุดมคติของยุคนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นสูงซะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่จะมีความสามารถทำแบบนี้ได้เพราะว่าชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างทั่วไปเนี่ยก็จะต้องออกจากบ้านไปทำงานนะคะซึ่งไม่ตรงกับคอนเซปต์ของ idealistic women นะคะมาดูกันต่อค่ะทีนี้ในสไลด์นี้เนี่ยนะคะมาดูกันต่อเรื่องลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในยุควิกตอเรียนอีรานะคะลองดูประโยคแรกนะคะ The man's power is active, progressive, defensive นะคะพลังของผู้ชายเนี่ยมันเป็นเหมือนผู้กระทำนะคะผู้กระทำและผู้ปกป้องนะคะ He is eminently the doer, the creator, the discoverer, the defender นะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ทำผู้สร้างนะคะผู้ค้นพบและผู้พิทักษ์นะคะดูต่อไปนะคะ His intellect is for speculation and invention His energy for adventure war and for conquest นะคะคือสติปัญญาของผู้ชายเนี่ยมีไว้ในการตั้งคำถามหรือว่าในการสรรสร้างสิ่งต่างๆนะคะและพลังของพวกเขาเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องการเป็นแอดเวนเจอร์เป็นการผจญภัยการทำสงครามและการได้ชัยชนะนะคะทีนี้มาดูคำเปรียบเทียบของผู้หญิงบ้างนะคะผู้หญิงในยุคนั้นเขาบอกว่า the woman's power is for rule not for battle and her intellect is not for invention or creation but for sweet ordering arrangement and decision โอเคพลังของผู้หญิงในยุคนั้นนะคะก็มีไว้เพื่อปกครองนะคะไม่ได้ปกครองในบ้านนะคะและก็ไม่ได้มีไว้ทำสงครามหรือไปต่อสู้แต่อย่างใดนะคะแต่และนะคะสติปัญญาของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้มีไว้สรรสร้างสิ่งใดๆเลยแต่มีไว้เพียงแค่ออกคำสั่งอย่างsweet ordering ออกคำสั่งอย่างนุ่มนวล นะคะ

ทำการจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านนะคะดูต่อนะคะ she must be enduringly incorruptibly good นะคะโอ้ผู้หญิงคนผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนดีแบบไม่มีทิฏฐิและก็เป็นคนดีแบบอดทนด้วยอะค่ะต่อไปนะคะและต้องฉลาดด้วยนะคะ instinctively infallibly wise ต้องฉลาดแบบโดยสัญชาตญาณแล้วก็ต้อง

husband, but that she may never fail from his side. โอเคประโยคนี้นะคะอ่านแล้วอาจจะรู้สึกปวดใจนิดนึงในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าฉลาดนะแต่ไม่ได้ฉลาดไว้ให้พัฒนาตนเองแต่ฉลาดเพื่อที่จะ อุทิศตนเท่านั้นนะคะฉลาดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ฉลาดเพื่อที่จะเอาตัวเหนือสามีแต่ให้ฉลาดเพื่อที่ว่าที่จะไม่ทิ้งสามีไปไหนค่ะลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะของคร่าวๆของผู้หญิงในอุดมคติในยุคทอเรียนค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมบ้างนะคะในที่นี้ยกมาให้2คำนะคะคำแรกคือ University of Oxfordนะคะเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยยุคคริสต์ศตวรรษที่19หรือยุควิกตอเรียนเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ชนชั้นสูงนะคะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้าไปเรียนเท่านั้นซึ่งคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยได้เข้าไปเรียนในสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วมันสำคัญยังไงต่อเรื่องคะในเรื่องเนี่ยเราจะทราบว่าตัวผู้เล่าและตัวลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยพบกันที่ University of Oxford นะคะซึ่งมันเป็นการเน้นย้ำว่าสถานะทางสังคมของทั้งคู่เนี่ยเป็นมาจากชนชั้นสูงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำต่อไปคือคำว่า Pentateuch นะคะ Pentateuch เนี่ยถูกพูดถึงในเรื่องนี้เป็นการในการอธิบายตัวลอร์ดเมอร์ชิสันว่าเชื่อมั่นใน Pentateuch ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า Pentateuch จริงๆเนี่ยคืออะไรนะคะ Pentateuch เนี่ยจริงๆแล้วคือพระคัมภีร์เดิมในศาสนาคริสต์นะคะเป็นพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม5เล่มแรกนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงบทบัญญัตินะคะว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรและควรทำอะไรให้รอดพ้นจากบาปนะคะตามหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์ทีนี้เนี่ยลอร์ดเมอร์ชิสันพระเอกของเราเนี่ยเขาบอกว่าลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยเชื่อในเพนเททูคมากๆเลยนะคะเชื่อมั่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้บ้างไหมคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโมนาลิซานะคะหรือว่าในเรื่องนี้เขาใช้คำว่าลาจิโอกอนดานะคะคือภาพโมนาลิซาทุกท่านอาจจะเคยได้ยินภาพนี้มาบ้างแล้วนะคะภาพนี้เนี่ยถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟในปารีสนะคะในประเทศฝรั่งเศสนะคะภาพนี้มีความสำคัญอย่างไรคะในเรื่องนี้นะคะในเรื่องเนี่ยตัวนางเอกหรือเลดี้อัลรอยเนี่ยจะถูกเปรียบเทียบกับโมนาลิซาทีนี้ทำไมเขาถึงต้องเปรียบเทียบกับโมนาลิซาคะเพราะว่าโมนาลิซานะคะในโลกปัจจุบันตอนนี้คือภาพวาดภาพนี้ก็ยังคงความลึกลับอยู่แล้วก็สิ่งที่ลึกลับมากที่สุดของโมนาลิซาก็คือรอยยิ้มค่ะซึ่งในเรื่องของ The Sphinx Without Secret เนี่ยก็เปรียบเทียบรอยยิ้มของ Lady Alroy กับรอยยิ้มของโมนาลิซานะคะเดี๋ยวนักศึกษาลองดูรอยยิ้มของโมนาลิซาก่อนนะคะจากภาพนี้นะคะนักศึกษาคิดว่าโมนาลิซาเนี่ยยิ้มไหมคะถ้านักศึกษาคิดว่าโมนาลิซาเนี่ยยิ้มจากการมองไกลๆนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะว่าถ้าเรามองใกล้ๆแล้วเราโฟกัสไปจุดโฟกัสของเราเนี่ยไปอยู่ที่ปากของโมนาลิซาเราจะเห็นได้ว่ารอยยิ้มของโมนาลิซาเนี่ยมันจางลงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะค่ะลองใช้เวลาพิจารณาดูตรงปากของโมนาลิซานะคะจะเห็นว่ารอยยิ้มเนี่ยมันจางลงจริงๆนะคะค่ะอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นส่วนที่ตัวเรื่องเนี่ยเอามาเปรียบเทียบยกโมนาลิซาเนี่ยความลึกลับของรอยยิ้มโมนาลิซาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับตัวเอกของเราตัวนางเอกตัวเลดี้อัลรอยของเรานะคะมาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะคำที่มีความเชื่อมโยงกับบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะคำสุดท้ายค่ะคือคำว่าสฟิงซ์ค่ะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าสฟิงซ์ในที่เป็นสฟิงซ์ในประเทศอียิปต์ใช่ไหมคะแต่ว่าสฟิงซ์ในเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะตีความได้อีกแบบหนึ่งว่าเป็นสฟิงซ์แบบ
ที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะสฟิงซ์ที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะมาจาก Greek mythology นะคะหรือเรื่องปรัมปรากรีก

นะคะสฟิงซ์เนี่ยเป็นอมนุษย์นะคะครึ่งคนครึ่งสัตว์นะคะมีลักษณะหัวเนี่ยหัวและหน้าอกเนี่ยเป็นมนุษย์ผู้หญิงนะคะมีตัวเนี่ยเป็นสิงห์แล้วก็มีปีกนกอินทรีมีหางบางคนก็บอกว่ามีหางเป็นงูนะคะซึ่งตัวสฟิงซ์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาถูกส่งลงมาเพื่อลงโทษชาวเมืองทีฟส์นะคะแล้วลงโทษอย่างไรคือสฟิงซ์เนี่ยจะมีปริศนาค่ะจะมี riddle นะคะไว้ถามชาวเมืองใครก็ตามที่ไขปริศนาของสฟิงซ์ไม่ได้จะต้องถูกสฟิงซ์เนี่ยจับกินนะคะทีเนี้ยวันนึงก็มีเจ้าชายโอดิปุสเนี่ยผ่านมาแล้วก็ไขปริศนาสฟิงซ์ได้นะคะทีนี้ความสำคัญของสฟิงซ์เนี่ยมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับชื่อเรื่องของเราใช่ไหมคะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยตัวผู้เล่าเองเนี่ยก็เปรียบเทียบ Lady Aroy ว่าเป็น Sphinx Without Secret ด้วยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้อ่านแล้วล่ะค่ะที่จะต้องตีความว่า Sphinx เนี่ยที่เขาเอามาเปรียบเทียบในเรื่องเนี่ยเขาเปรียบเทียบเพราะเหตุใดนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะมาดูSphinx Riddle กันนิดนึงนะคะเป็นปริศนาของ Sphinx นะคะเขาบอกว่า What grows on four legs in the morning, two in the afternoon?And three in the evening. ตอบได้ไหมคะว่าคืออะไรคำตอบก็คือมนุษย์ค่ะมนุษย์เนี่ยเดินช่วงที่เกิดมาตอนแรกเนี่ยเดินสี่ขาใช่ไหมคะแล้วพอโตขึ้นมาก็เดินสองขาและในช่วงบั้นปลายชีวิตหรือในตอน evening เนี่ยก็เดินสามขาด้วยไม้เท้าค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการพิจารณาเรื่องสั้นโดยใช้บริบททั้งในเรื่องไม่ว่าจะเป็นโครงเรื่องนะคะแล้วก็คอนฟลิกต์นะคะและร่วมกับเอามาพิจารณาร่วมกับบริบทของผู้เขียนและก็บริบททางสังคมและวัฒนธรรมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์เรื่องสั้นได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่โมดูลถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราก็จะบรรยายเรื่องมลพิษทางทะเลและการจัดการนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้เราจะประกอบด้วยทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะงั้นเรามาเริ่มในส่วนตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลค่ะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักศึกษาควรต้องเข้าใจในเรื่องของความหมายของมลพิษทางทะเลก่อนนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการนิยามมลพิษทางทะเลไว้มากมายนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างการนิยามมลพิษทางทะเลโดยอาจารย์สุวัฒน์ทันจรสนะคะซึ่งท่านได้ให้นิยามไว้ว่ามลพิษทางทะเลหมายถึงการนำเอาสารมลพิษลงสู่ทางทะเลและชายฝั่งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีผลทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมลงนะคะเมื่อสิ่งแวดล้อมเสื่อมลงนะคะจึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งนั้นๆด้วยและยังอาจส่งผลต่อหรือส่งผลกระทบต่อมนุษย์ของเราได้ด้วย

นะคะค่ะจากนิยามเมื่อกี้ค่ะมันจะมีคำหนึ่งที่นักศึกษาควรต้องรู้เพิ่มเติมไว้คือคำว่าสารมลพิษนะคะสารมลพิษจะหมายถึงของเสียวัตถุอันตรายมวลสารรวมทั้งกากตะกอนสิ่งตกค้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนแสงเสียงกลิ่นหรือว่าแรงสั่นสะเทือนต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะเกิดมาจากแหล่งกําเนิดมลพิษทั้งนั้นนะคะซึ่งแหล่งกําเนิดนี้อาจจะมีทั้งแหล่งกําเนิดที่มาจากตามธรรมชาติเองหรืออาจจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์เองนะคะอย่างที่อาจารย์เล่ามาค่ะคือว่าการเกิดมลพิษพวกนี้เนี่ยยังไงก็ตามจะต้องมันจะต้องมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะคะสุดท้ายก็คือจะส่งมาที่ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับแหล่งกำเนิดของมลพิษทางทะเลนะคะเราสามารถจำแนกเป็น2แหล่งกำเนิดด้วยกันนะคะอันที่1เป็นแหล่งกำเนิดจากชายฝั่งค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีแหล่งแตกต่างมากมายนะคะอย่างเช่นอันที่1แหล่งชุมชนแหล่งชุมชนในที่นี้รวมหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยโรงเรียนร้านอาหารโรงพยาบาลหรือแม้แต่กระทั่งตลาดเองก็ตามนะคะอันที่2ก็คือแหล่งอุตสาหกรรมค่ะอันที่3ภาคเกษตรกรรมซึ่งภาคเกษตรกรรมในที่นี้รวมไปถึงในเรื่องของการเพาะปลูกหรือแม้แต่กระทั่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะคะถัดไปก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเลได้เพราะว่าการท่องเที่ยวจะนำมาซึ่งขยะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำเสียจากโรงงานหรือว่าจากร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวไปใช้บริการนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งกำเนิดที่มาจากท่าเรือที่มาจากสะพานปลานะคะซึ่งทั้งท่าเรือและสะพานปลาเองเนี่ยค่ะก็จะมีการปล่อยสารมลพิษอย่างเช่นกลุ่มของน้ำมันนะคะซึ่งน้ำมันตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเรือการทำความสะอาดเรือก็ตามนะคะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำที่เกิดจากการทำความสะอาดตัวปลาค่ะซึ่งน้ำพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารมลพิษลงสู่ทะเลได้นะคะส่วนแหล่งกำเนิดที่2นะคะก็จะเป็นแหล่งกำเนิดที่มาจากในทะเลเองนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะคะที่เกิดขึ้นในทะเลแล้วก่อให้เกิดมลพิษเองเนี่ยมันก็มีมากมายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลนะคะหรือการเกิดปรากฏการยูโทรฟิเคชันการขุดลอกร่องน้ำในทะเลนะคะการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลหรือการทำเหมืองแร่ในทะเลเป็นต้นค่ะพอเราทราบแล้วนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยมีความหมายเป็นยังไงบ้างแล้วสารมลพิษเนี่ยคือสารกลุ่มใดแล้วเรารู้แล้วว่าแหล่งเนี่ยมาจากที่ไหนอีกอย่างนึงที่เราต้องพูดถึงคือในเรื่องของผลกระทบของมลพิษทางทะเลนะคะเราสามารถแบ่งผลกระทบกว้างๆเป็น3ข้อด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชีววิทยาแล้วก็ระบบนิเวศวิทยานะคะอันที่2คือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์เองอย่างที่3ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะก็คือผลกระทบทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะสำหรับสารมลพิษที่ก่อให้เกิดมลพิษทางทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ามีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มหลายประเภทนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างสำหรับสารมลพิษที่สำคัญนะคะอันที่1ก็คือสารกลุ่มสารอินทรีย์นะคะหรือว่าออร์แกนิกแมทเทอร์นะคะซึ่งจะถูกปล่อยออกมาจากน้ำทิ้งนะคะซึ่งสารอินทรีย์ตัวนี้ค่ะเมื่อถูกปล่อยลงไปสู่ในน้ำทะเลมากๆเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นๆด้วยนะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของโลหะหนักนะคะซึ่งโลหะหนักตัวนี้ค่ะเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์นะคะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายเนี่ยค่อนข้างนานหลายเป็นหลักหลายๆปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวโลหะหนักตัวนี้ค่ะเขาก็เลยสามารถที่จะสะสมทั้งอยู่ในน้ำทะเลในดินตะกอนแล้วก็สะสมในสิ่งมีชีวิตแล้วที่สำคัญเขายังสามารถถ่ายทอดการสะสมของสารโลหะหนักตัวนี้ไปสู่มนุษย์แล้วก็ไปสู่ในห่วงโซ่อาหารได้อีกด้วยนะคะส่วนโลหะหนักที่สำคัญเลยนะคะที่เราควรจะต้องระวังคือในกลุ่มของปลอดสารหนูตะกั่วแคดเมียมสังกะสีแมงกานีทองแดงนะคะอันที่3ก็คือเป็นสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะเราอาจจะไม่คุ้นชินเอ๊ะมันคือสารอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดอาจารย์พูดว่าสารกลุ่มนี้ค่ะก็คือเป็นสารส่วนใหญ่ที่อยู่กลุ่มของสารกำจัดศัตรูพืชนะคะเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มคุ้นกันมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งสารพวกนี้ค่ะมันจะสะสมอยู่แล้วก็จะมีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็

สิ่งมีชีวิตแล้วก็มนุษย์ด้วยนะคะสารกลุ่มที่4นะคะเราจะเรียกว่าสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่า PAH นะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะเรามักจะพบในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันนะคะซึ่งมันเป็นสารตัวต้นๆที่เราจะต้องทำการตรวจวัดเมื่อเราพบการรั่วไหลของคราบน้ำมันในทะเลนะคะสารตัวที่5นะคะคือสารกัมมันตรังสีนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะก็จะออกมาจากในกลุ่มสารบางชนิดเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือว่าผลกระทบระยะยาวของสารกลุ่มนี้นะคะคือว่าถ้ามันสะสมในสิ่งมีชีวิตหรือในมนุษย์เป็นปริมาณมากแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อระบบพันธุกรรมแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานในรุ่นถัดๆไปได้นะคะอันที่6ก็คือเป็นเรื่องของน้ำระบายความร้อนนะคะซึ่งเนื่องจากว่าในโรงงานหลายๆประเภทค่ะมีการใช้น้ำนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนซึ่งถ้าโรงงานเหล่านี้นะคะมีการระบายน้ำที่มีอุณหภูมิสูงลงไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะสำหรับมลพิษที่สำคัญทางทะเลนะคะมีด้วยกันอยู่หลายอย่างนะคะแต่จางขอยกตัวอย่างที่สำคัญทั้งหมด6อันด้วยกันนะคะเช่นที่1การรั่วไหลของคราบน้ำมันซึ่งเราจะพูดรายละเอียดกันในส่วนที่3นะคะอันที่2ปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่ายูโทฟิเคชันอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับทะเลนะคะก็คือการเกิดปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่าเรดไทด์ที่บริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจะเกิดเป็นประจำตลอดทุกปีในช่วงฤดูฝนนะคะเรื่องที่3การขุดลอกร่องน้ำซึ่งการขุดลอกร่องน้ำตรงนี้ค่ะจะนำมาซึ่งการฟุ้งตะกอนของตะกอนนะคะซึ่งการที่มีตะกอนปริมาณมากในน้ำทะเลเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันมีการเสื่อมลงไปด้วยค่ะอันที่4คือขยะทะเลนะคะส่วนที่5คือน้ำอับเฉาเรืออันที่6มันก็จะเป็นปัญหาทางทะเลอื่นๆที่ไม่ได้เป็นมลพิษทางทะเลนะคะแต่ว่าก็ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นทะเลกรดปะการังฟอกขาวหรือการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งเป็นต้นค่ะอันนี้ก็สำหรับขยะทะเลนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ทั้งระดับประเทศแล้วก็เป็นระดับปัญหาระดับโลกนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะเรามีขยะทะเลเกิดขึ้นจำนวนมากมายนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะขนาดเล็กที่เราเรียกว่าไมโครพลาสติกด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างของภาพของไมโครพลาสติกนะคะที่อาจารย์เอามาให้ดูนะคะที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งขยะเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะยังส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจแล้วก็ในเกี่ยวกับเรื่องของสังคมของมนุษย์ด้วยนะคะค่ะสำหรับสถานการณ์ขยะในประเทศไทยนะคะเราพบว่าตอนนี้เนี่ยค่ะปัญหาขยะของไทยเนี่ยเราเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2558นะคะแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะทางทะเลเนี่ยก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะจากปัญหาขยะทางทะเลนะคะที่มันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งหน่วยงานในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการตระหนักถึงปัญหาตรงนี้นะคะจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของปริมาณขยะจากหลายๆหน่วยงานนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น TDRI หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็มีการศึกษาเกี่ยวกับขยะตกค้างในทะเลของบ้านเรานะคะซึ่งจะพบว่าขยะที่พบมากเนี่ยจะเป็นกลุ่มในเรื่องของขวดพลาสติกถุงพลาสติกแล้วก็เศษโฟมอื่นๆนะคะดังภาพค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่1 นะคะนักศึกษาก็ได้ทราบแล้วว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไกลตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะควรจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหามลพิษค่ะค่ะจากการที่นักศึกษานะคะได้ทราบถึงความหมายของมลพิษทางทะเลไปเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปถ้าเรารู้แล้วว่ามลพิษคืออะไรจากนั้นเราก็จะมาสู่ในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลกันนะคะสำหรับการจัดการมลพิษทางทะเลค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าปัญหามลพิษทางทะเลมันไม่ใช่แค่ปัญหาระดับประเทศเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการขยับขยื่นในระดับสเกลทั้งสเกลสากลนะคะแล้วก็ในสเกลของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะว่าด้วยในระดับทั้งสากลแล้วก็ในระดับของประเทศนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยนโยบายและแนวคิดในระดับสากลก่อนนะคะซึ่งในส่วนนี้ค

ค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลนะคะสำหรับในเรื่องของแนวคิดสากลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมานานมากแล้วนะคะซึ่งถ้าเราจะกล่าวกันเนี่ยเราจะบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมานะคะโดยเขาบอกว่าในปีค.ศ. 1947เนี่ยองค์การสหประชาชาตินะคะได้มีการจัดตั้งกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นนะคะซึ่งกรรมาธิการตรงนี้ค่ะมีหน้าที่ในการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดนะคะที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันณเวลานั้นนะคะจากนั้นได้มีการประชุมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จนะคะจึงได้มีการจัดประชุมในปีประมาณ1001ค.ศ.1956ขึ้นมานะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้นี่แหละค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า UNCLOS นะคะซึ่ง UNCLOS ตัวนี้เนี่ยเกิดการประชุมเพื่อที่จะต้องการหาข้อยุติว่าด้วยเขตทางทะเลลัดชายฝั่งสามารถแบ่งเขตอำนาจกฎหมายได้อย่างไรนะคะโดยมีรายละเอียดตามนี้นะคะเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะอันแรกก็เลยถือว่าเป็นอนุสัญญาที่สำคัญมากๆทางทะเลนะคะเราจะเรียกว่าอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1958นะคะถือว่านับว่าเป็นการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั้งที่1เลยค่ะโดยจัดขึ้นที่กรุงเจนีวานะคะนี่ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกๆฉบับต้นนะคะซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้ค่ะได้มีการอนุมัติอนุสัญญาทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะต่อจากนั้นเนื่องจากว่ายังมีบางประเด็นนะคะที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่2ครั้งที่3เกิดขึ้นนะคะแต่การประชุมครั้งที่2ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่3ขึ้นเราจึงเรียกว่าเป็น UNCLOS 3นะคะโดยจัดประชุมตั้งแต่ค.ศ. 1973จนถึง1982นะคะโดยสำเร็จการประชุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศจาเมกานะคะถือว่าเป็นกฎหมายต้นฉบับเกี่ยวกับทางทะเลที่หลายๆประเทศทั่วโลกนำไปใช้หรือว่านำไปเป็นแบบแผนในการออกกฎหมายต่างๆนะคะนอกจากกฎหมายอันคลอสหรืออนุสัญญาที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนี่ยยังจะมีกฎหมายหรือว่าข้อปฏิบัติอื่นๆทางทะเลที่สำคัญอีกนะคะคราวนี้เรามาว่าด้วยเรื่องนโยบายของประเทศไทยเราดีกว่านะคะสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติอยู่นะคะโดยณปัจจุบันนี้ค่ะเราได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติปี2561ถึง2580นะคะซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะดังนั้นก็จะมียุทธศาสตร์เพื่อมารองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติตรงนี้นะคะโดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลมากที่สุดก็คือจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับรายละเอียดก็จะอยู่ในตอนถัดไปนะคะค่ะสำหรับนโยบายในประเทศไทยที่สำคัญนะคะจริงๆมีมากมายหลายพระราชบัญญัตินะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่สำคัญอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535นะคะหรือพระราชบัญญัติการส่งเสริมการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558หรือพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535นะคะซึ่งพระราชบัญญัติเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลโดยตรงค่ะสำหรับแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลนะคะอันนี้อาจารย์ดัดแปลงมาจากแนวทางและการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งสามารถแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1ส่วนของการป้องกัน2ก็คือการแก้ไขปัญหากับอันที่3ก็คือหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อเพื่อเป็นการบรรเทาภัยนะคะเริ่มจากส่วนที่1ก่อนนะคะการป้องกันเราทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นอันที่1การคอยติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็การกำหนดคุณภาพมาตรฐานน้ำทะเลเนี่ยให้เป็นตามที่ทางกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดไว้นะคะอย่างเช่นในปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดคุณภาพน้ำเนี่ยตามประเภทของแหล่งน้ำได้ทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะอย่างเช่นคุณภาพน้ำแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับ
แหล่งชุมชนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราต้องเลือกประเภทของแหล่งน้ำให้ถูกต้องนะคะอันที่สองก็คือเ

การจัดทำแผนปฏิบัติการค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการวางแผนการปฏิบัติการที่ดีก็จะนำไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการทำศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยก้าวหน้าไปอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดนิ่งเราไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้การป้องกันการป้องกันปัญหามลพิษทางทะเลเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะส่วนที่4เป็นส่วนที่สำคัญมากคือจะเป็นส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางทะเลค่ะเรามาถึงส่วนที่2กันนะคะคือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในช่วงเกิดเหตุซึ่งอันนี้ค่ะสำคัญมากหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะถ้าเกิดเหตุใดๆแล้วควรจะต้องปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ต้องเน้นเลยนะคะว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดนะคะและส่วนที่2ก็คือเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการนำกฎหมายอะค่ะมาบังคับใช้อันนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่บังคับใช้ในเชิงกฎหมายหรือไม่เอากฎหมายมาควบคุมเนี่ยมันจะทำให้บางส่วนเนี่ยถูกละเลยไปนะคะค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราแก้ปัญหาในช่วงเกิดเหตุได้แล้วก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการปฏิบัติหรือแผนงานในช่วงหลังเกิดเหตุนะคะซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ค่ะก็จะเป็นการดำเนินงานเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งบรรเทาผลกระทบในที่นี้จะรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะคะแล้วก็ต่อมนุษย์ด้วยนะคะซึ่งในแต่ละส่วนก็จะมีการออกแบบแตกต่างกันไปนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นและค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับโดยสรุปนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหามลพิษทางทะเลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในสเกลระดับสากลแล้วก็ในระดับของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบกฎหมายแนวทางมาตรการต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นกฎหมายหรือแนวทางที่สอดคล้องทั้งนโยบายของประเทศไทยเองแล้วก็สอดคล้องของนโยบายสากลที่เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะซึ่งการจัดการปัญหามลพิษทางทะเลที่ดีก็จะนำพาให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขหรือลดทอนความรุนแรงของปัญหามลพิษได้ค่ะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าไปฟังแล้วว่าในตอนที่1เราพูดถึงเรื่องของมลพิษอันที่2เราพูดถึงการจัดการเป็นโดยเป็นภาพกว้างหรือมุมรวมนะคะสำหรับตอนที่3อันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเป็นกรณีศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเราจะพูดถึง2ปัญหามลพิษทางทะเลนะคะคืออันที่1คือในเรื่องของปัญหาคราบน้ำมันรั่วไหลกับอันที่2คือปัญหาเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนนั่นเองนะคะเราเริ่มมาสู่อันแรกก่อนนะคะก็คือกรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณจังหวัดระยองค่ะเราจะเห็นว่าปัญหาน้ำมันรั่วตรงนี้ค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยอยู่เรื่อยๆนะคะโดยกรมเจ้าท่านะคะได้รายงานไว้ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516จนถึงปีพ.ศ. 2558เนี่ยประเทศไทยเกิดน้ำมันรั่วไหลถึง247ครั้งทั้งเกิดขึ้นที่ชายฝั่งเกิดขึ้นที่แม่น้ำหรือว่าเกิดขึ้นที่ลำคลองเองก็ตามนะคะโดยจังหวัดระยองถือว่าเป็นจังหวัดที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วเนี่ยค่อนข้างบ่อยครั้งที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ขึ้นก็คือเมื่อวันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2556อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ระยองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดน้ำมันรั่วขึ้นในระยองเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2556ก่อนนะคะซึ่งเหตุน้ำมันรั่วครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุท่อต่อทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลเนี่ยเกิดการรั่วไหลเกิดขึ้นซึ่งท่อน้ำมันอันนี้เป็นของบริษัท PTTGC นะคะหลังจากมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยพบว่ามีน้ำมันเนี่ยรั่วไหลลงสู่ทะเลแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นมาสู่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองเนี่ยเป็นปริมาณมากนะคะโดยการที่น้ำมันรั่วไหลครั้งนี้เนี่ยจัดว่าเป็นการรั่วไหลของน้ำมันอยู่ในระดับเทียร์2นะคะเทียร์2จะหมายถึงเหตุการณ์ที่มีปริมาณน้ำมันรั่วไหลอยู่ที่20จนถึง 1,000 ตันลิตรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าจังหวัดระยองเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่1นะคะเขตที่1จะหมายถึงเขตที่มี

ความเสี่ยงสูงมากในการเกิดเหตุน้ำมันรั่วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจัดโดยกรมควบคุมมลพิษค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นคราบของน้ำมันดิบที่มันรั่วไหลลงสู่ทะเลนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2556ค่ะค่ะสำหรับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปในบทที่2แล้วว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามแผนที่ได้ถูกวางไว้นะคะสำหรับปัญหาน้ำมันรั่วเราจะต้องดำเนินแผนตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำและมาตรการป้องกันและการจัดเก็บปัญหาน้ำมันรั่วไหลนะคะโดยเบื้องต้นสิ่งที่เราทำเลยคือว่า1เราจะต้องป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันรั่วไหลกินขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการใช้ทุ่นดักน้ำมันหรือแม้แต่การใช้พวกเครื่องเก็บน้ำมันหรือที่เราเรียกว่าสกิมเมอร์นะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะหลังจากที่เราพยายามควบคุมปริมาณน้ำมันเนี่ยไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้างออกไปมากขึ้นอันที่2ก็คือเรามีการใช้สารนะคะหรือเป็นสารเคมีขจัดคราบน้ำมันอย่างเช่นในเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ใช้สารในกลุ่มที่เรียกว่าออยล์สลิกซิลิคอนนะคะในการที่ใช้ในการกำจัดคราบน้ำมันค่ะซึ่งการใช้สารตัวนี้นะคะทางบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษก่อนนะคะถึงจะสามารถนำมาใช้ได้อีกอันนึงก็คือเรานำเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาใช้ร่วมในการศึกษาด้วยนะคะจากดังภาพที่อาจารย์ได้ให้ตัวอย่างให้ดูค่ะเนาะค่ะสำหรับประเทศไทยเองนะคะเรามีแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากคราบน้ำมันดิบแห่งชาติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องปฏิบัติงานตามแผนที่เราได้ตั้งไว้นะคะซึ่งเรามีอะไรกันบ้างอย่างเช่นอันที่1การควบคุมและการป้องกันนะคะถือว่านี่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันที่1บริษัทจะต้องทำการควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำมันหรือว่าการปล่อยน้ำมันทิ้งออกมาให้มากที่สุดนะคะนี่คือถือว่าเป็นการป้องกันนะคะส่วนอันที่2ก็คือถ้าเราเกิดปัญหามาแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีหลายส่วนอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าการกำหนดพื้นที่เขตความเสี่ยงหรือการทำฐานข้อมูลกำหนดเส้นทางการขนส่งหรือแม้แต่กระทั่งการตระหนักให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะคะสำหรับการจัดการปัญหาตรงนี้ค่ะเราก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วสำหรับเรื่องของการขจัดคราบน้ำมันนะคะเราจะเรียกว่ากปน.นะคะแล้วก็หน่วยงานนะคะก็จะมีการดำเนินงานตามโครงสร้างแผนภาพที่อาจารย์ให้ไว้นะคะจากนั้นเมื่อเราจัดการกับปัญหาเสร็จก็จะมีการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะค่ะเรามาสู่กรณีศึกษานะคะคือในเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนะคะซึ่งน้ำอับเฉาเรือหมายถึงอะไรน้ำอับเฉาเรือนะคะหมายถึงน้ำนี่แหละค่ะน้ำซึ่งจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำทะเลก็ได้ที่เอาไว้ใช้ปรับจุดถ่วงสมดุลของเรือให้เรือสามารถทรงตัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นน้ำอับเฉาเรือค่ะก็จะถูกกักเก็บอยู่ตรงส่วนท้องเรือนะคะซึ่งน้ำอับเฉาส่งผลกระทบอะไรได้บ้างหลักๆเลยนะคะที่หนึ่งก็คือน้ำอับเฉาเรือตรงนี้ค่ะเรือนะคะจะต้องมีการถ่ายมันต้องมีการถ่ายเทน้ำอันนี้ออกจากเรือนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ประเทศไทยอะค่ะเราทิ้งน้ำตรงนี้เนี่ยลงไปโดยตรงในทะเลนะคะการทิ้งน้ำลงไปในนี้เนี่ยส่งก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอย่างเช่นการทิ้งน้ำลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยเป็นการปล่อยหรือเป็นการแพร่พันธุ์พวกกลุ่มของแบคทีเรียไวรัสหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่ติดมาอยู่กับในน้ำอับเฉาเรือนะคะหรืออันที่สองในน้ำอับเฉาเรือเนี่ยก็จะมีพวกตะกอนสะสมอยู่ค่อนข้างมากซึ่งตะกอนเหล่านี้เองอะค่ะอาจจะมีพวกโลหะหนักปะปนอยู่โลหะหนักที่ว่าเช่นอะไรบ้างมีสารหนูมีตะกั่วมีปลอดทองแดงพวกนี้ค่ะถ้าเราปล่อยพวกนี้ออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราปล่อยสารโลหะหนักลงสู่ทะเลนั่นเองนะคะนี่คือเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีการปล่อยน้ำอับเฉาเรือทิ้งลงไปสู่ในทะเลโดยตรงนะคะสำหรับประเทศไทยเองค่ะปัจจุบันเรายังไม่ได้เข้าร่วมภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนนะคะเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเองโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยค่ะเรายังขาดความพร้อมในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำอับเฉาเรือนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถเข้าร่วมสมาชิกภาคีอันนี้ได้แต่ณตอนนี้เองประเทศไทยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการนะคะเพราะฉะนั้นถัดไปทางอาจาร

านก็จะมาเสนอว่าแนวทางอะไรบ้างที่เราสามารถเตรียมตัวได้เพื่อที่จะให้เราสามารถเข้าร่วมกลุ่มภาคีสมาชิกได้นะคะอย่างเช่นอันที่1การควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ำอับเฉาและกันและการบำบัดน้ำอับเฉาเรือค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะมันก็จะมีเทคนิคต่างๆทั้งการบำบัดในเชิงกลหรือว่าทางเคมีเข้ามาช่วยนะคะหรืออันที่2การควบคุมการออกใบอนุญาตแล้วก็การควบคุมเรือซึ่งอันนี้ก็สามารถควบคุมการปล่อยน้ำอับเฉาเรือได้เหมือนกันนะคะส่วนที่3ก็คือเราควรจะต้องมีการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงภาคีข้างต้นอย่างที่อาจารย์ว่ามานะคะส่วนสุดท้ายที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยหรือมีการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำอับเฉาเรือให้มากขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำอับเฉาเรือของประเทศไทยมีน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งถามว่าถ้าเราไม่เข้าร่วมภาคีนี้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างเช่นการกีดกันทางการค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือได้ต่อไปในอนาคตนะคะค่ะคราวนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องของการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากเราต้องพยายามปรับกฎหมายที่เราใช้อยู่ปัจจุบันตรงนี้ค่ะให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายของในระดับสากล นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากตัวอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลในประเทศไทยเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าปัญหาทุกวันนี้ค่ะมันมีเกิดขึ้นมากมายจากมลพิษทางทะเลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันนะตั้งแต่วันนี้ปัญหามลพิษทางทะเลของเราอะค่ะมันก็มีแต่จะแย่ลงแล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจงร่วมมือกันแล้วก็ตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ซึ่งนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชช่อง STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14และทาง www.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครั้งที่5เป็นการสรุปเนื้อหาในครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหา3หน่วยด้วยกันคือหน่วยที่13 14และ15วิทยากรจะมีอยู่3ท่านในหน่วยที่13วิทยากรได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรสุขแสนชนานันท์ในหน่วยที่14วิทยากรได้แก่รองศาสตราจารย์สำรวยกรรมลายุทธในหน่วยที่15วิทยากรได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรวนาพิทักษ์และมีการเตรียมตัวสอบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุและดิฉันอาจารย์นิตยาวงใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์วราพรสุขแสนชนานันท์ในหน่วยที่13หน่วยที่13จะพูดในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจนะคะเมื่อมีคำว่าการจัดการธุรกิจเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบความรู้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจก่อนนะคะมาเริ่มกันที่ความหมายนะคะว่าความหมายของธุรกิจและการประกอบธุรกิจอ่ะมันหมายถึงอะไรนะเริ่มต้นเลยก็จะบอกว่าธุรกิจนะคะเป็นกิจกรรมด้านการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยธุรกิจนะคะก็จะมีตัวอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรถยนต์นะคะธุรกิจผลิตอาหารกระป๋องอันนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นกิจกรรมทางด้านการผลิตนะคะถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจด้านบริการก็เช่นธุรกิจโรงแรมธุรกิจสปานะคะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ให้บริการซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะขยายรายละเอียดต่อไปว่าสินค้าและบริการมีความแตกต่างกันอย่างไรต่อมานะคะเมื่อศึกษารู้ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจละเราก็มาดูกันบ้างว่าการประกอบธุรกิจคืออะไรนะคะการประกอบธุรกิจเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการนะคะแล้วแต่ว่าเราก็จะรวมไปถึงการจัดจำหน่ายเพื่อให้ได้กำไรและสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยอันนี้ก็จะเป็นการประกอบธุรกิจหน้าที่ทางธุรกิจมีอะไรบ้างล่ะหน้าที่ทางธุรกิจนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้านด้วยกันด้านแรกก็จะเป็นด้านของการตลาดนะคะด้านการตลาดทำอะไรล่ะเขาก็บอกว่าด้านการตลาดเนี่ยจะเป็นหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งผ่านสินค้าและบริการจากมือผู้ผลิตไปยังมือผู้บริโภคนั่นเองนะคะด้วยการจัดการตัวตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาสินค้านะคะการส่งเสริมทางการตลาดจนกระทั่งจัดจำหน่ายแล้วก็ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะรวมถึงการเก็บรักษาแล้วก็การนำส่งสินค้าการให้สินเชื่อนะคะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าอันนี้เป็นหน้าที่ด้านการตลาดนะคะสรุปแล้วก็คือด้านการตลาดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน 4P นะคะก็คือ product price place แล้วก็โปรโมชั่น product ก็คือดูแลด้านผลิตภัณฑ์ price ก็คือดูแลด้านราคา place ก็ดูแลด้านช่องทางการจำหน่าย promotion ก็ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนั่นเองนะคะหน้าที่ที่1ก็ผ่านไปต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ด้านที่2ก็คือการผลิตสินค้าและบริการการผลิตสินค้าและบริการนะคะหน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ในการที่จะนำเอาวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตนะคะในลักษณะต่างๆเพื่อให้ได้สินค้าสำเร็จรูปออกมานะคะซึ่งหน้าที่นี้จะรวมไปตั้งแต่การจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบเลยนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงงานด้านบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของด้านการผลิตสินค้าคราวนี้ที่ครูเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าสินค้าและบริการต่างกันยังไงนะคะก็คือสินค้าเนี่ยเวลาเราผลิตสินค้าสินค้ามันก็จะออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งเราจับต้องได้ในขณะที่บริการเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปนามธรรมคือเราไม่สามารถจับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปรับบริการ สปาหรือในโรงแรมต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ความพึงพอใจกลับมานะคะได้ความสะดวกสบายได้ความผ่อนคลายอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบริการนะคะในขณะที่การผลิตสินค้ามันจะออกมาเป็นรูปธรรมนะคะออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจับต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้รับบริการก็จะเข้าไปอยู่ในโปรเซสอยู่ในกระบวนการร่วมกับผู้ผลิตด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่การผลิตสินค้าและบริการต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ที่3ก็คือการบัญชีและการเงินนะคะการบัญชีและการเงินเขาทำอะไรกันล่ะนะคะการบัญชีและการเขาก็บอกเลยว่าจะเป็นหน้าที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็เอาข้อมูลนั้นนะมาทำการวิเคราะห์เพื่อที่จะจัดทำเป็นงบการเงินงบประมาณนะคะเพื่อที่จะดูการลงทุนว่าเราควรที่จะลงทุนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเอาไปใช้ในการตัดสินใจทางด้านการเงินนั่นเองเนาะต่อไปค่ะหน้าที่สุดท้ายทางธุรกิจก็คือหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์หน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาแล้วก็ บรรจุคนเข้าไปในทำงานนะคะแล้วก็รวมถึงการทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์การฝึกอบรมนะคะตลอดไปจนถึงงานด้านสวัสดิการต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้มีคนเนี่ยพร้อมที่จะทำงานอยู่กับเราตลอดเวลาอันนี้คือหน้าที่ทางธุรกิจ4ด้านนะคะที่นักศึกษาควรที่จะรู้นะต่อไปค่ะมารู้จักความหมายของคำว่าการจัดการบ้างนะคะการจัดการเนี่ยจะหมายถึงกระบวนการของการทำงานและการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่ง การจัดการเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญด้วยกัน3ประการนะคะซึ่งประการแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนคำว่ามีกระบวนการที่มีขั้นตอนก็คือจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน POSLCนะคะ P ก็คือการ planning การวางแผนนะคะการวางแผนพอเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการ organizing ก็คือการจัดองค์การมีองค์การและขาดไม่ได้ก็คือต้องมีคนนะคะต้องมี staffing ต้องจัดคนเข้าไปทำงานเสร็จแล้วก็ต้องมี leading ก็คือการนำการชักจูงให้คนทำงานด้วยความเต็มใจนะคะและสุดท้ายก็จะต้องมีการควบคุมติดตามหรือเรียกว่า controlling อันนี้เนี่ยจะเห็นว่าการจัดการจะมีขั้นตอนมีกระบวนการที่มีขั้นตอนนะคะเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญเลยนะคะของการจัดการก็คือจะต้องให้มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยทรัพยากรขององค์การนะคะก็จะประกอบไปด้วยคนเงินทุนเวลาพลังงานสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้นนะคะมาดูต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นการจัดการธุรกิจนะคะการจัดการธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดำเนินงานด้านต่างๆอยู่ด้วยการทั้งหมด3 4ด้านนะคะ4ด้านด้านแรกเลยก็จะเป็นการกำหนดเป้าหมายขององค์การในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะธุรกิจของเราเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่าองค์การของเราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรในอนาคตมีเป้าหมายอะไรนะคะต้องมีการกำหนดไว้ก่อนพอเรารู้เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะถึงจะมีการกำหนดกลยุทธ์นะคะว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่เรากำหนดเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะทำการดำเนินการให้องค์ประกอบต่างๆที่เราต้องการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะสุดท้ายต้องมีการวางแผนและการควบคุมที่ดีอันนี้นะคะก็จะเป็นการดำเนินการต่างๆในเรื่องของการจัดการธุรกิจเสร็จแล้วเอ๊ะเรากำลังพูดวิชาสารสนเทศเบื้องต้นใช่ไหมคะสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดแต่การจัดการธุรกิจมาทั้งสิ้นทำไมล่ะทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงเรื่องการจัดการธุรกิจเนื่องจากว่าสารสนเทศกับการจัดการธุรกิจมันมีความสัมพันธ์กันนะคะมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรล่ะเราก็มาดูกันนะคะอันแรกเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์นะคะระหว่างการจัดการธุรกิจและก็สารสนเทศแล้วก็จะเห็นว่า ฝ่ายการตลาดเนี่ยจะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้านะคะโดยพนักงานขายเนี่ยก็จะดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อลูกค้าประเภทของสินค้าจำนวนที่สั่งซื้อนะคะยอดเงินสั่งซื้อแล้วก็วันกำหนดส่งพอพนักงานขายได้รับข้อมูลลักษณะนี้ออกมาเนี่ยเขาก็จะบันทึกลงไปในใบสั่งซื้อนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสารสนเทศสำคัญนะคะของพนักงานขายในการที่จะตัดสินใจดำเนินการตามหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเขากำหนดส่วนลดให้กับลูกค้านะคะตลอดจนตรวจสอบว่าสินค้าในโครงคลังนั้นมีเพียงพอที่จะจำหน่ายให้กับลูกค้าหรือเปล่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้นะคะไปยังฝ่ายบัญชีและการเงินนะคะ

าจะส่งข้อมูลไปยังฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำการตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้สินเชื่อไหมนะคะโดยดูประวัติในอดีตที่ผ่านมาว่าเขาเป็นลูกค้าชั้นดีถ้าเกิดว่าเขาเป็นลูกค้าชั้นดีชำระหนี้ถูกต้องตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่มีการซื้อขายเขาก็ชำระหนี้ทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะได้รับการอนุมัติเมื่อได้รับการอนุมัติปุ๊บไอ้ใบสั่งซื้อตัวเนี้ยก็จะถูกส่งไปยังฝ่ายคลังสินค้าเพื่อทำการเช็คสต็อกว่าจำนวนที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยนะคะกับจำนวนสินค้าในโครงคลังมีเพียงพอกันหรือเปล่าถ้ามีเพียงพอเขาก็จะจัดส่งให้กับลูกค้าแต่ถ้าไม่พอทำยังไงไอ้ใบสั่งซื้อตัวนี้จะถูกส่งไปยังฝ่ายผลิตนะคะจะถูกส่งไปยังฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตก็จะดูแล้วก็จะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อที่จะผลิตเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะส่งสินค้าเนี่ยไปยังลูกค้าคราวนี้การที่จะส่งสินค้าไปยังลูกค้าจะต้องทำอย่างไรนะคะก็บริษัทอาจจะดำเนินการส่งสินค้าเองหรืออาจจะไปจ้างบริษัทรับส่งสินค้าอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งถ้าไปจ้างเขาปุ๊บข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทสินค้าจำนวนสินค้าผู้รับปลายทางเป็นใครจะไปส่งที่ไหนสารสนเทศพวกนี้เนี่ยจะถูกส่งไปยังบริษัทรับส่งสินค้าเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าสารสนเทศเนี่ยนะคะจะเป็นตัวกลางในการที่จะขับเคลื่อนการประสานการทำงานระหว่างกระบวนการธุรกิจต่างๆขององค์การให้การปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ที่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ฉันต้องมาเรียนสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเมื่อเรารู้ความสัมพันธ์กันแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะเราก็มาดูลักษณะของสารสนเทศสำหรับผู้บริหารกันบ้างลักษณะของสารสนเทศสำหรับผู้บริหารนะคะตัวแรกเลยก็จะมีขอบเขตข้อมูลที่กว้างคำว่ามีขอบเขตข้อมูลที่กว้างถ้าเราอยู่ฝ่ายการตลาดเราก็จะได้รับข้อมูลเฉพาะฝ่ายตลาดถูกไหมคะเป็นอาจจะเป็นข้อมูลด้านของยอดขายนะคะการสั่งซื้อถ้าเป็นฝ่ายการเงินเราก็อาจจะได้เรื่องของกำไรได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำไรแต่สำหรับผู้บริหารแล้วเนี่ยเขาจะได้รับข้อมูลทุกด้านเข้ามาเพราะฉะนั้นขอบเขตข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมันก็จะมีลักษณะกว้างนะคะมีลักษณะกว้างคราวนี้นอกจากจะมีข้อมูลที่กว้างและระยะเวลาของข้อมูลนะคะที่ได้รับเนี่ยจะไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับณเวลาปัจจุบันข้อมูลที่ได้รับเนี่ยจะย้อนตั้งแต่อดีตมาอย่างน้อย5ปีนะคะและเนื่องจากข้อมูลมันค่อนข้างกว้างแล้วก็ย้อนกลับไปในอดีตค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นระดับความละเอียดของข้อมูลเนี่ยก็จะน้อยนะคะน้อยกว่าผู้บริหารระดับรองลงมาเพื่อที่จะให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถอ่านแล้วก็สรุปรวบยอดใจความได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะก็จะมาทั้งภายในและภายนอกขององค์การโดยโครงสร้างของข้อมูลเนี่ยก็จะไม่มีโครงสร้างเนื่องจากว่ามันมาจากหลายแหล่งบางครั้งอาจจะมาจากลูกค้าบางครั้งอาจจะมาจากคู่แข่งขันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มาจะไม่มีโครงสร้างคือมีลักษณะที่ไม่แน่นอนนะคะสุดท้ายลักษณะของข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีความมุ่งหมายในการใช้งานเพื่อเอาไปกำหนดกลยุทธ์แล้วก็กำหนดเป้าหมายและสุดท้ายเอาไปกำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั่นเองอันนี้คือลักษณะของสารสนเทศสำหรับผู้บริหารนะคะคราวนี้และระบบสารสนเทศภายในองค์การธุรกิจมีอะไรบ้างนะเราก็มาดูกันนะคะตัวแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือประเภทของระบบสารสนเทศตามระดับการจัดการในองค์การนะคะซึ่งเขาก็แบ่งออกมาทั้งหมด4ประเภทด้วยกันประเภทแรกเลยนะคะจะเป็นระบบสารสนเทศงานประจำวันนะคะหรือที่เรียกว่าระบบประมวลผลเชิงรายการหรือเรียกกันว่า Transaction Processing System เรียกย่อๆว่าTPS นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองการปฏิบัติงานประจำวันนะคะงานประจำวันของเรามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นธนาคารนะคะก็จะมีการฝากระบบฝากถอนเงินนะคะซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็จะเป็นงานประจำวันของพนักงานธนาคารนะคะหรือระบบรับชำระเงินจากลูกค้าประเภทของระบบสารสนเทศตามระดับการจั

การในองค์การก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ระดับนะคะระดับแรกเลยก็คือระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประจำวันนะคะหรือเรียกกันว่าระบบประมวลผลเชิงรายการหรือเรียกอย่างย่อๆว่า TPS ย่อมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Transaction Processing System เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองการปฏิบัติงานประจำวันนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปธนาคารก็จะมีพนักงานนั่งเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะพนักงานนั่งเคาน์เตอร์นั้นน่ะเขาก็จะจัดการในเรื่องของเงินฝากถอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานประจำวันของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีระบบฝากถอนเงินนะคะหรืออาจจะมีระบบฝากถอนเงินแบบอัตโนมัติหรือที่เราเจอกันก็ที่เจอกันประจำก็คือ ATM นะคะหรือระบบชำระเงินจากลูกค้าห้างสรรพสินค้าหรือระบบแท็กกิ้งระบบแท็กกิ้งก็คือระบบติดตามพัสดุพันของธุรกิจนะคะเพื่อที่จะจัดส่งพัสดุพันให้ไปถึงมือลูกค้าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประจำวันต่อไปนะคะก็จะเป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลางหรือที่เรียกว่า Management Information System เรียกสั้นๆว่า MIS นะคะเจ้า MIS เนี่ยจะเป็นระบบที่จัดทำสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการบริหารและก็การควบคุมของผู้บริหารระดับกลางโดยประมวลผลแล้วก็สรุปข้อมูลจากงานปฏิบัติการประจำวันนั่นแหละนะคะเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับกลางของแต่ละหน่วยงานตัวอย่างนะคะก็เช่นการจัดทำรายงานยอดขายสินค้ารายเดือนรายไตรมาสแยกตามรายการสินค้าหรือรายงานเปรียบเทียบยอดขายสินค้าในช่วงเวลาเดียวกันในปีเดียวกันนะคะกับปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาก็สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้อันนี้ก็จะเป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลางต่อมาก็จะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจหรือที่เรียกกันว่า Decision Support System นะคะเรียกย่อๆว่า DSS เจ้า DSS เนี่ยก็จะเป็นระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้มีประสิทธิผลโดยระบบเนี่ยจะมีความสามารถในการจำลองสถานการณ์นะคะจำลองสถานการณ์อะไรจำลองสถานการณ์ของปัญหาแล้วก็เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆเพื่อที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดก็จะดูว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า DSS ระดับสุดท้ายนะคะระดับสุดท้ายก็คือระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเรียกกันว่า Executive Support System Executive Support System ก็เรียกกันสั้นๆว่าESS นะคะ ESS เนี่ยจะเป็นระบบสารสนเทศที่ได้รับการออกแบบเพื่อที่จะจัดทำสารสนเทศที่มีความสำคัญนะคะต่อผู้บริหารระดับสูงในการที่จะนำเสนอภาพรวมให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมทั้งหมดขององค์การเพื่อที่จะได้เห็นว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การเนี่ยประสบความสำเร็จหรืออะไรเป็นตัวที่ทำให้องค์การเนี่ยประสบกับความล้มเหลวอันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าระดับของประเภทของระบบสารสนเทศนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ระดับระดับแรก TPS ระดับที่2 MIS ระดับที่3 DSS และระดับที่4คือ ESS นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นประเภทของระบบสารสนเทศตามหน้าที่ทางธุรกิจเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าหน้าที่ทางธุรกิจมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นประเภทของระบบสารสนเทศตามหน้าที่ทางธุรกิจก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้านเช่นกันด้านแรกไม่พ้นด้านการขายและด้านการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นระบบสารสนเทศด้านการขายและการตลาดหรือที่เรียกว่า Sales and Marketing System เนี่ยก็จะเป็นระบบเพื่อสนับสนุนงานตามหน้าที่ทางการขายแล้วก็การตลาดตัวอย่างเช่นการพยากรณ์ยอดขายการรับคำสั่งซื้อการวางแผนการขายแล้วก็การวิเคราะห์ยอดขายนะคะหน้าที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าที่ด้านการผลิตสินค้าและบริการดังนั้นก็จะต้องมีระบบสารสนเทศด้านการผลิตสินค้าและบริการเข้ามาช่วยในการสนับสนุนซัพพอร์ตตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวกงานควบคุมระบบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตการวางแผนความต้องการวัสดุการควบคุมต้นทุนการผลิตแม้กระทั่งการควบคุมคุณภาพนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบสารสนเทศด้านการผลิตสินค้าและบริการด้านถัดมาก็จะเป็นด้านบัญชีและก็การเงินนะคะด้านบัญชีและการเงินก็จะเป็นระบบที่สนับสนุนตามหน้า

ที่เช่นงานบัญชีลูกหนี้นะคะบัญชีเจ้าหนี้บัญชีสินทรัพย์ถาวรแม้กระทั่งบัญชีเงินเดือนของเรานะคะก็จะต้องมีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการทำงานและสุดท้ายจะเป็นระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ก็จะสนับสนุนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการงานบุคคลการจัดการแรงงานการประเมิน

สนุนหน้าที่ทางธุรกิจนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ระบบนะคะที่ช่วยสนับสนุนระบบแรกจะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิชาชีพหรือที่เรียกว่า Knowledge Work System เรียกสั้นๆว่า KWS กับอีกตัวหนึ่งคือระบบสนับสนุนงานสำนักงานหรือที่เรียกว่า Office Automation System หรือที่เรียกสั้นๆว่า OAS มาดูกันในแต่ระบบนะคะว่ามันคืออะไรตัวแรกเลยค่ะระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิชาชีพเนี่ยจะเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ใช้ความรู้เฉพาะทางวิชาชีพยกตัวอย่างด้านวิชาชีพวิศวกรเขาต้องออกแบบเขาออกแบบปุ๊บเขาก็ต้องมีระบบที่จะมาช่วยในการสนับสนุนงานของเขายกตัวอย่างเช่นเป็นระบบCADนะคะ CAD ก็จะช่วยในการออกแบบย่อมาจาก Computer Aided Design นะคะหรือ CAD เราจึงเรียกมันว่า CAD นั่นเองนะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นระบบสนับสนุนงานสำนักงานก็จะเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานนะคะทั้งในส่วนของงานปฏิบัติการแล้วก็งานการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบนัดหมายงานประชุมนะคะหรือแม้กระทั่งระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นระบบสนับสนุนงานสำนักงานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราอยากจะให้รู้จักอีกระบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นระบบที่ทุกคนหรือในบริษัทต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องเอามันมาใช้เขาเรียกว่าระบบวางแผนทรัพยากรองค์การหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ERP เนี่ยย่อมาจากอะไรล่ะคะ ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning System นะคะซึ่งเจ้า ERP เนี่ยก็จะมีลักษณะในเรื่องของการที่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้สนับสนุนการทำงานทางการจัดการของผู้บริหารทุกระดับของทุกองค์กรไปพร้อมๆกันนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่มุ่งให้เกิดการบูรณาการการทำงานของฝ่ายต่างๆโดยเอื้อให้สามารถทำงานร่วมกันได้นะคะซึ่งเจ้า ERP เนี่ยจะต้องมีฐานข้อมูลกลางซึ่งจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ในการที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างทันการนะคะอันนี้คือ ERPคราวนี้องค์ประกอบสำคัญของ ERP นะคะจะเห็นว่าสมัยโบราณนะคะต่างฝ่ายนะคะแต่ละฝ่ายที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลฐานข้อมูลเป็นของตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตลาดฝ่ายบัญชีฝ่ายผลิตหรือฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่างก็จะมีฐานข้อมูลของตัวเองนะคะคนนี้เวลาทำงานก็ต่างคนต่างแยกกันไปไม่เกิดการบูรณาการนะคะต่างคนต่างใช้ฐานข้อมูลของตัวเองเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลก็อาจจะไม่ตรงกันเจ้า ERP เนี่ยก็จะมาช่วยนะคะช่วยโดยการที่เอาฐานข้อมูลของทุกฝ่ายนะคะมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบวางแผนทรัพยากรองค์การหรือ ERP เนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลกลางที่สนับสนุนหน้าที่ทางธุรกิจครบทั้ง4ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดด้านการผลิตด้านบัญชีและการเงินและก็ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะโดยมีการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกันนะคะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำงานจากรูปแบบที่ต่างฝ่ายต่างทำนะคะมาเป็นการประสานงานกันทำแบบข้ามฝ่ายอะค่ะคือฝ่ายนู้นก็มาใช้ฐานข้อมูลกลางเรานะคะอีกฝ่ายก็มาใช้ฐานข้อมูลกลางทุกคนต่างมาใช้ฐานข้อมูลกลางซึ่งมันก็เกิดการบูรณาการนั่นเองนะคะอันนี้คือองค์ประกอบของ ERP นอกจาก ERP แล้วมันยังมีระบบสารสนเทศอื่นๆทางธุรกิจที่เราจะต้องทำความรู้จักกันตัวแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะตัวที่2จะเป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานตัวที่3จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์การทางธุรกิจนะคะเพื่อไม่เสียเวลาอาจารย์แนะนำเลยว่า CRM คืออะไรนะคะ CRM หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นั้นย่อมาจาก Customer Relationship Management นะคะจะมุ่งเน้นความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามุ่งเน้นให้ลูกค้าได้เกิดความประทับใจแล้วก็มาใช้บริการซ้ำๆจนเกิดเป็นความจงรักภักดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ก็จะแบ่งได้ออกเป็น3ระดับระดับแรกนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ในการปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า Operation CRM นะคะซึ่ง Operation CRM เนี่ยก็จะถือว่ามันจะไปอยู่ส่วนหน้านะคะมันจะไปอยู่ส่วนของการปฏิบัติการเช่นพนักงานขายนั่นเองนะคะอีกระดับหนึ่งจะเป็นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในเรื่องของการวิเคราะห์หรือที่เรียกว่า Analytical CRM ในกระบวนการนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่
จะเน้นไปที่ด้านการวิเคราะห์เพื่อที่จะดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีความต้องการ

อะไรนะคะเราจะได้เอามาวางแผนและออกแบบรณรงค์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องตรงใจลูกค้านั่นเองและระบบสุดท้ายนะคะระดับสุดท้ายก็จะเป็นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในการร่วมสอดประสานการทำงานหรือที่เรียกว่า collaborative CRM นะคะจะเป็นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในกระบวนการธุรกิจซึ่งเป็นจุดที่ติดต่อและให้บริการกับลูกค้ามีการเชื่อมโยงระบบการให้บริการเข้ากับสื่อช่องทางที่หลากหลายนะคะยกตัวอย่างเช่น Facebook นะคะหรือไม่ก็ LINE ในปัจจุบันนะคะก็สามารถทำให้เราติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้แล้วก็สอดประสานการทำงานได้เป็นอย่างดีอันนี้คือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ตัวแรกนะคะคราวนี้เราก็จะยกตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่สำคัญตัวแรกเลยระบบสารสนเทศเพื่องานบริการลูกค้าก็ได้แก่ระบบ call center นะคะอันที่สองระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลของลูกค้าก็เช่นระบบสารสนเทศด้านการขายระบบสารสนเทศเพื่องานบริการลูกค้าซึ่งเราอาจจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าคลังข้อมูลเข้ามาช่วยนะคะและสุดท้ายก็เป็นระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายและการตลาดซึ่งก็คือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีลูกค้าเป็นตัวกลางนะคะแล้วก็แตกไปว่าเราจะทำยังไงลูกค้ามีความพึงพอใจนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านการตลาดงานด้านการขายหรืองานบริการลูกค้านะคะซึ่งเราก็จะต้องยึดเอาลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นสำคัญต่อไปค่ะจะเป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือที่เรียกว่า supply chain management หรือ SCM เนี่ยจะเป็นการจัดการกิจกรรมของธุรกิจในส่วนที่เชื่อมโยงกับการซื้อการผลิตแล้วก็การเคลื่อนย้ายสินค้านะคะเป็นการเชื่อมโยงการไหลของสารสนเทศและวัตถุดิบในการผลิตจากซัพพลายเออร์ไปยังฝ่ายผลิตสินค้าโดยจะเชื่อมโยงเรื่องการไหลของสารสนเทศและสินค้าสำเร็จรูปจากฝ่ายผลิตไปยังฝ่ายกระจายสินค้าจนกระทั่งต่อเนื่องไปถึงลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดเวลาในการดำเนินงานตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลังนะคะโดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเพื่อการวางแผนส่วนที่2เพื่อการดำเนินการห่วงโซ่อุปทานนะคะมาดูตัวแรกเลยค่ะเพื่อการวางแผนระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำแผนการผลิตกำหนดการผลิตล่วงหน้านะคะการวางแผนความต้องการของสินค้าการวางแผนเรื่องการกระจายสินค้าแล้วก็การวางแผนการขนส่งสินค้าส่วนในเรื่องของการดำเนินงานนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานหรือที่เรียกว่า supply chain executive system เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำสัญญาซื้อสัญญาขายนะคะโดยเป็นการช่วยให้ผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะกำหนดวันนำส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะคะโดยสามารถให้สารสนเทศเนี่ยเกี่ยวกับสถานะของสินค้าได้แล้วก็สามารถที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงเวลานะคะอันต่อมาหน้าที่อันต่อมาก็คือการผลิตขั้นสุดท้ายคำว่าการผลิตขั้นสุดท้ายก็คือบ่งบอกถึงการกำหนดการสุดท้ายของสายการประกอบสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการทดแทนสินค้าในคงคลังเพื่อที่จะให้เรามีสินค้าเพียงพอที่จะจำหน่ายโดยที่สินค้าไม่ล้นคลังสินค้านะคะแล้วก็มีเรื่องของการกระจายสินค้าและการส่งคืนสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นนะคะแล้วก็ต้องมีระบบให้เขาติดตามว่าเมื่อไหร่เราจะได้เงินคืนเมื่อไหร่เราจะได้สินค้าคืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานประทานซึ่งสามารถสรุปได้ว่านะคะระบบสารสนเทศของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการประสานงานการจัดการเรื่องกำหนดการการควบคุมการจัดซื้อการผลิตโดยจะเชื่อมโยงข้อมูลและระบบสารสนเทศผ่านระบบ EDI หรือที่เรียกว่า Electronic Data Interchange แล้วก็ระบบเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น Internet Intranet หรือ Extranet ก็แล้วแต่นะคะมาดูตัวสุดท้ายค่ะระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์นะคะการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะทำโดยการที่เอาข้อมูลทั้งภายในและภายนอกขององค์การเนี่ยมาจัดทำเป็นคลังข้อมูลเนื่องจากว่าณเวลาที่เรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดการ transaction ของข้อมูลไม่สามารถทำให้วิเคราะห์ในขณะนั้นได้ต้องดึงข้อมูลที่เราต้องการวิเคราะห์แยกออกมาเป็นคลังข้อมูลหรือที่เรียกว่า data warehouse เมื่อเราได้คลังข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกก็จะมีเทคนิคอยู่2เทคนิคด้วยกันก็คือเทคนิคของเหมืองข้อมูลกับเทคนิค OLAPนะคะอันนี้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านรายละเอียดดูในหนังสือ

0: นะคะเรื่องสุดท้ายที่เราจะมารู้จักกันก็คือเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหรืออีคอมเมิร์ซก็จะเป็นกระบวนการทำธุรกรรมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายการประมูลการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือถ่ายโอนสินค้าและบริการตลอดจนเนื้อหาที่เป็นดิจิทัลระหว่างองค์การธุรกิจกับองค์การธุรกิจด้วยกันหรือองค์การธุรกิจกับผู้บริโภคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยธุรกรรมทางการค้าจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดมูลค่ากับคู่ค้าทั้งสองฝ่ายนะคะโดยคุณลักษณะเฉพาะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือไม่จับกัดเวลาสถานที่แล้วก็ครอบคลุมทั่วทั้งโลกเจนว่าทุกเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้เลยนะคะไม่จำกัดเวลาสถานที่และเราอาจจะซื้อผ่านต่างประเทศมาก็ได้นะคะโดยมันจะเป็นมาตรฐานระดับสากลแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าคือสามารถตอบโต้กันได้ทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็จะมีการตอบสนองลักษณะส่วนบุคคลกันไปนะว่าใครมีความถนัดอย่างไรเขาก็จะตอบสนองตามที่เราต้องการนะคะพาณิชย์ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทประเภทแรกก็จะเป็นธุรกิจกับผู้บริโภคหรือที่เรียกว่า Business to Customer B2C นะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นร้านค้าปลีกออนไลน์ที่เรารู้จักกันดีนะคะเช่น Lazada Alibaba หรือถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ให้บริการตั๋วและห้องพักก็เช่น Agoda หรือ Trivago อันนี้นะคะตามสไลด์ก็จะเป็นหน้าตาของ Lazada นะคะต่อไปค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจกับธุรกิจหรือที่เรียกว่า Business to Business หรือ B2B นะคะเจ้า B2B เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการขายให้กับผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจด้วยกันเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อที่จะนำสินค้าที่ได้เนี่ยไปผลิตต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบริษัทซิสโก้นะคะเขาก็จะเน้นการขายแบบ B2B สุดท้ายค่ะก็จะเป็นลูกค้ากับลูกค้าหรือที่เรียกว่า customer to customer หรือ C2C นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นบริษัท eBay บริษัท eBay เนี่ยไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองนะคะแต่ให้ลูกค้ากับลูกค้ามาจุดเป็นจุดที่เจอกันนะคะเพื่อที่จะซื้อขายสินค้าเปรียบเสมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวกลางนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3ประเภทนะสำหรับวันนี้นะคะในหน่วยที่13ของเรานะคะก็มีเนื้อหาประมาณนี้ถ้านักศึกษาอยากรู้รายละเอียดลึกลงไปนะคะก็ให้นักศึกษาเข้าไปอ่านในเนื้อหาได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงหน่วยที่14นะคะประเด็นสำคัญของการจัดการประเภทในองค์การค่ะซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของชุดวิชา13201นะคะสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นค่ะสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตอนนะคะตอนแรกเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การโดยจะจัดการในด้านของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของการจัดการนะคะสารสนเทศในองค์การด้านสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศในองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะส่วนตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของประเด็นสำคัญในการจัดการสารสนเทศในองค์การด้านการจัดการองค์การค่ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องย่อยเช่นกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นด้านการจัดโครงสร้างขององค์การและเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของด้านการเงินแล้วก็การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อหานะคะก็ลองมาทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนก่อนนะคะเพื่อที่จะได้วัดว่านักศึกษาเนี่ยมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การค่ะสำหรับแบบประเมินตนเองก่อนเรียนนะคะเรื่องที่1ก็คือข้อที่1นะคะข้อใดคือสารสนเทศชนิดที่มีการใช้งานมากที่สุดในองค์การค่ะก็ตัวเลือกมีด้วยกันอยู่นะคะ4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกแรกก็คือสารสนเทศชนิดที่ไม่มีโครงสร้างตัวที่2คือสารสนเทศชนิดที่มีโครงสร้างตัวที่3ก็คือสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตัวที่4คือสารสนเทศที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแล้วข้อจอจานก็คือทุกข้อนะคะก็นักศึกษาคิดว่าเป็นข้อไหนคะสำหรับเฉลยนะคะก็คือสารสนเทศชนิดที่มีโครงสร้างค่ะซึ่งรายละเอียดนักศึกษาน่าจะได้ศึกษามาแล้วจากหน่วยอื่นๆนะคะว่าสารสนเทศชนิดที่มีโครงสร้างหมายความว่าอย่างไรนะคะมีลักษณะอย่างไรข้อ2นะคะข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการสารสนเทศที่ดีตัวเลือกข้อแรกนะคะเป็นการจัดการข้อมูลให้มีความ

พร้อมใช้ข้อขอนะคะการกำหนดนิยามและมาตรฐานข้อมูลข้อคอการใช้สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การข้องอการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบฐานข้อมูลข้อจอการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารฐานข้อมูลค่ะก็น่าจะเป็นข้อไหนดีคะข้อคอควายนะคะเพราะว่าข้อคอควายเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงหลักการอะไรเลยเป็นแค่พูดแบบว่าเป็นการใช้สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เป็นหลักการจัดการสารสนเทศที่ดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วองค์การก็จะใช้สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกอยู่แล้วค่ะข้อที่3นะคะข้อใดคือสัญญาณที่บ่งชี้ค่ะว่าองค์การเนี่ยนะคะมีข้อบกพร่องในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลค่ะตัวเลือกแรกนะคะสารสนเทศที่จัดเก็บมีปริมาณมากข้อขอนะคะมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ข้อคอนะคะประเภทของผู้ใช้ระบบมีความหลากหลายข้องอนะคะระบบมีอายุการใช้งานมากเกินกว่า3ปีค่ะและข้อจอจานระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัยไม่เพียงพอค่ะเขาถามว่าสัญญาณบ่งชี้นะคะที่บอกว่าองค์กรนั้นเนี่ยผิดบกพร่องในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นข้อจอจานนะคะก็คือระบบการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยไม่เพียงพอค่ะส่วนข้อถัดไปนะคะข้อ4นะคะข้อใดคือลักษณะสำคัญขององค์การดิจิทัลค่ะข้อกอไก่นะคะมีสายการบังคับบัญชาหลายชั้นข้อขอไข่ขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนต้องทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อคอมีการงานแบบอัตโนมัติข้ององูมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทุก3ปีค่ะคำว่าองค์การดิจิทัลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายว่าคืออะไรนะคะลักษณะสำคัญขององค์การดิจิทัลนะคะและข้อจอจานนะคะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน IT ค่ะสำหรับลักษณะสำคัญขององค์การดิจิทัลนะคะก็คือข้อคอควายค่ะคือต้องมีการส่งต่องานกันแบบอัตโนมัติค่ะข้อสุดท้ายนะคะสำหรับแบบประเมินตนเองก่อนเรียนนะคะข้อใดคือวิธีการคำนวณต้นทุนในการดำเนินการตลอดอายุโครงการที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะข้อก TCO ค่ะ Total Cost of Ownership นะคะข้อข ROI ค่ะ Return of Investment นะคะข้อข ROA ค่ะ Return of Asset ข้องอ IRR ค่ะ Internal Rate of Return และข้อจอ BCR ค่ะ Business Cost Return ค่ะซึ่งการคำนวณต้นทุนในเรื่องของการดำเนินการตลอดอายุโครงการที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราจะใช้ศัพท์คำว่า TCO ค่ะก็คือ Total Cost of Ownership นะคะก็คือต้นทุนในการเป็นเจ้าของนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบประเมินตนเองก่อนเรียนนะคะที่จะนำนักศึกษาเข้าไปสู่เนื้อหานะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เพื่อที่ให้นักศึกษาทราบพื้นฐานของตัวเองอะนะคะว่ามีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปที่เนื้อหาเลยนะคะสำหรับตอนแรกนะคะประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การด้านสารสนเทศนะคะปัจจุบันนี้นะคะมันจะมีตัวปัจจัยอะค่ะที่เป็นตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจัดการสารสนเทศในองค์การในสมัยก่อนเนี่ยองค์การเรามีการจัดการสารสนเทศโดยลักษณะที่เป็นกระดาษซะส่วนมากนะคะแล้วก็ใช้วิธีการจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ทันนะคะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์นะคะมีการเกิดของอินเทอร์เน็ตขึ้นมาทำให้องค์การต่างๆเนี่ยนะคะต้องมีการปรับตัวโดยใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์เพื่อที่จะลดข้อจำกัดนะคะในเรื่องระยะทางแล้วก็เวลาในการที่จะต้องทำการติดต่อทางธุรกิจนอกจากนี้เราก็ต้องการเพิ่มสมรรถนะในการจัดการให้ลดต้นทุนต่ำที่สุดนะคะแต่ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยเป็นตัวการตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจัดการสารสนเทศในองค์การคือเราจะมาจัดการสารสนเทศในรูปแบบที่เป็นกระดาษน่ะไม่ได้แล้วนะคะส่วนตัวที่2นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศและความรู้ค่ะในสมัยก่อนนะคะแทบทุกประเทศนะคะก็จะมีเน้นในเรื่องของสังคมอุตสาหกรรมก็คือนิยมที่จะสร้างโรงงานต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ผลิตสินค้านะคะต่างๆออกไปสู่ตลาดโลกแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเรามีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ

ในเรื่องของการทำกิจกรรมหรือว่ากระบวนการต่างๆทางธุรกิจนะคะก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่จะไปเน้นเรื่องของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อที่จะให้มีการผลิตสินค้าและบริการต่างๆในราคาถูกเนี่ยเรามาเน้นในเรื่องของการนำเอาความรู้ทางด้านสารสนเทศแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆขององค์การเนี่ยค่ะมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ละค่ะมันมาเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องมีต่อการจัดการสารสนเทศในองค์การของเรานะคะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลนะคะธุรกิจดิจิทัลคืออะไรธุรกิจดิจิทัลคือธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นกลไกในทุกๆกระบวนการทำงานภายในองค์การแล้วก็มีการให้บริการแบบออนไลน์ร่วมต่อกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อส่งต่อนะคะการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็เบ็ดเสร็จนั้นการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลก็ต้องมีผลต่อสารสนเทศที่จะใช้นะคะเพราะเราไม่ได้ดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการปรับตัวขององค์การธุรกิจนะคะองค์การเนี่ยต้องมีการปรับรูปแบบการทำงานนะคะเนื่องจากว่ามีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมาประยุกต์กับองค์การเพราะองค์การก็ต้องมีการปรับโครงสร้างให้แบนราบลงมีการสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้มีลักษณะที่เป็นการร่วมมือมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะจัดการกับสารสนเทศในองค์การเพื่อที่จะส่งต่อไปในเรื่องของการทำธุรกิจนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาน่ะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลนะคะต่อการจัดการสารสนเทศในองค์การทีนี้เรามาดูเรื่องของประเภทของสารสนเทศกับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศให้เหมาะสมนะคะซึ่งประเภทของสารสนเทศเนี่ยมันก็จะมีสารสนเทศถ้าเราแบ่งทางโครงสร้างก็มีสารเทศที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างนะคะแล้วถ้าเราแบ่งในเรื่องของการใช้ก็จะมีในเรื่องของการใช้ภายในองค์กรและการใช้ภายนอกองค์การนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะมีทั้งหมด4ประเภทถ้าแบ่งโดย2มิติที่กล่าวมานะคะซึ่งสารสนเทศชนิดที่มีโครงสร้างและใช้ในองค์การเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสารสนเทศซึ่งเรามีการจัดเก็บเป็นระเบียนหรือว่าเป็นเรคคอร์ดนะคะมีแบบฟอร์มที่แน่นอนนะคะสามารถที่จะเอาไปบันทึกจัดเก็บต่างๆได้นะคะส่วนสารสนเทศนะคะชนิดที่ไม่มีโครงสร้างก็คือเป็นสารสนเทศซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการจัดเก็บในรูปของเรคคอร์ดหรือระเบียนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทำบันทึกข้อความการประชาสัมพันธ์การส่งรับส่งอีเมลต่างๆซึ่งจะมีข้อความซึ่งไม่ได้จัดเป็นระเบียนเป็นช่องหรือว่าเป็นชื่อฟิลหรือชื่อคอลัมน์เอาไว้นะคะส่วนการใช้ภายในองค์กรก็คือเป็นสารสนเทศที่เราใช้ในการทำธุรกิจโดยส่งต่อระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรของเรานั่นเองกับสารสนเทศแบบภายนอกองค์กรก็คือการที่เราทำธุรกิจกับลูกค้ากับพันธมิตรนะคะก็จะต้องมีสารสนเทศเนี่ยค่ะที่ส่งต่อให้กับลูกค้าและพันธมิตรซึ่งสารสนเทศที่ใช้ภายในและภายนอกองค์กรเนี่ยมันมีทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างนะคะต่อมานะคะเรามาพูดถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศให้เหมาะสมเนื่องจากว่าสารสนเทศนี่มีหลายประเภทที่กล่าวมาแล้วนะคะงั้นเทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงในที่นี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศซึ่งส่วนมากจะเป็นการจัดการสารสนเทศที่มีโครงสร้างอย่างเช่นเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลนะคะ Database Management Technology ตัวนี้ก็คือเป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะคะในรูปแบบของเรคคอร์ดโดยที่จะมีการแบ่งเป็น attribute หรือชื่อ field ต่างๆนะคะให้เป็นระเบียบนะคะมีการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลนะคะแล้วแฟ้มข้อมูลก็จะมีด้วยกันหลายแฟ้มก็จะเป็นแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลเกิดขึ้นมาเป็นฐานข้อมูลนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลเนี่ยนะคะที่ในเชิงพาณิชย์นะคะที่ขายอยู่ในท้องตลาดมากมายรวมทั้งที่เป็นโอเพนซอร์สที่สามารถเลือกใช้ได้เองด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีเทคโนโลยีคลังข้อมูลสำหรับ Data Warehouse Technology เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีซึ่งพัฒนาต่อขึ้นมาจากฐานข้อมูลเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆเนี่ยจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลหลายๆฐานแล้วก็มีปริมาณมากจำนวนฐานข้อมูลก็มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเรียกใช้ข้อมูลบางอย่างที่จะเอาไปสนับสนุนนะคะให้กับผู้บริหารในการที่จะดูรายงานในภาพรวมขององค์การเนี่ยทำได้ยากมากเลยถ้าเราจะต้องไปดึงข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูลมามันจะเสียเวลามากก็เลยมีคนที่จะพัฒนาเทคโนโลยี
คลังข้อมูลขึ้นมาโดยคลังข้อมูลก็คืออะไรคลังข้อมูลก็คือที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลหลายๆฐานนะคะซึ่งเราจะไม่ได้เอามาทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดในแต่ละฐานแต่เราจะดึงมาเฉพาะข้อมูลบางส่วนของฐานข้อมูลแต่ละฐานข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กับความต้องการที่ผู้บริหารต้องการดูข้อมูลเหล่านั้นแล้วเราก็เอาไปจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลซึ่งมันจะมีกรรมวิธีที่เรียกว่า ETL นะคะเป็นกระบวนการในการที่จะแปลงฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าไปสู่คลังข้อมูลค่ะนอกจากนี้แล้วก็จะมาพูดถึงเทคโนโลยีการจัดการเอกสารเทคโนโลยีการจัดการเอกสารเนี่ยจริงๆแล้วในองค์การทั่วๆไปเนี่ยเมื่อเริ่มมีเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีในเรื่องของการจัดการเอกสารอยู่แล้วก็คือการใช้ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับในเรื่องของการจัดทำเอกสารการจัดเก็บเอกสารเป็นโฟลเดอร์ต่างๆไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะการบันทึกการจัดเก็บการปรับปรุงข้อมูลต่างๆนะคะโดยในรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะจากการที่มีการพัฒนาอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างเว็บไซต์ต่างๆก็จะไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการเนื้อหาบนเว็บเพราะว่าแทบทุกองค์การค่ะก็จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะซึ่งเพื่อมีเพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการที่จะให้คนรู้จักนะคะองค์การของเราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการนะคะแล้วก็กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การของเราเพื่อให้ลูกค้าแล้วก็บริษัทหรือองค์การอื่นเนี่ยได้รู้จักเรานะคะเพราะการจัดการเนื้อหาบนเว็บเนี่ยก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาซึ่งตัวอย่างของเทคโนโลยีการจัดการเนื้อหาบนเว็บเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นเว็บท่าหรือว่าพอร์ทัลเว็บนะคะเว็บท่าก็เป็นที่รวบรวมเว็บต่างๆนะคะซึ่งคล้ายกับเป็นทางลัดในการที่จะเข้าค้นหาข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอะนะคะหรือว่าเวลาเราทำเว็บท่าของระบบเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นจุดที่จะง่ายสะดวกต่อลูกค้าในการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆขององค์กรในเรื่องหรือหมวดหรือประเภทเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างบล็อกนะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีการจัดการเนื้อหาบนเว็บนะคะเราสามารถที่จะไปเขียนเนื้อหาต่างๆบนบล็อกได้แล้วก็อนุญาตให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บเนี่ยค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆที่เราโพสต์บนเว็บได้นะคะแล้วก็ยังมีวิกินะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีอื่นๆอีกหลายเทคโนโลยีเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเทคโนโลยีตัวสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในเรื่องของการที่จะเอามาจัดการกับสารสนเทศก็คือเทคโนโลยี API นะคะหรือว่า Application Programming Interface ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างระบบแอปพลิเคชันหรือระบบงานประยุกต์ต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในจัดการสารสนเทศของเรานะคะตัวนี้มันจะลดความยุ่งยากเวลาเราจะเอาแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันหรือ3แอปพลิเคชันมาทำงานเชื่อมต่อกันนะคะเพื่อที่จะจัดการกับสารสนเทศค่ะทีนี้เรามาพูดถึงหลักการจัดการสารสนเทศที่ดีนะคะในเรื่องของการจัดการสารสนเทศที่ดีเนี่ยนะคะหลักการก็คือ1เราต้องมีการกำหนดนิยามและมาตรฐานข้อมูลต่างๆที่เราใช้ในองค์การของเราเพื่อให้ทุกคนที่ใช้หรือพนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจคำว่าข้อมูลชื่อข้อมูลตัวนั้นให้ตรงกันมีมาตรฐานในการจัดเก็บนะคะที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะเพราะข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกไปประมวลผลให้กลายเป็นสารสนเทศอีกทีนึงมันถ้าเรามีการนิยามและมีการกำหนดมาตรฐานของข้อมูลนะคะซึ่งเป็นต้นทางที่ดีแล้วเนี่ยปลายทางคือสารสนเทศที่ได้มันก็จะได้สารสนเทศที่ดีตามมาด้วยค่ะส่วนอันที่2นะคะเป็นเรื่องของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลนะคะอย่างที่กล่าวแล้วค่ะว่าเรามีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลนะคะซึ่งระบบฐานข้อมูลก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมการดูแลการกำกับการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบแล้วก็มีความถูกต้องสอดคล้องกันลดความขัดแย้งกันต่างๆของข้อมูลเวลาเราจะมีเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลหรือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มฟิลบางฟิลหรือว่าปรับปรุงฟิลบางฟิลเนี่ยนะคะเราจะต้องให้มีการควบคุมด้วยนะคะเพราะว่าฐานข้อมูลเหล่านี้มันจะลิงก์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆแล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฐานข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลด้านการตลาดด้านลูกค้าด้านการผลิตนะคะด้านการเงินต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเพราะมันจะทำให้เกิดข้อมูลขัดแย้งกันได้นะคะแล้วก็สารสนเทศที่ได้มาอาจจะเป็นสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ
การจัดการให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้งานมีความครบถ้วนถูกต้องแล้วก็มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่น่าเชื่อถือได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่เป็นหลักการจัดการสารสนเทศที่ดีค่ะเพราะว่าในการจัดการสารสนเทศที่ดีเนี่ยนะคะข้อมูลจะต้องมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาหมายความว่าถ้าผู้บริหารต้องการที่จะเรียกดูรายงานหรือสารสนเทศอะไรเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมที่จะนำข้อมูลไปประมวลผลแล้วก็ออกรายงานสารสนเทศให้กับผู้บริหารใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งสารสนเทศเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องได้มาจากข้อมูลที่มีความถูกต้องนะคะแล้วก็มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้วยหมายความว่าคนที่จะเข้าไปใช้สารสนเทศเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้อย่างเป็นระบบไม่ใช่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศในองค์กรได้เท่าเทียมกันไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทจะมีระดับชั้นความสำคัญที่แตกต่างกันไปค่ะและสุดท้ายนะคะการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารฐานข้อมูลเวลาเรานำเอาฐานข้อมูลมาจัดเก็บข้อมูลในองค์กรเนี่ยจะมีนักคอมพิวเตอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เราจะใช้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารฐานข้อมูลหรือว่า DBA Database Administrator คนนี้จะต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนว่าเขารับผิดชอบข้อมูลในส่วนไหนบ้างนะคะเพราะถ้าไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้การทำงานเนี่ยไม่ครบถ้วนหนึ่งนะคะและเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราจะไปติดตามนะคะงานตรงส่วนที่เกิดปัญหาตรงนี้กับใครนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารฐานข้อมูลจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขามีเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลให้ชัดเจนค่ะค่ะทีนี้ประเด็นต่อไปนะคะก็จะพูดถึงประเด็นสำคัญในการจัดการสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบ้างนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลนะคะซึ่งแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลเนี่ยก็คือเราต้องมาจัดระเบียบงานนะคะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมใน3องค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือ people หรือคนหรือบุคลากรองค์ประกอบที่2ก็คือกระบวนการทำงานและองค์ประกอบที่3ก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งเรานิยมเรียกว่า PPT นั่นเองนะคะเป็นแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าองค์การของเราเนี่ยมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลแล้วนะคะเราก็จะต้องมาดูว่าในองค์การของเราเนี่ยมีสัญญาณบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงว่าองค์การของเราเนี่ยบกพร่องหรือเปล่าในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างเช่นระบบคอมพิวเตอร์มักจะหยุดชะงักหรือว่ามีไวรัสหรือถูกการก่อกวนบ่อยๆ 2. การติดมัลแวร์หรือไวรัสหรือโปรแกรมแบบฝังตัว3ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องตลอดเวลา4นะคะการบริหารโครงการล้มเหลวไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดเพราะว่าระบบการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยไม่เพียงพอและการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารเนี่ยมีความผิดพลาดค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณบ่งชี้นะคะว่าองค์การของเราเนี่ยบกพร่องต่อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลก็เดี๋ยวเราในช่วงต่อไปนะเราจะมาต่อนะคะว่าการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลเนี่ยเรามีการนำเอามาตรฐานอะไรเข้ามาใช้งานบ้างค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสทพ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อทุกคน

0: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

เรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับในประเด็นที่เมื่อกี้กล่าวถึงเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้ในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลนะคะก็เราจะมีการใช้แนวคิดหลักนะคะตามแนวทางของโควิดนะคะโควิดย่อมาจากคำว่า Control Objective for Information and Related Technology Framework นะคะซึ่งแนวคิดหลักนะคะตามแนวทางโควิดก็คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ Business Objective กับวัตถุประสงค์ของการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล Government Objective นะคะให้เข้ากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะหรือ IT Resource นั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดนะคะก็คือเรามีการกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจอยู่แล้วซึ่งทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของตัวเองนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะมีการจัดการอย่างไรให้เกิดธรรมาภิบาลหรือความโปร่งใสนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของสารสนเทศที่จะต้องเอามาใช้จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทางธุรกิจแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยนะคะเมื่อเรากำหนดคุณลักษณะของสารสนเทศที่สอดคล้องแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมากำหนดในเรื่องของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่จะสนับสนุนให้เกิดคุณลักษณะของสารสนเทศที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแล้วก็การจัดการสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลค่ะตรงนี้ก็เป็นแนวคิดหลักๆของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางของโควิดนะคะก็คือเอาวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค์การจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลมาผนวกเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะในเรื่องของกระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวโควิดเนี่ยนะคะเราจะดูในลักษณะรูปแบบแบบนี้ก็ได้ก็คือแบ่งเป็น2กระบวนการหลักๆนะคะก็คือจะมีความต้องการทางธุรกิจขององค์กรเข้ามาเป็นตัวกำกับนะคะแล้วเราก็จะมีการกำกับดูแลค่ะว่าความต้องการทางธุรกิจเนี่ยต้องการสารสนเทศอะไรบ้างที่จะไปใช้ในทางธุรกิจการกำกับดูแลของเราก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการการประเมินนะคะว่าสารสนเทศที่ได้เนี่ยสอดคล้องหรือเปล่ากับความต้องการทางธุรกิจมีการสั่งการนะคะมีการเฝ้าติดตามนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นกระบวนการที่อยู่ข้างบนส่วนกระบวนการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลก็คือการบริหารจัดการค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการจะประกอบไปด้วยกระบวนการย่อยอีก4กระบวนการก็คือเป็นการวางแผนนะคะวางแผนว่าจะนำเอาระบบงานประยุกต์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาประยุกต์กับงานด้านใดบ้างนะคะแล้วก็มีพัฒการพัฒนาหรือสร้างระบบหรือว่าติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นนะคะแล้วก็มีการดำเนินการนะคะให้สอดคล้องตามความต้องการของธุรกิจนะคะแล้วก็มีการเฝ้าติดตามค่ะว่าการดำเนินการนี้สอดคล้องจริงหรือไม่นะคะตัวนี้ก็เป็นกระบวนการหลักๆนะคะเรามาพูดถึงทรัพยากรของเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางโควิดนะคะทรัพยากรที่สำคัญนะคะของทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางโควิดเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือตัวระบบงานคอมพิวเตอร์นะคะหรือตัวระบบงานประยุกต์นั่นเองก็คือเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะใช้กับในงานด้านต่างๆขององค์การไม่ว่าจะเป็นงานด้านการขายบุคลากรการผลิตการเงินการบัญชีนะคะพวกนี้ก็คือตัวระบบงานคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นทรัพยากรจากเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งก็จะต้องมีการบริหารจัดการมีการควบคุมติดตามตามแนวทางโควิดนะคะแล้วก็มาพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตัวนี้ก็เป็นองค์ประกอบตัวที่2ที่สำคัญเช่นกันโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะการจัดซื้อจัดหานะคะพวกซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่างๆนะคะและอีกตัวนึงนะคะองค์ประกอบอีกตัวนึงก็คือตัวบุคลากรบุคลากรเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการพัฒนาการติดตั้งนะคะการฝึกอบรมทางด้านระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะเดียวกันบุคลากรฝ่ายผู้ใช้ก็ต้องมีความรู้นะคะมีทักษะในการที่จะใช้ระบบนะคะหรือเทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องด้วยนะคะและอีกองค์ประกอบหนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญก็คือตัวสารสนเทศตัวนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรเนี่ยนะคะลงทุนไปเพราะว่าองค์การเนี่ยต้องการที่จะให้ได้ทรัพยากรให้ได้สารสนเทศตัวนี้ค่ะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์
ของการจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาลทั้ง4องค์ประกอบนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางโควิดที่จะต้องให้ความสำคัญค่ะทีนี้เรามาดูปัจจัยเอื้อนะคะขององค์การนะคะตามแนวทางโควิดนะคะปัจจัยตัวแรกเลยก็คือหลักการนโยบายและกรอบการดำเนินงานนะคะตัวนี้ก็คือจะมุ่งที่จะกำหนดนะคะพัฒนานะคะองค์การให้ไปสู่การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้มีธรรมาภิบาลแล้วก็รองรับกับวัตถุประสงค์ธุรกิจด้วยนะคะต้องการที่จะปรับพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรภายในองค์การนะคะให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของกระบวนการตัวนี้ก็หมายถึงเราต้องมีการกำหนดกระบวนการในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้ถูกต้องตามลำดับตามขั้นตอนนะคะแล้วก็มาพูดถึงโครงสร้างองค์การองค์การก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวเองนะคะให้สอดรับด้วยกับการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในองค์การนะคะซึ่งก็จะทำให้เราเกิดการสร้างวัฒนธรรมจริยธรรมแล้วก็พฤติกรรมการทำงานขององค์การเราในรูปแบบของการทำงานกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะส่วนทรัพยากรนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของปัจจัยเอื้อของการของแนวทางโควิดเนี่ยก็คือทรัพยากรตัวแรกเลยก็คือสารสนเทศนะคะก็จะเป็นทรัพยากรที่เราจะได้จากการที่เราจัดองค์การของเราตามแนวทางโควิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริการโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานนะคะจะต้องมีเป็นทรัพยากรที่หน่วยงานที่ดูแลนะคะจะต้องมีบริการมีการให้การความรู้นะคะแล้วก็ไปช่วยแก้ปัญหากรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับบริการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะและบุคลากรทักษะและศักยภาพตัวนี้ก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญค่ะที่จะเอื้อให้องค์การเนี่ยสามารถทำงานตามแนวทางโควิดได้บุคลากรก็ต้องมีทักษะมีศักยภาพนะคะทั้งในผู้พัฒนาระบบหรือกลุ่มนักไอทีรวมทั้งผู้ใช้ระบบด้วยค่ะทีนี้เราจะมากล่าวถึงตอนที่2ของหน่วยที่14นะคะเป็นประเด็นสำคัญของการจัดการสารสนเทศในองค์การด้านการจัดการองค์การนะคะด้านการจัดการองค์การเนี่ยจะมี2เรื่องก็คือเรื่องแรกเป็นด้านการจัดการโครงสร้างองค์การและเรื่องที่2เป็นเรื่องของด้านการเงินและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนที่จะนำเอาไอทีมาประยุกต์กับองค์การนะคะเรามาดูเรื่องแรกเลยนะคะในเรื่องของด้านการจัดการโครงสร้างองค์การเนี่ยสำหรับโครงสร้างองค์การเนี่ยนะคะปัจจุบันเราบอกว่ามีการปรับตัวไปสู่องค์การดิจิทัลนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างองค์การก็จะต้องมีโครงสร้างที่แบนราบลงนะคะแบนราบลงไม่ได้หมายว่าเราลดชั้นมันลดชั้นระดับชั้นบังคับบัญชาลงแต่ว่าเรามีการควบระบบชั้นการบังคับบัญชาให้สั้นลงแล้วก็มีการ

0: ระจายนะคะอำนาจการตัดสินใจให้กับบุคลากรนะคะที่ทำงานในแต่ละขั้นตอนให้สามารถตัดสินใจได้เองนะคะเพื่อให้การทำงานมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะข้อที่ที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือว่าจะต้องมีระบบที่ทำให้สนับสนุนนะคะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามนะคะเพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและนำไปสู่การส่งต่องานแบบอัตโนมัตินะคะเมื่อเรามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เนี่ยมีการส่งรับส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่าอินทราเน็ตหรือเอ็กซ์ตร้าเน็ตอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำให้การส่งต่องานแบบอัตโนมัตินะคะก็นำไปสู่ข้อถัดไปก็คือทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูงขึ้นนะคะมีการรับส่งข้อมูลตามกระแสงานที่องค์การกำหนดขึ้นมานะคะสามารถที่จะติดตามงานได้นะคะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและเป็นองค์การที่เน้นการทำงานนะคะแบบหลอมรวมกันนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมาทำงานร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสถานที่ใดเวลาใดก็ตามนะคะก็จะทำให้เกิดการทำงานแบบหลอมรวมนะคะไปในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะทีนี้เรามาดูบทบาทของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การดิจิทัลนะคะเมื่อเราเปลี่ยนเป็นองค์การดิจิทัลเราก็ต้องมีหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงานนี้ก็ต้องมีระบบการทำงานแบบกระจายศูนย์นะคะคือสามารถที่จะให้หน่วยงานผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะดูแลหรือว่าบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเพิ่มบทบาทของผู้ใช้งานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นด้วยนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วผู้ใช้งานอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะแก้ไขได้เองนะคะนอกจากเป็นปัญหาซึ่งซีเรียสจริงๆนะคะถึงจะไปให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาดูแลนะมันก็จะลดเวลาในการที่จะแก้ปัญหาลงแล้วก็เกิดความคล่องแคล่วมากขึ้นในการทำงานนะคะมีการนำโปรแกรมสำเร็จที่รองรับความต้องการนะคะแล้วก็มีทางเลือกต่างๆมาใช้งานมากขึ้นคือหน่วยงานที่มีสารสนเทศนี่ไม่จำเป็นจะต้องพัฒนาระบบเองทั้งหมดอาจจะไปจัดซื้อจัดหานะคะโปรแกรมสำเร็จที่สามารถรองรับความต้องการของหน่วยงานภายในก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดทางเลือกมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนในการพัฒนาระบบด้วยนะคะประหยัดเวลาด้วยนะคะหรืออาจจะมีการว่าจ้างให้ผู้อื่นมาทำงานแทนได้นะคะอย่างเช่นมาวางโครงสร้างพื้นฐานมีการขยายเพิ่มต่อต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การดิจิทัลนะคะทีนี้นำมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของประเด็นสำคัญในการจัดการสารสนเทศในองค์การด้านการเงินและความคุ้มค่าการลงทุนทางด้านไอทีนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยมันจะต้องมีการวิเคราะห์ทางการเงินและงบประมาณเพื่อนำไปสู่การคัดเลือกโครงการลงทุนที่เหมาะสมทางด้านไอทีนี่ปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานนิยมที่จะใช้วิธีการคำนวณต้นทุนในการดำเนินงานตลอดอายุโครงการหรือที่เรียกว่า TCO นะคะ Total Cost of Ownership นะคะตัวนี้ก็จะมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนรวมนะคะก็จะประกอบไปด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะอาคารสถานที่นะคะซื้อฮาร์ดแวร์ซื้อซอฟต์แวร์นะคะลงทุนในเรื่องของการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปฏิบัติงานอันนี้ก็เป็นอีกต้นทุนหนึ่งนะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างบุคลากรนะคะมาทำงานนะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าในเรื่องของค่าสาธารณูปโภคต่างๆค่ารักษาความมั่นคงปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในระยะยาวก็อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปรับปรุงระบบนะคะให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือสภาพของธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะค่าดูแลบำรุงระบบให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าค่าบำรุงรักษาระบบกรณีซึ่งระบบเกิดปัญหาขึ้นมานะคะต้นทุนรวมเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆตรงนี้นะคะก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะต้นทุนรวมตัวนี้ด้วยนะคะแนวทางในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยนะคะการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยนะคะก็คือการนำคุณค่าหรือประโยชน์เชิงปริมาณคือจับต้องได้วัดเป็นตัวเงินอาจจะเป็นผลกำไรที่ได้เพิ่มขึ้นระยะเวลาการทำงานที่ลดลงอันนี้เรียกเป็นผลประโยชน์ที่ได้ในเชิงปริมาณกับในเชิงคุณภาพนะคะเชิงคุณภาพก็อย่างเช่นพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ ในเรื่องของการได้สารสนเทศที่มีความถูกต้องเหมาะสมแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะคะเอาเราจะเอาคุณค่าที่ได้รับทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเนี่ยค่ะมาเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เราใช้ไปนะคะว่าเราใช้ไปเท่านี้แล้วเราได้ผลตอบแทนมาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเท่านี้เนี่ยคิดว่ามันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะมีสูตรต่างๆทางด้านทางการเงินเนี่ยค่ะนะคะมาเปรียบเทียบวิเคราะห์นะคะทีนี้เรามาดูคุณค่าที่ได้นะคะจากการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะคุณค่าที่ได้รับจากการที่เราประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็คือ1มันช่วยทดแทนแรงงานได้นะคะเราสามารถที่จะลดบุคลากรลงนะคะแล้วให้บุคลากรไปทำงานทางด้านอื่นได้เพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์จะทำงานแทนเรานะคะมากขึ้นเพิ่มความสามารถในเชิงวิเคราะห์ได้นะคะเมื่อเราได้สารสนเทศบางอย่างนะคะเราระบบคอมพิวเตอร์สามารถที่จะเอาข้อมูลและสารสนเทศตัวนี้ไปวิเคราะห์นะคะในรูปแบบของกราฟในรูปแบบของการเปรียบเทียบทำให้เราเห็นมุมมองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดรอบระยะเวลาการทำงานลงนะคะก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพก็คือความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดระยะเวลาในการทำงานลงแล้วก็เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบสถานะงานหรือติดตามงานได้เพราะว่าการที่เรามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะมีการติดตามนะคะสถานะงานได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆผ่านระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะเหล่านี้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้ด้วยนะคะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆเพิ่มความสามารถในการบูรณาการงานต่างๆเข้าด้วยกันลดระยะเวลาการรอคอยขั้นตอนต่างๆเพราะว่ามีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้เราสามารถที่จะเอาไปโพสต์ไว้บนเว็บไซต์หรือว่าไว้โพสต์ไว้อยู่ใน Google Doc หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาใช้งานได้ด้วยแล้วก็ลดการบริการผ่านตัวกลางต่างๆเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้โดยตรงค่ะค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นเนื้อหานะคะที่กล่าวถึงในเรื่องของหน่วยที่14นะคะ
1: ค่ะสำหรับหน่วยที่15นะคะกฎหมายและจริยธรรมทางสารสนเทศนะคะก็จะเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศนะคะตั้งแต่ในเรื่องของงานสารบัญนะคะการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางราชการนะคะรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะเนื่องจากการจัดการสารสนเทศเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวพันกับในเรื่องของข้อมูลนะคะซึ่งมีลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของกฎหมายนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเนื่องจากในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะในปัจจุบันเนี่ยจะมีการนำเอาระบบงานนะคะสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการสารสนเทศเนี่ยจึงเกี่ยวพันกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะตั้งแต่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้พวกคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะทีนี้ในส่วนหน่วยที่15นะคะก็จะประกอบไปด้วย2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 5.1 นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศนะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของงานสารบัญต่างๆนะคะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยการจัดการสารสนเทศนะคะก็คือการผลิตการรับส่งเอกสารนะคะหรือว่าหนังสือราชการต่างๆเนี่ยก็มีในเรื่องของตัวระเบียบนะคะเกี่ยวกับงานสารบัญเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารราชการนะคะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยก็มีการกำหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์นะคะในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมนะคะการประมวลผลข้อมูลการนำไปใช้การนำไปเปิดเผยนะคะแล้วก็ในส่วนของกฎหมายอีกตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะคะก็คือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งที่เราจะเน้นกันในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ตอนที่ 15.2 นะคะก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็จริยธรรมสารสนเทศนะคะอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นนะคะว่ากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเกี่ยวพันกับในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะอย่างใกล้ชิดเลยเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการนำเอาระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้นะคะรวมถึงในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมนะคะการประมวลผลนะคะการนำข้อมูลเนี่ยไปจัดเก็บใน ระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจึงถือว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดการสารสนเทศโดยตรงนะคะทีนี้ในส่วนของเนื้อหานะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาหน่วยที่15นะคะเมื่อศึกษาหน่วยนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องสามารถที่จะอธิบายสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะคะซึ่งจะรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็รวมถึงระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสารบัญได้นะคะหมายความว่านักศึกษาจะต้องสามารถที่จะอธิบายความหมายนะคะประเภทลักษณะนะคะของในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทั้งหมดได้นะคะรวมถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ2คือนักศึกษาสามารถอธิบายสาระสำคัญนะคะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้นะคะทั้งในส่วนของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดการสารสนเทศอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะว่ามีสาระสำคัญอย่างไรนะคะมีรูปแบบวิธีการการกระทำความผิดอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเกี่ยวพันกับในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของสามารถอธิบายในเรื่องของสาระสำคัญของจริยธรรมทางสารสนเทศได้ค่ะนะคะเรามาดูในส่วนของตอนแรกนะคะคือตอนที่ 15.1 นะคะกฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศนะคะกฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศเนี่ยจะเกี่ยวข้องนะคะกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็ถือว่าเป็นฉบับหลักเลยนะคะก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะพุทธศักราช2540นะคะเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่กำหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองในเรื่องของตัวข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆนะคะรวมถึงยังกำหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลนะคะโดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองนะคะหรือว่าควบคุมดูแลของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการประมวลผลข้อมูลนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการนำไปใช้นำไปเปิดเผยการทำลายข้อมูลต่างๆนะคะที่เราจัดเก็บเอาไว้ในระบบสารสนเทศนะคะรวมถึงงานสารบัญต่างนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของระเบียบนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526นะคะซึ่งจะกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับงานสารบัญซึ่งปัจจุบันเนี่ยงานสารบัญถือว่าเป็นหน่วยย่อยนะคะของในเรื่องของงานบริหารต่างๆนะคะในหน่วยงานภาครัฐนะคะทุกหน่วยงานก็จะต้องมีในเรื่องของระบบงานสารบัญนะคะก็คือในเรื่องของการผลิตนะคะการรับส่งนะคะการใช้เอกสารตลอดจนหนังสือราชการต่างๆนะคะและในปัจจุบันเนี่ยก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของระเบียบงานสารบัญนะคะให้สามารถนำเอาระบบงานสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของกฎหมายฉบับแรกนะคะก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540นะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีหลักการพื้นฐานที่สำคัญนะคะก็คือรับรองในเรื่องของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนหรือ right to know นะคะกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐนะคะว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องมีการเปิดเผยนะคะในส่วนของตัวข้อมูลข่าวสารของทางราชการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลนะคะของหน่วยงานหรือว่าข่าวสารสาธารณะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้นะคะโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะที่อยู่ในความครอบครองหรือว่าควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะว่าบางทีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบครองในส่วนของข้อมูลของประชาชนโดยตรงนะคะแต่ว่าทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมดูแลในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะอย่างเช่นในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนนะคะข้อมูลทะเบียนราษฎร์หรือว่าพวกข้อมูลเครดิตต่างๆนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็อยู่ในความครอบครองอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลนะคะเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนด้วยนะคะ ในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็มีการรับรองสิทธิที่จะได้รู้นะคะเอาไว้ชัดเจนเพราะว่าจะทำให้ประชาชนทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้นะคะโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะคะตราบใดที่ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นนะคะที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องเผยแพร่ให้ประชาชนรู้นะคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็รวมถึงข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับนะคะซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็กำหนดเอาไว้ว่านะคะ เปิดเผยเป็นหลักนะคะแล้วก็มีข้อยกเว้นนะคะว่าข้อมูลอะไรก็ตามที่เปิดเผยไปแล้วอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะต่อส่วนรวม

ไปปกปิดเป็นการยกเว้นนะคะก็คือกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้นะคะว่าข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีการเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับรู้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะคะแต่ถ้าเกิดข้อมูลข่าวสารอะไรก็ตามที่เปิดเผยแล้วอาจจะกระทบถึงสิทธิของประชาชนคนอื่นๆหรือว่าอาจจะกระทบถึงความมั่นคงของรัฐอันนี้ก็จะต้องปกปิดเอาไว้เป็นความลับนะคะทีนี้ในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540นะคะก็ได้มีการแบ่งประเภทของข้อมูลข่าวสารนะคะเอาไว้3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็ได้แก่ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็มีการให้มาไว้นะคะว่าข้อมูลข่าวสารหมายถึงสิ่งที่สื่อให้รู้ความหมายเรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าการสื่อสารนั้นจะทำโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะจัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสารแฟ้มรายงานหนังสือแผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายฟิล์มการบันทึกภาพหรือเสียงนะคะหรือการบันทึกโดยระบบคอมพิวเตอร์หรือวิธีการอื่นใดเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจึงแตกต่างจากในเรื่องของคำว่าสารสนเทศนะคะเพราะว่าคำว่าสารสนเทศเนี่ยจะหมายถึงสิ่งที่สื่อให้รู้ในเรื่องของความหมายหรือเรื่องราวนะคะซึ่งจะต้องอาศัยในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลแต่คำว่าข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะหมายถึงสิ่งที่สามารถสื่อให้รู้ความหมายของข้อมูลนะคะไม่ว่าจะสื่อโดยตัวของมันเองหรือว่าจะผ่านโดยวิธีการใดๆนะคะอาจจะเกิดขึ้นโดยการประมวลผลนะคะโดยmanual หรือว่าการประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนคำว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะก็จะหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือว่าควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐนะคะคำว่าครอบครองนะคะอยู่ในหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ได้แก่พวกรายงานการประชุมนะคะรายงานประจำปีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้จัดทำขึ้นนะคะส่วนคำว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ได้แก่ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเป็นของประชาชนนะคะแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมดูแลนะคะก็ได้แก่พวกข้อมูลบัตรประชาชนนะคะข้อมูลในเรื่องของทะเบียนราษฎรนะซึ่งจะมีสำนักงานเขตจัดเก็บนะคะหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตนะคะการขอสินเชื่อก็อยู่ในความควบคุมดูแลของเครดิตบูโรนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลที่อยู่ในความหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกชนต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกประวัติการศึกษาประวัติของพนักงานที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐอันนี้แล้วล้วนแล้วแต่เป็นอยู่ในความหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการค่ะส่วนข้อมูลประเภทที่2นะคะตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะคะหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลนะคะแล้วก็หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่ถึงแก่กรรมนะคะอันนี้ก็จะให้ความหมายครอบคลุมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปก็จะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่นะคะที่ทำงานนะคะรวมถึงประวัติการศึกษาประวัติสุขภาพนะคะประวัติอาชญากรรมนะคะแล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถึงแก่กรรมด้วยอันนี้ก็รวมถึงความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดเก็บประมวลผลในการนำไปใช้นำไปเปิดเผยเนี่ยก็จะต้องไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรัชกาลพุทธศักราช2540ด้วยนะคะซึ่งที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรก็ตามแต่นะคะที่ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลค่ะส่วนข้อมูลประเภทที่3นะคะก็ได้แก่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยนะคะตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยเนี่ยก็ได้แก่ข้อมูลที่เปิดเผยไปแล้วอาจจะสร้างความเสียหายต่อสถาบันนะคะหรือว่าเป็นข้อมูลที่หากได้มีการเปิดเผยแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศนะคะหรือทำให้การบังคับการตามกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟ้องคดีนะคะการดำเนินการในชั้นกระบวนการยุติธรรมนะคะหรือว่าการป้องกันและปราบปรามหรือว่าการตรวจสอบนะคะของหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่สามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นะคะหรือนะคะอาจจะกระทบถึงความปลอดภัยของบุคคลนะคะข้อมูลข่าวสารนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำไปเปิดเผยได้นะคะ

แก่ข้อมูลอะไรบ้างเช่นพวกประวัติของอาชญากรนะคะในปัจจุบันก็จะอยู่ในความครอบครองของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะอันนี้ก็จะเปิดเผยเป็นการทั่วไปไม่ได้เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะคะในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรัชกาลพุทธศักราช2540นะคะก็มีการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเอาไว้ด้วยนะคะว่าหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้ก็ได้แก่พวกกฎระเบียบนะคะประกาศนะคะพระราชบัญญัติต่างๆนะคะก็ต้องมีการเปิดเผยนะคะโดยการที่นำไปตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะรวมถึงต้องจัดทำให้มีข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูนะคะอันนี้ในปัจจุบันอาจจะมีการที่จะจัดทำให้ประชาชนได้สามารถตรวจดูได้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของนอกเหนือจากข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจาหรือว่าจัดให้ประชาชนทั่วไปได้ตรวจดูนะคะหน้าที่อีกอันนึงของหน่วยงานรัฐที่สำคัญนะคะก็คือรวมถึงหน้าที่ในการแนะนำนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการยื่นนะคะขอข้อมูลข่าวสารนะคะรวมถึงในเรื่องของการขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการออกคำสั่งเพื่อไม่ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้หากข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยไปแล้วเนี่ยอาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการรับรองสิทธิของประชาชนเอาไว้หลายประการด้วยกันนะคะสิทธิที่สำคัญก็คือ 1. ประชาชนมีสิทธิขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมนะคะการประมวลผลข้อมูลการนำไปใช้หรือว่าการทำลายข้อมูลนะคะประการที่2คือสิทธิในการขอตรวจดูข้อมูลขอข้อมูลหรือว่าขอสำเนาเอกสารที่มีคำรับรองนะคะในบางกรณีเราอาจจะอยากจะตรวจสอบข้อมูลของเรานะคะว่าข้อมูลนั้นเขาจัดเก็บเอาไว้ถูกต้องหรือเปล่านะคะหรือว่ากรณีที่เป็นพวกข้อมูลสุขภาพนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะคะเราก็สามารถที่จะไปขอตรวจดูข้อมูลหรือว่าขอข้อมูลหรือว่าขอสำเนาเอกสารได้นะคะประการที่3ก็คือข้อมูลสิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนะคะนอกจากข้อมูลข่าวสารที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือว่าจัดให้ประชาชนเข้าถึงหรือจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้านะคะถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะและประชาชนเนี่ยควรจะรู้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิขอข้อมูลได้ค่ะประการที่4คือสิทธิในการได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลเกี่ยวกับงานหรือว่าหน่วยงานรัฐจะต้องให้แก่บุคคลนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานภายในประการที่5ก็คือสิทธิในการดำเนินการแทนบุคคลที่หย่อนความสามารถนะคะในบางกรณีผู้เยาว์หรือว่าคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยทำนิติกรรมเองก็อาจจะเป็นโมฆะนะคะก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่มีอำนาจก่อนนะคะหรือว่าคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใดๆก็เป็นโมฆะนะคะจะต้องทำผ่านผู้อนุบาลนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการขอข้อมูลข่าวสารขอตรวจสอบขอดูข้อมูลข่าวสารหรือว่าขอสำเนาเนี่ยก็จะต้องทำโดยบุคคลผู้ที่มีอำนาจด้วยนะคะตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือสิทธิในการร้องเรียนนะคะรวมถึงสิทธิในการอุทธรณ์ด้วยในกรณีที่หน่วยงานรัฐอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินะคะไปขอข้อมูลเขาเขาอาจจะไม่ให้นะคะในส่วนของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับที่2ก็คือในเรื่องของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าสารบัญพุทธศักราช2526นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการผลิตนะคะการจัดทำเอกสารนะคะการรับส่งเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารภายในภายนอกนะคะถ้าเป็นเอกสารภายนอกก็จะเป็นเอกสารระหว่างหน่วยงานซึ่งจะต้องมีตราคุดนะคะรวมถึงการเก็บรักษาเอกสารนะคะการยืมเอกสารตลอดจนการทำลายเอกสารซึ่งการดำเนินการแต่ละขั้นตอนนะคะก็จะต้องมีหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็วิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นแบบแผนเดียวกันนะคะจะทำให้หน่วยงานราชการเนี่ยสามารถที่จะจัดการในเรื่องของระบบสารสนเทศรวมถึงงานสารบัญให้เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็มีมาตรฐานเป็นอย่างเดียวกันนะคะคำว่างานสารบัญตามระเบียบฉบับนี้นะคะเขาก็กำหนดเอาไว้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการผลิตการจัดทำการรับส่งการเก็บรักษาการยืมรวมถึงการทำลายเอกสารนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในส่วนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยงานสารบัญฉบับที่2พุทธศักราช2548นะคะ

ก็จะกำหนดในเรื่องของระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะคะว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานรัฐนอกจากสามารถที่จะจัดเก็บรวบรวมหรือประมวลผลในเรื่องของตัวข้อมูลเอาไว้ในระบบสารบัญทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการจัดเก็บพวกสารสนเทศนะคะตั้งแต่การรับส่งข้อมูลข่าวสารรวมถึงหนังสือผ่านทางการสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะเพราะฉะนั้นระบบงานสารบัญจึงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสารสนเทศโดยตรงนะคะเนื่องจากงานสารบัญเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษานะคะข้อมูลรวมถึงในเรื่องของการรับส่งข้อมูลนะคะหนังสือต่างๆของราชการนะคะอย่างเช่นในส่วนของพวกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของคำสั่งภายในนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการอนุมัติพวกค่าตอบแทนนะคะหรือว่าค่าเดินทางของราชการต่างๆอันนี้ก็จะอยู่ในความหมายของหนังสือราชการนะคะทีนี้ในส่วนของหนังสือราชการเนี่ยตามระเบียบฉบับนี้ก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือเป็นหนังสือที่ส่วนราชการนะคะมีไปยังหน่วยงานอื่นใดนะคะซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการนะคะหรือมีไปถึงบุคคลภายนอกนะคะประเภทที่2ก็คือหนังสือที่หน่วยงานนะคะอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการเนี่ยนะคะหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการนะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือเป็นเอกสารที่ทางราชการนะได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานราชการประเภทที่4คือเอกสารที่ทางราชการเนี่ยได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับนะคะแล้วก็ประการที่5ก็คือข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะทีนี้ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะคะอีกฉบับหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือในเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะนอกจากที่เรากล่าวถึงก็คือในส่วนของข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วก็งานสารบัญแล้วเนี่ยในเรื่องของการดำเนินงานของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยล้วนมีความเกี่ยวพันกับในเรื่องของการจัดการสารสนเทศอย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมนะคะการนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ไปเปิดเผยนะคะเป็นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้นะคะเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เราจะเน้นกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นในส่วนของกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับในเรื่องของการจัดการข้อมูลต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูนิยามของคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาก่อนนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะทรัพย์สินทางปัญญาก็คือเป็นงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะรวมถึงพวกงานวรรณกรรมงานศิลปกรรมงานนาฏกรรมงานดนตรีกรรมงานภาพยนตร์แล้วก็รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะในปัจจุบันก็ได้รับความคุ้มครองนะที่เป็นถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะของตัวเจ้าของนะคะในเรื่องของผู้ที่คิดค้นในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆด้วยนะคะอย่างเรื่องของการประดิษฐ์นะคะในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะรวมถึงในเรื่องของพวกสัญลักษณ์นะคะในทางการค้าการบริการก็จะมีในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านะคะที่ให้ความคุ้มครองเอาไว้ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะทีนี้กฎหมายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานสารสนเทศนะคะก็คือในเรื่องของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์2537นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธินะคะของผู้ที่สร้างสรรค์แต่เพียงผู้เดียวนะคะในการที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้นนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับสารสนเทศก็จะเป็นในเรื่องของพวกข้อมูลนะคะงานวรรณกรรมงานประพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหนังสือบทความอะไรต่างๆนะคะในส่วนของลิขสิทธิ์นะคะตามกฎหมายเนี่ยจะหมายถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนะคะที่จะกระทำการใดๆตามที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งเป็นการให้สิทธิ์แก่ผู้ผลิตนะแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถที่จะทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขหรือจำหน่ายจ่ายแจกผลงานที่ตนเองสร้างขึ้นนะคะปัญหาในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้หลายลักษณะนะคะเช่นอาจจะนำเอาผลงานของคนอื่นนะคะเอามาใช้เพื่อประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะหรือว่าในเรื่องของการไปดาวน์โหลดนะคะไฟล์ที่จัดเก็บนะไม่ว่าจะเป็นเพลงภาพยนตร์หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้นะคะจะเป็นในเรื่องของตัวรูปภาพนะคะที่อยู่ในลักษณะที่เป็นไฟล์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะทีนี้ในส่วนของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในปัจจุบันที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่ในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นเรื่องของการคัดลอกหรือว่าผลิตซอฟต์แวร์หรือว่า

0: ลักลอบเอาซอฟต์แวร์นะคะที่เราอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เนี่ยเอาไปใช้นะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหานะคะในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะซึ่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่อยู่ในตัวฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองนะคะในฐานะที่เป็นลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนี่ยหรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ก็จะให้ความหมายเกี่ยวกับในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้นะคะว่าในเรื่องของการทำซ้ำก็ได้แก่การคัดลอกนะคะการคัดลอกโดยวิธีการใดๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของตัวไฟล์ข้อมูลนะคะหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของการทำสำเนานะคะสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพนะคะเอาไปใช้อันนี้เรียกว่าเป็นการทำซ้ำนะคะไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะคะประการที่2ก็คือการดัดแปลงนะคะก็คือการทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่นะคะปรับปรุงแก้ไขจำลองต้นฉบับนะคะในส่วนอันเป็นสาระสำคัญนะคะประการที่3ก็คือการเอาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะคะก็คือเอาไปทำให้ปรากฏนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแต่ทีนี้ในส่วนของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยตามพรบลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะมีในส่วนของข้อยกเว้นเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่านะคะนำข้อมูลนะคะอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยไปใช้ในการวิจัยนะคะการศึกษาอันไม่ใช่เพื่อการหากำไรนะคะหรือว่าใช้ประโยชน์ส่วนตนนะคะไม่ได้ประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะรวมถึงในเรื่องของการติชมวิจารณ์นะคะแนะนำผลงานโดยมีการให้เครดิตนะคะรับรู้ว่าเจ้าของข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์เป็นใครนะคะหรือว่านำเสนอรายงานข่าวทางสื่อมวลชนนะคะโดยมีการให้เครดิตถึงเจ้าของเครดิตเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นนะคะที่ไม่ต้องรับผิดนะฐานละเมิดลิขสิทธิ์นะคะรวมถึงในเรื่องของการทำซ้ำดัดแปลงนะคะถ้าเกิดทำโดยมีอำนาจตามกฎหมายนะคะก็คือโดยคำสั่งศาลหรือว่าเจ้าพนักงานนะคะหรือว่านำพวกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสอนโดยไม่ใช่แสวงหากำไรนะคะหรือว่าในส่วนของการทำซ้ำหรือดัดแปลงเนี่ยเอาไปแจกจ่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือสถาบันการศึกษานะคะโดยไม่ใช่การแสวงหากำไรนะคะหรือว่านำมาเป็นส่วนหนึ่งของการถามหรือการตอบข้อสอบนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของกฎหมายสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสารสนเทศนะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีการนำเอาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของงานสารบัญด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมนะคะการประมวลผลนะคะพวกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันเนี่ยงานสารสนเทศก็จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการดำเนินงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงกฎหมายฉบับอื่นนะคะเรามาดูฉบับแรกนะคะก็คือในเรื่องของพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544นะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานสารบัญโดยตรงเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมีการรับรองในเรื่องของสถานะนะคะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะเนื่องจากสมัยก่อนข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีการจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะกฎหมายฉบับนี้ก็จะรับรองสถานะนะคะว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระบบงานสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ให้มีผลทางกฎหมายเหมือนกับข้อมูลที่อยู่บนหนังสือนะคะรวมถึงรองรับวิธีการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพวกหนังสือเอกสารนะที่อยู่บนระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมถึงรับรองในเรื่องของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะคะรวมถึงรับรองในเรื่องของพยานหลักฐานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าไม่ให้ปฏิเสธนะคะการรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวนะคะทีนี้ตัวพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีการให้นิยามนะคะคำว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นะคะว่าหมายถึงกิจกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทางแพ่งและทางพาณิชย์รวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะในเรื่องของระบบสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยตรงนะคะในส่วนของหน่วยงานรัฐนะคะระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526 นะคะแล้วก็ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะในภายหลังเนี่ยก็มีการกำหนดเกี่ยวกับในเรื่องของการติดต่อราชการนะคะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้สามารถที่จะนำเอาระบบงานสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ได้นะคะรวมถึงสามารถลงลายมือชื่อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะแล้วก็มีผลเหมือนกับงานสารบัญโดยทั่วไปนะคะลายมือชื่อที่สามารถลงได้จะได้แก่ลายมือแบบไหนบ้างนะคะก็ได้แก่พวกอักษรอักขระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่อนะคะอาจจะเป็นตัวเลขเสียงสัญลักษณ์อื่นใดนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงลายมือชื่อเนี่ยก็จะต้องสามารถที่จะระบุตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้นะคะเพราะฉะนั้นลายมือชื่อมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรอะไรก็ตามนะคะแต่ต้องสามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้นะคะเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจึงได้รับรองผลของการลงลายมือชื่อนะคะทางอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการจัดการสารสนเทศนะคะมีการรับส่งพวกเอกสารหรือหนังสือราชการเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะในการที่จะรับรองความถูกต้องของตัวเอกสารได้นะคะในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างในส่วนของมาตรา4ของพระราชบัญญัติเนี่ยก็จะกำหนดในเรื่องของระบบงานสารบัญเอาไว้นะคะว่าที่จะเอามาใช้ได้นะคะพระราชบัญญัตินี้ก็รับรองในเรื่องของระบบงานสารบัญทางอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นะคะตั้งแต่การสร้างการส่งการรับการเก็บรักษานะคะรวมถึงการประมวลผลข้อมูลนะคะในส่วนของมาตรา5ของพระราชบัญญัติก็จะรับรองในเรื่องของสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ออกนะคะหรือว่าตัว print out นะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเอกสารหนังสือราชการเนี่ย print out ออกมาถ้ามีข้อความถูกต้องนะมีการลงลายมือชื่อก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรา26เนี่ยก็กำหนดเกี่ยวกับในเรื่องของการลงลายมือชื่อไว้นะคะว่าถ้าสมมติว่าระบุตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะในส่วนของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศอีกฉบับหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะ2550นะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเป็นกฎหมายที่กำหนดฐานความผิดแล้วก็บทลงโทษนะคะเกี่ยวกับการนำเอาการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลนะคะแล้วก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงการนำเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายนะคะไปเผยแพร่หรือว่าไปส่งต่อนะคะก็จะมีการกำหนดในเรื่องของความผิดเอาไว้ซึ่งถ้าเราดูในส่วนของความหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะจะรวมถึงในส่วนของข้อมูลข้อความคำสั่งนะคะพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่คอมพิวเตอร์สามารถที่จะประมวลผลได้นะคะอันนี้ก็จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะคะส่วนระบบคอมพิวเตอร์ก็จะหมายถึงอุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกันนะเพราะฉะนั้นในการจัดการสารสนเทศเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะคะในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะพรบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็ได้มีการกำหนดความผิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเอาไว้นะคะว่าในการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยนะคะก็คือจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆดังกล่าวเอาไว้ด้วยนะคะประการแรกก็คือในเรื่องของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนะคะประการที่สองก็คือการนำมาตรการนะคะในเรื่องของการป้องกันเข้าถึงระบบนะคะหรือพวกพาสเวิร์ดของผู้อื่นไปเปิดเผยนะคะประการที่3ก็คือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนะคะประการที่4คือการดักลับข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะประการที่5ก็คือการทำลายหรือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะประการที่6ก็คือการระงับการชะลอการขัดขวางรบกวนระบบของผู้อื่นนะคะประการที่7ก็คือการส่งสแปมเมลไปยังผู้อื่นนะคะประการที่8ก็คือการนำเข้าเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายเช่นข้อมูลที่ช่อโกงหรือว่าหลอกลวงนะคะหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันนะคะหรือว่าข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลามกอนาจารนะคะอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะคะรวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการตัดต่อนะคะทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายด้วยนะคะนี้สุดท้ายนะคะในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องสารสนเทศนะคะก็คือในเรื่องของจริยธรรมสารสนเทศนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายอย่างเดียวคงไม่เพียงพอนะคะในเรื่องของการให้ความคุ้มครองนะคะในเรื่องของการนำเอาสารสนเทศหรือว่าข้อมูลไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกลไกประการหนึ่งที่จะทำให้ในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะเป็นไปอย่างปลอดภัยนะคะเป็นทำให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือในส่วนของการมีจริยธรรมนะคะจริยธรรมก็คือเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติ นะคะในเรื่องของการจัดการข้อมูลสารสนเทศนะคะเพื่อให้การจัดการข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะค่ะสำหรับในส่วนของหน่วยที่15นะคะก็จะมีที่สำคัญนะคะก็คือในส่วนของกฎหมายที่ได้กล่าวมานะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: แบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่ค่ะครั้งนี้จะเป็นหน่วยที่13 14และ15ค่ะ
2: ข้อที่1คำถามถามว่าธุรกิจหมายถึงอะไร
1: เพราะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดต้องเป็นข้อคอควายนะคะกิจกรรมด้านการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคถึงจะครบถ้วนสมบูรณ์เป็นความหมายของคำว่าธุรกิจค่ะค่ะสำหรับข้อนี้ก็เราจะเห็นว่าในส่วนของคำถามนะคะเขาถามว่าการจัดการธุรกิจและสารสนเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนั่นหมายถึงว่าข้อที่เกี่ยวข้องกับคำว่าการจัดการธุรกิจและคำว่าสารสนเทศก็จะเป็นข้อคอควายนะคะการจัดการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการประสานการทำงานระหว่างกระบวนการธุรกิจต่างๆขององค์การโดยมีสารสนเทศเป็นตัวกลางในการประสานงานเพราะฉะนั้นตัวเลือกข้ออื่นเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องดูเลยก็ได้นะคะ
2: ต่อไปจะเป็นแบบประเมินหน่วยที่14นะคะ
1: ส่วนข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะในข้อนี้ก็จะเป็นข้องงูนะคะคำว่าสารสนเทศมีความถูกต้องนี่คือจำเป็นเป็นปัจจุบันก็คือมีความทันสมัยนะคะแล้วก็ต้องพร้อมต่อการใช้งานด้วยแล้วไม่ถูกทุกข้อค่ะสำหรับข้อต่อไปจะเป็นหน่วยที่15นะคะข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป
2: แต่ว่าข้อจอจานในส่วนประวัติอาชญากรรมเป็นเรื่องของส่วนบุคคลซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรียกได้ว่าไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไปนะคะ
1: ค่ะในข้อต่อไปค่ะการทำธุรกรรมประเภทใดที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544กอไก่การยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์ขอไข่การสั่งซื้อสินค้าทางโทรสารคอควายการเปิดเว็บไซต์ขายสินค้างองูการให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จอจานการทำพินัยกรรม
2: ค่ะสำหรับตัวเลือกตัวนี้นะคะคงต้องทำความเข้าใจว่าถ้าพูดถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือว่าการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะนั้นถ้าดูจากตัวเลือกจะเห็นได้ชัดว่าตัวเลือกกอไก่ขอไข่คอควายงองูจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งออนไลน์ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกอไก่การยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์ขอไข่การสั่งซื้อสินค้าทางโทรสารหรือว่าในเรื่องของคอควายการเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าแล้วก็การที่เราใช้อีเมลการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่สำหรับข้อจอจานในเรื่องของการทำพินัยกรรมอันนี้ก็คงจะไม่ใช่เรียกว่าเป็นเรียกว่าการทำธุรกรรมอันนี้ประเภทที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินะคะของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544ค่ะ
1: ค่ะข้อ15นะคะข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537กอไก่การทำซ้ำไฟล์เพลงเพื่อจำหน่ายขอไข่การนำรูปภาพของผู้อื่นมาใช้งานโดยได้รับอนุญาตคอควายการนำเสนอข่าวประจำวันงองูการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยได้รับอนุญาตจอจานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาวิจัย
2: ค่ะถ้าเราดูจากตัวเลือกนะคะเราต้องดูนิดนึงว่าโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดลิขสิทธิ์ก็หมายของว่าไม่ได้รับการอนุญาตเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่ตัวเลือกตัวเลือกใดที่เป็นตัวเลือกของการที่ไม่ได้รับอนุญาตเราลองดูนะคะว่าถ้าขอไข่การนำรูปภาพของข้อของผู้อื่นมาใช้อันนี้ได้รับการอนุญาตข้อคอควายการนำเสนอข่าวประจำวันอันนี้การนำเสนอข่าวประจำวันเป็นเรื่องที่เรียกว่าประชาชนหรือว่าคนทั่วไปสามารถจะรับรู้ได้นะคะแล้วก็ในงองูการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยได้รับอนุญาตอันนี้ก็ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อจอจานเป็นในเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาวิจัยอันนี้ไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวเลือกที่1การทำซ้ำไฟล์เพลงเพื่อจำหน่ายข้อนี้ก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537ค่ะ
1: ค่ะ ข้อ16ค่ะข้อใดได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพุทธศักราช2522กอไก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขอไข่เครื่องหมายการค้าคอควายสิ่งประดิษฐ์งองูงานวรรณกรรมจอจานงานดนตรีกรรม
2: ค่ะสำหรับข้อนี้อาจจะเรียกว่าอาจจะต้องนักศึกษาอาจจะเรียกว่าท่องนิดนึงด้วยเหมือนกันคือต้องไปดูรายละเอียดนะคะว่าเอ๊ะพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

0: 2522นี้ให้ความคุ้มครองในตัวสินค้าใดซึ่งหรือว่าในข้อใดซึ่งถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยความคุ้มครองจะอยู่ในข้อคอควายคือสิ่งประดิษฐ์ส่วนข้ออื่นๆนี้จะไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522นะคะค่ะ
1: ค่ะข้อต่อไปค่ะข้อใดเป็นลักษณะของจริยธรรมสารสนเทศกไก่เป็นหลักประพฤติปฏิบัติขอไข่ออกโดยรัฐคอควายมีบทลงโทษที่ชัดเจนและแน่นอนงองูเป็นลายลักษณ์อักษรจอจานมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิด
0: ค่ะโจทย์นะคะถามว่าลักษณะของจริยธรรมจริยธรรมสารสนเทศคืออย่างที่ทุกคนเข้าใจจริยธรรมเป็นเรื่องของการกระทำของคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ดูที่ตัวเลือกตัวใดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสารสนเทศซึ่งถ้าเราดูตัวเลือกขอไข่คอควายงองูหรือว่าจอจานอย่างเช่นขอไข่ออกโดยรัฐก็ไม่ใช่เกี่ยวกับคนโดยตรงในเรื่องการกระทำของคนนะคะหรือว่าคอควายบทลงโทษที่ชัดเจนและแน่นอนอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการกระทำของคนหรือว่างองูเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็ไม่ใช่เกี่ยวกับการกระทำของคนข้อจอจานมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดอันนี้อาจจะเป็นกฎกติกานะคะที่ออกมาแต่คำตอบที่ถูกต้องจะเป็นข้อกไก่นะคะเพราะเราพูดถึงว่าหลักลักษณะของจริยธรรมสารสนเทศจะเป็นหลักประพฤติปฏิบัตินะคะ
1: ค่ะต่อไปข้อ18ข้อสุดท้ายนะคะข้อใดไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลค่ะกไก่สิทธิในชีวิตร่างกายขอไข่สิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขอควายสิทธิในการติดต่อสื่อสารงองูสิทธิในการเลือกตั้งจอจานสิทธิในดินแดนหรืออาณาเขตของตัวเอง
0: ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโจทย์บอกว่าสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องของคนเรียกว่าคนคนเดียวพูดง่ายๆนะคะเพราะนั้นถ้าเราดูตัวเลือกเราจะเห็นว่าตัวเลือกที่1สิทธิในชีวิตร่างกายก็คนคนเดียวข้อขอไข่สิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลก็เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคนคนเดียวแล้วก็ข้อคอควายในเรื่องของการสิทธิในการติดต่อสื่อสารก็เป็นเรื่องของคนที่ติดต่อนะคะแล้วก็สิทธิในเรื่องข้อจอจานสิทธิในดินแดนหรืออาณาเขตของตัวเองนะคะอาจจะเป็นบ้านเป็นอะไรของตัวเองแต่ว่าข้ององูตัวนี้จะไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลเพราะว่าสิทธิในการเลือกตั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องทางกฎหมายที่กำหนดให้บุคคลได้ทำหน้าที่ในฐานะประชาชนนะคะ
1: ค่ะนักศึกษาสามารถที่จะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะคะจากแบบประเมินก่อนแล้วก็หลังเรียนแล้วก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาในเอกสารการสอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย

0: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
1: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน

0: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ป๊อปถ้าคอยเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เพราะงั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมน
2: ไอรอนแมนเก่งที่สุด
3: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
3: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
4: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอดยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
4: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอดมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอดจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอดพอดไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอดเดี๋ยวนี้กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดไอ้โจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างเหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: น่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วเหรอ
1: พอเราพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
2: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพอเรียนกศน.นะพอจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพอแล้วนี่พอจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดมั้ยลูก
1: พอไม่อยากได้อะไรเลยครับแม
4: ่แม่
3: อะไร
4: พอมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอสนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอสนะ
1: ครับแม
6: ่มาค่ะเดินหน้ามาอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่นึงนะครับผม
6: ขอบใจมากนะคะ
1: ครับ
3: พอส
4: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอสไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอสทำเนี่ยวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอสต้องระวังตัวนะ
1: พอสเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอสก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: พอสยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอสจะบอกว่าพอสไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอสเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอสจะดูแลตัวเองให้ดีพอสจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
7: พอสรักแม่นะครับ
3: เนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะ
5: Pause นี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม่เหรอ
1: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
5: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
8: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครก็แจ้งอะไรที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอวอ7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1วอ4สนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
5: พอสมีเคสด่วนเหรอ
8: ที่ตั้งรอวอสนสั่งการต่อไปเร็ว
5: พอส
9: ทำด้วยเฮ้ยเลือกอากาศด้วย วาล์วไม่อยู่ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอ่ะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม่
8: แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับรองสมุดจากผมมาให้ทีมปฏิบัติการทุกทีมที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการของคุณลิงดำเนินการคุณลิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
3: ้งานที่พอทำวันหนึ่งพออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันหนึ่งถ้าพอเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
9: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
10: ่โตขึ้นพออยากทำงานอาสาเหมือนแม่พออยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
11: แม่ดีใจนะลูกที่พ่อมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
9: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

แม่ครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: แม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอาจเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอร์ตอยากให้เป็นเพชรทำต่อเถอะลูก

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขามาขอบคุณความเสียสละของน้องอะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ

0: ามให้ได้อย่างที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไว้ที่ไทยกดไว้เอ้าแขนจับตรงนี
1: ้หน่วยกล้าใช้ได้แล้วเนี่ยไอ้แต้มเนี่ย
0: เพื่ออะไรเพื่อเก่งไว้เพื่อ
1: มีแววมีแวว
0: ทำอะไรเราไม่ได
2: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
0: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอ้าเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้ยโอ้
1: ได้อยู่โอเคอยู
0: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เอ็งสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเอ็งก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
4: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
3: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
5: ตัวเล็กแค่นี้ทำไปเก่งเหรอทำไมอยากมีเรื่องเหรอ
4: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
3: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
4: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดเยอะเลยนะพี่
0: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
4: ราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
0: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
3: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
2: ระดับสแตมอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
3: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมล่ะลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปประทะทำไมล่ะโอ้ยท่านที่สอนดิที่สอนไว้จังหน่อยที่สอนที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มานินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
2: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
0: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้ชงนี่ชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปดีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้ฮะสมมติว่านี่เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: แตมป์ทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

ตะด้วยไอ้เด้อเตะนี่ไอ้เลยนี่ละโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเดียไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่อง

0: เลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆเร็วนี่เลยนะเออนั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมาก

0: อ้าวพี่มันกอดลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
1: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
0: ่อทำไมล่ะ
1: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: ูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทรักตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาเยอะแล้วผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนนึงผมถึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาเออ
4: เอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้ย
5: ผมรู้จักอีกคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนจะเป็นสายรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
6: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม่
1: การมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมป์แต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมป์จะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู้
1: หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไป

0: ดีเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะพุ่งไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โห

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าข่าวศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลุกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมป์แฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่ให้โอกาส

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก็เราก็จะในภาวะเลือดออกนี้เราก็จะมีพูดอยู่แบ่งเป็น2หัวข้อนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรเองแล้วก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการทำแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งเองเนี่ยนะอาจจะมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุอย่างสาเหตุเดิมของด้านแม่ก็คือในเรื่องของด้านอายุมารดาอายุน้อยหรืออายุมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหรือก็อาจจะมีในเรื่องของสารเสพติดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของในเรื่องของมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์อย่างเช่นเรื่องของการเป็นเบาหวานในเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความผิดปกติของโครโมโซมของแม่เองอันที่สองก็ด้านของเด็กเองก็เด็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเป็นมีความผิดปกติจากโครโมโซมด้วยแล้วปัญหาจากด้านบิดาก็คือบิดาอาจจะอายุมากแล้วมีความผิดปกติของโครโมโซมจากสเปิร์มก็ทำให้มารดาเกิดภาวะแท้งบุตรเองได้นี่ประเภทที่ของการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นเองนะมีอยู่ในที่6หัวข้อนะคะในเรื่องของแท้งคุกคามแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบและแท้งครบแท้งค้างแล้วก็แท้งเป็นอาเจียนเนี่ยเราก็จะมาพูดทีละหัวข้อดังนี้นะคะก็คือแท้งคุกคามแท้งคุกคามก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าคุกคามก็แสดงว่าก็อาจจะทำให้เกิดมีความเสี่ยงในเรื่องของการแท้งแต่อันนี้ก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้ถ้ามีการดูแลอย่างประคับประคองไปได้อย่างถูกต้องนี่ลักษณะอาการก็จะมีอาการอาจจะมีเลือดออกสีแดงสดอาจจะมีคล้ำเล็กน้อยออกมาปริมาณเล็กน้อยอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยก็มีเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีการปวดถ้าเวลาเราคลำมดลูกเนี่ยเราก็อาจจะได้ขนาดของมดลูกเนี่ยโตเท่ากับอายุครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในก็พบว่าปากมดลูกนี่ปิดอันนี้เป็นลักษณะของแท้งคุกคามนี่การวินิจฉัยก็ได้จากการที่ว่าเราจะต้องมีการซักประวัติซักประวัติจากอาการแสดงจากการตรวจภายในดูว่าปากมดลูกนี่ปิดอยู่หรือเปล่าแล้วคำเวลาเราคำหน้าท้องเราก็จะบอกว่าขนาดของมดลูกกับอายุครรภ์นี่ก็จะมีความแบบสัมพันธ์กันแล้วเรามีการตรวจคัดกรองโดยการตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ pregnancy test นะยังได้ผลบวกแล้วก็ถ้ามีการตรวจขึ้นเสียงความถี่สูงเราก็ยังพบเห็นทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วก็เห็นในหัวใจของทารกที่อยู่ในครรภ์นี่เต้นนี่อันนี้การรักษาเราก็จะรักษาแบบประคับประคองนะคะก็แนะนำให้คนไข้นี่นอนพักในขณะที่มีเลือดออกเราอาจจะให้นอนพักอย่าง absolute bed rest ไปเลยจนกระทั่งว่าเลือดออกลดน้อยลงหรือไม่มีเลยเราอาจจะให้ bed rest เดินเข้าห้องน้ำเท่าที่จำเป็นแต่ถ้ามีอาการปวดท้องอาจจะให้ยาระงับปวดแล้วก็คืนงดกิจกรรมอะไรที่จะกระทบกระเทือนหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต่อมาถ้าสมมติเราประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีอาการตรงข้ามก็จะมีเลือดออกทางช่องคลอดเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการปวดท้องมากขึ้นอาจจะมีน้ำเดินออกมาเวลาเราตรวจภายในก็เราจะพบว่าปากมดลูกเปิดหน้าท้องเวลาเราคำหน้าท้องอายุครรภ์อาจจะในช่วงแรกก็อาจจะมีความสะเอสสัมพันธ์กันแล้วก็ถ้ามีเลือดออกมากขึ้นอาจจะได้มดลูกนี่น้อยกว่าอายุครรภ์ก็การวินิจฉัยก็ได้จากการซักประวัติอาการแสดงดังที่ดังกล่าวนะคะตรวจภายในต้องพบว่าปากมดลูกนี่เปิดขยายนี่แท้ในเมื่อในหลังจากการที่เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดการแท้งไม่ครบก็คืออาการก็จะมีอาการก็คล้ายๆกันนะคะก็เราก็จะเห็นในลักษณะที่ว่ามีชิ้นส่วนของทารกที่ออกมาตรวจภายในเราอาจจะพบชิ้นส่วนของทารกบางส่วนที่ติดอยู่ตรงที่ปากมดลูกการรักษาก็ทำให้โดยการขูดมดลูกออกไปซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในส่วนหลังนะคะแท้งครบนะคะก็แท้งครบก็คือหมายว่าชิ้นส่วนของทารกทั้งถุงเอถุงน้ำที่คุมตัวเด็กนั้นหลุดออกมาครบถ้วนเลยซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าอาการแสดงของเขาก็หญิงตั้งครรภ์ก็จะบอกว่ามีอาการปวดท้องน้อยลงแล้วก็อาจจะพบมีเลือดออกทางช่องคลอดน้อยลงมากตรวจภายในพบปากมดลูกนี่ปิดเนี่ยการซักประวัติการวินิจฉัยก็ได้จากการซักประวัติเนี่ยแล้วก็การตรวจ
ภายในเวลาเราคลำหน้าท้องเราอาจจะขนาดของมดลูกเราจะได้น้อยกว่าอายุครรภ์การรักษาของคนไข้ก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรก็มีการให้สังเกตเรื่องของเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็เรื่องของอาการปวดท้องถ้ายังมีเลือดออกทางช่องคลอดยังมีเลือดออกทางช่องคลอดนี่ก็อาจจะเป็นทำให้แสดงว่าอาจจะแท้งไม่ครบแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นการแท้งครบแล้วนี่อาการก็จะหายไปเราก็จะให้แค่นอนพักแล้วก็ให้ยาบำรุงเลือดนี่เรื่องของการแท้งค้างหัวข้อต่อไปก็คือการแท้งค้างก็

คือว่าทารกเสียชีวิตเนี่ยแต่ยังคงค้างอยู่ในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้เราก็อาการแสดงของภาวะนี้ก็คือว่าหญิงตั้งครรภ์จะมีให้ประวัติว่าเขาขาดประจำเดือนมาแต่ท้องไม่โตขึ้นเด็กเคยดิ้นแล้วก็ไม่เคยดิ้นแล้วก็เวลาฟังเสียงหัวใจทารกที่อยู่ในครรภ์ก็ฟังเสียงไม่ได้ถ้าคำหน้าท้องเราอาจจะได้ขนาดของมดลูกน่ะได้น้อยกว่าอายุครรภ์ที่เราคำนวณได้ถ้าตรวจภายในเราก็จะพบว่าปากมดลูกปิดการแท้งค้างก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของทารกของมารดาได้ก็คือในเรื่องของระบบการแข็งตัวของเลือดเราอาจจะพบว่าเกิดภาวะของ DIC ได้เนื่องจากสารทรอมโบพลาสตินจากโรคนี้เข้าสู่กระแสเลือดของแม่แล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดแล้วก็ช็อกและตายได้ปัญหาทางด้านจิตสังคมก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็กลัวการตั้งครรภ์ต่อไปนี่การวินิจฉัยก็ได้จากอาการแสดงหรือว่าจากการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วก็จะไม่มีเสียงหัวใจจะไม่เห็นการเต้นของหัวใจเด็กและอาจจะพบว่ามันมีการเกยกันของกะโหลกศีรษะนี่ระบบแทรกซ้อนก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะของ DIC ได้นี่การรักษาเขาก็ต้องมีการให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่การแท้งเป็นอาจิน habitual abortion หมายถึงว่าการแท้งที่ติดต่อกันมากกว่า3ครั้งก็สาเหตุก็อาจจะความผิดปกติของโครโมโซมความผิดปกติของฮอร์โมนอย่างเช่นฮอร์โมนของโปรเจสเตอโรนก็ไม่อาจจะมีน้อยลงหรือว่าภาวะขาดสารอาหารหรือก็เรื่องของการติดเชื้อและการไม่เข้ากันของหมู่เลือดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของมีไมโอมายูทิไรนี้การรักษาเราก็จะต้องมีการตรวจโครโมโซมของทั้งหญิงตั้งครรภ์แล้วก็สามีแล้วก็หาระดับฮอร์โมนหนึ่งโปรเจสเตอโรนแต่ถ้ามีพบว่าเป็นไมโอมายูทิไรเราก็ควรที่จะผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติหรือว่าถ้าเป็นมีความผิดปกติของปากมดลูกปากมดลูกเบิกอาจจะมีการผูกปากมดลูกอย่างที่ทำแมคโดนัลด์หรือชีล็อกก้าซึ่งการที่จะผูกปากมดลูกได้ก็จะต้องมั่นใจแพทย์จะมั่นใจว่าทารกในครรภ์ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็โดยการที่ก็มักจะทำในช่วงอายุครรภ์ประมาณ12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีการถอดออกก็ประมาณสัก37สัปดาห์หรือว่าถ้ามีอาการเจ็บครรภ์ก็จะต้องมีการถอดออกก่อนการยุติการตั้งครรภ์ก็การทำแท้งก็คือการยุติการตั้งครรภ์ซึ่งมันมีอยู่2ประเภทก็คือยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาก็ในเรื่องของไซโตเทคอันนี้ลักษณะของการใช้ยาก็คำนึงถึงในเรื่องของอายุครรภ์นะคะแล้วอันที่2ก็คืออาจจะให้สารออกซิโตซิน 10-20 ยูนิตผสมกับ 5% เด็กโดส normal saline ส่วน2นะคะทางหลอดเลือดดำหรือว่าฉีดสารความเข้มข้นสูงแต่การฉีดสารความเข้มข้นสูงนี่ก็จะไม่นิยมให้เพราะว่ามีความอันตรายมากหรือว่าการทำหัตถการก็คืออาจจะมีการขูดมดลูกขยายปากมดลูกและขูดมดลูกหรือว่าขยายปากมดลูกและดูดด้วยแรงดูดสุญญากาศนะคะแล้วก็ว่าการผ่าตัดมดลูกซึ่งการผ่าตัดมดลูกก็อาจจะทำเรียกว่าการเจาะเข้าไปในช่องท้องก็ฮิสเทโรโตมีหรือก็ตันการตัดมดลูกไปเลยฮิสเทเรกโตมีนี่ที่เรื่องของการที่การแท้เอการทำแท้งที่ผิดกฎหมายก็คือไม่ได้ทำอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะเป็นในเรื่องของการไปทำแท้งเองโดยคือเป็นการทำแท้งโดยที่ไม่ใช่เป็นแพทย์ซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผลต่อร่างกายก็ทำให้เกิดการตกเลือดมดลูกทะลุได้แล้วก็ทำให้เกิดพิษจากยาเกิดแอร์แอมบูซึมแล้วก็ความผลต่อจิตใจก็อาจจะรู้สึกไม่เป็นสุขและวิตกกังวลแล้วก็ความคุณค่าตัวเองต่ำนี่การแท้งติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตของแม่และของแม่อย่างมากก็คือว่าอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อสูงแล้วก็อาจเกิดภาวะของ DIC ซึ่งการ DIC แล้วทำ renal failure แล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นการพยาบาลการแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรก็แบ่งออกเป็นได้การสตรีตั้งครรภ์ที่เกิดการแท้งเองหรือว่าการที่ทำให้เกิดการแท้งซึ่งภาวะนี้ทำให้มันก็การดูแลก็คือถ้ามีการแท้งเองก็อาจจะมีการประคับประคองให้ตั้งครรภ์ต่อไปได้อย่างเช่นพวกแท้งคุกคามก็สามารถประคับประคองแต่ถ้าไม่สามารถประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้ก็จะอาจจะทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์

ก็โดยอาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบและแท้งครบอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งก็พยาบาลก็มีบทบาทสำคัญมากเลยในการที่จะช่วยเหลือกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งบุตรนี้ได้ค่ะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ไข่ประอุกและสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูกนะคะการตั้งครรภ์ไข่ประอุกนี่ก็เป็นภาวะที่ผิดปกติของโรคนะคะมันก็มีอยู่2ชนิดนะคะเป็น complete hydatidiform ก็คือเป็นครรภ์ไข่ประอุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็อาจจะมีเป็นบางส่วนแล้วก็บางส่วนอาจจะมีทารกอยู่เขาถึงเรียกว่า incomplete hydatidiform ก็สาเหตุที่แท้จริงจริงสาเหตุจริงๆไม่ทราบนะคะสาเหตุก็อาจจะมาจากหนึ่งปัจจัยทางด้านอายุน้อยอายุมากหรือว่าปัญหาทางในเรื่องของทุพโภชนาการหรือเคยมีประวัติเคยตั้งครรภ์ไข่ประอุกมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นโรคทางด้านพันธุกรรมได้การวินิจฉัยก็คือก็มีประวัติคายประจำเดือนมีเลือดแต่ออกเป็นสีน้ำตาลแล้วอาจจะมีลักษณะที่ว่าที่เลือดที่ออกอาจจะมีในลักษณะของถุงน้ำนะลักษณะคล้ายไข่ปลาเหมือนคล้ายๆกับเป็นเม็ดสาคูปนออกมาแต่ถ้าตรวจในเรื่องของระดับ HCG เราอาจจะได้ค่าของ HCG นะมากกว่าแสนหน่วยต่อ ml ซึ่งปกติเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปเราจะได้น้อยกว่า 100,000 แล้วถ้าเลยไตรมาสที่3ไปไตรมาส3เดือนหลัง12สัปดาห์เนี่ยอาจจะในระดับ HCG จะมีค่าน้อยงั้นการตรวจพิเศษเราก็โดยการใช้อุลตราซาวด์แล้วก็มีการดูว่ามันในลักษณะของโรคนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะมีการเจาะถุงน้ำข้ามแต่อันนี้ไม่นิยมทำเพราะมันมีความอันตรายอาจจะมีการกระจายของไข่ประอุกนี่เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดอาจจะมีการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อที่จะดูว่าลักษณะในเรื่องของไข่ประอุกเนี่ยกระจายไปที่ปอดหรือไม่ในการวินิจฉัยแยกโรคเนื่องจากว่าอาการก็จะมีลักษณะมีเลือดออกด้วยทีนั้นเราก็จะต้องแยกโรคจากเรื่องแท้งคุกคามเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ปกติแล้วก็หรือครรภ์แฝดหรือมีน้ำคร่ำหรือเด็กตายหรือโรคเกาะต่ำด้วยการรักษาเราก็รักษาตามอาการก็บอกมีอาจจะมีการใช้เคมีบำบัดแล้วก็อาจทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทีนี้การสิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่ปกติเราก็จะมีการขยายปากมดลูกแล้วก็มีการใช้เครื่องดูดคือ dilatation หรือ suction curettage ก่อนเราจะไม่นิยมในการที่จะให้ขูดมดลูกไปเลยเพราะอาจจะทำให้เกิดมดลูกทะลุได้แล้วก็มีการติดตามเพื่อควบคุมการเกิดมะเร็งอย่างเช่นเราก็จะต้องมีการนัดตรวจหาในระดับ HCG เป็นระยะแล้วก็ต้องให้คุมกำเนิดอย่างน้อย1ปีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดเนื่องจากว่าถ้ามีการตั้งครรภ์ก็จะมีระดับของ HCG สูงฉะนั้นเราจึงมีการควบคุมคุมกำเนิดไม่ให้มีการตั้งครรภ์อย่างน้อยก็ต้อง1ปีนี่ยาคุมกำเนิดที่ใช้ดีเนี่ยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ไข่ประอุกนี่ก็คือว่าเราควรที่จะให้ยาเม็ดชนิดของคอมไบพิลเพื่อว่ามันทำให้เลือดไม่ออกกระปิบกระปอยถ้าเราจะต้องมีการเลือกใช้วิธีอื่นเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการฉีดยาคุมหรือเราฝังยาแต่ไม่นิยมในการใส่ห่วงเพราะอาจจะทำให้เกิดการทะลุได้นี่การตั้งครรภ์นอกมดลูกการตั้งครรภ์นอกมดลูกนี่ก็เป็นภาวะผิดปกติที่อาจจะพบได้ในหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือมันปกติการตั้งครรภ์จะต้องฝังไข่ที่ผสมแล้วจะต้องฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกแต่บางทีบางครั้งเนี่ยนะเราอาจจะพบว่าไปฝังตัวในตำแหน่งที่ผิดปกติอย่างเช่นที่ปีกมดลูกช่องท้องรังไข่แล้วก็ปากมดลูกอาจจะมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกร่วมกับการตั้งครรภ์ในมดลูกได้ซึ่งเหมือนกับเป็นลักษณะของครรภ์แฝดแต่อีกแฝดอีกตัวเนี่ยอาจจะไปอยู่ในลักษณะที่อยู่นอกมดลูกส่วนใหญ่นี่เราจะพบตรงที่บริเวณของท่อนำไข่นี่อาการจะมีอะไรก็อาการก็คือหญิงตั้งครรภ์ก็จะมีในเรื่องของขาดประจำเดือนจะต้องมีสัญญาณว่าเขาจะเกิดมีการตั้งครรภ์ก็มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็ปวดเกร็งท้องน้อยแล้วก็เวลาตรวจ pregnancy test เราก็จะพบว่าได้ผลบวกนี่การดูแลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะท้องนอกมดลูกก็เราก็มีประเมินปัญหาสุขภาพเราก็เหมือนกับหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป

ไปก็มีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการทีนี้ซักประวัติก็ซักประวัติการตั้งครรภ์นะก็เหมือนเช่นเดิมนะแล้วก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสัญญาณชีพตรวจในเรื่องของออกซิเจนและตรวจน้ําตรวจหน้าท้องแล้วก็ตรวจตําแหน่งที่ปวดนี่ตําแหน่งถ้ามีการเลือดออกภายในมากเกินเนี่ยถ้ามีการมดลูกมันมีการแตะเอตรงส่วนที่ฝักเอที่ไข่ผสมที่มีการรับเจอเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดเลือดตกภายในซึ่งการตกเราอาจจะพบในลักษณะตรงที่หน้าท้องมีเป็น4คล้ำซึ่งเรียกว่าคาเลไซนี่เราก็ต้องมีการประเมินด้านจิตสังคมเพราะว่ามันดาจะมีความรู้สึกว่าซึมเศร้าเนื่องจากเกิดความสูญเสียการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกแล้วก็การตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตต่อสุขภาพอย่างเช่นว่าการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกก็ทําให้แม่อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งการตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ทําอาจจะทําให้แม่เกิดการช็อกได้ฉะนั้นก็พยาบาลก็มีบทบาทสําคัญในการที่จะต้องประเมินปัญหาของคนไข้เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคเกาะต่ำแล้วก็การสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกนะคะเนี่ยอันแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องของโรคเกาะต่ำอันนี้เป็นภาวะผิดปกติที่เราพบได้ในช่วงไตรมาสที่ครึ่งหลังของการตั้งครรภ์นะคะคือการเกาะของรกเนี่ยนะปกติจะเกาะอยู่ตรงที่ส่วนกลางแต่มีบางรายที่เกิดภาวะนี่เกาะตรงส่วนที่ร่างของมดลูกเราแบ่งประเภทของโรคเกาะต่ำออกเป็น4ประเภทก็คือโรคเกาะคุมส่วนล่างของมดลูกในเรื่องของ low lying placenta ส่วนล่างก็คือมันก็จะมีการเกาะส่วนที่เหนือปากมดลูกไปประมาณอาจจะ2เซนทีนี้มีอีกอันหนึ่งก็อันที่สองก็คือโรคเกาะติดขอบก็ติดขอบของปากมดลูกไปเลยนะคะเรียกว่า marginal placenta previa อันนี้เป็น type 2นะคะแล้วก็โรคเกาะต่ำบางส่วนที่คุมที่ปากมดลูกนะคะเป็นบางส่วนแค่นั้นเองแล้วก็โรคเกาะต่ำอย่างสมบูรณ์ก็ complete placenta previa เป็นชนิดที่4นะคะทีนี้การภาวะของโรคเกาะต่ำก็จะมีอาการที่ว่าแม่อาจจะมีเลือดออกโดยที่ไม่มีอาการเจ็บคันเท่าไหร่ไม่มีอาการเจ็บคันซึ่งเรียกว่า painless bedding ทีนี้เวลาการคลำส่วนของทารกฟังเสียงหัวใจทารกนี่ฟังได้แล้วคลำส่วนของทารกได้นี่การที่โรคเกาะอยู่ในส่วนล่างของมดลูกก็ทำให้ทารกอาจจะอยู่ในท่าที่ผิดปกติส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นท่าขวางนี่ผลของการที่มีเลือดออกจากโรคเกาะต่ำนี่ก็ผลก็คืออาจจะทำให้เกิดการตกเลือดได้แล้วก็เสี่ยงต่อการต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแล้วก็อาจจะเกิดมดลูกอักเสบเกิดการติดเชื้อภายหลังจากที่มีการผ่าตัดคลอดแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคเกาะต่ำในการตั้งครรภ์ต่อไปการที่มีการสูญเสียเลือดมันก็มีผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ก็คืออาจจะทําให้เกิดทารกซีดหรือว่าจะเกิดการคลอดก่อนกําหนดแล้วก็ทารกพิการแล้วก็ทารกตายในครรภ์ได้ทีนี้แนวทางการรักษาก็จะมีการก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออาจจะมีการแบบประคับประคองถ้าสมมติว่ามีเลือดออกยังไม่มากแล้วก็อายุครรภ์ยังไม่ครบกําหนดยังไม่ถึงสาก็อาจจะมีการประคับประคองก็โดยการให้คนไข้ก็ absolute bed rest นะคะแล้วก็อาจจะมีการถ้าสมมติว่ามดลูกมันมีการหดรัดตัวอาจจะมีการให้ยาคลายการหดรัดตัวของมดลูกแล้วก็อาจจะมีการให้สารสเตอรอยด์เด็กซาเมทาโซนเพื่อมีการสร้างสารเซอร์ฟเอสแตนของปอดแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้เราก็อาจจะต้องมีการยุติการตั้งครรภ์เราก็อาจจะมีเลือกยุติการตั้งครรภ์ก็มีอยู่2วิธีก็คือการคลอดทางช่องคลอดก็ส่วนใหญ่ก็การที่เป็นการตั้งครรภ์การที่มีภาวะโรคเกาะต่ำอย่างเช่น low lying ก็สามารถคลอดทางช่องคลอดได้แต่ถ้ามันมีในลักษณะของเป็นพวก marginal แล้วก็ partial แล้วก็ complete ก็ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในการทำ C-section section นี่เรื่องของโรคลอกตัวก่อนกำหนดประเภทของโรคลอกตัวก่อนกำหนดนี่

เราก็อาจจะมีการพบได้ในหญิงตั้งครรภ์บางรายนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือลกลอกตัวแบบไม่เปิดเผยเขาเรียกว่า concealed type อันนี้ถือว่าเป็นอันตรายที่สุดเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์มีภาวะช็อกโดยไม่สัมพันธ์กับเลือดที่ออกมาจากช่องคลอดคืออาจจะมองไม่เห็นเลือดที่ออกมาจากทางช่องคลอดซึ่งทำให้เราอาจจะไม่ได้ประเมินแต่ถ้าภาวะลกลอกตัวแบบเปิดเผยอันนี้ยังพอเห็นว่ามันมีเลือดออกทางช่องคลอดแต่ว่าออกมาเป็นบะตรงออกมาน้อยแต่ก็ยังเห็นว่ามีเลือดออกแต่ถ้าเป็นแบบผสมก็คืออาจจะมีทั้งอยู่ภายในแล้วก็อยู่เลือดที่ลอกตัวอยู่ด้านในแล้วก็อาจจะมีอยู่ตรงที่ขอบของรกอันนี้ก็จะมีอาการต่างกับเรื่องของรกเกาะต่ำก็คือมีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะยกเว้นในรายที่เป็นเอคอนซิลไทแล้วก็อาจจะมีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเวลาในเรื่องของโรคลอกตัวก่อนกำหนดอาจจะทำให้ฟังเสียงหัวใจถ้าฟังเสียงหัวใจทารกเนี่ยนะอาจจะได้ไม่ค่อยชัดคำส่วนของทารกนี่อาจจะไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าท้องแข็งตลอดนี่ผลกระต่อสุขภาพของแม่ก็เช่นกันนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้แนวทางการรักษาก็แนวทางการรักษาก็แบบเช่นเดียวกันก็เราก็รักษาแบบประคับประคองแล้วก็ให้ยุติการตั้งครรภ์ก็ถ้าสมมติว่าแม่ยังมีอาการที่เป็นไม่มากแล้วก็ไม่ได้ท้องแข็งแล้วก็ทารกที่อยู่ในครรภ์นะไม่เกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะดูแลการแบบประคับประคองเช่นเดียวกับภาวะของรกเกาะต่ำแต่ถ้าเราประเมินแล้วพบว่าทารกในครรภ์มีภาวะเรื่องของการขาดออกซิเจนแล้วก็ในเรื่องของว่าสุขภาพของแม่อาจจะไม่ดีอย่างเช่นเกิดภาวะช็อกมีเรื่องจะมีเลือดออกมากก็อาจจะต้องให้ยุติการตั้งครรภ์นี่ในเรื่องของการสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะการฉีกขาดของหลอดเลือดเยื่อหุ้มทารกก็สาเหตุก็คือว่าการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเกิดในลักษณะของสายสะดือนี่พลาดต่ำไปทางปากมดลูกนะคะอันนี้ก็คือจะพบได้ในภาวะที่มีรกเกาะต่ำหรือความผิดปกติของรกอย่างเช่นมีรกน้อยหรือว่าการเกาะของรกที่ผิดปกติไปเกาะอยู่ตรงส่วนที่ของเมมเบรนของรกไล่สายสะดือก็พาดไปที่รกหรืออาจจะมีการตั้งครรภ์แฝดหรือก็เกิดจากการเด็กที่ทำหลอดแก้วทีนี้อาการก็มีเลือดออกทางช่องคลอดอาจจะไม่มีอาการเจ็บครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในเราคำเราอาจจะได้สายสะดือที่ทารกที่ปากมดลูกหรือว่าเราอาจจะพบเรื่องของการเต้นของหัวหลอดเลือดจากสายสะดือของทารกเวลาฟังเสียงหัวใจทารกนี่เราอาจจะมีหัวใจทารกเนี่ยนะอาจจะเต้นน้อยกว่าผิดปกติน้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีหรือว่าถ้าทำนอนสเตรทเทสดู fetal heart rate pattern เนี่ยเราก็จะได้ค่าของ fetal heart rate เนี่ยน้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีแล้วอาจจะเป็นเห็นลักษณะของ fetal heart rate pattern เป็นลูกคลื่นนะคะเป็น sinusoidal fetal heart rate เวลาการดูแลของคนไข้ที่มีที่ก็ดูแลแบบการรักษาแบบประคับประคองนะคะแล้วก็อาจจะต้องให้ยุติกันตั้งครรภ์ถ้าทารกยังมีชีวิตอยู่เราก็อาจจะมีการให้ยาคลายการหดระตัวของมดลูกเราอาจจะมียาคอร์ติโคสเตอรอยด์เพื่อที่จะสร้างสารเซอร์เฟสเทนของปอดเพราะว่าเพื่อป้องกันถ้าเกิดเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดก็จะได้ปอดนี่ของทารกนี่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะถ้าควรแนะนำให้คนไข้นอนยกก้นสูงอย่างเช่นท่าเทนดีเรนเบิร์กหรือทำท่านีเชสนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าประเมินแล้วทารกที่อยู่ในครรภ์มีภาวะขาดออกซิเจนมีความเสี่ยงสูงเราก็จะยุติการตั้งครรภ์โดยการอาจจะต้องมีการทำซีเซเรียนเซคชั่นเลยนะคะก็สรุปประเด็นสำคัญของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีรกเกาะต่ำแล้วก็สตรีตั้งครรภ์ที่มีรกลอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็มักจะพบในไตรมาสที่3ของสตรีตั้งครรภ์นะคะซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในเรื่องของการตกเลือดในระยะตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดได้
แล้วก็มีผลต่อท

ทารกที่อยู่ในครรภ์ซึ่งทารกอาจจะมีการเสียชีวิตได้จากการที่คลอดก่อนกำหนดฉะนั้นพยาบาลก็ต้องมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องมีการประเมินปัญหาของหญิงตั้งครรภ์แล้วให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประคับประคองเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้ตั้งครรภ์ครบกำหนดได้สรุปนะคะการแท้งที่การแท้งเป็นภาวะเลือดออกในระยะครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ที่ประกอบด้วยการแท้งคุกคามการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การแท้งไม่ครบการแท้งครบการแท้งค้างและการแท้งเป็นอาจินซึ่งการเกิดภาวะนี้ก็มีผลกระทบต่อจิตใจทําให้มันดาเกิดความวิตกกังวลแล้วก็กลัวการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์และถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดมากหรือทารกตายค้างในครรภ์ก็จะทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ตกเลือดแล้วก็ทําใหความรู้สึกว่าเกิดการสูญเสียได้แล้วก็สำหรับการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกแล้วก็เป็นความผิดปกติของการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเป็นมะเร็งของเนื้อรกถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายที่เกิดเป็นมะเร็งนี้ได้ส่วนการตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่อยู่นอกมดลูกซึ่งเป็นภาวะผิดปกติมีผลต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็ทําให้เกิดการตกเลือดเกิดภาวะช็อกแล้วก็ทําให้เกิดมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์สําหรับภาวะการตั้งโรคก่อตามโรคลอกตุ่มก่อนกําหนดและภาวะการเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็ทําให้สตรีตั้งครรภ์มีโอกาสเสียชีวิตได้จากการตกเลือดทารกตายในครรภ์แล้วก็คลอดก่อนกําหนดการรักษาก็มีอยู่2แนวทางก็คือทําให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงถ้าประเมินแล้วพบว่าทารกมีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดออกซิเจนแล้วก็มีการรักษาแบบประคับประคองในกรณีที่ว่าประเมินแล้วพบว่าทารกเนี่ยยังสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้จนกระทั่งถึงครบกำหนดคลอดก็โดยการที่มีการดูแลการให้ยาตามแผนการรักษาก็พยาบาลก็นับว่ามีบทบาทสำคัญในการที่ช่วยให้สตรีตั้งครรภ์ปลอดภัยและคลอดทารกมีชีวิตและมีสุขภาพที่แข็งแรง

สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับงานด้านสาธารณสุขซึ่งหัวข้อในการบรรยายอะค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพเรื่องที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพนะคะเรามาเริ่มที่ส่วนที่1กันเลยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพค่ะถ้ากล่าวถึงบทบาทของข้อมูลขนาดใหญ่ในงานด้านการแพทย์และสุขภาพเนี่ยมันก็คือเป็นการนำเทคนิคนะคะของข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อทำการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพในระดับมหาภาคนะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่นี้มาวิเคราะห์โรคต่างๆได้เช่นโรคระบาดนะคะเพื่อทำการแจ้งเตือนแนวโน้มของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยจะสามารถแจ้งเตือนคนไข้ในเรื่องของการเข้ารับการรักษาการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยได้นะคะทีนี้เรามาดูกรอบแนวคิดของข้อมูลสุขภาพตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขกันนะคะโดยเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากเนี่ยในการวิเคราะห์เนี่ยตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะสเต็มเซลล์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับ อวัยวะคนนะคะ เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องเอาสเต็มเซลล์เนี่ยไปใส่ในอวัยวะที่เสื่อมเพราะบางโรคนะคะแล้วบังคับให้มันมีการแต่งตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำงานแทนที่หรือซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายได้นะคะในเรื่องส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์อันนี้คือเรื่องของการผลิตยานะคะออกแบบระบบนำส่งยานะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนที่3เนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะคะก็อย่างเช่นเราใช้หุ่นยนต์ดาวินชีนะคะแขนกลเนี่ยในการควบคุมผ่าตัดนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะใช้การควบคุมหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะผ่านทางก้านควบคุมเพื่อใช้ช่วยในการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำแล้วก็ลดความเจ็บปวดได้ค่ะทีนี้เนี่ยถ้ากล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศนะคะ2บริการเป็นเลิศ3บุคลากรเป็นเลิศ4บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะตั้งแต่ปี2560ถึง2579ขึ้นมานะคะโดยอาศัยกรอบแนวคิดอันนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงระยะของการพัฒนาดิจิตอลเฮลท์เนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะคะระยะที่1การสร้างฐานรากในการพัฒนา Digital Health เนี่ยจะใช้เวลา1ปี6เดือนระยะต่อมาเนี่ยก็คือ5ปีเนี่ยเป็นระยะของDigital Health Inclusion นะคะซึ่งก็จะรวมกันทุกภาคส่วนในประเทศเนี่ยนะคะให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน Digital Health นะคะต่อมาระยะที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Transformation และก็คือจะปรับเปลี่ยนก้าวสู่ Digital Health ที่ขับเคลื่อนสุขภาพนะคะด้วยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆตรงนี้จะใช้เวลา10ปีส่วนระยะที่4จะใช้เวลามากที่สุดคือ10ถึง20ปีเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Digital Health Leadership นะคะก็จะนำประเทศไทยเนี่ยให้สู่ให้พัฒนานะคะด้านสุขภาพโดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพอะค่ะเราก็จะมีแนวคิดนะในการที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพอย่างเช่นประเด็นที่โดดเด่นเลยอะค่ะก็คือประเด็นของเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพวกเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพมีศักยภาพในการลดต้นทุนการรักษาการคาดการโรคระบาดนะคะหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างจะเห็นจากตัวแดชบอร์ดด้านขวาเนี่ยนะคะว่าก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างแดชบอร์ดการดูแลสุขภาพของคลินิกแห่งหนึ่งในต่างประเทศก็จะประกอบไปด้วยดูซิว่ามีเตียงว่างไหมนะคะดูว่ามีคนเข้าออกใน ICU จำนวนเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันมีเซตข้อมูลที่ใหญ่มากใช่ไหมคะก็อ
าจจะมีความแตกต่างกันเยอะด้วยทีนี้เราก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะทำการประมวลผลแบบดั้งเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์ในการประมวลผลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความท้าทายนะคะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลจัดเก็บวิเคราะห์ถ่ายโอนแบ่งปันหรือว่าการแสดงภาพนะคะเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์เหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาพูดถึงคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่ในการในด้านของการดูแลสุขภาพกันก่อนนะคะคือคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า 5V เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1V แรกนะคะก็คือปริมาณของข้อมูลหรือว่าวอลลุ่มเนี่ยปริมาณข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นข้อมูลจากเวชระเบียนส่วนบุคคลภาพจากรังสีวิทยานะคะฟลูออโสโคปหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกการสำรวจข้อมูลประชากรหรือว่าจีโนมมนุษย์พันธุกรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปริมาณข้อมูลที่เข้ามามากมายในระบบนะคะถัดมาเนี่ยวีที่2เนี่ยก็จะเป็น variety นะคะนั่นคือความหลากหลายของข้อมูลอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหลากหลายยังไงก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอย่างเช่นเวชระเบียนทางคลินิกที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยอาจจะมีการบันทึกโดยที่ไม่ใช่เท็กซ์ธรรมดาและก็จะเป็นการบันทึกที่มีการเขียนด้วยลายมือนะคะแล้วก็อาจจะมีการจดจากพยาบาลนะคะบรรยายเรื่องของอาการข้อบ่งชี้ต่างๆพฤติกรรมของผู้ป่วยอะไรต่างๆหรือแม้แต่รูปภาพทางการแพทย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่มา

รูปแบบที่หลากหลายนะคะจากนั้นเนี่ยวีที่3คืออะไรก็คือเรื่องของความเร็วของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยนั่นก็คือว่าเวลาที่เราฟีดข้อมูลเข้ามานะคะข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีความเร็วนะคะอย่างเช่นพวกรังสีเอ็กซเรย์นะคะก็คือภาพถ่ายเอ็กซเรย์บันทึกผู้ป่วยต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามาในแอปพลิเคชันต่างๆที่จะต้องไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบางแอปพลิเคชันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปประมวลผลอย่างรวดเร็วด้วยนะคะอย่างตัวอย่างอันนึงก็คืออย่างเช่นการติดตามความดันโลหิตเนาะการทำงานของหัวใจระหว่างการผ่าตัดพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนำเข้านะคะของข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เนี่ยพอข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคทางด้าน machine learning นะคะเพื่อที่จะคาดการณ์เรื่องของการติดโรคหรือว่าการติดตามการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันค่ะพอวีที่4เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือจะมาเป็นเรื่องของคุณภาพและนะคะคุณภาพของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยนะคะทำการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องนะคะให้คือข้อมูลจะต้องมีคุณภาพเพราะว่าเขาจะต้องตัดสินใจในการรักษาได้นะคะทีนี้เนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลการทำให้เป็นมาตรฐานนะคะก็จะต้องทำให้ข้อมูลมีเป็นความน่าเชื่อถือนะคะส่วนวีสุดท้ายนะคะก็คือคุณค่าของข้อมูลและเป็น value นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือประโยชน์ของการที่จะนำข้อมูลไปใช้นะคะอาจจะต้องมีการพัฒนาอัลกอริทึมทางด้าน machine learning นะคะเพื่อทำนายตัวอย่างเช่นนะคะการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเนี่ยมีการกลับเข้ารับการรักษาได้บ่อยครั้งแค่ไหนสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการในเรื่องของด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ไหมมันก็จะมีพวกอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการคาดการณ์นะคะการกลับเข้ามารักษาซ้ำได้อย่างแม่นยำนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริการทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาจัดเตรียมเนาะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะรักษาและช่วยชีวิตนะคะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงแหล่งข้อมูลนำเข้าเนี่ยแน่นอนล่ะ Big Data เนี่ยต้องมีแหล่งข้อมูลนำเข้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจารย์จะนำเสนอให้พวกเราเห็นภาพเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนก็คือในเรื่องของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EHR นะคะแล้วก็สังคมออนไลน์อีกอันนึงก็คืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า IoT Internet of Things นะคะทีนี้มาดูตัวแรกก่อนเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเหมือนกับเวลาที่เราจะไปเก็บข้อมูลในเวชระเบียนใช่ไหมคะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นในเรื่องของชื่อนามสกุลนะคะเพศวันเดือนปีเกิดพวกบันทึกทางคลินิกก่อนหน้าที่รักษามาแล้วนะคะหรือว่าพวกผลในเอ็กซเรย์พวกเอ็กซเรย์แลบต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะรวมทั้งยาและวัคซีนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบที่จะใช้แทนข้อมูลต่างๆแล้วนี่มันจะหลากหลายมากนะคะอย่างเช่นชื่อนามสกุลก็จะเป็น text นะเพศก็จะเป็นลักษณะของเป็นโค้ดอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็น date อะไรพวกนี้นะคะภาพต่างๆก็จะเป็น image เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องนำเข้ามาให้ทำการประมวลผลนะคะโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือใช้ big data นะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราอาจจะสามารถนำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นมีตัวอย่างอย่างนึงนะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนาะเขาเรียกว่าโครงการที่ Analyze เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลเด็กบอสตันนะคะกับโฮสต์นักวิจัยกลุ่มวิจัยเนี่ยนะคะก็คือว่าสามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถติดตามประเมินนะแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบในการวิจัยเรื่องโรคเบาหวานได้อย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกแอปพลิเคชันที่นำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องของการคาดการณ์ติดตามการแพร่ระบาดอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะก็เราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมาช่วยระบุใช่ไหมคะตำแหน่งว่าตรงไหนมีคนติดเชื้อเยอะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงทั้งข้อมูลของคุณภาพอากาศด้วยเนาะอย่างเช่นผู้ที่เป็นหอบหืดเนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลของคุณภาพอากาศมาช่วยนะคะให้ทำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะอีกกรณีนึงคือการติดเชื้ออีโบลานะในไนจีเรียเนี่ยก็จะมีการทวิตเนาะข้อความเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้เห็นแล้วล่ะว่ามันมี

แนวโน้มเนาะที่จะตึกมันเหมือนจะแพร่ระบาดมากขึ้นมันจะโตขึ้นขยายวงขึ้นนะคะเพื่อทำการรัฐบาลก็จะประกาศแจ้งเตือนได้อีกอย่างรวดเร็วด้วยนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็คือตัวสุดท้ายในเรื่องของอุปกรณ์ IoT และหรือว่า Internet of Things นะคะอุปกรณ์ IoT อย่างเช่นwearable device ที่เราใส่นาฬิกาข้อมือนะคะวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูเรื่องของการเคลื่อนไหวดูคุณภาพการนอนหลับดูน้ำตาลในเลือดเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะฟีดเข้ามายังระบบของเราได้นะคะระบบของการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นกราฟใช่ไหมเป็นตัวเลขนะคะเป็นอะไรอัตราของน้ำตาลในเลือดว่าสูงต่ำอะไรพวกนี้นะคะเพื่อที่จะนำมาแจ้งเตือนไปยังแพทย์นะคะโดยใส่อุปกรณ์เหล่านี้แบบเรียลไทม์นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆ4ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพันธนานะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีการวิเคราะห์การตัดสินใจในด้านของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์ของคุณภาพของผลลัพธ์นั้นด้วยนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวินิจฉัยอันนี้ก็จะเป็นการประเมินปัจจัยทางด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอากาศหนาวเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้วยในการที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนาะตัวที่3ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์นะคะอย่างเช่นเราทำนายการตอบสนองของกลุ่มผู้ป่วยที่แตกต่างกันต่อยานะคะหรือว่าปฏิกิริยาที่แตกต่างกันในการทดลองทางคลินิกหรือคาดการณ์ความเสี่ยงนะคะความสัมพันธ์ของข้อมูลทางด้านสุขภาพได้นะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำนั่นก็คือเป็นสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถให้คำแนะนำได้นะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการสั่งยาและทางเรื่องในการสั่งยาการแพทย์เฉพาะบุคคลจ่ายยาเฉพาะบุคคลอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำนะคะต่อมาจะพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างกรณีการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านสาธารณสุขอันนี้จะเป็นเฉพาะตัวอย่างที่จะดึงมาเป็นหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะของในเรื่องนี้นะคะนี้เราก็มาแบ่งเป็น3ประเด็นเนาะประเด็นที่1ก็คือด้านการรักษาโรคก็จะมีในเรื่องของการบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะคะการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยหรือว่าข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะช่วยรักษามะเร็งก็ได้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการดูแลสุขภาพการแจ้งเตือนปัญหาหัวใจผ่านอุปกรณ์เสริมตัวนะคะส่วนด้านการบริการก็คือการใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ลดการช่อโกงและเพิ่มความปลอดภัยได้ช่วยในการจัดการและติดตามโรคอีกตัวหนึ่งก็คือด้านการบริหารบุคลากรก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาพนักงานและการจัดการบุคลากรที่ชาญฉลาดนะคะการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงการจัดการของโซ่ประทานและก็การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเงินนะคะทีนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างเนาะอย่างตัวแอปพลิเคชันของ Apple นะคะเพื่อตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นผิวตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคก็เราจะเห็นว่าจะมีกราฟนะคะที่จะบอกถึงเรื่องของแนวโน้มเนาะว่าหัวใจเนี่ยมันมีการเต้นยังไงนะคะแล้วก็จะมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างนะคะมีประวัติยังไงแล้วก็จะเก็บเอาไว้นะคะเก็บข้อมูลของเขาด้วยน้ำหนักต่างๆความดันอะไรพวกนี้ไว้นะคะจากนั้นเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงข้อมูลผ่านแดชบอร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารบุคลากรนะคะก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการอยู่คงอยู่เนาะ5ปีนะคะแล้วก็มีแบ่งส่วนของแต่ละฝ่ายแต่ละดีพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแดชบอร์ดออกมานะคะแล้วก็ตัวอย่างตัวสุดท้ายเนาะก็คือแดชบอร์ดในเครือข่ายโรงพยาบาลอันนี้ก็กรณีที่ในโรงพยาบาลมีเครือข่ายหลายๆแห่งนะคะก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลมาแสดงเป็นแดชบอร์ดแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการทรีทเมนต์การรักษามีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเรื่องของเกี่ยวกับตัวของคนไข้
นาะแล้วก็ในเรื่องของการกลับมารักษาซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการนำข้อมูลออกมาเป็นแดชบอร์ดได้นะคะทีนี้พูดถึงในเรื่องของข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆเนาะในเรื่องของการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลอันเนี้ยเนื่องจากว่าข้อมูลทางการแพทย์ถูกกระจายไปยังหลายที่ใช่ไหมคะหลายที่ในโรงพยาบาลรัฐบ้างแผนกคุณกรรมต่างๆบ้างนะคะการบูรณาการแหล่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ผู้ให้บริการข้อมูลทุกรายก็ต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ตัวที่สองนะคะข้อจำกัดอีกตัวนึงคือการแบ่งปันข้อมูลเนี่ยคือการใช้ซอฟต์แวร์นะคะการรายงานออนไลน์แบบรูปแบบใหม่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ต่างๆระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกันได้นะคะส่วนที่3คือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวข้อมูลขนาดใหญ่เนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลทางด้านดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลใช่ไหมคะเป็นเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีการจัดการกับข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนดังนั้นจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนสุดท้ายนี่ก็คือปัญหาในเรื่องของความรู้ทางด้านข้อมูลตรงนี้จะต้องมีกระบวนการและเครื่องมือมาจัดการข้อมูลต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายเหล่านี้นะคะอย่างเช่นการรวบรวมการทำความสะอาดข้อมูลการประมวลผลการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลที่มีอยู่นะคะก็จะต้องมีทักษะในการดูแลข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะค่ะเราก็มาดูนะคะว่าเทคโนโลยี Hadoop คืออะไรนะคะ Hadoop เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดั้งเดิมได้ด้วยเราใช้ Hadoop เนี่ยทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะคะสามารถนำเข้าข้อมูลมาสู่ Hadoop ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบของข้อมูลเลยนะคะว่าจะมีรูปแบบเป็นแบบไหนเป็น text หรือเปล่าเป็นภาพหรือเป็นอะไรต่างๆนะคะไม่ต้องคำนึงเรื่องของรูปแบบในการนำเข้าด้วยนะไม่ต้องตัดสินใจในการเลือกข้อมูลสามารถที่จะนำเข้ามาที่คลังข้อมูลหรือว่าเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะคะซึ่งเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องสามารถดำเนินการได้เนี่ยจะมีในเรื่องของการประมวลผลรูปแบบขนานที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะเราก็จะต้องสามารถที่จะจัดเตรียมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลด้วยเนาะสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างซึ่งมันจะมีข้อมูลหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็เราจะต้องมั่นใจว่าระบบเนี่ยจะต้องมีความทนทานต่อข้อผิดพลาดนะคะพร้อมกับต้องมีความพร้อมใช้งานของระบบในระดับสูงด้วยค่ะทีนี้ตัวอย่างเนาะของการนำ Hadoop ไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยตัวอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและจีโนมิกนะคะเอาไปใช้ทำอะไรก็คือในเรื่องของการออกแบบการทดสอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้เพราะเราสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์นะคะให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายได้นะแล้วก็ขยายเส้นทางการรักษามะเร็งทางคลินิกกรรมพันธุกรรมได้ด้วยนะคะสามารถที่จะจัดตั้งเครือข่ายความรู้ทางด้านโรคมะเร็งระดับชาตินะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจการรักษาของผู้ป่วยได้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยี Hadoop มาใช้ในการตรวจติดตามข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการติดติดอุปกรณ์ต่างๆทางข้อมือบ้างแหละทางในร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายบ้างนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะส่งข้อมูลส่งสัญญาณจากในร่างกายมาเช่นจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการนอนหลับนะคะข้อมูลต่างๆที่ติดอยู่ในร่างกายเราค่ะจะออกมาแสดงทางแดชบอร์ดซึ่งผ่านการวิเคราะห์แล้วก็ผ่านการประมวลผลโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะจะใช้ Hadoop นี่แหละค่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะยังมีในเรื่องของเทคโนโลยี Hadoop ในเครือข่ายโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะมากมายเลยใช่ไหมคะในด้านของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเนี่ยจำนวนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและการรักษาโรคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Hadoop เนี่ยจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์สามารถวิเคราะห์การโจมตีข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะคะ
ดูแลในเรื่องของข้อมูลการเงินข้อมูลเงินเดือนแล้วก็บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้ในเครือข่ายในโรงพยาบาลต่างๆก็จะใช้ Hadoop ในการวิเคราะห์นะคะป้องกันพวกข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยใช้เทคโนโลยี Hadoop นะคะในบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะประสบผลสำเร็จมากเลยในการที่จะพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์นะคะเพื่อระบุตัวผู้ฉ้อโกงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของฉ้อโกงเรื่องของ

ทนายความพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีหาดูในการป้องกันข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ตรวจจับว่ามันมีการช่อโกงข้อมูลเหล่านี้นะคะเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่านะคะค่ะทีนี้ถัดมาเราจะพูดถึงเรื่องของการบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบข้อมูลสุขภาพเวอร์ชันดิจิตอลที่ทันสมัยนะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยแล้วก็คำปรึกษาก่อนหน้าเนี่ยผลการตรวจที่ผ่านแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาเพื่อแบบมาวิเคราะห์คาดการณ์ในอนาคตได้นะคะซึ่งบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า EHR เนี่ยจะอนุญาตให้ผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเนี่ยทำการจัดเก็บประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประสานงานดูแลได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแผนกต่างๆของสถานพยาบาลเนี่ยเนาะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องเก็บรูปเลือดโรคภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการวัดสัญญาณชีพนะคะสามารถที่จะรวมศูนย์แล้วก็สามารถที่จะค้นหาตรวจสอบนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงโปรแกรม Open EHR เนาะซึ่งจะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีตัวนึงสำหรับ eHealth นะคะมันก็จะมีข้อกำหนดแบบเปิดแบบจำลองทั้งคลินิกและซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างโซลูชันและการทำงานร่วมกันสำหรับการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่ง Open EHR เนี่ยผลิตโดยชุมชน Open EHR เนาะOpen EHR Community นะคะแล้วก็จะถูกจัดการโดย Open EHR International นะคะซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะถ้าพูดถึง Open EHR International เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆของตัวโปรแกรมนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นโปรแกรมข้อกำหนดเฉพาะซึ่งตรงนี้จะเป็นกำหนดโมเดลแล้วก็ภาษาที่เป็นทางการนะคะตามข้อกำหนดต่างๆก็คือใช้ API ของ Open EHR นะคะสามารถที่จะกำหนดภาษาต้นแบบสำหรับโมเดลเนื้อหาได้มีเทมเพลตต่างๆก็จะเหมือนเป็นตัวที่เรากำหนดเซตอัพนะคะเป็นสเปคต่างๆให้ทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมการสร้างแบบจำลองทางคลินิกนะคะซึ่งตรงนี้จะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกนะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างต้นแบบทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสากลมีเนื้อหาต่างๆทางคลินิกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะงั้นก็จะมีการป้อนข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศด้านสุขภาพนะคะที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็น CKM คือที่เข้าknowledge manager ได้นะคะทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์เนาะอันนี้เนี่ยจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการใช้งาน open source ของทั้งเครื่องมือและส่วนประกอบระบบข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะดึงข้อมูลโปรเจกต์ต่างๆของโปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ยมีหลากหลายเลยใน Open EHR GitHub เนี่ยนะคะสามารถที่จะนำมาใช้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นโปรแกรมการศึกษาตรงนี้จะนำไปใช้งานและนะคะก็คือนำผลลัพธ์ทางเทคนิคของโปรแกรมอื่นๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในโลกของความเป็นจริงก็คือเพื่อการใช้งานการรับผลลัพธ์นะคะแล้วก็มาสามารถมารันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาษาท้องถิ่นหรือว่าในบริบทของแต่ละที่ได้นะคะค่ะทีนี้ภาพนี้จะแสดงถึงระบบนิเวศของเทคโนโลยี Open EHR เป็นตัวอย่างให้เห็นเนาะแต่ว่าทีนี้รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารนะคะก็อาจารย์ก็จะได้เห็นว่ามันก็จะมีในเรื่องของการแบ่งเป็นโดเมนโมเดลเลอร์นะคะเป็น developer มี clinical user นะคะแบ่งเป็นส่วนๆมีแพลตฟอร์มในการทำงานสร้างเป็นระบบนิเวศของเทคโนโลยี Open EHR นะคะแล้วก็อันภาพนี้ค่ะจะเป็นการบูรณาการนะคะระหว่างตัวOpen EHR กับงานวิจัยเพิ่มเติมนะคะของนักวิจัยที่ออกแบบโดยอาศัย Open EHR เดิมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจัดการ Health Standard อะไรพวกนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่สามารถที่จะดูได้เพิ่มเติมในเอกสารนะคะทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพดิจิทัลอัจฉริยะเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะนี่ก็คือรูปแบบของสุขภาพดิจิทัลนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น e-health m-health นะคะแล้วก็ telehealth ด้วยนะคะอันนี้ในประเด็นของสุขภาพดิจิทัลซึ่งสถานการณ์ของระบบสุขภาพดิจิทัล

เนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยคือมีการใช้ AI มีการใช้ 3D Printing มีการ Print ต้นแบบเรื่องของการวิเคราะห์ยีนนะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ IT เรื่องของ Big Data การใช้ AR VR การใช้ Blockchain นะคะแล้วก็เทคโนโลยี 5G นะคะซึ่งอันนี้จะหาอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะทีนี้พอพูดถึงระบบข้อมูลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นบริการข้อมูลนะคะผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเนี่ยอันนี้ในทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองมีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ใน Data Center ของเขานะคะซึ่งก็จะมีการแสดงออกมาเป็นแดชบอร์ดคลังข้อมูลทางด้านสุขภาพนะคะทีนี้มาสู่หัวข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะคือในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะได้แบ่งออกเป็นในเรื่องของระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตามร่างกายเราใช่ไหมคะมีการใส่พวกวัดการวัดอุปกรณ์วัดขึ้นหัวใจหรือว่า variable device ต่างๆซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะนำเข้าสู่ระบบนะโดยผ่านบลูทูธบ้างหลายหรือผ่าน Wi-Fi หรือว่า 4G นะคะแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โรงพยาบาลก็สามารถดึงข้อมูลได้เราเองก็สามารถดูแอปพลิเคชันได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านการดูแลสุขภาพเนาะก็จะมีในเรื่องของงานด้านธุรการอัตโนมัตินะคะการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางรังสีวิทยาโดยการใช้ machine learning การลดกระบวนการวินิจฉัยด้วยการเรียนรู้เชิงลึกนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับงานทางด้านการแพทย์การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนะคะการพยากรณ์การจัดการการไหลเวียนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่จะดูเรื่องของการ manage นะคะในโรงพยาบาลได้ว่าจะรับผู้ป่วยอะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วก็การลดความซับซ้อนของการตรวจอัลตราซาวด์นะคะตัวอย่างต่อมาเนี่ยจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการติดตามผู้ป่วยระยะไกลนะคะการตรวจสอบบลูโคสการติดตามอัตราการเต้นหัวใจนะคะแล้วก็มีเครื่องของสุขภาพอนามัยของมือว่าวันนี้ล้างมือแล้วหรือยังนะคะมีเครื่องตรวจการหายใจที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะติดตามโรคพาร์กินสันได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการหาโรคมะเร็งแล้วก็มีการใช้คอนแทคเลนส์ที่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าทางคุณหมอเพื่อที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คอนแทคเลนส์ด้วยอะไรพวกนี้นะคะเป็นต้นค่ะสำหรับในเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ

ตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะคะเราก็ทราบมาแล้วนะคะว่าปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นะคะมีอยู่4ปัจจัยนะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้จักความหมายของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะหมายถึงตลาดที่มีการซื้อขายปัจจัยการนะคะที่ทำการผลิตสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญทางด้านผู้ซื้อนะคะว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตนั้นจะตัดสินใจซื้อปัจจัยการผลิตอย่างไรนะคะจะซื้อปัจจัยการผลิตในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่นะคะจึงจะทำให้เกิดกำไรสูงสุดนะคะจากการซื้อปัจจัยการผลิตนั้นๆ นะคะในความหมายถัดไปนะคะที่จะต้องพิจารณาก็คืออุปสงค์ปัจจัยการผลิตค่ะอุปสงค์ปัจจัยการผลิตก็หมายถึงความต้องการซื้อนะคะเพราะว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อแต่ถ้าเป็นอุปสงค์ปัจจัยการผลิตก็คือความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตของผู้ผลิตหรือผู้ขายนะคะซึ่งจะมีลักษณะอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คืออุปสงค์สืบเนื่องค่ะคำว่าอุปสงค์สืบเนื่องก็คืออุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตของผู้ซื้อนั้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของสินค้าและบริการของผู้บริโภคค่ะก็สืบเนื่องมาจากจะมีความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตก็เนื่องมาจากสืบเนื่องมาจากความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั่นเองค่ะลักษณะที่2นะคะของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตก็คืออุปสงค์ที่ร่วมนะคะขึ้นแก่กันและกันค่ะคำว่าอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันหมายถึงนะคะก็คือในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถใช้ปัจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวได้นะคะจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดร่วมกันนะคะในการผลิตสินค้าและบริการจึงเรียกว่าเป็นอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันค่ะถ้าเราจะพิจารณาประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะเราจะแบ่งประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตจะคล้ายคลึงกับตลาดสินค้าหรือตลาดผลิตผลนะคะซึ่งจะแบ่งตามการแข่งขันนะคะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะมองทางด้านผู้ซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งตรงข้ามกับตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้านะคะซึ่งมองทางด้านผู้ขายสินค้าและบริการนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะตามการแข่งขันก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์และตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะเราจะมาดูแต่ละประเภทนะคะถ้าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะมีลักษณะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากในตลาดนะคะผู้ซื้อแต่ละรายจะมีอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะแล้วก็ผู้ขายแต่ละรายก็จะมีอุปทานปัจจัยการผลิตน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับอุปทานของปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะจากลักษณะดังกล่าวนะคะจึงส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายนะคะไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายในตลาดนะคะจึงต้องถูกกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันนะคะในตลาดถูกกำหนดมาจากอุปสงค์ของตลาดแล้วก็อุปทานของตลาดของปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะต้องซื้อในราคาตลาดนะคะไม่ว่าจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเช่นกันค่ะผู้ขายแต่รายก็จะต้องขายในราคาตลาดไม่ว่าจะขายในปริมาณเท่าใดเช่นกันนะคะถ้าเราดูกราฟนะคะตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะเส้นอุปทานนะคะของผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนนะคะณระดับราคาที่ถูกกำหนดมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็อย่างที่กล่าวมาแล้วค่ะก็คือผู้ขายแต่ละรายจะมีอุปทานของปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปทานปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันในตลาดค่ะส่วนเส้นอุปสงค์นะคะจะมีลักษณะเหมือนเส้นอุปสงค์ในตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้าค่ะก็คือเป็นเส้นลาดลงจากบนซ้ายลงมาล่างขวาค่ะเส้นอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะคะซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะไม่มีผลต่อราคาปัจจัยการผลิตที่ถูกกำหนดมาจากราคาตลาดนะคะในประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตลาดปัจจัยการผลิตที่อาจจะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตเพียงรายเดียวก็ได้นะคะน้อยราย 2-3 รายนะคะหรือหลายรายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความไม่สมบูรณ์ของตลาดปัจจัยการผลิตว่ามากน้อยเพียงใดนะคะ
ผู้ซื้อสามารถกำหนดราคาและปริมาณการซื้อปัจจัยการผลิตได้แตกต่างกันนะคะแต่ที่เหมือนกันทั้ง3ตลาดนะคะในประเภทต่างๆของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็คือถ้าต้องการซื้อปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นก็ต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่สูงขึ้นค่ะเรามาดูทีละตลาดนะคะตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะก็จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อเพียงรายเดียวค่ะส่งผลให้ผู้ซื้อเนี่ยนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายได้มากกว่าตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ประเภทอื่นๆนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายนะคะก็จะมีผู้ซื้อเพียง 2-3 รายในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อแต่ละรายก็จะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอุปสงค์ปัจจัยการผลิตของตลาดนะคะทำให้ผู้ซื้อแต่ละรายเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตแต่อำนาจในการกำหนดราคาก็จะน้อยกว่าตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะก็จะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตหลายรายค่ะเช่นกันค่ะผู้ซื้อแต่ละรายก็ต้องการซื้อ

จัยการผลิตที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตได้บ้างนะคะแต่อำนาจในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตก็จะน้อยกว่าในตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดและตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายค่ะในเส้นกราฟนะคะถ้าเราจะมาดูเส้นอุปทานปัจจัยการผลิตในตลาดการในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็จะเป็นเส้นที่มีความชันเป็นบวกนะคะลักษณะก็คือทอดขึ้นจากล่างซ้ายไปบนขวานะคะหมายความว่าถ้าหากต้องการซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นก็จะต้องจ่ายราคาซื้อปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นค่ะประเด็นสำคัญที่เราต้องพิจารณาในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็คือหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะกำหนดนะคะหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องจ้างปัจจัยการผลิตจนกระทั่งได้รับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตนะคะได้รับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า marginal revenue product นะคะหรือตัวย่อก็คือ MRP นะคะโดยที่ต้องเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะ marginal factor cost นะคะหรือ MFC เพราะฉะนั้นหลักการจ้างปัจจัยการผลิตให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องอยู่ที่เงื่อนไขที่รายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มค่ะหรือ MRP เท่ากับ MFC หรือเราจะพูดอีกคำหนึ่งได้นะคะก็คือ MFC เท่ากับ MRP นั่นเองค่ะทีนี้เมื่อกล่าวถึง MRP กับ MFC ไปแล้วนะคะเราก็มารู้จักความหมายของ MRP กับ MFC นะคะ MRP ก็คือค่าของรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มหรือเราอาจจะใช้คำว่ารายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มก็ได้นะคะหมายถึงรายรับที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะซึ่งสูตรในการหา MRP นะคะจะหาได้จาก MP คูณ MR นะคะ MP ก็คือผลิตผลส่วนเพิ่มหรือเราจะเรียกว่าผลเพิ่มก็ได้นะคะส่วน MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มค่ะอีกสูตรหนึ่งของการหา MRP นะคะก็คือ Delta TR ก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ TR ก็คือรายรับทั้งหมดนะคะ Delta TR ก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ MRP หามาจาก Delta TR หารด้วย Delta Q ค่ะ Delta Q ก็คือจำนวนผลิตผลที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาสูตรของ MRP ได้จาก2สูตรนะคะจาก MP คูณ MR หรือจาก Delta TR หาร Delta Q ก็ได้นะคะในการคำนวณหาค่ารายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะ MRP นะคะเราจะมีเรียก MRP อยู่2ตัวนะคะก็คือ MRPL ในที่นี้ก็คือ labor ก็คือแรงงานค่ะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลโดยที่เราสนใจปัจจัยการผลิตนั้นเป็นปัจจัยแรงงานแต่เราจะมีวงเล็บอยู่2ตัวนะคะวงเล็บ PC กับวงเล็บ IC มันต่างกันยังไงคะก็คือถ้าเป็น MRPL PC P ก็ย่อมาจาก perfect นะคะ C ก็ย่อมาจาก competition ก็คือถ้าเราแปลก็คือแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็น MRPL PC ก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะส่วน MRP LIC I ก็คือ imperfect ค่ะ C ก็คือ competition นะคะ imperfect ก็คือแข่งขันไม่สมบูรณ์ competition ก็คือการแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ MRP LIC นะคะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะดู MRP ก็จะสะท้อนถึงตัวตลาดผลิตผลค่ะถ้าเป็น MRPL นะคะ PC ก็มองถึงเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานนะคะแต่ถ้าเป็น MRPLIC ก็เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานค่ะในตัวที่เป็นรายรับของผลิตผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะบางทีเราจะเรียกมันว่า MRP หรือบางตำรานะคะก็จะใช้คำว่า VMP ก็ได้นะคะ VMP ก็คือมูลค่าของผลิตผลหน่วยสุดท้ายค่ะมาจากภาษาอังกฤษนะคะ Value of Marginal Product นะคะซึ่งที่กล่าวไปแล้วนะคะ MRP ก็มาจากสูตร MP คูณ MR นะคะ

หรือผลิตผลส่วนเพิ่มคูณกับรายรับส่วนเพิ่มค่ะเนื่องจากในตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ราคาผลิตผลหรือราคาสินค้าจะมีราคาเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้าหรือผลิตผลมากน้อยเพียงใดราคาผลิตผลไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR จะมีค่าเท่ากับ P นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะหรือเราบอกว่า MRP LPC สูตรของการคำนวณที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ MP คูณ MR ใช่ไหมคะแต่ในเมื่อราคาสินค้ามีราคาเดียวเราจะแทน MR ด้วย P เพราะฉะนั้น MP คูณ MR ก็สามารถแทนได้ด้วย MP คูณ P นั่นเองค่ะหรือถ้าเราจะหาอีกสูตรนึงที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ Delta TR หารด้วย Delta L นั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะดูการคำนวณหารายรับจากผลิตผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ในสินค้านะคะก็คือสินค้าจะไม่มีราคาเดียวแล้วนะคะก็คือ MR เนี่ยจะน้อยกว่า P หรือรายรับส่วนเพิ่มเนี่ยจะไม่เท่ากับราคาผลิตผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์เราจะแทนด้วย RPLIC นะคะจะใช้ได้สูตรหนึ่งก็คือ MP คูณ MR นะคะจะไม่สามารถเอา P มาแทน MR ได้เพราะว่า P ไม่ได้มีราคาเดียวแล้วนะคะแต่ก็ยังคงใช้สูตรเดิมได้อีกนะคะก็คือ Delta TR หารด้วย Delta L ค่ะถัดมานะคะเมื่อเรารู้จัก MRP แล้วเราก็ต้องมารู้จัก MFC นะคะ MFC ก็แปลว่ารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะแล้วก็ต้องรู้จักความหมายอีกคำหนึ่งนะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะก็คือ TFC เราต้องรู้จัก TFC เพราะว่าเราจะหา MFC ได้นะคะจากการคำนวณMFC เราจะต้องคำนวณจาก TFC นั่นเองนะคะทีนี้เรามารู้จักทีละความหมายนะคะMFC นะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะหรือมันหมายถึงนะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มก็คือรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะส่วน TFC นะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะก็คือต้นทุนของการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งหมดค่ะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนั้นๆในการผลิตสินค้าและบริการนะคะก่อนที่จะไปคำนวณหา MFC ได้เราจะต้องคำนวณ TFC ก่อนนะคะ TFC ก็จะคำนวณมาจากนะคะ L คูณ W ค่ะ L ก็คือ labor นะคะราคาปัจจัยการผลิตนะคะคูณกับ L คูณ W ก็คือL ก็คือจำนวนปัจจัยการผลิตหรือจำนวนแรงงานนะคะ W ก็คือราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้างนั่นเองค่ะพอเราได้ TFC นะคะเราก็จะเอา TFC มาหา MFC นะคะโดย MFC นะคะมาจากสูตรนะคะ Delta TFC หาร Delta L ค่ะ Delta TFC หาร Delta L ก็คือเอามาจากสูตรที่เป็น TFCN ลบ TFCN ลบ1หารด้วย LN ลบ LN ลบ1ง่ายๆนะคะถ้าเราจะหา MFC ของ2นะคะเราก็หามาจาก TFC ของ2ลบ TFC ของ2ลบ1ก็คือ TFC 1นะคะหารด้วย L2 ลบ L1 นั่นเองนะคะโดยที่ Delta TFC นะคะก็คือรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิต N หน่วยนะคะหรือ N ลบ1หน่วยนั่นเองนะคะส่วน Delta L ก็คือจำนวนปัจจัยการผลิตหรือจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตหรือจากการใช้แรงงาน N หน่วยหรือ N ลบ1หน่วยค่ะการคำนวณหารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิต MFC ของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะโดยที่ MFC เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ PF เลยนะคะราคาปัจจัยการผลิตไม่ว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์มีราคาปัจจัยการผลิตเพียงราคาเดียวเท่านั้นนะคะจึงแทน PF ด้วย W ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคำนวณหา MFC ในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์เราสามารถเอาราคา PF หรือราคา W มาแทนค่าได้เลยนะคะสำหรับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC ของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ PF ราคาปัจจัยการผลิตไม่ได้มีราคา

เดียวแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นปัจจัยแรงงานค่าจ้างก็ไม่ได้มีค่าจ้างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC นะคะจะมีค่ามากกว่าราคาปัจจัยการผลิต PF หรือพูดง่ายๆว่า MFC มากกว่า PF หรือ MFCL มากกว่า W ในกรณีที่เป็นปัจจัยการผลิตแรงงานค่ะถ้าเราจะวิเคราะห์กราฟนะคะวิเคราะห์จากที่กล่าวมาแล้วนะคะของ MFCLก็คือรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มทั้งของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือเป็นอุปทานแรงงานนะคะ SL แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งแทนด้วย MRPL PC แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MRPL IC นะคะเราดูกราฟนะคะถ้าภาพกอนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันสมบูรณ์จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนนะคะตรงกับระดับค่าจ้างแรงงานที่ถูกกำหนดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานไม่ว่าผู้ซื้อแรงงานจะจ้างแรงงานจำนวนเท่าใดก็จะจ่ายค่าจ้างแรงงานทุกคนในอัตราเดียวกันนะคะทำให้ค่าจ้างแรงงานต่อคนนะคะเท่ากับรายจ่ายจากการแจ้งแรงงานส่วนเพิ่มหรือกล่าวได้ว่า MFC เท่ากับ Wนั่นเองหรือ MFCL เท่ากับ W ค่ะแต่ถ้าเป็นรูปขอนะคะเป็นเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์ถ้าเปรียบเทียบกอรูปกอกับรูปขอนะคะจะต่างกันนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีความชันเป็นบวกหมายความว่าถ้าหากผู้ซื้อแรงงานต้องการจ้างแรงงานมากขึ้นก็ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นและไม่ใช่จ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นเฉพาะแรงงานที่จะจ้างเพิ่มขึ้นนะคะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นให้แก่แรงงานที่มีอยู่เดิมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทำให้รายจ่ายจากการจ้างแรงงานส่วนเพิ่มนะคะมีค่ามากกว่าอัตราค่าจ้างหรือพูดง่ายๆค่ะ MFCL มากกว่า W เพราะฉะนั้นเส้น MFCL จึงอยู่เหนือเส้นอุปทานแรงงานหรือ SL นั่นเองค่ะส่วนรูปคอควายนะคะจะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ตลาดนะคะรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะเราจะแทนด้วย MRPL PC นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ MPL คูณ MR หรือ MPL คูณ P นะคะเนื่องจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MR เท่ากับ P นั่นเองค่ะเส้น MRPL PC นะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือ MRPL IC ค่ะ MRPL คูณ MR เท่านั้นนะคะจุดการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะเราจะดูที่ MRP เท่ากับ MFC นั่นเองค่ะก็คือรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการนั่นเองนะคะจะดูการกำหนดการจ้างแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะแบ่งเป็น4กรณีนะคะโดยที่กรณีแรกเราจะดูที่การจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะโดยที่ MFC นะคะจะเท่ากับ PF หรือเท่ากับ W ค่ะส่วน MRP นะคะก็เท่ากับสูตรที่เราศึกษามาแล้วนะคะ MP คูณ MR แต่ด้วย MR เท่ากับ P นั่นเองก็คือเพราะว่าราคาสินค้ามีราคาเดียวเราก็สามารถแทน MP คูณ MR ได้เลยนะคะหรือ MP คูณ P ได้เลยค่ะส่วนรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะแทนด้วย MRPL PC นะคะทีนี้เราถ้าเรามาดูตารางนะคะตารางที่เป็นการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานในกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะในกรณีแรกนะคะช่องแรกนะคะจะเป็นแรงงานนะคะก็เป็นคนที่1ถึงคนที่7นะคะถัดมาช่องที่2ก็จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้าง PF หรือ W ค่ะส่วนถัดมานะคะ TFC เราหาจาก L คูณ W ก็เอาช่องที่1คูณช่องที่2นะคะก็จะได้ TFCL มาส่วนช่องที่4จะเป็น PF จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือ W จะเห็นว่าในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์จะมีราคาปัจจัยการผลิตเดียวเพราะฉะนั้นค่าจ้างจะมีราคาเดียวคือ100นะคะส่วน MPL อันนี้โจทย์จะให้มานะคะก็คือ
ผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะส่วน MR เราก็จะเห็นว่ามีราคาเดียวเพราะราคาสินค้ามีราคาเดียวในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็ MR ก็เลยเท่ากับ P เพราะฉะนั้นเราสามารถหา MRP LPC ในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ได้จาก MPคูณ MR หรือ MR ก็คือ P เราเอา MP คูณ P ได้เลยนะคะก็เป็นช่องที่7นั่นเองนะคะช่องที่เราจะหาเงื่อนไขการจ้างแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดเราต้องหาที่ MFC L เท่ากับ MRP LPC ก็คือช่องที่4นะคะเท่ากับช่องที่7เพราะฉะนั้นเท่ากันก็คือ100นะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็มองไปด้านซ้ายก็คือจ้างแรงงาน6คนจ่ายค่าจ้าง101แต่ถ้าเราดูที่กราฟนะคะก็แกนตั้งเป็นค่าจ้างนะคะแกนนอนเป็นแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์ SL จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนตัดกับเส้น MRP LPC ที่จุด E นะคะจ่ายค่าจ้าง101จ้างแรงงาน6คนนะคะถัดมาในกรณีที่2นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะเราก็ยังคงจ้างที่ MRP LIC นะคะเท่ากับ MFC L นั่นเองนะคะโดยที่ถ้าเราดูจากตารางนะคะคำนวณเหมือนกันนะคะเราก็จะดูช่องที่เป็นช่องที่4นะคะช่องที่4ก็คือ MFC L นะคะที่เป็นค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างนะคะหรือเท่ากับ PF นะคะคือ100เท่ากับช่องที่7นะคะ MRPLIC นะคะก็คือ101เท่ากันนะคะเราก็มองไปด้านซ้ายตรงที่ช่อง1แรงงานก็คือจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง100นะคะโดยที่กราฟก็เป็นกราฟถ้าในกรณีที่ SL เป็นเส้นตรงขนานแกนนอนเราก็จะรู้ว่าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์แต่ถ้าเป็น MRPLIC นะคะก็จะเป็นตลาดผิดผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตัดกันที่จุด E ก็คือจ่ายค่าจ้าง100จ้างแรงงาน4คนค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่3นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์แต่ตลาดผิดผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นที่เงื่อนไขเดิมนะคะเรามาดูที่ตารางนะคะช่องที่4นะคะ MFCL เราไม่สามารถแทนได้ด้วย W แล้วเราต้องหาจากสูตรเดลต้า TFC หารด้วยเดลต้า L นะคะแล้วก็มาเท่ากับช่องที่7นะคะถ้าเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MRPL จะต้องเป็น PC นะคะเท่ากันก็คือที่160นะคะจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง130ค่ะถ้าเป็นกราฟนะคะในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์แล้วนะคะจะเส้น MFC กับเส้น SL จะคนละเส้นนะคะ MFC จะอยู่สูงกว่า SL นะคะตัดกับ MRP L ที่ PC นะคะที่จุด E นะคะเพราะฉะนั้นจุดที่ MFC L กับ MRP PC ตัดกันนะคะก็คือเท่ากับ160เราจะจ้างแรงงานเราก็เลื่อนลงมาตัดจากจุด E มาที่แกนนอนนะคะจ้างแรงงาน4คนนะคะเวลาจ่ายค่าจ้างเราจะดูที่จุด E มาชนเส้น SL นะคะจุด F ค่ะจ่ายค่าจ้าง130ค่ะในกรณีที่4นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานและตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็คือเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MFCL ก็ไม่เท่ากับ W เพราะฉะนั้นก็หาจากสูตร Delta TFC หาร Delta L นะคะส่วน MRPLIC ก็หาจาก MP คูณ MR เพราะ MR ไม่เท่ากับ P นะคะจะเท่ากับช่องที่4กับช่องที่7เท่ากันก็คือ120มาดูช่องที่1นะคะจ้างแรงงาน2คนจ่ายค่าจ้าง110นะคะถ้าดูกราฟนะคะก็จะเป็นจุดที่ตัดกันนะคะ MFCL ตัดกับ MRPLIC นะคะจุดตัดดุลยภาพก็อยู่ที่ E นะคะเท่ากันก็คือ120จ้างแรงงาน2คนนะคะจากจุด E ลากมาชน SL จ่ายค่าจ้าง110ค่ะ

0: งมสท.ได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสัพยัติ3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5ซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์โดยบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์ขุนวิจิตรการว่าความในคดียาบรรยายโดยอาจารย์สัตยาอรุณธารีสำหรับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานี้นักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราผ่านได้หลายช่องทางนะครับเช่น STOU Channel ทางกล่อง PSI ช่อง245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือก STOU Channel หรือช่องทาง YouTube นะหา STOU Channel หรือ Facebook Fanpage STOU Channel ก็ได้ครับนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเป็นครั้งที่5แล้วนะครับก่อนอื่นในช่วงแรกเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของนิติเวชศาสตร์นะครับซึ่งบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์ขุนวิจิตรนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำนะฮะภาควิชานิติศาสตร์นิติเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอดีตก็ท่านเป็นหัวหน้านะครับภาควิชานิติเวชศาสตร์เนี่ยนะครับแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับอดีตผอ.ศูนย์ชันสูตรพิศพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนะครับอาจารย์ครับในส่วนของนิติเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกให้อาจารย์ลองเล่านะครับประวัติขอบเขตอำนาจเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับ
1: จริงๆนะครับนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยหรือได้ยินคำว่านิติวิทยาศาสตร์อะไรมามากนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมขอเรียกว่าในโลกของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆก็คือนิติวิทยาศาสตร์นะครับศาสตร์คือเรื่องแรกนิติวิทยาศาสตร์อันนี้จะกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ทุกสาขาครับที่มาเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายเอามาใช้กับขบวนการยุติธรรมอีกศาสตร์หนึ่งก็คือนิติเวชศาสตร์ที่จะมาพูดถึงอันนี้จะหมายถึงว่าศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ที่เอามาใช้นะครับเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เอามาใช้ส่วนอีกอันนึงก็เป็นลักษณะของวิทยาการพิสูจน์หลักฐานซึ่งเราจะเห็นในงานของกองพิสูจน์หลักฐานต่างๆที่ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์นะครับสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์อันนี้เป็นภาพรวมนะครับของโลกนิติวิทยาศาสตร์นะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับเฉพาะนิติเวชศาสตร์นะครับในเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆนะครับผมขอเริ่มเลยนะครับ
0: ครับ
1: นะครับนิติเวชศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า forensic medicine นะครับมันจะแบ่งออกเป็นอยู่2กลุ่มนะครับในงานนิติเวชศาสตร์คือกระทำเกี่ยวกับคนเป็นนะครับกับกระทำเกี่ยวกับคนตายหรือศพนะครับในคนเป็นนะครับก็เป็นงานด้านนิติเวชศาสตร์คลินิกเช่นว่าในผู้ป่วยคดีต่างๆถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือข่มขืนกระทำชำเราหรืออื่นๆนะครับส่วนรวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เราเรียกว่าเป็นผู้ป่วยคดีนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะการออกใบรับรองแพทย์ใบชันสูตรบาดแผลหรือการเป็นพยานศาลต่างๆนะครับส่วนอีกศาสตร์หนึ่งในเกี่ยวกับนิติเวชนะครับที่เป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยก็คือในสาขาของนิติจิตเวชศาสตร์ก็ดูในเรื่องคนไข้ที่มีความผิดปกติทางจิตหรือคนไข้โรคจิตซึ่งได้กระทำความผิดทางอาญาต่างๆนะครับอีกขาหนึ่งนะครับก็คือการทำงานเกี่ยวกับศพอย่างที่เราจะคุ้นเคยกับภาพของคำว่านิติเวชศาสตร์ก็เกี่ยวกับการชันสูตรศพชันสูตรพลิกศพนะครับตั้งแต่ว่าเราออกตรวจสถานที่เกิดเหตุไปตรวจสถานที่พบศพแล้วก็มีการนำศพมาผ่าพิสูจน์เพื่อจะให้หาเหตุตายหรือข้อสงสัยต่างๆในการเหตุตายทั้งหมด ในการผ่าศพพิสูจน์สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้จบในแค่ว่าแพทย์ได้ผ่าแล้วตรวจเท่านั้นมันยังมีทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นงานทางห้องปฏิบัติการเช่นการตรวจหายาสารพิษการตรวจ DNA ต่างๆเป็นต้นอันนี้เป็นภาพรวมของนิติเวชศาสตร์นะครับในนิติเวชคลินิกนะครับมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องพยานเอกสารนะครับกับพยานบุคคลในพยานเอกสารเนี่ยก็ตั้งแต่ว่าบัตรประจำตัวคนไข้นะครับสามารถเป็นพยานเอกสารทางการแพทย์ได้เราไปตรวจคนไข้นอกนะครับเป็นผู้ป่วยนอกเอกสารบัตรตรวจผู้ป่วยนอกหรือเราเรียก OPD card เนี่ยก็เป็นพยานหลักฐานแม้กระทั่งสิ่งที่แพทย์ได้ตรวจทั้งห้องปฏิบัติการส่งแลบเอ็กซเรย์ CT หรือทํา MRI ต่างๆหรือเอาชิ้นเนื้อเราไปตรวจหรือผลตรวจยาหรือสารพิษอะไรอื่นอันนี้ก็เป็นข้อมูลพยานทางเอกสารนะครับเมื่อเราต้องรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลนะครับการที่แพทย์ได้ตรวจรักษาแล้วมีการทำบันทึกในผู้ป่วยในอันนี้ก็คือ IPD record อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสุดท้ายแล้วแพทย์ก็ต้องออกใบรับรองแพทย์หรือออกใบชันสูตรบาดแผลแม้กระทั่งการเกิดออกใบรับรองการเกิดการตายอันนี้ล้วนแต่ที่จะเป็นพยานทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทางนิติเวชศาสตร์คลินิกทั้งนั้นส่วนเรื่องพยานบุคคลนะอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นแพทย์กับไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกับบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์นะครับกลุ่มบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์อาจจะเป็นก็คือลักษณะของพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องเกี่ยวกับคนตายนะครับก่อนที่เราจะเข้าการชันสูตรพลิกศพผมอยากให้พวกเราทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าการตายในทางการแพทย์เนี่ยมันคืออะไรถ้าเรามองดูภาพสามเหลี่ยมแห่งการมีชีวิตนะครับก็หรือ living triangle เนี่ยมันจะมีอยู่3ระบบด้วยกันคือระบบการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางนะครับการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตหัวใจและไหลเวียนโลหิตการทำงานของระบบการหายใจทั้ง3ระบบเนี่ยมันจะทำงานประสานซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะครับก็มีการหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองในขณะเดียวกันสมองก็มีส่งสัญญาณประสาทต่างๆมาควบคุมการทำงานของหัวใจนะครับสมองหรือระบบประสาทนะครับกับปอดนะครับสมองก็เป็นควบคุมว่าปอดต้องทำงานอย่างไรหายใจยังไงนะครับขณะเดียวกันปอดก็มีหน้าที่ที่จะส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเพื่อให้สมองมีชีวิตอยู่ได้ระหว่างระบบการหายใจกับระบบไหลเวียนก็เช่นกันนะครับหัวใจและหลอดเลือดก็มีหน้าที่ที่จะสูบฉีดเลือดไปให้เลี้ยงในปอดหรือนะครับส่วนปอดก็มีหน้าที่ที่จะรับเลือดจากหัวใจต่างๆฟอกเลือดจากเลือดดำเป็นเลือดแดงซึ่งกลายเป็นเพิ่มออกซิเจนให้เพื่อไปให้หัวใจเพื่อหัวใจไปส่งไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งสมองก็เป็นส่วนหนึ่งจะเห็นว่าการทำงานมันจะมีสัมพันธ์โยงใหญ่กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานถ้าการตายหมายถึงอะไรการตายก็หมายถึงว่าการสิ้นสุดอย่างถาวรของ3ระบบนี้นะครับทั้ง3ระบบแต่คราวนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับการวินิจฉัยการตายเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2เกณฑ์ก็คือว่า1การที่สมองหยุดทำงานนะครับกับ2การที่หยุดการทำงานอย่างถาวรของระบบการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตอันนี้ซึ่งรายละเอียดอันนี้นะครับนักศึกษาสามารถอ่านได้นะครับอย่างละเอียดเลยในเอกสารนะครับคำสอนนะครับเอกสารการสอนของตรงนี้ซึ่งผมได้กล่าวและยกตัวอย่างในว่าหัวใจนะครับระบบประสาทการหายใจมันทำงานโยงใยกันในยกตัวอย่างกรณีให้ดูนะครับอันนี้การตายทางการแพทย์อันนี้ครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้แล้ววันนี้มาดูในการระบบชันสูตรพลิกศพในบ้านเรานะครับในโลกเลยนะครับขอโทษทีในโลกมันจะมีอยู่3ระบบใหญ่ๆด้วยกันก็คือระบบตำรวจ Police ระบบศาลหรือ Coroner ระบบแพทย์สืบสวน Medical Examiner หรือ ME นะครับถามว่าบ้านเราใช้อะไรบ้านเราใช้ระบบตำรวจนะครับแล้วก็ระบบศาลเนี่ยก็ ก็คือโคโรเนอร์โคโรเนอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าในทีมในการสอบสวนเหตุตายซึ่งอาจจะได้มาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ละประเทศไม่เหมือนกันส่วนระบบที่แพทย์เป็นหัวหน้าในการสอบสวนเหตุตายเนี่ยเราเรียกว่า medical examiner ถามว่า3ระบบนี้ระบบไหนที่ถือว่าเป็นอุดมคติมากที่สุด ideal มากที่สุดก็คือระบบนี้นะครับระบบ medical examiner ซึ่งจะต้องมีความพร้อมมากๆแม้กระทั่งจะต้องมีแพทย์ในด้านนี้อย่างเพียงพอและแพทย์ทำงานร่วมกับหน่วยสืบสวนสอบสวนทำงานกันเป็นทีมนะครับซึ่งในระบบ medical examiner เนี่ยจะมีอยู่ในสังเกตได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะมีเฉพาะบางรัฐใหญ่ๆเท่านั้นส่วนระบบ coroner เนี่ยเราจะเห็นได้ในส่วนใหญ่ในทางประเทศอยู่ในทวีปยุโรปต่างๆนะครับแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือสิงคโปร์ก็ใช้ระบบนี้นะครับถามว่าบ้านเราใช้ระบบอะไรบ้านเราใช้ระบบตำรวจนะครับมันมีความจำเป็นนะครับและหลายประเทศก็ใช้ระบบตำรวจเช่นประเทศใหญ่ๆอย่างจีนก็ยังใช้ระบบตำรวจของเรายังมีความจำเป็นเพราะว่าเราก็รู้ว่าบุคลากรทางตำรวจนะสายตำรวจมันอยู่ในทุกท้องที่นะครับมีสถานีตำรวจนะครับภูธรนะครับตำบลอะไรต่างๆครอบคลุมในท้องที่ทุกท้องที่แล้วมีจำนวนบุคลากรหลายแสนนายซึ่งก็สามารถที่จะทำให้ระบบนี้ทำงานได้สมบูรณ์แต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ยังมีข้อบกพร่องนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ก็ในต่อไปก็อาจจะมีการ modify เราคงต้องใช้ระบบตำรวจแต่มีการปรับปรุงนะครับระบบตำรวจเพื่อให้แก้ข้อบกพร่องต่างๆอันนี้น่าจะเป็นเรื่องในอนาคตที่อันใกล้นี้ในการปฏิรูปของงานนิติเวชศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์นักศึกษาสามารถจะดูในรายละเอียดได้นะครับว่าประเทศไหนใช้ระบบไหนนะครับระบบแพทย์สอบสวนระบบศาลหรือระบบตำรวจเรามีตัวอย่างแยกให้เป็นนะครับแล้วบางประเทศก็เป็นการใช้มิกผสมกันในระหว่างระบบต่างๆนะครับอันนี้อยู่ในเอกสารนะครับในการสอนสามารถศึกษาได้คราวนี้ว่าคำว่าการปรับปรุง modify police เนี่ยในงานเรื่องปฏิรูปเนี่ยที่ได้มีเสนอข้อกฎเกณฑ์ไว้ก็คือ3เรื่องที่เป็นข้อบกพร่องนะครับ1เราต้องตรวจสอบทวงดุลเช็คแอนด์บาลานซ์อันนี้ให้ได้มากขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันตรงนี้เป็นข้อด้อยนะครับ2ต้องมีความโปร่งใสทรานสแพเรนซีเพราะว่าทุกอย่างตรงนี้ในบางแห่งก็ยังขาดความโปร่งใสซึ่งเพียงพอนะครับต้องมี accountability ความรับผิดชอบมันต่างกับ responsibility response ก็คือมีหน้าที่รับผิดชอบ accountability เนี่ยมันมีความต้องรับผิดด้วยการห่วงโซ่ในขั้นการควบคุมพยานนะครับว่าควบคุมพยานวัตถุพยานมันมีการควบคุมได้ถูกตามขั้นตอนหรือเปล่าไม่มีการเปลี่ยนถ่ายวัตถุพยานนะครับแลกเปลี่ยนวัตถุพยานต่างๆคราวนี้มาดูขบวนการในชันสูตรเราเริ่มต้นแต่มีการตายเกิดขึ้นใช่ไหมครับมีการตายเกิดขึ้น

ก็แจ้งตำรวจตำรวจก็จะแจ้งแพทย์เพื่อไปร่วมชันสูตรนะที่พบศพอันนี้เราจะคุ้นเคยคำย่อว่า CSI Crime Scene Investigation นะครับ Crime Scene Investigation หมอเขาจะแจ้งหมอไปไหนมีการตายอยู่2กรณีกรณีแรกคือการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีการตายโดยผิดธรรมชาติก็ต้องคือฆ่าตัวเองตายถูกฆาตกรรมตายถูกผู้อื่นทำให้ตายนะครับตายอุบัติเหตุหรือตายโดยไม่ปรากฏเหตุถูกสัตว์ทำร้ายตายหรือมีการตายอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องไปชันสูตรก็คือการตายอยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน อันนี้จะมีตัวละครที่ต่างกันก็คือว่าตามกฎหมายเนี่ยนะครับการตายที่ผิดธรรมชาติเนี่ยตำรวจเป็นเจ้าภาพอย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแพทย์เข้าไปนะครับเข้าไปร่วมชันสูตรนะครับแต่ไอ้ตัวที่สีแดงวงไว้เนี่ยคือเป็นบุคลากรที่จะมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิรูปของงานในด้านนี้ซึ่งคาดว่าในอนาคตน่าจะต้องมีเพื่อช่วยการทำงานของแพทย์และตำรวจนะครับส่วนการตายที่อยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานไม่ว่าในช่วงกักขังจำคุกหรือในอะไรในขบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นนอกจากตำรวจและแพทย์แล้วเนี่ยจะมีอีกก็คือว่าจะต้องมีฝ่ายอัยการเข้ามาสอบสวนเหตุตายด้วยแล้วก็ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอขึ้นไปเข้ามาร่วมด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าหน้าที่แม้เขาจะตายโดยโรคหรืออะไรก็ตามก็จะต้องมีการชันสูตรเมื่อเราไปตรวจฐานที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ตอบโจทย์ของการสอบสวนเหตุตายมันก็จะต้องมีการส่งมาผ่านะครับผ่าศพพิสูจน์นะครับหรือการทำออโตซีการผ่าพิสูจน์เนี่ยในมาตรฐานเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์นะครับเป็นแพทย์ที่จบแพทย์มาแล้วแล้วก็มาเรียนต่อทางด้านนิติเวชศาสตร์นะครับแล้วแพทย์ตรงนั้นต้องมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติเพราะว่างานพวกนี้ครับมันอาจจะมีการเชื่อมโยงในระหว่างประเทศอะไรได้ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมีความอิสระนะครับที่จะการในการทำงานหรือจะวินิจฉัยเหตุตายได้อย่างตรงไปตรงมาเช่นการแพทย์ผ่าก็ไม่ได้จะจบแค่นั้นนะครับแพทย์ก็ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาก็จะต้องในห้องปฏิบัติการก็ต้องมีเชี่ยวชาญในสาขาตัวเองมีคุณภาพมาตรฐานในระดับนานาชาติเช่นแพทย์แล้วก็ต้องมีความอิสระเหมือนกันไม่สามารถที่จะมีการควบคุมอะไรได้เพื่อความโปร่งใสนะครับสุดเมื่อว่าแพทย์ได้ชันสูตรแล้วก็สรุปสำนวนนะครับในการสอบสวนเหตุตายแล้วเนี่ยก็จะเป็นการทำงานของระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการอันนี้นะครับก็จะต้องมีการเช็คแอนด์บาลานซ์กันให้ดีแล้วมีความโปร่งใสสุดท้ายก็ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ไต่สวนนะครับซึ่งในทางในอนาคตเราก็อยากจะให้เป็นการไต่สวนเชิงลุกมากกว่านะครับที่จะเอาแค่ว่ามีข้อมูลอะไรก็ตัดสินไปแค่อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นขบวนการทั้งหมดนะครับคราวนี้คำถามหลักในการชันสูตรพลิกศพมันก็จะมี5คำถามหลักก็คือ1ผู้ตายเป็นใคร ผู้ตายตายที่ไหนที่พบศพมันเป็นที่เขาตายจริงหรือเปล่าหรือเขามีการเคลื่อนย้ายมาตายเมื่อไหร่นะครับตายอย่างไรตายอย่างไรเนี่ยก็แบ่งว่าสาเหตุของการตายเป็นอย่างไรนะครับพฤติการแห่งการตายเป็นอย่างไรนะครับ who where when how นะครับ when นี่ก็คือเป็นประมาณเฉยๆนะครับคราวนี้มาดู how เนี่ยก็แบ่งเป็นสาเหตุการตาย cause of death COD กับพฤติการแห่งการตาย manner of death นะครับตัว manner of death เนี่ยนะครับหรือพฤติการแห่งการตายมันจะแยกออกเป็นคือการตายโดยธรรมชาติตายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือชราภาพตายส่วนการตายผิดธรรมชาติอย่างที่เราคุ้นเคยหรือทราบกันได้ดีก็คือการฆ่าตัวเองตายซูซายการฆาตกรรมหรือตายโดยอุบัติเหตุอันนี้เป็นพฤติการแห่งการตายนะครับเราจะตอบคำถามหลักในพวกนี้แต่ถ้าบางกรณีเนี่ยถ้าสามารถพิสูจน์ไปถึงตัวว่าใครคือผู้ต้องสงสัยหรือใครคือฆาตกรเราก็ถ้าชี้ได้เราก็จะชี้นำในตรงนี้ไปด้วยนะครับหลักการพิสูจน์ในเบื้องต้นหูนะครับมาถึงว่าผู้ตายเป็นใครแล้วก็การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับเราจะอัตลักษณ์บุคคลเราจะเอาอะไรมาจะพิสูจน์อะไรนะครับก็คือ1ดูตามนี้เลยนะครับขอโทษครับก็คือพิสูจน์เพศเขาเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไหร่
อายุประมาณอายุเท่าไหร่ในช่วงอายุเท่าไหร่เขาเชื้อชาติเชื้อชาตินะครับไม่ใช่สัญชาตินะครับเป็นคนมองโกลอยเป็นชาวเอเชียหรือเป็นคนยุโรปนะครับคอเคเชียนหรือเป็นคนนิกรอยนิโกส่วนสูงหรือลักษณะสเตตัสส่วนสูงเขาเท่าไหร่หรือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่มีความเฉพาะเจาะจงเช่นลายพิมพ์นิ้วมือหรือการตรวจสารพันธุกรรมที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ DNA นะครับสิ่งที่นิยมแล้วหมอเอาอะไรมาในการที่บอกว่าเขาคือใครนะครับอันแรกก็คือฟันนะครับเอาฟันมาพิสูจน์เอากระดูกต่างๆซึ่งมีจำนวนเป็นหลายร้อยชิ้นในร่างกายเอามาพิสูจน์เอาเส้นผมมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเอาลายพิมพ์นิ้วมือที่อยู่ในตัวศพมาดูตรวจ DNA DNA นี่ตรวจจากได้ทั้งเลือดถ้าไม่มีเลือดก็เอาจากเนื้อเยื่อต่างๆฉะนั้นนะไม่มีเนื้อเยื่อต่างๆไม่มีกระดูกเราก็สามารถเอามาตรวจได้แม้กระทั่งฟันเราก็เอามาตรวจได้เส้นผมอะไรต่างๆเราก็ตรวจ DNA ได้หมดนะครับอันนี้เป็นการเฉพาะเจาะจงสิ่งในฟันนะครับในฟันเนี่ยเราก็ผมจะไม่ขอพูดในรายละเอียดฟันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับเพราะว่าในฟันแต่ละคนเนี่ยมันจะมีการในผ่านมาของช่วงหนึ่งชีวิตหนึ่งมีการทำทั้งผุทั้งหลุดออกหรือมีการซ่อมแซมในช่วงไหนใช้วัสดุอะไรต่างๆอะไรต่างๆกันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลเป็นชุดข้อมูลซึ่งการตายก่อนมีชีวิตนะครับที่เรียกแอนติมอร์เทมถ้าเราได้มีชุดข้อมูลตรงนี้แล้วมาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลที่เราตรวจพบหลังตายแล้วมันตรงกันอันนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทำด้วยความที่มันมีการรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยมันถึงเอามาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้นะครับรายละเอียดนี้นักศึกษาสามารถอ่านได้เลยนะครับมีการยกตัวอย่างให้อย่างละเอียดนะครับกระดูกต่างๆก็เช่นกันนะครับกระดูกเนี่ยก็บอกได้เช่นกระดูกเนี่ยบอกเพศได้กระดูกเชิงกรานเนี่ยบอกเพศได้ต้องเยอะแล้วถ้าได้กระโหลกอีกกระโหลกก็บอกได้ได้กระดูกเชิงกรานบวกกระโหลกมาเนี่ยแทบจะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกระดูกบอกอายุได้กระดูกบอกได้ว่าเขาเป็นเชื้อชาติอะไรกระดูกบอกรูปร่างส่วนสูงเอากระดูกยาวน่ะมาวัดได้กระดูกบอกบรรพบุรุษได้นะครับอันนี้ในตัวกระดูกในลักษณะการใช้การระบุเพศอายุอะไรต่างๆอันนี้เราก็จะมีมานะครับอ่านเอาในรายละเอียดนะครับในเอกสารนะครับข้อแรกก็คือเราเห็นกระดูกเนี่ยมันเป็นกระดูกจริงหรือเปล่านะครับแล้วเป็นกระดูกเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นกระดูกจริงกระดูกคนหรือเปล่าหรือกระดูกสัตว์ถ้ากระดูกคนเนี่ยมันเป็นเพศไหนผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วบอกได้เปล่าอายุเท่าไหร่แล้วบอกได้เปล่าว่ากระดูกนั้นเชื้อชาติอะไรในตัวกระดูกแล้วกระดูกถ้ามีกระดูกยาวแล้วก็เอามาคำนวณส่วนสูงโดยประมาณของคนที่เราพบได้ถึงเป็นชิ้นส่วนมานะครับก็แล้วแต่สุดท้ายก็บางครั้งเนี่ยในร่องรอยหรือการที่เราพบเนี่ยมันก็จะได้บอกว่าอันนี้ตายมานานเท่าไหร่เวลาที่ตายหรือเหตุที่เขาตายเป็นยังไงมีการอำพรางซ่อนเร้นในต่างๆหรือเปล่ากระดูกสามารถบอกในสิ่งพวกนี้ได้นะครับเหตุตายคืออะไรบางทีก็กระดูกก็บอกได้เช่นว่ามีกระสุนปืนนะครับเจาะกะโหลกนะครับอีกอันนึงเส้นผมเนี่ยเราก็จะมาบอกได้นะครับว่าเส้นผมเนี่ยเป็นเชื้อชาติอะไรของฝรั่งของคนเอเชียของนิโกนะครับแล้วก็เส้นผมเนี่ยเอาไปตรวจ DNA อะไรต่างๆได้การเส้นผมหลุดร่วงแล้วไปติดบนเสื้อผ้าแล้วมีเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ถูกย้ายเข้าไปมันก็จะบอกว่าแหล่งที่มาว่ามีการเคลื่อนย้ายใช้ในรูปคดีต่างๆได้ลายพิมพ์นิ้วมือนะครับเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงแม้กระทั่งฝาแฝดใบเดียวกันก็ตามไข่ใบเดียวกันก็มีความแตกต่างในเรื่องตรงนั้นแล้วลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเอามาใช้ในการพิสูจน์ตรงนี้ได้นะครับแล้วนอกจากใช้ในการพิสูจน์ว่าเขาเป็นใครบางครั้งลายพิมพ์นิ้วมือก็เอามาใช้ในลายพิมพ์นิ้วมือที่อยู่ในที่เกิดเหตุในคดีอาชญากรรมต่างๆเชื่อมโยงกับผู้กระทำความผิดอย่างไรนะครับหรือในทางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็เอามาใช้ลายพิมพ์นิ้วมือประกอบกับการรับรองนะครับเพื่อใช้แทนลายมือชื่อนะครับดังปรากฏนะครับลายพิมพ์นิ้วมือเอามาติดตามศพหรือบุคคลนิรนามต่างๆซึ่งจะมี
วิทยาการทางนี้ก็จะมีการตรวจนะครับปัจจุบันก็ใช้คอมพิวเตอร์

ตรวจสามารถจะมีข้อมูลในพิมพ์นิ้วมือส่วนกลางนะครับใช้คอมพิวเตอร์จับซึ่งทำได้รวดเร็วมากนะครับนี่ตัวอย่างของรูปร่างของลายพิมพ์นิ้วมือชนิดต่างๆมัดหวายก้นหอยอะไรต่างๆซึ่งจะเป็นวิทยาการทางพิสูจน์หลักฐานนะครับตรงนี้สุดท้ายดินเอนะครับคือสารพันธุกรรมอันนี้เป็นเฉพาะเจาะจงเลยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชเชื้อโรคแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆเช่นโคโรนาไวรัสอย่างเนี้ยว่าเราตรวจบอกว่าเป็นติดเชื้อไวรัสหรือเปล่าไอ้โคโรนา

0: หรือเปล่าโควิด19หรือเปล่าเนี่ยเราก็ตรวจ DNA ของมันนะครับแต่เราเรียก RNA เพราะมันเป็นสายเดียวนะครับก็คือการตรวจเดี๋ยวนี้การตรวจเชื้อโรคในปัจจุบันก็จะใช้การตรวจรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะมาใช้ได้ทั้งหมดนะครับแม้ว่า DNA จากเนื้อเยื่อหรือจากแม้กระทั่งการสัมผัสกับวัตถุต่างๆ DNA เราก็จะไปติดบนวัตถุต่างๆตรงนั้นนะครับหลักการประมาณเวลาตายนะครับก็จะใช้หลักอยู่ประมาณอยู่4เรื่องก็คือสืบพยานบุคคลนะครับซักถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์ประจักษ์พยานต่างๆการตรวจสถานที่เกิดเหตุใช้การประมาณเวลาตายโดยการเปลี่ยนแปลงหลังตายสุดท้ายก็ดูชีววัตถุในศพในศพเช่นว่าเลือดนะครับปัสสาวะเขาเป็นอย่างไรหรือตัวไข่หนอนแมลงต่างๆอายุต่างๆพวกนี้เอามาใช้ในการรวมประมาณเวลาตายได้นะครับการตายก็จะแบ่งออกเป็นช่วงๆนะครับช่วงหลังตายทันทีนะครับประมาณนะหลังตายถึง2ชั่วโมงแรกแล้วก็มีการตายช่วงแรกนะครับในช่วง2ถึง24ชั่วโมงพอเลย24ชั่วโมงวันนึงแล้วโดยทั่วไปก็ศพเริ่มเน่าก็จะมีการเน่าระยะต่างๆซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารคำสอนอยู่แล้วจนถึงเป็นสัปดาห์เหลือแต่เป็นโครงกระดูกสเกลเลตันต่างๆนะครับเราก็จะมีช่วงเวลาต่างๆการประมาณเวลาตายช่วงแรกนะครับซึ่งเราเอามาใช้กันมากคือการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหลังตายการตกลงสู่เบื้องต่ำของเลือดหลังตายการเย็นตัวของศพนะครับคือไลก่อมอร์ติสไลวอร์มอร์ติสเอากรอมอร์ติสมีทรีมอร์ติสมอร์ติสทั้ง3อย่างนี้นะครับใน2อย่างแรกจะเอาไปใช้มากที่สุดในอย่างหลังอาจจะค่อนข้างใช้ยากสำหรับประเทศเรานะครับคราวนี้มาดูการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหลังตายนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นตามช่วงต่างๆว่าเวลาเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าบริเวณขากรรไกรแข็งตัวเนี่ยมันก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าข้อมือข้อเท้าเนี่ยเราก็จะประมาณได้ว่าประมาณ 2-4 ชั่วโมงต่ำลงไปหน่อยนะครับถึงข้อเข่าข้อศอกก็จะประมาณ 4-6 ชั่วโมงถ้าข้อใหญ่ๆอย่างสะโพกแข็งตัวก็ประมาณ 8-12 ชั่วโมงอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะครับซึ่งรายละเอียดจะมีการตกลงสู่เบื้องต่ำก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นภาพให้เห็นนะครับสมมุติเราตายเกิดขึ้นเรานอนคว่ำนะครับเลือดมันก็จะตกอยู่ในตามแรงโน้มถ่วงนะครับเม็ดเลือดก็จะตกไปในท่านอนคว่ำนะครับถ้าก่อน12ชั่วโมงนะครับเรามีการพลิกตัวของศพไอ้เลือดที่มันตกมันยังอยู่ในหลอดเลือดอยู่เช่นว่าอันนี้นอนคว่ำเลือดก็จะกองกันอยู่บริเวณเม็ดเลือดจะกองกันอยู่ด้านหน้าของศพนะครับเมื่อหงายตัวศพขึ้นเม็ดเลือดมันก็จะตกไปในช่วงเวลา 8-12 ชั่วโมงเม็ดเลือดมันก็จะตกอยู่ในหลอดเลือดอยู่ในด้านหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิน12ชั่วโมงเนี่ยมันมีการแตกของเม็ดเลือดออกนอกเลือดแล้วต่อให้เราจะพลิกตัวยังไงเนี่ยการตรงนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางการแพทย์เราก็จะดูว่ากดจางหรือไม่กดจางเพื่อดูคำตอบอันนี้นะครับในช่วงต้นก็คงประมาณนี้ครับ
1: โอเคครับผมครับก็เรียกว่าฟังด้วยความสนุกมากนะครับเดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่2กันต่อนะครับครับเมื่อกี้ในช่วงแรกนะครับเราก็ได้ทราบแล้วนะครับการประเมินเวลาตายนะครับแล้วก็ตรงนี้มันสิ่งสำคัญนะว่าตายเมื่อไรตายที่ไหนตรงนี้นะครับในช่วงที่สองเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของเหตุการณ์ตายแล้วก็พฤติการการตายนะครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ครับก็เรามาต่อครับจุดมุ่งหมายในการชันสูตรนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็คืออยากจะรู้ว่าเหตุตายคืออะไรอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าเหตุตายทางนิติเวชเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้ครับเหตุตายจากบาดแผลเหตุตายจากการขาดอากาศเหตุตายจากพลังงานกายภาพเหตุตายจากสารพิษนะครับเหตุตายจากอดอาหารหรืออันสุดท้ายคือการตายโดยกระทันไม่ทราบสาเหตุอันนี้อาจจะเป็นกระโถนนะครับรวมเลยนะครับว่าจะเป็นการตายธรรมชาติก็ได้อันนี้ออกจะเป็นธรรมชาติก็ได้หรือไม่ธรรมชาติก็ได้มันมีการต้องมีการพิสูจน์คือเราไม่ทราบเหตุนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูนะครับในเหตุตายต่างๆส่วนพฤติการการตายนะครับหรือ manner of death MOD ก็จะมีการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับคือฆ่าตัวเองตายถูกฆาตกรรมนะครับหรือตายโดยอุบัติเหตุส่วนการตายโดยธรรมชาติอย่างที่บอกแล้วนะครับก็เป็นป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ตายหรือชราภาพตายนะครับอันนี้เป็นเรื่องการตายโดยธรรมชาตินะครับ

คราวนี้มาดูเหตุตายเหตุแรกการตายจากบาดแผลนะครับการที่มีบาดแผลไม่ว่าบาดแผลต่างๆสาเหตุที่จะทำให้ตายข้อแรกก็คือว่าจะมีการเสียเลือดอย่างมากนะครับหรือบาดแผลนั้นโดนอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญนั้นคืออะไรโดนสมองโดนหัวใจโดนปอดหรือโดนหลอดลมต่างๆซึ่งเราก็รู้ว่า3ส่วนเนี่ยมันคือเป็นแห่งการมีชีวิตนะครับตรงนั้นอย่างที่เราพูดในเบื้องต้นหรือบางทีอาจจะบาดแผลเนี่ยไม่ทำให้ตายทันทีแต่บาดแผลเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นว่าบาดแผลมีการติดเชื้อเสร็จมีโลหิตติดเชื้อแล้วก็ตายนะครับตัวบาดแผลนะครับมันก็โยงใหญ่ไปถึงว่าบาดแผลนั้นเป็นอันตรายแก่ร่างกายธรรมดาหรืออันตรายสาหัสอย่างตามอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา297 8ข้อนะครับตั้งแต่ตาบอดหูหนวกลิ้นขาดหรือเสียขนานประสาทจนไปถึงสุดท้ายก็คือทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณีตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันซึ่งอันเนี้ยนะครับบาดแผลก็จะช่วยบอกในคำตอบในเรื่องว่าเป็นอันตรายสาหัสหรือเปล่าบาดแผลบอกอะไรได้นะครับบาดแผลเนี่ยบอกได้ว่าบาดลักษณะของบาดแผลมันเป็นอย่างไรนะครับอาวุธที่ใช้มันเป็นยังไงบาดแผลแสดงถึงการกระทำของผู้กระทำได้บาดแผลบางครั้งบอกเจตนาของผู้ทำร้ายได้บาดแผลบอกว่าผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บนั้นมีความทนทรมานหรือทารุณอะไรแค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกครับบาดแผลอันตรายแก่กายหรือเปล่าหรือสาหัสนะครับบาดแผลสามารถบอกพวกนี้ได้นะเหตุตายที่2ก็คือเหตุตายจากขาดอากาศขาดอากาศเนี่ยมันจะตายกันยังไงบ้างอันแรกนะครับเราอาจจะมาดูศัพท์นิดนึงไม่ต้องสนใจคำภาษาคือ suffocation เนี่ยก็คือการที่บรรยากาศเนี่ยมีออกซิเจนน้อยนะครับเช่นเราอยู่ในยุ้งข้าวหรือในที่อะไรที่มีออกซิเจนน้อยอากาศภายนอกรอบๆตัวเรามีออกซิเจนน้อยเราหายใจเข้าไปออกซิเจนมันไม่พอมันก็คือขาดอากาศนะครับหรือบางครั้งการที่เอาเทปปิดปากหรือเอาผ้าปิดปากอันนี้ก็ทำให้ตายนะครับถึงจะหายใจทางจมูกได้แต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันจะมีมูกต่างๆสารคัดหลั่งต่างๆไปอุดกั้นในทางเดินหายใจในที่สุดก็ตายได้หรืออันนี้เราเรียกว่าแก๊กกิ้งเมาส์นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือถ้าเอาปิดทั้งปากและจมูกเนี่ยเราเรียกว่า smothering คือปิดทั้งปากจมูกอันนี้ก็เรียกว่าปิดทางเดินปิดกั้นทางที่ประตูทวารที่จะเข้าในการหายใจเลยนะครับหรือในบางรายก็อาจจะมีการสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมฟันปลอมหลุดหรือเหรียญหรือลูกอมหลุดเข้าไปแล้วมีการอุดกั้นทางเดินหายใจภายในทางเดินหายใจอาจจะตรงตั้งแต่บริเวณทางเข้าหรือทางหลอดลมอะไรก็แล้วแต่ขนาดของวัตถุที่ไปนะครับหรือในบางกรณีก็จะมีการเอาถุงพลาสติกคลุมแล้วก็เอาผ้าเทปพันเพื่อว่าเป็นการระหว่างหายใจปุ๊บมันก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับแล้วในที่สุดเราก็ไม่มีออกซิเจนใช้ก็ถึงแก่ความตายได้นะครับแล้วอันนี้ที่สำคัญก็คือมีการกดรัดบริเวณคอนะครับตั้งแต่ว่าการกดรัดโดยการแขวนคอตายแฮงกิ้งหรือการกดรัดโดยการบีบคอหรือถูกรัดคอตายนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกต่างๆที่เกิดการหายใจเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ปากจมูกปอดอะไรเท่านั้นเราใช้การเคลื่อนไหวของทรวงอกและกล้ามเนื้อกระบังลมด้วยถ้ามันพวกนี้มันเกิดปกติแต่ถ้ามันมีการกดทับในบริเวณตรงนี้นะครับก็ทำให้การเคลื่อนไหวตรงนี้เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ในที่สุดมันจะค่อยๆขาดอากาศตายซึ่งต้องใช้เวลานะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นอาจจะมีตึกถล่มแล้วเศษปูนอะไรทับแต่ปากจมูกก็ยังหายใจอะไรได้ดีอวัยวะภายในก็ไม่ถูกทำลายแต่ในที่สุดเราก็พบว่ามันขาดอากาศตายได้นะครับหรือจมน้ำตายนะครับอันนี้ก็เป็นการขาดอากาศตายอย่างส่วนหนึ่งนะครับหรือมีใจแต่ไม่ใช่ออกซิเจนเป็นแก๊สพิษอะไรต่างๆนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องการตายจากการกดรัดบริเวณคอซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในทางคดีทางอาญาอะไรมากมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือแฮงกิ้งแขวนคอตายอันที่สองก็คือรัดคอตายอันที่สามก็บีบคอตายเราต้องมีความเข้าใจใน3เหตุตายนี้นะครับ

เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจะบอกนะครับว่าการตายนั้นพฤติการการตายเป็นอย่างไรในการแขวนคอตายนะครับโดยทั่วไปก็เป็นแขวนคอที่ห้อยตรงเตงเลยครับเรียก complete hanging คือแบบสมบูรณ์คือไม่มีส่วนใดของร่างกายที่สัมผัสพื้นหรือสัมผัสผนังอะไรเลยเป็นการใช้น้ำหนักตัวของตัวเองเป็นการถ่วงมาล้วนๆเลยนะครับหรือการตะหรือการแขวนตอตายอีกแบบหนึ่งก็คือ incomplete hanging นะครับอาจจะเป็นท่านะครับท่านั่งในท่าต่างๆแม้กระทั่งการนอนคว่ำนอนหงายอันนี้ก็ทำให้เกิดเหตุทำให้ตายได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้การแขวนคอตายเนี่ยถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายที่ใช้บ่อยที่สุดในบ้านเราถือว่าลงทุนน้อยแต่ประสิทธิภาพสูง มักจะได้ผลนะครับถ้าเป็นในอเมริกาก็เรื่องอาวุธปืนอะไรมากกว่านะครับบ้านเราการที่จะหาอาวุธปืนเนี่ยก็คงลำบากนะครับถ้าไม่ใช่ทหารหรือตำรวจคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเรามาแยกกันว่าในแขวนคอในรัดคอในบีบคอสาเหตุของการตายมันอะไรบ้างสาเหตุการตายไม่ค่อยต่างกันนะครับในที่สุดมันก็คือสมองขาดอากาศในแขวนคอรัดคอก็สมองขาดอากาศแต่ในบีบคอเนี่ยนอกจากสมองขาดอากาศแล้วสาเหตุอันหนึ่งได้ก็มีการกระตุ้นกระเพาะคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะไม่ขอกล่าวในที่นี้นะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารคำสอนนะครับตรงนั้นส่วนพฤติการการตายอันนี้สำคัญมากถ้าเราแยกได้อันไหนแขวนคออันไหนถูกรัดคอบีบคอมันจะบอกพฤติการการตายนะครับมากกว่า 80-90% ถ้าแขวนคอตายเนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายลำดับรองลงมามันเป็นการฆาตกรรมอุบัติเหตุก็เป็นไปได้นะครับ อุบัติเหตุเช่นตกลงมาแล้วคอไปห้อยในสายพวกนั้นพอดีอะไรยกตัวอย่างนะครับส่วนถ้าเป็นรัดคอตายพฤติการการตายส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมแล้วถามว่ารัดคอฆ่าตัวเองตายได้ไหมได้ถ้าเงื่อนเขาเป็นเงื่อนตายหรือเขาใช้ลวดขันไปเรื่อยๆแล้วพอนี้สุดท้ายสมองเขาขาดอากาศเขาก็หมดสติมือเขาตกแต่การรัดมันยังคงดำเนินอยู่มันก็เป็นการแม้กระทั่งอุบัติเหตุเช่นว่ามีผ้าพันคอแล้วในฤดูหนาวแล้วทำงานแล้วผ้าพันคอหรือสายอะไรต่างๆหลุดไปในเครื่องจักรแล้วมีการกระชากก็เป็นการรัดคอตายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุได้ส่วนสุดท้ายก็คือการตายจากบีบคอการตายจากบีบคอเนี่ยถือว่าเป็นการฆาตกรรมโดยแท้เราไม่สามารถที่จะบีบคอตัวเองจนฆ่าตัวตายเพราะถ้าเราบีบถึงระดับหนึ่งสมองมันขาดอากาศมือเราจะตกนะครับพอมือเราตกปุ๊บไอ้ตรงที่กดหลอดเลือดตรงนี้มันก็จะมีการผ่อนคลายไปมันก็จะทำตัวเองไม่ได้นะครับอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นการฆาตกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาฆ่าตัวตายหรือเขาถูกฆาตกรรมสิ่งที่เราจะบอกได้การตรวจสถานที่เกิดเหตุฆ่าตัวตายแขวนคอเนี่ยสามารถทำเองได้หรือเปล่าบางทีมันอยู่ในท่าทางหรือเป็นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมการตรวจสถานที่เกิดเหตุมันเป็นโค้ดซีนหรือเปล่าเป็นสถานที่ปิดหรือเปล่าที่ว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นสามารถเข้ามาได้ลงกรล็อกประตูไม่ใช่แค่ลูกบิดอย่างเดียวล็อกประตูได้หน้าต่างปิดอะไรหมดแล้วเขาอยู่คนเดียวอะไรต่างๆอันนี้ก็แนะ suggest หรือไปชี้นำไปทางว่าเป็นการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายทุกอย่างต้องมีเหตุจูงใจเขาจะต้องมีเหตุจูงใจว่าปัญหาทางเรื่องความรักเรื่องการงานหรือปัญหาการโรคภัยไข้เจ็บสุดท้ายอาจจะมีจดหมายลาตายหรือใบสั่งเสียอะไรต่างๆหรือเหตุต่างๆที่เป็นเอกสารหรือเป็นพยานต่างๆวัตถุพยานต่างๆที่บ่งบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับส่วนถ้าการฆาตกรรมเนี่ยก็ต้องถูกผู้อื่นกระทำนะครับถ้าเป็นโอเพนซีนมันก็จะมีสิทธิ์มากกว่าที่จะเป็นโคสซีนคือเป็นที่ตายในที่โล่งแจ้งที่เปิดใครก็จะเข้าไปได้พวกนี้ไม่มีเหตุจูงใจอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นตัวไกด์ไลน์ที่จะนำการตรวจสภาพที่เกิดเหตุก็ไม่สภาพห้องก็ไม่มีอะไรที่ล่องรอยของการต่อสู้เข้าของไม่ได้กระจัดกระจายเข้าของอะไรถ้าเป็นเข้าของกระจัดกระจายอะไรอยู่เนี้ยก็เราก็ต้องสงสัยแล้วว่าอันนั้นมีอาจจะมีการต่อสู้กันนะครับในตรงนั้นอันนี้เราจะมาแยกกันนะครับในระหว่างการแขวนคอรัดคออะไรต่างๆในตรงนี้ผมขอไปเร็วๆนะครับคือแพทย์ก็จะดูว่ารอยรัด
บริเวณคอนะครับรอยรัดบริเวณคอในแขวนคอมันก็จะแบบหนึ่งในรัดคอก็จะแบบหนึ่งโดยเฉพาะบีบคอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรอยรัดของเชือกอะไรนะครับแต่แนวระนาบหรือตำแหน่งความสูงความต่ำนะครับความเฉียงขึ้นอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันจะแยกได้ระหว่างการแขวนคอหรือการถูกรัดคอนะครับแพทย์ผ่าคอเข้าไปดูเนื้อเยื่อหรือการบาดเจ็บตั้งแต่ว่าเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนังกล้ามเนื้อหรือกระดูกหรือกระดูกบริเวณคอเนี่ยมีการบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าการบาดเจ็บน้อยมันก็จะโอกาสที่จะเป็นแขวนคอตายถ้าตัวใหญ่ถ้าถูกรัดคอมันจะมีเรื่องพวกนี้ถ้าบีบคอตายจะพบได้มากแล้วพบค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งอันนี้รายละเอียดอยู่ในนะครับยังปรากฏในเอกสารอยู่แล้วนะครับบาดแผลภายนอกมีบาดแผลของการต่อสู้ป้องกันตัวหรือเปล่าอันนี้เราก็จะเป็นข้อหนึ่งเอามาวินิจฉัยแม้กระทั่งการตรวจ DNA ต่างๆนะครับจากปมเชือกจาก DNA จากการสัมผัสถ้า DNA ในคดีเราไม่ได้ทำทุกรายนะครับในเคสที่สำคัญเราก็ตรวจ DNA ว่าใครเป็นคนสัมผัสคนกระทำคนตายเป็นสัมผัสผูกเชือกเองหรือมีการจับเชือกดีเอ็นเอของคนอื่นหรือผู้ต้องสงสัยมาแล้วก็เอามาตรวจได้นะครับแต่ลายพิมพ์นิ้วมือไม่สามารถเอามาตรวจได้ในกรณีพวกเชือกอะไรต่างๆเพราะว่ามันจะเป็นลายพิมพ์นิ้วมือที่ไม่สมบูรณ์นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบในสิ่งที่แพทย์ได้ตรวจว่าการแขวนคอตายมันจะมีสิ่งที่ตรวจพบต่างๆอะไรนะครับซึ่งในตรงในภาพพวกนี้ก็ปรากฏอยู่ในเอกสารทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นการสรุปให้ดูเฉยๆนะครับคราวนี้มาดูการจมน้ำนะครับการจมน้ำตายขั้นตอนในการจมน้ำตายอันดับแรกเราต้องกั้นหายใจก่อนนะพอกั้นหายใจถึงระดับหนึ่งก็แล้วแต่คนนะครับว่าบางคนอาจจะกั้นได้นานได้น้อยเท่าไหร่แต่ถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มว่าไม่ไหวละเราต้องหายใจเราหิวอากาศมากแต่เรายังอยู่ในน้ำเราก็เอาหายใจไม่พอเราก็กืนน้ำเอาน้ำเข้าไปในปอดในกระเพาะมันก็จะมีน้ำเข้าในปอดในกระเพาะสุดท้ายนะครับก็จะเริ่มหมดสติแล้วก็การหายใจล้มเหลวแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ตายจากที่จมน้ำอันนี้คือขั้นตอนในการที่เราจะจมน้ำตายพฤติการการตายจมน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอะไรมากกว่าอุบัติเหตุมาอันดับหนึ่งแล้วก็การฆ่าตัวตายเป็นอันดับสองส่วนฆาตกรรมก็เป็นไปนะครับแต่ก็เป็นเรื่องอันดับสามคราวนี้เวลาเราเจอศพในน้ำไม่ได้หมายความว่าเขาจะจมน้ำตายเขาอาจจะตายก่อนจมน้ำก็ได้โดยเขามีโรคประจำตัวเช่นเลือดออกในสมองนะครับหรือมีโรคหัวใจหรือเขาอาจจะถูกทำร้ายร่างกายถูกตีที่ศีรษะหรือเขาอาจจะถูกวางยาแล้วก็ถูกผักจมน้ำตายหรือจับโยนน้ำตายนะครับหรือเขาตายอยู่ในระหว่างในน้ำเช่นว่าเขาตกน้ำไปปุ๊บนะครับเขาตะกุยตะกายทำให้การทำงานหัวใจมากขึ้นเส้นเลือดในสมองที่มีโอกาสอยู่แล้วมีการแตกออกนะครับเลือดออกในสมองหรือหัวใจทำงานมากขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจตายจะขาดเลือดอะไรได้หรือบางทีเขาก็อาจจะไปกระแทกโขดหินหรือใบพัดเรืออะไรต่างๆที่มาแล้วอันนั้นทำให้เกิดบาดแผลและทำให้ตายหรือเขาจมน้ำตายจริงๆในบ้านเราจมน้ำตายเพราะอุณหภูมิน้ำเย็นเนี่ยมันไม่ถึงนะครับเราไม่มีอุณหภูมิเย็นตรงนั้นมันเป็นการตายที่เขาเอาน้ำเข้าไปในระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะนั้นในการจมน้ำตายเนี่ยเราพบศพในจมน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องวินิจฉัยโดยตัดสาเหตุอื่นก่อนการที่จะบอกว่าจมน้ำตายต้องวินิจฉัยตัดสาเหตุอื่นอันนี้สำคัญการจะวินิจฉัยตัดสาเหตุอื่นได้ก็ต้องผ่าศพพิสูจน์โดยสมบูรณ์มีการตรวจทั้งสภาพศพภายนอกและภายในไม่พอครับจะต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรต่างๆแล้วต้องเอาเลือดเอาปัสสาวะหรือสิ่งต่างๆเอาไปตรวจว่าไม่ได้ตายจากยาหรือสารพิษหรือมีการอำพรางอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการตายจากขาดอากาศโดยสรุปนะครับเหตุตายลำดับถัดมาก็คือตายจากพลังงานกายภาพในที่นี้จะขอพูดถึงพลังงานกายภาพที่สำคัญก็คือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกกับกระแสไฟฟ้านะครับในเรื่องไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับสาระสำคัญมันอยู่4ประการคือเขาตายอยู่ในกองเพลิงหรือเปล่าปัญหาคือมันอันดับแรกก็คือหูเขาพูดตายเป็นใครเพราะมันไหม้ดำเป็นตอตะโกนเนี่ยมันก็ต้องบอกให้ได้ก่อนว่าผู้ตายเป็นใครนะครับในการฟ้องร้องถึง ดำเนินการต่อไปได้แล้วเขาตายจากไฟไหม้จริงหรือเปล่าหรือเขาถูกอำพราง
ถูกฆ่าให้ตายแล้วก็มาเผาเพื่ออำพราง

0: างคดีนะครับแล้วเขาตายมาแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเขาอยู่รอดชีวิตแล้วเขาถึงตายอันนี้จะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่เอาไปใช้ในการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นเขามีการช็อกเสียเลือดหรือโปรตีนสารต่างๆหลังจากที่เขาถูกบาดแผลไฟไหม้หรือเขาอยู่มาระยะหนึ่งบาดแผลเขาติดเชื้อมีโลหิตติดเชื้อตายนะครับลักษณะของบาดแผลมีความรุนแรงแค่ไหนนะครับว่าตั้งแต่ระดับ1ระดับ2ต่างๆนะครับแม้กระทั่งว่าไอ้ถูกไฟไหม้เนี่ยคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ของพื้นที่ผิวของร่างกายทั้งหมดนะครับส่วนการตายจากกระแสไฟฟ้าก็ไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าดูดนะครับก็มีกระแสตรงกระแสสลับอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับว่าปัจจัยก็คืออยู่ในตรงนี้ว่าชนิดของกระแสความรุนแรงหรือโวลเทจอะไรต่างๆสาเหตุของการตายจากกระแสไฟฟ้าสาเหตุการตายนะครับก็คือการที่หัวใจเต้นผิดปกติหัวใจกระตุกรัวหรือถ้ามันผ่านเรื่องการหายใจศูนย์ควบคุมการหายใจบริเวณก้านสมองเนี่ยมันก็จะกดตรงนั้นนะครับทำให้การหายใจล้มเหลวก็ตายได้หรืออาจจะเป็นถูกไฟฟ้าช็อตตายแล้วตกมาจากที่สูงแล้วก็มีเลือดออกในสมองเป็นผลจากเนี่ยเขาถูกไฟฟ้าช็อตแต่ไฟฟ้าช็อตไม่ทำให้ตายเขาตกมาแล้วมีการบาดเจ็บตายจากบาดแผลหรืออะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนพฤติการการตายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตามลำดับเลยเป็นได้ทั้ง3อย่างอุบัติเหตุก็ได้ฆ่าตัวเองตายก็ได้ถูกฆาตกรรมก็ได้ตามลำดับเลยครับตรงนี้ส่วนการตายจากฟ้าผ่าซึ่งในเมืองอาจจะไม่เห็นบ่อยๆแต่อย่าคิดว่าไม่มีในชนบทนั้นมีโดยเฉพาะฤดูในที่โล่งๆฟ้าฝนนะครับฤดูมรสุมต่างๆอันนี้เหตุตายก็จะเรื่องการกระตุกรัวเช่นเดียวกับการตายจากกระแสไฟฟ้าแต่เป็นกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์สูงมาดูสิ่งที่ต่างกันได้ชัดก็คือเหตุการตายจากกระแสไฟฟ้าผ่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุโดยแน่แท้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างอื่นได้เลยเราไม่สามารถสร้างสถานการณ์สร้างกระแสไฟฟ้าผ่าขึ้นมาได้ยกเว้นในห้องทดลองซึ่งก็จะมีห้องทดลองฟ้าผ่าในมหาลัยบางแห่งเท่านั้นเองนะครับในเชิงการศึกษาวิจัยนะครับเหตุตายระดับนะครับที่เราจะเจอไปก็คือการตายจากสารพิษต่างๆนะครับสาระสำคัญมันอยู่ว่าสารพิษอันนั้นเป็นสารพิษที่รุนแรงมากหรือแค่ระดับปานกลางหรือแค่เล็กน้อยหรือเป็นปกติก็ไม่เป็นสารพิษมันเป็นสิ่งทั่วไปถ้าเราได้รับปริมาณมากๆจริงๆมันถึงจะกลายเป็นพิษหรือทางเข้านะครับเราอาจจะกินเข้าไปหรือหายใจเข้าไปหรือไปสัมผัสกับสารพิษหรือมีการฉีดสารพิษเข้าไปนะครับแล้วมีเหตุข้อสงสัยการตายจากสารพิษเช่นหรือเปล่าเช่นอยู่แข็งแรงดีมาตลอดก็อยู่มาตายโดยกระทันหันหรือตายอยู่นอนตายไม่ทราบสาเหตุแต่มีขวดหรือมียาอะไรที่อยู่ในนั้นแล้วยาตรงนั้นเราก็ต้องเอาไปตรวจว่าเป็นสารพิษหรือเปล่ามันก็จะเป็นแนวทางการชันสูตรเช่นนี้สุดท้ายนะครับก็เป็นการตายที่ผมบอกว่ามันเป็นโดยรวมมันเป็นการตายที่โดยกระทันหันและไม่ทราบเหตุอาจจะเป็นการไหลตายหรือหัวใจวายตายอะไรต่างๆอันนี้เป็นภาพของดาราชื่อดังอะไรต่างๆนะครับทั้งหลายที่เป็นการตายที่ไม่ทราบเหตุตายอาจจากระบบต่างๆของร่างกายต่างๆก็ได้นะครับบทสรุปนะครับในการทำงานของการชันสูตรพิศพทางนิติเวชก็คือว่าตายเกิดขึ้นแจ้งตำรวจนะตำรวจแจ้งแพทย์ไปร่วมชันสูตรพิศพในที่เกิดเหตุเมื่อร่วมชันสูตรพิศพปุ๊บนะทั้งตำรวจและแพทย์มีความเห็นว่าต้องส่งศพมาผ่าพิสูจน์เราก็เข้าตู้เย็นไว้แล้วก็ถึงวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็มาการผ่าศพแล้วก็มีการบันทึกสภาพศพภายนอกภายในส่งตรวจทางห้องไปบัตรการหลังจากนั้นก็ทำรายงานการชันสูตรพิกศพเพื่อรายงานการชันสูตรพิกศพนี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนในการสอบสวนเหตุตายอันนี้เป็นภาพรวมสรุปของการทำงานด้านนิติเวช
1: ครับโอ้ฟังเพลินเลยนะครับเมื่อกี้ผมฟังมีนิดหนึ่งอาจารย์คือตายเพราะสารพิษมีคดีอันนึงเลยเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ยเขาไปทานเหล้าทานน่าจะปริมาณมากจนถึงแก่ความตายเนี่ยคดีนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีการวินิจฉัยว่าตายตั้งแต่อยู่ในรถแล้วพอดีอาจารย์น่าจะทราบรายละเอียดดีพอเล่าสักหน่อยได้ไหมครับ
0: ก็ต้องบอกคดีนี้ทุกคนทราบนะครับเป็นพิตตี้นะครับซึ่งตายนะครับในงานเลี้ยงปาร์ตี้นะครับมีงานเลี้ยงปาร์ตี้แล้วก็ไปตายพบศพในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคดีดังนะครับในปีที่แล้วเดือนกันยานะครับในปีที่แล้วในคดีนี้เราก็จะได้เห็นได้ว่าถ้าโดยตัวผมเองผมเป็นคนที่ทำคดีทำในการผ่าศพในนี้นะครับในคดีนี้ก็คือตายจาก

0: สารพิษสารพิษในที่ว่านี้ก็คือแอลกอฮอล์นะครับด้วยจากระดับแอลกอฮอล์ที่สูงมากนะครับมีการดื่มแอลกอฮอล์อย่างรวดเร็วปริมาณมากแล้วก็ทำให้ตายแต่มันมีความเครือบแคลงสงสัยของสังคมว่ามันมีการร่วมกับการข่มขืนหรือกระทำชำเราของผู้ตายหรือศพหรือเปล่าม
1: ีการใช้กำลังเขาหรือเปล่า
0: เพราะว่ามีการนำพานะครับศพไปปัญหาในคดีนี้ในทางนิติเวชศาสตร์มีหลายประเด็นเลยตั้งแต่ที่เราเห็นภาพในคลิปต่างๆมีการนำศพขึ้นไปคอนโดตอนนั้นตายหรือยังหรือไม่ตายหรือภาพในที่เขาสามารถเขาแชทกันในที่ผู้ต้องหาเนี่ยเขามีเป็นการเปลี่ยนตายการตกลงสู่เบื้องต่ำของเลือดอันนั้นก็บอกได้อันเนี้ยเป็นการตกลงสู่เบื้องต่ำในภาพที่แชทกันเนี่ยนะอันนี้เป็นการบอกระยะเวลาตายทำให้เราแทนที่เราจะประมาณเวลาตายเราก็ตีกรอบว่าตายอยู่ประมาณเท่านี้เพราะว่าตายเมื่อไหร่ในกรณีนี้สำคัญเพราะตายเมื่อไหร่เนี่ยจะถ้าช่วงเวลาต่างกัน1ชั่วโมงเนี่ยสถานที่ตายมันต่างกันเยอะมันจะตายจากสถานที่งานปาร์ตี้เหล้าหรือตายระหว่างที่นำผู้หญิงมาที่คอนโดซึ่งผ่านทั้งทางด่วนผ่านสน.ต่างในสุดท้ายก็ไปอยู่ที่คอนโดที่สอนอหนึ่งนะครับก็เป็นที่เราไปพบศพซึ่งดำเนินอยู่การเปลี่ยนแปลงหลังตายเนี่ยบอกอันนี้บอกว่าเวนบอกแวร์เมื่อเราบอกเราระบุเจาะจงหรือตีกรอบการตายเมื่อไหร่เราก็จะได้บอกว่าสถานที่เขาตายเมื่อไหร่การสถานที่ตายเมื่อไหร่มันก็โยงใหญ่ไปถึงขอบเขตอำนาจหน้าที
1: ่ใน
0: การสอบสวนนะครับมันจะเป็นเรื่องคดีเพราะนั้นการทำคดีนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ
1: รู้สึกว่าคดีนี้คุณหมอชี้เห็นเลยว่าตายเมื่อปัสสาวะออกมาเนี่ยใช่ไหมฮะแสดงว่าตายหรือยังฮะ
0: ตอนนี้ตรงนั้นนะครับเราจะเห็นว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าเขาตายอยู่ในระหว่างตั้งแต่ในรถถ้าพอดีอันนี้มีหลักฐานอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีการแชทข้อความส่งอะไรกันซึ่งเป็นการสร้างหลักฐานอะไรที่ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถเอามาวิเคราะห์เอามาแปลผลอะไรได้แล้วก็ไม่กระทั่งภาพบันทึกจากวงจรปิดต่างๆจากที่เราเห็นภาพที่ล่างเข้าไปขึ้นไปคอนโดมีการปัสสาวะราดมีการอ่อนตัวอะไรของนั้นอันนั้นเขาโคม่าเขาสิ้นสติหรือเขาตายโทนของกล้ามเนื้อทรงการทรงตัวของกล้ามเนื้อต่างๆอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นการตายระยะแรกในครึ่งถึง2ชั่วโมงแรกอย่างที่บอกนะครับอันนั้นเป็นการอันนั้นตายแล้วครับแต่พอเราถึงไปแล้วถ้าเราดูคลิปแล้วตอนลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแข็งตัวละศพเริ่มแข็งตัวอะไรละตอนเอาลงจากห้องมาที่ล็อบบี้อันนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระยะ early นะครับในระยะต้นที่มีการแข็งตัวของกล้ามเนื้อแต่ยังไม่ถึงขนาดระยะท้ายที่มีการเน่าอะไรเราสามารถดูได้เลยนะครับมันปรากฏพยานหลักฐานจากที่ทั้งวงจรปิดทั้งการที่เขาแชททางโซเชียลต่างๆอันนี้มาได้แล้วก็การตรวจเนี่ยเราก็พิสูจน์โดยละเอียดนะครับว่ามันเหตุตายจริงๆเนี่ยคือตายจากสารพิษเรื่องแอลกอฮอล์นะครับในเรื่องตรงนั้น
1: โอเคครับแล้วก็สอบถามอาจารย์เป็นความรู้หน่อยก็คือในเรื่องของการพิสูจน์ว่าจะทราบได้ยังไงว่าศพเนี่ยจมน้ำตายหรือเป็นตายแล้วเอามาโยนทิ้งน้ำเราจะตรวจสอบตรงไหนได้
0: จริงๆปัญหาของศพที่จมน้ำตายข้อแรกถ้ามันเน่าเนี่ยปัญหาก็คือว่าผู้ตายเป็นใครเพราะว่าเน่าเนี่ยมันต้องบอกใช่ไหมครับว่าหน้าตาอะไรมันก็ผิดรูปผิดร่างอะไรไปนะครับไม่สามารถบอกจากรูปพรรณสัณฐานภายนอกคราวนี้ปัญหาคำที่สองว่าตอนเขาจมน้ำเนี่ยเขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ถ้าเขาจมน้ำเขายังมีชีวิตอยู่สิ่งที่จะบอกได้ว่าคือการที่เขาหายใจเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปหายใจเอาพวกสาหร่ายหรืออะไรเข้าไปในหลอดลมหรือในท่อลมหรือการมีหายใจถ้าน้ำมันเป็นน้ำที่ไม่ใสสะอาดเป็นน้ำโคลนดินอะไรเราเห็นขวดดินไหนเข้าไปแค่นั้นหรืออาจจะมีการฆ่าที่ตายในทะเลแล้วโยนทิ้งทะเลถูกขึ้นซัดมาเราอาจจะเจอทรายอยู่ในนั้นได้แต่ถ้าขึ้นซัดถ้าทรายมันอยู่ในปากแล้วบริเวณคอหอยตรงนั้นมันก็เป็นตามธรรมชาติของขึ้นที่ซัดมาเมื่อไหร่ก็ตามมันลงถึงระบบการหายใจส่วนล่างอยู่ในท่อลมหรือในถุงลมแล้วอันนี้บอกได้ละเขายังมีชีวิตอยู่มันก็จะเป็นตัวที่ชี้นำว่าเขาจะตายอยู่หรือเปล่าตรงนั้น
1: ก็คือเป็นสังเกตที่ปอดที่
0: ถุงลมเพราะนั้น พวกนี้จะต้องมีการผ่าศพพิสูจน์เท่านั้นนะครับในเรื่องจมน้ำตายนะครับแล้วต้องแยกให้ได้ว่าเขามีการอำพรางหรือสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่านะครับในทางนิติเวชศาสตร์แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์สามารถแยกและชี้นำในตรงนี้ได้นะครับประกอบกับพยานแวดล้อมอย่างอื่นพึ่งพยานในทางศาลเนี่ยจะฟังพยานทางนิติวิทยาศาสตร์มากให้น้ำหนักแล้วพยานแวดล้อมอื่นๆถ้าสอดคล้องหรือไปทางเดียวกับพยานทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์
0: ก็จะถือว่าไปทางเดียวกันคร
1: ับผมครับโอ้ก็จบช่วงที่2นะครับฟังก็สนุกมากนะครับได้ความรู้ได้ความเรียกว่าบันเทิงด้วยผสมกันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอจบในช่วงที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่3เรามาดูเรื่องอื่นต่อนะครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
5: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
4: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
6: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
7: คร
6: ับ ท่านโทรมาพอดี
8: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
11: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ
12: น้องก็พูดถูกครับ
13: ไม่โกงด้วยหรอ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
16: สวัสดีครับอาจารย์

0: โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: ครับเมื่อกี้ช่วงที่1ช่วงที่2นะครับก็เป็นเรื่องของนิติเวชศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่3ช่วงที่4เป็นเรื่องของการว่าความในคดีอาญานะครับวิทยากรนะครับในการที่จะมาอธิบายนี้ก็คือท่านอาจารย์สัตยาอรุณธารีนะครับท่านก็เป็นอดีตรองอัยการสูงสุดนะครับท่านเป็นผู้สอนนิติบัณฑิตนะครับแล้วที่สำคัญคือท่านเป็นอาจารย์พิเศษของมสท.เนี่ยเป็นระยะเวลานานมากแล้วนะครับขอเชิญท่านอาจารย์สัตยาครับ
3: ครับสวัสดีครับนักศึกษาสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ
2: ครับ
3: ครับก็วันนี้เป็นการบรรยายสรุปนะฮะหรือที่ว่าติวก่อนสอบใช่ไหมครับท่านอาจารย
2: ์ใช่ครับ
3: ครับผมก็เป็นผู้ที่ได้ปรับปรุงตำราในหน่วยที่15นะครับก็คือเรื่องของการว่าความ
2: ครับ
3: นะฮะผมก็เอาประเด็นที่น่าสนใจนะที่คิดว่านักศึกษาน่าจะทบทวนนะฮะมากๆหน่อยนะโดยที่จะเอามาสรุปให้กับนักศึกษาได้ทราบนะถึงแนวทางในการว่าความนะโดยผมจะเริ่มด้วยจากการว่าความในคดีอาญาโดยพนักงานอัยการครับการว่าความโดยพนักงานอัยการเนี่ยนะครับนะเราต้องบอกก่อนว่าพนักงานอัยการเนี่ยนะปฏิบัติหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีอาญานะครับให้กับแผ่นดินนะโดยระบบของวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยเนี่ยนะฮะระบบที่เป็นหลักก็คือระบบกล่าวหานะซึ่งในอาญาประเทศที่เขาใช้ระบบกล่าวหาเนี่ยนะเขาจะให้พนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะร่วมมือกันมีอำนาจหน้าที่ในการค้นหาความจริงนะแต่ในระบบของไทยเราเนี่ยนะฮะในวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเราแยกส่วนในระบบของการสอบสวนกับระบบของการพิจารณาแล้วก็ฟ้องร้องเนี่ยออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการเนี่ยนะฮะในการดำเนินคดีอาญาเนี่ยพนักงานอัยการไม่ได้ทำหน้าที่สืบสวนหรือสอบสวนคดีอาญานะครับแต่จะรับสำนวนจากพนักงานสอบสวนมาแล้วก็ทำการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาสั่งคดีนะฮะซึ่งจะได้แต่คดีจะสั่งคดีฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแยกอำนาจหน้าที่นะของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญาเริ่มต้นตั้งแต่1ตรวจจำนวนการสอบสวนและการสั่งคดีแล้วก็2นะครับเมื่อมีการสั่งคดีนะฮะในที่สุดแล้วมีคำสั่งให้ฟ้องคดีพนักงานอัยการก็จะต้องร่างฟ้องหรือที่เรียกว่าบรรยายฟ้องซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่นักศึกษาจะก้าวผ่านไปไม่ได้นะโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่นะประสงค์ที่จะเป็นผู้ว่าคดีไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการหรือจะเป็นทนายความก็ตามนะควรจะสนใจเป็นพิเศษนะนอกจากมีการบรรยายฟ้องหรือการร่างฟ้องแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นที่3นะก็ไม่แพ้จากประเด็นที่2คือเมื่อฟ้องไปแล้วก็ต้องไปดำเนินคดีในศาลนะการดำเนินคดีในศาลเนี่ยก็คือการไปสืบพยานเอาพยานหลักฐานนะถ้าพนักงานอัยการก็เอาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนนะฮะที่สั่งคดีที่สั่งฟ้องคดีไปนั้นน่ะเอาไปสืบพยานนะซึ่งในหลักของระบบกล่าวหาเนี่ยจะต้องสืบโดยปราศจากการสงสัยตามสมควรนะว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดศาลถึงจะลงโทษนะจำเลยได้นะซึ่งก็เป็นภาระนะของพนักงานในการโดยตรงนะซึ่งการตรวจสำนวนการสอบสวนของพนักงานในการก็คืออ่านสำนวนการสอบสวนนะซึ่งผมได้ให้แนวคิดนะครับสำหรับผู้ที่จะตรวจสำนวนการสอบสวนหรืออันนี้คนที่ไม่ได้เป็นอัยการก็สามารถที่จะใช้แนวทางนี้นะครับในการที่จะดำเนินคดีอาญาในฐานะทนายความนะครับก็สามารถที่จะได้ตรวจสอบไปด้วยนะครับเช่นทนายความที่ทำหน้าที่นะในการที่จะเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการนะก็สามารถที่จะตรวจสอบคู่กับพนักงานอัยการไปด้วยนะว่าพนักงานในการได้ทำถูกต้องชอบตามวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่นะโดยผมแบ่งออกเป็น8ข้อด้วยกันนะ สิ่งที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบในครั้งแรกก็คือว่าสำนวนที่มาถึงอัยการนั้นน่ะนะครับเป็นเขตอำนาจของศาลหรือเปล่านะคืออัยการเนี่ยเราประจำตามศาลนะเพราะนั้นเราจะมีอำนาจเฉพาะนะครับที่เราไปอยู่ที่ศาลนั้นนะแล้วเราก็ฟ้องแต่เฉพาะนะครับที่ศาลนั้นเท่านั้นเราจะข้ามอำนาจการสอบสวนการฟ้องนะครับไปที่ศาลอื่นไม่ได
2: ้
3: นะครับนั่นคือข้อที่1ต้องสวดต้องตรวจนะข้อที่2ก็คือการสอบสวนชอบหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับในวิทยานะเพราะว่านะครับในวิทยาเขาบอกว่าถ้าการสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการฟ้องคดีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องนะพิจารณาเรื่องของการสอบสวนนะครับในมาตรา18 19นะครับวิทยานักศึกษาก็ต้องไปทบทวนนะครับเราก็จะออกข้อสอบเป็นประจำเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะชั้นปริญญาตรีหรือข้อสอบเนนะครับก็จะมีอยู่เสมอนะฮะในข้อ3ก็คือว่านะเราต้องตรวจการกระทําที่เขากล่าวหาว่าเป็นความผิดหรือไม่นะเพราะการกระทําเนี่ยนะครับมันหมายถึงตัวองค์ประกอบของความผิดนะในประมวลกฎหมายอาญาหรือตามพระราชบัญญัติต่างๆก็ตามนะเขาก็จะมีองค์ประกอบของการกระทำความผิดนะเพราะนั้นนะครับถ้าเราจะว่าใครกระทำความผิดนะเราจะว่าผู้ต้องหากระทำความผิดเราก็จะต้องดูว่าเขากระทำความผิดครบองค์ประกอบของความผิดตามข้อ3หรือไม่นะเสร็จแล้วนะครับยังไม่พอครับเราต้องตรวจต่อไปว่าพยานหลักฐานในจำนวนการสอบสวนเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดนะอันนี้ก็คงจะได้จากข้อเท็จจริงนะได้จากพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่เจ้าหน้าที่ทำการพนักงานสอบสวนได้ทำการสืบสวนหรือสอบสวนนะครับก็ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปอีกครับว่ามีเงื่อนไขในการระงับคดีตามกฎเปล่านะเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้เนี่ยนะครับมีการถอนคำร้องทุกข์ไหมนะหรือว่าผู้ต้องหาได้เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่อันนี้ก็ไปทบทวนในตำรานะครับเพราะว่าในการปฏิบัติจริงๆต้องตรวจสอบทุกข้อนะครับว่ามีเงื่อนไขไปงับคดีหรือไม่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีข้อ6ครับนะข้อ6ถึงแม้ว่าเราเห็นว่าเขากระทำความผิดนะครับพยานหลักฐานเนี่ยนะครับมันก็น่าจะฟังชี้นำไปในทางที่ว่าผู้ต้องหานะเป็นผู้กระทำความผิดแต่เราก็จำเป็นจะต้องดูว่าพยานหลักฐานเนี่ยนะครับมันถึงขนาดพอที่จะพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่นะฮะไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านะในระบบกล่าวหาต้องพิสูจน์จนนะปราศจากข้อสงสัยตามสมควรศาลถึงจะลงโทษ
2: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นมีความสงสัยแม้แต่น้อยศาลก็สามารถยกฟ้องได้
2: ครับ
3: ครับผมในข้อ7นะครับสมควรจะฟ้องหรือไม่อันนี้บางท่านอาจจะไม่ทราบว่านะพนักงานอัยการเนี่ยนะครับเราเป็นทนายแผ่นดินในลักษณะที่เราทำหน้าที่กึ่งตุลาการนะครับคือครึ่งหนึ่งเนี่ยเราเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะอีกครึ่งหนึ่งเราทำหน้าที่คล้ายกับตุลาการคือมีการวินิจฉัยสั่งคดีว่าผิดหรือไม่ผิดไอการทำหน้าที่นะครับในเรื่องของฝ่ายปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยนะกฎหมายนะครับในมาตรา143เนี่ยนะก็ได้บัญญัติไว้ว่านะถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟ้องก็ให้ฟ้องเห็นควรสั่งไม่ฟ้องก็ให้สั่งไม่ฟ้องนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้ต้องหากระทำผิดแต่ถ้าการฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะหรือกระทบต่อความมั่นคงนะอัยการก็ยังสามารถที่จะสั่งไม่ฟ้องผู้กระทำความผิดได้นะฮะเช่นในคดีลักซาเปานะฮะในคดีที่มีอะไรเครื่องบินบรรทุกอุปกรณ์เนี่ยราชการสงครามนะฮะที่เขาบินไปจากต่างประเทศแล้วเขาจะเอาไปทางหุ่มกันเองในต่างประเทศเกิดมาแวะในประเทศเขาเข้าเนี่ยนะฮะ
2: เราสั่งฟ้องคร
3: ับตั้งเราสั่งฟ้องเราก็อาจจะเป็นคู่สงครามด้วย
2: ใช่
3: นะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยให้พนักงานอัยการเนี่ยไต่ตองให้ดีว่าฟ้องแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่อัยการจึงมีอำนาจสั่งได้แต่การสั่งตรงนี้นะครับเราก็ระวังเหมือนกันนะฮะโดยการที่เราได้กำหนดระเบียบไว้ว่าคนสั่งฟ้องนี่ต้องเป็นอัยการสูงสุดคนเดียวเท่านั้น
2: ครับ
3: นะคือแม้คำว่าต้องเสนอจนกระทั่งถึงอัยการสูงสุดเป็นคนสั่งครับนี่คือในข้อ7นะครับแล้วก็ข้อ8นะครับมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะร่างฟ้องหรือไม่นะเพราะการฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับจะต้องมีข้อเท็จจริงนะที่จะบรรยายพิเศษนะฮะจะต้องเข้าในองค์ประกอบมาเข้าเงื่อนไขในการฟ้องนะครบถ้วนตามกระบวนการซึ่งจะบรรยายต่อไปนะฮะถ้าข้อเท็จจริงมันไม่พอนะครับ

0: ก็ต้องใช้วิธีการทำได้สองอย่างเท่านั้นฮะเพราะเอาสอบสวนเองไม่ได
1: ้
0: พนักงานอัยการก็ต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติ
1: ม
0: หรือเรียกพยานมาซักถามนะฮะการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็คือส่งไปให้ตำรวจนั่นแหละครับเป็นผู้สอบสวนในสิ่งที่เรายังสงสัยอยู่อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะฮะใช้ในการสั่งคดีเช่นบางทีเนี่ยพยานมันขัดแย้งกันโดยไม่น่าจะขัดแย้งกันนะฮะถ้ามันขัดแย้งกันแง่ๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับชัดเจนอยู่แล้วเราก็จะสั่งไม่ฟ้องนะแต่เรายังสงสัยว่ามันไม่น่าจะขัดแย้งกันเขาก็ยังเปิดช่องให้พนักงานการสามารถสั่งสอบเพิ่มเติมได้ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นะข้อ2ก็คือกรณีพยานหลักฐานไม่ชัดเจนนะอย่างเช่นเหตุเกิดกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับเราบอกว่าจำหน้าคนร้ายได้อย่างเงี้ยฮะโดยไม่ได้บอกว่าจำได้เพราะอะไรอาศัยแสงเดือนแสงตะวันแสงไฟแสงนิวออนแสงอะไรก็สามารถสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนกรณีนี้อีกข้อหนึ่งนะกรณีร้องขอความเป็นธรรมอันนี้ก็เคยมีคดีดังมานะฮะก็มีการร้องขอความเป็นธรรมมาแล้วอัยการเราก็จำเป็นที่จะต้องสอบสวนให้นะ
1: กี่ทีครับ
0: ครับก็ต้องพิจารณากันไปนะครับตามรูปการของการร้องขอความเป็นธรรมร้องขอความเป็นธรรมนี้ได้ทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหานะครับ
1: คร
0: ับคือบางทีเนี่ยนะฮะเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นธรรมจากพนักงานสอบสวนนะฮะไม่เป็นธรรมจากใครก็แล้วแต่นะฮะเขาเห็นว่าพนักงานอัยการน่าจะให้ความเป็นธรรมเขาได้ก็มายื่นขอความเป็นธรรมอัยการเห็นว่ามันมีพยานหลักฐานที่ควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้ก็สั่งสอบเพิ่มเติมได้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือรายละเอียดไม่ครบถ้วนในหลักเกณฑ์ของการบรรยายฟ้องก็ต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็ต้องพึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยแหละครับนะเช่นวันเวลาที่เกิดเหตุอะไรต่างๆนะครับส่วนการเขียนความเห็นและคำสั่งเนี่ยนะพนักงานอัยการต้องสั่งอย่างโปร่งใสครับอาจารย
1: ์
0: สั่งอย่างชนิดที่เรียกว่าให้มันชัดแจ้งทั้งข้อเท็จจริงวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุนะไม่ใช่อัยการคิดจะฟ้องก็สั่งฟ้องไปเลยเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับอาจารย
1: ์จะรายละเอียด
0: จะต้องมีรายละเอียดครับที่ชัดจริงที่ชัดเจนนะฮะว่ามันเกิดที่ไหนข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับซึ่งจะอยู่ในเอกสารที่พนักงานอัยการสั่งคดีครับ
1: ครับ
0: 2ก็คือต้องวิเคราะห์พยานหลักฐานในข้อเท็จจริงเขาใช้คําว่าข้อเท็จจริงเห็นมั้ยครับมันมีทั้งเท็จและจริงเพราะนั้นเราต้องแยกข้อเท็จออกจากข้อจริงครับ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านะเราไม่แยกออกไปเนี่ยนะครับเราฟ้องโดยที่เราไม่เอาความจริงเข้ามาว่ากันเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะข้อ3ก็คือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในตัวบทกฎหมายครับนะวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในตัวบทกฎหมายก็คือเอาข้อเท็จจริงที่เราวิเคราะห์ตั้งแต่ในข้อที่2เนี่ยนะครับมาว่ามันเข้าตัวบทกฎหมายก็เหมือนกับที่นักศึกษาจะเขียนคำตอบเนี่ยครับไม่ว่าจะสอบนิติศาสตร์หรือจะสอบเนติบัณฑิตนะครับก็ต้องใช้หลักนี้เหมือนกันแล้วก็ต้องอ้างตัวบทกฎหมายประกอบความเห็นในคำสั่งด้วยนะครับว่าจะฟ้องในตัวบทกฎหมายไหน
1: ข้อหาใด
0: ใช่ครับข้อหาใดมาตราใดนะครับแล้วก็ดุลพินิจนี่อิสระนะครับรัฐธรรมนูญคุ้มครองพนักงานอัยการแต่ดุลพินิจคือต้องมีเหตุผลประกอบครับถ้าอำเภอใจไม่ต้องใช้ครับแต่อำเภอใจเอามาใช้สั่งคดีไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับผมนี่นะฮะอาจารย์ก็จะพูดต่อไปในเรื่องของการบรรยายฟ้องนะครับบรรยายฟ้องเนี่ยมาตราที่สำคัญที่สุดนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องฝึกฝนนะฮะเพราะว่าหลายท่านอาจจะอยากจะเป็นทนายความไปสอบใบอนุญาตว่าความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะการฟ้องในคดีอาญาเนี่ยจะต่างกับคดีแพ่งนะครับเรื่องชื่อศาลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคิดว่านักศึกษาคงจะไปอ่านเองได้นะครับแต่ข้อสำคัญที่สุดที่มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ก็คือข้อ5ครับการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่นะซึ่งเกิดจากการกระทำนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีไอ้นี่แหละครับต้องบรรยายจนกระทั่งศาลรับฟ้องนะครับนะก็เพราะว่าเราต้องบรรยายให้ชัดเจนในข้อ5นะข้อ5มีข้อแรกนะครับคือการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดองค์ประกอบในกฎหมายต้องใส่ให้ครบให้หมดครับคดีอาญาต้องมีองค์ประกอบครับคดีแพ่งนี่บรรยายแต่ข้อเท็จจริงก็ได้แต่คดีอาญาบรรยายเฉพาะข้อเท็จจริงไม่ได้ครับต้องใส่ตัวบทกฎหมายที่เราจะฟ้องเข้าไปในทุกเรื่องที่เราจะฟ้องนะฮะนอกจากนั้นพอไหมไม่พอครับต้องมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาสถานที่นะที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นๆอีกทั้งบุคคลได้จริงของนะฮะ
1: ครับ
0: คราวนี้ที่เขาบอกว่าพอสมควรเท่าที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ดี โอ้งั้นไม่ยากนี่ใช่ไหมอาจารย์ไปถาม

0: จำเลยดีไหม
1: เข้าใจ
0: นะว่าเขาเข้าใจไหมนะฮะผมก็คิดว่าจำเลยทุกคนก็บอกว่าไม่เข้าใจหรอกครับเพราะไม่อยากให้ฟ้องนะฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีหลักการที่เรายอมรับในกระบวนการยุติธรรมนะโดยเฉพาะศาลเขาเห็นว่าแค่นี้พอแล้วจำเลยน่าจะเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วนะพอจะดำเนินคดีต่อไปได้แล้ว
1: คือบรรยายให้ศาลเข้าใจ
0: บรรยายให้ศาลเข้าใจแล้วก็คู่ความยอมรับ
1: โอเค
0: ว่าแค่นี้พอแล้วมันก็จะมีแพทเทิร์นมีแบบของมันอยู่นะฮะแต่มันก็ยังเป็นศิลปะอยู่ดีครับเพราะข้อที่จริงแต่ละคดีไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะฮะนี่นะครับในคดีหมิ่นประมาทอันนี้ก็จะผ่านไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ว่าต้องอ้างกฎหมายนะครับนะต้องอ้างกฎหมายแล้วก็ต้องลงชื่อนะครับนะบางคนเสียคะแนนเพราะอะไรครับลืมใส่ชื่อโจทย์ลืมใส่ผู้เรียงลืมใส่ผู้พิมพ์ศาลไม่รับฟ้องหรอกครับนะงับว่าเขาปล่อยจำเลยไปถ้าเป็นอัยการโดนวินัยด้วยนะครับนะฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะก็อาจจะโดนวินัยได้นะครับคราวนี้รายละเอียดในการบรรยายฟ้องนะครับนะที่เรายึดนะครับในการฟ้องคดีก็คือต้องครบองค์ประกอบของความผิดนะอย่างที่เรียนให้ทราบ2ก็คือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความผิดนะฮะต้องใส่นะแล้วก็อัยการเรามีเพิ่มตรงที่ว่าเราต้องมีประวัติอาชญากรนะว่าเขาเคยทำผิดมาก่อนหรือเปล่านะเพื่ออยู่ในเกณฑ์ขอเพิ่มโทษได้ไห
1: ม
0: นะหรือไม่ก็กระทั่งว่าผิดหลายครั้งหรือเปล่านะหรือว่าเคยศาลเคยรอเอาไว้ไห
1: ม
0: นะถ้ารอก็มาขอบวกโทษนะถ้าทำผิดหลายครั้งเราฟ้องพร้อมๆกันก็ขอให้นับต่อกันนะไม่ทำผิด3ครั้งแล้วศาลลงโทษ3ปีจำคุก3ปีแล้วกลับบ้านไปไม่ใช่
1: คร
0: ับ เมื่อในเมื่อทำผิด3กระทงใช่ไหมครับแล้วเขาฟ้อง3คดีก็ต้องบวกกัน3 3 3ก็ต้องเป็น9ปีครับต้องให้สะสมกับโทษกับนะคำขอท้ายฟ้องก็ต้องมีตัวบทกฎหมายครับแล้วก็ต้องมีการขอให้ศาลสั่งตามที่กฎหมายบัญญัตินะเช่นขอริบของกลางขอคืนของกลางขออะไรคืนหรือใช้ราคาทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับ มันจะต้องขอไปด้วยครับผ
1: ม
0: แล้วก็ถ้าเป็นความผิดหลายกรรมนะครับนะเช่นปล้นเขามีปืนมีกระสุนปืนมียาบ้าฟ้องในคดีเดียวกันต้องบรรยายทุกกรรมให้ครบถ้วนครับแล้วก็อัยการยังสามารถบรรยายพฤติการประกอบดุลพินิจได้ด้วยนะครับเช่นคนที่บุกรุกทำลายป่ารัฐบาลมีนโยบายในการที่จะปราบปรามนะเพื่อที่จะให้ศาลเห็นว่าเรื่องนี้ร้ายแรงนะขอดุลพินิจหนักๆหน่อยนะ
1: อย่ารออ
0: ันนี้เราคงไม่พูดถึงขนาดนั้นนะครับแต่เราก็จะเพียงแต่บอกให้ว่าขอให้ลงโทษหนักๆหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็ค้นคว้าพยานหมั่นค้นคว้าหาพยานคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับส่วนข้อแตกต่างจากคดีแพ่งก็คือคดีแพ่งเนี่ยเรียงตามข้อเท็จจริงครับไม่ต้องใส่มาตราครับเป็นหน้าที่ของศาลไปหามาตราเอาเองครับนะก็จะง่ายกว่านะครับคราวนี้องค์ประกอบของความผิดจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับ1หน้าคำฟ้องนะฮะ2รายละเอียดของความผิด3คำขอท้ายฟ้องครับ
1: ครับ
0: ก็ดูอันนี้ก็จะอยู่ในเอกสารการสอนนะครับ คือหน้าคำฟ้องก็เติมคำในช่องว่างครับฟ้องใครฟ้องอายุเท่าไรบ้านอยู่ที่ไหนยังไงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องเติมคำในช่องว่างแล้วก็จะมาเป็นส่วนที่2ตรงไอคอน1ข้างล่างเนี่ยครับนะเป็นส่วนที่2ส่วนที่2คือรายละเอียดของความผิดครับรายละเอียดของความผิดก็คืออย่างที่พูดไงครับว่าจะต้องมีทั้งองค์ประกอบของความผิดแล้วก็จะต้องมีข้อเท็จจริงประกอ
1: บ
0: ให้ครบถ้วนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการต้องเขียนเองครับ
1: ศาสตร์และศิลป
0: ์เป็นอันนี้คือศาสตร์และศิลป์อย่างอาจารย์พูดเลยนะครับนะต้องใช้เวลาศึกษากันเยอะแยะหน่อยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือคำขอท้ายฟ้องซึ่งเขามีแบบนะครับนะแบบของเขาก็คือจะต้องนะครับกฎหมายนะฮะใส่คำข
1: อ
0: ลงชื่อโจทย์นะต้องส่งสำเนาไว้เขาด้วยนะครับให้กับจำเลยครับฟ้องกี่คนก็ส่งสำเนาไปด้วยแล้วก็เซ็นชื่อโจทย์เซ็นชื่อจำเลยนะครับแล้วก็เซ็นชื่อผู้ที่บันทึกข้อมูลด้วยครับนะต้องให้ครบถ้วนนะครับเวลาเกิดเหตุนี่นะครับของเราจะไม่ใช้เวลาตามนาฬิกานะครับ
1: เ
0: พราะนาฬิกาของอาจารย์กับนาฬิกาของผมนี่ราคาอาจจะไม่เท่ากันเวลาก็อาจจะไม่ตรงกันก็ได้
1: สั่งงานเขา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราจะใช้เวลากลางวันหรือกลางคืนครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าเหตุเกิดกลางวันนะครับ เหตุเกิดกลางวันตามกฎหมายก็คือพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงก่อนพระอาทิตย์ตกนะสมมุติว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะตอน6โมงขึ้นไปแล้วก็ไปตกตอน18นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหตุเกิดกลางวันนะครับเราไม่ต้องไปใส่สมมุติว่าตีกันตอน9โมงเช้าเราก็ฟ้องแค่

0: เหตุเกิดกลางวัน
1: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาครับตีกันตอนเที่ยงก็เหตุเกิดกลางวันครับ ตีกันตอน15นาฬิกาก็เหตุเกิดกลางวันครับ
1: อ
0: ันนี้ง่ายนะแต่พอไปถึงกลางคืนครับปัญหามันเกิดตอนเที่ยงคืนครับเพราะเที่ยงคืนวันมันเปลี่ยนนะฮะ
1: ใช่คร
0: ับพอถึง24นาฬิกาปั๊บวันนี้จะหมดละใช่ไหมฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์เราก็จะรู้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะพ้นจากวันที่24ไปนะเพราะนั้นถ้าเหตุเกิดระหว่างพระอาทิตย์ตกนะครับจนกระทั่งถึงเวลา24นาฬิกาเนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่าเวลากลางคืนหลังเที่ยงนะหลังเที่ยงคือเที่ยงวันครับเพราะมันผ่านเที่ยงวันมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้นับไปในอนาคตนะอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ว่าถ้าหากว่า 00.01 ของในอนาคตที่ผ่านไปนะเป็นวันรุ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเวลากลางคืนก่อนเที่ยงครับมีหลังเที่ยงกับก่อนเที่ยงนั้นครับนะฮะไม่ต้องไปใส่เอาเวลาอย่างอื่นนะครับ
1: ว
0: ันนี้ตัวอย่างบรรยายฟ้องในคดีอาญาในความผิดประเภทต่างๆเนี่ยนะครับ นะผมก็ยกมาบางส่วนนะครับที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเช่นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์นี่เป็นคดีที่มากนะครับมากๆนะครับนะแต่จับไม่ค่อยได้ครับอาจารย์เพราะว่าปกติคนลักทรัพย์มันจะไม่ให้เห็นพยานนะครับนะเพราะนั้นก็จะส่วนมากจะเป็นคดีมุมดำซะเสมอนะครับ
1: ครับ
0: นะจะหาผู้ร้ายไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องนะครับในพยานหลักฐานเนี่ยนะเราต้องมีข้อที่จริงในสำนวนว่ามีผู้ต้องหายืนยันว่าทรัพย์นี่ถูกลักหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะทรัพย์ไม่ถูกลักมันก็ไม่มีทางลักทรัพย์ถูกไหมครับอาจารย
1: ์
0: นะข้อที่สองก็คือว่ามีประจักษ์พยานนะมีพยานแวดล้อมกรณีนะส่วนมากประจักษ์พยานไม่เคยเห็นนะครับจะเห็นพยานแวดล้อมกรณีเห็นเดินถือทีวีเทิงๆออกมาจากบ้านนี้อย่างนี้ครับถือว่าเป็นพยานแวดล้อมกรณีคือไม่เห็นตอนที่เขาไปยกเอาทีวีมาแต่ไปเห็นตอนที่
1: เดินถือทีวี
0: เดินถือทีวีเนี่ยนะมันก็พอจะอนุมานได้ว่าไอ้เนี่ยลักทรัพย์นะหรือก็ประกอบกับได้ของกลางคือไปยึดทีวีครับปรากฏอ้าวนี่ทีวีของผู้เสียหายอะอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ของกลางนะหลักฐานที่เกี่ยวกับผู้ต้องหาเชื่อว่าผู้ต้องหากระทำความผิดนะพยานแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือว่าให้การปฏิเสธที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหากระทำความผิดคำรับสารภาพของผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์เนื่องจากคดีลักทรัพย์เป็นคดีไม่ได้ใหญ่โตนะครับทางรับสารภาพเนี่ยนะฮะปกติก็ต้องถือว่ามีมูลเพราะว่าถ้าผู้ต้องหารับสารภาพในชั้นศาลศาลต้องลงโทษได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับผมนะถ้าปฏิเสธก็ไปสู้กันนะครับคราวนี้นะครับนะการบรรยายลักทรัพย์เนี่ยนะฮะก็จะเริ่มต้นจากนะส่วนที่1อันนี้คิดว่านักศึกษาเติมคำในช่องว่างก็คงได้นะฮะอาจารย์ก็เอาตัวอย่างนี้นะครับ นะมาให้ดูอันนี้เปิดได้ใช่ไหมครับอันนี
1: ้
0: น่าจะไม่มีปัญหานะครับ ส่วนที่สำคัญที่สุดคือรายละเอียดของความผิดครับข้อ2ที่ว่าต้องบรรยายเองเนี่ยแหละนะครับก็คือที่เห็นไหมฮะเมื่อวันที่1สิงหาคม2550เวลากลางคืนหลังเที่ยงอันนี้จะเก่าไปหน่อยนะฮะนะประชัยมานานครับอาจารย
1: ์
0: นะวันที่1สิงหาคม2550เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยได้บาดงักเอารถจักรยานยนต์ราคาเท่านี้เนี่ยครับอันนี้นักศึกษาจะเห็นยังไงนักศึกษาจะเห็นว่ามีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผสมกันอยู
1: ่ครับ
0: เห็นไหมฮะคุกคลิกกันอยู่ในนี
1: ้ผมเห็นคำว่าบังอาจครับอาจารย์คลาสสิกมากเลยครับ
0: อ๋อบังอาจนี่มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นคำเก่าครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เอาในเวลาสั้นๆนี่ก็คือถือว่าแทนเจตนาครับเพราะถ้าเราดูประมวลกฎหมายอาญาจะไม่เขียนคำว่าเจตนาแต่ประมาทเขาเขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญาถูกไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: เพราะฉะนั้นถึงจะไม่เขียนเนี่ยนะครับเวลาเราจะฟ้องเนี่ยนะครับเราจะฟ้องว่าจำเลยนี่มันบังอาจครับเพราะนั้นถ้าคนไม่ทำผิดคงไม่บังอาจทำนะ
1: ไม่มีสิทธิ์นะฮะ
0: เป็นคำที่ใช้ในการแทนคำว่าเจตนาครับนะฮะแล้วก็ที่เห็นตัวดำๆเนี่ยนะครับนะตัวดำๆนี่คือตัวองค์ประกอบของความผิดครับก็คือผู้ใดงักเอาทรัพย์ของผู้อื่นไงครับไปโดยทุจริต
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะส่วนไอ้สีแดงเนี่ยนะครับก็คือข้อเท็จจริงครับนะคือข้อเท็จจริงที่ประกอบนะซึ่งมันจะต้องผสมกลมกลืนกัน
1: นะครับมีทั้งเวลาสถานที
0: ่ครับ
1: ตัวทรัพย์คืออะไร
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็ชื่อผู้เสียหาย
1: นะ
0: เหตุเกิดที่ไหนเหตุเกิดนี่ก็ไม่ต้องใส่บ้านเลขที่ครับอาจารย
1: ์
0: นะพอที่จำเลยเข้าใจได้แล้วก็คือตำบลอำเภอจังหวัดนะถ้าเป็นกรุงเทพก็แขวงเขตกรุงเทพมหานคร
1: พอแล้ว
0: อาจารย์พอแล้วครับแค่นี้ก็สามารถทำได้แล้วส่วนข้อ2นะครับจำเลยสิ้นอิสรภาพหรือว่าถูกดำเนินคดีเมื่อไหร่นะครับตำรวจจับ

0: เมื่อไหร่นะอันนี้เป็นถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่ารูทีนคือทุกคดีเนี่ยนะครับนะจะต้องใส่ตรงนี
1: ้
0: นะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยนะครับจำเลยถูกจับเมื่อไหร่ได้ของกลางไหมนะครับแล้วก็ได้มีการนำส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนจำเลยรับสารภาพไห
1: ม
0: ถ้าจำเลยรับสารภาพเราจะใส่แต่ถ้าปฏิเสธปกติเราไม่บังคับว่าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้ารับสารภาพเนี่ยมันได้ประโยชน์แก่ตัว

0: อยู่ที่ไหนใครเก็บรักษาไว้ก็ว่าอันไปแล้วก็ตัวบทกฎหมายครับอาจารย
1: ์
0: นะครับก็ตัวบทกฎหมายก็คือ335นะถ้ามีแก้ไขเพิ่มเติมในวันกระทำความผิดก็ต้องใส่แก้ไขเพิ่มเติมถ้ามีของกลางก็ต้องขอคืนของกลางแก่เจ้าของแล้วก็ลงลายมือชื่อด้วย
1: ตัวกฎหมายนี่ใส่เฉพาะตัวเลขครับไม่ต้องใส่ทั้งมาตรานะครับ
0: ต้องใส่ครับ
1: เนื้อหาต้องใส่ไหมฮะ
0: อ๋อเนื้อคือเนื้อหาไปใส่ในตอนบรรยายฟ้องแล้วไงครับอาจารย์ครับ
1: ผมครับ
0: ในนั้นองค์ประกอบต้องมีครบถ้วนถูกไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: พอเอาได้องค์ประกอบตรงนั้นแล้วเนี่ยนะองค์ประกอบตรงนั้นต้องมาอยู่ในมาตรานี้ครับ
1: ครับ
0: ถ้าองค์ประกอบตรงนั้นแตกต่างกับมาตรานี้โดนมาตรา192ครับอาจารย์พอจริงในทางพิจารณา
1: ครับ
0: มันแตกต่างกับฟ้องถูกไห
1: ม
0: คำฟ้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏมันไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: นะก็ศาลอาจจะยกฟ้องก็ได้
1: ใช่
0: นะเพราะนั้นตรงนี้ต้องให้มันเหมือนกันนะเมื่อเราเขียนข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วนะเขียนข้อกฎหมายองค์ประกอบครบถ้วนแล้วต้องมาใส่มาตราให้ตรงครับอาจารย
1: ์โอ้ครับ
0: ครับผมในการกระทำอนาจารเนี่ยนะครับนะนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับตัวดำๆนี่ก็คือสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ต้องเขียนคือองค์ประกอบนะการกระทำอนาจารนะฮะผู้ใดนะฮะโดยวิธีการทำอย่างไรนี่เป็นข้อเท็จจริงครับโดยจำเลยได้ใช้มือรูปคำนะที่บริเวณหน้าอกนะครับและที่หัวนมทั้งสองข้างของผู้เสียหายนะครับนะครับอันนี้เขาทำอะไรต้องใส่ตรงนั้นครับนะอันนี้คือการกระทำอนาจาร
1: ถ้ารูปตัวเองไม่ต้องบรรยายนะคร
0: ับ อ๋อรูปตัวเองไม่ต้องบรรยายคร
1: ับ ไม่ใช่อนาจาร
0: ไม่ใช่อนาจารครับย่องเข้าไปก็ไม่ต้องครับอาจารย์ครับเพราะไม่เกี่ยวกับการอนาจาร
1: อ
0: ันนี้เอาเฉพาะองค์ประกอบของการกระทำอนาจาร
1: ครับผมครับ
0: ครับแล้วข้อ2ก็คือจับเมื่อไหร่ให้การยังไงนะครับแล้วก็คำขอท้ายฟ้องนะครับยังมีการกระทำอีก 2-3 เรื่องนะครับก็แต่ว่าน่าจะพักได้ครับมั้งครับ
1: เดี๋ยวจะมาต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับกำลังสนุกเลยช่วงอนาจารนะครับมาขัดจังหวะซะก่อนเดี๋ยวเราพักตรงจุดนี้ก่อนครับผมครับครับก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับก็เมื่อกี้จบที่อนาจารนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ต่อเลยครับ
0: ครับอาจารย์จะเอาอนาจารอีกสักทีไหมครับหรือเอาเรื่องอื่นดีกว่านะฮะ
1: ได้ครับ
0: เรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการกระทำความผิด2กรรมด้วยกันนะฮะคือการบุกรุกนะครับและก็ทำร้ายร่างกายนะครับการบุกรุกและก็ทำร้ายร่างกายก็คือเข้าไปในบ้านของคนอื่นเขานะฮะแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาในบ้านด้วยนะฮะซึ่งกรณีตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือการกระทำความผิด2กรรมด้วยกันนะฮะก็คือนะก็ต้องบรรยายนะฮะตัวแดงก็คือตัวข้อเท็จจริงนะฮะส่วนจำเลยกระทำผิดหลายบทหลายกระทงต่างกรรมนี่เป็นข้อกฎหมายครับ เราต้องบอกให้เขารู้ว่าคดีนี้ศาลต้องลง2กรรมนะเพราะถ้าเราไม่บรรยายตรงนี้บางทีศาลเผลอครับฮะกขคก็ตาฮะศาลลงกรรมเดียวหมดเลยนะทำให้
1: เสียของเลยครับ
0: เสียของครับเสียของครับคราวนี้นะครับถ้าพูดถึง2กรรมเนี่ยนะครับกรรมแรกเราก็บอกว่านะครับจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้นะครับก็คือคำพูดในข้อเท็จจริงนะครับโดยไม่อนุญาตและนะครับไม่มีเหตุสมควรนี่คือข้อกฎหมายครับ
1: ครับ
0: ได้บังอาจบุกรุกใช่มั้ยฮะนี่คือข้อกฎหมายนะฮะนะฮะไปเปิดกฎหมายตามด้วยนะครับเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยเป็นอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของผู้เสียหายนะฮะแล้วได้ส่งเสียงเอะอะโวยวายอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขเรื่องนี้ได้ยังไงครับได้ก็คือตรงที่ว่าไอ้ตัวสีดำๆเนี่ยครับคือตัวองค์ประกอบนะฮะไอ้ตัวสีแดงๆนี่คือการขยายการกระทำนะฮะเพื่อให้2อย่างเนี่ยนะครับมันเข้ามาตาม158นะฮะต้องบรรยายให้ครบตรงนี้ครับอาจารย์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วในเรื่องของการบุกรุกนะครับอาจารย์จะเห็นว่ามาที่1มกราน่ากลัวปีใหม่อาจจะเถิดเทิงกันไปหน่อยก็เลยบุกเข้าไปในบ้านเขานะฮะแต่นั้นมาข้อ2ครับ หลังจากนั้นเจ้าของบ้านเขามาห้ามเหรอครับอาจารย
1: ์
0: ข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยนะครับ หลังจากการกระทำเราต้องบอกนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันสองกรร
1: ม
0: นะก็คือหลังจากการกระทำดังกล่าวในข้อหนึ่งแล้วนะเพราะมันมีบุกรุกและทำร้ายเป็นกรรมเดียวกันก็มีถือวิ่งตรงเข้าไปปั๊บชกเลยนะอย่างนี้เป็นกรรมเดียวแต่นี่เป็นสองกรรมครับหลังจากที่ได้กระทำดังกล่าวในข้อหนึ่งกองแล้วเนี่ยจำเลยได้บังอาจใช้มือตบทำร้ายนางสาวอุบลนะก็ผู้เสียหายหลายครั้งจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายปากแตกนะครับได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจก็ได้จากอาจารย์เนี่ยครับที่จันทสูตรบาดแผลแล้วก็ยืนยันนะต้องอาศัยหมอครับอันนี้นะรายละเอียดปรากฏตามผลการจันทสูตรบาดแผลและความเห็นของแพท

0: ทายฟ้องเราต้องส่งของที่อาจารย์ทำความเห็นมาเนี่ยไว้ทายฟ้องตลอดครับถ้างับกันไม่ต้องเชิญอาจารย์มาครับไม่ต้องเชิญหมอมาครับแต่ส่วนมากมันจะสู้ครับถ้าสู้เราถึงจะเชิญอาจารย์มาถามว่าตรงมันบาดแผลเป็นไงนะครับแล้วก็เหตุเกิดตามข้อ1กองและขอเพราะมัน2กรรมนะฮะเกิดที่ตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะฮะแล้วต่อไปก็คือจับจำเลยได้เมื่อไหร่ระหว่างสอบสวนจำเลยถูกขังหรือว่าถูกควบคุมตัว
1: คร
0: ับ ฮะแล้วก็คำขอท้ายฟ้องก็คือตัวบทกฎหมาย
1: คร
0: ับ นะอันนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าครบหรือเปล่าน
1: ะฮะ
0: ครับถ้าขาดไปข้อ1ข้อใดศาลก็ไม่ลงโทษลงไม่ได้ครับผมแล้วก็ไงมือชื่อก็สำคัญนะครับ
1: คร
0: ับ นะเรื่องสำคัญคราวนี้มาถึงนะครับหัวข้ออีกข้อนึงนะครับคือการดำเนินคดีในศาลครับอาจารย์นะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับสำหรับคนที่จะเป็นทนายความนะครับจะเป็นอัยการนะครับจะต้องพยายามต้องใช้ประสบการณ์ตรงนี้มากนะครับอาจารย์ก็จะบรรยายเรื่องขั้นตอนในการดำเนินคดีนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับสองจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยหมั่นไปดูในศาลเพราะเขาเปิดเผยฮะ
1: คร
0: ับ ไปดูแล้วก็รู้ขั้นตอนคือเมื่อศึกษาแล้วนะครับไปดูในศาลนะฮะก็จะได้เข้าใจ
1: ไม่ต้องไปเป็นจำเลยนะคร
0: ับ ไม่ต้องเป็นจำเลยหรอกครับ
1: โอเ
0: คนั้นต้องรู้สึกจะเต็มที่ไปหน่อยนะ
1: ครับ
0: สองก็คือการนำสืบพยานนะฮะสามก็คือการถามพยานนะสี่การเตรียมตัวนะฮะก่อนถามพยานนะนี่สำคัญทั้งหมดเลยนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยนะขั้นตอนในการดำเนินคดีเนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีของอัยการเนี่ยนะครับ
1: อ
0: ัยการเนี่ยเป็นโจทนะครับพนักงานในการเป็นโจทตามวิอาญานะครับนะที่เป็นจำเลยนี่ไปแก้ต่างเขาครับนะพวกเจ้าหน้าที่กระทำความผิดอะไรพวกนี้นะแต่ปกติพนักงานในการเราจะเป็นโจทเพราะนั้นก็เริ่มจากโจทนะครับฟ้องต่อศาลนะครับซึ่งจะต้องเอาตัวจำเลยมาด้วยนะแต่ถ้าจำเลยอยู่ในความการควบคุมเมื่อการฝากขังของศาลเราก็จะขอให้ศาลเบิกนะฮะแต่แล้วก็ศาลก็จะนัดชี้สองสถานนะการชี้สองสถานในคดีอาญาไม่เหมือนคดีแพ่งนะครับไม่ใช่กำหนดประเด็นและหน้าที่นำสืบนะครับเพราะโจทย์ต้องสืบเสมออยู่แล้วครับโจทย์สืบก่อนเสมอนะแต่เราก็เรียกว่าชี้สองสถานนะฮะเพราะว่าถือว่าโจทย์ฟ้องแล้วจำเลยปฏิเสธนะฮะโจทย์ก็ต้องสืบนะแต่ในวันนั้นเนี่ยคือวันถามคำให้การจำเลยว่าจะรับสารภาพนะครับหรือว่าจำเลยจะปฏิเสธนะฮะถ้าจำเลยรับสารภาพคดีเล็กน้อยก็ศาลก็นัดฟังคำพิพากษาแต่ถ้าหากว่าเป็นคดีที่จำเป็นต้องสืบประกอบคำรับสารภาพนะครับนะโจทก็ต้องสืบนะครับให้เห็นว่าเขากระทำความผิดจริงเพราะโทษมันสูงครับอาจารย
1: ์บางทีโทษประหารชีวิต
0: อย่างเงี้ยครับ
1: จำคุกตลอดชีวิต
0: ถูกต้องเลยครับอาจารย์
1: ไม่สืบไม่ได้ใช
0: ่ครับถ้าไม่สืบเนี่ยนะครับบางทีจำเลยเนี่ยงับไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะไม่มีพยานไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะกลัวศาลมั่งกลัวอัยการมั่งอะไรมั่ง
1: ผมมันเลวผมฆ่าพ่อฆ่าแม
0: ่
1: ประหารผมเลยไม่ต้องสืบได้ไหม
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องสืบประกอบครับ
1: อ๋อ
0: ครับผมครับแล้วก็นะครับพอจำเลยปฏิเสธนะครับหรือภาคเศษก็คืองับบางส่วนนะก็โจทก็ต้องสืบนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็มีกฎหมายนะครับบอกว่าศาลอาจจะนัดวันตรวจพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายก็ได
1: ้
0: นะฮะว่าจะสืบอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวข้อนึงนะครับที่ควรจะไปอ่านดูนะครับว่าเขาตรวจอะไรเขาก็อะไรตรวจได้อะไรตรวจไม่ได้นะครับแล้วก็นัดสืบพยานโจทก่อนเสมอนะครับโจทย์ต้องเป็นผู้สืบก่อนเสมอครับ
1: นี่คดีอาญาสำคัญเลย
0: คดีอาญาสำคัญเลยครับโจทย์ต้องสืบก่อนเสมอครับเราถึงจะสืบจำเลยครับถึงจะสืบพยานจำเลยนะครับอัยการก็ต้องยื่นบัญชีระบุพยานครับนะถ้าครับมีการนัดวันตรวจพยานหลักฐานก็จะต้องเอาพยานหลักฐานอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับสืบพยานโจทย์ต่อเนื่องกันไปจนจบเลยครับนะฮะจำเลยก็คอยซักค้านนะพยานโจทย์นะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับเสร็จนะพอสืบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะจำเลยถึงจะยื่นบัญชีระบุพยานครับนะถ้าศาลมีนัดบันตรวจพยานก็ต้องส่งก่อนนะอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับไปดูในเอกสารนะครับข้อ9นี่คือสืบพยานจำเลยต่อเนื่องไปเหมือนกันครับนะจนจบนะข้อสำคัญคือว่าถ้าจำเลยอ้างตัวเองเป็นพยานเนี่ยนะครับจำเลยต้องสืบพยานก่อนครับตัวจำเลยต้องสืบก่
1: อ
0: นนะก่อนจะส
1: ื
0: บตัวเขาเองเลยครับ ต้องสืบก่อนนะครับแล้วจะได้หลังจากนั้นก็นัดฟังคำพิพากษานะครับนะว่าจะติดคุกหรือไม่ติดนะก็การนำสืบพยานนะของพนักงานอัยการนะครับกับการนำสืบพยานของจำเลยนะครับนี่คือการสืบในศาลนะครับนะพนักงานอัยการโจทย์นำพยานบุคคลนะเข้าเบิกความตามลำดับครับปกติจะเป็นลักษณะนี้ครับนะ คือพูดไปฟ

0: ังไว้ว่าเราจะเดินคืออัยการเนี่ยนะครับเราคือทนายแผ่นดินนะครับ เราไม่ใช่ทนายของผู้เสียหายนะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับจำเลยครับนะเราสืบตามพยานหลักฐานในจำนวนการสอบสวนนะต้องขออนุญาตเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนะเราไม่ได้มีความคิดว่าแม้ฟ้องแล้วจะต้องลงโทษจำเลยยังไงเนี่ยนะฮะจะแพ้จะชนะอะไรเราไม่มีครับเรามีแต่ว่าเราพิสูจน์ตามพยานหลักฐานในสำนวนเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ถ้าศาลจะยกฟ้องถ้าเราเห็นด้วยนะครับเราก็ไม่อุทธรณ์ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็อุทธรณ์ฎีกาไปนะครับ
1: โต้แย้งได
0: ้ครับครับแต่ไม่ใช่ว่าอัยการฟ้องแล้วศาลจะต้องลงโทษจำเลยเสมอไม่ใช่ครับ
1: คร
0: ับแล้วก็อัยการก็ไม่ได้ถ้าเราสืบพยานเต็มที่แล้วนะครับศาลจะยกฟ้องก็ไม่ใช่ความผิดของอัยการถ้าเราสืบพยานเต็มที่ตามที่เราเห็นว่ามันควรจะสืบนะครับซึ่งพยานเนี่ยนะครับอัยการก็จะพยานที่สำคัญที่สุดในคดีก็คือประจักษ์พยานครับถ้ามีนะครับนะต้องเอามาสืบก่อน
1: คร
0: ับ แล้วถ้าเป็นพยานคู่นะฮะพยานคู่คือเห็นเหตุการณ์พร้อมกันนะไม่ว่าจะ2คน3คน4คนเรียกพยานคู่หมดครับ นะต้องสืบพยานเรียงกันไปเลยนะเพราะว่าถ้าแยกกันเนี่ยเดี๋ยวไอ้พยานคนแรกมันสืบแล้วมันก็ไปบอกไอ้คนที่2บอกคนที่3ก็ไม่ยุติธรร
1: ม
0: นะเพราะนั้นพยานคู่ต้องสืบพร้อมกันสืบก่อนแล้วก็ไม่ใช่สืบพร้อมกันสืบตามลำดับกันนะข้อ2ก็คือพยานแวดล้อมกรณีพวกนี้ไม่ใช่ประจักษ์พยานครับนะเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์เหมือนกันนะครับแต่เป็นข้างเคียงนะไม่ใช่
1: ประจักษ์พยานไม่เห็นตอนกระทำความผิด
0: ไม่ไหนครับ
1: ไม่เห็นตอนกระทำ
0: ไม่เห็นตอนกระทำความผิดครับผมข้อ3ก็คือเสร็จแล้วก็จะสืบตำรวจสืบผู้คนนะผู้จับกุมนะที่ไม่ได้เห็นการกระทำความผิดเหมือนกันเสร็จแล้วก็สืบพยานผู้เชี่ยวชาญนะเช่นคุณหมอเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะเป็นพยานความเห็นความเห็นเนี่ยมีประโยชน์ในการที่ศาลจะลงโทษได้ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับบาดแผลเกี่ยวกับศพเกี่ยวกับอะไรที่มีการเถียงกันเนี่ยนะครับก็ต้องเชิญคุณหมอมาเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญนะถ้าไม่มีเรื่องศพไม่มีเรื่องบาดแผลก็ไม่รบกวนท่าน
1: พฤติการเป็นพยายามฆ่าหรือทำร้ายร่างกายนี่มันก็ดูจากสภาพ
0: ดูจากสภาพบาดแผลครับผมครับที่อาจารย์อธิบายไว้ชัดเจนแล้วนะครับครับแล้วก็สืบพนักงานสอบสวนนะฮะโจทย์นี่จะสืบพนักงานสอบสวนเป็นพยานสุดท้ายครับของเรียกแม่บ้านคืออะไรที่สืบมาก็มีปัญหาต้องถามพนักงานสอบสวนเขาเป็นคนสืบสวนนะครับเป็นคนสอบสวนนะครับเราก็ต้องถามเขานะว่าพยานคนนั้นทำไมไม่มาทำไมพยานคนนี้เบิกความตรงนั้นตรงนี้ยังไงเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนต้องตอบได้ครับเพราะเขาเป็นคนสอบสวนมาครับเป็นปากสุดท้ายเราก็จบครับ
1: โจทย์นี่เอาจำเลยมาเป็นพยานได้ไหมครับ
0: โจทย์เอาจำเลยเป็นพยานต้องคนคดีครับต้องคนคดีครับ
1: อ๋อนี่เทคนิคเลยนะครับ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมเวลานะครับนะเมื่ออัยการนะโจทย์สืบเสร็จแล้วนะครับนะครับการนำสืบพยานของจำเลยเนี่ยต้องคอยติดตามนะแล้วจำเลยก็ต้องนำพยานเข้าเบิกความตามข้อต่อสู้ของตัวเองซึ่งตอนนั้นจะอ้างยังไงก็ได้ครับนะจะอ้างฐานที่อยู่การทำผิดจริงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตามที่เขียนไว้ในนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จำเลยอ้างพยานนะครับตัวเองเป็นพยานก็ต้องสืบก่อน
1: เนี่ยตรงนี้สำคัญเลยที่อาจารย์บรรยายในเรื่องของเวลาสถานที่เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าบรรยายเวลาผิดนี่เขาต่อสู้เลยใช่ไหม
0: เขาต่อสู้เลยครับ
1: เวลานี้ฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ
0: ใช่ครับเขาไปบวชพระอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเขาเอาเจ้าอาวาสมายืนยันเลยครับไม่รู้จะว่ายังไงเลยครับ
1: เห็นไหมครับดังนั้นเรื่องเวลานักสายต้องพึงระวังเหมือนกันนะครับต้องบรรยายให้ถูกต้องด้วย
0: ต้องระวังครับยิ่งเวลาประกอบวิชาชีพเนี่ยครับต้องระวังเลยครับ
1: ผม
0: ครับขอบพระคุณครับที่อาจารย์จวงติงดีครับ ในการถามพยานเนี่ยนะครับ ขั้นตอนในการถามพยานนะครับก็เจ้าหน้าที่ศาลก็จะนำพยานมาสาบานหรือปฏิญาณนั่นนะสาบานก็ตามลัทธิศาสนานะฮะเขาก็จะมีนะศาสนาไหนสาบานยังไงนะฮะส่วนปฏิญาณเนี่ยเขาจะใช้กับในกรณีที่ตำรวจสัญญาบัตรนะฮะหรือว่าพวกที่เป็นผู้กับผู้ใหญ่อะไรแล้วเนี่ยจะให้ใช้แค่ปฏิญาณ
1: ตน
0: ครับปฏิญาณตนไปจะให้การด้วยความสัตย์จริงอะไรเงี้ยครับแล้วก็นะครับ
2: เขาถาม
0: เชิญเชิญครับเชิญครับ
2: อย่างผมเนี่ย
0: ครับ
2: จะใช้ปฏิญาณได้ไหม
0: ครับอาจารย์ซีไหนแล้วนะครับอาจารย
2: ์ปีเก้า
0: โอ้อาจารย์ปฏิญาณพอครับ
2: มันได
0: ้ครับตั้งแต่ซีสามขึ้น
1: อ๋อก็ดูซีไปนะ
0: ก็ดูซี
2: ครับเพราะว่าผมบางครั้งในผมก็ใช้ปฏิญาณแต่บางครั้งก็ไม่ยอมรับการปฏิญาณเขาบอกให้สาบานตามศาสนา
0: ไม่ครับไม่ครับอาจารย์ไม่ได้บอกซีอาจารย์ไปเปล่า
2: ก็ไม่ปกติเขาก็ไม่ถามนะครับเขาก็ไม่ได้ถามอะไร
0: ปกติต้องถามครับปกติต้องถามอาจารย์บอก49
2: เนี่ยก็ถามว่าจบที่ไหนอะไรอย่างนั้นทำงานอะไรมาเกี่ยวข้องกับคดีอย่างนี้อย่างไร
1: อ่อนมากครับคันนึกว่า4ไม่ถึง49ผมยังตกใจเลยครับเมื่ออาจารย์บอกอายุครับ
0: ครับเขานับ43ถือว่าเป็นคือผู้ในงานสัญญาบัตรนะครับลักษณะของสัญญาบัตรครับเขาจะให้ปฏิญาณครับ
2: จะได้บอกเขาได
0: ้ครับผมครับผมครับบอกผม49งั้นนะครับคืออย่างนี้ครับเหตุผลมันมาจากว่าข้าราชการเนี่ยนะครับปกติก่อนจะเข้าเป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องสาบานตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาให้เกียรติตรงนี้อยู
2: ่
0: ครับ
2: พึ่ง
0: ครับนิสานเนี่ยนะครับก็จะถามชื่อที่อยู่ถามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วฝ่ายที่นำพยานเข้ามาเนี่ยนะครับนะมาเบิกความก็ต้องซักถามนะพยานฝ่ายตรงข้ามก็ต้องถามค้านนะครับพยานฝ่ายที่เบิกความก็ต้องเตรียมถามติงนะครับคู่ความขอญาตศาลถามนะฮะอันนี้ไม่ควรประพฤตินะครับคือถ้าขอญาตศาลถามเนี่ยถ้าศาลไม่อนุญาตเสียครับคือคนจะขอญาตศาลถามแสดงว่าถามไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์อย่าทำนะครับนักศึกษาอย่าทำนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับ
1: ครับผม
0: นะอย่าไปขอญาตศาลถามครับนะต้องถามให้หมดจดก่อนนะครับแล้วการถามซักนี่คือถามให้เราเรื่องครับอาจารย
1: ์
0: ถามให้เราเรื่องจะถามนำไม่ได้นะวันเราเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้ครับพยานของเรานะพยานของใครถามนำไม่ได
1: ้
0: ต้องซักเขาเรียกว่าซักถาม
1: ให้เขาเล่ามา
0: ให้เขาเล่าเองครับนะแต่ถามค้านเนี่ยขยี้พยานได้เลยครับถามค้านคือพยานฝ่ายตรงคือตัวคู่ความฝ่ายตรงข้ามนะไอ้นี่มันโกหกเพราะนั้นต้องค้านนะค้านก็คือมีคำถามนำครับคำถามนำเพราะฉะนั้นพยานต้องระวังดีๆถ้าเป็นถามค้านนะพอถามค้านปั๊บเนี่ยนะครับพยานของเราเนี่ยเราต้องคอยจดว่าพลาดตรงไหนมั่งนะเพื่อจะถามติงเพื่อจะถามติงเอ๊ะเมื่อกี้ตอบถามซักไปว่าอย่างนี้ทำไมไปถามค้านไปตอบคำถามค้านของทนายฝ่ายตรงข้ามว่าอย่างนี้ความจริงมันเป็นยังไงให้เขาเล่าอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ดึงกลับมานะบางทีพยานเนี่ยนะครับตกใจไงฮะไม่เคยมาขึ้นศาลมาก่อนเนี่ยนะฮะอีตอนสามซักเนี่ยเล่าเรื่องได้ดีมากเลยฮะแต่พอเวลาถามพอเขาถามค้านขึ้นมาใช่หมดเลยนะเขาถามมาไม่เห็นจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้น
1: ใช่ไว้ก่อน
0: ใช่ไว้ก่อนฮะเราก็ต้องมาตบอีกทีหนึ่งนะมาติงอีกทีไปเมื่อกี้เราบอกเราเห็นนี่ทำไมพอถามค้านบอกไม่เห็นล่ะความจริงมันเป็นยังไงเขาก็อาจจะบอกว่าอ๋อผมตกใจไปครับผมไม่เข้าใจคำถามครับอย่างน้อยๆเราก็ยังได้ข้อเท็จจริงที่มันควรจะเป็นกับมันศาลจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ฉะนั้นแสดงว่าพยานแต่ละคนหลักการก็คือซักถามก่อน
0: ซักถามก่อน
1: เสร็จแล้วถ้าเกิดทนายความเนี่ยนะครับ
0: กับคู่ความฝ่ายตรงข้าม
1: เขาจะถามค้านก็ได
0: ้ครับเขาต้องถามอยู่แล้วครับ
1: เพื่อเป็นการทำลายน้ำหนัก
0: เพื่อจะงานน้ำหนักไม่ให้เชื่อถือใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับแต่แล้วพอทำไมน้ำหนักปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็สามารถจะมาติงอีกทีได้
1: อีกทีนึง
0: พยานของเขาก็มาติงอีกทีนึง
1: โอเค
0: นะถ้าหากว่าเขาเห็นว่าคดีเขาเสียนะครับมันก็ติงกลับมั่งไม่กลับมั่งก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: นะศาลก็จะเป็นคนจดคำพยานแล้วก็เอาไปตัดสินครับผมครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อถามหมดแล้วศาลเองก็ถามได้นะครับของเอาระบบของเอาเป็นระบบกล่าวหาก็จริงนะครับนะถ้าอังกฤษในศาลก็ไม่ถามแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเอาระบบไต่สวนมาปนครับ
1: ระบบลูกผสม
0: เอาลูกผสมครับเพราะนั้นศาลเขาอาจจะสงสัยเขานั่งฟังแล้วเขาเอ๊ะทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้เขาสามารถ
1: ก็ยังถามได้
0: ยังถามได้อยู่ครับครับนะฉะนั้นการถามโดยส่งเอกสารนี่ก็ไปเปิดดูเองเนี่ยกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับคือคำว่าส่งเอกสารหมายถึงว่าถ้ามีเอกสารอะไรหรือมีวัตถุอะไรที่เกี่ยวข้องกับพยานก็สามารถจะใช้วิธีการนะครับถามเพื่อส่งพยานวัตถุพยานเอกสารนะครับทั้งสองฝ่ายสามารถส่งได้หมดครับนะอันนี้วิธีถามก็อย่างที่เมื่อกี้นะครับผมพูดไปแล้วว่านะมีการซักถามนะครับถามค้านถามติงนะครับขอญาตศาลถามนะฮะยังมีอีก2อันครับการถามพยานที่เป็นปรปักษ์นะครับการถามเพื่อพิสูจน์พยานเครื่องมือพวกนี้นะครับนะทั้งอัยการทั้งทนายความโดยเฉพาะผู้ที่อยากเป็นทนายความเนี่ยต้องเชี่ยวชาญตรงนี้ฮะต้องมีประสบการณ์นะครับเพราะว่าระบบของเราคือระบบต่อสู้กันด้วยข้อเท็จจริงนะฮะศาลจะเป็นกลางเป็นคนที่จะตัดสินว่าจะเชื่อฝ่ายไหนนะเพราะนั้นจะชนะหรือแพ้นะศาลจะตัดสินยังไงอยู่ที่การถามพยานนี่แหละครับนะซึ่งอันนี้เป็นการถามพยานคนเดียวนะครับ นะก็ต้องเริ่มต้นโดยการซักถามก่อนให้เงาเรื่องเสร็จแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งมาถามค้านแล้วคนเดิมที่ซักถามก็มาถามติงเห็นไหมฮะแล้วก็การขอญาติศาลถามก็คือผิดหลงลืมถามอะไรอย่างนี้นะนะถ้าศาลเห็นว่ามันไม่เสียเปรียบกันศาลก็อนุญาตให้ถามก็ถามได้แต่ถ้าเห็นว่าเสียเปรียบกันศาลไม่อนุญาตก็มีนะครับเพราะนั้นเป็นดุลพินิจของท่านนะ
1: โดนหลงลืมไม่ได้เลย
0: ถ้าใช่ครับอย่าพยายามหลงลืมครับนะการถามพยานที่เป็นปรปักษ์นะก็หมายความว่าพยานมาเบี้ยวพูดกันตรงๆก็คือพยานมาเบี้ยว
1: ครับ
0: นะเบี้ยวหมายความว่านะครับอีตอนให้การไว้เนี่ยบอกเห็นเหตุการณ์จำได้พอมาขึ้นศาลทำมึนครับไม่เห็นเหตุการณ์ครับ
1: จำไม่ได้แล้ว
0: ทำไมให้ผมมาทำไมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยครับนะฮะนะ
1: อย่างนี้ต้องบ้องหูทีนึง
0: ผมก็อยากเหมือนกันครับแต่ไม่กล้าครับต่อหน้าศาลนี่บ้องไม่ได้ครับก็คือการถามปกปักก็หมายความว่าถามอย่างพยานฝ่ายตรงข้ามแสดงว่าพยานคนนี้เบี้ยวอะ
1: พยานคนมาหรือเปล่า
0: อันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันครับแต่หมายความว่าเขาเป็นปกปักกับคดีเราละเพราะฉะนั้นเราสามารถถามนำได้ครับ
2: ช่วงการถามพยาน
0: ปกปัก
2: เป็นปรปักนี่เป็นช่วงถามติงหรือเปล่า
0: ช่วงถามซักครับ
2: ซักถามซัก
0: ครับช่วงถามช่วงถามค้านก็ได้ครับ
2: ได้
0: ครับช่วงถามติงก็ได้ครับถ้าเกิดถามแล้วมันเกิดเป็นปรปักกับเรา
1: ซึ่งมันไม่ควร
0: เป็นแต่ปกติมันจะเป็นปรปักนะครับตอนถามซักกับตอนถามค้านคือตอนถามค้านนะเล่าเรื่องขึ้นมาก็เบี้ยวแล้วครับ
1: คนละทาง
0: แล้วคนละทางหรือไม่ก็ตอนก็ถามค้านก็ไปตามศาล
1: ไปรับลูกเขา
0: ใช่ครับแต่เราก็ต้องพิจารณานะครับว่าพยานเนี่ยนะครับควรที่เพราะว่าพอเราถามปกปักในพยานปากนี้เสียเลยนะเสียของเรานะครับเสียของคือพูดง่ายๆทำไมน้ำหนักพยานของเราเองนะฮะคราวนี้ถามเพื่อพิสูจน์พยานนะถามเพื่อพิสูจน์พยานหมายความว่าพยานฝ่ายตรงข้ามมาเบิกความนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์นะเขาเห็นเหตุฝ่ายตรงข้ามนะฮะเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะจำเลยไม่เด็กกระทำความผิดจำเลยไปสวดมนต์ไหว้พระอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรารู้มาว่าไอ้พยานคนนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระหรอกมันไปเกณฑ์ทหารมันไปทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นเหตุการณ์หรอกเราก็ต้องพิสูจน์พยานแต่การพิสูจน์พยานเราต้องถามเขาก่อนนะถามเพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยคุณวันนั้นเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนนะเพื่อต้องการให้เขาได้มีโอกาสได้แก้ตัวก่อนนะถ้าเขายังโกหกอยู่หรือยังอะไรอยู่นะเราก็เอาพยานที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าคำเบิกความของเขาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะเขาเรียกว่าถามเพื่อพิสูจน์พยาน
1: ถามเพื่อพิสูจน์พยาน
0: ครับผมเนี่ยฮะการถามซักเป็นการถามโดยฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความนะฮะเพื่อให้พยานเล่าเรื่องตามข้อเท็จจริงนะครับแต่จะใช้คำถามนำไม่ได้นะครับคำถามค้านนะครับก็เป็นคำถามพยานโดยฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำลายน้ำหนักพยานเพื่อพิสูจน์ว่าคำเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จไม่น่าเชื่อถือนะหรือเป็นพยานที่อธิบายข้อเท็จจริงให้เจือสมกับสองฝ่ายตนนะครับอันนี้ใช้คำถามนำได
2: ้
0: นะฮะแต่ถ้าถามติงก็คือเป็นคำถามพยานของฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความหลังจากที่ตอบคำถามค้านไปแล้วมันมีปัญหานะครับก็ให้โอกาสพยานอธิบายถึงคำเบิกความที่ตอบพยานค้านไปโดยผิดหลงสับสนนะหรือเข้าใจคาดเคลื่อนเพื่อดึงน้ำหนักของพยานให้กลับมา
2: ถูกล่อเข้าป่า
0: ถูกล่อเข้าป่าใช่ครับดึงออกมาจากป่าครับแต่ใช้คำถามนำไม่ได้นะครับ
1: อันนี้คือติงได้เฉพาะประเด็นที่
0: เฉพาะประเด็นที่เขาถามครับแล้วก็นำไม่ได้นะฮะนำไม่ได้ครับผมนี่คือคำถามที่คำถามขอญาติศาลถามก็คือถามนะครับเมื่อเขาถามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจจะขออนุญาตซักถามอีกทีนึงนะครับอาจจะขออนุญาตศาลนะซักถามอีกได้และเมื่อศาลอนุญาตนะและได้ถามแล้วคู่ความฝ่ายตรงข้ามก็สามารถที่จะถามค้านพยานปากนั้นต่อได้คุณขออนุญาตได้เขาก็ขออนุญาตได
2: ้
0: นะที่จะซักขานพยานที่คุณถามเพิ่มเติมเนี่ยแหละนะอันนี้เนี่ยฮะขออธิบายทีนะฮะ คำถามพยานที่เป็นปกปักนะเป็นการถามพยานของฝ่ายที่อ้างพยานมาแต่กลับเบิกความเป็นปกปักกับฝ่ายตนนะฮะโดยต้องขออนุญาตศาลถามพยานฝ่ายตนเสมือนหนึ่งเป็นพยานของฝ่ายตรงข้ามมาเบี้ยวอ่ะนะฮะเพื่อที่จะได้ใช้คำถามนำได้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดน้ำหนัก คำพยานเบิกความเป็นปองปักว่าไม่เป็นความจริงหรือทำลายความน่าเชื่อถือของพยานปากนั้นคือพยานของตนทุบทิ้งไปเลยเสียของเสียของครับอย่างนี้เรียกว่าเสียของถูกต้องเลยครับขอบคุณครับข้อ6ก็คือคำถามเพื่อพิสูจน์พยานลักษณะการถามก็คือเป็นคำถามค้านของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้พยานนะของฝ่ายที่นำเข้าเบิกความได้มีโอกาสอธิบายเสียก่อนนะให้เขาอธิบายเสียก่อนนะแล้วเราประสงค์จะนำพยานเข้ามาสืบภายหลังเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้เนี่ยโกหกนะเพื่อหักง้างถ้อยคำของพยานที่กำลังเบิกความหรือเพื่อพิสูจน์ข้อความหรือหนังสือที่พยานนะกำลังเบิกความนั้นได้ทำขึ้นคือเขาอ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเห็นว่าเขาโกหกนะเราต้องถามเพื่อพิสูจน์พยานโดยเอาพยานของเราเนี่ยมาเบิกแต่ต้องถามเขาก่อนให้เขาได้มีโอกาสอธิบายก่อนครับผมนี่คือการถามพิสูจน์พยานนะครับนะเหตุผลนี่ไงครับถ้าไม่ถามค้านไว้แล้วต่อมานำพยานมาพิสูจน์หักล้างฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความไปก่อนแล้วนั้นชอบที่จะคัดค้านเพื่อให้ศาลปฏิเสธไม่ยอมรับฟังนะแต่ถ้าฝ่ายที่สืบพยานไปก่อนนั้นไม่คัดค้านหรือฝ่ายตรงข้ามนั้นแสดงได้ว่าในเวลาพยานเบิกความตนไม่รู้หรือไม่มีเหตุควรรู้ข้อความนั้นหรือศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลอาจจะยอมรับฟังก็ได้แต่ฝ่ายที่พยานเข้าสืบไปก่อนนั้นหรือศาลเห็นสมควรจะเรียกพยานคนนั้นเข้ามาอีกทีนึงก็ได้นะคือเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเป็นธรรมก็ยังสามารถเข้ามาอีกทีก็ดีคราวนี้การเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะถามพยานตรงเนี้ยส่วนมากทนายจะไม่ค่อยระวังตรงนี้นะคือการสืบพยานเนี่ยนะครับมันหมายถึงข้อแพ้ชนะยิ่งเป็นคดีอาญาติดคุกติดตารางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวซะก่อนครับหนึ่งก็คือทบทวนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายในสำนวนการสอบสวนทบทวนคำฟ้องว่ามีอะไรมั่งนะมีข้อบกพร่องมีอะไรตรงไหนนะครับสองก็คือทบทวนคำให้การในชั้นสอบสวนของพยานแต่ละปากว่าเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้อไหนนะวิธีที่ผมทำเวลาสืบพยานเนี่ยเราก็จะมีชาร์ตครับอาจารย์คนนี้เกี่ยวกับเอกสารตรงนี้คนตรงนี้เกี่ยวกับพยานตรงนี้เกี่ยวโยงกันยังไงไม่งั้นลืมครับอาจารย์เพราะนั้นวิธีการทบทวนคำให้การเนี่ยนะครับเราต้องว่ามันเกี่ยวตรงไหนแล้วเราเอาตรงนั้นเนี่ยเขียนเอาไว้เป็นชาร์ต
1: โอ้หรือเทคนิคส่วนตัว
0: อันนี้เทคนิคส่วนตัวครับอาจารย์ครับครับไม่ว่านะครับถ้าจะลอกเรียนแบบสรุปข้อเท็จจริงที่สำคัญของพยานแต่ละปากที่จะต้องถามคือตัวคอนเทนต์มันอยู่ตรงไหนนะคือคำให้การเนี่ยนะต้องบอกว่าอัยการเราไม่ได้สอบตัวเอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะครับ4-5แผ่นเนี่ยนะฮะคอนเทนต์จริงๆมันอยู่แผ่นเดียวเพราะนั้นคุณต้องหาองค์สำคัญของมันให้ได้ว่าพยานปากเนี่ยคุณจะสืบตรงไหนคือตัวองค์สำคัญ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็พบพยานเสียก่อนนำพยานเข้าสืบนะฮะเพื่ออย่างน้อยๆเขาไม่ตื่นเต้นนะเขาจะได้รู้จักเราเวลาเราสืบพยานอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อให้พยานทบทวนคำให้การที่เคยให้การไม่เรียนชั้นสอบสวนอันนี้สอนอัยการเลยครับนะเพราะบางทีเนี่ยนะทำไมต้องทบทวนเพราะกว่าจะจับได้เนี่ยนะคดีอายุความ10ปีจับได้ปีที่9ครับอาจารย์พยานเคยให้การไว้เมื่อเกือบ9ปีมาแล้วเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมครับ
1: เดือนที่แล้วก็จำไม่ได้
0: ใช่ไหมครับ
1: 9ปีนี้ไม่มีทาง
0: ใช่ไหมครับถ้าถูกงดตั้งรีอาจจะจำได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องคดีนี่มันจำยากเหลือเกิน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องนะครับต้องให้เขาทบทวนว่าเคยให้การไว้ยังไงนะเขาจะได้ให้การได้ดีนะครับนะคือให้การได้ตรงกับที่เขาเคยให้การไว้นะครับเราต้องการเท่านั้นครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็การเตรียมตัวของทนายสุดท้ายนะครับก็คือทนายความก็ต้องศึกษาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายของคำฟ้องเพื่อเตรียมสู้คดีอันนี้สอนทนายให้ด้วยนะครับหาข้อมูลที่เกี่ยวกับพยานโจทก์และข้อเท็จจริงที่พยานรู้เห็นเตรียมคำถามนะนำมาไว้นะครับกรณีพยานนะครับคู่นะครับก็ต้องพยายามหาข้อแตกต่างให้ได้นะตรวจพยานเอกสารที่โจทส่งเพื่อที่จะหาข้อพิรุธนะครับเตรียมคำถามนำเพื่อให้พยานโจทเบิกความเจือสมกับพยานของจำเลยที่จะนำเข้าสืบเพราะนั้นเราไม่จะนั่งฟังอย่างเดียวนะครับทนายจำเลยก็มีหน้าที่ด้วยครับผมนะครับแล้วก็ถามติงของอัยการก็คืออย่านั่งหลับครับต้องคอยดูครับว่าพยานเรา ผิดตรงไหนบ้างครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผม
1: โอ้โหครับผมครับก็สนุกมาก

0: มากนะครับนะครับวันนี้มาฟังท่านเรียกว่าผมใช้คำว่าปรมาจารย์นะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับมาให้ความรู้กับเราแล้วก็เล่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าได้ความรู้มากนะครับสำหรับก็ครั้งนี้นะครับก็ขอลานักศึกษานะครับไปพร้อมกับอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับสำหรับการบรรยายสรุปการสอนเสริมนะครับเพื่อการศึกษานะครับในครั้งนี้นะครับก็นะครับคิดว่าได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
6: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
5: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
4: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
7: จัดแถวเ
8: ด็กจัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาครับคุณผู้ชมครับกระดาษที่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับแน่นอนว่าจะเหลืออีก1ฝั่งนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ครับแต่ก็มีคนอยู่กลุ่มนึงครับที่เขานำกระดาษเหล่านี้นี่นะครับมาทำเป็นสมุดที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองครับกลุ่มนี้มีชื่อว่ากลุ่ม Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้นั่งอยู่กับคุณภูนยศกำพลกัญจนาแล้วนะครับหรือที่เรียกว่าคุณพีนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพีจุดเริ่มต้นนะครับที่เราทำโครงการ Paper Ranger เนี่ยมีที่มาอย่างไรครับพ
2: ีครับผมจริงๆโครงการนี้เราทำถึงปัจจุบันปีนี้ปีที่14แล้วครับ14ปีก่อนผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยก็ตอนนั้นเรียนเราก็ซีล็อกชีทเยอะมากเวลาใกล้สอบก็จะยืมชีทเพื่อนมาซีล็อกเพื่ออ่านสอบอะครับแล้วก็มันเยอะจริงๆเพราะเราเรียนตลอด4ปีก็ซีล็อกเยอะมากสุดท้ายเราเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดไอกระดาษซีล็อกพวกนี้ครับที่มันยังมีพื้นที่ว่างอยู่หน้านึงมันสามารถมาทำประโยชน์อะไรได้สักอย่างนึงน่าจะดีสุดท้ายก็เลยได้ไอเดียรวมกันเอามาทำเป็นสมุดแล้วมันก็ค่อยๆต่อยอดความคิดตรงนี้ครับค่อยๆมันกลายเป็นโครงการที่ทำเพื่อคนอื่นเป็นจิตอาสาแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมและเด็กๆต่อไปครับผม
0: แต่ก็จริงนะครับว่าชีทเนี่ยตอนที่สมัยเรียนเนี่ยแต่ละคนมีเยอะมากโดยเฉพาะช่วงสอบนี่คือแบบหนามากจริงๆ
2: ใช่ครับ
0: ไอ้จุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มที่จะมาตั้งเป็นชื่อเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับ
2: ชื่อโครงการเนี่ยมันเป็นชื่อของฮีโร่นะตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวฮีโร่การ์ตูนนึงที่เราสร้างขึ้นมาคือตอนนั้นน่ะพอเราสมุดไปแจกให้กับเด็ก
0: ครับ
2: เรายังไม่มีชื่อโครงการหรอกเพราะตอนแรกมันก็ไม่ได้เป็นโครงการเราแค่คิดสนุกทำขึ้นมาแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราได้สมุดให้เด็กอะครับ สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้คือไอ้สมุดที่เราให้น้องๆไปเนี่ยมันสร้างความสุขต่อให้กับเด็กๆได้แล้วก็พอเรากลับมาเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเรามีความรู้สึกถึงการเป็นคล้ายๆฮีโร
0: ่
2: กับน้องๆเราเลยคิดว่ามันน่าจะมีฮีโร่ตัวการ์ตูนตัวนึงที่เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรามาทำกันอยู่เนี่ยเป็นฮีโร่ได้นะเราก็เลยสร้างฮีโร่ตัวนี้ที่ชื่อ Paper Ranger ขึ้นมาหน้ามันก็จะเป็นตัวสมุดเน
0: า
2: ะแล้วก็เรามาพิทักษ์เกี่ยวกับกระดาษ
0: ครับ
2: นะแล้วเราก็สมุดไปส่งต่อให้น้องๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาทำกิจกรรมตัวนี้เอากระดาษมาบริจาคมาทำสมุดด้วยกันไปส่งต่อให้น้องๆทุกคนเป็นฮีโร่ก็เลยสร้างฮีโร่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ชื่อมันก็ถ้าพอคุ้นๆการ์ตูนหนุ่ม5สี
0: ครับ
2: มันจะมีชื่อ Power Ranger เราก็เลยคิดว่าเราดูแลเกี่ยวกับกระดาษPaper ก็เลยกลายเป็นชื่อ Paper Ranger ขึ้นมาครับผม
0: ก็เป็นผู้พิทักษ์ด้วยเกี่ยวกับกระดาษนั่นเอง
2: ใช่ครับ
0: คือแรกๆคือทำกันเองแล้วก็ไปแจกจ่ายยังไม่มีมัสคอตของทีมถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้พอมีแล้วแล้วก็ได้ไปส่งต่อเรื่อยๆอันนี้ไปส่งที่ไหนในเคสแรกครับไปส่ง
2: ตอนแรกสุดเนี่ยครั้งแรกสุดเลยคือตอนเป็นค่ายอาสาของมหาวิทยาลัยคือผมไปกับเพื่อนๆออกค่ายอาสาตอนนั้นก็แค่นึกสนุกแหละออกค่ายอาสาตอนเรียนมหาวิทยาลัยเราก็เลยคิดว่าตามออกค่ายไปเราก็ทำสมุดไปทั้ง 3-400 เล่มเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปที่ลำปางตอนนั้นเป็นออกค่ายตอนแรกก็นึกว่าจะไปสนุกแหละแต่พอเอาสมุดขึ้นไปให้เด็กๆปุ๊บน้องได้คือเราได้ไปสอนหนังสือกับน้องๆด้วยสมุดของเราครับก็เลยกลายเป็นความภาคภูมิใจช่วงนั้นแล้วกลายเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของโครงการขึ้นมาเลยครับ
0: รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มเนี่ยคือต้องเริ่มจากอะไรครับให้เล่าคร่าวๆหน่อย
2: จริงๆถ้านับปัจจุบันนะครับตอนเนี้ยคือสมัยก่อนมันก็เหมือนกับเป็นกลุ่มเล็กๆที่เราค่อยๆพัฒนาขึ้นมาคือเรามีกระดาษจากเพื่อนๆแต่พอเริ่มทำมันก็เริ่มปากต่อปากก็บอกเพื่อนที่รู้จักเข้ามาช่วยกันแต่พอนะเป็นปัจจุบันตอนนี้ก็เราก็มีมุมนึงในการเปิดรับบริจาคกระดาษก
0: ็
2: คือให้คนทั่วไปได้สามารถเข้ามาช่วยกันโดยการที่มีกระดาษเหลือใช้หน้าเดียวแบบเนี้ยก็สามารถนำมาส่งที่มูลนิธิก็ได้หรือส่งไปรษณีย์เข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกวันนี้เราก็จะเปิดเหมือนกับจิตอาสาแบบเป็นเหมือนกับคลาสเรียนนะครับมันไม่ใช่เป็นคลาสเรียนเป็นเวิร์กช็อปอ่ะนะครับให้ทุกคนสามารถเข้ามาจอยเพื่อเ

0: พื่อทำสมุดเหล่านี้ซึ่งเราก็จะสอนให้ทุกคนได้ช่วยกันทำผ่านกระบวนการของเราแล้วก็ได้ทำให้เป็นสมุดน่ารักแบบเนี้ยนะครับที่ใช้งานได้จริงกับเด็กๆแล้วก็สามารถตกแต่งแล้วก็ใส่ความคิดเรื่องราวดีๆผ่านตัวสมุดของเราไปให้กับน้องๆได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นตัวโครงการเองเราก็จะเอาสมุดเหล่านี้ครับไปส่งต่อให้น้องๆตามพื้นที่กันดารต่อไป
1: เอกลักษณ์ของสมุดเล่มนี้เนี่ยก็คือการที่ได้แต่งแต้มสีสันต่างๆลงไปแล้วก็คนที่วาดเนี่ยจะต้องใส่ใจเข้าไปด้วยเพราะว่ามีข้อความฝากถึงคนที่เป็นผู้รับด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้เป็นจุดเด่นของโครงการเลยไหม
0: ครับใช่ครับคือเรามองมันเป็นจุดเด่นของโครงการด้วยซ้ำไปครับคือนอกจากการเอาของรีไซเคิลมาใช้ใหม่เนาะอีกมุมนึงคือมันคือการถ่ายทอดความรู้สึกดีๆผ่านเรื่องราวของผู้ทำไปสู่ผู้รับอะครับ เพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกดีๆตรงเนี้ยถึงแม้คนที่มาทำจะไม่ได้เจอกับเด็กๆแต่มันถูกถ่ายทอดผ่านปกสมุดผ่านเรื่องราวง่ายๆอาจจะวาดเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักหรือว่าเขียนเป็นคำพูดดีๆฝากไปบอกน้องๆอะครับลองนึกถึงผู้รับที่ได้เห็นข้อความกับความตั้งใจตรงเนี้ยมันคือสะพานที่เราเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้ไปถึงผู้รับผ่านตัวสมุดเล็กๆที่เราช่วยกันทำนี่แหละครับ
1: คือนึกถึงคนที่รับจริงๆแหละอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าข้อความแต่ละข้อความเนี่ยไม่เหมือนกันคนที่ได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยได้สมุดคนละแบบเนี่ยก็คือมีความดีใจคนละแบบเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเชื่อมั่นเสมอมาคือเรื่องเล็กๆอะครับแต่ถ้าเราช่วยกันหรือว่าส่งผ่านเรื่องราวดีๆไปด้วยกันนะครับไอ้เรื่องเล็กๆหรือพลังเล็กๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้หรือว่าส่งต่อไปทำเรื่องราวดีๆให้คนอื่นได้ลองนึกภาพน้องคนนึงที่ได้รับสมุดแบบเนี้ยของเราแล้ววันหนึ่งเขาโตขึ้นมาเป็นเด็กดีของพ่อแม่และเป็นเด็กดีของสังคมจริง
1: ๆ
0: พลังแค่นี้ผมว่ามันส่งต่อให้น้องได้ครับ
1: ในส่วนของคุณพีเนี่ยครับคิดว่าประโยชน์จากนอกจากที่เด็กได้รับแล้วเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยยังใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง
0: ถ้าทุกวันนี้น้องๆที่ได้รับสมุดนะครับเขาก็ใช้ในห้องเรียนจริงๆหรือว่าใช้ที่น่ารักอาจจะมีแบบครูให้ใช้เป็นสมุดบันทึกความดี
1: ครับ
0: แล้วก็ตามแต่ประสงค์ของเขาอะนะครับเพราะว่าหลายๆโรงเรียนที่ได้รับไปก็คือน้องๆขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์การเรียนจริงๆส่วนในส่วนที่เพิ่มเติมจริงๆมันไม่ใช่แค่สมุดให้เด็กๆอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่มาทำเองได้เรียนรู้คือเขาได้พัฒนาความมีจิตอาสาของตัวเองได้มาเปิดสู่โลกของการทำเพื่อผู้อื่นนะครับแล้วจริงๆนอกจากทำเพื่อผู้อื่นเราก็ได้ความรู้สึกที่มันดีๆสะท้อนเข้ามาสู่ตัวเราเองด้วยและในอีกมุมนึงเรื่องการใช้กระดาษอะครับเรารณรงค์มาเป็น10ปีแล้วคือ reduce recycle นะเราก็เอากลับมาใช้ใหม่ก็เป็นอีกมุมในการช่วยโลกของเราด้วยครับ
1: ครับเดี๋ยวให้คุณพีครับพูดถึงความเป็นจิตอาสาที่หลายคนอาจจะมีแต่ว่ายังไม่คิดที่จะเริ่มทำครับ
0: ครับผมก็จริงๆจิตอาสามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับคือเราแค่มาทำอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรแต่เราอยากให้คนอื่นได้รับอะไรดีๆกลับไปนะครับโครงการนี้มันก็เป็นโครงการเล็กๆที่เราอยากจะชวนทุกคนมาช่วยกันทำเรื่องที่มันง่ายที่สุดทุกคนมีกระดาษอยู่รอบตัวครับไม่ต้องมานั่งทำก็ได้บริจาค กระดาษก็ช่วยละถือว่าช่วยคนอื่นละช่วยโลกด้วยถ้ามีเวลาก็มานั่งช่วยกันทำเรื่องง่ายๆนะครับในช่วงเวลาว่างคุณเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสมุดแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มันแทนความรู้สึกดีๆของคนทำไปส่งต่อให้ผู้รับนะครับก็ลองมาเริ่มทำจิตอาสาด้วยกันก็ได้ครับกับ Paper Ranger ของเรา
1: ครับเดี๋ยวให้คุณพีครับฝากถึงคนที่สนใจอยากที่จะเข้ามาทำสมุดทำมือที่นี
0: ่
1: ต้องติดต่อยังไงทำยังไง
0: ครับผมก็ถ้าสนใจมาร่วมกิจกรรมกับโครงงาน Paper Ranger นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือทุกวันนี้ครับเราเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ใช้แล้วด้านเดียวอยู่ถ้าเกิดคุณมีที่บ้านก็สามารถส่งมาให้ที่โครงงานก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างนะครับจะเข้ามาเป็นจิตอาสาร่วมกับเราเรามีจัดเวิร์กช็อปอยู่เรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หรือสามารถนัดนอกเหนือวันเวลาดังกล่าวก็ได้นะครับนัดส่วนตัวมาได้เลยนะครับหรือว่าคุณรู้ว่าพื้นที่ไหนขาดแคลนคุณอาจจะบอกผมก็ได้เดี๋ยวเราโครงการจะจัดหาสมุดพวกนี้ส่งต่อไปกับน้องๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับคุณเข้ามามีส่วนในสายทานความดีของเราได้นะครับก็เข้ามาช่วยกันนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่โครงการได้เลยครับ
1: ครับผมครับคุณผู้ชมครับการทำความดีหรือว่าการทำจิตอาสาเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถทำได้อยู่ตลอดเวลานะครับเห็นแต่ว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวของเราหยิบสิ่งนั้นเอามาปรับปรุงใส่แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็ออกมาอย่างที่คุณผีได้ทำตอนสมัยเรียนอยู่นะครับได้เห็นคุณค่าของชีตแล้วออกมาเป็นสมุดแบบนี้เรียกว่าสามารถส่งต่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับเด็กๆมากมายเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับและนี่คือโครงการ Paper Ranger ครับคุณล่ะครับพร้อมที่จะเป็นฮีโร่กับพวกเขาหรือยังกิจกรรมคนอาสาวันนี้นะครับอยู่กับคุณ

0: คุณยศกำพลกัญจนาหรือว่าคุณผีนะครับผู้ที่มีแรงบันดาลใจครับอยากให้คนในสังคมเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันมาเป็นจิตอาสาร่วมกันได้เองนะครับเกิดเป็นโครงการ Paper Ranger เกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยครับอยากถามพี่ผีครับว่าคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยจะต้องเป็นใคร
1: ครับจริงๆทุกวันนี้ก็แทบจะทุกเพศทุกวัยเลยนะครับที่ผ่านมาก็แบบไล่ตั้งแต่เด็กอนุบาลประถมมัธยมนะครับมหาวิทยาลัยรวมไปถึงคนทำงานแล้วนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุนะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเรื่อยๆเลยนะครับทุกเพศทุกวัยจริงๆครับ
0: เข้ามาร่วมได้ยังไงเจอเกิดจากการแบบบอกปากต่อปากหรือว่ายังไงฮะ
1: ก็ผ่านการสื่อสารออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพจ Facebook มีเว็บไซต์โครงการรวมไปถึงเครือข่ายต่างๆที่ทำงานจิตอาสาร่วมกันก็คอยๆเผยแพร่ออกไปรวมไปถึงคนที่เคยมาทำกิจกรรมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีก็บอกต่อกันด้วยก็ชวนกันมาใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยต่อยอดกันได้มาถึงปัจจุบันครับผม
0: ณตอนนี้ทำมา14ปีแล้ว
1: ปีนี้ปีที่14ครับ
0: ปีที่14แล้วสถานที่ก็คือยังเป็นที่เดิมว่ามีการ
1: ก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเลยครับผม
0: ครับ
1: จริงๆโครงการเราอยู่ภายใต้มูลนิธิชื่อบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยนะครับตัวอาคารจริงๆก็เป็นอาคารเช่าที่มูลนิธิเช่าอยู่ตัวโครงการก็เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิก็ได้แชร์พื้นที่ใช้ร่วมกัน
0: คนที่สนใจก็คือมาที่นี่มีแบบว่านัดวันเวลายังไงไหมคร
1: ับถ้าเป็นปกติทั่วไปครับเราก็จะมีรอบเวิร์กช็อปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ว่างวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็หลักๆเราปกติเปิดช่วงบ่ายเนาะก็บ่ายโมงถึง4โมงเย็นอะไรเงี้ยครับท
0: ุ
1: กคนก็มาร่วมกันจริงๆเราจะแจ้งรอบกิจกรรมล่วงหน้าผ่าน Facebook นะครับก็สามารถถ้าสะดวกตามวันเวลาของเราก็เข้ามาได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกตามวันเวลาแต่อยากมาจริงๆก็อาจจะชวนเพื่อนๆกันมาแล้วก็มานัดนอกเหนือวันกับเราอีกก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ยังมีสามารถไปเหมือนกับบริการในสถานที่เนาะเผื่อบางคนเป็นกลุ่มใหญ่ๆบางทีมีกลุ่มลูกค้าองค์กรอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาอยากจะช่วยกันทำดีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เชิญเราไปตามองค์กรก็มีหรือไปจัดตามสถานที่ต่างๆในโรงแรมอะไรเงี้ยครับที่เขามาร่วมประชุมกันอะไรเงี้ยเราก็มีทำแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ากิจกรรมนี้มันยกไปจัดที่ไหนก็ได้แล้วก
0: ็
1: ตราบใดก็ตามที่ถ้าเขาสนใจหรือว่าเขามีความสุขที่อยากจะทำเราก็ยินดีจะจัดให้ครับผม
0: พอเข้ามาแล้วเนี่ยในมูลนิธิเนี่ยเขาจะได้เริ่มทำอะไรบ้างครับ
1: โดยปกติเนี่ยผมก็จะเหมือนกับบรรยายให้ทุกคนได้รู้ว่าภาพรวมกิจกรรมคืออะไรเนื้อโครงการเรามีที่มาที่ไปยังไงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังหรืออยากให้ทุกคนได้เรียนรู้กลับไปคือความมุ่งหมายอะไรแล้วเขาก็จะได้รู้ด้วยถึงแม้วันนี้ไม่ได้เจอเด็กครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราไปช่วยเด็กที่ไหนบ้างครับเราก็จะเล่าประวัติต่างๆให้เขาฟังให้เขาอินไปกับเนื้อของโครงการมากขึ้นตลอด14ปีก
0: ่
1: อนที่เขาจะเริ่มลงมือทำแล้วหลังจากนั้นเราก็สอนวิธีทำนะครับไปทีละสเต็ปนะครับพอสอนเสร็จก็ปล่อยให้เขาแยกย้ายลงมือทำกันโดยอิสระนะครับจะทำมากจะทำน้อยแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าปลายทางก็คือได้สมุดที่น่ารักรอไปส่งให้กันเด็กๆด้วยกัน
0: ก็คือต้องเวิร์กช็อปก่อนให้อินก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: อยากรู้แล้วครับว่าขั้นตอนในการทำสมุดเนี่ยยากหรือเปล่าสำหรับคนที่เข้ามา
1: ครับ
0: เริ่มต้นแบบไม่รู้อะไรเลยเงี้ย
1: ฮะจริงๆไม่ยากเลยครับเราก็สอนทุกขั้นตอนแบบละเอียดเลยแล้วทุกคนก็ทำได้เด็กเล็กผู้ใหญ่ครับถ้าตั้งใจฟังทุกคนทำเป็นหมดนะคร
0: ับแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้นี่ต้องเตรียมอะไรบ้างพี
1: ่ที่โครงการเราจะเตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดเลยนะครับคือจริงๆคุณไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมาก็ทำได้เลยเพราะเราเตรียมให้หมดแล้วแต่ถ้าสมมติที่บ้านมีกระดาษเหลือใช้เอาเข้ามาด้วยก็ดีครับมันจะได้เอามาใช้ประโยชน์ต่อได
0: ้ครับ
1: แล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันครับ
0: อุปกรณ์มีอะไรบ้าง
1: ก็ที่สำคัญที่สุดคือกระดาษ A4 ใช้แล้วด้านเดียวเนื้อเพราะมันจะเป็นไส้ของตัวสมุดนะครับแล้วก็ของเราก็มีปกนะครับที่เราเตรียมไว้ให้มันเป็นไซส์มาตรฐานของโครงการเพื่อทำแล้วจะออกมาสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็ทั่วไปเลยครับตัวคลิปหนีบกระดาษเนาะดินสอกรรไกรนะครับแล้วก็อันเป็นอุปกรณ์เอาไว้ตอกเจาะรูสมุดนะครับรวมไปถึงอันนี้ก็ได้เข็มเอาไว้เย็บกับสมุดได
0: ้
1: นะครับก็มาดูการว่าทำยังไงนะครับก็ขั้นตอนแรกครับง่ายสุดเลยคือเอากระดาษเหลือใช้ด้านเดียวเนี่ยครับมาพับครึ่งนะครับก็พับครึ่งนะครับเล่มหนึ่งเราพับแบบนี้ทั้งหมด20แผ่นนะครับคือสมุดตามแบบของโครงการคือเราทำ20แผ่นเพราะมันไซส์มันจะพอดีกับปกแล้วมาจะออกมาสวยงามแบบนี้เนาะ
0: ก็จะเหมือน
1: แต่ถ้าสมมติเอาไปทำกันเองหรืออะไรเงี้ยอยากจะไปประยุกต์ใช้อะไรเงี้ยครับได้หมดเลยนะครับเนาะแต่ว่าของเราก็คือทำให้มันตามมาตรฐานที่เราทำกัน
0: ครับ
1: ส่วนเนี่ยครับอันนี้พับเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็20แผ่นนะครับเวลาเราพับนะครับพับเสร็จแล้วให้หั่นรอยพับเรียงไปทางเดียวกันจับซ้อนเป็นตั้งเพื่อซ่อนด้านใช้แล้วไว้เนอะพอกรีดออกมาเนี่ยมันจะดูได้สมุดเหมือนสมุดใหม่กระดาษใหม่ว่างทุกแผ่นนะครับส่วนกระดาษปกนะครับเราจะพับนะครับมีเทคนิคนิดนึงคือพอเราพับแล้วจะเหลือระยะจากขอบไว้นะครับตรงเนี้ยจะเว้นไว้ให้เพื่อให้มันกลายเป็นสันสมุดแบบนี
0: ้ครับ
1: วิธีพับของมันก็คือพับให้มันเหลือระยะจากขอบแบบนี้นะฮะประมาณสักครึ่งเซนครับพับเสร็จนะครับพอเราเลื่อนออกเนี่ยครับมันจะได้สัน
0: สมุด
1: ครับเราเอากระดาษขาว

0: ต้านสายหากันนะครับสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้รอยพับจะต้องหันออกนะครับพลิกแล้วมันจะ
1: ไม่เห็น
0: ตัวหนังสือใช่
1: เพราะความเก่า
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับเอาตัวหนีบปุ๊บนะครับหนีบเสร็จก็เราจะมาร์ครูเพื่อเตรียมเจาะเราทำเป็นแพทเทิร์นไว้ให้แล้วนะครับจากนั้นก็จะเจาะรูนะครับปุ๊บนะครับก็มีไม้รองนิดนึงนะครับเจาะไป

0: ก็พอเจาะรูสมุดเสร็จแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ขึ้นมานะครับเราวัดได้ความยาวเท่ากับสมุด3เท่า1 2แต่มันจะเป็นระยะที่พอดีกับการเย็บ1เล่มอ่ะครับแล้วก็เหลือไว้สักหน่อยนะครับก็อันนี้ส่วนเข็มนะครับวิธีเย็บก็เราใช้ได้เดี่ยวนะครับเวลาเราเย็บก็เริ่มจากรูตรงกลางนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับเริ่มจากกลางๆ
0: ใช่ข้างหลังนะข้างหน้าคือด้านที่เราปักเข้าไปข้างหลังคือด้านที่จะรูออกนะครับเริ่มจากตรงกลางข้างหลังได้เดี่ยวนะครับไม่ต้องมัดปมใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยไว้นะครับจับปลายไว
1: ้ครับ
0: ตอนสุดท้ายเนี่ยจะไว้ผูกเน
1: า
0: ะครับจับปลายไว้นิดนึงนะครับวนรอบสันเสียบรูเดิ
1: ม
0: ครับเราพันได้รูแรกเสร็จออกมาปุ๊บนะครับขวาหรือซ้ายก็ได
1: ้ครับ
0: ใส่เข้าไปแล้วก็ทำแบบเดิมครับวนไปให้สุดข้างหนึ่งก่อนแล้วก็วน
1: เข้าลงเดิม
0: นะครับพอถึงรูริมแล้วครับไม่มีทางให้ไปต่อก็ย้อนกลับค่อยๆกลับทีละรู
1: ครับ
0: นะครับกลับก็ไม่ต้องไปวนซ้ำละมาต่อรูกลาง
1: ก็คือสลับกลับมาให้ครบใช่ไหมครับ
0: ครบนะครับพอได้ครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับใส่เข้าไปนะม้วนล็อกกันออกมาก็เข้ารูสุดท้ายนะครับแล้วก็วนล็อกสันก็ยอมกลับคราวนี้มันก็จะมาจบตรงกลางนะครับเราก็เตรียมผูกกันก็สอยเข้าไปใต้นี้เอาสองปลายก็ตัดปลายเองครับแล้วก็เอาตัวหนีบออกก็พลิกสมุดขึ้นมาดูครับมันก็เหมือนได้สมุดใหม่ละอันนี้เขาจะแบบเหมือนเป็นสมุดเรียบง่ายๆเรียบง่ายแบบนี้นะครับก็บางคนบอกเหมือนกับทีจีนโบราณอะไรนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราจะมาช่วยกันทำก็คือ
1: หน้า
0: ตกแต่งสมุดหน้าปกให้สวยงามแล้วก็ที่ปกติทุกวันนี้เราทำกันคือพอตกแต่งเสร็จนะครับด้านหลังเราก็จะพลิกให้มาเขียนความรู้สึกดีๆที่จะส่งต่อให้น้องๆแล้วก็อาจจะโน้ตไว้หนึ่งว่าเล่มนี้มาจากใครให้น้องได้รับแล้วก็รู้ว่าเออมีพี่คนนี้ทำมาให้อะไรครับเราก็จะชวนคนมาเขียนว่าเออมีความรู้สึกยังไงมาจากใครแล้วก็ให้ใส่นามสกุลไปเหมือนกันว่าเราเพนเพเปอร์เรนเจอร์เหมือนกันก
1: ็คร
0: ับผมประมาณนี
1: ้ก็มีขั้นตอนการทำไม่ยากนะครับง่ายมากจากที่ดูเมื่อกี้แล้วก็เห็นว่าเชือกเนี่ยที่วัดนี่คือพอดีจริงๆอาจจะเหลือนิดหน่อย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ทำไมต้องเป็นสีน้ำตาลเนี่ยพี่เห็นว่าทุกเล่มเป็นสีน้ำตาลหมดเลย
0: มันมีมุมนึงของความเป็นเหมือนรีไซเคิลด้วยครับแล้วก็มันก็จะดูแบบเป็นความน่ารักน่ารักของสมุด
1: แต่สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ประยุกต์ทำเองที่บ้านก็คือเป็นกระดาษอะไรก็ได้ทำเองง่ายๆใช้เองง่ายเนาะอันนี้ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้สมุดแล้วเนี่ยแต่ละคนที่ทำสมุดเล่มนี้ก็คือจะต้องมาออกแบบในแบบฉบับของตนเอง
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ก็คือจะต้องสื่อความในใจหรือว่าสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆผ่านลวดลายจะต้องวาดขึ้นมาด้วย
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ดูคุณพีทำสมุดไปเนี่ยก็มีขั้นตอนที่ไม่ยากเลยนะครับทุกคนสามารถที่จะทำได้นั่นเองครับแต่ว่าการแต่งแต้มสีสันจินตนาการต่างๆลงบนหน้าปกของสมุดเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับโอเคในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการนะครับหรือว่าจิตอาสาที่เข้ามาทำเนี่ยเขาจะแต่งแต้มจินตนาการต่างๆไปสู่ผู้รับอย่างไรผ่านหน้าปกของสมุดเล่มนี้ไปรับชมกันครับ
2: ผมมาทำกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งแรกที่ผมมาทำครับผมรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีแล้วก็ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครับด้วยความที่กิจกรรมมันค่อนข้างสั้นครับแต่ว่าในกิจกรรมครับก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมวาดออกมาจากจินตนาการล้วนๆเลยครับด้วยความที่ว่าผมอยากให้น้องๆได้มีเวลาแบบอินเทอร์แอคชั่นร่วมกับผมครับผมก็เลยวาดมันออกมาจากจินตนาการล้วนๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งชื่อให้กับมันครับส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะมีคำโปรยเล็กๆว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรด้วยความที่ผมสร้างมันขึ้นมาจากจินตนาการผมก็เลยให้น้องๆนะครับไปตั้งชื่อมันด้วยตัวเองครับก็เป็นความคิดเล็กๆจากผมครับ
3: ที่ ่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะโดยพื้นเราเป็นคนชอบงานจิตอาสาอยู่แล้วนะคะและคิดว่ากิจกรรมนี้ค่ะที่สร้างสมุดนะคะรีไซเคิลนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเพราะตัวเองก็อยากจะทำแล้วก็ด้วยลักษณะงานนะคะของกิจกรรมนี้ก็ส่งต่อนะคะเป็นเรื่องดีๆให้กับเด็กนะคะที่อยู่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะก็คิดว่าทำตรงนี้มันชุ่มชื่นหัวใจมากนะคะที่ได้ทำค่ะ
1: เราก็ไปได้รับฟังความรู้สึกนะครับของจิตอาสาที่เข้ามาร่วมทำสมุดทำมือในวันนี้แล้วก็จะเห็นว่าคนที่เข้าร่วมแต่ละคนเนี่ยมีอายุที่เหมือนกันแล้วก็ถ่ายทอดจินตนาการออกมาผ่านหน้าปกของสมุดที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับครับคุณพีครับผมสุดท้ายเนี่ยอยากให้คุณพีฝากถึงนะครับคนผู้ชมหรือว่าคนที่มีมุมมองในเรื่องของความเป็นจิตอาสาครับความกล้าที่อยากจะเข้ามาทำ
0: ครับผมก็จริงๆจิตอาสาครับมันเริ่มต้นที่ตัวคุณภายในใจคุณนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแค่คิดดีทำดีแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรกลับมาครับแค่มองว่าเราสามารถส่งต่อเรื่องดีๆให้กับคนอื่นอะไรได้บ้างแค่นั้นก็ถือเป็นการเริ่มต้นทำจิตอาสาที่ดีแล้วแล้วก็โครงการเราก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆจุดนึงที่เราพยายามทำอยู่ก็คือกระตุ้นเรื่องราวของความมีจิตอาสาให้กับคนในสังคมได้รู้ว่าไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนครับแต่ถ้าเราเริ่มทำเราสามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นได้เหมือนที่เราทำมาตลอด14ปีแล้วก็มีผู้เข้าร่วมหลายๆคนที่เข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยกันพาโครงการนี้ครับค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆตลอด14ปีผมยังไม่เคยคิดหรอกครับว่าตอนที่เราทำเนี่ยมันจะเดินทางมาได้ขนาดนี้แต่ที่มันมาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามีจิตอาสาแบบเพื่อนๆทุกคนเข้ามาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากเรื่องราวเล็กๆของโครงการเราให้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาเป็นจิตอาสาที่น่ารักแล้วก็ทำเรื่องราวเล็กๆแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องเล็กๆครับถ้าเราทุกคนช่วยกันทำมันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ค่อยๆทำให้สังคมนี้ดีขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็ดีกว่าที่มันเป็นอยู่ได้นะครับเรามาช่วยกันทำเรื่องดีๆด้วยกันครับผม
1: ครับคุณผู้ชมครับจากจุดเล็กๆนะครับจากการทำสมุดทำมือของกลุ่มที่เกิดขึ้นของคุณพีในสมัยเรียนนะครับก็ก่อเกิดยาวมาถึง14ปีแล้วนะครับทำให้มีจิตอาสาในแต่ละด้านก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณจะมีความถนัดทางด้านไหนนะครับขอเพียงแค่คุณมีใจอาสาและก็ทำสิ่งนั้นเพื่อคนอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับก็จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะทำได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้เช่นเดียวกันเช่นกับเรื่องราวสมุดทำมือวันนี้นอกจากจะทำให้เด็กเนี่ยมีอุปกรณ์การเรียนนะครับสามารถที่จะมีสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของ
0: ปัญหา
1: สิ่งแวดล้อมแล้วก็การลดขยะด้วยนะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณพีทมากๆเลยครับ
4: ขอบคุณมากครับ
1: ครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมและคุณพีทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาค่ะ
1: จิตตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยขากิ๊บต้องการความช่วยเหลือเรื่องช่วยเหลือค่ะ
0: ยังไงนะคะความช่วยเหลือเรื่องช่วยเหลือเนี่ยค่ะ
1: คืออย่างนี้ค่ะกิ๊บมีความสงสัยเกี่ยวกับช่วยเหลืออยู่3คำค่ะ
0: ค่ะ
1: คำว่า help assist แล้วก็ aid ค่ะ
0: งั้นเรามาดูคำแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: คำว่า help

0: ค่ะคำนี้ใช้กันบ่อยนะคะมีความหมายว่าช่วยเหลือค่ะเราใช้ว่า help somebody do something ค่ะ
1: help somebody do something เหรอคะตัวอย่างมีไหมคะ
0: she helped me do my homework
1: พี่ปุ๋ยค่ะแล้วคำที่สอง assist ค่ะ
0: คำว่า assist นะคะแปลว่าช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นทางการมากกว่า help ค่ะคำนี้จะสามารถใช้ได้2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1คือ assist someone with some

0: รูปแบบที่2คือ assist someone in doing something ค่ะ
1: อ๋อค่ะก็คือมี2รูปแบบก็คือ assist someone with something แล้วก็ assist someone in doing something ใช่ไหมคะมีตัวอย่างไหมคะ
0: ก็อย่างเช่น will you assist me with these heavy boxes นะคะก็คือช่วยฉันนะถือกล่องพวกนี้หน่อยได้ไหมคะมันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ส่วนอีกรูปแบบนึงนะคะ I assisted him in doing his paper
1: อ๋อมี2รูปแบบเลยนะคะตัวอย่างของเราแล้วคำที่3ล่ะคะคำว่า aid
0: คำที่3เนี่ยนะคะแปลว่าช่วยเหลือค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานแล้วก็เงินค่ะอย่างเช่น the rich should aid the poor ก็คือคนรวยเนี่ยควรช่วยเหลือคนจนค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าช่วยเหลือไป3คำนะคะคำแรกคำว่า help ค่ะเป็นการช่วยเหลือในลักษณะของทั่วๆไปนะคะคำที่2คำว่า asset มีวิธีการใช้2วิธีนะคะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือในเชิงอนุเคราะห์มีความเป็นทางการมากกว่า help คำสุดท้ายค่ะคำว่า aid เป็นคำที่มีความเป็นทางการมากขึ้นไปอีกนะคะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือในเรื่องของแรงงานเรื่องเงินเป็นต้นค่ะ
0: เอาละค่ะอันนี้คุณผู้ชมและน้องกิ๊ฟคงเข้าใจคำว่าช่วยเหลือแล้วค่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนเพราะวันนี้เวลาเราหมดแล้วค่ะพบกับ English Corner กันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ถ้าเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

วนที่7สถานที่เพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะครับทำไมต้องใช้ข้อมูลในการทางสารเทศเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการประมวลผลมาแล้วมีความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องนำข้อมูลนี้มาใช้ในการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการที่ดำเนินธุรกิจเราต่อไปนะครับตอนนั้นเรามาดูเรื่องเราประยุกต์ยังไงนวัตกรรมเทคโนโลยียังไงมาใช้ในธุรกิจเกษตรแล้วครับความสำคัญของสารเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมีความต้องการอยู่6ข้อนะครับ

ข้อแรกคือช่วยให้การทำงานเป็นเลิศคือเรามีข้อมูลที่ดีมีความพร้อมที่พร้อมสามารถทำให้ระบบการทำงานเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจต่างๆสองช่วยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการและรูปแบบต่างๆที่เราจะให้บริการในตลาดนะครับช่วยไงเพราะเราสามารถมีข้อมูลว่าตลาดต้องการอะไรผู้บริโภคต้องการอะไรเราสามารถข้อมูลเหล่านั้นเอามาใช้บริหารจัดการได้นะครับสามคือช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์ถ้าเรามีข้อมูลความต้องการลูกค้ายังไงซัพพลายเออร์ยังไงเราสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าพวกนี้เขาจะสนับสนุนเราในการดำเนินธุรกิจในระหว่างประเทศที่ดีนะครับสี่คือช่วยสร้างการตัดสินใจในการลงทุนอื่นๆนะครับที่เราจะลงทุนงั้นในการตัดสินใจในระหว่างประเทศเนี่ยถ้าข้อมูลเราไม่มีเพียงพอทำให้การตัดสินใจเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอแล้วทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรอบคอบมากขึ้นนะครับห้าคือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดถ้ามีข้อมูลที่เพียงพอเราสามารถเป็นตัวเองของเราเองเนี่ยในการแข่งขันคู่ต่อสู้ระหว่างประเทศที่มีคู่แข่งขันที่มากมายหลายประเทศและหลายผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในตลาดโลกนะครับดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลเพียงพอแล้วเนี่ยเรารู้ว่าคู่ต่อสู้เราเป็นยังไงรู้สินค้าคู่ต่อสู้เป็นยังไงรู้สินค้าเราเป็นยังไงรู้ความแข็งแกร่งเราเป็นยังไงเราสามารถสร้างความได้เปรียบได้อันที่6คือช่วยให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถดำรงอยู่ในตลาดต่างประเทศหลายธุรกิจเนี่ยที่ขาดแคลนข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลเพียงพอเนี่ยอาจจะดำเนินธุรกิจต่างประเทศได้เพียงระยะสั้นแค่ปีนึงแล้วก็เลิกนั้นการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากตลาดต่างประเทศเนี่ยมีเป็นแมสโปรดักต์ที่ใหญ่มีรายได้ที่สูงมีสามารถสร้างประโยชน์ให้บริษัทว่านั้นการมีข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ระยะยาวเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเราดูนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้สามารถนำมาใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้มีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้ธุรกิจอันแรกคือเรามาดูปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องมือหรือเครื่องจักรหรือระบบสารสนเทศที่เรียนรู้พฤติกรรมหรือเรียนรู้ต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับในโลกนี้ที่เราเชื่อม AI สามารถรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรลูกค้าเราต้องการอะไรหรือตลาดต้องการอะไรนะครับต่อมาคือ Internet of Things นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับตัวนี้จะช่วยในการเชื่อมต่อทั้งหมดในเครือข่ายระหว่างในโลกนี้ถ้าเรามีเนี่ยเราสามารถเชื่อมทุกอย่างในโลกนี้สมมติว่าเราค้าขายที่ประเทศในยุโรปในอเมริกาในทวีปต่างๆเราสามารถเชื่อมโยงพวกนี้เข้ามาหาเราได้นะครับ3คือเทคโนโลยีบล็อกเชนนะบล็อกเชนจะมาช่วยเหลือในด้านการธุรกิจทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินนะครับถ้ามีการซื้อขายสินค้าเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าผ่านบล็อกเชนส่งมาให้เราเนี่ยนะครับบล็อกเชนส่งมาสามารถการเงินเราสามารถเช็คได้ตรวจสอบได้ต่อเวลาแล้วมีความมั่นใจว่าข้อมูลนั้นการเงินนั้นกลับมาหาเรานะครับ4คือคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับระบบนี้จะช่วยเราประมวลผลนะครับในการที่ประมวลผลข้อมูลต่างเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายเราในการที่ประมวลผลเราสามารถใช้จากสิ่งที่มีบริการในโลกนี้อยู่นะครับ5คือความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับการออนไลน์ระหว่างประเทศหรือการระบบการสื่อสารระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรถ้ามีข้อมูลที่ส่งเครือข่ายเยอะเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือการถูกลักขโมยจากคู่ต่อสู้นั้นความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับ6คือ Edge Computingนะครับเอคอมพิวติ้งคืออะไรคือการกระจายออกไปนะครับ7คือ Big Data คือจำนวนข้อมูลที่ขนาดใหญ่เรามาดูประโยชน์ที่แต่ละด้านมีอะไรบ้างนะครับอันแรกประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์นะครับเราเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตัดสินใจเราเพราะเราสิ่งนั้นมันเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในการค้าทำให้เรารู้แล้วว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ2คือสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เรานะครับถ้าเรามีการตัดสินใจที่ดีหมายความว่าผลประโยชน์ต่างๆได้กลับมาแล้วก็ดีตามไปด้วยนะครับ3คือการปรับปรุงความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจเพราะ AI เนี่ยช่วยเราตัดสินใจแทนบางอย่างแทนได้รวดเร็วบางอย่างเราต้องมาวิเคราะห์เองเนี่ยนะครับแต่ AI เนี่ยช่วยเราวิเคราะห์สถานการณ์ในขั้นต้นให้เราหรือว่าสามารถตัดสินใจแทนเราได้นะครับ4คือการขยายรูปแบบธุรกิจถ้ามี AI ที่ดีพร้อมนะครับเราอาจจะขยายธุรกิจว่าแทนที่เราจะแค่ส่งออกสินค้าไปขายในประเทศนั้นเราอาจจะตั้งหน่วยงานเราหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายของเราจะเป็นแบบออนไลน์ที่จะแบบเป็นมีร้านหรือสถานที่ในประเทศนั้นๆนะครับ6คือการบริการลูกค้าและส่วนประกอบส่วนบุคคลนะครับคือหมายความว่าลูกค้ามีประสบการณ์ในการที่มาใช้ระบบเราที่ดีขึ้นนะครับรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีความยินดีนะครับ6คือการปรับปรุงการบริการการมี AI ช่วยเราปรับปรุงบริการให้ตอบสนองตลาดหรือลูกค้าเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ7คือการปรับปรุงการติดตามเมื่อเรารู้ข้อมูลต่างๆเราสามารถติดตามเรื่องราวทุกอย่างติดตามพฤติกรรมลูกค้าเราติดตามความต้องการของตลาดเราหรือติดตามหน่วยงานของเราที่ดำเนินการในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับที่8คือการลดข้อผิดพลาดของพนักงาน AI จะช่วยตรวจสอบบางอย่างที่สิ่งหนึ่ง

สิ่งบางอย่างที่พนักงานจะตรวจสอบอย่างละเอียดได้หรือสามารถประมาทเลินได้ AI จะช่วยในการตรวจสอบสิ่งนั้นนั้นแทนพนักงานในขั้นต้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูผลว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อมาเรารู้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตครับสิ่งทำอะไรได้บ้างหนึ่งคือใช้สินทรัพย์อย่างเหมาะสมนะครับเพราะเราสามารถเรามีเครือข่ายแล้วเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงต่างๆได้โดยไม่ต้องลงทุนทุกที่นะครับสองคือการบริการลูกค้าเราสามารถให้บริการลูกค้าในระบบเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งโลกนะครับในอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่โลกเราสามารถเซอร์วิสลูกค้าในหลายมิติที่มีอยู่ได้นะครับสามคือความคล่องตัวและความเชื่อมั่นระบบ AI IoT นะครับ Internet of Things เนี่ยจะช่วยเราในการที่จะบริหารงานในคล่องตัวนะครับเราจะไปสถานที่แห่งหนใดหรือว่านักการตลาดเราเนี่ยจะไปพื้นที่ใดเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยนะครับสี่คือการมีประสิทธิผลของต้นทุนนะครับด้านต้นทุนเพราะว่าถ้าเราสามารถใช้เครือข่ายแล้วเราลดต้นทุนคือเราสามารถใช้บริการที่มีเครือข่ายแล้วในโลกเนี่ยทำให้เราไม่ต้องลงทุนในทุกด้านนะครับห้าคือโอกาสทางธุรกิจนะครับการที่เราสามารถขยายเครือข่ายได้เนี่ยทำให้เรามีโอกาสเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับหกคือภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะในโลกนี้ถ้าประสิทธิภาพเราดีแต่เราไม่สามารถสื่อสารกับทั้งโลกได้ผ่านเครือข่ายที่สามารถค้นหาเราได้ภาพลักษณ์เราก็ไม่ได้ไปอยู่ถึงรอบโลกแต่ในการอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยกระจายไปทั่วเราคือธุรกิจเราเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนะครับต่อมาเราดูประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับผมบอกเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงินเป็นหลักธุรกรรมการเงินเป็นหลักนั้นตัวนี้ช่วยในการมีความเป็นคือมีความโปร่งใสและไม่เปลี่ยนรูปแบบคือเราส่งเงินรูปแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นนะครับหรือข้อมูลทั้งที่เราทางการเงินเราส่งมานะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากดอลลาร์มาเป็นบาทหรือเป็นแปลงจนข้อมูลเสียหายนะครับในบล็อกเชนจะมาอย่างไรส่งมาไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับสองคือความปลอดภัยและการน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในบล็อกเชนเนี่ยมีระบบ security อยู่มากถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เข้ามาสู่ร่วมด้วยในนี้ไม่สามารถจะเข้ามาลักขโมยข้อมูลได้นะครับสามคือประสิทธิภาพและการลดต้นทุนบล็อกเชนเนี่ยทำให้ธุรกิจเราลดต้นทุนคือแทนที่เราจะสมมติเราโอนเงินมาจากอเมริกานะครับสมัยก่อนเราต้องไปจ่ายค่าการโอนค่าเบี้ยค่าธรรมเนียมในการโอนแต่บล็อกเชนเราสามารถส่งผ่านเครือข่ายเข้ามาหาเราได้เลยนะครับสี่คือความสมบูรณ์นะครับของข้อมูลนะครับในการตรวจสอบเพราะเรามีข้อมูลทุกอย่างนั้นสามารถตรวจสอบการข้อมูลการเงินได้ตลอดเวลานะครับโดยไม่ต้องไม่ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่องนะครับไม่ต้องไปรอว่าเอกสารจะมาเมื่อไหร่หรือสิ่งที่เราต้องการเอกสารข้อมูลต่างๆต้องการมาเมื่อไหร่มันจะมาทันทีกับระบบนะครับห้าคือการจัดการภัยคุกคามใช้ในบทบาทได้คือความต้องการตลาดเป็นยังไงความต้องการของเราคืออะไรเราสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันได้โดยผ่านบล็อกเชนนะครับต่อมาประโยชน์เรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งมีประโยชน์อยู่6ด้านคือ1การนำออกตลาดได้รวดเร็วเพราะเราสามารถประมวลผลได้เลยนะครับประมวลผลหรือว่าเราไม่ต้องไปลงทุนสร้างระบบเราคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีการบริการให้เราสามารถไปเลือกใช้ได้เหมาะกับธุรกิจของเรานะครับ2คือความสามารถในการปรับขนาดหรือความต้องการเราได้นะครับเพราะว่าบางทีเราลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ไปแล้วบางทีเราใช้แค่ 10% 20% แต่คลาวด์คอมพิวติ้งมันจะช่วยเราได้ว่าเราจริงแค่20%แล้วก็ขอเช่าบริการ 20% นั้นถ้าลดต้นทุนได้นะครับต่อมา3คือประหยัดต้นทุนคือเราสามารถลดขนาดแล้วว่าเราจริงๆเราใช้กี่จำนวนเท่าไหร่นะครับเราใช้ประเภทไหนเพื่อให้เราสามารถลดต้นทุนที่สุดแต่ข้อมูลนั้นต้องไปเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับ4คือการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันหมายว่าถ้าคนเข้ามาในคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้หรือออกความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้พนักงานเราอยู่ต่างประเทศทั้งหมดทุกคนสามารถใช้คลาวด์คอมพิวติ้งและสามารถจะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆได้เช่นครับ5คือการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากผู้ให้บริการเนี่ยนะครับเขามีระบบการปลอดภัยชั้นสูงอยู่แล้วนะครับในการที่จะป้องกันคนที่มาใช้เครือข่ายเขาและรับผลกระทบจากการที่แฮกเกอร์เข้ามานะครับอันที่6คือป้องกันข้อมูลการสูญหายในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลลูกค้าไว้กระจายอยู่ไปทั้งทั่วโลกนะครับนั้นสามารถจะลดค่าใช้จ่ายเราแล้วสมมติว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์แค่ตัวเดียวถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เราพังไปเนี่ยมันก็เสียหายนะครับนั้นถ้ามีระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสามารถช่วยเหลือเราได้นะครับ6คือความสำคัญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับความปลอดภัยไซเบอร์ช่วยในการปลอดภัยเครือข่ายเราให้เราได้หรือการแอปพลิเคชันเราได้หรือว่าข้อมูลสารสนเทศเราได้หรือการปฏิบัติงานเราได้แล้วก็ลดความเสียหายหรือคืนสภาพความเสียหายเราได้นะครับก็กู้คืนได้และให้ความรู้นะครับของเรานะครับระบบสารสนเทศทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถประมวลผลหรือว่าป้องกันระบบเราได้นั้นในคือ

สายสื่อสารน่ะต้องมีนะครับ Edge Computing นี่คือเป็นการกระจายไซต์ต่างๆในภาพนักศึกษาเห็นว่า1 2 3 4 5เนี่ยนะครับเป็นศูนย์แต่ละศูนย์ทุกคนลิงก์หาตัวเอง1ลิงก์กันในกลุ่ม1สีเขียว2ลิงก์ในกลุ่ม2 3กันสุดท้ายแล้วค่อยโยมไปสำนักงานใหญ่หรือว่าหน่วยงานและท้องถิ่นเนี่ยสามารถกระจายไปลิงก์กับเครือข่ายในท้องถิ่นได้อันนี้ป้องกันละคือถ้าเกิดการปัญหาในการที่เชื่อมโยงระหว่างสาขามาที่สำนักงานใหญ่เนี่ยสามารถลดได้นะครับความสำคัญของเอทพอยต์คือปรับปรุงความรวดเร็วหรือลดความแฝงทั้งอย่างในการส่งสัญญาณมีค่าความแฝงอยู่นะครับความรวดเร็วในเครื่องในการส่งนะครับสองปรับปรุงความปลอดภัยเพราะเราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดกลับมาประเทศเราใช้ในพื้นที่ก่อนเรียบร้อยตรวจสอบแล้วค่อยส่งมานะครับสามคือประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานคือในพื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยดูแลตัวเองไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องส่งข้อมูลขนาดใหญ่กลับมาที่ส่วนกลางนะครับสี่คือความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นแต่ละเขตสามารถปรับปรุงความเคลื่อนไหวได้หรือว่าความยืดหยุ่นตัวเองได้นะครับห้าคือความสามารถในการขยายขนาดนะครับคือถ้าพื้นที่เราเนี่ยมีลูกยูเซอร์เพิ่มขึ้นเราสามารถเฉพาะขยายในพื้นที่นั้นๆไม่จำเป็นต้องขยายทั้งองค์คาพยพทั้งหมดนะครับเฉพาะส่วนได้นะครับต่อมือมาดูประโยชน์ของ Big Data นะครับ Big Data มีข้อมูลขยายใหญ่ขนาดใหญ่มากทั้งโลกเลยตัวนี้จะเก็บข้อมูลทั้งโลกมาเราสามารถนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เราได้หรือบำรุงรักษาคาดการณ์ล่วงหน้าเราได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้น3คือสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าเพราะลูกค้าเราสามารถรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนมีประสบการณ์หรือมีความคิดเห็นอะไรโปรดักต์ของเราหรือความต้องการโปรดักต์เราดีไหมหรือว่าอะไรที่เขาต้องการเพิ่มขึ้น4คือการป้องกันช่อโกงนะครับและปฏิบัติตามผิดกฎระเบียบเนื่องจาก Big Data เนี่ยยึดระเบียบทั้งหมดที่ในการที่ตกข้อตกลงในเครือข่ายว่าต้องการยังไงนั้น Big Data เนี่ยจะจัดการทั้งหมดจะเหมือนเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารนะครับข้อ5คือประสิทธิภาพในการดำเนินงานเมื่อเรามีข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและสามารถมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับ6คือขับเคลื่อนนวัตกรรมเรามีข้อมูลที่เพียงพอเรามีข้อมูลที่ค้นคว้าได้ถึงแนวลึกทุกในระดับที่ต้องการไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศของเราว่าในแต่พื้นที่ต้องการอะไรที่ผมบอกธุรกิจการประเทศเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเทคโนโลยีมันไม่เท่าเทียมกันทั้งทุกประเทศนั้นเราสามารถจัดสรรเลยว่าเราจะจัดนวัตกรรมอย่างไรลงในพื้นที่นั้นๆ นะครับตอนเรามาดูแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับอันแรกคือ AI Trust Risk and Security Management ก็คือความน่าเชื่อถือความเสี่ยงและความรักษาความปลอดภัยของการบริหารงานของ AI นะครับไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ AI ถึงจะมีประโยชน์แต่ตัวเองก็เราต้องมองถึงไม่ใช่บอกว่าเฮ้ย AI เราสมบูรณ์แล้วแต่จริงๆเราต้องดูด้วยว่าในอนาคตข้างหน้า AI จะมีอะไรที่มากระทบเราไหมนะครับอันที่2คือนะครับอันที่2คือ continuous tested exposure management นะครับก็คือความต้องครับในการที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นภัยนะครับให้กับทุกคนได้รับรู้นะครับเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลจะช่วยหลายๆอย่างให้ทุกคนเตือนภัยตัวเองหรือทุกคนสามารถรักษาตัวเองให้ได้นะครับ3คือ settlement technology คือเทคโนโลยีแห่งความยั่งยืนต่อไปข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีเราจะเลือกใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ไป3ปีหมดอายุ3ปีหมดสภาพพัฒนาต่อไม่ได้แนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนคือสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้4คือ platform engineer ต่อไปในการทำงานในเครือข่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกบนแพลตฟอร์มของดิจิตอลทั้งหมดไม่ว่าการออกแบบการสร้างหรือการขายหรือการติดต่อต่างๆทั้งหมดนะครับหรือการดำเนินงานทั้งหมดจะอยู่ในแพลตฟอร์มของดิจิตอลเป็นหลักนะครับอันที่5คือ AI Augmented Development นะครับก็คือเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยการพัฒนา AI เนี่ยนะครับจะมีการอย่างต่อเนื่องนะครับมีส่วนร่วม AI มีส่วนร่วมในการบริหารงานนะครับนั้นเราหนีไม่พ้นนั้นทุกอย่างในทุกก็ในทุกโลกในทุกกิจกรรมในทุกอุตสาหกรรมเราหนี AI ไม่ได้แม้กระทั่งชีวิตประจำวันเรานะครับต่อมาที่6คือ Industry Cloud Platform นะครับต่อไปข้างหน้าที่ผมบอกแล้วทุกหน่วยงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนซิสเต็มตัวเองนะครับไม่ต้องลงทุนบางอย่างของตัวเองที่มันเป็นคอร์สต่อไปเราจะสามารถใช้เป็น Cloud Platform คือระบบ Cloud ที่เป็นอุตสาหกรรมเราสามารถเข้าไปเชื่อมโยงเข้าสามารถเป็นสมาชิกนั้นเราจะลดต้นทุนในส่วนนั้นได้การลงทุนฮาร์ดแวร์นะครับหรือซอฟต์แวร์แต่เราต้องเพิ่มไปแม้อะไรประสิทธิภาพของคนเราเนี่ยที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญสูงขึ้นมีครีเอทีฟสูงขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นเ

เอ็ดคือ intelligent application คือ application ที่มีความเป็นอัจฉริยะหมายความว่าเราพัฒนา application บางอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่แค่ตรงส่วนนั้นที่เราพัฒนาแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ย application อัจฉริยะเนี่ยจะสามารถมองทุกอย่างไปข้างหน้าแทนเราได้นึกว่าเราออกแบบแค่1ระบบเนี้ยจะมองถึง2 3 4 5ให้เราได้รู้ว่าต่อไปแนวทางเราจะเป็นอย่างไรนะครับอันที่8มาดูเรื่อง democratize generative AI ก็คือการเข้าถึง AI นะครับการเข้าถึง AI ของคนทุกคนในพื้นที่โลกนี้นะครับต่อไปคนทุกคนเนี่ยต้องเข้าถึง AI AI จะเปิดระบบให้หมดนะครับนั่นหมายความว่าเราจะบอกเราไม่รู้จัก AI ไม่ได้นั้น AI เนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงของเรานะครับอันที่9คือ augmented connected workforce นะครับคือการเชื่อมโยงการทำงานของพนักงานหรือว่าการทำงานเชื่อมโยงของงานระหว่างเรากับลูกค้าเราหรือระหว่างเรากับลูกซัพพลายเออร์จะถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นระบบเดียวกันบางทีเราอาจจะไงอาจจะบอกอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าลูกค้าอาจจะทักเข้ามานะครับหรือว่าซัพพลายเออร์จะทักเราเข้ามาเพราะว่าผ่านในระบบตัวที่เขาจะกล้าเลยครับอันที่10คือ matching customer นะครับต่อไปลูกค้าของเราเนี่ยยังเป็นคนอยู่นะครับยังเป็นมนุษย์อยู่แต่การที่สั่งซื้อสินค้าเราหรือสั่งซื้อบริการเราสั่งซื้อความต้องการของเราจะผ่านเรียกผ่านหุ่นยนต์หรือผ่านเครื่องจักรเครื่องยนต์ไม่ใช่ผ่านโดยคนเลยเมื่อปัจจุบันนี้เราจะต่อระหว่างคนกับคนใช่ไหมครับแต่อนาคตข้างหน้าจะไม่ใช่ละเราจะคุยกับโรบอทเพราะโรบอทเนี่ยจะรับข้อมูลจากผู้ใช้เขามาส่งมาที่เราเหมือนว่าบริษัทกอกเอต้องการจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเราจากประเทศไทยเขาไม่ได้สั่งซื้อเราโดยตรงนะครับเขาก็คีย์ไปใส่โรบอทบอกถึงเวลาให้ถึงเวลาปุ๊บให้สั่งซื้อข้าวจากประเทศไทยเลยนะครับโรบอทนั้นน่ะจะส่งข้อมูลตัวนี้ข้อมูลนี้มาประเทศไทยเลยว่าวันนี้เขาสั่งซื้อข้าวตามนี้นะนั่นแสดงว่าเห็นไหมคนที่สั่งซื้อเนี่ยเขาสามารถวางแผนได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเมื่อไหร่เขาจะต้องการสินค้าเมื่อไหร่เขาอยากได้สินค้าเขาไม่ต้องมากำหนดมาแล้วมาต้องนั่งทบทวนตัวเองเท่าไหร่นั้น AI machine เนี่ยจัดการให้เขาหมดนะครับตอนเรามาดูแนวโน้มภูมิทัศน์ทางธุรกิจพอเราเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วเนี่ยรูปแบบของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะครับอันแรกคือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพเราหนีไม่พ้นครับทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมทุกองค์กรหนีไม่พ้นประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งต้องเปลี่ยนต้องใช้เราจะอยู่กับระบบเก่าไม่ได้แม้แต่ร้านค้าโชว์หวยก็ต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับ2รูปแบบการทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสานคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งทำงานรวมกลุ่มในบริษัทเดียวกันนะครับหรือในพื้นที่เดียวกันต่อไปข้างหน้าเนี่ยรูปแบบของธุรกิจเนี่ยทุกคนจะมีเครื่องมืออย่างเช่นว่าจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องส่วนบุคคลแล้วคุณก็เดินทางไปทั่วเพื่ออะไรเพื่อไปหาลูกค้าหรือไปขายสินค้าลูกค้านะครับนั้นคนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับต่อไปรูปแบบการเดินอันนี้นะฮะสองความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงงานสีเขียวอนาคตข้างหน้านะครับโลกต้องการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสีเขียวมีปลอดพิษปลอดสารต่างๆนั้นเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะช่วยลดตัวนี้ลดของเสียงต่างในพื้นที่นะครับสี่คือรูปแบบส่วนบุคคลลูกค้าเป็นศูนย์กลางต่อไปเนี่ยบุคลากรหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยในองค์กรเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการไม่ใช่ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางนะครับต่อไปพนักงานทุกคนหรือลูกค้าทุกคนเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการการค้านั้นๆการค้าต่างประเทศนั้นไม่ใช่ว่าผู้บริหารสั่งไม่ใช่ครับหมดครับทุกคนมีสิทธิ์และศักดิ์เท่ากันในสถานที่ทำงานในหน้าที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับ5คือความต้องการบุคคลที่3ในการส่งของนะครับโลจิสติกนะครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราไปข้างหน้าเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเราค้าขายแบบออนไลน์เราไม่ต้องเกรงว่าต้องจัดของเองจัดของไว้เราต้องจ้างทำบรรทุกส่งของเองอย่างปัจจุบันเนี่ยว่าบริษัทเราผลิตสินค้ามาสินค้าข้าวมาเราต้องขับรถไปส่งเองหรือว่าเราต้องส่งที่ท่าข้าวจากต่างประเทศเราต้องไปส่งที่ท่าเรือเองต้องไปต่อเรือเองไม่ต้องแล้วครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับโลจิสติกคือมือที่3นะครับมือที่3ของธุรกิจเป็นส่วนจำเป็นของธุรกิจทุกคนต้องใช้บริการตัวนี้นะครับเพราะเขาจะไม่ลงทุนโลจิสติกเองละเพราะอะไรเพราะมันมี

การเปลี่ยนแปลงมีการเขาจะพื้นที่ขยายแต่ละพื้นที่ไม่ใช่ลงทุนบอกลงทุนเราจะขนส่งไปยุโรปวันหนึ่งตลาดยุโรปยุบลดลงเราบอกไปโตที่อเมริกาไปเพิ่มนั้นไปเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่อยๆนั้นจะใช้โลจิสติกคนที่สามเนี่ยเป็นตัวโลจิสติกให้เรานะครับอันที่หกคือปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างผมบอกตัวนี้คือ AI เนี่ยจะช่วยเราในการเรียนรู้ต่างๆในระบบของเรานะครับต่อไปข้างหน้ามีความเป็นไปสูงคือ AI เนี่ยจะทำงานแทนเราแต่เราต้องเป็นผู้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะถึงจะแทนเราแต่เราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่เราเกเร AI มันก็จำเราเกเรไปนะครับแต่ถ้าเราทำดี AI ก็จำสิ่งที่ดีเราไปนั้นสิ่งที่เราคือมนุษย์ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว AI จะเรียนรู้เองนะครับ5คือตลาดดิจิตอลและการสร้างเนื้อหาการตลาดต่อไปเปลี่ยนแปลงหมดครับทุกคนจะไม่เดินลงมาเดินตลาดไม่ต้องมาเดินช้อปปิ้งตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะครับแนวโน้มเริ่มขยายแล้วครับว่าตลาดดิจิตอลเนี่ยมันมาอย่างรวดเร็วนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพวกนี้จะทำให้ธุรกิจการเกษตรเนี่ยระหว่างประเทศขยายสามารถขยายต่อไปได้ง่ายบางทวีปเนี่ยเราไม่เคยไปแต่ถ้ามีผมพวกนี้เขาสามารถมาเข้ามาดูระบบหรือว่ามาดูเนื้อหาเราได้นะครับเราสามารถทำโปรโมชั่นหรือทำต่างๆในการตลาดเราผ่านเครือข่ายนี้ได้ทันทีนะครับอันที่8คือความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลต่อไปพอที่ผมบอกแล้วเวลาใช้เทคโนโลยียิ่งเยอะเนี่ยเพิ่มขึ้นเครือข่ายเราหรือว่าข้อมูลเราเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่ประเทศไทยละมันจะกระจายไปทั่วโลกในการค้นคว้าต่างๆเนี่ยเขาต้องการรู้จักเราเขาค้นคว้ามาการค้นคว้าเนี่ยมันมี2มุมคือพวกค้นคว้าที่ต้องการทำธุรกิจเราสองคือพวกค้นคว้าข้อมูลเพื่อต้องการทำลายล้างหรือลดอำนาจเราในการแข่งขันพวกนี้คือถือว่าเป็นพวกปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นเราต้องมีระบบป้องกันระบบป้องกันเลยป้องกันเองหรือว่าเราจะผ่านผู้ให้บริการแก่เรานะครับก้าวคือนวัตกรรมการชำระเงินที่ผมบอกว่าต่อไปเราไม่ต้องเดินถือเงินสดไปชำระเงินเมื่อเราซื้อขายทางธุรกิจเนี่ยมันหลักล้านขึ้นไปหลักล้านขึ้นไปล้านบาทล้านขึ้นไปนั้นบางทีเนี่ยไอ้ตัวนี้บางทีเอาเงินสดเข้ามาก็เจอปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการนำเงินเข้าประเทศนะครับมีการข้อลิมิตคุณต้องไปแจ้งแบงก์ชาติต้องไปแจ้งธนาคารต้องไปแจ้งสำนักศุลกากรว่าคุณเอาเงินเข้าประเทศจำนวนนี้ถ้าเกินก็คุณก็ถูกยึดต้องไปชี้แจงระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเพราะเงินจะเข้าบัญชีคุณทันทีบัญชีคุณอยู่ที่ไหนคุณระบุที่ไหนว่าเราประกอบธุรกิจบ้านเราธุรกิจประเทศไทยแต่บัญชีเนี่ยเราไว้ที่อเมริกาเพราะดอกเบี้ยดีกว่าหรือไปใช้ออสเตรเลียดีกว่าเงินพวกนี้จะเข้ามาตามบัญชีที่เราสั่งนะครับนั้นเราจะไม่เห็นทุกอย่างจะไม่ส่งประเทศไทยนะครับจะส่งไปตามบัญชีที่ระบุไว้นะครับทำให้เกิดการชำระเงินเนี่ยผ่านระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับ10คือรูปแบบธุรกิจแบบอาจายคือต่อไปธุรกิจต้องมีความคล่องตัวรวดเร็วปรับปรุงได้ต่อเวลานะครับอาจายคืออาจายเป็นก็เรียกเป็นศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีนะครับตอนนี้เริ่มมาพัฒนาใช้อะไรคือทำให้ธุรกิจรูปแบบเราเนี่ยสามารถปรับปรุงได้รวดเร็วจะปรับปรุงไงให้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะดำเนินงานนะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลัก

0: สูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ดูลที่10นะคะเป็นโมดูลเกี่ยวกับการอ่านเรื่องสั้นและการวิเคราะห์และตีความเรื่องสั้นนะคะก่อนอื่นที่นักศึกษาจะเข้าไปเรียนบทเรียนของโมดูลนี้นะคะอยากจะแนะนำนักศึกษาให้เปิดหนังสือคู่มือชุดวิชาและอ่านเรื่องสั้นเรื่องที่กำหนดไว้ให้นะคะก็คือเรื่อง The Sphinx Without Secret ก่อนนะคะค่ะมาดูกันค่ะว่าเวลาที่เราอ่านเรื่องสั้นแล้วเนี่ย

ราอยากจะตีความหรือวิเคราะห์เรื่องสั้นเพื่อที่จะหาความหมายในเชิงลึกเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นจะขอแบ่งการพิจารณาโดยใช้หลักการแบบนี้นะคะแบ่งหลักการออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยเราจะพิจารณาจากสิ่งที่อยู่ในเรื่องสั้นเรื่องนั้นก็คือในซึ่งในโมดูลนี้เนี่ยจะเน้นไปที่องค์ประกอบเรื่องสั้นนะคะในโมดูลที่9ในโมดูลที่แล้วเนี่ยนักศึกษาได้เห็นแล้วค่ะว่าองค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยเราแบ่งออกเป็น6องค์ประกอบด้วยกันใช่มั้ยคะทีนี้องค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยในที่จะใช้ในโมดูลนี้เนี่ยจะมีแค่2อันแรกเท่านั้นนะคะตามหน้าจอเลยค่ะ2อันแรกก็คือพล็อตกับคอนฟลิกต์นะคะก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงเรื่องพล็อตกับคอนฟลิกต์เนี่ยจะขออธิบายคร่าวๆอีกสักรอบเพื่อทบทวนความจำนะคะว่าองค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบแรกค่ะพล็อตหรือโครงเรื่องนะคะองค์ประกอบที่2ค่ะคอนฟลิกต์หรือความขัดแย้งของเรื่องนะคะองค์ประกอบที่3 character นะคะหรือตัวละครองค์ประกอบต่อไปนะคะองค์ประกอบที่4 point of view หรือมุมมองการเล่าเรื่องนะคะองค์ประกอบที่5ค่ะ setting หรือฉากท้องเรื่องและองค์ประกอบสุดท้ายนะคะ theme หรือว่าแก่นเรื่องค่ะอย่างในโมดูลนี้เนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่2องค์ประกอบแรกก่อนนะคะเรื่องของโครงเรื่องแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งนะคะเราจะมาดูกันว่าโครงเรื่องเนี่ยเวลาที่เราเรียนมาจากโมดูลที่แล้วเนี่ยแล้วเวลาที่เรามาเจอตัวเรื่องสั้นจริงๆเนี่ยเราจะวางไว้ถูกไหมว่าเหตุการณ์ใดเป็นของโครงเรื่องในจุดใดนะคะส่วนคอนฟลิกต์เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญส่วนอีกส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าคอนฟลิกต์ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นคอนฟลิกต์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อใจความลึกลับใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะองค์ประกอบถัดไปนะคะส่วนถัดไปที่อยากจะแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยลองใช้ในการพิจารณาเรื่องสั้นโดยการนำบริบทที่อยู่บนหน้าจอเหล่านี้มาใช้ร่วมกันหาความหมายในเชิงลึกของเรื่องสั้นนะคะในเรื่อง The Sphinx Without Secret เนี่ยมันเป็นเรื่องสั้นที่เราจะต้องเข้าใจบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมมากพอสมควรนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะอ่านเรื่องนี้แล้วเราอาจจะไม่เข้าใจว่าคนในยุค200ปีกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีความคิดอย่างไรทำไมเขาถึงต้องทำพฤติกรรมแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยบริบทเหล่านี้เราจะขอเรียกมันว่าบริบทโดยรอบของเรื่องนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นแล้วว่ามันแบ่งออกได้เป็น2บริบทด้วยกันนะคะบริบทแรกค่ะบริบท authorial context นะคะหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนนะคะบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่วิธีคิดของนักเขียนท่านนั้นนะคะที่มีผลต่องานเขียนนั้นๆ นะคะบริบทถัดไปค่ะเป็นบริบทของในเรื่องของ social and cultural context นะคะหรือบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนะคะบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณค่าทางสังคมนะคะสิ่งที่สังคมกำหนดไว้นะคะความเชื่อวิถีชีวิตขนบที่สังคมใดนั้นๆเนี่ยกระทำเป็นจนเป็นขนบธรรมเนียมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในเรื่อง The Sphinx Without Secret ด้วยกันนะคะแล้วก็บริบทเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นบริบทที่สำคัญอีกบริบทหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เลยในการอ่านเรื่องนี้นะคะมิฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะไม่เข้าใจว่าตัว Lady Aroy ทำไมมีพฤติกรรมแบบนั้นตัว Lord Murchison ทำไมถึงไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนความคิดเดิมๆของตนเองสักทีค่ะค่ะมาดูกันที่พล็อตไดอะแกรมนะคะหรือองค์ประกอบทางด้านโครงเรื่องนะคะอย่างที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วในโมดูลที่9นะคะนักศึกษาจะพบว่าโครงเรื่องแผนผังของโครงเรื่องเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนพีระมิดใช่ไหมคะถ้าใครยังจำได้นะคะองค์ประกอบของพล็อตหรือองค์ประกอบของโครงเรื่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนต้นใช่ไหมคะส่วนที่เป็นช่วงของพีระมิดที่กำลังลากขึ้นใช่ไหมคะจุดคลายแม็กซ์หรือจุดสุดยอดจุด falling action จุดที่ลงมาและจุดสุดท้ายก็คือ

resolution ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราจะลองเอา plot diagram เนี้ยมาลองใส่เนื้อเรื่องที่เราเรียนกันในเรื่องของ the Sphinx without secret นะคะตัว exposition นะคะคือการเปิดเรื่องนะคะการเปิดเรื่องเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในเรื่องสั้นเรื่องที่นักศึกษาอ่านอยู่เนี่ยนะคะมีการเปิดเรื่องโดยการแนะนำตัวละครใช่ไหมคะตัวละครที่แนะนำในเรื่องนี้ก็คือลอร์ดเมอร์ชิสันจะเห็นได้ว่าผู้เล่าเรื่องเนี่ยพบกับเพื่อนเก่าลอร์ดเมอร์ชิสันนะคะโดยบังเอิญและในช่วงเปิดเรื่องนี้เองผู้อ่านเนี่ยหรือนักศึกษาเองเนี่ยก็จะได้เห็นว่าตัวลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะถ้ายังจำกันได้ผู้เล่าเนี่ยก็จะบอกว่าลอร์ดเมอร์ชิสันนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีรูปงาม honorable มีเกียรติใช่ไหมคะรวมไปถึงพูดถึงเรื่องของมุมมองทางด้านการเมืองแล้วก็ทางศาสนาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ exposition หรือการเปิดเรื่องนะคะต่อมาค่ะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในแผนภาพนี้มี conflict กับ rising action เนี่ยอยู่นะคะซึ่ง conflict กับ rising action เนี่ยมันจะมาควบคู่กันไปนะคะ conflict เนี่ยคือปมขัดแย้งในเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็ rising action เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้เรื่องเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เรื่องเนี่ยจะดำเนินไปถึงจุด climax หรือจุดสุดยอดนะคะอ่ะเรามาดูกันทีนี้ conflict ของเรื่อง the Sphinx without secret เนี่ยคืออะไรคะ conflict ในเรื่องนี้ก็จะหนีไม่พ้นความคับข้องใจของตัวเอกหรือพระเอกของเราลอร์ดเมอร์ชิสันใช่ไหมคะที่มีต่อพฤติกรรมของหญิงที่เขารักว่าพฤติกรรมเนี้ยพฤติกรรมของเลดี้ออรอยเนี่ยนะคะมีความลึกลับมีความที่ตัวพระเอกเนี่ยไม่สามารถทำความเข้าใจได้และไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้ในฐานะที่เป็นคนรักอะนะคะซึ่งใน rising action เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าตัวเรื่องเนี่ยปูมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ช่วงแรกที่ตัวเอกเนี่ยพูดถึงตัว lady aroy ว่าเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกที่มีความลึกลับทั้งรูปร่างลักษณะภายนอกใช่ไหมคะมีการเปรียบเทียบกับ clairvoyant นะคะว่าสวยเหมือนคนที่มียานทิพย์การพูดว่าสวยแบบคนที่มียานทิพย์เนี่ยคือสวยแบบที่มันลึกลับใช่ไหมคะหรือแม้แต่จอนที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยเปรียบเทียบตัวนางเอกเลดี้ออรอยเนี่ยกับตัวกับคริสตัลนะคะผลึกแก้วที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เวลาที่เรามองผลึกแก้วนะคะเรามองจากด้านเดียวจากในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเราเอื้อมไม่ถึงนะคะเราจะมองทุกมุมทุกส่วนให้มันเห็นชัดเจนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือการที่เรื่องเนี่ยปูมาว่าตัวผู้หญิงคนนี้มีลักษณะภายนอกที่ลึกลับนะคะแล้วส่วนลักษณะนิสัยเนี่ยก็ลึกลับไม่แพ้กันพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ก็ลึกลับไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นนัดแล้วก็ไม่มาตามนัดนะคะหรือว่าจะเป็นตอนที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยขอเขียนจดหมายไปหาที่บ้านแต่เลดี้ออรอยเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะรับจดหมายที่บ้านโดยบอกว่าให้เขียนชื่อเธอเป็นมิสซิสน็อกซ์แทนแล้วก็ให้ส่งไปที่ห้องสมุดแทนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นส่วนในการทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วจุด rising action ที่น่าจะเข้มข้นมากที่สุดของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยสะกดรอยตามเลดี้ออรอยเข้าไปในถนนแคบๆเล็กๆในย่านชุมชนที่โกโรโกโสในลอนดอนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันเข้มข้นมากแล้วก็ไอตัวปมขัดแย้งของตัวพระเอกเนี่ยมันขึ้นถึงจุดเกือบจะสูงสุดนะคะทีนี้เราไปดูเรื่องคลายแม็กซ์กันบ้างหรือจุดสุดยอดของเรื่องนี้นะคะจุดสุดยอดของเรื่องนี้ก็จะเป็นตอนฉากที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยตัดสินใจเผชิญหน้ากับเลดี้ออรอยนะคะแล้วทั้งสองก็มีปากเสียงกันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดสุดยอดพีคสุดของเรื่องจนพอเรื่องเนี่ยดำเนินผ่านในจุดคลายแม็กซ์ไปแล้วนะคะก็จะมาถึงส่วนของ falling action นะคะนักศึกษาลองสังเกตนะคะว่าด้านสามเหลี่ยมพีระมิดเนี่ยทั้งสองด้านอ่ะมันมีความไม่เท่ากันนะคะในด้าน rising action เนี่ยจะมีความยาวกว่าใช่ไหมคะและก็ด้าน falling action หรือการคลายปมเนี่ยมันจะมีขนาดที่สั้นกว่าซึ่งมันเป็นไปตามธรรมชาติของเนื้อของเรื่องเลยค่ะว่าเวลาที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาจะปูเนื้อเรื่องมาให้มันมี conflict เนี่ยนานเป็นส่วนที่นานที่สุดของเรื่องนะคะแล้วพอเรื่องมันถึงจุดคลายแม็กซ์เนี่ยพอตอนช่วงที่มันคลายปมเนี่ยช่วง falling action เนี่ยจะเป็นช่วงที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับ rising action นะคะทีนี้พอพูดถึง falling action ในเนื้อเรื่อง

Sphinx without Secret นะคะ Falling Action ในเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนช่วงที่ปมเนี่ยมันคลายแล้วมันเริ่มคลายแล้วค่ะก็จะเป็นตอนที่เราได้รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยนะคะ Lady Elroy เนี่ยเขาก็แค่ไปที่บ้านเช่าหลังนี้เพื่อที่จะไปนั่งอ่านหนังสือไปนั่งจิบชาไปใช้ชีวิตเวลาว่างของเขาเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือ Falling Action ส่วน Resolution นะคะในชุดวิชานี้นะคะขอเรียก Resolution ว่าการสรุปจบนะคะจริงๆแล้ว resolution เนี่ยก็คือการคลายปมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่เป็นบทสรุปของตัวละครต่างๆในเรื่องนะคะใน resolution เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย conflict หรือปมขัดแย้งที่อยู่ในใจของ Lord Murchison มาตลอดเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถก้าวผ่านปมขัดแย้งนี้ไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะรู้แล้วก็ตามว่า Lady Elroy เนี่ยจริงๆไม่ได้มีชู้ไม่ได้แอบไปทำอะไรที่เสื่อมเสียแต่ตัวพระเอกหรือ Lord Murchison เนี่ยก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่า Lady Elroy เนี่ยเป็นผู้หญิงที่แค่ชอบมีความลับเท่านั้นเองค่ะมาต่อกันที่คอนฟลิกต์นะคะหรือปมขัดแย้งในเรื่องนะคะคอนฟลิกต์ในโดยทั่วๆไปแล้วนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆตามที่หน้าจอขึ้นนี้เลยค่ะอย่างแรกก็คือman against man นะคะเป็นคอนฟลิกต์ระหว่างบุคคลนะคะหรือตัวละครในเรื่องนะคะอันที่2ค่ะ man vs against nature นะคะหรือคนมีความขัดแย้งกับธรรมชาตินะคะอันที่3ค่ะ man against society นะคะคนมีความขัดแย้งกับสังคมนะคะและอันสุดท้ายค่ะ man vs against himself นะคะคนมีความขัดแย้งกับตัวเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะในเรื่อง The Sphinx Without Secret นะคะ conflict ที่สำคัญที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดนะคะก็คือ man vs man นะคะหรือตัวละคร Lord Murchison ที่มีความขัดแย้งกับตัวละคร Lady Elroy นั่นการใช้บริบทภายนอกของเรื่องในการวิเคราะห์เรื่องสั้นกันบ้างนะคะค่ะบริบทภายนอกของเรื่องอันแรกก็คือ authorial context นะคะหรือบริบททางด้านที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้แต่งเรื่องนี้นะคะในรูปเนี่ยนักศึกษาจะเห็นออสการ์ไวล์นะคะเป็นผู้เขียนเรื่อง The Sphinx Without Secret นะคะออสการ์ไวล์เนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวคนสำคัญที่สนับสนุน the aesthetic movement หรือกระแสสุนทรียะนะคะในยุคนั้นเลยค่ะซึ่งกระแสสุนทรียะเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวทางศิลปะสถาปัตยกรรมดนตรีรวมถึงวรรณคดีด้วยนะคะเป็นกระแสที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะหาช่องทางที่จะหลีกหนีความน่าเกลียดของสังคมอุตสาหกรรมและก็สังคมที่มีเป็นแคปิตอลลิซึมนะคะหรือสังคมที่เต็มไปด้วยวัตถุนิยมนะคะในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษค่ะซึ่งกระแสสุนทรียะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณค่าของศิลปะเนี่ยมันมีไว้เพื่อตัวเองตัวมันเองเท่านั้นและความสุนทรีเท่านั้นนะคะหรือวลีที่เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะวลีที่ว่า art for art's sake นะคะหรือศิลปะมีไว้เพื่อตัวมันเองนะคะคือศิลปะเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีไว้เพื่อสอนศาสนามันไม่ได้มีไว้เพื่อรับใช้แนวคิดอะไรต่างๆทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการเมืองความเชื่อศีลธรรมต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้เนี่ยออสการ์ไวเนี่ยเขาก็จะมีนวนิยายเรื่องหนึ่งที่สำคัญของเขาซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในสมัยนั้นนะคะเรื่องชื่อว่า The Picture of Dorian Gray นะคะซึ่งเป็นนวนิยายที่ยกย่องความงามของเพศชายนะคะตั้งคำถามเกี่ยวกับความสุขบนแนวคิดของเรื่องรักร่วมเพศนะคะแล้วก็ที่มันเป็นประเด็นมากมายเลยเนี่ยเพราะว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าเป็นตัวละครที่แทนคุณงามความดีหรือเป็นตัวละครที่แทนความผิดของศีลธรรมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของรักร่วมเพศซึ่งในสมัยนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งตัวออสการ์ไวล์เองเนี่ยก็เคยถูกจับเข้าคุกนะคะในข้อหารักร่วมเพศเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ย
ออสการ์ไวน์เนี่ยไม่ได้มีคือไม่ได้มีความสำคัญในแค่เพียงเป็นผู้เป็นผู้ที่นำแนวคิดกระแสสุนทรียะเข้ามาในงานโลกของอาร์ตหรือโลกของวรรณกรรมเท่านั้นนะ

ะออสการ์ไวเองเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อกระแสผู้หญิงยุคใหม่ในสมัยนั้นด้วยนะคะเป็นกระแสที่เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันของเพศหญิงในยุควิกตอเรียนนะคะซึ่งพอเรามองบริบทของตัวผู้เขียนและงานที่ผู้เขียนแต่งออกมาเนี่ยเราก็จะทราบว่าผู้เขียนท่านนี้นะคะมีงานเขียนที่เป็นออกไปในเชิงสวนกระแสสังคมค่ะทีนี้ไปดูตัวบริบทถัดไปนะคะเป็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนะคะบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะว่าออสการ์ไวเนี่ยเรื่องของเขาและตัวเขาเองเนี่ยมีตัวเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสมัยยุคสมัยวิกตอเรียหรือวิกตอเรียนอีรานะคะในประเทศอังกฤษซึ่งในยุควิกตอเรียนอีราเนี่ยนะคะเป็นยุคสมัยที่ผู้หญิงเนี่ยถูกจำกัดสิทธิ์อย่างมากเลยค่ะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดที่ว่าผู้หญิงที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีกรอบปฏิบัติอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่ขึ้นปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผู้หญิงในอุดมคติในยุควิกตอเรียนอีรานะคะลองดูสิคะลองดูกันนะคะwomen were expected to embrace their role as wives and mothers and exist quietly and neatly within their domicile with few hobbies or interests outside of their domestic duties ค่ะผู้หญิงในยุคนั้นนะคะก็จะต้องรับบทของความเป็นภรรยาและแม่นะคะและมีชีวิตอยู่อย่างเงียบๆไม่มีปากไม่มีเสียงมีชีวิตอยู่อย่างเรียบร้อยภายในบ้านเท่านั้นนะคะแล้วก็ลักษณะของงานอดิเรกหรือความสนใจของพวกเธอเนี่ยมันก็จะไม่หนีไม่พ้นงานสิ่งที่อยู่ในบ้านภาระหน้าที่ที่อยู่ในบ้านนะคะทีนี้อ่านมาถึงตรงนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปถึงเรื่อง The Sphinx Without Secret ของเรานะคะว่าLady Elroy เนี่ยเขามีงานอดิเรกแบบไหนเขาอยู่ในบ้านหรือไม่นะคะลองคิดดูนะคะทีนี้มาดูคุณลักษณะต่อไปนะคะประโยคถัดไปค่ะ Modesty, Purity, Passivity and Patience were just a few of the traits that characterize an ideal woman in the Victorian era นะคะลักษณะเหล่านี้ค่ะ modesty ความอ่อนน้อมถ่อมตน purity ความบริสุทธิ์ passivity ความโอนอ่อนนะคะและ patience นะคะความอดทนเนี่ยเป็นเพียงคุณลักษณะไม่กี่ประการที่กำหนดตัวผู้หญิงเป็นผู้หญิงในอุดมคติของยุคนั้นไว้นะคะแล้วก็ผู้หญิงในอุดมคติของยุคนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นสูงซะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่จะมีความสามารถทำแบบนี้ได้เพราะว่าชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างทั่วไปเนี่ยก็จะต้องออกจากบ้านไปทำงานนะคะซึ่งไม่ตรงกับคอนเซปต์ของ idealistic women นะคะมาดูกันต่อค่ะทีนี้ในสไลด์นี้เนี่ยนะคะมาดูกันต่อเรื่องลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในยุค Victorian era นะคะลองดูประโยคแรกนะคะ The man's power is active, progressive, defensive นะคะพลังของผู้ชายเนี่ยมันเป็นเหมือนผู้กระทำนะคะผู้กระทำและผู้ปกป้องนะคะ He is eminently the doer, the creator, the discoverer, the defender นะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ทำผู้สร้างนะคะผู้ค้นพบและผู้พิทักษ์นะคะดูต่อไปนะคะ His intellect is for speculation and invention His energy for adventure war and for conquest นะคะคือสติปัญญาของผู้ชายเนี่ยมีไว้ในการตั้งคำถามหรือว่าในการสรรสร้างสิ่งต่างๆนะคะและพลังของพวกเขาเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องการเป็นแอดเวนเจอร์เป็นการผจญภัยการทำสงครามและการได้ชัยชนะนะคะทีนี้มาดูคำเปรียบเทียบของผู้หญิงบ้างนะคะผู้หญิงในยุคนั้นเขาบอกว่า the woman's power is for rule not for battle and her intellect is not for invention or creation but for sweet ordering arrangement and decision โอเคพลังของผู้หญิงในยุคนั้นนะคะก็มีไว้เพื่อปกครองนะคะไม่ปกครองในบ้านนะคะและก็ไม่ได้มีไว้ทำสงครามหรือไปต่อสู้แต่อย่างใดนะคะแต่และนะคะสติปัญญาของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้มีไว้สรรสร้างสิ่งใดๆเลยแต่มีไว้เพียงแค่ออกคำสั่งอย่าง sweet ordering ออกคำสั่งอย่างนุ่มนวล นะคะทำการจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านนะคะ

ดูต่อนะคะ she must be enduringly incorruptibly good นะคะโอ้ผู้หญิงคนผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนดีแบบไม่มีทิฐิและก็เป็นคนดีแบบอดทนด้วยอะค่ะต่อไปนะคะและต้องฉลาดด้วยนะคะ instinctively infallibly wise ต้องฉลาดแบบโดยสัญชาติญาณแล้วก็โดยต้องฉลาดโดยที่ไม่มีที่ติเลยนะคะแต่ว่า wise not for self development but for self renunciation wise not that she may set herself above her husband but that she may never fail from his side โอเคประโยคนี้นะคะอ่านแล้วอาจจะรู้สึกปวดใจนิดนึงในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าฉลาดนะแต่ไม่ได้ฉลาดไว้ให้พัฒนาตนเองแต่ฉลาดเพื่อที่จะ อุทิศตนเท่านั้นนะคะฉลาดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ฉลาดเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยเหนือสามีแต่ให้ฉลาดเพื่อที่ว่าที่จะไม่ทิ้งสามีไปไหนค่ะลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะของคร่าวๆของผู้หญิงในอุดมคติในยุคทอเรียนค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมบ้างนะคะในที่นี้ยกมาให้สองคำนะคะคำแรกคือ University of Oxfordนะคะเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยยุคคริสต์ศตวรรษที่19หรือยุควิกตอเรียนเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ชนชั้นสูงนะคะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้าไปเรียนเท่านั้นซึ่งคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยได้เข้าไปเรียนในสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วมันสำคัญยังไงต่อเรื่องคะในเรื่องเนี่ยเราจะทราบว่าตัวผู้เล่าและตัวลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยพบกันที่ University of Oxford นะคะซึ่งมันเป็นการเน้นย้ำว่าสถานะทางสังคมของทั้งคู่เนี่ยเป็นมาจากชนชั้นสูงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำต่อไปคือคำว่า Pentateuch นะคะ Pentateuch เนี่ยถูกพูดถึงในเรื่องนี้เป็นการในการอธิบายตัวลอร์ดเมอร์ชิสันว่าเชื่อมั่นใน Pentateuch ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า Pentateuch จริงๆเนี่ยคืออะไรนะคะ Pentateuch เนี่ยจริงๆแล้วคือพระคัมภีร์เดิมในศาสนาคริสต์นะคะเป็นพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม5เล่มแรกนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงบทบัญญัตินะคะว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรและควรทำอะไรให้รอดพ้นจากบาปนะคะตามหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์ทีนี้เนี่ยลอร์ดเมอร์ชิสันพระเอกของเราเนี่ยเขาบอกว่าลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยเชื่อในเพนเททูคมากๆเลยนะคะเชื่อมั่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้บ้างไหมคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโมนาลิซานะคะหรือว่าในเรื่องนี้เขาใช้คำว่าลาจิโอกอนดานะคะคือภาพโมนาลิซาทุกท่านอาจจะเคยได้ยินภาพนี้มาบ้างแล้วนะคะภาพนี้เนี่ยถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟในปารีสนะคะในประเทศฝรั่งเศสนะคะภาพนี้มีความสำคัญอย่างไรคะในเรื่องนี้นะคะในเรื่องเนี่ยตัวนางเอกหรือ Lady Alroy เนี่ยจะถูกเปรียบเทียบกับโมนาลิซาทีนี้ทำไมเขาถึงต้องเปรียบกับโมนาลิซาคะเพราะว่าโมนาลิซานะคะในโลกปัจจุบันตอนนี้คือภาพวาดภาพนี้ก็ยังคงความลึกลับอยู่แล้วก็สิ่งที่ลึกลับมากที่สุดของโมนาลิซาก็คือรอยยิ้มค่ะซึ่งในเรื่องของ The Sphinx Without Secret เนี่ยก็เปรียบเทียบรอยยิ้มของ Lady Alroy กับรอยยิ้มของโมนาลิซานะคะเดี๋ยวนักศึกษาลองดูรอยยิ้มของโมนาลิซาก่อนนะคะจากภาพนี้นะคะนักศึกษาคิดว่าโมนาลิซาเนี่ยยิ้มไหมคะถ้านักศึกษาคิดว่าโมนาลิซาเนี่ยยิ้มจากการมองไกลๆนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะว่าถ้าเรามองใกล้ๆแล้วเราโฟกัสไปจุดโฟกัสของเราเนี่ยไปอยู่ที่ปากของโมนาลิซาเราจะเห็นได้ว่ารอยยิ้มของโมนาลิซาเนี่ยมันจางลงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะค่ะลองใช้เวลาพิจารณาดูตรงปากของโมนาลิซานะคะจะเห็นว่ารอยยิ้มเนี่ยมันจางลงจริงๆนะคะค่ะอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นส่วนที่ตัวเรื่องเนี่ยเอามาเปรียบเทียบยกโมนาลิซาเนี่ยความลึกลับของรอยยิ้มโมนาลิซาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับตัวเอกของเราตัวนางเอกตัว Lady Alroy ของเรานะคะ

ถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะคำที่มีความเชื่อมโยงกับบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะคำสุดท้ายค่ะคือคำว่าสฟิงซ์ค่ะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าสฟิงซ์ในที่เป็นสฟิงซ์ในประเทศอียิปต์ใช่ไหมคะแต่ว่าสฟิงซ์ในเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะตีความได้อีกแบบหนึ่งว่าเป็นสฟิงซ์แบบที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะสฟิงซ์ที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะมาจากกรีกมิธโลจีนะคะหรือเรื่องปรัมปรากรีกนะคะสฟิงซ์เนี่ยเป็นอมนุษย์นะคะครึ่ง

ครึ่งสัตว์นะคะมีลักษณะหัวเนี่ยหัวและหน้าอกเนี่ยเป็นมนุษย์ผู้หญิงนะคะมีตัวเนี่ยเป็นสิงห์แล้วก็มีปีกนกอินทรีมีหางบางคนก็บอกว่ามีหางเป็นงูนะคะซึ่งตัวสฟิงซ์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาถูกส่งลงมาเพื่อลงโทษชาวเมืองทีฟส์นะคะแล้วลงโทษอย่างไรคือสฟิงซ์เนี่ยจะมีปริศนาค่ะจะมี riddle นะคะไว้ถามชาวเมืองใครก็ตามที่ไขปริศนาของสฟิงซ์ไม่ได้จะต้องถูกสฟิงซ์เนี่ยจับกินนะคะทีเนี้ยวันหนึ่งก็มีเจ้าชายโอดิปุสเนี่ยผ่านมาแล้วก็ไขปริศนาสฟิงซ์ได้นะคะทีนี้ความสำคัญของสฟิงซ์เนี่ยมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับชื่อเรื่องของเราใช่ไหมคะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยตัวผู้เล่าเองเนี่ยก็เปรียบเทียบ Lady Aroy ว่าเป็น Sphinx without secret ด้วยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้อ่านแล้วล่ะค่ะที่จะต้องตีความว่า Sphinx เนี่ยที่เขาเอามาเปรียบเทียบในเรื่องเนี่ยเขาเปรียบเทียบเพราะเหตุใดนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะมาดูSphinx Riddle กันนิดนึงนะคะเป็นปริศนาของ Sphinx นะคะเขาบอกว่า What grows on four legs in the morning, two in the afternoon?And three in the evening. ตอบได้ไหมคะว่าคืออะไรคำตอบก็คือมนุษย์ค่ะมนุษย์เนี่ยเดินช่วงที่เกิดมาตอนแรกเนี่ยเดินสี่ขาใช่ไหมคะแล้วพอโตขึ้นมาก็เดินสองขาและในช่วงบั้นปลายชีวิตหรือในตอน evening เนี่ยก็เดินสามขาด้วยไม้เท้าค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการพิจารณาเรื่องสั้นโดยใช้บริบททั้งในเรื่องไม่ว่าจะเป็นโครงเรื่องนะคะแล้วก็คอนฟลิกต์นะคะและร่วมกับเอามาพิจารณาร่วมกับบริบทของผู้เขียนและก็บริบททางสังคมและวัฒนธรรมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งศึกษาจะได้ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์เรื่องสั้นได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่โมดูลถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราก็จะบรรยายเรื่องมลพิษทางทะเลและการจัดการนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้เราจะประกอบด้วยทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะงั้นเรามาเริ่มในส่วนตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลค่ะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักศึกษาควรต้องเข้าใจในเรื่องของความหมายของมลพิษทางทะเลก่อนนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการนิยามมลพิษทางทะเลไว้มากมายนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างการนิยามมลพิษทางทะเลโดยอาจารย์สุวัฒน์ทันจรสนะคะซึ่งท่านได้ให้นิยามไว้ว่ามลพิษทางทะเลหมายถึงการนำเอาสารมลพิษลงสู่ทางทะเลและชายฝั่งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีผลทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมลงนะคะเมื่อสิ่งแวดล้อมเสื่อมลงนะคะจึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งนั้นๆด้วยและยังอาจส่งผลต่อหรือส่งผลกระทบต่อมนุษย์ของเราได้ด้วยนะคะ

ค่ะจากนิยามเมื่อกี้ค่ะมันจะมีคำหนึ่งที่นักศึกษาควรต้องรู้เพิ่มเติมไว้คือคำว่าสารมลพิษนะคะสารมลพิษจะหมายถึงของเสียวัตถุอันตรายมวลสารรวมทั้งกากตะกอนสิ่งตกค้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนแสงเสียงกลิ่นหรือว่าแรงสั่นสะเทือนต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะเกิดมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนั้นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดนี้อาจจะมีทั้งแหล่งกำเนิดที่มาจากตามธรรมชาติเองหรืออาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองนะคะจากที่อาจารย์เล่ามาค่ะคือว่าการเกิดมลพิษพวกนี้เนี่ยยังไงก็ตามมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะคะสุดท้ายก็คือจะส่งมาที่ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับแหล่งกำเนิดของมลพิษทางทะเลนะคะเราสามารถจำแนกเป็น2แหล่งกำเนิดด้วยกันนะคะอันที่1เป็นแหล่งกำเนิดจากชายฝั่งค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีแหล่งแตกต่างมากมายนะคะอย่างเช่นอันที่1แหล่งชุมชนแหล่งชุมชนในที่นี้หมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยโรงเรียนร้านอาหารโรงพยาบาลหรือแม้แต่กระทั่งตลาดเองก็ตามนะคะอันที่2ก็คือแหล่งอุตสาหกรรมค่ะอันที่3ภาคเกษตรกรรมซึ่งภาคเกษตรกรรมในที่นี้รวมไปถึงในเรื่องของการเพาะปลูกหรือแม้แต่กระทั่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะคะถัดไปก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเลได้เพราะว่าการท่องเที่ยวจะนำมาซึ่งขยะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำเสียจากโรงงานหรือว่าจากร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวไปใช้บริการนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งกำเนิดที่มาจากท่าเรือที่มาจากสะพานปลานะคะซึ่งทั้งท่าเรือและสะพานปลาเองเนี่ยค่ะก็จะมีการปล่อยสารมลพิษอย่างเช่นกลุ่มของน้ำมันนะคะซึ่งน้ำมันตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเรือการทำความสะอาดเรือก็ตามนะคะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำที่เกิดจากการทำความสะอาดตัวปลาค่ะซึ่งน้ำพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารมลพิษลงสู่ทะเลได้นะคะส่วนแหล่งกำเนิดที่2นะคะก็จะเป็นแหล่งกำเนิดที่มาจากในทะเลเองนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะคะที่เกิดขึ้นในทะเลแล้วก่อให้เกิดมลพิษเองเนี่ยมันก็มีมากมายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลนะคะหรือการเกิดปรากฏการยูโทรฟิเคชันการขุดลอกร่องน้ำในทะเลนะคะการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลหรือการทำเหมืองแร่ในทะเลเป็นต้นค่ะพอเราทราบแล้วนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยมีความหมายเป็นยังไงบ้างแล้วสารมลพิษเนี่ยคือสารกลุ่มใดแล้วเรารู้แล้วว่าแหล่งเนี่ยมาจากที่ไหนอีกอย่างนึงที่เราต้องพูดถึงคือในเรื่องของผลกระทบของมลพิษทางทะเลนะคะเราสามารถแบ่งผลกระทบกว้างๆเป็น3ข้อด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชีววิทยาแล้วก็ระบบนิเวศวิทยานะคะอันที่2คือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์เองอย่างที่3ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะก็คือผลกระทบทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะสำหรับสารมลพิษที่ก่อให้เกิดมลพิษทางทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ามีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มหลายประเภทนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างสำหรับสารมลพิษที่สำคัญนะคะอันที่1ก็คือสารกลุ่มสารอินทรีย์นะคะหรือว่าออร์แกนิกแมทเทอร์นะคะซึ่งจะถูกปล่อยออกมาจากน้ำทิ้งนะคะซึ่งสารอินทรีย์ตัวนี้ค่ะเมื่อถูกปล่อยลงไปสู่ในน้ำทะเลมากๆเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นๆด้วยนะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของโลหะหนักนะคะซึ่งโลหะหนักตัวนี้ค่ะเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์นะคะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายเนี่ยค่อนข้างนานหลายเป็นหลักหลายปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวโลหะหนักตัวนี้ค่ะเขาก็เลยสามารถที่จะสะสมทั้งอยู่ในน้ำทะเลในดินตะกอนแล้วก็สะสมในสิ่งมีชีวิตแล้วที่สำคัญเขายังสามารถถ่ายทอดการสะสมของสารโลหะหนักตัวนี้ไปสู่มนุษย์แล้วก็ไปสู่ในห่วงโซ่อาหารได้อีกด้วยนะคะส่วนโลหะหนักที่สำคัญเลยนะคะที่เราควรจะต้องระวังคือในกลุ่มของปลอดสารหนูตะกั่วแคดเมียมสังกะสีแมงกานีทองแดงนะคะอันที่3ก็คือเป็นสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะเราอาจจะไม่คุ้นชินเอ๊ะมันคือสารอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดอาจารย์พูดว่าสารกลุ่มนี้ค่ะก็คือเป็นสารส่วนใหญ่ที่อยู่กลุ่มของสารกำจัดศัตรูพืชนะคะเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มคุ้นกันมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งสารพวกนี้ค่ะมันจะสะสมอยู่แล้วก็จะมีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตแล้วก็มนุษย์ด้วยนะคะ
สารกลุ่มที่4นะคะเราจะเรียกว่าสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่า PAH นะสารตัวนี้ค่ะเรามักจะพบในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันนะคะซึ่งมันเป็นสารตัวต้นๆที่เราจะต้องทำการตรวจวัดเมื่อเราพบการรั่วไหลของคราบน้ำมันในทะเลนะคะสารตัวที่5นะคะคือสารกัมมันตรังสีนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะก็จะออกมาจากในกลุ่มสารบางชนิดเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือว่าผลกระทบระยะยาวของสารกลุ่มนี้นะคะคือว่าถ้ามันสะสมในสิ่งมีชีวิตหรือในมนุษย์เป็นปริมาณมากแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อระบบพันธุกรรมแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานในรุ่นถัดๆไปได้นะคะอันที่6ก็คือเป็นเรื่องของน้ำระบายความร้อนนะคะซึ่งเนื่องจากว่าในโรงงานหลายๆประเภทค่ะมีการใช้น้ำนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนซึ่งถ้าโรงงานเหล่านี้นะคะมีการระบายน้ำที่มีอุณหภูมิสูงลงไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะสำหรับมลพิษที่สำคัญทางทะเลนะคะมีด้วยกันอยู่หลายอย่างนะคะแต่อาจารย์ขอยกตัวอย่างที่สำคัญทั้งหมด6อันด้วยกันนะคะเช่นที่1การรั่วไหลของคราบน้ำมันซึ่งเราจะพูดรายละเอียดกันในส่วนที่3นะคะอันที่2ปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่ายูโทฟิเคชันอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับทะเลนะคะก็คือการเกิดปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่าเรดไทด์ที่บริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจะเกิดเป็นประจำตลอดทุกปีในช่วงฤดูฝนนะคะเรื่องที่3การขุดลอกร่องน้ำซึ่งการขุดลอกร่องน้ำตรงนี้ค่ะจะนำมาซึ่งการฟุ้งตะกอนของตะกอนนะคะซึ่งการที่มีตะกอนปริมาณมากในน้ำทะเลเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันมีการเสื่อมลงไปด้วยค่ะอันที่4คือขยะทะเลนะคะส่วนที่5คือน้ำอับเฉาเรืออันที่6มันก็จะเป็นปัญหาทางทะเลอื่นๆที่ไม่ได้เป็นมลพิษทางทะเลนะคะแต่ว่าก็ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นทะเลกรดปะการังฟอกขาวหรือการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งเป็นต้นค่ะอันนี้ก็สำหรับขยะทะเลนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ทั้งระดับประเทศแล้วก็เป็นระดับปัญหาระดับโลกนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะเรามีขยะทะเลเกิดขึ้นจำนวนมากมายนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะขนาดเล็กที่เราเรียกว่าไมโครพลาสติกด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างของภาพของไมโครพลาสติกนะคะที่อาจารย์เอามาให้ดูนะคะที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งขยะเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะยังส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจแล้วก็ในเกี่ยวกับเรื่องของสังคมของมนุษย์ด้วยนะคะค่ะสำหรับสถานการณ์ขยะในประเทศไทยนะคะเราพบว่าตอนนี้เนี่ยค่ะปัญหาขยะของไทยเนี่ยเราเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2558นะคะแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะทางทะเลเนี่ยก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะจากปัญหาขยะทางทะเลนะคะที่มันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งหน่วยงานในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการตระหนักถึงปัญหาตรงนี้นะคะจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของปริมาณขยะจากหลายๆหน่วยงานนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น TDRI หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็มีการศึกษาเกี่ยวกับขยะตกค้างในทะเลของบ้านเรานะคะซึ่งจะพบว่าขยะที่พบมากเนี่ยจะเป็นกลุ่มในเรื่องของขวดพลาสติกถุงพลาสติกแล้วก็เศษโฟมอื่นๆนะคะดังภาพค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่1 นะคะนักศึกษาก็ได้ทราบแล้วว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไกลตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะควรจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหามลพิษค่ะจากการที่นักศึกษานะคะได้ทราบถึงความของมลพิษทางทะเลไปเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปถ้าเรารู้แล้วว่ามลพิษคืออะไรจากนั้นเราก็จะมาสู่ในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลกันนะคะสำหรับการจัดการมลพิษทางทะเลค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าปัญหามลพิษทางทะเลมันไม่ใช่แค่ปัญหาระดับประเทศเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการขยับขยื่นในระดับสเกลทั้งสเกลสากลนะคะแล้วก็ในสเกลของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะว่าด้วยในระดับทั้งสากลแล้วก็ในระดับของประเทศนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยนโยบายและแนวคิดในระดับสากลก่อนนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะ
หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลนะคะสำหรับในเรื่องของแนวคิดสากลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมานานมากแล้วนะคะซึ่งถ้าเราจะกล่าวกันเนี่ยเราจะบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมานะคะโดยเขาบอกว่าในปีค.ศ.1947เนี่ยองค์การสหประชาชาตินะคะได้มีการจัดตั้งกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นนะคะซึ่งกรรมาธิการตรงนี้ค่ะมีหน้าที่ในการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดนะคะที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันณเวลานั้นนะคะจากนั้นได้มีการประชุมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จนะคะจึงได้มีการจัดประชุมอีกครั้งในปีประมาณ1001คศ1956ขึ้นมานะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้นี่แหละค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า UNCLOS นะคะซึ่ง UNCLOS ตัวนี้เนี่ย เกิดการประชุมเพื่อที่จะต้องการหาข้อยุติว่าด้วยเขตทางทะเลลัดชายฝั่งสามารถแบ่งเขตอำนาจกฎหมายได้อย่างไรนะคะโดยมีรายละเอียดตามนี้นะคะเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะอันแรกก็เลยถือว่าเป็นอนุสัญญาที่สำคัญมากๆทางทะเลนะคะเราจะเรียกว่าอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1958นะคะถือว่านับว่าเป็นการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั้งที่1เลยค่ะโดยจัดขึ้นที่กรุงเจนีวานะคะนี่ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกๆฉบับต้นนะคะซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้ค่ะได้มีการอนุมัติอนุสัญญาทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะต่อจากนั้นเนื่องจากว่ายังมีบางประเด็นนะคะที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่2ครั้งที่3เกิดขึ้นนะคะแต่การประชุมครั้งที่2ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่3ขึ้นเราจึงเรียกว่าเป็น UNCLOS 3นะคะโดยจัดประชุมตั้งแต่ค.ศ.1973จนถึง1982นะคะโดยสำเร็จการประชุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศจาเมกานะคะถือว่าเป็นกฎหมายต้นฉบับเกี่ยวกับทางทะเลที่หลายๆประเทศทั่วโลกนำไปใช้หรือว่านำไปเป็นแบบแผนในการออกกฎหมายต่างๆนะคะนอกจากกฎหมายอันคลอสหรืออนุสัญญาที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนี่ยยังจะมีกฎหมายหรือว่าข้อปฏิบัติอื่นๆทางทะเลที่สำคัญอีกนะคะคราวนี้เรามาว่าด้วยเรื่องนโยบายของประเทศไทยเราดีกว่านะคะสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติอยู่นะคะโดยณปัจจุบันนี้ค่ะเราได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติปี2561ถึง2580นะคะซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะดังนั้นก็จะมียุทธศาสตร์เพื่อมารองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติตรงนี้นะคะโดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลมากที่สุดก็คือจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับรายละเอียดก็จะอยู่ในตอนถัดไปนะคะค่ะสำหรับนโยบายในประเทศไทยที่สำคัญนะคะจริงๆมีมากมายหลายพระราชบัญญัตินะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่สำคัญอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535นะคะหรือพระราชบัญญัติการส่งเสริมการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558หรือพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535นะคะซึ่งพระราชบัญญัติเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลโดยตรงค่ะสำหรับแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลนะคะอันนี้อาจารย์ดัดแปลงมาจากแนวทางและการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งสามารถแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1ส่วนของการป้องกัน2ก็คือการแก้ไขปัญหากับอันที่3ก็คือหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อเพื่อเป็นการบรรเทาภัยนะคะเริ่มจากส่วนที่1ก่อนนะคะการป้องกันเราทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นอันที่1การคอยติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็การกำหนดคุณภาพมาตรฐานน้ำทะเลเนี่ยให้เป็นตามที่ทางกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดไว้นะคะอย่างเช่นในปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดคุณภาพน้ำเนี่ยตามประเภทของแหล่งน้ำได้ทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะอย่างเช่นคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับ
แหล่งชุมชนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราต้องเลือกประเภทของแหล่งน้ำให้ถูกต้องนะคะอันที่2ก็คือการจัดทำแผนปฏิ

ปฏิบัติการค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการวางแผนการปฏิบัติการที่ดีก็จะนำไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการทำศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยก้าวหน้าไปอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดนิ่งเราไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้การป้องกันการป้องกันปัญหามลพิษทางทะเลเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะส่วนที่4เป็นส่วนที่สำคัญมากคือจะเป็นส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางทะเลค่ะเรามาถึงส่วนที่2กันนะคะคือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในช่วงเกิดเหตุซึ่งอันนี้ค่ะสำคัญมากหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะถ้าเกิดเหตุใดๆแล้วควรจะต้องปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ต้องนิดเลยนะคะว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดนะคะและส่วนที่สองก็คือเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการนำกฎหมายอะค่ะมาบังคับใช้อันนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่บังคับใช้ในเชิงกฎหมายหรือไม่เอากฎหมายมาควบคุมเนี่ยมันจะทำให้บางส่วนเนี่ยถูกละเลยไปนะคะค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราแก้ปัญหาในช่วงเกิดเหตุได้แล้วก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการปฏิบัติหรือแผนงานในช่วงหลังเกิดเหตุนะคะซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ค่ะก็จะเป็นการดำเนินงานเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งบรรเทาผลกระทบในที่นี้จะรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะคะแล้วก็ต่อมนุษย์ด้วยนะคะซึ่งในแต่ละส่วนก็จะมีการออกแบบแตกต่างกันไปนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับโดยสรุปนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหามลพิษทางทะเลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในสเกลระดับสากลแล้วก็ในระดับของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบกฎหมายแนวทางมาตรการต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นกฎหมายหรือแนวทางที่สอดคล้องทั้งนโยบายของประเทศไทยเองแล้วก็สอดคล้องของนโยบายสากลที่เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะซึ่งการจัดการปัญหามลพิษทางทะเลที่ดีก็จะนำพาเนี่ยสามารถแก้ไขหรือลดทอนความรุนแรงของปัญหามลพิษทางทะเลได้ค่ะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าไปแล้วฟังแล้วว่าในตอนที่1เราพูดถึงเรื่องของมลพิษอันที่2เราพูดถึงการจัดการเป็นโดยเป็นภาพกว้างหรือมุมรวมนะคะสำหรับตอนที่3อันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเป็นกรณีศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเราจะพูดถึง2ปัญหามลพิษทางทะเลนะคะอันที่1คือในเรื่องของปัญหาคราบน้ำมันรั่วไหลกับอันที่2คือปัญหาเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนนั่นเองนะคะเราเริ่มมาสู่อันแรกก่อนนะคะก็คือกรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณจังหวัดระยองค่ะเราจะเห็นว่าปัญหาน้ำมันรั่วตรงนี้ค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยอยู่เรื่อยๆนะคะโดยกรมเจ้าท่านะคะได้รายงานไว้ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516จนถึงปีพ.ศ. 2558เนี่ยประเทศไทยเกิดน้ำมันรั่วไหลถึง247ครั้งทั้งเกิดขึ้นที่ชายฝั่งเกิดขึ้นที่แม่น้ำหรือว่าเกิดขึ้นที่ลำคลองเองก็ตามนะคะโดยจังหวัดระยองถือว่าเป็นจังหวัดที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วเนี่ยค่อนข้างบ่อยครั้งที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ขึ้นก็คือเมื่อวันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2556อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ระยองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดน้ำมันรั่วขึ้นในระยองเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2556ก่อนนะคะซึ่งเหตุน้ำมันรั่วครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุท่อต่อทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลเนี่ยเกิดการรั่วไหลเกิดขึ้นซึ่งท่อน้ำมันอันนี้เป็นของบริษัท PTTGC นะคะหลังจากมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยพบว่ามีน้ำมันเนี่ยรั่วไหลลงสู่ทะเลแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นมาสู่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองเนี่ยเป็นปริมาณมากนะคะโดยการที่น้ำมันรั่วไหลครั้งนี้เนี่ยจัดว่าเป็นการรั่วไหลของน้ำมันอยู่ในระดับเทียร์2นะคะเทียร์2จะหมายถึงเหตุการณ์ที่มีปริมาณน้ำมันรั่วไหลอยู่ที่20จนถึง1,000 ตันลิตรนะคะ
แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าจังหวัดระยองเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่1 นะคะเขตที่1จะหมายถึงเขตที่มีความเสี่ยงสูงมากใน

การเกิดเหตุน้ำมันรั่วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจัดโดยกรมควบคุมมลพิษค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นคราบของน้ำมันดิบที่มันรั่วไหลลงสู่ทะเลนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2556ค่ะค่ะสำหรับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปในบทที่2แล้วว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามแผนที่ได้ถูกวางไว้นะคะสำหรับปัญหาน้ำมันรั่วเราจะต้องดำเนินแผนตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำและมาตรการป้องกันและการจัดเก็บปัญหาน้ำมันรั่วไหลนะคะโดยเบื้องต้นสิ่งที่เราทำเลยคือว่า1เราจะต้องป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันรั่วไหลกินขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการใช้ทุ่นดักน้ำมันหรือแม้แต่การใช้พวกเครื่องเก็บน้ำมันหรือที่เราเรียกว่าสกิมเมอร์นะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะหลังจากที่เราพยายามควบคุมปริมาณน้ำมันเนี่ยไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้างออกไปมากขึ้นอันที่สองก็คือเรามีการใช้สารนะคะหรือเป็นสารเคมีขจัดคราบน้ำมันอย่างเช่นในเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ใช้สารในกลุ่มที่เรียกว่าออยซิลิกซิลิคอนนะคะในการที่ใช้ในการกำจัดคราบน้ำมันค่ะซึ่งการใช้สารตัวนี้นะคะทางบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมก่อนนะคะถึงจะสามารถนำมาใช้ได้อีกอันนึงก็คือเรานำเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาใช้ร่วมในการศึกษาด้วยนะคะจากดังภาพที่อาจารย์ได้ให้ตัวอย่างให้ดูอะค่ะเนาะค่ะสำหรับประเทศไทยเองนะคะเรามีแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากคราบน้ำมันดิบแห่งชาติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องปฏิบัติงานตามแผนที่เราได้ตั้งไว้นะคะซึ่งเรามีอะไรกันบ้างอย่างเช่นอันที่1การควบคุมและการป้องกันนะคะถือว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากอันที่1บริษัทจะต้องทำการควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำมันหรือว่าการปล่อยน้ำมันทิ้งออกมาให้มากที่สุดนะคะนี่คือถือว่าเป็นการป้องกันนะคะส่วนอันที่สองก็คือถ้าเราเกิดปัญหามาแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีหลายส่วนอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าการกำหนดพื้นที่เขตความเสี่ยงหรือการทำฐานข้อมูลกำหนดเส้นทางการขนส่งหรือแม้แต่กระทั่งการตระหนักให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะคะสำหรับการจัดการปัญหาตรงนี้ค่ะเราก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วสำหรับเรื่องของการขจัดคราบน้ำมันนะคะเราจะเรียกว่ากปน.นะคะแล้วก็หน่วยงานนะคะก็จะมีการดำเนินงานตามโครงสร้างแผนภาพที่อาจารย์ให้ไว้นะคะจากนั้นเมื่อเราจัดการกับปัญหาเสร็จก็จะมีการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะค่ะเรามาสู่กรณีศึกษาที่2นะคะคือในเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนะคะซึ่งน้ำอับเฉาเรือหมายถึงอะไรน้ำอับเฉาเรือนะคะหมายถึงน้ำนี่แหละค่ะน้ำซึ่งจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำทะเลก็ได้ที่เอาไว้ใช้ปรับจุดถ่วงสมดุลของเรือให้เรือสามารถทรงตัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นน้ำอับเฉาเรือค่ะก็จะถูกกักเก็บอยู่ตรงส่วนท้องเรือนะคะซึ่งน้ำอับเฉาส่งผลกระทบอะไรได้บ้างหลักๆเลยนะคะที่หนึ่งก็คือน้ำอับเฉาเรือตรงนี้ค่ะเรือนะคะจะต้องมีการถ่ายมันต้องมีการถ่ายเทน้ำอันนี้ออกจากเรือนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ประเทศไทยอะค่ะเราทิ้งน้ำตรงนี้เนี่ยลงไปโดยตรงในทะเลนะคะการทิ้งน้ำลงไปในนี้เนี่ยส่งก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอย่างเช่นการทิ้งน้ำลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยเป็นการปล่อยหรือเป็นการแพร่พันธุ์พวกกลุ่มของแบคทีเรียไวรัสหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่ติดมาอยู่กับในน้ำอับเฉาเรือนะคะหรืออันที่สองในน้ำอับเฉาเรือเนี่ยก็จะมีพวกตะกอนสะสมอยู่ค่อนข้างมากซึ่งตะกอนเหล่านี้เองอะค่ะอาจจะมีพวกโลหะหนักปะปนอยู่โลหะหนักที่ว่าเช่นอะไรบ้างมีสารหนูมีตะกั่วมีปลอดทองแดงพวกนี้ค่ะถ้าเราปล่อยพวกนี้ออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราปล่อยสารโลหะหนักลงสู่ทะเลนั่นเองนะคะนี่คือเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีการปล่อยน้ำอับเฉาเรือทิ้งลงไปสู่ในทะเลโดยตรงนะคะสำหรับประเทศไทยเองค่ะปัจจุบันเรายังไม่ได้เข้าร่วมภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนนะคะเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเองโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยค่ะเรายังขาดความพร้อมในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำอับเฉาเรือนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถเข้าร่วมสมาชิกภาคีอันนี้ได้แต่ณตอนนี้เองประเทศไทยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการนะคะเพราะฉะนั้นถัดไปทางอาจารย์ก็จะมาเสนอว่า

ค่ะแนวทางอะไรบ้างที่เราสามารถเตรียมตัวได้เพื่อที่จะให้เราสามารถเข้าร่วมกลุ่มภาคีสมาชิกได้นะคะอย่างเช่นอันที่1การควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ําอับเฉาและการบําบัดน้ําอับเฉาเรือค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะมันก็จะมีเทคนิคต่างๆทั้งการบําบัดในเชิงกลหรือว่าทางเคมีเข้ามาช่วยนะคะหรืออันที่2การควบคุมการออกใบอนุญาตแล้วก็การควบคุมเรือซึ่งอันนี้ก็สามารถคุมการปล่อยน้ำอับเฉาเรือได้เหมือนกันนะคะส่วนที่3ก็คือเราควรจะต้องมีการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงภาคีข้างต้นอย่างที่อาจารย์ว่ามานะคะส่วนสุดท้ายที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยหรือมีการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำอับเฉาเรือให้มากขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำอับเฉาเรือของประเทศไทยมีน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งถามว่าถ้าเราไม่เข้าร่วมภาคีนี้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างเช่นการกีดกันทางการค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือได้ต่อไปในอนาคตนะคะค่ะคราวนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องของการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากเราต้องพยายามปรับกฎหมายที่เราใช้อยู่ปัจจุบันตรงนี้ค่ะให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายของในระดับสากล นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากตัวอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลในประเทศไทยเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าปัญหาทุกวันนี้ค่ะมันมีเกิดขึ้นมากมายจากมลพิษทางทะเลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันนะตั้งแต่วันนี้ปัญหามลพิษทางทะเลของเราอะค่ะมันก็มีแต่จะแย่ลงแล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจงร่วมมือกันแล้วก็ตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะ

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
1: รายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมครับรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนด้วยครับ
0: ครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: นะพี่แจนตอนสัมผัสนี่แบบสุดๆเลย
0: สุดยอดครับ
1: ตลอด
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้ววันนี้ของเรามีอะไรคร
1: ับ ในช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับผมจะพาไปดูประเทศสิงคโปร์กันครับประเทศสิงคโปร์มีแนวนโยบายที่น่าสนใจมากเลยครับนโยบายนั้นก็คือการทำให้เมืองของสิงคโปร์เนี่ยเป็นมหานครสีเขียวครับ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับผมซึ่งน่าสนใจจริง
2: ๆไม่ธรรมดาด้วย
1: อดใจไม่ไหวแล้วเพราะผมเป็นคนพาเองนะครับอยากจะพาท่านผู้ชมไปเลยนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: โอเคตามไปดูกันเลยครับผม
0: ไปฮะไปไงครับ

0: สาธารณรัฐสิงคโปร์นี่เขาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
1: สุดยอดเลยนะครับ
0: ผมดูเขาทำงานอย่างเป็นระบบเลย
2: ครับ
0: ไม่น่าเลยเขาเลยเป็นมหานครสีเขียวแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ใช่แล้วก็พี่ยังรู้มาอีกว่าสิงคโปร์เนี่ยมีภารกิจที่สำคัญแล้วก็เขาวางยุทธศาสตร์ไว้ก็คือจะสร้างให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชียโดยที่จะทำให้สิงคโปร์เนี่ยปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วมีประสิทธิภาพและที่สำคัญภารกิจของสิงคโปร์ที่สำคัญคือเขาจะอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เนี่ย
1: ใช่ครับแนวนโยบายเนี่ยในการทำให้เมืองสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองสีเขียวนะครับหรือ Garden City ของเขาเนี่ยมีโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่งครับที่ชื่อว่าสวน Marina Bay
2: นะ
1: คร
2: ับ
1: สวนนี้เนี่ยคือสวนที่ได้รับการพัฒนานะครับโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร
2: ์
1: นะ
2: ครับ
1: ที่เขาพยายามจะผลักดันนะครับในการที่สร้างสวนสาธารณะใหญ่นะครับและก็รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วโลกครับเพื่อจะเอามาจัดแสดงเอาไว้ให้ทั้งคนสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวดูนะคร
2: ับ
1: ซึ่งน่าสนใจมากพี่แจนไม่เชื่อเดี๋ยวพี่แจนไปดูนะครับสนใจไหมตามไปดูไหมครับ
2: ไปดูกัน
1: โอเคตามไปดูเลยครับGarden by the Bay เนี่ยถือเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับในการผลักดันยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวของเขานะครับเขาพยายามจะขยายพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดนะครับและหนึ่งในโครงการนั้นเนี่ยก็คือ Garden by the Bay ครับผมนะฮะเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยจุดเด่นของ Garden by the Bay เลยนะครับก็คือโครงสร้างต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เขาสร้างขึ้นนะครับโครงสร้างต้นไม้เหล่านี้นะครับเรียกว่าซูเปอร์ทรีครับผมนะฮะซูเปอร์ทรีเนี่ยมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก18ต้นนะครับ11ต้นใน18ต้นนี้นะครับเขาติดโซลาร์ซิสเต็มครับหรือว่าระบบรับแสงอาทิตย์นะฮะนำพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งจุดเด่นนะครับของสวนแห่งนี้ก็คือว่าสามารถเอาพลังงานต่างๆเนี่ยกลับมาใช้ใหม่นะครับและไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากภายนอกเลยเพราะนั้นสวนแห่งนี้เบ็ดเสร็จในตัวนะครับในการที่จะดูแลระบบนิเวศต่างๆครับผม
0: เป็นไงครับพี่แจนเป็นไรอ่ะ
2: ช็อกนิดนึงนะฮะแต่ก
1: ็
2: ประทับใจว่าที่เขานำเอาพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
2: มาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงสว่างได้
1: ใช้ในสวน
2: ใช่มาใช้ในสวนเนี่ยถือว่าเป็นการที่นำเอาพลังงานสะอาดมาใช้นะ
1: ใช่คร
0: ับผมว่าเขาสิงคโปร์นี่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาก
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นเรื่องโดดเด่นเป็นโครงการที่โดดเด่นของเขาเลยก็ว่าได้แล้วเขาก็ดำเนินอย่างต่อเนื่องนะผมเคยไปมาทีนึงมานานมาแล้วปัจจุบันนี้เขาทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมผมไม่แปลกใจเลยที่พี่เอบอกว่าทุกที่เนี่ยมีแต่ต้นไม้ไปหมดทุกถนนหนทางเลย
1: เขาใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าจริงๆนะครับและอีกอย่างนึงน่าสนใจเนี่ยซูเปอร์ทรีที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับมีอยู่ต้นนึงมีร้านอาหารเนี่ยให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนั่ง
2: อยู่บนต้นไม้
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่เอได้ไปป่ะครับ
1: เวลาไม่พอฮะน่าเสียดายจริง
2: ๆคราวหน้าต้อง
1: นะครับ
2: หาโอกาสไปเราได้ดูคลิปจากที่เอเนี่ยเขาพาพวกเราไปชมแล้วเราก็อย่าลืมนะฮะถ้ามีโอกาสไปสิงคโปร์ลองไปดูนะฮะว่าซูเปอร์ทรีเนี่ยมันมีความน่าอัศจรรย์อย่างไรและที่สำคัญก็คือต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมันมีประโยชน
1: ์
2: อย่างไรประโยชน์ก็คือว่าต้นไม้เนี่ยจะช่วยซึมซับดูดซับมลพิษแล้วก็ยังคายออกซิเจนให้กับมนุษย์เราอีกให้กับพวกเราอีกนะครับก็สร้างความสดชื่นและสิงคโปร์เนี่ยก็จะพยายามที่จะขยายพื้นที่สีเขียวให
1: ้ใช่
2: เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับ
2: ครับ
1: ผม
0: ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะ
2: ครับ
0: บ้านเรา
2: ได้โครงการอะไร
1: โครงการพื้นที่สีเขียวเนี่ยครับถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก
2: นะ
1: คร
2: ับ
1: ของหน่วยงานทางด้านการพัฒนาของสิงคโปร์ครับผมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วลักษณะการดีไซน์นะครับหรือการออกแบบการพัฒนาพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาทำเป็นมาสเตอร์แพลนครับมาสเตอร์แพลนเนี่ยนะครับจะมีการขยายพื้นที่สีเขียวไปเรื่อยๆครับผมนะฮะซึ่งพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะถูกขยายไปในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับหรือพื้นที่ล่าสุดที่เขาจะพัฒนาเนี่ยอยู่ในเขตที่เรียกว่าแคมปงบุกิสนะครับกับเขตมารีนาเซาท์นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับทางรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยต้องการที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวนะฮะที่มีทางเดินนะครับให้ประชาชนที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีต้นไม้มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนของเขาเนี่ยใช้public transportation นะครับหรือว่าการขนส่งมวลชนของประเทศเขานั่นเองนะครับผมซึ่งน่าสนใจมาก
0: จริงๆการขนส่งมวลชนเขาดีมากอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ายุทธศาสตร์เรื่องพื้นที่สีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเลยนะผมอยากต้องคอยดูกันว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นไปยังไงต่อไปอีก
1: ไม่หมดแค่นี้นะครับ
2: ยังมีอะไร
1: แนวพัฒนาของเขานโยบายในการพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยยังมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับ
3: พิ่มเติมจากการพัฒนาพื้นที่สีเขียวครับ
0: เรื่อง
3: น
0: ั้
3: นคืออะไรรู้ป่ะฮะ
0: อยาก
3: คือการบริหารจัดการน้ำของเขานะครับเชื่อไหมว่าน้ำทุกหยดนะครับที่เขาใช้ไปแล้วซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นน้ำเสียเนี่ยเขาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาเลย
3: ว้าวจริง
2: ๆว้าวเรียกได้ว่าสิงคโปร์เนี่ยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำเน
3: ี่
2: ยกลับมาใช้ใหม่นะครับถือว่า
3: เพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้ที่อาเซียนพี่แจนเดี๋ยวผมจะพาไปดูว
2: ่
3: าการบริหารจัดการน้ำของเขาเน
2: ี่
3: ยเป็นยังไงนะครับผมไปได้สัมภาษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะครับตามไปดูกันเลยครับ
2: ไปกันครับ

0: วันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาที่สิงคโปร์กันนะครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับประเทศแห่งนี้นะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่าซึ่งทรัพยากรนั้นทรัพยากรน้ำนั่นเองครับนะฮะที่นี่มีระบบบำบัดน้ำเสียนะครับที่น่าทึ่งนะครับวันนี้เราก็เลยจะนำท่านผู้ชมมาพูดคุยนะครับกับนักวิจัยและก็อาจารย์นะครับซึ่งท่านก็เป็นคนไทยด้วยนะฮะท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางนะครับท่านคืออาจารย์ดร.ชินการนะครับคุณอาชีวะนะครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์
0: ครับผมนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยเรื่องนี้เรื่องการบำบัดน้ำเสียกันนะครับผมอย่างแรกเลยที่ผมมาที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็เห็นก็คือการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วเขามีการบำบัดน้ำเนี่ยที่น่าทึ่งนะครับก็เลยอยากให้อาจารย์เนี่ยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับว่าเขามีแนวทางมียุทธศาสตร์ยังไงนะครับ
2: ที่สิงคโปร์เนี่ยครับเขาจะมีนโยบายมาตอนเขาก่อตั้งประเทศนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆซึ่งเขาไม่ม
0: ี
2: water resource หรือว่า water
0: natural resource โอเคแล้วซื้อในปริมาณเยอะไหม
2: ฮะนะครับเขากำลังซื้อประมาณ 40% ของทั้งหมดที
0: ่
2: เขาใช้น้ำ
0: โอเคครับผม
2: ครับก็คือประเทศของเขาเนี่ย resource ก็ไม่
0: ม
2: ีแล้วเขาจะทำยังไงให้เขาอยู่รอดเขาก็ต้องมีกฎระเบียบที่ดีซึ่งทางด้านประธานาธิบดีเขาเก่งมากเขาก็มีนโยบายที่เกี่ยวกับว่าเขามีนโยบายทางเศรษฐกิจ3อย่างคือ
0: ครับ
2: อย่างแรกคือลงทุนทางด้านอิเล็กทรอนิกส
0: ์ครับ
2: ครับพวกคอมพิวเตอร์พวกนี้
0: คือตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วเลย
2: ใช่ครับ
0: โอเค
2: ก็มีนโยบายมาแล้วก็เขามีแบบไบโอเมดิคอลก็คือเกี่ยวกับพวกทางด้านหมอครับ
0: โอเค
2: และด้านนึงก็คือเป็นทางด้านน้ำครับ
0: ทางด้านน้ำ
2: ครับเขาจะทำยังไงให้คือเขามีนโยบายว่าเขาจะทำยังไงให้ประเทศเขาเนี่ยเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีของบำบัดน้ำ
0: อ๋อคือเขาคิดอย่างนั้นตั้งแต่ต้น
2: เขาคิดอย่างนั้นตั้งแต่ต้นเขามีที่นี่เขามีศูนย์นโยบายคือ water hub เขาเรียก water hub water hub เนี่ยคือเป็นศูนย์รวมเขาจะนำบริษัทต่างประเทศ
0: ครับ
2: เช่นจากญี่ปุ่น
0: ครับผม
2: เช่นจากทั่วโลกครับ อย
0: ่
2: างพวก consultantsจากเมือง
0: ที่ปรึกษา
2: ที่ปรึกษามาจะทำยังไงก็ได้ให้เราให้ที่เนี่ยเป็นแบบแหล่งนำเทคโนโลยีทางด้าน
0: น้ำนะครับจริงๆแล้วทรัพยากรน้ำ

0: อัมเนี่ยแหล่งน้ำจริงๆของประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีด้วยกันสักกี่แหล่งกัน
1: นำเข้าจากมาเลเซียนะครับ
0: ครับ
1: ประมาณ 40% แล้วก็มีจากรีโซวอร์ก็คือแหล่งเก็บน้ำที่นี่
0: เขื่อน
1: คือนะครับคือเป็นอ่างเก็บน้ำครับ
0: เป็นอ่างเก็บน้ำยังไม่ใช่เขื่อน
1: ครับเป็นอ่างเก็บน้ำก็คืออย่างฝนตกลงมาเขาก็มันจะลงไปทางต่างตึกเนี่ยครับเขาจะมีที่รับน้ำอยู
0: ่
1: แล้วเขาจะมี
0: ทุกตึกเลยไหม
1: ทุกตึกฮะแล้วเขาก็จะมีระบบรองรับน้ำแบบทำคลองครับแต่คลองนี่บ้านเขาไม่ใช่คลองเป็นแบบดินแต่บ้านเขาที่นี่เป็นคลองเป็นแบบเป็นคอนกรีต
0: อ๋อเป็นคอนกรีต
1: เขาสร้างด้วยคอนกรีตแล้วเขาก็ขยายคลองเพื่อจะได้รับน้ำได้มากขึ้น
0: ครับผม
1: แล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นแหล่งเก็บน้ำต่างหากก็คือเหมือนคล้ายๆนโยบายแก้มลิงของในหลวง
0: โอเค
1: ก็คือระวังน้ำท่วมด้วยแล้วก็คือเก็บน้ำไปด้วยเพื่อจะเอาไว้ใช้
0: เหมือนว่าน้ำทุกหยดจากธรรมชาติเนี่ยคือฝนเนี่ยคือเก็บหมดเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ใน reservoir หรือว่าอ่างเก็บน้ำนั่นเอง
1: เขาจะใช้ advanced technology ก็คือเทคโนโลยีที่ดีมากๆของ
0: ก้าวหน้าม
1: ากๆครับก็มีอันนึงคือ new water คือเขาใช้น้ำเสียที่เราใช้แล้วเนี่ยแล้วก็เอามาทำใหม่ครับครับก็คือนำกลับมาใช้ใหม่คือเขาเรียก water reclamation
0: โอเค
1: จากน้ำเสียที่บำบัดแล้วก
0: ็
1: คือความจริงยังเอามาใช้ไม่ได้เขาก็มีระบบบำบัดของเขาซึ่งทำให
0: ้
1: กลับมาใช้ใหม่ได
0: ้ทีนี้เรื่องการเก็บน้ำจากธรรมชาติเนี่ยนะครับเห็นอาจารย์บอกว่ามีวิธีอยู่นะครับ
1: เขาก็จะมีอย่างตามตึกเนี่ยเขาก็จะมีจากแหล่งจากรูฟท็อปเนี่ยครับจากหลังคา
0: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยนะ
1: ยืนอยู่นี้เลยเขาก็จะมีเขาจะเก็บน้ำไงก็ได้ทุกหยดให้เข้าไปอยู่ในคลองซึ่งคลองเขาก็จะมีแหล่งน้ำที่พักน้ำเขาก็จะเก็บที่อ่างเก็บน้ำซึ่งเขาก็จะเก็บน้ำได้เยอะมาก
0: ครับเพราะเห็นสิงคโปร์เนี่ยจะมีตึกสูงๆเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็มีพวกบิลดิ้งเนี้ยเต็มเมืองไปหมดเลยแสดงว่าทุกตึกเนี่ยเขาจะมีการเก็บน้ำแบบนี้
1: ใช่ไหมระบบมันก็จะไหลลงไปในคลองแล้วคลองเขาก็ไม่ใช่เป็นคลองดินเหมือนบ้านเราคลองเขาจะเป็นคลองคอนกรีตก็คือน้ำจืดไม่ไหลลงพื้นใต้พื้นดิน
0: โอเคเพราะฉะนั้นน้ำทุกหยดเนี่ยจากธรรมชาติเนี่ยเขาสามารถเอามานำกลับมาใช้ได้ให
1: ้
0: เป็นประโยชน
1: ์ครับ
0: โอเคอ
1: ย่างตรงนี้นะครับมารีน่าเบย์
0: เ
1: ขาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทะเลเพราะว่าน้ำทะเลเข้าม
0: า
1: จากใน
0: แล้วนี่ไม่ใช่น้ำทะเลเหรอครับเนี่ย
1: นี่เป็นน้ำจืด
0: ทะเล
1: ใช่ครับ
0: จริงเหรอฮะแล้วเขามีกรรมวิธีหรืออะไรยังไงในการ
1: โครงการอย่างนี้คือเขาก็ทำต้องทำหลายปีนะครับเป็น10ปีอย่างเงี้ยครับคือเขาคือกั้นปากแม่น้ำ
0: กั้นเขื่อน
1: เขากั้นเขื่อนที่ปากแม่น้ำครับแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนน้ำข้างในกลายเป็นน้ำจืด
0: ครับ
1: เขาจะเอาคือก็น้ำจืดมันก็ดันมาเรื่อยๆครับแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยน
0: เป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดมาก
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับท
1: ี
0: นี้เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องแหล่งที่มาของน้ำในสิงคโปร์เนี่ยคืออาจารย์บอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือน้ำจากน้ำฝนนะครับแล้วก็มีการบำบัดน้ำเสียด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้บำบัดน้ำเสียกระบวนการของมันวิธีการเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง
1: อย่างน้ำบัดน้ำเสียแล้วเขาเอามาเป็น new water ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นน้ำที่เอามาใช้ไหมครับผม
1: คือหลังจากบำบัดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก
0: ็
1: คือเขาก็จะเอาน้ำจากน้ำที่บำบัดแล้วเนี่ยครับมาเข้ากระบวนการอีกทีนึงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สมัยใหม่มากซึ่งเขาใช้ฟิลเตอร์
0: ใช้ฟิลเตอร์
1: ครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกระดาษกรองฮะ
0: น้ำเสียจากบ้านเนี่ยนะครับจากห้องน้ำจากอะไรเงี้ยเขาสามารถเอากลับมา
1: ใช้ได้ก็คือเขามีระบบบำบัดธรรมดาแล้วโดยใช้แบคทีเรียตอนแรกเนี่ยระบบบำบัดธรรมดานี่คือเขาใช้แบคทีเรียในการกินสิ่งสกปรกในน้ำเพื่อเอาออกจากน้ำ
0: แสดงว่าต้องมีบ่อพักน้ำเส
1: ีย
0: ก่อนแล้วก็มีแบคทีเรียในการบำบัดก่อนโอเคครับแล้วยังไงต่อครับ
1: อันนี้คือระบบบำบัดธรรมดาบ้านเราก็มี
0: เอาบ้านเราก็มีโอเค
1: ก็คือพอบำบัดเสร็จแล้วบ้านเรานี่ทิ้งลงคลองแต่เขาเนี่ยเขาไม่มีน้ำซึ่งเขาก็เลยต้องใช้น้ำที่บำบัดแล้วเนี่ยครับมาเป็นน้ำตั้งต้นของเขาคือเขาจะมาใช้ในการบริโภคอีกทีซึ่งระบบของเขาเนี่ยก็คือเขาใช้เหมือนกระดาษกรองครับฟิลเตอร
0: ์โอเคฟิลเตอร์
1: เขาจะมี2ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แรกนี่คือจะเขาเรียกว่าไมโครฟิลเตชัน
0: ไมโครฟิลเตชันโอเคครับผมอ
1: ันนี้คือจะเป็นที่มีรูใหญ่หน่อยก็คือเขาก็จะกรองระดับกรองแรก
0: อันนี้คือสเต็ปแรก
1: ครับ
0: แล้ว
1: คือไอ้พวกดินต่างๆพวกแบคทีเรียก็จะออกไปได้หมด ในขั้นตอนนี
0: ้ครับ
1: แต่ก็ไวรัสหรือว่าพวกสารเคมีต่างๆก็ยังทะลุไปได้อยู
0: ่ครับ
1: เขาก็เลยต้องมีอีกอันนึงอีกอันนึงฟิลเตอร์นึงเขาก็เรียกชื่อ reverse osmosis
0: โอเค
1: เขาใช้
0: หรือเขาเรียกว่า RO เนี่ย
1: ใช่ครับเขาเรียกว่า RO เหมือนบ้านน้ำบ้านเราครับที่เขาใช้แล้วมีระบบ RO ที่บ้านอะไรเงี้ยครับ
0: โอเค
1: แต่คืออันนี้คือเป็นระบบสเกลใหญ่มากแล้วเขาก็ RO นี่คือเหมือนเป็นกระดาษบางๆให้น้ำซึมผ่านคือทุกอย่างจะถูกกั้นหมดแม้แต่เกลือครับ
0: แม้แต่เกลือ
1: ก็จะถูกกั้นหมดก็คือมีแค่น้ำอย่างเดียวที่ผ่านได้
0: ที่ผ่านได
1: ้ครับหลังจากนั้นเขาก็จะทำให้เราเชื่อใจเขาเลย UV เพื่อฆ่าเชื้อ
0: ทำให้เราเชื่อใจ
1: ว่ากินได้
0: ว่ากินได้จริงๆแล้วพอถึงขั้น RO แล้วเนี่ยมันถือว่าน้ำสะอาดมากแล้ว
1: สะอาดมากแล้วครับความจริง
0: แล้วการเอา UV เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วช่วยใน
1: การฆ่าเชื้อเหมือนกับว่าถ้ามีแบคทีเรียหรืออะไรปนเปื้อนอยู่ในท่ออะไรเงี้ยฮะเขามันก็จะช่วยได
0: ้อ๋อช่วย
1: ได้ก็คือเขาก็คือฆ่าแบคทีเรียกับไวรัสได้ 100%
0: ได้ 100%
1: ครับแล้วเขาก็
0: แสดงว่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าจากน้ำเสียจากบ้านน้ำทิ้งต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วผ่านกระบวนการที่ก้าวหน้ามากๆของเขาเนี่ยไฮเทคโนโลยีของเขาเนี่ยสามารถที่จะนำกลับมากินได้เลยหรือว่ายังไงฮะจริงๆแล้วนโยบาย
1: จริงๆแล้วจริงๆแล้วคือกินได้เลยครับแต่ว่ากินได้เลยครับแต่ว่าเขาเรียกว่า public perception คือเหมือนกับว่าคนยังไม่ยอมรับอะครับว่าถ้าเอาน้ำดื่มเสียเนี่ยมาดื่มเนี่ย
0: มาดื่ม
1: มันคนยังบางคนยังยอมรับไม่ได้เขาก็เลยตอนนี้เขา objective เขาคือหมายความว่าเขาต้องการที่จะเอาไปใช้ในการพวก industry ก็คือพวกโรงงานซึ่งพวกนี้เขาก็ไม่ได้ต้องการใช้พวกการบริโภคเขาก็ใช้ในระบบของเขา
0: ทีนี้น่าสนใจว่าที่โรงแรมอย่างเงี้ยนะฮะหรือที่ผมไปที่ต่างๆที่สาธารณะต่างๆในสิงคโปร์เนี่ยจะมีป้ายบอกว่าน้ำเนี่ยสามารถดื่มได้เลยจากนี่เลยจากก๊อกเลยจริงไหมฮะ
1: ก็จริงครับก็คือระบบน้ำเขาเนี่ยดี
0: ค
1: ือแบบดีมากจนแบบว่าในทางคือเขามันจะมีมาตรฐานทั่วไปอยู่ของ
0: เรื่องมาตรฐาน
1: เรื่องมาตรฐานของ WHO นี่คือ World Health Organization
0: ครับ
1: เขาก็มีอันนั้นแล้วก็คืออย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ผ่านหมดทุกพารามิเตอร์ก็คือทุกมาตรฐาน
0: วันนี้เราก็คงได้เห็นภาพรวมนะครับของการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดนะฮะรวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศสิงคโปร์นะครับยังไงก็ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็สละเวลาที่ให้มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะครับ กับวิวสวยๆอย่างนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: โอ้โหน่าทึ่งสุดๆนะครับ
4: เป็นไงครับ
3: การบริหารจัดการน้ำนี่ดีมากเลยนะที่สิงคโปร์เขาสามารถหมุนเวียนน้ำที่เสียเนี่ยมาบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ไ
4: ม่ธรรมดาเลยน้ำนี่มันสะอาดจนเอามาดื่มได้เลยจริงอ่ะ
2: โอ้โหพี่ผมจะบอกว่
4: า
2: เชื่อไหมว่าม
4: ัน
2: สะอาดจนขนาดว่าพี่แจนฟังก่อน
4: ว่ามาม
2: ันสะอาดจนถึงขนาดที่เขาไม่ยอมให้คนดื่มแล้วครับ
4: ครับ
2: เขาจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับเพราะการที่ดื่มน้ำที่สะอาดมากจนเกินไปเนี่ยค่า pH ในร่างกายเราเนี่ยจะเสียสมดุลนะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: คล้ายๆน้ำกลั่นในรถยนต
2: ์ใช่ขนาดนั้นเลยนะครับผมนะซึ่งน่าสนใจมากและเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าเรื่องที่น่าสนใจของสิงคโปร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี
4: ้มีอะไรอีก
2: สิงคโปร์นะครับยังมีสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
4: มรดกโลก
3: สวนพฤกษศาสตร์เนี่ยนะฮะ
2: ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่าความน่
4: าสนใจ
2: ของสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงตามไปดูกันเลยนะครับ
3: ไปดี
4: ครับไปกันครับ
2: ไปดูครับ

านผู้ชมครับสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์หรือสิงคโปร์โบทานิกการ์เด้นนะครับถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนนะครับแห่งแรกในทวีปเอเชียเลยนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับหรือ UNESCO World Heritage Site นะครับด้วยเหตุที่ว่าสวนแห่งนี้ครับมีพันไม้มากชนิดนะครับรวมถึงมีการออกแบบนะครับแล้วก็จัดผังของสวนเนี่ยได้อย่างสวยงามและก็ลงตัวและยังถือเป็นที่สำหรับการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับให้ทั้งประชากรและก็เยาวชนของสิงคโปร์ด้วย

0: สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์นะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองครับมีพื้นที่ประมาณกว่า420ไร่นะครับเคยเป็นแหล่งทดลองและพัฒนาสายพันธุ์ยางพารานะครับจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยครับที่นี่มีการแบ่งโซนสวนตามลักษณะพันธุ์ไม้ซึ่งมีอยู่ถึง 60,000 ชนิดอย่างโซนแรกที่จะพาไปรู้จักกันนะครับคือ The Rainforestเป็นป่าดิบชื้นธรรมชาติเพียง1ใน2แห่งของสิงคโปร์ครับปัจจุบันเป็นแหล่งปลูกต้นไม้ยืนต้นและพันธุ์ต้นไม้หายากจากที่ต่างๆทั่วโลกเลยครับ Evolution Garden เป็นสวนแสดงวิวัฒนาการของพืชในยุคโบราณครับจำพวกปลงและสนนะครับ Ginger Garden เป็นสวนรวบรวมพืชวงขิงข่าประมาณ250ชนิดด้วยกันแต่จุดเด่นนะครับของสวนแห่งนี้จะอยู่ที่สวนกล้วยไม้หรือ The National Orchid Garden นะครับที่ได้รับการดูแลอย่างดีครับมีสายพันธุ์กล้วยไม้ดั้งเดิมกว่า 1,000 ชนิดและเป็นแหล่งผสมพันธุ์กล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่นะครับอีกกว่า 2,000 สายพันธุ์นะครับมีการผสมพันธุ์กล้วยไม้ Vanda Miss Joaquim นะครับซึ่งกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์ด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากไปชมสวนกล้วยไม้เนี่ยก็ต้องเสียค่าเข้าชมนะครับที่นี่นะครับต้องถือว่าเป็นสวนที่สำคัญที่สุดของสวนกล้วยไม้แห่งนี้ครับหรือที่เขาเรียกว่า VIP Orchid Garden นะครับเป็นส่วนที่เก็บรวบรวมนะครับสายพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆที่ถูกผสมขึ้นเพื่อเป็นของขวัญให้ผู้นำระดับประเทศครับหรือว่าเป็นของขวัญให้แขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนสิงคโปร์นะครับเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศนะครับที่ดียิ่งขึ้นครับผมThe Midst House นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เก็บรวบรวมกล้วยไม้นะครับนานาชนิดนะครับที่เป็นพันธุ์กล้วยไม้หายากและเป็นพันธุ์กล้วยไม้ที่ได้รับรางวัลนะครับในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเรามาดูพันธุ์กล้วยไม้แปลกๆกันนะครับจะเห็นว่ากล้วยไม้เนี่ยมีหลายชนิดมากนะครับมีตั้งแต่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กอันนี้เป็นกล้วยไม้ประเภทขนาดเล็กๆนะครับดูเล็กมากจริงๆเลยนะครับผมคือถ้าเทียบกับดอกกล้วยไม้ที่บ้านเราเนี่ยเราก็คงคิดว่าจะเป็นกล้วยไม้ขนาดปกติแต่จริงๆแล้วมันมีหลายขนาดเลยครับผมนะฮะนี่ครับมาดูตรงนี้ครับน่าสนใจมากดอกไม้หลากสีนะครับดอกกล้วยไม้หลากสีนะครับเห็นไหมครับเด็กๆเขาก็มาดูกันนะครับวาดภาพนะครับเพื่อจะเก็บไว้ Hi say hi hi yay we're from Thailand yeahท่านผู้ชมครับสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์นะครับอยู่ภายใต้การจัดการของ National Park Board นะครับซึ่งได้รับการพัฒนาเรื่อยมาและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรณรงค์ให้เกิดนโยบาย Greening Singapore นะครับหรือ Garden City ของสิงคโปร์ครับซึ่งเมื่อท่านผู้ชมได้มาสัมผัสนะครับกับบรรยากาศที่นี่แล้วเนี่ยจะได้เห็นต้นไม้น้อยใหญ่นะครับรวมถึงพันธุ์พืชมากมายหลากชนิดนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่สวนแห่งนี้นะครับประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับให้มาเยี่ยมเยือนครับ
1: สวยอ่ะ
2: อะไรสวยพี
1: ่ดอกกล้วยไม้นะสวยจริง
2: ๆดูล่มลื่นมากเลยนะ
3: ดีไหมครับแล้วเชื่อไหมครับดอกกล้วยไม้เนี่ยทางสิงคโปร์นี่เขาสามารถเพาะพันธุ์ที่หายากนะครับแล้วก็นำไปเป็นของขวัญนะครับให้กับแขกบ้านแขกเมืองของเขา
1: ผู้นำประเทศ
3: ผู้นำประเทศนะครับแล้วก็ตั้งชื่อดอกกล้วยไม้เนี่ยตามชื่อผู้นำประเทศขนาดนั้น
1: แจ๋วที่สุดเลยคร
3: ับ
1: น
3: ่
1: าทึ่งมากน่าทึ่งมาก
4: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆในรายการแอดอาเซียนครับที่เราตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการเหมือนเดิมมีคำถามมาร่วมสนุกอีกแล้ว
1: คำถามอยู่ที่พี่ใช่ไหม
3: ใช่เลย
1: คำถามคือว่าซูเปอร์ทรีสร้างไว้เพื่ออะไรครับ
3: ซูเปอร์ทรี
4: ขออีกครั้งครับ
3: ขออีกครั้ง
1: ซูเปอร์ทรีสร้างไว้เพื่ออะไรครับ
4: แล้วไปตอบคำถามได้ที่ไหนครับ
1: ตอบคำถามถ้าสำหรับคนที่ร่วมสนุกในกับทางรายการของเรานะครับเรามีเสื้อยืดแอดอาเซียน3ตัวมอบให้นะครับโดยส่งคำตอบมาที่ Facebook แอดอาเซียน STOU ครับ
3: คำถามไม่ยากเลยนะครับอย่าลืมตามไปตอบ
1: ถ้าดูกับเอมาตลอดเนี่ยตอบได้แน่นอนครับ
3: แน่นอนครับ
1: เสื้อยืดสวยๆนะครับ
3: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะประการใดเนี่ยสามารถส่งมาได้เลยนะครับที่อยู่ตามหน้าจอนี้เลยครับผม
1: ใช่ไหมครับนี่อยู่ที่เล
4: ยงั้นตอนนี้ติดตามรายการแอดอาเซียนนะครับได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
1: ลากันไปก่อนครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับ

และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม Profit ในระยะยาว

0: างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: จะเรียนมสทได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก็เราก็จะในภาวะเลือดออกนี้เราก็จะมีพูดอยู่แบ่งเป็น2หัวข้อนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรเองแล้วก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการทำแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งเองเนี่ยนะอาจจะมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุอย่างสาเหตุของด้านแม่ก็คือในเรื่องของด้านอายุมารดาอายุน้อยหรืออายุมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหรือก็อาจจะมีในเรื่องของสารเสพติดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของในเรื่องของมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์อย่างเช่นเรื่องของการเป็นเบาหวานในเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความผิดปกติของโครโมโซมของแม่เองอันที่สองก็ด้านของเด็กเองก็เด็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเป็นมีความผิดปกติจากโครโมโซมด้วยแล้วปัญหาจากด้านบิดาก็คือบิดาอาจจะอายุมากแล้วมีความผิดปกติของโครโมโซมจากสเปิร์มก็ทำให้มารดาเกิดภาวะแท้งบุตรเองได้นี่ประเภทที่ของการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นเองนะมีอยู่ในที่6หัวข้อนะคะในเรื่องของแท้งคุกคามแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบและแท้งครบแท้งค้างแล้วก็แท้งเป็นอาเจียนงั้นเราก็จะมาพูดทีละหัวข้อดังนี้นะคะก็คือแท้งคุกคามแท้งคุกคามก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าคุกคามก็แสดงว่าก็อาจจะทำให้เกิดมีความเสี่ยงในเรื่องของการแท้งแต่อันนี้ก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้ถ้ามีการดูแลอย่างประคับประคองไปได้อย่างถูกต้องนี่ลักษณะอาการก็จะมีอาการอาจจะมีเลือดออกสีแดงสดอาจจะมีคล้ำเล็กน้อยออกมาปริมาณเล็กน้อยอาจจะมีอาการปวดท้อง

ท้องน้อยร่วมด้วยก็มีเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีการปวดถ้าเวลาเราคลำมดลูกเนี่ยเราก็อาจจะได้ขนาดของมดลูกเนี่ยโตเท่ากับอายุครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในก็พบว่าปากมดลูกนี่ปิดอันนี้ลักเป็นลักษณะของแท้งคุกคามนี่การวินิจฉัยก็ได้จากการที่ว่าเราจะต้องมีการซักประวัติซักประวัติจากอาการแสดงจากการตรวจภายในดูว่าปากมดลูกนี่ปิดอยู่หรือเปล่าแล้วคำเวลาเราคำหน้าท้องเราก็จะบอกว่าขนาดของมดลูกกับอายุครรภ์นี่ก็จะมีความแบบมันสัมพันธ์กันแล้วมีการตรวจคัดกรองโดยการตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ pregnancy test นะยังได้ผลบวกแล้วก็ถ้ามีการตรวจขึ้นเสียงความถี่สูงเราก็ยังพบเห็นทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วก็เห็นในหัวใจของทารกที่อยู่ในครรภ์นี่เต้นนี่อันนี้การรักษาเราก็จะรักษาแบบประคับประคองนะคะก็แนะนำให้คนไข้นี่นอนพักในขณะที่มีเลือดออกเราอาจจะให้นอนพักอย่าง absolute bed rest ไปเลยจนกระทั่งว่าเลือดออกลดน้อยไม่มีเลยเราอาจจะให้ bed rest เดินเข้าห้องน้ำเท่าที่จำเป็นแต่ถ้ามีอาการปวดท้องอาจจะให้ยาระงับปวดแล้วก็คืนงดกิจกรรมอะไรที่จะกระทบกระเทือนหน้าท้องทีนี้เราก็ต่อมาถ้าสมมติเราประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีอาการตรงข้ามก็จะมีเลือดออกทางช่องคลอดเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการปวดท้องมากขึ้นอาจจะมีน้ำเดินออกมาเวลาเราตรวจภายในก็เราจะพบว่าปากมดลูกเปิดหน้าท้องเวลาเราคำหน้าท้องกับอายุครรภ์อาจจะในช่วงแรกก็อาจจะมีความสะเอสสัมพันธ์กันแล้วก็ถ้ามีเลือดออกมากขึ้นอาจจะได้มดลูกนี่น้อยกว่าอายุครรภ์ก็การวินิจฉัยก็ได้จากการซักประวัติอาการแสดงดังกล่าวนะคะตรวจภายในต้องพบว่าปากมดลูกนี่เปิดขยายนี่แท้ในเมื่อในหลังจากการที่เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดการแท้งไม่ครบก็คืออาการก็จะมีอาการก็คล้ายๆกันนะคะก็เราก็จะเห็นในลักษณะที่ว่ามีชิ้นส่วนของทารกที่ออกมาตรวจภายในเราอาจจะพบชิ้นส่วนของทารกบางส่วนที่ติดอยู่ตรงที่ปากมดลูกการรักษาก็ทำให้โดยการขูดมดลูกออกไปซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในส่วนหลังนะคะแท้งครบนะคะก็แท้งครบก็คือหมายว่าชิ้นส่วนของทารกทั้งถุงเอถุงน้ำที่คุมตัวเด็กนั้นหลุดออกมาครบถ้วนเลยซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าอาการแสดงของเขาก็หญิงตั้งครรภ์ก็จะบอกว่ามีอาการปวดท้องน้อยลงแล้วก็อาจจะพบมีเลือดออกทางช่องคลอดน้อยลงมากตรวจภายในพบปากมดลูกนี่ปิดเนี่ยการซักประวัติการวินิจฉัยก็ได้จากการซักประวัติเนี่ยแล้วก็การตรวจภายในเวลาเราคำหน้าท้องเราอาจจะขนาดของมดลูกได้เราจะได้น้อยกว่าอายุครรภ์การรักษาของคนไข้ก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรก็มีการให้สังเกตเรื่องของเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็เรื่องของอาการปวดท้องถ้ายังมีเลือดออกทางช่องคลอดยังมีเลือดออกทางช่องคลอดนี่ก็อาจจะเป็นทำให้แสดงว่าอาจจะแท้งไม่ครบแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นการแท้งครบแล้วนี่อาการก็จะหายไปเราก็จะให้แค่นอนพักแล้วก็ให้ยาบำรุงเลือดนี่เรื่องของการแท้งค้างหัวข้อต่อไปก็คือการแท้งค้างก็คือว่าทารกเสียชีวิตเนี่ยแต่ยังคงค้างอยู่ในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้เราก็อาการแสดงของภาวะนี้ก็คือว่าหญิงตั้งครรภ์จะมีให้ประวัติว่าเขาขาดประจำเดือนมาแต่ท้องไม่โตขึ้นเด็กเคยดิ้นแล้วก็ไม่เคยดิ้นแล้วก็เวลาฟังเสียงหัวใจทารกที่อยู่ในครรภ์ก็ฟังเสียงไม่ได้ถ้าคำหน้าท้องเราอาจจะได้ขนาดของมดลูกน่ะได้น้อยกว่าอายุครรภ์ที่เราคำนวณได้ถ้าตรวจภายในเราก็จะพบว่าปากมดลูกปิดการแท้งค้างก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของทารกของมารดาได้ก็คือในเรื่องของระบบการแข็งตัวของเลือดเราอาจจะพบว่าเกิดภาวะของ DIC ได้เนื่องจากสารทรอมโบพลาสตินจากโรคนี้เข้าสู่กระแสเลือดของแม่แล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดแล้วก็ช็อกและตายได้นี่ปัญหาทางด้านจิตสังคมก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็กลัวการตั้งครรภ์ต่อไปนี่การวินิจฉัยก็ได้จากอาการแสดงหรือว่าจากการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วก็จะไม่มีเสียงหัวใจจะไม่เห็นการเต้นของหัวใจเด็กและอาจจะพบว่ามันมีการเกยกันของกะโหลกศีรษะนี่ระบบแทรกซ้อนก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็อาจจะทำให้

เกิดภาวะของ DIC ได้นี่การรักษาเขาก็ต้องมีการให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่การแท้งเป็นอาจิน habitual abortion หมายถึงว่าการแท้งที่ติดต่อกว่า3ครั้งก็สาเหตุก็อาจจะความผิดปกติของโครโมโซมความผิดปกติของฮอร์โมนอย่างเช่นฮอร์โมนของโปรเจสเตอโรนก็อาจจะมีน้อยลงหรือว่าภาวะขาดสารอาหารหรือก็เรื่องของการติดเชื้อและการไม่เข้ากันของหมู่เลือดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของมีไมโอมายูทิรายนี้การรักษาเราก็จะต้องมีการตรวจโครโมโซมของทั้งหญิงตั้งครรภ์แล้วก็สามีแล้วก็หาระดับฮอร์โมนหนึ่งโปรเจสเตอโรนแต่ถ้ามีพบว่าเป็นไมโอมายูทิรายเราก็ควรที่จะผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติหรือว่าถ้าเป็นมีความผิดปกติของปากมดลูกปากมดลูกเบิกอาจจะมีการผูกปากมดลูกอย่างที่ทำแมคโดนัลด์หรือชีล็อกก้าซึ่งการที่จะผูกปากมดลูกได้ก็จะต้องมั่นใจแพทย์จะมั่นใจว่าทารกในครรภ์ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็โดยการที่ก็มักจะทำในช่วงอายุครรภ์ประมาณ12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีการถอดออกก็ประมาณสัก37สัปดาห์หรือว่าถ้ามีอาการเจ็บครรภ์ก็จะต้องมีการถอดออกก่อนการยุติการตั้งครรภ์ก็การทำแท้งก็คือการยุติการตั้งครรภ์ซึ่งมันมีอยู่2ประเภทก็คือยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาก็ในเรื่องของไซโตเทคอันนี้ลักษณะของการใช้ยาก็คำนึงถึงในเรื่องของอายุครรภ์นะคะแล้วอันที่2ก็คืออาจจะให้สารออกซิโตซิน 10-20 ยูนิตผสมกับ 5% เด็กโดส normal saline ส่วน2นะคะทางหลอดเลือดดำหรือว่าฉีดสารความเข้มข้นสูงแต่การฉีดสารความเข้มข้นสูงนี่ก็จะไม่นิยมให้เพราะว่ามีความอันตรายมากหรือว่าการทำหัตถการก็คืออาจจะมีการขูดมดลูกขยายปากมดลูกและขูดมดลูกหรือว่าขยายปากมดลูกและดูดด้วยแรงดูดสุญญากาศนะคะแล้วก็ว่าการผ่าตัดมดลูกซึ่งการผ่าตัดมดลูกก็อาจจะทำเรียกว่าการเจาะเข้าไปในช่องท้องก็ฮิสเทโรโตมีหรือก็ตันการตัดมดลูกไปเลยฮิสเทอเรกโตมีเรื่องที่เรื่องของการที่การแท้เอการทำแท้งที่ผิดกฎหมายก็คือไม่ได้ทำอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะเป็นในเรื่องของการไปทำแท้งเองโดยคือเป็นการทำแท้งโดยที่ไม่ใช่เป็นแพทย์ซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผลต่อร่างกายก็ทำให้เกิดการตกเลือดมดลูกทะลุได้แล้วก็ทำให้เกิดพิษจากยาเกิดแอร์แอมบูซึมแล้วก็ความผลต่อจิตใจก็อาจจะรู้สึกไม่เป็นสุขและวิตกกังวลแล้วก็ความคุณค่าตัวเองต่ำนี่การแท้งติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตของแม่และของแม่อย่างมากก็คือว่าอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อสูงแล้วก็อาจเกิดภาวะของ DIC ซึ่งการ DIC แล้วทำรีนัลเฟลเลียร์แล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นการพยาบาลการแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรก็แบ่งออกเป็นได้การสตรีตั้งครรภ์ที่เกิดการแท้งเองหรือว่าการที่ทำให้เกิดการแท้งซึ่งภาวะนี้ทำให้มันก็การดูแลก็คือถ้ามีการแท้งเองก็อาจจะมีการประคับประคองให้ตั้งครรภ์ต่อไปได้อย่างเช่นพวกแท้งคุกคามก็สามารถประคับประคองแต่ถ้าไม่สามารถประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้ก็จะอาจจะทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็โดยอาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบและแท้งครบอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งก็พยาบาลก็มีบทบาทสำคัญมากเลยในการที่จะช่วยเหลือกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งบุตรนี้ได้ค่ะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ไข่ประอุกและสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูกนะคะการตั้งครรภ์ไข่ประอุกนี่ก็เป็นภาวะที่ผิดปกติของรกนะคะมันก็มีอยู่2ชนิดนะคะเป็น complete hydatidiform ก็คือเป็นครรภ์ประอุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็อาจจะมีเป็นบางส่วนแล้วก็บางส่วนอาจจะมีทารกอยู่เขาถึงเรียกว่า incomplete hydatidiform ก็สาเหตุที่แท้จริงๆสาเหตุจริงๆไม่ทราบนะคะสาเหตุก็อาจจะมาจาก1ปัจจัยทางด้านอายุน้อยอายุมากหรือว่าปัญหาทางในเรื่องของทุพโภชนาการหรือเคยมีประวัติเคยตั้งครรภ์ไข่ประอุกมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นโรคทางด้านพันธุกรรมได้ในการวินิจฉัยก็คือก็มีประวัติคายประจำเดือนมีเลือดแต่ออกเป็นสีน้ำตาลแล้วอาจจะมีในลักษณะที่ว่าที่เลือดที่ออกอาจจะมีในลักษณะของถุงน้ำนะลักษณะคล้ายไข่ปลา

มาเหมือนคล้ายๆกับเป็นเม็ดสาคูปนออกมาแต่ถ้าตรวจในเรื่องของระดับ HCG เราอาจจะได้ค่าของ HCG นะมากกว่าแสนหน่วยต่อ ml ซึ่งปกติเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปเราจะได้น้อยกว่า100,000แล้วถ้าเลยไตรมาสที่3ไตรมาส3เดือนหลัง12สัปดาห์เนี่ยอาจจะในระดับ HCG จะมีค่านิดน้อยงั้นการตรวจพิเศษเราก็โดยการใช้อุลตราซาวด์แล้วก็มีการดูว่ามันในลักษณะของโรคนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะมีการเจาะถุงน้ำค่ำแต่อันนี้ไม่นิยมทำเพราะมันมีความอันตรายอาจจะมีการกระจายของไข่พออุกนี่เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดอาจจะมีการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อที่จะดูว่าลักษณะในเรื่องของไข่พออุกนี่กระจายไปที่ปอดหรือไม่ในการวินิจฉัยแยกโรคเนื่องจากว่าอาการก็จะมีลักษณะมีเลือดออกด้วยทีนั้นเราก็จะต้องแยกโรคจากเรื่องแท้งคุกคามเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ปกติแล้วก็หรือครรภ์แฝดหรือมีน้ำคร่ำหรือเด็กตายหรือโรคเกาะต่ำด้วยการรักษาเราก็รักษาตามอาการก็บอกมีอาจจะมีการใช้เคมีบำบัดแล้วก็อาจทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทีนี้การสิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่ปกติเราก็จะมีการขยายปากมดลูกแล้วก็มีการใช้เครื่องดูดคือ dilatation หรือ suction curettage ก่อนเราจะไม่นิยมในการที่จะให้ขูดมดลูกไปเลยเพราะอาจจะทำให้เกิดมดลูกทะลุได้แล้วก็มีการติดตามเพื่อควบคุมการเกิดมะเร็งอย่างเช่นเราก็จะต้องมีการนัดตรวจหาในระดับ HCG เป็นระยะแล้วก็ต้องให้คุมกำเนิดอย่างน้อย1ปีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดเนื่องจากว่าถ้ามีการตั้งครรภ์ก็จะมีระดับของ HCG สูงฉะนั้นเราจึงมีการควบคุมกำเนิดไม่ให้มีการตั้งครรภ์อย่างน้อยก็ต้อง1ปีนี่ยาคุมกำเนิดที่ใช้ดีเนี่ยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกนี่ก็คือว่าเราควรที่จะให้ยาเม็ดชนิดของคอมไบพิลเพื่อว่ามันทำให้เลือดไม่ออกกระปิบกระปอยถ้าเราจะต้องมีการเลือกใช้วิธีอื่นเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการฉีดยาคุมหรือเราฝังยาแต่ไม่นิยมในการใส่ห่วงเพราะอาจจะทำให้เกิดการทะลุได้นี่การตั้งครรภ์นอกมดลูกการตั้งครรภ์นอกมดลูกนี่ก็เป็นภาวะผิดปกติที่อาจจะพบได้ในหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือมันปกติการตั้งครรภ์จะต้องฝังไข่ที่ผสมแล้วจะต้องฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกแต่บางครั้งเนี่ยนะเราอาจจะพบว่าไปฝังตัวในตำแหน่งที่ผิดปกติอย่างเช่นที่ปีกมดลูกช่องท้องรังไข่แล้วก็ปากมดลูกอาจจะมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกร่วมกับการตั้งครรภ์ในมดลูกได้ซึ่งเหมือนกับเป็นลักษณะของครรภ์แฝดแต่อีกแฝดอีกตัวเนี่ยอาจจะไปอยู่ในลักษณะที่อยู่นอกมดลูกส่วนใหญ่นี่เราจะพบตรงที่บริเวณของท่อนำไข่นี่อาการจะมีอะไรก็อาการก็คือหญิงตั้งครรภ์ก็จะมีในเรื่องของขาดประจำเดือนจะต้องมีสัญญาณว่าเขาจะเคยมีการตั้งครรภ์ก็มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็ปวดเกร็งท้องน้อยแล้วก็เวลาตรวจ pregnancy test เราก็จะพบว่าได้ผลบวกนี่การดูแลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะท้องนอกมดลูกก็เราก็มีประเมินปัญหาสุขภาพเราก็เหมือนกับหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปยังก็มีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการทีนี้ซักประวัติการตั้งครรภ์นะก็เหมือนเช่นเดิมนะแล้วก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสัญญาณชีพตรวจในเรื่องของออกซิเจนและตรวจน้ำตรวจหน้าท้องแล้วก็ตรวจตำแหน่งที่ปวดนี่ตำแหน่งถ้ามีการเลือดออกภายในมากเกินเนี่ยถ้ามีการมดลูกมันมีการแตะเอตรงส่วนที่ฝาเอที่ไข่ผสมที่มีการรับเจอเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดเลือดตกภายในซึ่งการตกเราอาจจะพบในลักษณะตรงที่หน้าท้องมีเป็น4คล้ำซึ่งเรียกว่าคาริซายนี่เราก็ต้องมีการประเมินด้านจิตสังคมเพราะว่ามันดาจะมีความรู้สึกว่าซึมเศร้าเนื่องจากเกิดความซึมสูญเสียการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกแล้วก็การตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตต่อสุขภาพอย่างเช่นว่าการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกก็ทำให้แม่อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งการตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ทำอาจจะทำให้แม่เกิดการช็อกได้ฉะนั้นก็พยาบาลก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะต้อง
ประเมินปัญหาของคนไข้เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคเกาะต่ำแล้วก็การสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกนะคะเนี่ยอันแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องของโรคเกาะต่ำอันนี้เป็นภาวะผิดปกติที่เราพบได้ในช่วงไตรมาสที่ครึ่งหลังของการตั้งครรภ์นะคะคือการเกาะของโรคเนี่ยนะปกติจะเกาะอยู่ตรงที่ส่วนกลางแต่มีบางรายที่เกิดภาวะนี่เกาะตรงส่วนที่ร่างของมดลูกเราแบ่งประเภทของโรคเกาะต่ำออกเป็น4ประเภทก็คือโรคเกาะคุมส่วนล่างของมดลูกในเรื่องของ low lying placenta ส่วนล่างก็คือมันก็จะมีการเกาะส่วนที่เหนือปากมดลูกไปประมาณอาจจะ2เซนทีนี้มีอีกอันนึงก็อันที่2ก็คือโรคเกาะติดขอบก็ติดขอบของปากมดลูกไปเลยนะคะเรียกว่า marginal placenta previa อันนี้เป็น type 2นะคะแล้วก็โรคเกาะต่ำบางส่วนที่คุมที่ปากมดลูกนะคะเป็นบางส่วนแค่นั้นเองแล้วก็โรคเกาะต่ำอย่างสมบูรณ์ก็ complete placenta previa เป็นชนิดที่4นะคะทีนี้การภาวะของโรคเกาะต่ำก็จะมีอาการที่ว่าแม่อาจจะมีเลือดออกโดยที่ไม่มีอาการเจ็บคันเท่าไหร่ไม่มีอาการเจ็บคันซึ่งเรียกว่า painless bedding ทีนี้เวลาการคลำส่วนของทารกฟังเสียงหัวใจทารกนี่ฟังได้แล้วก็ทำส่วนของทารกได้นี่การที่ลกเกาะอยู่ในส่วนล่างของมดลูกก็ทำให้ทารกอาจจะอยู่ในท่าที่ผิดปกติส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นท่าขวางนี่ผลของการที่มีเลือดออกจากลกเกาะต่ำนี่ก็ผลก็คืออาจจะทำให้เกิดการตกเลือดได้แล้วก็เสี่ยงต่อการต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแล้วก็อาจจะเกิดมดลูกอักเสบเกิดการติดเชื้อภายหลังจากที่มีการผ่าตัดคลอดแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคเกาะต่ำในการตั้งครรภ์ต่อไปการที่มีการสูญเสียเลือดมันก็มีผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ก็คืออาจจะทำให้เกิดทารกซีดหรือว่าจะเกิดการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ทารกพิการทารกตายในครรภ์ได้ทีนี้แนวทางการรักษาก็จะมีการก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออาจจะมีการแบบประคับประคองถ้าสมมติว่ามีเลือดออกยังไม่มากแล้วก็อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดยังไม่ถึงสาก็อาจจะมีการประคับประคองก็โดยการให้คนไข้ก็ absolute bed rest นะคะแล้วก็อาจจะมีการถ้าสมมติว่ามดลูกมันมีการหดละตัวอาจจะมีการให้ยาคลายการหดละตัวของมดลูกแล้วก็อาจจะมีการให้สารสเตอรอยด์เด็กซาเมทาโซนเพื่อมีการสร้างสารเซอร์ฟเฟสแทนของปอดแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้เราก็อาจจะต้องมีการยุติการตั้งครรภ์เราก็อาจจะมีเลือกยุติการตั้งครรภ์ก็มีอยู่2วิธีก็คือการคลอดทางช่องคลอดก็ส่วนใหญ่ก็การที่เป็นการตั้งครรภ์การที่มีภาวะโรคเกาะต่ำอย่างเช่น low lying ก็สามารถคลอดทางช่องคลอดได้แต่ถ้ามันมีในลักษณะของเป็นพวก marginal แล้วก็ partial แล้วก็ complete ก็ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในการทำ C-section section นี่เรื่องของโรคลอกตัวก่อนกำหนดประเภทของโรคลอกตัวก่อนกำหนดนี่เราก็อาจจะมีการพบได้ในหญิงตั้งครรภ์บางรายนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือโรคลอกตัวแบบไม่เปิดเผยเขาเรียกว่า concealed type อันนี้ถือว่าเป็นอันตรายที่สุดเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์มีภาวะช็อกโดยไม่สัมพันธ์กับเลือดที่ออกมาจากช่องคลอดคืออาจจะมองไม่เห็นเลือดที่ออกมาจากทางช่องคลอดซึ่งทำให้เราอาจจะไม่ได้ประเมินแต่ถ้าภาวะโรคลอกตัวแบบเปิดเผยอันนี้ยังพอเห็นว่ามันมีเลือดออกทางช่องคลอดแต่ว่าออกมาเป็นบะตรงออกมาน้อยแต่ก็ยังเห็นว่ามีเลือดออกแต่ถ้าเป็นแบบผสมก็คืออาจจะมีทั้งอยู่ภายในแล้วก็อยู่เลือดที่ลอกตัวอยู่ด้านในแล้วก็อาจจะมีอยู่ตรงที่ขอบของรกอันนี้ก็จะมีอาการต่างกับเรื่องของรกเกาะต่ำก็คือมีเลือดออกทางช่องคลอดยกเว้นในรายที่เป็น concealed type แล้วก็อาจจะมีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง
เวลาในเรื่องของโรคตัวก่อนกำหนด

อาจจะทําให้ฟังเสียงหัวใจถ้าฟังเสียงหัวใจทารกเนี่ยนะอาจจะได้ไม่ค่อยชัดคําส่วนของทารกนี่อาจจะไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าท้องแข็งตลอดนี่ผลกระต่อสุขภาพของแม่ก็เช่นกันนะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้แนวทางการรักษาก็แนวทางการรักษาก็แบบเช่นเดียวกันก็เราก็รักษาแบบประคับประคองแล้วก็ให้ยุติการตั้งครรภ์ก็ถ้าสมมุติว่าแม่ยังมีอาการที่เป็นไม่มากแล้วก็ไม่ได้ท้องแข็งแล้วก็ทารกที่อยู่ในครรภ์นะไม่เกิดภาวะขาดออกซิเจนเราก็จะดูแลการแบบประคับประคองเช่นเดียวกับภาวะของโรคก่อต่ำแต่ถ้าเราประเมินแล้วพบว่าทารกในครรภ์มีภาวะเรื่องของการขาดออกซิเจนแล้วก็ในเรื่องของว่าสุขภาพของแม่อาจจะไม่ดีอย่างเช่นเกิดภาวะช็อกมีเรื่องจะมีเลือดออกมากก็อาจจะต้องให้ยุติการตั้งครรภ์นี่ในเรื่องของการสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะการฉีกขาดของหลอดเลือดเยื่อหุ้มทารกก็สาเหตุก็คือว่าการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเกิดในลักษณะของสายสะดือนี่พลาดต่ำไปทางปากมดลูกนะคะอันนี้ก็คือจะพบได้ในภาวะที่มีโรคก่อต่ำหรือความผิดปกติโรคอย่างเช่นมีโรคน้อยหรือว่าการเกาะของโรคที่ผิดปกติไปเกาะอยู่ตรงส่วนที่ของเมมเบรนของโรคไร้สายสะดือก็พลาดไปที่โรคหรืออาจจะมีการตั้งครรภ์แฝดหรือเกิดจากการเด็กที่ทำหลอดแก้วทีนี้อาการก็มีเลือดออกทางช่องคลอดอาจจะไม่มีอาการเจ็บครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในเราคำเราอาจจะได้สายสะดือที่ทารกที่ปากมดลูกหรือว่าเราอาจจะพบเรื่องของการเต้นของหัวหลอดเลือดจากสายสะดือของทารกเวลาฟังเสียงหัวใจทารกนี่เราอาจจะมีหัวใจทารกเนี่ยนะอาจจะเต้นน้อยกว่าผิดปกติน้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีหรือว่าถ้าทำนอนสเตรทเทสดู fetal heart rate pattern เนี่ยเราก็จะได้ค่าของ fetal heart rate เนี่ยน้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีแล้วอาจจะเป็นเห็นลักษณะของ fetal heart rate pattern เป็นลูกคลื่นนะคะเป็น sinusoidal fetal heart rate เวลาการดูแลของคนไข้ที่มีที่ก็ดูแลแบบการรักษาแบบประคับประคองนะคะแล้วก็อาจจะต้องให้ยุติกันตั้งครรภ์งั้นถ้าทารกยังมีชีวิตอยู่เราก็อาจจะมีการให้ยาคลายการหดระตัวของมดลูกเราอาจจะมียาคอร์ติโคสเตอรอยด์เพื่อที่จะสร้างสารเซอร์เฟสเตนของปอดเพราะว่าเพื่อป้องกันถ้าเกิดเด็กทารกคลอดก่อนกําหนดก็จะได้ปอดนี่ของทารกนี่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะถ้าควรแนะนําให้คนไข้นอนยกก้นสูงอย่างเช่นท่าเทนดีเรนเบิร์กหรือทําท่านีเชสนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าประเมินและทารกที่อยู่ในครรภ์มีภาวะขาดออกซิเจนมีความเสี่ยงสูงเราก็จะยุติการตั้งครรภ์โดยการอาจจะต้องมีการทำซีเซเลียนเซ็กชันเลยนะคะก็สรุปประเด็นสำคัญของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคก่อต่ำแล้วก็สตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็มักจะพบในไตรมาสที่3ของสตรีตั้งครรภ์นะคะซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในเรื่องของการตกเลือดในระยะตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดได้แล้วก็มีผลต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ซึ่งทารกอาจจะมีการเสียชีวิตได้จากการที่คลอดก่อนกำหนดฉะนั้นพยาบาลก็ต้องมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องมีการประเมินปัญหาของหญิงตั้งครรภ์และให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประคับประคองเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้ตั้งครรภ์ครบกำหนดได้สรุปนะคะการแท้งเป็นภาวะเลือดออกในระยะครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ที่ประกอบด้วยการแท้งคุกคามการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การแท้งไม่ครบการแท้งครบการแท้งค้างและการแท้งเป็นอาจินซึ่งการเกิดภาวะนี้ก็มีผลกระทบต่อจิตใจทําให้มันดาเกิดความวิตกกังวลแล้วก็กลัวการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์และถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดมากหรือทารกตายค้างในครรภ์ก็จะทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ตกเลือดแล้วก็ทําใหความรู้สึกว่าเกิดการสูญเสียได้แล้วก็สำหรับการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกแล้วก็เป็นความผิดปกติของการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเป็นมะเร็งของเนื้อรกถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายที่เกิดเป็นมะเร็งนี้ได้ส่วนการตั้งครรภ์นอกมะเร็งเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่

ที่อยู่นอกมดลูกซึ่งเป็นภาวะผิดปกติมีผลต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดเกิดภาวะช็อกแล้วก็ทำให้เกิดมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์สำหรับภาวะการตั้งโรคก่อตามโรคลอกตุ่มก่อนกำหนดและภาวะการเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีโอกาสเสียชีวิตได้จากการตกเลือดทารกในครรภ์แล้วก็คลอดก่อนกำหนดการรักษาก็มีอยู่สองแนวทางก็คือทำให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงถ้าประเมินแล้วพบว่าทารกมีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดออกซิเจนแล้วก็มีการรักษาแบบประคับประคองในกรณีที่ว่าประเมินแล้วพบว่าทารกเนี่ยยังสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้จนกระทั่งถึงครบกำหนดคลอดก็โดยการที่มีการดูแลการให้ยาตามแผนการรักษาก็พยาบาลก็นับว่ามีบทบาทสำคัญในการที่ช่วยให้สตรีตั้งครรภ์ปลอดภัยและคลอดทารกมีชีวิตและมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ค่ะ

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับงานด้านสาธารณสุขซึ่งหัวข้อในการบรรยายอะค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพเรื่องที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพนะคะเรามาเริ่มที่ส่วนที่1กันเลยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพค่ะถ้ากล่าวถึงบทบาทของข้อมูลขนาดใหญ่ในงานด้านการแพทย์และสุขภาพเนี่ยมันก็คือเป็นการนำเทคนิคนะคะของข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อทำการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพในระดับมหาภาคนะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่นี้มาวิเคราะห์โรคต่างๆได้เช่นโรคระบาดนะคะเพื่อทำการแจ้งเตือนแนวโน้มของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยจะสามารถแจ้งเตือนคนไข้ในเรื่องของการเข้ารับการรักษาการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยได้นะคะทีนี้เรามาดูกรอบแนวคิดของข้อมูลสุขภาพตามแผนวิทยาศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขกันนะคะโดยเทคโนโลยีที่จะต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากเนี่ยในการวิเคราะห์เนี่ยตัวอย่างเช่นในเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะสเต็มเซลล์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะนะคะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องเอาสเต็มเซลล์เนี่ยไปใส่ในอวัยวะที่เสื่อมเพราะบางโรคนะคะแล้วบังคับให้มันมีการแต่งตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำงานแทนที่หรือซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายได้นะคะในเรื่องส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์อันนี้คือเรื่องของการผลิตยานะคะออกแบบระบบนำส่งยานะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนที่3เนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะคะก็อย่างเช่นเราใช้หุ่นยนต์ดาวินชีนะคะแขนกลเนี่ยในการควบคุมผ่าตัดนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะใช้การควบคุมหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะผ่านทางก้านควบคุมเพื่อใช้ช่วยในการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำแล้วก็ลดความเจ็บปวดได้ค่ะทีนี้เนี่ยถ้ากล่าวถึงแผนวิทยาศาสตร์ชาตินะคะของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศนะคะ2บริการเป็นเลิศ3บุคลากรเป็นเลิศ4บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะตั้งแต่ปี2560ถึง2579ขึ้นมานะคะโดยอาศัยกรอบแนวคิดอันนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงระยะของการพัฒนาดิจิตอลเฮลท์เนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะคะระยะที่1ก็คือการสร้างฐานรากในการพัฒนาดิจิตอลเฮลท์เนี่ยจะใช้เวลา1ปี6เดือนระยะต่อมาเนี่ยก็คือ5ปีเนี่ยเป็นระยะของดิจิตอลเฮลท์อินคลูชั่นนะคะซึ่งก็จะรวมกันทุกภาคส่วนในประเทศเนี่ยนะคะให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานดิจิตอลเฮลท์นะคะต่อมาระยะที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ transformation และก็คือจะปรับเปลี่ยนก้าวสู่ digital health ที่ขับเคลื่อนสุขภาพนะคะด้วยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆตรงนี้จะใช้เวลา10ปีส่วนระยะที่4จะใช้เวลามากที่สุดคือ 10-20 ปีเนี่ยจะเป็นเรื่องของ digital health leadership นะคะก็จะนำประเทศไทยเนี่ยให้พัฒนานะคะด้านสุขภาพโดยสามารถใช้เทคโนโลยี digital เนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพอะค่ะเราก็จะมีแนวคิดนะในการที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพอย่างเช่นประเด็นที่โดดเด่นเลยอะค่ะก็คือประเด็นของเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพวกเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพมีศักยภาพในการลดต้นทุนการรักษาการคาดการโรคระบาดนะคะหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างจะเห็นจากตัวแดชบอร์ดด้านขวาเนี่ยนะคะว่าก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างแดชบอร์ดการดูแลสุขภาพของคลินิกแห่งหนึ่งในต่างประเทศก็จะประกอบไปด้วยดูซิว่ามีเตียงว่างไหมนะคะดูว่ามีคนเข้าออกใน ICU จำนวนเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันมีเซตข้อมูลที่ใหญ่มากใช่ไหมคะก็
าจจะมีความแตกต่างกันเยอะด้วยทีนี้เราก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะทำการประมวลผลแบบดั้งเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์ในการประมวลผลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความท้าทายนะคะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลจัดเก็บวิเคราะห์ถ่ายโอนแบ่งปันหรือว่าการแสดงภาพนะคะเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์เหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาพูดถึงคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่ในการในด้านของการดูแลสุขภาพกันก่อนนะคะคือคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า 5V เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1V นะคะก็คือปริมาณของข้อมูลหรือว่าวอลลุ่มปริมาณข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นข้อมูลจากเวชระเบียนส่วนบุคคลภาพจากรังสีวิทยานะคะฟลูออโรสโคปหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกการสำรวจข้อมูลประชากรหรือว่าจีโนมมนุษย์พันธุกรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปริมาณข้อมูลที่เข้ามามากมายในระบบนะคะถัดมาเนี่ยวีที่2เนี่ยก็จะเป็น variety นะคะนั่นคือความหลากหลายของข้อมูลอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหลากหลายยังไงก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอย่างเช่นเวชระเบียนทางคลินิกที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยอาจจะมีการบันทึกโดยที่ไม่ใช่เท็กซ์ธรรมดาและก็จะเป็นการบันทึกที่มีการเขียนด้วยลายมือนะคะแล้วก็อาจจะมีการจดจากพยาบาลนะคะบรรยายเรื่องของอาการข้อมูลชี้ต่างๆพฤติกรรมของผู้ป่วยอะไรต่างๆหรือแม้แต่รูปภาพทางการแพทย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่มารูปแบบที่หลากหลายนะคะจากนั้นเนี่ยวีที่3คืออะไรก็คือเรื่องของความเร็วของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยนั่นก็คือว่าเวลาที่เราฟีดข้อมูลเข้ามานะคะข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีความเร็วนะคะอย่างเช่นพวกรังสีเอ็กซเรย์นะคะก็คือภาพถ่ายเอ็กซเรย์บันทึกผู้ป่วยต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามาในแอปพลิเคชันต่างๆที่จะต้องไปใช้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อบางแอปพลิเคชันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปประมวลผลอย่างรวดเร็วด้วยนะคะอย่างตัวอย่างอันนึงก็คืออย่างเช่นการติดตามความดันโลหิตเนาะการทำงานของหัวใจระหว่างการผ่าตัดพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนำเข้านะคะของข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เนี่ยพอข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคทางด้าน machine learning นะคะเพื่อที่จะคาดการเรื่องของการติดโรคหรือว่าการติดตามการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันค่ะพอวีที่4เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือจะมาเป็นเรื่องของคุณภาพและนะคะคุณภาพของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยนะคะทำการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องนะคะให้คือข้อมูลจะต้องมีคุณภาพเพราะว่าเขาจะต้องตัดสินใจในการรักษาได้นะคะทีนี้เนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลการทำให้เป็นมาตรฐานนะคะก็จะต้องทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือนะคะส่วนวีสุดท้ายนะคะก็คือคุณค่าของข้อมูลและเป็น value นะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้คือประโยชน์ของการที่จะนำข้อมูลไปใช้นะคะอาจจะต้องมีการพัฒนาอัลกอริทึมทางด้าน machine learning นะคะเพื่อทำนายตัวอย่างเช่นนะคะการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเนี่ยมีการกลับเข้ารับการรักษาได้บ่อยครั้งแค่ไหนสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการในเรื่องของด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ไหมมันก็จะมีพวกอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการคาดการณ์นะคะการกลับเข้ามารักษาซ้ำได้อย่างแม่นยำนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริการทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาจัดเตรียมเนาะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะรักษาและช่วยชีวิตนะคะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงแหล่งข้อมูลนำเข้าเนี่ยแน่นอนล่ะ Big Data เนี่ยต้องมีแหล่งข้อมูลนำเข้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจารย์จะนำเสนอให้พวกเราเห็นภาพเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนก็คือในเรื่องของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EHR นะคะแล้วก็สังคมออนไลน์อีกอันนึงก็คืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า IoT Internet of Things นะคะทีนี้มาดูตัวแรกก่อนเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเหมือนกับเวลาที่เราจะไปเก็บข้อมูลในเวชระเบียนใช่มั้ยคะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นในเรื่องของชื่อนามสกุลนะคะเพศวันเดือนปีเกิดพวกบันทึกทางคลินิกก่อนหน้าที่รักษามาแล้วนะคะหรือว่าพวก
ผลในเอ็กซเรย์พวกเอ็กซเรย์แล็บต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะรวมทั้งยาและวัคซีนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นรูปแบบที่จะใช้แทนข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันจะหลากหลายมากนะคะอย่างเช่นชื่อนามสกุลก็จะเป็น text นะเพศก็จะเป็นลักษณะของเป็นโค้ดอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นเดทอะไรพวกนี้นะคะภาพต่างๆก็จะเป็น image เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องนำเข้ามาให้ทำการประมวลผลนะคะโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือใช้ big data นะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราอาจจะสามารถนำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นมีตัวอย่างอย่างนึงนะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนาะเขาเรียกว่าโครงการที่ analyze เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลเด็กบอสตันนะคะกับโฮสต์นักวิจัยกลุ่มวิจัยเนี่ยนะคะก็คือว่าสามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและสามารถติดตามประเมินนะแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบในการวิจัยเรื่องโรคเบาหวานได้อย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกแอปพลิเคชันที่นำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องของการคาดการณ์ติดตามการแพร่ระบาดอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะก็เราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมาช่วยระบุใช่ไหมคะตำแหน่งว่าตรงไหนมีคนติดเชื้อเยอะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงทั้งข้อมูลของคุณภาพอากาศด้วยเนาะอย่างเช่นผู้ที่เป็นหอบหืดเนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลของคุณภาพอากาศมาช่วยนะคะให้ทำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะอีกกรณีนึงคือการติดเชื้ออีโบลานะในไนจีเรียเนี่ยก็จะมีการทวิตเนาะข้อความเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้เห็นแล้วล่ะว่ามันมีแนวโน้มเนาะที่จะตึกมันเหมือนจะแพร่ระบาดมากขึ้นมันจะโตขึ้นขยายวงขึ้นนะคะเพื่อทำการรัฐบาลก็จะประกาศแจ้งเตือนได้อีกอย่างรวดเร็วด้วยนะคะทีนี้ถัดมา

เนี่ยก็คือตัวสุดท้ายในเรื่องของอุปกรณ์ IoT และหรือว่า Internet of Things นะคะอุปกรณ์ IoT อย่างเช่น Wearable Device ที่เราใส่นาฬิกาข้อมือนะคะวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูเรื่องของการเคลื่อนไหวดูคุณภาพการนอนหลับดูน้ำตาลในเลือดเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะฟีดเข้ามายังระบบของเราได้นะคะระบบของการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะเป็นกราฟใช่ไหมเป็นตัวเลขนะคะเป็นอะไรอัตราของน้ำตาลในเลือดว่าสูงต่ำอะไรพวกนี้นะคะเพื่อที่จะนำมาแจ้งเตือนไปยังแพทย์นะคะโดยใส่การใส่อุปกรณ์เหล่านี้แบบเรียลไทม์นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆ4ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีการวิเคราะห์การตัดสินใจในด้านของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์ของคุณภาพของผลลัพธ์นั้นด้วยนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวินิจฉัยอันนี้ก็จะเป็นการประเมินปัจจัยทางด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอากาศหนาวเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้วยในการที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนาะตัวที่3ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์นะคะอย่างเช่นเราทำนายการตอบสนองของกลุ่มผู้ป่วยที่แตกต่างกันต่อยานะคะหรือว่าปฏิกิริยาที่แตกต่างกันในการทดลองทางหรือคาดการความเสี่ยงนะคะความสัมพันธ์ของข้อมูลทางด้านสุขภาพได้นะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำและก็คือเป็นสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถให้คำแนะนำได้นะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการสั่งยาและทางเรื่องในการสั่งยาการแพทย์เฉพาะบุคคลจ่ายยาเฉพาะบุคคลอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำนะคะต่อมาจะพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างกรณีการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านสาธารณสุขอันนี้จะเป็นเฉพาะตัวอย่างที่จะดึงมาเป็นหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะของในเรื่องนี้นะคะนี้เราก็มาแบ่งเป็น3ประเด็นเนาะประเด็นที่1ก็คือด้านการรักษาโรคก็จะมีในเรื่องของการบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะคะการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยหรือว่าข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะช่วยรักษามะเร็งก็ได้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการดูแลสุขภาพการแจ้งเตือนปัญหาหัวใจผ่านอุปกรณ์เสริมตัวนะคะส่วนด้านการบริการก็คือการใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ลดการช่อกงและเพิ่มความปลอดภัยได้ช่วยในการจัดการและติดตามโรคอีกตัวหนึ่งก็คือด้านการบริหารบุคลากรก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาพนักงานและการจัดการบุคลากรที่ชาญฉลาดนะคะการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่ประทานและก็การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินนะคะทีนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างเนาะอย่างตัวแอปพลิเคชันของ Apple นะคะเพื่อตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นผิวตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคเราจะเห็นว่าจะมีกราฟนะคะที่จะบอกถึงเรื่องของแนวโน้มเนาะว่าหัวใจเนี่ยมันมีการเต้นยังไงนะคะแล้วก็จะมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างนะคะมีประวัติยังไงเราก็จะเก็บเอาไว้นะคะเก็บข้อมูลของเขาด้วยน้ำหนักต่างๆความดันอะไรพวกนี้ไว้นะคะจากนั้นเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงข้อมูลผ่านแดชบอร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารบุคลากรนะคะก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการ อยู่คงอยู่เนาะ5ปีนะคะแล้วก็มีแบ่งส่วนของแต่ละฝ่ายแต่ละดีพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแดชบอร์ดออกมานะคะแล้วก็ตัวอย่างตัวสุดท้ายเนาะก็คือแดชบอร์ดในเครือข่ายโรงพยาบาลอันนี้ก็กรณีที่ในโรงพยาบาลมีเครือข่ายหลายๆแห่งนะคะก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลมาแสดงเป็นแดชบอร์ดแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการทรีตเมนต์การรักษามีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเรื่องของเกี่ยวกับตัวของคนไข้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการกลับมารักษาซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการนำข้อมูลออกมาเป็นแดชบอร์ดได้นะคะทีนี้พูดถึงในเรื่องของข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆเนาะในเรื่องของการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลอันเนี้ย
เนื่องจากว่าข้อมูลทางการแพทย์ถูกกระจายไปยังหลากหลายที่ใช่ไหมคะหลายที่ในโรงพยาบาลรัฐบ้างแผนกธุรกรรมต่างๆบ้างนะคะการบริการแหล่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ผู้ให้บริการข้อมูลทุกรายก็ต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ตัวที่สองนะคะข้อจำกัดอีกตัวนึงคือการแบ่งปันข้อมูลเนี่ยคือการใช้ซอฟต์แวร์นะคะการรายงานออนไลน์แบบรูปแบบใหม่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ต่างๆระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกันได้นะคะส่วนที่3คือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวข้อมูลขนาดใหญ่เนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลทางด้านดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลตัวบุคคลใช่ไหมคะเป็นเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีการจัดการกับข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนดังนั้นจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนสุดท้ายนี่ก็คือปัญหาในเรื่องของความรู้ทางด้านข้อมูลตรงนี้จะต้องมีกระบวนการและเครื่องมือมาจัดการข้อมูลต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายเหล่านี้นะคะอย่างเช่นการรวบรวมการทำความสะอาดข้อมูลการประมวลผลการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลที่มีอยู่นะคะก็จะต้องมีทักษะในการดูแลข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะค่ะเราก็มาดูนะคะว่าเทคโนโลยี Hadoop คืออะไรนะคะ Hadoop เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดั้งเดิมได้ด้วยเราใช้ Hadoop เนี่ยทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะคะสามารถนำเข้าข้อมูลมาสู่ Hadoop ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบของข้อมูลเลยนะคะว่าจะมีรูปแบบเป็นแบบไหนเป็น text หรือเปล่าเป็นภาพหรือเป็นอะไรต่างๆนะคะไม่ต้องคำนึงเรื่องของรูปแบบในการนำเข้าด้วยนะไม่ต้องตัดสินใจในการเลือกข้อมูลสามารถที่จะนำเข้ามาที่คลังข้อมูลหรือว่าเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะคะซึ่งเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องสามารถดำเนินการได้เนี่ยจะมีในเรื่องของการประมวลผลรูปแบบขนานที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะเราก็จะต้องสามารถที่จะจัดเตรียมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลด้วยเนาะสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างซึ่งมันจะมีข้อมูลหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็เราจะต้องมั่นใจว่าระบบเนี่ยจะต้องมีความทนทานต่อข้อผิดพลาดนะคะพร้อมกับต้องมีความพร้อมใช้งานของระบบในระดับสูงด้วยค่ะค่ะทีนี้ตัวอย่างเนาะของการนำ Hadoop ไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยตัวอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและจีโนมิกนะคะเอาไปใช้ทำอะไรก็คือในเรื่องของการออกแบบการทดสอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้เพราะเราสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์นะคะให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายได้นะแล้วก็ขยายเส้นทางการรักษามะเร็งทางคลินิกกรรมพันธุกรรมได้ด้วยนะคะสามารถที่จะจัดตั้งเครือข่ายความรู้ทางด้านโรคมะเร็งระดับชาตินะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจการรักษาของผู้ป่วยได้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยี Hadoop มาใช้ในการตรวจติดตามข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการติดติดอุปกรณ์ต่างๆทางข้อมือบ้างล่ะทางในร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายบ้างนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะส่งข้อมูลส่งสัญญาณจากในร่างกายมาเช่นจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการนอนหลับนะคะข้อมูลต่างๆที่ติดอยู่ในร่างกายเราค่ะจะออกมาแสดงทางแดชบอร์ดซึ่งผ่านการวิเคราะห์แล้วก็ผ่านการประมวลผลโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะจะใช้ Hadoop นี่แหละค่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะยังมีในเรื่องของเทคโนโลยี Hadoop ในเครือข่ายโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะมากมายเลยใช่ไหมครับในด้านของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเนี่ยจำนวนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและการรักษาโรคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Hadoop เนี่ยจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์สามารถวิเคราะห์การโจมตีข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะคะดูแลในเรื่องของข้อมูลการเงินข้อมูลเงินเดือนแล้วก็บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้ในเครือข่ายในโรงพยาบาลต่างๆก็จะใช้ Hadoop ในการวิเคราะห์นะคะป้องกันข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะจ
ากนั้นก็จะมีในเรื่องของการป้องกันและตรวจช่อโกงนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยใช้เทคโนโลยี Hadoop นะคะในบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะประสบผลสำเร็จมากเลยในการที่จะพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์นะคะเพื่อระบุตัวผู้ช่อโกงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของช่อโกงเรื่องของค่าสินไหมทางการแพทย์นะแล้วก็อาจจะในเรื่องของดูแลค่าจ้างกันมันเหมือนมีเรื่องของบันทึกเสียงข้อมูลประชากรอะไรพวกนี้ค่ะค่าใช้จ่ายของทนายความพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยี Hadoop ในการป้องกันข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ตรวจจับว่ามันมีการช่อโกงข้อมูลเหล่านี้นะคะเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่านะคะค่ะทีนี้ถัดมาเราจะพูดถึงเรื่องของการบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบข้อมูลสุขภาพเวอร์ชันดิจิตอลที่ทันสมัยนะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยแล้วก็คำปรึกษาก่อนหน้าเนี่ยผลการตรวจที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาเพื่อแบบมาวิเคราะห์คาดการณ์ในอนาคตได้นะคะซึ่งบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า EHR เนี่ยจะอนุญาตให้ผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเนี่ยทำการจัดเก็บประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประสานงานดูแลได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแผนกต่างๆของสถานพยาบาลเนี่ยเนาะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเก็บรูปเลือดโรคภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการวัดสัญญาณชีพนะคะสามารถที่จะรวมศูนย์แล้วก็สามารถที่จะค้นหาตรวจสอบนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงโปรแกรม Open EHR เนาะซึ่งจะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีตัวนึงสำหรับ e-health นะคะมันก็จะมีข้อกำหนดแบบเปิดแบบจำลองทั้งคลินิกและซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างโซลูชันและการทำงานร่วมกันสำหรับการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่ง Open EHR เนี่ยผลิตโดยชุมชน Open EHR เนาะOpen EHR Community นะคะแล้วก็จะถูกจัดการโดย Open EHR International นะคะซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะถ้าพูดถึง Open EHR International เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆของตัวโปรแกรมนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นโปรแกรมข้อกำหนดเฉพาะซึ่งตรงนี้จะเป็นกำหนดโมเดลแล้วก็ภาษาที่เป็นทางการนะคะตามข้อกำหนดต่างๆก็คือใช้ API ของ Open EHR นะคะสามารถที่จะกำหนดภาษาต้นแบบสำหรับโมเดลเนื้อหาได้มีเทมเพลตต่างๆก็จะเหมือนเป็นตัวที่เรากำหนดเซตอัพนะคะเป็นสเปคต่างๆให้ทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมการสร้างแบบจำลองทางคลินิกนะคะซึ่งตรงนี้จะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกนะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างต้นแบบทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสากลมีเนื้อหาต่างๆทางคลินิกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะงั้นก็จะมีการป้อนข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศด้านสุขภาพนะคะที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็น CKM คือที่เข้าknowledge manager ได้นะคะทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์เนาะอันนี้เนี่ยจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการใช้งาน open source ของทั้งเครื่องมือและส่วนประกอบระบบข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะดึงข้อมูลโปรเจกต์ต่างๆของโปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ยมีหลากหลายเลยใน Open EHR GitHub เนี่ยนะคะสามารถที่จะนำมาใช้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นโปรแกรมการศึกษาตรงนี้จะนำไปใช้งานและนะคะก็คือนำผลลัพธ์ทางเทคนิคของโปรแกรมอื่นๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อการใช้งานการรับผลลัพธ์นะคะแล้วก็มาสามารถมารันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาษาท้องถิ่นหรือว่าในบริบทของแต่ละที่ได้นะคะค่ะทีนี้ภาพนี้จะแสดงถึงระบบนิเวศของเทคโนโลยี Open EHR เป็นตัวอย่างให้เห็นเนาะแต่ว่าทีนี้รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารนะคะก็อาจารย์ก็จะได้เห็นว่ามันก็จะมีในเรื่องของการแบ่งเป็นโดเมนโมเดลเลอร์นะคะเป็น developer มี clinical user นะคะแบ่งเป็นส่วนๆมีแพลตฟอร์มในการทำงานสร้างเป็นระบบนิเวศของเทคโนโลยี Open EHR นะคะแล้วก็อันภาพนี้ค่ะจะเป็นการบูรณาการนะคะระหว่างตัวOpen EHR กับงานวิจัยเพิ่มเติมนะคะของนักวิจัยที่ออกแบบ
โดยอาศัย OpenHR เดิมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจัดการ Health Standard อะไรพวกนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่สามารถที่จะดูได้เพิ่มเติมในเอกสารนะคะทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพดิจิทัลอัจฉริยะเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะนี่ก็คือรูปแบบของสุขภาพดิจิทัลนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น e-health m-health นะคะแล้วก็ telehealth ด้วยนะคะอันนี้ในประเด็นของสุขภาพดิจิทัลซึ่งสถานการณ์ของระบบสุขภาพดิจิทัลเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยคือมีการใช้ AI มีการใช้

ใช้บล็อกเชนนะคะแล้วก็เทคโนโลยี 5G นะคะซึ่งอันนี้จะหาอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะทีนี้พอพูดถึงระบบข้อมูลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นบริการข้อมูลนะคะผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเนี่ยอันนี้ในทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองมีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ใน Data Center ของเขานะคะซึ่งก็จะมีการแสดงออกมาเป็นแดชบอร์ดทางข้อมูลทางด้านสุขภาพนะคะทีนี้มาสู่หัวข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะคือในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะได้แบ่งออกเป็นในเรื่องของระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตามร่างกายเราใช่ไหมคะมีการใส่พวกวัดการวัดอุปกรณ์วัดขึ้นหัวใจหรือว่า variable device ต่างๆซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะนำเข้าสู่ระบบนะโดยผ่านบลูทูธบ้างหลายหรือผ่าน Wi-Fi หรือว่า 4G นะคะแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โรงพยาบาลก็สามารถดึงข้อมูลได้เราเองก็สามารถดูแอปพลิเคชันได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านการดูแลสุขภาพเนาะก็จะมีในเรื่องของงานด้านธุรการอัตโนมัตินะคะการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางรังสีวิทยาโดยการใช้ Machine Learning การลดกระบวนการวินิจฉัยด้วยการเรียนรู้เชิงลึกนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับงานทางด้านการแพทย์การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนะคะการพยากรณ์การจัดการการไหลเวียนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่จะดูเรื่องของการ Manage นะคะในโรงพยาบาลได้ว่าจะรับผู้ป่วยอะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วก็การลดความซับซ้อนของการตรวจอัลตราซาวด์นะคะตัวอย่างต่อมาเนี่ยจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการติดตามผู้ป่วยระยะไกลนะคะการตรวจสอบบลูโคสการติดตามอัตราการเต้นหัวใจนะคะแล้วก็มีเครื่องของสุขภาพอนามัยของมือว่าวันนี้ล้างมือแล้วหรือยังนะคะมีเครื่องตรวจการหายใจที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะติดตามโรคพาร์กินสันได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการหาโรคมะเร็งแล้วก็มีการใช้คอนแทคเลนส์ที่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าทางคุณหมอเพื่อที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คอนแทคเลนส์ด้วยอะไรพวกนี้นะคะเป็นต้นค่ะสำหรับในเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ

ตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตนะคะเราก็ทราบมาแล้วนะคะว่าปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นะคะมีอยู่4ปัจจัยนะคะก็คือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้จักความหมายของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะหมายถึงตลาดที่มีการซื้อขายปัจจัยการผลิตนะคะที่ทำการผลิตสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญทางด้านผู้ซื้อนะคะว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตนั้นน่ะจะตัดสินใจซื้อปัจจัยการผลิตอย่างไรนะคะจะซื้อปัจจัยการผลิตในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่นะคะจึงจะทำให้เกิดกำไรสูงสุดนะคะจากการซื้อปัจจัยการผลิตนั้นๆ นะคะในความหมายถัดไปนะคะที่จะต้องพิจารณาก็คืออุปสงค์ปัจจัยการผลิตค่ะอุปสงค์ปัจจัยการผลิตก็หมายถึงความต้องการซื้อนะคะเพราะว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อแต่ถ้าเป็นอุปสงค์ปัจจัยการผลิตก็คือความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตของผู้ผลิตหรือผู้ขายนะคะซึ่งจะมีลักษณะอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คืออุปสงค์สืบเนื่องค่ะคำว่าอุปสงค์สืบเนื่องก็คืออุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตของผู้ซื้อนั้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของสินค้าและบริการของผู้บริโภคค่ะก็สืบเนื่องมาจากจะมีความต้องการซื้อปัจจัยการผลิตก็เนื่องมาจากสืบเนื่องมาจากความต้องการ

การซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั่นเองค่ะลักษณะที่2นะคะของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตก็คืออุปสงค์ที่ร่วมนะคะขึ้นแก่กันและกันค่ะคำว่าอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันหมายถึงนะคะก็คือในการผลิตสินค้าและบริการนะคะผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถใช้ปัจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวได้นะคะจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดร่วมกันนะคะในการผลิตสินค้าและบริการจึงเรียกว่าเป็นอุปสงค์ร่วมที่ขึ้นแก่กันและกันค่ะถ้าเราจะพิจารณาประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะเราจะแบ่งประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตจะคล้ายคลึงกับตลาดสินค้าหรือตลาดผลิตผลนะคะซึ่งจะแบ่งตามการแข่งขันนะคะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะมองทางด้านผู้ซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งตรงข้ามกับตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้านะคะซึ่งมองทางด้านผู้ขายสินค้าและบริการนะคะตลาดปัจจัยการผลิตนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะตามการแข่งขันก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์และตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะเราจะมาดูแต่ละประเภทนะคะถ้าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะมีลักษณะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากในตลาดนะคะผู้ซื้อแต่ละรายจะมีอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะแล้วก็ผู้ขายรายก็จะมีอุปทานปัจจัยการผลิตน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับอุปทานของปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะจากลักษณะดังกล่าวนะคะจึงส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายนะคะไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายในตลาดนะคะจึงต้องถูกกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันนะคะในตลาดถูกกำหนดมาจากอุปสงค์ของตลาดแล้วก็อุปทานของตลาดของปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะต้องซื้อในราคาตลาดนะคะไม่ว่าจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเช่นกันค่ะผู้ขายแต่รายก็จะต้องขายในราคาตลาดไม่ว่าจะขายในปริมาณเท่าใดเช่นกันนะคะถ้าเราดูกราฟนะคะตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะเส้นอุปทานนะคะของผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนนะคะณระดับราคาที่ถูกกำหนดมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็อย่างที่กล่าวมาแล้วค่ะก็คือผู้ขายแต่ละรายจะมีอุปทานของปัจจัยการผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปทานปัจจัยการผลิตทั้งตลาดนะคะส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตที่ซื้อขายกันในตลาดค่ะส่วนเส้นอุปสงค์นะคะจะมีลักษณะเหมือนเส้นอุปสงค์ในตลาดผลิตผลหรือตลาดสินค้าค่ะก็คือเป็นเส้นลาดลงจากบนซ้ายลงมาล่างขวาค่ะเส้นอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะคะของผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะไม่มีผลต่อราคาปัจจัยการผลิตที่ถูกกำหนดมาจากราคาตลาดนะคะในประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตลาดปัจจัยการผลิตที่อาจจะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตเพียงรายเดียวก็ได้นะคะน้อยราย 2-3 รายนะคะหรือหลายรายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความไม่สมบูรณ์ของตลาดปัจจัยการผลิตว่ามากน้อยเพียงใดนะคะผู้ซื้อสามารถกำหนดราคาและปริมาณการซื้อปัจจัยการผลิตได้แตกต่างกันนะคะแต่ที่เหมือนกันทั้ง3ตลาดนะคะในประเภทต่างๆของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็คือถ้าต้องการซื้อปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นก็ต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่สูงขึ้นค่ะเรามาดูทีละตลาดนะคะตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะก็จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อเพียงรายเดียวค่ะส่งผลให้ผู้ซื้อเนี่ยนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายได้มากกว่าตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ประเภทอื่นๆนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายนะคะก็จะมีผู้ซื้อเพียง 2-3 รายในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะผู้ซื้อแต่ละรายก็จะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอุปสงค์ปัจจัยการผลิตของตลาดนะคะทำให้ผู้ซื้อแต่ละรายเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตแต่อำนาจในการกำหนดราคาก็จะน้อยกว่าตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดนะคะสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะก็จะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตหลายรายค่ะเช่นกันค่ะผู้ซื้อแต่ละรายก็ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะมีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตได้บ้างนะคะแต่อำนาจในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตก็จะน้อยกว่าในตลาดปัจจัยการผลิตผูกขาดและตลาดปัจจัยการผลิต

ื้อน้อยลายค่ะในเส้นกราฟนะคะถ้าเราจะมาดูเส้นอุปทานปัจจัยการผลิตในตลาดการในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็จะเป็นเส้นที่มีความชันเป็นบวกนะคะลักษณะก็คือทอดขึ้นจากล่างซ้ายไปบนขวานะคะหมายความว่าถ้าหากต้องการซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นก็จะต้องจ่ายราคาซื้อปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นค่ะประเด็นสำคัญที่เราต้องมาในตลาดปัจจัยการผลิตนะคะก็คือหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะกำหนดนะคะหลักการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องจ้างปัจจัยการผลิตจนกระทั่งรายรับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตนะคะรายรับส่วนเพิ่มจากปัจจัยการผลิตภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า marginal revenue product นะคะหรือตัวย่อก็คือ MRP นะคะโดยที่ต้องเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะ marginal factor cost นะคะหรือ MFC เพราะฉะนั้นหลักการจ้างปัจจัยการผลิตให้ได้กำไรสูงสุดนะคะจะต้องอยู่ที่เงื่อนไขที่รายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มค่ะหรือ MRP เท่ากับ MFC หรือเราจะพูดอีกคำหนึ่งได้นะคะก็คือ MFC เท่ากับ MRP นั่นเองค่ะทีนี้เมื่อกล่าวถึง MRP กับ MFC ไปแล้วนะคะเราก็มารู้จักความหมายของ MRP กับ MFC นะคะ MRP ก็คือค่าของรายรับจากผลส่วนเพิ่มหรือเราอาจจะใช้คำว่ารายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มก็ได้นะคะหมายถึงรายรับที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะซึ่งสูตรในการหา MRP นะคะจะหาได้จาก MP คูณ MR นะคะ MP ก็คือผลิตผลส่วนเพิ่มหรือเราจะเรียกว่าผลผลิตส่วนเพิ่มก็ได้นะคะส่วน MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มค่ะอีกสูตรนึงของการหา MRP นะคะก็คือ Delta TRDelta ก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ TR ก็คือรายรับทั้งหมดนะคะ Delta TR ก็คือรายรับที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ MRP หามาจาก Delta TR หารด้วย Delta Q ค่ะ Delta Q ก็คือจำนวนผลิตผลที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาสูตรของ MRP ได้จาก2สูตรนะคะจาก MP คูณ MR หรือจาก Delta TR หาร Delta Q ก็ได้นะคะในการคำนวณหาค่ารายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะ MRP นะคะเราจะมีเรียก MRP อยู่2ตัวนะคะก็คือ MRP L ในที่นี้ก็คือ Labor ก็คือแรงงานค่ะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลโดยที่เราสนใจปัจจัยการผลิตนั้นเป็นปัจจัยแรงงานแต่เราจะมีวงเล็บอยู่2ตัวนะคะวงเล็บ PC กับวงเล็บ IC มันต่างกันยังไงคะก็คือถ้าเป็น MRP L PC P ก็ย่อมาจาก Perfect นะคะ C ก็ย่อมาจาก Competition ก็คือถ้าเราแปลก็คือแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็น MRP L PC ก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะส่วน MRP LIC I ก็คือ imperfect ค่ะ C ก็คือ competition นะคะ imperfect ก็คือแข่งขันไม่สมบูรณ์ competition ก็คือการแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ MRP LIC นะคะก็คือรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะดู MRP ก็จะสะท้อนถึงตัวตลาดผลิตผลค่ะถ้าเป็น MRP L นะคะ PC ก็มองถึงเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานนะคะแต่ถ้าเป็น MRP L IC ก็เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ของปัจจัยแรงงานค่ะในตัวที่เป็นรายรับของผลิตผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะบางทีเราจะเรียกมันว่า MRP หรือบางตำรานะคะก็จะใช้คำว่า VMP ก็ได้นะคะ VMP ก็คือมูลค่าของผลิตผลหน่วยสุดท้ายค่ะมาจากภาษาอังกฤษนะคะ Value of Marginal Product นะคะซึ่งที่กล่าวไปแล้วนะคะ MRP ก็มาจากสูตร MP คูณ MR นะคะหรือผลิตผลส่วนเพิ่มคูณกับรายรับส่วนเพิ่มค่ะเนื่องจากในตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ราคาผลิตผลหรือราคาสินค้าจะมีราคาเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้าหรือผลิตผลมากน้อยเพียงใดราคาผลิตผลไม่เปลี่ยนแปลง

พราะฉะนั้นรายรับส่วนเพิ่มหรือ MR จะมีค่าเท่ากับ P นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลผลส่วนเพิ่มของตลาดผลผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะหรือเราบอกว่า MRP LPC สูตรของการคำนวณที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ MP คูณ MR ใช่ไหมคะแต่ในเมื่อราคาสินค้ามีราคาเดียวเราจะแทน MR ด้วย P เพราะฉะนั้น MP คูณ MR ก็สามารถแทนได้ด้วย MP คูณ P นั่นเองค่ะหรือถ้าเราจะหาอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรทั่วไปก็คือ Delta TR หารด้วย Delta L นั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะดูการคำนวณหารายรับจากผลผลหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะ MRP ของตลาดผลผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะในกรณีที่เป็นตลาดผลผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ในสินค้านะคะก็คือสินค้าจะไม่มีราคาเดียวแล้วนะคะก็คือ MR เนี่ยจะน้อยกว่า P หรือรายรับส่วนเพิ่มเนี่ยจะไม่เท่ากับราคาผลผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มของตลาดผลผลแข่งขันไม่สมบูรณ์เราจะแทนด้วย MRP LIC นะคะจะใช้ได้สูตรหนึ่งก็คือ MP คูณ MR นะคะจะไม่สามารถเอา P มาแทน MR ได้เพราะว่า P ไม่ได้มีราคาเดียวแล้วนะคะแต่ก็ยังคงใช้สูตรเดิมได้อีกนะคะก็คือ Delta TR หารด้วย Delta L ค่ะถัดมานะคะเมื่อเรารู้จัก MRP แล้วเราก็ต้องมารู้จัก MFC นะคะ MFC ก็แปลว่ารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะแล้วก็ต้องรู้จักความหมายอีกคำหนึ่งนะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะก็คือ TFC เราต้องรู้จัก TFC เพราะว่าเราจะหา MFC ได้นะคะจากการคำนวณ MFC เราจะต้องคำนวณจาก TFC นั่นเองนะคะทีนี้เรามารู้จักทีละความหมายนะคะMFC นะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มนะคะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยมาใช้ในการผลิตนะคะหรือมันหมายถึงนะคะรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มก็คือรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น1หน่วยเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะคะส่วน TFC นะคะรายจ่ายทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะก็คือต้นทุนของการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งหมดค่ะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้ปัจจัยการผลิตนั้นๆในการผลิตสินค้าและบริการนะคะก่อนที่จะไปคำนวณหา MFC ได้เราจะต้องคำนวณ TFC ก่อนนะคะ TFC ก็จะคำนวณมาจากนะคะ L คูณ W ค่ะ L ก็คือ labor นะคะราคาปัจจัยการผลิตนะคะคูณกับ L คูณ W ก็คือL ก็คือจำนวนปัจจัยการผลิตหรือจำนวนแรงงานนะคะ W ก็คือราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้างนั่นเองค่ะพอเราได้ TFC นะคะเราก็จะเอา TFC มาหา MFC นะคะโดย MFC นะคะมาจากสูตรนะคะ Delta TFC หาร Delta L ค่ะ Delta TFC หาร Delta L ก็คือเอามาจากสูตรที่เป็น TFCN ลบ TFCN ลบ1หารด้วย LN ลบ LN ลบ1ง่ายๆนะคะถ้าเราจะหา MFC ของ2นะคะเราก็หามาจาก TFC ของ2ลบ TFC ของ2ลบ1ก็คือ TFC 1นะคะหารด้วย L2 ลบ L1 นั่นเองนะคะโดยที่ Delta TFC นะคะก็คือรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปันผลิต N หน่วยนะคะหรือ N ลบ1หน่วยนั่นเองนะคะส่วน Delta L ก็คือจำนวนปัจจัยการผลิตหรือจำนวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการใช้ปัจจัยการผลิตหรือจากการใช้แรงงาน N หน่วยหรือ N ลบ1หน่วยค่ะการคำนวณหารายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิต MFC ของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะคะโดยที่ MFC เนี่ยจะมีค่าเท่ากับปัจจัยการผลิตไม่ว่าผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณเท่าใดนะคะเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์มีราคาปัจจัยการผลิตเพียงราคาเดียวเท่านั้นนะคะจึงแทน PF ด้วย W ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคำนวณหา MFC ในตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์เราสามารถเอาราคา PF หรือราคา W มาแทนค่าได้เลยนะคะสำหรับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC ของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์ PFราคาปัจจัยการผลิตไม่ได้มีราคาเดียวแล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นปัจจัยแรงงานค่าจ้างก็ไม่ได้มีค่าจ้างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่ม MFC นะคะจะมีค่ามากกว่าราคาปัจจัยการผลิต PF หรือพูดง่าย

ว่า MFC มากกว่า PF หรือ MFCL มากกว่า W ในกรณีที่เป็นปัจจัยการผลิตแรงงานค่ะถ้าเราจะวิเคราะห์กราฟนะคะวิเคราะห์กราฟจากที่กล่าวมาแล้วนะคะของ MFCL ก็คือรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเพิ่มทั้งของตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือเป็นอุปทานแรงงานนะคะ SL แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งแทนด้วย MRPL PC แล้วก็รายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MRPL IC นะคะเราดูกราฟนะคะถ้าภาพกอนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันสมบูรณ์จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนนะคะตรงกับระดับค่าจ้างแรงงานที่ถูกกำหนดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานไม่ว่าผู้ซื้อแรงงานจะจ้างแรงงานจำนวนเท่าใดก็จะจ่ายค่าจ้างแรงงานทุกคนในอัตราเดียวกันนะคะทำให้ค่าจ้างแรงงานต่อคนนะคะเท่ากับรายจ่ายจากการแจ้งแรงงานส่วนเพิ่มหรือกล่าวได้ว่า MFC เท่ากับ W นั่นเองหรือ MFCL เท่ากับ W ค่ะแต่ถ้าเป็นรูปขอนะคะเป็นเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์ถ้าเปรียบเทียบกอรูปกอกับรูปขอนะคะจะต่างกันนะคะเส้นอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีความชันเป็นบวกหมายความว่าถ้าหากผู้ซื้อแรงงานต้องการจ้างแรงงานมากขึ้นก็ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นและไม่ใช่จ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นเฉพาะแรงงานที่จะจ้างเพิ่มขึ้นนะคะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นให้แก่แรงงานที่มีอยู่เดิมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทำให้รายจ่ายจากการจ้างแรงงานส่วนเพิ่มนะคะมีค่ามากกว่าอัตราค่าจ้างหรือพูดง่ายๆค่ะ MFCL มากกว่า W เพราะฉะนั้นเส้น MFCL จึงอยู่เหนือเส้นอุปทานแรงงานหรือ SL นั่นเองค่ะส่วนรูปคอควายนะคะจะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ตลาดนะคะรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะเราจะแทนด้วย MRPL PC นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ MPL คูณ MR หรือ MPL คูณ P นะคะเนื่องจากตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MR เท่ากับ P นั่นเองค่ะเส้น MRPL PC นะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเป็นเส้นรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มของตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะหรือ MRPL IC ค่ะ MRPL คูณ MR เท่านั้นนะคะจุดการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดนะคะเราจะดูที่ MRP เท่ากับ MFC นั่นเองค่ะก็คือรายรับจากผลิตผลส่วนเพิ่มเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะจะดูการกำหนดการจ้างแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเราจะแบ่งเป็น4กรณีนะคะโดยที่กรณีแรกเราจะดูที่การจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะโดยที่ MFC นะคะจะเท่ากับ PF หรือเท่ากับ W ค่ะส่วน MRP นะคะก็เท่ากับสูตรที่เราศึกษามาแล้วนะคะ MP คูณ MR แต่ด้วย MR เท่ากับ P นั่นเองก็คือเพราะว่าราคาสินค้ามีราคาเดียวเราก็สามารถแทน MP คูณ MR ได้เลยนะคะหรือ MP คูณ P ได้เลยค่ะส่วนรายรับจากผลผลิตส่วนเพิ่มในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะแทนด้วย MRPL PC นะคะทีนี้เราถ้าเรามาดูตารางนะคะตารางที่เป็นการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานในกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะในกรณีแรกนะคะช่องแรกนะคะจะเป็นแรงงานนะคะก็เป็นคนที่1ถึงคนที่7นะคะถัดมาช่องที่2นะคะก็จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือค่าจ้าง PF หรือ W ค่ะส่วนถัดมานะคะ TFC เราหาจาก L คูณ W ก็เอาช่องที่1คูณช่องที่2นะคะก็จะได้ TFCL มาส่วนช่องที่4จะเป็น PF จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตหรือ W จะเห็นว่าในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์จะมีราคาปัจจัยการผลิตเดียวเพราะฉะนั้นค่าจ้างจะมีราคาเดียวคือ100นะคะส่วน MPL อันนี้โจทย์จะให้มานะคะก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มค่ะส่วน MR เราก็จะเห็นว่ามีราคาเดียวเพราะราคาสินค้ามีราคาเดียวในกรณีที่เป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็ MR ก็เลยเท่ากับ P เพราะฉะนั้นเราสามารถหา MRP LPC

ในกรณีที่เป็นตลาดผิดผลแข่งขันสมบูรณ์ได้จาก MP คูณ MR หรือ MR ก็คือ P เราเอา MP คูณ P ได้เลยนะคะก็เป็นช่องที่7นั่นเองนะคะช่องที่เราจะหาเงื่อนไขการจ้างแรงงานให้ได้กำไรสูงสุดเราต้องหาที่ MFC L เท่ากับ MRP LPC ก็คือช่องที่4นะคะเท่ากับช่องที่7เพราะฉะนั้นเท่ากันก็คือ100นะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็มองไปด้านซ้ายก็คือจ้างแรงงาน6คนจ่ายค่าจ้าง101แต่ถ้าเราดูที่กราฟนะคะก็แกนตั้งเป็นค่าจ้างนะคะแกนนอนเป็นแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์ SL จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนตัดกับเส้น MRP LPC ที่จุด E นะคะจ่ายค่าจ้าง101จ้างแรงงาน6คนนะคะถัดมาในกรณีที่2นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีที่ตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะเราก็ยังคงจ้างที่ MRP L IC นะคะเท่ากับ MFC L นั่นเองนะคะโดยที่ถ้าเราดูจากตารางนะคะคำนวณเหมือนกันนะคะเราก็จะดูช่องที่เป็นช่องที่4นะคะช่องที่4ก็คือ MFC L นะคะที่เป็นค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างนะคะหรือเท่ากับ PF นะคะคือ100เท่ากับช่องที่7นะคะ MRP LIC นะคะก็คือ101เท่ากันนะคะเราก็มองไปด้านซ้ายช่อง1แรงงานก็คือจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง100นะคะโดยที่กราฟก็เป็นกราฟถ้าในกรณีที่ SL เป็นเส้นตรงขนานแกนนอนเราก็จะรู้ว่าเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์แต่ถ้าเป็น MRP LIC นะคะก็จะเป็นตลาดผิดผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตัดกันที่จุด E ก็คือจ่ายค่าจ้าง100จ้างแรงงาน4คนค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่3นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์แต่ตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นที่เงื่อนไขเดิมนะคะเรามาดูที่ตารางนะคะช่องที่4นะคะ MFCL เราไม่สามารถแทนได้ด้วย W แล้วเราต้องหาจากสูตร Delta TFC หารด้วย Delta L นะคะแล้วก็มาเท่ากับช่องที่7นะคะถ้าเป็นตลาดผลิตผลแข่งขันสมบูรณ์ MRPL จะต้องเป็น PC นะคะเท่ากันก็คือที่160นะคะจ้างแรงงาน4คนจ่ายค่าจ้าง130ค่ะถ้าเป็นกราฟนะคะในกรณีที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์แล้วนะคะจะเส้นMFC กับเส้น SL จะคนละเส้นนะคะ MFC จะอยู่สูงกว่า SL นะคะตัดกับ MRP L ที่ PC นะคะที่จุด E นะคะเพราะฉะนั้นจุดที่ MFC L กับ MRP L PC ตัดกันนะคะก็คือเท่ากับ160เราจะจ้างแรงงานเราก็เลื่อนลงมาตัดจากจุด E มาที่แกนนอนนะคะจ้างแรงงาน4คนนะคะเวลาจ่ายค่าจ้างเราจะดูที่จุด E มาชนเส้น SL นะคะจุด F ค่ะจ่ายค่าจ้าง130ค่ะในกรณีที่4นะคะการจ้างปัจจัยการผลิตแรงงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานและตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็คือเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแรงงานแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะ MFCL ก็ไม่เท่ากับ W เพราะฉะนั้นก็หาจากสูตร Delta TFC หาร Delta L นะคะส่วน MRP LIC ก็หาจาก MP คูณ MR เพราะ MR ไม่เท่ากับ P นะคะจะเท่ากับช่องที่4กับช่องที่7เท่ากันก็คือ120มาดูช่องที่1นะคะจ้างแรงงาน2คนจ่ายค่าจ้าง110นะคะถ้าดูกราฟนะคะก็จะเป็นจุดที่ตัดกันนะคะ MFC กับ MFCL ตัดกับ MRP LIC นะคะจุดตัดดุลยภาพก็อยู่ที่ E นะคะเท่ากันก็คือ120จ้างแรงงาน2คนนะคะจากจุด E ลากมาชน SL จ่ายค่าจ้าง110ค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพล
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลรามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระ

ที่นางพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์พร้อมคณะนางจำเนียนรัชชะพร้อมคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดผู้น้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิก

ที่กองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

ครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรน

พิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทันทสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จำและทันทสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอันจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัดและเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสม

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อผลโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได
1: ้ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ให้เป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวให้เป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: มข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
5: ดีค่ะ
6: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
7: ก็งานนิต

0: ก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิต
1: แต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
2: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
5: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
6: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
0: งานนี้ผมขอแล้วกัน
1: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
0: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
2: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชันขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

โดยที่7สถานที่เพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะครับทำไมต้องใช้ข้อมูลในการทางสารเทศเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการประมวลผลมาแล้วมีความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องนำข้อมูลนี้มาใช้ในการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการที่ดำเนินธุรกิจเราต่อไปนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องเราประยุกต์ยังไงนวัตกรรมเทคโนโลยียังไงมาใช้ในธุรกิจเกษตรแล้วครับความสำคัญของสารเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมีความต้องการอยู่6ข้อนะครับข้อแรกคือช่วยให้การทำงานเป็นเลิศคือเรามีข้อมูลที่ดีมีความพร้อมที่พร้อมสามารถทำให้ระบบการทำงานเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจต่างๆ2ช่วยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการและรูปแบบต่างๆที่ให้บริการในตลาดนะครับช่วยไงเพราะเราสามารถมีข้อมูลว่าตลาดต้องการอะไรผู้บริโภคต้องการอะไรเราสามารถข้อมูลเหล่านั้นน่ะเอามาใช้บริหารจัดการได้นะครับ3คือช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์ถ้าเรามีข้อมูลความต้องการลูกค้ายังไงซัพพลายเออร์ยังไงเราสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าพวกนี้เขาจะสนับสนุนเราในการดำเนินธุรกิจในระหว่างประเทศที่ดีนะครับ4คือช่วยสร้างการตัดสินใจในการลงทุนอื่นๆนะครับที่เราจะลงทุนงั้นในการตัดสินใจในระหว่างประเทศเนี่ยถ้าข้อมูลเราไม่มีเพียงพอทำให้การตัดสินใจเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอแล้วทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรอบคอบมากขึ้นนะครับ5คือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดถ้ามีข้อมูลที่เพียงพอเราสามารถสร้างความได้เปรียบตัวเองของเราเองเนี่ยในการแข่งขันคู่ต่อสู้ระหว่างประเทศที่มีคู่แข่งขันที่มากมายหลายประเทศและหลายผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในตลาดโลกนะครับดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลเพียงพอแล้วเนี่ยเรารู้ว่าคู่ต่อสู้เราเป็นยังไงรู้สินค้าคู่ต่อสู้เป็นยังไงรู้สินค้าเราเป็นยังไงรู้ความแข็งแกร่งเราเป็นยังไงเราสามารถสร้างความได้เปรียบได้อันที่6คือช่วยให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถดำรงอยู่ในตลาดต่างประเทศหลายธุรกิจเนี่ยที่ขาดแคลนข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลเพียงพอเนี่ยอาจจะดำเนินธุรกิจต่างประเทศได้เพียงระยะสั้นแค่ปีนึงแล้วก็เลิกนั้นการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากตลาดต่างประเทศเนี่ยมีเป็นแมสโปรดักต์ที่ใหญ่มีรายได้ที่สูงมีสามารถสร้างประโยชน์ให้บริษัทว่านั้นการมีข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ระยะยาวเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเราดูนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้สามารถนำมาใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้มีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้ธุรกิจอันแรกคือเรามาดูปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องมือหรือเครื่องจักรหรือสารระบบสารเทศเนี่ยที่เรียนรู้พฤติกรรมหรือเรียนรู้ต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับในโลกนี้ที่เราเชื่อม AI สามารถรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรลูกค้าเราต้องการอะไรหรือตลาดต้องการอะไรนะครับต่อมาคือ Internet of Things นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับตัวนี้จะช่วยในการเชื่อมต่อทั้งหมดในเครือข่ายระหว่างในโลกนี้ถ้าเรามีเนี่ยเราสามารถเชื่อมทุกอย่างในโลกนี้สมมติว่าเราค้าขายที่ประเทศในยุโรปในอเมริกาในทวีปต่างๆเราสามารถเชื่อมโยงพวกนี้เข้ามาหาเราได้นะครับ3คือเทคโนโลยีบล็อกเชนนะบล็อกเชนจะมาช่วยเหลือในด้านการธุรกิจทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินนะครับถ้ามีการซื้อขายสินค้าเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าผ่านบล็อกเชนส่งให้เราเนี่ยนะครับบล็อกเชนการส่งเราสามารถการเงินเนี่ยเราสามารถเช็คได้ตรวจสอบ

ได้ต่อเวลาแล้วมีความมั่นใจว่าข้อมูลนั้นการเงินนั้นกลับมาหาเรานะครับ4คือ cloud computing นะครับระบบนี้จะช่วยเราประมวลผลนะครับในการที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายเราในการที่ประมวลผลเราสามารถใช้จากสิ่งที่มีบริการในโลกนี้อยู่นะครับ5คือความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับการออนไลน์ระหว่างประเทศหรือการระบบการสื่อสารระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรถ้ามีข้อมูลที่ส่งเครือข่ายเยอะเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือการถูกลักขโมยจากคู่ต่อสู้นั้นความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ6คือ Edge Computing นะครับ Edge Computing คืออะไรคือการกระจายออกไปนะครับ7คือ Big Data คือจำนวนข้อมูลที่ขนาดใหญ่เรามาดูประโยชน์ที่แต่ละด้านมีอะไรบ้างนะครับอันแรกประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์นะครับเราเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตัดสินใจเราเพราะเราสิ่งนั้นมันเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในการค้าทำให้เรารู้เลยว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ2คือสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลให้เรานะครับถ้าเรามีการตัดสินใจที่ดีหมายความว่าผลประโยชน์ต่างๆได้กลับมาแล้วก็ดีตามไปด้วยนะครับ3คือการปรับปรุงความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจเพราะ AI เนี่ยช่วยเราตัดสินใจแทนบางอย่างแทนได้รวดเร็วบางอย่างเราต้องมาวิเคราะห์เองเนี่ยนะครับแต่ AI เนี่ยช่วยเราวิเคราะห์สถานการณ์ในขั้นต้นให้เราหรือว่าสามารถตัดสินใจแทนเราได้นะครับ4คือการขยายรูปแบบธุรกิจถ้ามี AI ที่ดีพร้อมนะครับเราอาจจะขยายธุรกิจว่าแทนที่เราจะแค่ส่งออกสินค้าไปขายในประเทศนั้นเราอาจจะตั้งหน่วยงานเราหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าขายของเราจะเป็นแบบออนไลน์ที่จะเป็นแบบเป็นหรือสถานที่ในประเทศนั้นๆ นะครับ6คือการบริการลูกค้าและส่วนประกอบส่วนบุคคลนะครับคือหมายความว่าลูกค้ามีประสิทธิ์มีประสบการณ์ในการที่มาใช้ระบบเราที่ดีขึ้นนะครับรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีความยินดีนะครับ6คือการปรับปรุงการบริการการมี AI ช่วยเราปรับปรุงบริการให้ตอบสนองตลาดหรือลูกค้าเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ7คือการปรับปรุงการติดตามเมื่อเรารู้ข้อมูลต่างๆเราสามารถติดตามเรื่องราวทุกอย่างติดตามพฤติกรรมลูกค้าเราติดตามความต้องการของตลาดเราหรือติดตามหน่วยงานของเราที่ดำเนินการในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับที่8คือการลดข้อผิดพลาดของพนักงาน AI จะช่วยตรวจสอบบางอย่างที่สิ่งบางอย่างที่พนักงานไม่สามารถจะตรวจสอบอย่างละเอียดได้หรือสามารถประมาทเลอะได้ AI จะช่วยในการตรวจสอบสิ่งนั้นแทนพนักงานในขั้นต้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูผลว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อมาเราดูประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตครับสิ่งทำอะไรได้บ้าง1คือใช้สินทรัพย์อย่างเหมาะสมนะครับเพราะเราสามารถเรามีเครือข่ายแล้วเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงต่างๆได้โดยไม่ต้องลงทุนทุกที่นะครับ2คือการบริการลูกค้าเราสามารถให้บริการลูกค้าในระบบเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งโลกนะครับในอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่โลกเราสามารถเซอร์วิสลูกค้าในหลายมิติที่มีอยู่ได้นะครับ3คือความคล่องตัวและความเชื่อมั่นระบบ AI IoT นะครับ Internet of Things เนี่ยจะช่วยเราในการที่จะบริหารโต๊ะบริหารงานในคล่องตัวนะครับเราจะไปสถานที่แห่งใดหรือว่านักการตลาดเราเนี่ยจะไปพื้นที่ใดเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยนะครับ4คือการมีประสิทธิผลของต้นทุนนะครับด้านต้นทุนเพราะว่าถ้าเราสามารถใช้เครือข่ายแล้วเราลดต้นทุนคือเราสามารถใช้บริการที่มีเครือข่ายแล้วในโลกเนี่ยทำให้เราไม่ต้องลงทุนในทุกด้านนะครับ5คือโอกาสทางธุรกิจนะครับการที่เราสามารถขยายเครือข่ายได้เนี่ยทำให้เรามีโอกาสเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับ6คือภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะในโลกนี้ถ้าประสิทธิภาพเราดีแต่เราไม่สามารถสื่อสารกับทั้งโลกได้ผ่านเครือข่ายที่สามารถค้นหาเราได้ภาพลักษณ์เราก็ไม่ได้ไปอยู่ถึงรอบโลกแต่ในการอินเทอร์เน็ตทิ้งเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยกระจายไปทั่วเราคือธุรกิจเราเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนะครับต่อมาเราดูประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับผมบอกเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงินเป็นหลักธุรกรรมการเงินเป็นหลักนั้นตัวนี้ช่วยในการมีความเป็นคือมีความโปร่งใสและไม่เปลี่ยนรูปแบบคือเราส่งเงินรูปแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นนะครับหรือข้อมูลทั้งที่เราทางการเงินเราส่งมานะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากดอลลาร์มาเป็นบาทหรือเป็นแปลงจนข้อมูลเสียหายนะครับในบล็อกเชนจะมาอย่างไรส่งมาไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับสองคือความปลอดภัยและการน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในบล็อกเชนเนี่ยมีระบบ security อยู่มากถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เข้ามาสู่ร่วมด้วยในนี้ไม่สามารถจะเข้ามาลักขโมยข้อมูลได้นะครับ3คือประสิทธิภาพและการลดต้นทุนบล็อกเชนเนี่ยทำให้ธุรกิจเราลดต้นทุนคือแทนที่เราจะสมมติเราโอนเงินมาจากอเมริกานะครับสมัยก่อนเราต้องไปจ่ายค่าการโอนค่าเบี้ยค่าธรรมเนียมในการโอนแต่บล็อกเชนเราสามารถส่งผ่านเครือข่ายเข้ามาหาเราได้เลยนะครับ4คือความสมบูรณ์นะครับของข้อมูลนะครับในการตรวจสอบเพราะเรามีข้อมูลทุกอย่างนั้นสามารถตรวจสอบการข้อมูลทางการเงินได้ต่อเวลานะครับโดยไม่ต้องไ

ไม่ได้ต่อเวลาและต่อเนื่องนะครับไม่ต้องไปรอว่าเอกสารจะมาเมื่อไหร่หรือสิ่งที่เราต้องการเอกสารข้อมูลต่างๆต้องการมาเมื่อไหร่มันจะมาทันทีกับระบบนะครับ5คือการจัดการภัยคุกคามใช้ในบทฐานได้คือความต้องการตลาดเป็นยังไงความต้องการของเราคืออะไรเราสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันได้โดยผ่านบล็อกเชนนะครับต่อมาประโยชน์เรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งมีประโยชน์อยู่6ด้านคือ1การนำออกตลาดได้รวดเร็วเพราะเราสามารถประมวลผลได้เลยนะครับประมวลผลหรือว่าเราไม่ต้องไปลงทุนสร้างระบบเราคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีการบริการให้เราสามารถไปเลือกใช้ได้เหมาะกับธุรกิจของเรานะครับคือความสามารถในการปรับขนาดและความต้องการเราได้นะครับเพราะว่าบางทีเราลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ไปแล้วบางทีเราใช้แค่ 10% 20% แต่คลาวด์คอมพิวติ้งมันจะช่วยเราได้ว่าเราจริงแค่20แล้วก็ขอเช่าบริการ 20% นั้นถ้าลดต้นทุนได้นะครับต่อมา3คือประหยัดต้นทุนคือเราสามารถลดขนาดแล้วว่าเราจริงๆเราใช้กี่จำนวนเท่าไหร่นะครับเราใช้ประเภทไหนเพื่อให้เราสามารถลดต้นทุนที่สุดแต่ข้อมูลนั้นต้องไปเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับ4คือการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันหมายว่าถ้าคนเข้ามาในคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้หรือออกความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นักงานเราอยู่ต่างประเทศทั้งหมดอ่ะทุกคนสามารถใช้คลาวด์คอมพิวติ้งและสามารถจะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆได้เช่นกันนะครับ5คือการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากผู้ให้บริการเนี่ยนะครับเขามีระบบการปลอดภัยชั้นสูงอยู่แล้วนะครับในการที่จะป้องกันคนที่มาใช้เครือข่ายเขาและรับผลกระทบจากการที่แฮกเกอร์เข้ามานะครับอันที่6คือป้องกันข้อมูลการสูญหายในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะมีฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลลูกค้าไว้กระจายอยู่ไปทั้งทั่วโลกนะครับนั้นสามารถจะลดค่าใช้จ่ายเราแล้วสมมติว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์แค่ตัวเดียวถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เราพังไปเนี่ยมันก็เสียหายนะครับนั้นถ้ามีระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสามารถช่วยเหลือเราได้นะครับ6คือความสำคัญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับความปลอดภัยไซเบอร์ช่วยในการปลอดภัยเครือข่ายเราให้เราได้หรือการแอปพลิเคชันเราได้หรือว่าข้อมูลสารสนเทศเราได้หรือการปฏิบัติงานเราได้แล้วก็ลดความเสียหายหรือคืนสภาพความเสียหายเราได้นะครับก็กู้คืนได้และให้ความรู้นะครับของเรานะครับระบบสารสนเทศทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถประมวลผลหรือว่าป้องกันระบบเราได้นั้นในเครือข่ายสื่อสารเนี่ยต้องมีนะครับเอจคอมพิวติ้งเนี่ยคือเป็นการกระจายไซต์ต่างๆในภาพนักศึกษาเห็นว่า1 2 3 4 5เนี่ยนะครับเป็นศูนย์แต่ละศูนย์ทุกคนลิงก์หาตัวเอง1ลิงก์กันในกลุ่ม1สีเขียว2ลิงก์ในกลุ่ม2 3กันสุดท้ายแล้วค่อยโยงมาสัมกันใหญ่หรือว่าหน่วยงานและท้องถิ่นเนี่ยสามารถกระจายไปลิงก์กับเครือข่ายในท้องถิ่นได้อันนี้ป้องกันแหละคือถ้าเกิดการปัญหาในการที่เชื่อมโยงระหว่างสาขามาที่สำนักงานใหญ่เนี่ยสามารถลดได้นะครับความสำคัญของเอจคอมพิวติ้งคือปรับปรุงความรวดเร็วหรือลดความแฝงนะทั้งจากในการส่งสัญญาณมีค่าความแฝงอยู่นะครับความรวดเร็วในเครื่องในการส่งนะครับสองปรับปรุงความปลอดภัยเพราะเราต้องส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยกลับมาประเทศเราใช้ในพื้นที่ก่อนเรียบร้อยตรวจสอบแล้วค่อยส่งออกมานะครับ3คือประหยัดต้นทุนในการดําเนินงานคือในพื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยดูแลตัวเองไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องส่งข้อมูลขนาดใหญ่กลับมาที่ส่วนกลางนะครับ4คือความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นแต่ละเขตสามารถปรับปรุงความเคลื่อนไหวได้หรือว่าความยืดหยุ่นตัวเองได้นะครับ5คือความสามารถในการขยายขนาดนะครับคือถ้าพื้นที่เราเนี่ยมีลูกยูสเซอร์เพิ่มขึ้นเราสามารถเฉพาะขยายในพื้นที่นั้นๆไม่จําเป็นต้องขยายทั้งองค์คาพยพทั้งหมดนะครับเฉพาะส่วนได้นะครับต่อมาดูประโยชน์ของ Big Data นะครับ Big Data มีข้อมูลขยายใหญ่ขนาดใหญ่มากทั้งโลกเลยตัวนี้จะเก็บข้อมูลทั้งโลกมาแล้วสามารถนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เราได้หรือมารู้ศึกษาคาดการณ์ล่วงหน้าเราได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้น3คือสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าเพราะลูกค้าเราสามารถรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนมีประสบการณ์หรือมีความคิดเห็นอะไรกับโปรดักต์ของเราหรือความต้องการโปรดักต์เราดีมั้ยหรือว่าอะไรที่เขาต้องการเพิ่มขึ้น4คือการป้องกันช่อโกงนะครับและปฏิบัติตามผิดกฎระเบียบเนื่องจาก Big Data เนี่ยยึดระเบียบทั้งหมดที่ในการที่ตกข้อตกลงในเครือข่ายว่าต้องการยังไงนั้น Big Data เนี่ยจะจัดการทั้งหมดจะเหมือนเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารนะครับข้อ5คือประสิทธิภาพในการดำเนินงานเมื่อเรามีข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและสามารถมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับ6คือขับเคลื่อนนวัตกรรมเรามีข้อมูลที่เพียงพอเรามีข้อมูลที่ค้นคว้าได้ถึงแนวลึกทุกในระดับที่ต้องการไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศของเราว่าในแต่พื้นที่ต้องการอะไรที่ผมบอกต่างประเทศเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเทคโนโลยีมันไม่เท่าเทียมกันทั้งทุกประเทศนั้นเราสามารถจัดสรรเลยว่าเราจะจัดนวัตกรรมอย่างไรลงในพื้นที่นั้นๆ นะครับตอนเรามาดูแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับอันแรกคือAI Trust

Risk and Security Management ก็คือความน่าเชื่อถือความเสี่ยงและความรักษาความปลอดภัยของการบริหารงานของ AI นะครับไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ AI ถึงจะมีประโยชน์แต่ตัวเองก็เราต้องมองถึงไม่ใช่บอกว่าเฮ้ย AI เราสมบูรณ์แล้วแต่จริงๆเราต้องดูด้วยว่าในอนาคตข้างหน้า AI จะมีอะไรที่มากระทบเราไหมนะครับอันที่สองคือนะครับอันที่สองคือ continued tested exposure management นะครับก็คือความต่อเนื่องครับในการที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นภัยนะครับให้กับทุกคนได้รับรู้นะครับเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจะช่วยหลายๆอย่างให้ทุกคนเตือนภัยตัวเองหรือทุกคนสามารถรักษาตัวเองให้ได้นะครับสามคือ settlement technology คือเทคโนโลยีแห่งความยั่งยืนต่อไปข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีเราจะเลือกใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ไป3ปีหมดอายุ3ปีหมดสภาพพัฒนาต่อไม่ได้แนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนคือสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้4คือแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์ต่อไปในการทำงานในเครือข่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกบนแพลตฟอร์มของดิจิตอลทั้งหมดไม่ว่าการออกแบบการสร้างหรือการขายหรือการติดต่อต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในแพลตฟอร์มของดิจิตอลเป็นหลักนะครับอันที่5คือ AI Augmented Development นะครับก็คือเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยการพัฒนา AI เนี่ยนะครับจะมีการอย่างต่อเนื่องนะครับมีส่วนร่วม AI มีส่วนร่วมในการบริหารงานนะครับนั้นเราหนีไม่พ้นนั้นทุกอย่างในทุกโลกในทุกกิจกรรมในทุกอุตสาหกรรมเราหนี AI ไม่ได้แม้กระทั่งชีวิตประจำวันเรานะครับต่อมาที่6คือ Industry Cloud Platform นะครับต่อไปข้างหน้าที่ผมบอกแล้วทุกหน่วยงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนซิสเต็มตัวเองนะครับไม่ต้องลงทุนบางอย่างของตัวเองที่มันเป็นคอสต่อไปเราจะสามารถใช้เป็น Cloud Platform คือระบบ Cloud ที่เป็นอุตสาหกรรมเราสามารถเข้าไปเชื่อมโยงเข้าสามารถเป็นสมาชิกนั้นเราจะลดต้นทุนในส่วนนั้นได้การลงทุนฮาร์ดแวร์นะครับหรือซอฟต์แวร์แต่เราต้องเพิ่มไปแม้อะไรประสิทธิภาพของคนเราเนี่ยที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญสูงขึ้นมีครีเอทีฟสูงขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นนี่7คือ intelligent application คือแอปพลิเคชันที่มีความเป็นอัจฉริยะหมายความว่าเราพัฒนาแอปพลิเคชันบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่แค่ตรงส่วนนั้นที่เราพัฒนาแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยแอปพลิเคชันอัจฉริยะเนี่ยจะสามารถมองทุกอย่างไปข้างหน้าแทนเราได้นึกว่าเราออกแบบแค่1ระบบเนี้ยจะมองถึง2 3 4 5ให้เราได้รู้ว่าต่อไปแนวทางเราจะเป็นอย่างไรนะครับอันที่8มาดูเรื่อง Democratize Generative Generative AI ก็คือการเข้าถึง AI นะครับการเข้าถึง AI ของคนทุกคนในพื้นที่โลกนี้นะครับต่อไปคนทุกคนเนี่ยต้องเข้าถึง AI AI จะเปิดระบบให้หมดนะครับนั่นหมายความว่าเราจะบอกเราไม่รู้จัก AI ไม่ได้นั้น AI เนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงของเรานะครับอันที่9คือ Augmented Connecting Connected Workforce นะครับคือการเชื่อมโยงการทำงานของพนักงานหรือว่าการทำงานเชื่อมโยงของงานระหว่างเรากับลูกค้าเราหรือระหว่างเรากับลูกซัพพลายเออร์จะถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นระบบเดียวกันบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าลูกค้าอาจจะทักเข้ามานะครับหรือว่าซัพพลายเออร์จะทักเราเข้ามาเพราะว่าผ่านในระบบตัวที่เขาจะกล้าเลยครับอันที่10คือ Matching Customer นะครับต่อไปลูกค้าของเราเนี่ยยนอยู่นะครับยังเป็นมนุษย์อยู่แต่การที่สั่งซื้อสินค้าเราหรือสั่งซื้อบริการเราสั่งซื้อความต้องการของเราจะผ่านเรียกผ่านหุ่นยนต์หรือผ่านเครื่องจักรเครื่องยนต์ไม่ใช่ผ่านโดยคนโดยเมื่อปัจจุบันนี้เราจะแต่ระหว่างคนกับคนใช่ไหมครับแต่นาคตข้างหน้าจะไม่ใช่ละเราจะคุยกับโรบอทเพราะโรบอทเนี่ยจะรับข้อมูลจากผู้ใช้เขามาส่งมาที่เราเหมือนว่าบริษัทก็เอต้องการจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเราจากประเทศไทยเขาไม่ได้สั่งซื้อเราโดยตรงนะครับเขาก็คีย์ไปใส่โรบอทบอกถึงเวลาให้ถึงเวลาปุ๊บให้สั่งซื้อข้าวจากประเทศไทยเลยนะครับโรบอทนั้นน่ะจะส่งข้อมูลตัวนี้ข้อมูลนี้มาประเทศไทยเลยว่าวันนี้เขาสั่งซื้อข้อมูลสั่งซื้อข้าวตามนี้นะนั่นแสดงว่าเห็นไหมคนที่สั่งซื้อเนี่ยเขาสามารถวางแผนได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเมื่อไหร่เขาจะต้องการสินค้าเมื่อไหร่เขาอยากได้สินค้าเขาไม่ต้องมากำหนดมาแล้วมันต้องนั่งทบทวนตัวเองเท่าไหร่นั้น AI machine เนี่ยจัดการให้เขาหมดนะครับตอนเรามาดูแนวโน้มภูมิทัศน์ทางธุรกิจพอเราเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วเนี่ยรูปแบบของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะครับอันแรกคือมีการนำ

เทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพเราหนีไม่พ้นครับทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมทุกองค์กรหนีไม่พ้นประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งต้องเปลี่ยนต้องใช้เราจะอยู่กับระบบเก่าไม่ได้แม้แต่ร้านค้าโชว์หวยก็ต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับสองรูปแบบการทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสานคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งทำงานรวมกลุ่มในบริษัทเดียวกันนะครับหรือในพื้นที่เดียวกันต่อไปข้างหน้าเนี่ยรูปแบบของธุรกิจเนี่ยทุกคนจะมีเครื่องมือเครื่องจะมีอย่างพูดว่าจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องส่วนบุคคลแล้วคุณก็เดินทางไปทั่วเพื่ออะไรเพื่อไปหาลูกค้าหรือไปขายสินค้าลูกค้านะครับงั้นคนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับต่อไปรูปแบบการเดินเหมือนนะฮะสองความยั่งยืนและการปฏิบัติงานสีเขียวอนาคตข้างหน้านะครับโลกต้องการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสีเขียวมีปลอดพิษปลอดสารต่างๆนั้นเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะช่วยลดตรงนี้ลดของเสียงต่างในพื้นที่นะครับ4คือรูปแบบส่วนบุคคลลูกค้าเป็นศูนย์กลางต่อไปเนี่ยบุคลากรหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยในองค์กรเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการไม่ใช่ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางนะครับต่อไปพนักงานทุกคนหรือลูกค้าทุกคนเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของกิจการการค้านั้นการค้าต่างประเทศนั้นไม่ใช่ว่าผู้บริหารสั่งไม่ใช่ครับหมดครับทุกคนมีสิทธิและศักดิ์เท่ากันในสถานที่ทำงานในหน้าที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับ5คือความต้องการบุคคลที่3ในการส่งของนะครับโลจิสติกนะครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเราค้าขายแบบออนไลน์เราไม่ต้องเกรงว่าต้องจัดของเองจัดของไว้เราต้องจ้างทำบรรทุกส่งของเองอย่างปัจจุบันเนี่ยว่าบริษัทเราผลิตสินค้ามาสินค้าข้าวมาเราต้องขับรถไปส่งเองหรือว่าเราต้องส่งที่ท่าข้าวจากต่างประเทศเราต้องไปส่งที่ท่าเรือเองต้องไปต่อเรือเองไม่ต้องแล้วครับต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับโลจิสติกคือมือที่3นะครับมือที่3ของธุรกิจเป็นส่วนจำเป็นของธุรกิจทุกคนต้องใช้บริการตัวนี้นะครับเพราะเขาจะไม่ลงทุนโลจิสติกเองละเพราะอะไรเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเขาจะพื้นที่ขยายแต่ละพื้นที่ไม่ใช่ลงทุนบอกลงทุนเราจะขนส่งไปยุโรปวันนึงตลาดยุโรปยุบลดลงเราบอกไปโตที่อเมริกาไปเพิ่มนั้นไปเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่อยๆนั้นจะใช้โลจิสติกคนที่3เนี่ยเป็นตัวโลจิสติกให้เรานะครับอันที่6คือปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างผมบอกตัวนี้คือ AI เนี่ยจะช่วยเราในการเรียนรู้ต่างๆในระบบของเรานะครับต่อไปข้างหน้ามีเป็นมีความเป็นไปสูงคือ AI เนี่ยจะทำงานแต่เราต้องเป็นผู้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะถึงจะแทนเราแต่เราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่เราเกเร AI มันก็จำเราเกเรไปนะครับแต่ถ้าเราทำดี AI ก็จำสิ่งที่ดีเราไปนั้นสิ่งที่เราคือมนุษย์ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องและ AI จะเรียนรู้เองนะครับ5คือตลาดดิจิตอลและการสร้างเนื้อหาการตลาดต่อไปเปลี่ยนแปลงหมดครับทุกคนจะไม่เดินลงมาเดินตลาดไม่ต้องมาเดินช้อปปิ้งตัวเองไม่ต้องทำอะไรนะครับแนวโน้มเริ่มขยายแล้วครับว่าตลาดดิจิตอลเนี่ยมันมาอย่างรวดเร็วนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นพูดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพวกนี้จะทำให้ธุรกิจการเกษตรเนี่ยระหว่างประเทศขยายสามารถขยายต่อไปได้ง่ายบางทวีปเนี่ยเราไม่เคยไปแต่ถ้ามีผมพวกนี้เขาสามารถมาเข้ามาดูระบบหรือว่ามาดูเนื้อหาเราได้นะครับเราสามารถทำโปรโมชั่นหรือทำสิ่งต่างในการตลาดเราผ่านเครือข่ายนี้ได้ทันทีนะครับอันที่8คือความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลต่อไปพอที่ผมบอกแล้วเวลาใช้เทคโนโลยียิ่งเยอะเนี่ยเพิ่มขึ้นเครือข่ายเราหรือว่าข้อมูลเราเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่ประเทศไทยละมันจะกระจายไปทั่วโลกในการค้นคว้าต่างๆเนี่ยเขาต้องการรู้จักเราเขาค้นคว้ามาการค้นคว้าเนี่ยมันมี2มุมคือพวกค้นคว้าที่ต้องการทำธุรกิจเรา2คือพวกค้นคว้าข้อมูลเพื่อต้องการทำลายล้างหรือลดอำนาจเราในการแข่งขันพวกนี้คือถือว่าเป็นพวกปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นเราต้องมีระบบป้องกันระบบป้องกันเลยป้องกันเองหรือว่าเราจะผ่านผู้ให้บริการแก่เรานะครับก้าคือนวัตกรรมการชำระเงินที่ผมบอกว่าต่อไปเราไม่ต้องเดินถือเงินสดไปชำระเงินเมื่อเราซื้อขายทางธุรกิจเนี่ยมันหลักล้านขึ้นไปหลักล้านขึ้นไปล้านบาทล้านล่าขึ้นไปนั้นบางทีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยบางทีเอาเงินสดเข้ามาก็เจอปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการนำเงินเข้าประเทศนะครับมีการข้อลิมิตคุณต้องไปแจ้งแบงค์ชาติต้องไปแจ้งธนาคารต้องไปแจ้งสำนักศุลกากรว่าคุณเอาเงินเข้าประเทศจำนวนนี้ถ้าเกินก็คุณก็ถูกยึดต้องไปชี้แจงระบบชำระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเพราะเงินจะเข้าบัญชีคุณทันทีบัญชีคุณอยู่ที่ไหนคุณระบุที่ไหนว่าเหมือนว่าเราประกอบธุรกิจบ้านเราธุรกิจประเทศไทยแต่บัญชีเนี่ยเราไว้ที่อเมริกาเพราะดอกเบี้ยดีกว่าหรือไปใช้ออสเตรเลียดีกว่าเงินพวกนี้จะเข้าไปตามบัญชีที่เราสั่งนะครับนั้นเราจะไม่เห็นทุกอย่างจะไม่ส่งประเทศไทยนะครับจะส่งไปตามบัญชีที่ระบุไว้นะครับทำให้เกิดการชำระเงินเนี่ยผ่านดิจิตอลทั้งหมดนะครับสิบคือรูปแบบธุรกิจแบบอาจายคือต่อไปธุรกิจต้องมีความคล่องตัวรวดเร็วปรับปรุงได้ต่อเวลานะครับอาจายคืออาจายเป็นก็เรียกเป็นศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีนะครับตอนนี้เริ่มมาพัฒนาใช้อะไรคือทำให้ธุรกิจรูปแบบเราเนี่ยสามารถปรับปรุงได้รวดเร็วจะปรับปรุงไงให้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะดำเนินงานนะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
6: เอ้า
5: เรียนมสท.อ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
6: เฮ้ย
5: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
7: อาจารย์สวัสดีครับ
5: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
8: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
9: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาครับคุณผู้ชมครับกระดาษที่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับแน่นอนว่าจะเหลืออีกหนึ่งฝั่งนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ครับแต่ก็มีคนอยู่กลุ่มนึงครับที่เขานำกระดาษเหล่านี้นี่นะครับมาทำเป็นสมุดที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองครับกลุ่มนี้มีชื่อว่ากลุ่ม Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้นั่งอยู่กับคุณภูนยศกำพลกาญจนาแล้วนะครับหรือที่เรียกว่าคุณพีนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพีจุดเริ่มต้นนะครับที่เราทำโครงการ Paper Ranger เนี่ยมีที่มาอย่างไรครับพี
2: ่ครับผมจริงๆโครงการนี้เราทำถึงปัจจุบันปีนี้ปีที่14แล้วครับ14ปีก่อนผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยก็ตอนนั้นน่ะเรียนเราก็ซีล็อกชีทเยอะมากเวลาใกล้สอบก็จะยืมชีทเพื่อนมาซีล็อกเพื่ออ่านสอบอ่ะครับแล้วก็มันเยอะจริงๆเพราะเราเรียนตลอด4ปีก็ซีล็อกเยอะมากสุดท้ายเราเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดไอกระดาษซีล็อกพวกนี้ครับที่มันยังมีพื้นที่ว่างอยู่หน้านึงมันสามารถมาทำประโยชน์อะไรได้สักอย่างนึงน่าจะดีสุดท้ายก็เลยได้ไอเดียรวมกันเอามาทำเป็นสมุดแล้วมันก็ค่อยๆต่อยอดความคิดตรงนี้ครับค่อยๆมันกลายเป็นโครงการที่ทำเพื่อคนอื่นเป็นจิตอาสาแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมและเด็กๆต่อไปครับผม
0: แต่ก็จริงนะครับว่าชีทเนี่ยตอนที่สมัยเรียนเนี่ยแต่ละคนมีเยอะมาก
2: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะช่วงสอบนี่คือแบบหนามากจริงๆ
2: ใช่ครับ
0: จุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มที่จะมาตั้งเป็นชื่อเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับ
2: ชื่อโครงการเนี่ยมันเป็นชื่อของฮีโร่เนอะตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวฮีโร่การ์ตูนนึงที่เราสร้างขึ้นมาคือตอนนั้นน่ะพอเราสมุดไปแจกให้กับเด็ก
0: ครับ
2: เรายังไม่มีชื่อโครงการหรอกเพราะตอนแรกมันก็ไม่ได้เป็นโครงการเราแค่คิดสนุกๆทำขึ้นมาแต่พอถึงจุดนึงที่เราได้สมุดให้เด็กอะครับ สิ่งนึงที่เราเรียนรู้คือไอ้สมุดที่เราให้น้องๆไปเนี่ยมันสร้างความสุขต่อให้กับเด็กๆได้แล้วก็พอเรากลับมาเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเรามีความรู้สึกถึงการเป็นคล้ายๆฮีโร
0: ่
2: กับน้องๆเราเลยคิดว่ามันน่าจะมีฮีโร่ตัวการ์ตูนตัวนึงที่เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรามาทำกันอยู่เนี่ยเป็นฮีโร่ได้นะเราก็เลยสร้างฮีโร่ตัวเนี้ยที่ชื่อ Paper Ranger ขึ้นมาหน้ามันก็จะเป็นตัวสมุดเน
0: า
2: ะแล้วก็เรามาพิทักษ์เกี่ยวกับกระดาษ

0: นะแล้วเราก็สอนน้องๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาทำกิจกรรมตัวเนี้ยเอากระดาษมาบริจาคมาทำสมุดด้วยกันไปส่งต่อให้น้องๆทุกคนเป็นฮีโร่ก็เลยสร้างฮีโร่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ชื่อมันก็ถ้าพอคุ้นๆการ์ตูนพนุษย์5สีครับมันจะมีชื่อ Power Ranger แล้วก็เลยคิดว่าเออเราดูแลเกี่ยวกับกระดาษ Paper ก็เลยกลายเป็นชื่อ Paper Ranger ขึ้นมาครับผม
1: ก็เป็นผู้พิทักษ์ด้วยเกี่ยวกับกระดาษนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: คือแรกๆคือทำกันเองแล้วก็ไปแจกจ่ายยังไม่มีมาสคอตของทีมถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้พอมีแล้วแล้วก็ได้ไปส่งต่อเรื่อยๆอันนี้ไปส่งที่ไหนในเคสแรกครับไปส่ง
0: ตอนแรกสุดเนี่ยครั้งแรกสุดเลยคือตอนเป็นค่ายอาสาของมหาวิทยาลัยคือผมไปกับเพื่อนๆออกค่ายอาสาตอนนั้นก็แค่นึกสนุกแหละออกค่ายอาสาตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็เลยคิดว่าตามออกค่ายไปเราก็ทำสมุดไปทั้ง 3-400 เล่มเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปที่ลำปางตอนนั้นเป็นออกค่ายตอนแรกก็นึกว่าจะไปสนุกๆแหละแต่พอเอาสมุดขึ้นไปให้เด็กๆปุ๊บน้องได้คือเราได้ไปสอนหนังสือน้องๆด้วยสมุดของเราครับก็เลยกลายเป็นความภาคภูมิใจช่วงนั้นแล้วกลายเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของโครงการขึ้นมาเลยครับผม
1: รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มเนี่ยคือต้องเริ่มจากอะไรครับให้เล่าคร่าวๆหน่อย
0: จริงๆถ้านับปัจจุบันนะครับตอนนี้คือสมัยก่อนมันก็เหมือนกับเป็นกลุ่มเล็กๆที่เราค่อยๆพัฒนาขึ้นมาคือเรามีกระดาษจากเพื่อนๆแต่พอเริ่มทำมันก็เริ่มปากต่อปากก็บอกเพื่อนที่รู้จักเข้ามาช่วยกันแต่พอนับเป็นปัจจุบันตอนนี้ก็เราก็มีมุมนึงในการเปิดรับบริจาค กระดาษก็คือให้คนทั่วไปได้สามารถเข้ามาช่วยกันโดยการที่มีกระดาษเหลือใช้หน้าเดียวแบบนี้ก็สามารถนำมาส่งที่มูลนิธิก็ได้หรือส่งไปรษณีย์เข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกวันนี้เราก็จะเปิดเหมือนกับจิตอาสาแบบเป็นเหมือนกับคลาสเรียนนะครับมันไม่ใช่เป็นคลาสเรียนเป็นเวิร์กช็อปอะนะครับให้ทุกคนสามารถเข้ามาจอยเพื่อทำสมุดเหล่านี้ซึ่งเราก็จะสอนให้ทุกคนได้ช่วยกันทำผ่านกระบวนการของเราแล้วก็ได้ทำให้เป็นสมุดน่ารักแบบเนี้ยนะครับที่ใช้งานได้จริงกับเด็กๆแล้วก็สามารถตกแต่งแล้วก็ใส่ความคิดเรื่องราวดีๆผ่านตัวสมุดของเราให้กับน้องๆได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นตัวโครงการเองเราก็จะเอาสมุดเหล่านี้ครับไปส่งต่อให้น้องๆตามพื้นที่กันดารต่อไป
1: เอกลักษณ์ของสมุดเล่มนี้เนี่ยก็คือการที่ได้แต่งแต้มสีสันต่างๆลงไปแล้วก็คนที่วาดเนี่ยจะต้องใส่ใจเข้าไปด้วยเพราะว่ามีข้อความฝากถึงคนที่เป็นผู้รับด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้เป็นจุดเด่นของโครงการเลยไหม
0: ครับใช่ครับคือเรามองมันเป็นจุดเด่นของโครงการด้วยซ้ำไปครับคือนอกจากการเอาของรีไซเคิลมาใช้ใหม่เนอะอีกมุมนึงคือมันคือการถ่ายทอดความรู้สึกดีๆผ่านเรื่องราวของผู้ทำไปสู่ผู้รับอะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกดีๆตรงเนี้ยถึงแม้คนที่มาทำจะไม่ได้เจอกับเด็กๆแต่มันถูกถ่ายทอดผ่านปกสมุดผ่านเรื่องราวง่ายๆอาจจะวาดเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักหรือว่าเขียนเป็นคำพูดดีๆฝากไปบอกน้องๆครับลองนึกถึงผู้รับที่ได้เห็นข้อความกับความตั้งใจตรงเนี้ยมันคือสะพานที่เราเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้ไปถึงผู้รับผ่านตัวสมุดเล็กๆที่เราช่วยกันทำเนี่ยแหละครับ
1: คือนึกถึงคนที่รับจริงๆแหละอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าข้อความแต่ละข้อความเนี่ยไม่เหมือนกันคนที่ได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยได้สมุดคนละแบบเนี่ยก็คือมีความดีใจคนละแบบเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเชื่อมั่นเสมอมาคือเรื่องเล็กๆอะครับแต่ถ้าเราช่วยกันหรือว่าส่งผ่านเรื่องราวดีๆไปด้วยกันนะครับไอ้เรื่องเล็กๆหรือพลังเล็กๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้หรือว่าส่งต่อไปทำเรื่องราวดีๆให้คนอื่นได้ลองนึกภาพน้องคนนึงที่ได้รับสมุดแบบเนี้ยของเราแล้ววันหนึ่งเขาโตขึ้นมาเป็นเด็กดีของพ่อแม่และเป็นเด็กดีของสังคมจริง
1: ๆ
0: พลังแค่นี้ผมว่ามันส่งต่อให้น้องได้ครับ
1: ในส่วนของคุณพีเนี่ยครับคิดว่าประโยชน์จากนอกจากที่เด็กได้รับแล้วเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยยังใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง
0: ถ้าทุกวันนี้น้องๆที่ได้รับสมุดนะครับเขาก็ใช้ในห้องเรียนจริงๆหรือว่าใช้ที่น่ารักน่ารักอาจจะมีแบบครูให้ใช้เป็นสมุดบันทึกความดีนะครับแล้วก็ตามแต่ประสงค์ของเขาอะนะครับเพราะว่าหลายๆโรงเรียนที่ได้รับไปก็คือน้องๆเขาขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์การเรียนจริงๆส่วนในส่วนที่เพิ่มเติมจริงๆมันไม่ใช่แค่สมุดให้เด็กๆอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่มาทำเองได้เรียนรู้คือเขาได้พัฒนาความมีจิตอาสาของตัวเองได้มาเปิดสู่โลกของการทำเพื่อผู้อื่นนะครับแล้วจริงๆนอกจากทำเพื่อผู้อื่นเราก็ได้ความรู้สึกที่มันดีๆสะท้อนเข้ามาสู่ตัวเราเองด้วยและในอีกมุมนึงเรื่องการใช้กระดาษอะครับเรารณรงค์มาเป็น10ปีแล้วคือ reuse reduce recycle นะเราก็เอากลับมาใช้ใหม่ก็เป็นอีกมุมในการช่วยโลกของเราด้วยครับ
1: ครับเดี๋ยวให้คุณพีครับพูดถึงความเป็นจิตอาสาที่หลายคนอาจจะมีแต่ว่ายังไม่คิดที่จะเริ่มทำครับ
0: ครับผมก็จริงๆจิตอาสามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับคือเราแค่มาทำอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรแต่เราอยากให้คนอื่นได้รับอะไรดีๆกลับไปนะครับโครงการนี้มันก็เป็นโครงการเล็กๆที่เราอยากจะชวนทุกคนมาช่วยกันทำเรื่องที่มันง่ายที่สุดทุกคนมีกระดาษอยู่รอบตัวครับไม่ต้องมานั่งทำก็ได้บริจาค กระดาษ

0: ก็ช่วยละถือว่าช่วยคนอื่นละช่วยโลกด้วยถ้ามีเวลาก็มานั่งช่วยกันทำเรื่องง่ายๆนะครับในช่วงเวลาว่างคุณเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสมุดแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มันแทนความรู้สึกดีๆของคนทำไปส่งต่อให้ผู้รับนะครับก็ลองมาเริ่มทำจิตอาสาด้วยกันก็ได้ครับกับ Paper Ranger ของเรา
1: ครับเดี๋ยวให้คุณพีครับฝากถึงคนที่สนใจอยากที่จะเข้ามาทำสมุดทำมือที่นี
0: ่
1: ต้องติดต่อยังไงทำยังไง
0: ครับผมก็ถ้าสนใจมาร่วมกิจกรรมกับโครงการ Paper Ranger นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือทุกวันนี้ครับเราเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ใช้แล้วด้านเดียวอยู่ถ้าเกิดคุณมีที่บ้านก็สามารถส่งมาให้ที่โครงการก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างนะครับจะเข้ามาเป็นจิตอาสาร่วมกับเราเรามีจัดเวิร์กช็อปอยู่เรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หรือสามารถนัดนอกเหนือวันเวลาดังกล่าวก็ได้นะครับนัดส่วนตัวมาได้เลยนะครับหรือว่าคุณรู้ว่าพื้นที่ไหนขาดแคลนคุณอาจจะบอกผมก็ได้เดี๋ยวเราโครงการจะจัดหาสมุดพวกนี้ส่งต่อไปกับน้องๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับคุณเข้ามามีส่วนในสายทานความดีของเราได้นะครับก็เข้ามาช่วยกันนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่โครงการได้เลยครับผม
1: ครับผมครับคุณผู้ชมครับการทำความดีหรือว่าการทำจิตอาสาเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถทำได้อยู่ตลอดเวลานะครับเห็นแต่ว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวของเราหยิบสิ่งนั้นเอามาปรับปรุงใส่แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็ออกมาอย่างที่คุณผีได้ทำตอนสมัยเรียนอยู่นะครับได้เห็นคุณค่าของชีทแล้วออกมาเป็นสมุดแบบนี้เรียกว่าสามารถส่งต่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับเด็กๆมากมายเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับและนี่คือโครงการ Paper Ranger ครับคุณล่ะครับพร้อมที่จะเป็นฮีโร่กับพวกเขาหรือยังกิจกรรมคนอาสาวันนี้นะครับอยู่กับคุณภูนยศกำพลกัญจนาหรือว่าคุณพีนะครับผู้ที่มีแรงบันดาลใจครับอยากให้คนในสังคมเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันมาเป็นจิตอาสาร่วมกันนั่นเองนะครับเกิดเป็นโครงการ Paper Ranger เกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยครับอยากถามพี่พีครับว่าคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยจะต้องเป็นใคร
0: ครับจริงๆทุกวันนี้ก็แทบจะทุกเพศทุกวัยเลยนะครับที่ผ่านมาก็แบบไล่ตั้งแต่เด็กอนุบาลประถมมัธยมนะครับมหาวิทยาลัยรวมไปถึงคนทำงานแล้วนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุนะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเรื่อยๆเลยนะครับทุกเพศทุกวัยจริงๆครับ
1: เข้ามาร่วมได้ยังไงเกิดจากการแบบบอกปากต่อปากหรือว่ายังไงฮะ
0: ก็ผ่านการสื่อสารออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพจ Facebook มีเว็บไซต์โครงการรวมไปถึงเครือข่ายต่างๆที่ทำงานจิตอาสาร่วมกันก็คอยเผยแพร่ไปรวมไปถึงคนที่เคยมาทำกิจกรรมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีก็บอกต่อกันด้วยก็ชวนกันมาใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยต่อยอดกันได้มาถึงปัจจุบันครับผม
1: แล้วตอนนี้ทำมา14ปีแล้ว
0: ปีนี้ปีที่14ครับ
1: ปีที่14แล้วสถานที่ก็คือยังเป็นที่เดิมว่ามีการ
0: ก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเลยครับผม
1: ครับ
0: จริงๆโครงการเราอยู่ภายใต้มูลนิธิชื่อบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยนะครับตัวอาคารจริงๆก็เป็นอาคารเช่าที่มูลนิธิเช่าอยู่ตัวโครงการก็เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิก็ได้แชร์พื้นที่ใช้ร่วมกันครับผม
1: คนที่สนใจก็คือมาที่นี่มีแบบว่านัดวันเวลายังไงไหม
0: ครับปกติทั่วไปครับเราก็จะมีรอบเวิร์กช็อปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ว่างวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็หลักๆเราปกติเปิดช่วงบ่ายเนอะก็บ่ายโมงถึง4โมงเย็นอะไรเงี้ยครับท
1: ุ
0: กคนก็มาร่วมกันจริงๆเราจะแจ้งรอบกิจกรรมล่วงหน้าผ่าน Facebook นะครับก็สามารถถ้าสะดวกตามวันเวลาของเราก็เข้ามาได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกตามวันเวลาแต่อยากมาจริงๆก็อาจจะชวนเพื่อนๆกันมาแล้วก็มานัดนอกเหนือวันกับเราอีกก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ยังมีสามารถไปเหมือนกับบริการในสถานที่เนาะเผื่อบางคนเป็นกลุ่มใหญ่ๆบางทีมีกลุ่มลูกค้าองค์กรอะไรเงี้ยครับที่เขาอยากจะช่วยกันทำดีด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เชิญเราไปตามองค์กรก็มีหรือไปจัดตามสถานที่ต่างๆในโรงแรมอะไรเงี้ยครับที่เขามาร่วมประชุมกันอะไรเงี้ยเราก็มีทำแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ากิจกรรมนี้มันยกไปจัดที่ไหนก็ได้แล้วก็ตราบใดก็ตามที่ถ้าเขาสนใจหรือว่าเขามีความสุขที่อยากจะทำเราก็ยินดีจะจัดให้ครับผม
1: พอเข้ามาแล้วเนี่ยในมูลนิธิเนี่ยเขาจะได้เริ่มทำอะไรบ้างครับ
0: โดยปกติเนี่ยผมก็จะเหมือนกับบรรยายให้ทุกคนได้รู้ว่าภาพรวมกิจกรรมคืออะไรโครงการเรามีที่มาที่ไปยังไงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังหรืออยากให้ทุกคนได้เรียนรู้กลับไปคือความมุ่งหมายอะไรแล้วเขาก็จะได้รู้ด้วยถึงแม้วันนี้ไม่ได้เจอเด็กครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราไปช่วยเด็กที่ไหนบ้างครับเราก็จะเล่าประวัติต่างๆให้เขาฟังให้เขาอินไปกับเนื้อของโครงการมากขึ้นตลอด14ปีก
1: ่
0: อนที่เขาจะเริ่มลงมือทำแล้วหลังจากนั้นเราก็สอนวิธีทำนะครับไปทีละสเต็ปนะครับพอสอนเสร็จก็ปล่อยให้เขาแยกย้ายลงมือทำกันโดยอิสระนะครับจะทำมากจะทำน้อยแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าปลายทางก็คือได้สมุดที่น่ารักรอไปส่งให้กับเด็กๆด้วยกัน
1: ก็คือต้องเวิร์กช็อปก่อนให้อินก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: อยากรู้แล้วครับว่าขั้นตอนในการทำสมุดเนี่ยยากหรือเปล่าสำหรับคนที่เข้ามา
0: ครับ
1: เริ่มต้นแบบไม่รู้อะไรเลยเงี้ยฮะ
0: จริงๆไม่ยากเลยครับเราก็สอนทุกขั้นตอนแบบละเอียดเลยแล้วทุกคนก็ทำได้เด็กเล็กผู้ใหญ่ครับถ้าตั้งใจฟังทุกคนทำเป็นหมดนะคร
1: ับแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้นี่ต้องเตรียมอะไรบ้าง
0: ที่โครงการเราจะเตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดเลยนะครับคือจริงๆคุณไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมาก็ทำได้เลยเพราะเราเตรียมให้หมดแล้วแต่ถ้าสมมติที่บ้านมีกระดาษเหลือใช้เอาเข้ามาด้วยก็ดีครับมันจะได้เอามาใช้ประโยชน์ต่อได
1: ้ครับ
0: แล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันครับ
1: อุปกรณ์มีอะไรบ้าง
0: ก็ที่สำคัญที่สุดคือกระดาษ A4 ใช้แล้วด้านเดียวเนื้อเพราะมันจะเป็นไส้ของตัวสมุดนะครับแล้วก็ของเราก็มีปกนะครับที่เราเตรียมไว้ให้มันเป็นไซส์มาตรฐานของโครงการเพื่อทำแล้วจะออกมาสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็ทั่วไปเลยครับคลิปหนีบกระดาษเนาะดินสอกรรไกรนะครับแล้วก็อันเป็นอุปกรณ์เอาไว้ตอกเจาะรูสมุดนะครับรวมไปถึงอันนี้ก็ได้เข็มเอาไว้เย็บกับสมุดได
1: ้
0: นะครับก็มาดูกันว่าทำยังไงนะครับก็ขั้นตอนแรกครับง่ายสุดเลยคือเอากระดาษเหลือใช้ด้านเดียวเนี่ยครับมาพับครึ่งนะครับก็พับครึ่งนะครับเล่มหนึ่งเราพับแบบเนี้ยทั้งหมด20แผ่นนะครับคือสมุดตามแบบของโครงการคือเราทำ20แผ่นเพราะมันไซส์มันจะพอดีกับปกแล้วมาจะออกมาสวยงามแบบนี้เนาะ
1: ก็จะเหมือนกัน
0: แต่ถ้าสมมติเอาไปทำกันเองหรืออะไรเงี้ยอยากจะไปประยุกต์ใช้อะไรเงี้ยครับได้หมดเลยนะครับเนาะแต่ว่าของเราก็คือทำให้มันตามมาตรฐานที่เราทำกัน
1: ครับ
0: ส่วนเนี่ยครับอันนี้พับเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็20แผ่นนะครับเวลาเราพับนะครับพับเสร็จแล้วให้หั่นรอยพับเรียงไปทางเดียวกันจับซ้อนเป็นตั้งเพื่อซ่อนด้านใช้แล้วไว้เนอะพอกรีดออกมาเนี่ยมันจะดูได้สมุดเหมือนสมุดใหม่กระดาษใหม่ว่างทุกแผ่นนะครับส่วนกระดาษปกนะครับเราจะพับนะครับมีเทคนิคนิดนึงคือพอเราพับแล้วจะเหลือระยะจากขอบไว้นะครับตรงเนี้ยจะเว้นไว้ให้เพื่อให้มันกลายเป็นสันสมุดแบบนี้
1: ครับ
0: วิธีพับของมันก็คือพับให้มันเหลือระยะจากขอบแบบนี้นะฮะประมาณสักครึ่งเซนครับพับเสร็จนะครับพอเราเลื่อนออกเนี่ยครับมันจะได้
1: สมุดครับ
0: เราเอากระดาษขาวกับกระดาษน้ำตาลใส่หากันนะครับสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้รอยพับจะต้องหันออกนะครับพลิกแล้วมันจะ
1: ไม่เห็น
0: ตัวหนังสือใช่
1: เพราะความเก่า
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับเอาตัวหนีบปุ๊บนะครับหนีบเสร็จก็เราจะมาร์ครูเพื่อเตรียมเจาะนะครับเราทำเป็นแพทเทิร์นไว้ให้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเจาะรูปุ๊บก็มีไม้รองนิดนึงนะครับตอกไป

0: ก็พอเจาะรูสมุดเสร็จแล้วอะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ใช่ไหมนะครับเราวัดได้ความยาวเท่ากับสมุด3เท่า1 2จ้ะมันจะเป็นระยะที่พอดีกับการเย็บ1เล่มอะครับแล้วก็เหลือไว้สักหน่อยนะครับก็อันนี้สอนเข็มนะครับวิธีเย็บก็เราใช้ได้เดี่ยวนะครับเวลาเราเย็บก็เริ่มจากรูตรงกลางนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับเริ่มจากกลาง
0: ใช่ข้างหลังนะข้างหน้าคือด้านที่เราปักเข้าไปข้างหลังคือด้านที่เราลวกนะครับเริ่มจากตรงกลางข้างหลังได้เดี่ยวนะครับไม่ต้องมัดปมใส่เข้าไปนะครับเรียบลายไว้นะครับจับปลายไว
1: ้ครับ
0: ตอนสุดท้ายเนี่ยจะไว้ผูกเนาะครับจับปลายไว้นิดนึงนะครับวนรอบสันเสียบรูเดิ
1: ม
0: เราพันได้รูแรกเสร็จออกมาปุ๊บนะครับขวาหรือซ้ายก็ได้
1: ครับ
0: ใส่เข้าไปแล้วก็ทำแบบเดิมครับวนไปให้สุดข้างหนึ่งก่อนแล้วก็วน
1: เข้ารูเดิม
0: นะครับพอถึงรูริมแล้วครับไม่มีทางให้ไปต่อก็ย้อนกลับค่อยๆกลับทีละรู
1: ครับ
0: ขากลับก็ไม่ต้องไปวนซ้ำละมาต่อรูกลาง
1: ก็คือสลับกลับมาให้ครบใช่ไหมครับ
0: ครบนะครับพอได้ครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับใส่เข้าไปนะม้วนล็อกกันออกมาก็เข้ารูสุดท้ายนะครับแล้วก็วนล็อกสันก็ย้อนกลับคราวนี้มันก็จะมาจบตรงกลางนะครับเราก็เตรียมผูกกันก็สอดเข้าไปใต้นี้ปุ๊บเอา2ปลายผูกเสร็จก็ตัดปลายเองเราก็เอาตัวนี้มองก็พลิกสมุดขึ้นมาดูครับมันก็เหมือนได้สมุดใหม่ละอันนี้เขาจะแบบเหมือนเป็นสมุดเรียบง่ายๆเรียบง่ายแบบนี้นะครับก็บางคนบอกเหมือนคัมภีร์จีนโบราณอะไรนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราจะมาช่วยกันทำก็คือ
1: หน้า
0: ตกแต่งสมุดหน้าปกให้สวยงามแล้วก็

0: ที่ปกติทุกวันนี้เราทำกันคือพอตกแต่งเสร็จนะครับด้านหลังเราก็จะพลิกให้มาเขียนความรู้สึกดีๆที่จะส่งต่อให้น้องๆแล้วก็อาจจะโน้ตไว้นึงว่าเล่มนี้มาจากใครให้น้องได้รับแล้วก็รู้ว่าเออมีพี่คนนี้ทำมาให้อะไรครับเราก็จะชวนคนมาเขียนว่าเออมีความรู้สึกยังไงมาจากใครแล้วก็ให้ใส่นามสกุลไปเหมือนกันว่าเราเพนเพเปอร์เรนเจอร์เหมือนกันก
1: ็คร
0: ับผม
2: ก็มีขั้นตอนการทำไม่ยากนะครับง่ายมากจากที่ดูเมื่อกี้แล้วก็เห็นว่าเชือกเนี่ยที่วัดนี่คือพอดีจริงๆอาจจะเหลือนิดหน่อย
0: ใช่ครับ
2: อันนี้ทำไมต้องเป็นสีน้ำตาลเนี่ยพี่เห็นว่าทุกเล่มเป็นสีน้ำตาลหมดเลย
0: มันมีมุมนึงของความเป็นเหมือนรีไซเคิลด้วยครับแล้วก็มันก็จะดูแบบเป็นความน่ารักน่ารักของสมุด
2: แต่สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ประยุกต์ทำเองที่บ้านก็คือเป็นกระดาษอะไรก็ได้ทำเองง่ายๆใช้เองง่ายเนาะอันนี้ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้สมุดแล้วเนี่ยแต่ละคนที่ทำสมุดเล่มนี้ก็คือจะต้องมาออกแบบในแบบฉบับของตนเอง
0: ใช่ครับ
2: คราวนี้ก็คือจะต้องสื่อความในใจหรือว่าสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆผ่านลวดลายจะต้องวาดขึ้นมาด้วย
0: ใช่ครับ
2: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ดูคุณพีทำเสร็จเนี่ยก็มีขั้นตอนที่ไม่ยากเลยนะครับทุกคนสามารถที่จะทำได้นั่นเองครับแต่ว่าการแต่งแต้มสีสันจินตนาการต่างๆลงบนหน้าปกของสมุดเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับโอเคในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการนะครับหรือว่าจิตอาสาที่เข้ามาทำเนี่ยเขาจะแต่งแต้มจินตนาการต่างๆไปสู่ผู้รับอย่างไรผ่านหน้าปกของสมุดเล่มนี้ไปรับชมกันครับ
3: ผมมาทำกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งแรกที่ผมมาทำอะครับผมรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีแล้วก็ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครับด้วยความที่กิจกรรมมันค่อนข้างสั้นครับแต่ว่าในกิจกรรมอะครับก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมวาดออกมาจากจินตนาการล้วนๆเลยครับด้วยความที่ว่าผมอยากให้น้องๆได้มีเวลาแบบอินเทอร์แอคชั่นร่วมกับผมครับผมก็เลยวาดมันออกมาจากจินตนาการล้วนๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งชื่อให้กับมันครับส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะมีคำโปรยเล็กๆว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรด้วยความที่ผมสร้างมันขึ้นมาจากจินตนาการผมก็เลยให้น้องๆนะครับไปตั้งชื่อมันด้วยตัวเองครับก็เป็นความคิดเล็กๆจากผมครับ
4: ที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะโดยพื้นเราเป็นคนชอบงานจิตอาสาอยู่แล้วนะคะและคิดว่ากิจกรรมนี้ค่ะที่สร้างสมุดนะคะรีไซเคิลนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเพราะตัวเองก็อยากจะทำแล้วก็ด้วยลักษณะงานนะคะของกิจกรรมนี้ก็ส่งต่อนะคะเป็นเรื่องดีๆให้กับเด็กนะคะที่อยู่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะก็คิดว่าทำตรงนี้มันชุ่มชื่นหัวใจมากนะคะที่ได้ทำค่ะ
2: เราก็ไปได้รับฟังความรู้สึกนะครับของจิตอาสาที่เข้ามาร่วมทำสมุดทำมือในวันนี้แล้วก็จะเห็นว่าคนที่เข้าร่วมแต่ละคนเนี่ยมีอายุที่เหมือนกันแล้วก็ถ่ายทอดจินตนาการออกมาผ่านหน้าปกของสมุดที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับครับคุณพีครับผมสุดท้ายเนี่ยอยากให้คุณพีฝากถึงครับคนผู้ชมหรือว่าคนที่มีมุมมองในเรื่องของความเป็นจิตอาสาครับความกล้าที่อยากจะเข้ามาทำ
0: ครับผมก็จริงๆจิตอาสาครับมันเริ่มต้นที่ตัวคุณภายในใจคุณนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแค่คิดดีทำดีแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรกลับมาครับแค่มองว่าเราสามารถส่งต่อเรื่องดีๆให้กับคนอื่นอะไรได้บ้างแค่นั้นก็ถือเป็นการเริ่มต้นทำจิตอาสาที่ดีแล้วแล้วก็โครงการเราก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆจุดนึงที่เราพยายามทำอยู่ก็คือกระตุ้นเรื่องราวของความมีจิตอาสาให้กับคนในสังคมได้รู้ว่าไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนครับแต่ถ้าเราเริ่มทำเราสามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นได้เหมือนที่เราทำมาตลอด14ปีแล้วก็มีผู้เข้าร่วมหลายๆคนที่เข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยกันพาโครงการนี้ครับค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆตลอด14ปีผมยังไม่เคยคิดหรอกครับว่าตอนที่เราทำเนี่ยมันจะเดินทางมาได้ขนาดนี้แต่ที่มันมาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามีจิตอาสาแบบเพื่อนๆทุกคนเข้ามาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากเรื่องราวเล็กๆของโครงการเราให้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาเป็นจิตอาสาที่น่ารักแล้วก็ทำเรื่องราวเล็กๆแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องเล็กๆครับถ้าเราทุกคนช่วยกันทำมันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ค่อยๆทำให้สังคมนี้ดีขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็ดีกว่าที่มันเป็นอยู่ได้นะครับเรามาช่วยกันทำเรื่องดีๆด้วยกันครับผม
2: ครับคุณผู้ชมครับจากจุดเล็กๆนะครับ จากการทำสมุดทำมือของกลุ่มที่เกิดขึ้นของคุณพีในสมัยเรียนนะครับก็ก่อเกิดยาวมาถึง14ปีแล้วนะครับทำให้มีจิตอาสาในแต่ละด้านก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณจะมีความถนัดทางด้านไหนนะครับขอเพียงแค่คุณมีใจอาสาและก็ทำสิ่งนั้นเพื่อคนอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะทำได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้เช่นเดียวกันครับอย่างเช่นกับเรื่องราวสมุดทำมือวันนี้นอกจากจะทำให้เด็กเนี่ยมีอุปกรณ์การเรียนนะครับสามารถที่จะมีสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ช่วยในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การลดขยะด้วยนะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณพีทมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมและคุณพีทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาค่ะ
1: จิตตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยขากิ๊บต้องการความช่วยเหลือเรื่องช่วยเหลือค่ะ
0: ยังไงนะคะความช่วยเหลือเรื่องช่วยเหลือเนี่ยค่ะ
1: คืออย่างนี้ค่ะกิ๊บมีความสงสัยเกี่ยวกับช่วยเหลืออยู่3คำค่ะ
0: ค่ะ
1: คำว่า help assist แล้วก็ aid ค่ะ
0: งั้นเรามาดูคำแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: คำว่า help ค่ะคำนี้ใช้กันบ่อยนะคะในความหมายว่าช่วยเหลือค่ะเราจะใช้ว่า help somebody do something ค่ะ
1: help somebody do something เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวอย่างนี้ไหมคะ
0: She helped me do my homework.
1: พี่ปุ๋ยค่ะแล้วคำที่สอง assist ค่ะ
0: คำว่า assist นะคะแปลว่าช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นทางการมากกว่า help ค่ะคำนี้จะสามารถใช้ได้สองรูปแบบนะคะรูปแบบที่หนึ่งคือ assist someone with something ค่ะรูปแบบที่สองคือ assist someone in doing something ค่ะ
1: อ๋อค่ะก็คือมี2รูปแบบก็คือ assist someone with something แล้วก็ assist someone in doing something ใช่ไหมคะมีตัวอย่างไหมคะ
0: ก็อย่างเช่น will you assist me with these heavy boxes นะคะก็คือช่วยฉันนะถือกล่องพวกนี้หน่อยได้ไหมคะมันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ส่วนอีกรูปแบบนึงนะคะ I assisted him in doing his paper
1: อ๋อมี2รูปแบบเลยนะคะตัวอย่างของเราแล้วคำที่3ล่ะคะคำว่า aid
0: คำที่3เนี่ยนะคะแปลว่าช่วยเหลือค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานแล้วก็เงินค่ะอย่างเช่น the rich should aid the poor ก็คือคนรวยเนี่ยควรช่วยเหลือคนจนค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าช่วยเหลือไป3คำนะคะคำแรกคำว่า help ค่ะเป็นการช่วยเหลือในลักษณะของทั่วๆไปนะคะคำที่2คำว่า asset มีวิธีการใช้2วิธีนะคะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือในเชิงอนุเคราะห์มีความเป็นทางการมากกว่า help คำสุดท้ายค่ะคำว่า aid เป็นคำที่มีความเป็นทางการมากขึ้นไปอีกนะคะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือในเรื่องของแรงงานเรื่องเงินเป็นต้นค่ะ
0: เอาละค่ะอันนี้คุณผู้ชมและน้องกิ๊บคงเข้าใจคำว่าช่วยเหลือแล้วค่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนเพราะวันนี้เวลาเราหมดแล้วค่ะพบกับ English Corner กันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำไมแต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็

0: ก็ได้รับการยอมรับ
1: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
2: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่ง

0: วันสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราก็จะบรรยายเรื่องมลพิษทางทะเลและการจัดการนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้เราจะประกอบด้วยทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะงั้นเรามาเริ่มในส่วนตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลค่ะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักศึกษาควรต้องเข้าใจในเรื่องของความหมายของมลพิษทางทะเลก่อนนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการนิยามมลพิษทางทะเลไว้มากมายนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างการนิยามมลพิษทางทะเลโดยอาจารย์สุวัฒน์ทันจรสนะคะซึ่งท่านได้ให้นิยามไว้ว่ามลพิษทางทะเลหมายถึงการนำเอาสารมลพิษลงสู่ทางทะเลและชายฝั่งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีผลทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมลงนะคะเมื่อสิ่งแวดล้อมเสื่อมลงนะคะจึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่งนั้นๆด้วยและยังอาจส่งผลต่อหรือส่งผลกระทบต่อมนุษย์ของเราได้ด้วยนะคะค่ะจากนิยามเมื่อกี้ค่ะมันจะมีคำหนึ่งที่นักศึกษาควรต้องรู้เพิ่มเติมไว้คือคำว่าสารมลพิษนะคะสารมลพิษจะหมายถึงของเสียวัตถุอันตรายมวลสารรวมทั้งกากตะกอนสิ่งตกค้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนแสงเสียงกลิ่นหรือว่าแรงสั่นสะเทือนต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะมันเกิดมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งนั้นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดนี้อาจจะมีทั้งแหล่งกำเนิดที่มาจากตามธรรมชาติเองหรืออาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองนะคะจากที่อาจารย์เล่ามาค่ะคือว่าการเกิดมลพิษพวกนี้เนี่ยยังไงก็ตามมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะคะสุดท้ายก็คือจะส่งมาที่ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับแหล่งกำเนิดของมลพิษทางทะเลนะคะเราสามารถจำแนกเป็น2แหล่งกำเนิดด้วยกันนะคะอันที่1เป็นแหล่งกำเนิดจากชายฝั่งค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีแหล่งแตกต่างมากมายนะคะอย่างเช่นอันที่1แหล่งชุมชนแหล่งชุมชนในที่นี้รวมหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยโรงเรียนร้านอาหารโรงพยาบาลหรือแม้แต่กระทั่งตลาดเองก็ตามนะคะอันที่2ก็คือแหล่งอุตสาหกรรมค่ะอันที่3ภาคเกษตรกรรมซึ่งภาคเกษตรกรรมในที่นี้รวมไปถึงในเรื่องของการเพาะปลูกหรือแม้แต่กระทั่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะคะถัดไปก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเลได้เพราะว่าการท่องเที่ยวจะนำมาซึ่งขยะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำเสียจากโรงงานหรือว่าจากร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวไปใช้บริการนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งกำเนิดที่มาจากท่าเรือที่มาจากสะพานปลานะคะซึ่งทั้งท่าเรือและสะพานปลาเองเนี่ยค่ะก็จะมีการปล่อยสารมลพิษอย่างเช่นกลุ่มของน้ำมันนะคะซึ่งน้ำมันตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเรือการทำความสะอาดเรือก็ตามนะคะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำที่เกิดจากการทำความสะอาดตัวปลาค่ะซึ่งน้ำพวกนี้เนี่ยก็จะมีสารมลพิษลงสู่ทะเลได้นะคะส่วนแหล่งกำเนิดที่2นะคะก็จะเป็นแหล่งกำเนิดที่มาจากในทะเลเองนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะคะที่เกิดขึ้นในทะเลแล้วก่อให้เกิดมลพิษเองเนี่ยมันก็มีมากมายหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลนะคะหรือการเกิดปรากฏการยูโทรฟิเคชันการขุดลอกร่องน้ำในทะเลนะคะการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเลหรือการทำเหมืองแร่ในทะเลเป็นต้นค่ะ

พอเราทราบแล้วนะคะว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยมีความหมายเป็นยังไงบ้างแล้วสารมลพิษเนี่ยคือสารกลุ่มใดแล้วเรารู้แล้วว่าแหล่งเนี่ยมาจากที่ไหนอีกอย่างนึงที่เราต้องพูดถึงคือในเรื่องของผลกระทบของมลพิษทางทะเลนะคะเราสามารถแบ่งผลกระทบกว้างๆเป็น3ข้อด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชีววิทยาแล้วก็ระบบนิเวศวิทยานะคะอันที่2คือผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์เองอย่างที่3ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะก็คือผลกระทบทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะสำหรับสารมลพิษที่ก่อให้เกิดมลพิษทางทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ามีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มหลายประเภทนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างสำหรับสารมลพิษที่สำคัญนะคะอันที่1ก็คือสารกลุ่มสารอินทรีย์นะคะหรือว่าออร์แกนิกแมทเทอร์นะคะซึ่งจะถูกปล่อยออกมาจากน้ำทิ้งนะคะซึ่งสารอินทรีย์ตัวนี้ค่ะเมื่อถูกปล่อยลงไปสู่ในน้ำทะเลมากๆเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นๆด้วยนะคะส่วนที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของโลหะหนักนะคะซึ่งโลหะหนักตัวนี้ค่ะเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์นะคะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายเนี่ยค่อนข้างนานหลายเป็นหลักหลายๆปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวโลหะหนักตัวนี้ค่ะเขาก็เลยสามารถที่จะสะสมทั้งอยู่ในน้ำทะเลในดินตะกอนแล้วก็สะสมในสิ่งมีชีวิตแล้วที่สำคัญเขายังสามารถถ่ายทอดการสะสมของสารโลหะหนักตัวนี้ไปสู่มนุษย์แล้วก็ไปสู่ในห่วงโซ่อาหารได้อีกด้วยนะคะส่วนโลหะหนักที่สำคัญเลยนะคะที่เราควรจะต้องระวังกลุ่มของปลอดสารหนูตะกั่วแคดเมียมสังกะสีแมงกานีทองแดงนะคะอันที่3ก็คือเป็นสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะเราอาจจะไม่คุ้นชินเอ๊ะมันคือสารอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดอาจารย์พูดว่าสารกลุ่มนี้ค่ะก็คือเป็นสารส่วนใหญ่ที่อยู่กลุ่มของสารกำจัดศัตรูพืชนะคะเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มคุ้นกันมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งสารพวกนี้ค่ะมันจะสะสมอยู่แล้วก็จะมีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตแล้วก็มนุษย์ด้วยนะคะสารกลุ่มที่4นะคะเราจะเรียกว่าสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่า PAH นะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะเรามักจะพบในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันนะคะซึ่งมันเป็นสารตัวต้นๆที่เราจะต้องทำการตรวจวัดเมื่อเราพบการรั่วไหลของคราบน้ำมันในทะเลนะคะสารตัวที่5นะคะคือสารกัมมันตรังสีนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะก็จะออกมาจากในกลุ่มสารบางชนิดเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือว่าผลกระทบระยะยาวของสารกลุ่มนี้นะคะคือว่าถ้ามันสะสมในสิ่งมีชีวิตหรือในมนุษย์เป็นปริมาณมากแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อระบบพันธุกรรมแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานในรุ่นถัดๆไปได้นะคะอันที่6ก็คือเป็นเรื่องของน้ำระบายความร้อนนะคะซึ่งเนื่องจากว่าในโรงงานหลายๆประเภทค่ะมีการใช้น้ำนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนซึ่งถ้าโรงงานเหล่านี้นะคะมีการระบายน้ำที่มีอุณหภูมิสูงลงไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะสำหรับมลพิษที่สำคัญทางทะเลนะคะมีด้วยกันอยู่หลายอย่างนะคะแต่อาจารย์ขอยกตัวอย่างที่สำคัญทั้งหมด6อันด้วยกันนะคะเช่นที่1การรั่วไหลของคราบน้ำมันซึ่งเราจะพูดรายละเอียดกันในส่วนที่3นะคะอันที่2ปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่ายูโทฟิเคชันอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับทะเลนะคะก็คือการเกิดปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีหรือว่าเรดไทด์ที่บริเวณชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจะเกิดเป็นประจำตลอดทุกปีในช่วงฤดูฝนนะคะหรืออันที่3การขุดลอกร่องน้ำซึ่งการขุดลอกร่องน้ำตรงนี้ค่ะจะนำพาซึ่งการฟุ้งตะกอนของตะกอนนะคะซึ่งการที่มีตะกอนปริมาณมากในน้ำทะเลเนี่ยก็จะมีผลทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันมีการเสื่อมลงไปด้วยค่ะอันที่4คือขยะทะเลนะคะส่วนที่5คือน้ำอับเฉาเรืออันที่6มันก็จะเป็นปัญหาทางทะเลอื่นๆที่ไม่ได้เป็นมลพิษทางทะเลนะคะแต่ว่าก็ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นทะเลกรดปะการังฟอกขาวหรือการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งเป็นต้นค่ะอันนี้ก็สำหรับขยะทะเลนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ทั้งระดับประเทศแล้วก็เป็นระดับปัญหาระดับโลกนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะเรามีขยะทะเลเกิดขึ้นจำนวนมากมายนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะขนาดเล็กที่เราเรียกว่าไมโครพลาสติกด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างของภาพของไมโครพลาสติกนะคะที่อาจารย์เอามาให้ดูนะคะที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพยาค่ะซึ่งขยะเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรวมไปกระทั่งถึงขยะยังส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจแล้วก็ในเกี่ยวกับเรื่องของสังคมของมนุษย์ด้วยนะคะค่ะสำหรับสถานการณ์ขยะในประเทศไทยนะคะเราพบว่าตอนนี้เนี่ยค่ะปัญหาขยะของไทยเนี่ยเราเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2558นะคะแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะทางทะเลเนี่ยก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะจากปัญหาขยะทางทะเลนะคะที่มันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งหน่วยงานในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการตระหนักถึงปัญหาตรงนี้นะคะจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของปริมาณขยะจากหลายๆหน่วยงานนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น TDRI หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็มีการศึกษาเกี่ยวกับขยะตกค้างในทะเลของบ้านเรานะคะซึ่งจะพบว่าขยะที่พบมากเนี่ยจะเป็นกลุ่มในเรื่องของขวดพลาสติกถุงพลาสติกแล้วก็เศษโฟมอื่นๆนะคะดังภาพค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่หนึ่งนะคะนักศึกษาก็ได้ทราบแล้วว่ามลพิษทางทะเลเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไกลตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะควรจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหามลพิษทะเลค่ะค่ะจากการที่นักศึกษานะคะได้ทราบถึงความหมายของมลพิษทางทะเลไปเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปถ้าเรารู้แล้วว่ามลพิษคืออะไรจากนั้นเราก็จะมาสู่ในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลกันนะคะสำหรับการจัดการมลพิษทางทะเลค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าปัญหามลพิษทางทะเลมันไม่ใช่แค่ปัญหาระดับประเทศเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการขยับขยื่นในระดับสเกลทั้งสเกลสากลนะคะแล้วก็ในสเกลของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะว่าด้วยในระดับทั้งสากลแล้วก็ในระดับของประเทศนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยนโยบายและแนวคิดในระดับสากลก่อนนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลนะคะสำหรับในเรื่องของแนวคิดสากลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมานานมากแล้วนะคะซึ่งถ้าเราจะกล่าวกันเนี่ยเราจะบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมานะคะโดยเขาบอกว่าในปีคศ1947เนี่ยองค์การสหประชาชาตินะคะได้มีการจัดตั้งกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นนะคะซึ่งกรรมาธิการตรงนี้ค่ะมีหน้าที่ในการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับทะเลทั้งหมดนะคะที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันณเวลานั้นนะคะจากนั้นได้มีการประชุมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จนะคะจึงได้มีการจัดประชุมอีกครั้งในปีประมาณ1001คศ1956ขึ้นมานะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้นี่แหละค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า UNCLOS นะคะซึ่ง UNCLOS ตัวนี้เนี่ยเกิดการประชุมเพื่อที่จะต้องการหาข้อยุติว่าด้วยเขตทางทะเลรัฐชายฝั่งสามารถแบ่งเขตอำนาจกฎหมายได้อย่างไรนะคะโดยมีรายละเอียดตามนี้นะคะเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะอันแรกก็เลยถือว่าเป็นอนุสัญญาที่สำคัญมากๆทางทะเลนะคะเราจะเรียกว่าอนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1958นะคะถือว่านับว่าเป็นการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั้งที่1เลยค่ะโดยจัดขึ้นที่กรุงเจนีวานะคะนี่ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกๆฉบับต้นนะคะซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้ค่ะได้มีการอนุมัติอนุสัญญาทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะต่อจากนั้นเนื่องจากว่ายังมีบางประเด็นนะคะที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่2ครั้งที่3เกิดขึ้นนะคะแต่การประชุมครั้งที่2ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงเกิดการประชุมครั้งที่3ขึ้นเราจึงเรียกว่าเป็น UNCLOS 3นะคะโดยจัดประชุมตั้งแต่คศ1973จนถึง1982นะคะโดยสำเร็จการประชุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศจาเมกานะคะถือว่าเป็นกฎหมายต้นฉบับเกี่ยวกับทางทะเลที่หลายๆประเทศทั่วโลกนำไปใช้หรือว่านำไปเป็นแบบแผนในการออกกฎหมายต่างๆนะคะนอกจากกฎหมายอันคลอสหรืออนุสัญญาที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนี่ยยังจะมีกฎหมายหรือว่าข้อปฏิบัติอื่นๆทางทะเลที่สำคัญอีกนะคะคราวนี้เรามาว่าด้วยเรื่องนโยบายของประเทศไทยเราดีกว่านะคะสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเรามีแผนยุทธศาสตร์อยู่นะคะโดยณปัจจุบันนี้ค่ะเราได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติปี2561ถึง2580นะคะซึ่งได้กำหนด

วิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะดังนั้นก็จะมียุทธศาสตร์เพื่อมารองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติตรงนี้นะคะโดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลมากที่สุดก็คือจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับรายละเอียดก็จะอยู่ในตอนถัดไปนะคะค่ะสำหรับนโยบายในประเทศไทยที่สำคัญนะคะจริงๆมีมากมายหลายพระราชบัญญัตินะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่สำคัญอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535นะคะหรือพระราชบัญญัติการส่งเสริมการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558หรือพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535นะคะซึ่งพระราชบัญญัติเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลโดยตรงค่ะค่ะสำหรับแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลนะคะอันนี้อาจารย์ดัดแปลงมาจากแนวทางและการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งสามารถแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1ส่วนของการป้องกัน2ก็คือการแก้ไขปัญหากับอันที่3ก็คือหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อเพื่อเป็นการบรรเทาภัยนะคะเริ่มจากส่วนที่1ก่อนนะคะการป้องกันเราทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นอันที่1การคอยติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็การกำหนดคุณภาพมาตรฐานน้ำทะเลเนี่ยให้เป็นตามที่ทางกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดไว้นะคะอย่างเช่นในปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดคุณภาพน้ำเนี่ยตามประเภทของแหล่งน้ำได้ทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะอย่างเช่นคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งชุมชนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราต้องเลือกประเภทของแหล่งน้ำให้ถูกต้องนะคะอันที่2ก็คือการจัดทำแผนปฏิบัติการค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการวางแผนการปฏิบัติการที่ดีก็จะนำไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการทำศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยก้าวหน้าไปอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดนิ่งเราไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้การป้องกันการป้องกันปัญหามลพิษทางทะเลเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะส่วนที่4เป็นส่วนที่สำคัญมากคือจะเป็นส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางทะเลค่ะเรามาถึงส่วนที่2กันนะคะคือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในช่วงเกิดเหตุซึ่งอันนี้ค่ะสำคัญมากหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะถ้าเกิดเหตุใดๆแล้วควรจะต้องปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ต้องเน้นเลยนะคะว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดนะคะและส่วนที่2ก็คือเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการนำกฎหมายอะค่ะมาบังคับใช้อันนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่บังคับใช้ในเชิงกฎหมายหรือไม่เอากฎหมายมาควบคุมเนี่ยมันจะทำให้บางส่วนเนี่ยถูกละเลยไปนะคะค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราแก้ปัญหาในช่วงเกิดเหตุได้แล้วก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการปฏิบัติหรือแผนงานในช่วงหลังเกิดเหตุนะคะซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ค่ะก็จะเป็นการดำเนินงานเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นบรรเทาผลกระทบในที่นี้จะรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะคะแล้วก็ต่อมนุษย์ด้วยนะคะซึ่งในแต่ละส่วนก็จะมีการออกแบบแตกต่างกันไปนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับโดยสรุปนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดการมลพิษทางทะเลเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหามลพิษทางทะเลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในสเกลระดับสากลแล้วก็ในระดับของประเทศไทยเองนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบกฎหมายแนวทางมาตรการต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นกฎหมายหรือแนวทางที่สอดคล้องทั้งนโยบายของประเทศไทยเองแล้วก็สอดคล้องของนโยบายสากลที่เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะซึ่งการจัดการปัญหามลพิษทางทะเลที่ดีก็จะนำพาให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขหรือลดทอนความรุนแรงของปัญหามลพิษทางทะเลได้ค่ะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลนะคะอย่าง

ที่อาจารย์เล่าไปฟังแล้วว่าในตอนที่1เราพูดถึงเรื่องของมลพิษอันที่2เราพูดถึงการจัดการเป็นภาพกว้างหรือมุมรวมนะคะสำหรับตอนที่3อันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเป็นกรณีศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเราจะพูดถึง2ปัญหามลพิษทางทะเลนะคะก็อันที่1คือในเรื่องของปัญหาคราบน้ำมันรั่วไหลกับอันที่2คือปัญหาเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนนั่นเองนะคะเราเริ่มมาสู่อันแรกก่อนนะคะก็คือกรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณจังหวัดระยองค่ะเราจะเห็นว่าปัญหาน้ำมันรั่วตรงนี้ค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยอยู่เรื่อยๆนะคะโดยกรมเจ้าท่านะคะได้รายงานไว้ว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516จนถึงปีพ.ศ. 2558เนี่ยประเทศไทยเกิดน้ำมันรั่วไหลถึง247ครั้งทั้งเกิดขึ้นที่ชายฝั่งเกิดขึ้นที่แม่น้ำหรือว่าเกิดขึ้นที่ลำคลองเองก็ตามนะคะโดยจังหวัดระยองถือว่าเป็นจังหวัดที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วเนี่ยค่อนข้างบ่อยครั้งที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ขึ้นก็คือเมื่อวันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2556อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ระยองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดน้ำมันรั่วขึ้นในระยองเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2556ก่อนนะคะซึ่งเหตุน้ำมันรั่วครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุท่อต่อทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลเนี่ยเกิดการรั่วไหลเกิดขึ้นซึ่งท่อน้ำมันอันนี้เป็นของบริษัท PTTGC นะคะหลังจากมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยพบว่ามีน้ำมันเนี่ยรั่วไหลลงสู่ทะเลแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นมาสู่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองเนี่ยเป็นปริมาณมากนะคะโดยการที่น้ำมันรั่วไหลครั้งนี้เนี่ยจัดว่าเป็นการรั่วไหลของน้ำมันอยู่ในระดับเทียร์2นะคะเทียร์2จะหมายถึงเหตุการณ์ที่มีปริมาณน้ำมันรั่วไหลอยู่ที่20จนถึง 1,000 ตันลิตรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าจังหวัดระยองเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่1นะคะเขตที่1จะหมายถึงเขตที่มีความเสี่ยงสูงมากในการเกิดเขตน้ำมันรั่วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจัดโดยกรมควบคุมมลพิษค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นคราบของน้ำมันดิบที่มันรั่วไหลลงสู่ทะเลนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2556ค่ะสำหรับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปในบทที่2แล้วว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามแผนที่ได้ถูกวางไว้นะคะสำหรับปัญหาน้ำมันรั่วเราจะต้องดำเนินแผนตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำและมาตรการป้องกันและการจัดเก็บปัญหาน้ำมันรั่วไหลนะคะโดยเบื้องต้นสิ่งที่เราทำเลยคือว่า1เราจะต้องป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันรั่วไหลกินขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการใช้ทุ่นดักน้ำมันหรือแม้แต่การใช้พวกเครื่องเก็บน้ำมันหรือที่เราเรียกว่าสกิมเมอร์นะคะลำดับถัดไปนะคะหลังจากที่เราพยายามควบคุมปริมาณน้ำมันเนี่ยไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้างออกไปมากขึ้นอันที่2ก็คือเรามีการใช้สารนะคะหรือเป็นสารเคมีขจัดคราบน้ำมันอย่างเช่นในเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ใช้สารในกลุ่มที่เรียกว่าออยสลิกซิลิคอนนะคะในการที่ใช้ในการกำจัดคราบน้ำมันค่ะซึ่งการใช้สารตัวนี้นะคะทางบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษก่อนนะคะถึงจะสามารถนำมาใช้ได้อีกอันนึงก็คือเรานำเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาใช้ร่วมในการศึกษาด้วยนะคะจากดังภาพที่อาจารย์ได้ให้ตัวอย่างให้ดูค่ะเนาะค่ะสำหรับประเทศไทยเองนะคะเรามีแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากคราบน้ำมันดิบแห่งชาติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องปฏิบัติงานตามแผนที่เราได้ตั้งไว้นะคะซึ่งเรามีอะไรกันบ้างอย่างเช่นอันที่1การควบคุมและการป้องกันนะคะถือว่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันที่1บริษัทจะต้องทำการควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำมันหรือว่าการปล่อยน้ำมันทิ้งออกมาให้มากที่สุดนะคะนี่คือถือว่าเป็นการป้องกันนะคะส่วนอันที่2ก็คือถ้าเราเกิดปัญหามาแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีหลายส่วนอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าการกำหนดพื้นที่เขตความเสี่ยงหรือการทำฐานข้อมูลกำหนดเส้นทางการขนส่งหรือแม้แต่กระทั่งการตระหนักให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะคะสำหรับการจัดการปัญหาตรงนี้ค่ะเราก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วสำหรับเรื่องของการขจัดคราบน้ำมันนะคะเราจะเรียกว่ากปน.นะคะแล้วก็หน่วยงานนะคะก็จะมีการดำเนินงานตามโครงสร้างแผนภาพที่อาจารย์ให้ไว้นะคะจากนั้นเมื่อ

เราจัดการกับปัญหาเสร็จก็จะมีการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะค่ะเรามาสู่กรณีศึกษาที่2นะคะคือในเรื่องของน้ำอับเฉาเรือนะคะซึ่งน้ำอับเฉาเรือหมายถึงอะไรน้ำอับเฉาเรือนะคะหมายถึงน้ำนี่แหละค่ะน้ำซึ่งจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำทะเลก็ได้ที่เอาไว้ใช้ปรับจุดถ่วงสมดุลของเรือให้เรือสามารถทรงตัวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นน้ำอับเฉาเรือค่ะก็จะถูกกักเก็บอยู่ตรงส่วนท้องเรือนะคะซึ่งน้ำอับเฉาส่งผลกระทบอะไรได้บ้างหลักๆเลยนะคะที่1ก็คือน้ำอับเฉาเรือตรงนี้ค่ะเรือนะคะจะต้องมีการถ่ายมันต้องมีการถ่ายเทน้ำอันนี้ออกจากเรือนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ประเทศไทยอะค่ะเราทิ้งน้ำตรงนี้เนี่ยลงไปโดยตรงในทะเลนะคะการทิ้งน้ำลงไปในนี้เนี่ยส่งก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอย่างเช่นการทิ้งน้ำลงไปเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยเป็นการปล่อยหรือเป็นการแพร่พันธุ์พวกกลุ่มของแบคทีเรียไวรัสหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่ติดมาอยู่กับในน้ำอับเฉาเรือนะคะหรืออันที่สองในน้ำอับเฉาเรือเนี่ยก็จะมีพวกตะกอนสะสมอยู่ค่อนข้างมากซึ่งตะกอนเหล่านี้เองอะค่ะอาจจะมีพวกโลหะหนักปะปนอยู่โลหะหนักที่ว่าเช่นอะไรบ้างมีสารหนูมีตะกั่วมีปลอดทองแดงพวกนี้ค่ะถ้าเราปล่อยพวกนี้ออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราปล่อยสารโลหะหนักลงสู่ทะเลนั่นเองนะคะนี่คือเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีการปล่อยน้ำอับเฉาเรือทิ้งลงไปสู่ในทะเลโดยตรงนะคะสำหรับประเทศไทยเองค่ะปัจจุบันเรายังไม่ได้เข้าร่วมภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนนะคะเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเองโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยค่ะเรายังขาดความพร้อมในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำอับเฉาเรือนะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถเข้าร่วมสมาชิกภาคีอันนี้ได้แต่ณตอนนี้เองประเทศไทยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการนะคะเพราะฉะนั้นถัดไปทางอาจารย์ก็จะมาเสนอว่าแนวทางอะไรบ้างที่เราสามารถเตรียมตัวได้เพื่อที่จะให้เราสามารถเข้าร่วมกลุ่มภาคีสมาชิกได้นะคะอย่างเช่นอันที่1การควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ำอับเฉาและการบำบัดน้ำอับเฉาเรือค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะมันก็จะมีเทคนิคต่างๆทั้งการบำบัดในเชิงกลหรือว่าทางเคมีเข้ามาช่วยนะคะหรืออันที่2การควบคุมการออกใบอนุญาตแล้วก็การควบคุมเรือซึ่งอันนี้ก็สามารถควบคุมการปล่อยน้ำอับเฉาเรือได้เหมือนกันนะคะส่วนที่3ก็คือเราควรจะต้องมีการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงภาคีข้างต้นอย่างที่อาจารย์ว่ามานะคะส่วนสุดท้ายที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยหรือมีการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำอับเฉาเรือให้มากขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ค่ะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำอับเฉาเรือของประเทศไทยมีน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งถามว่าถ้าเราไม่เข้าร่วมภาคีนี้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างเช่นการกีดกันทางการค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือได้ต่อไปในอนาคตนะคะค่ะคราวนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องของการปรับกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากเราต้องพยายามปรับกฎหมายที่เราใช้อยู่ปัจจุบันตรงนี้ค่ะให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายของในระดับสากล นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากตัวอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางทะเลในประเทศไทยเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าปัญหาทุกวันนี้ค่ะมันมีเกิดขึ้นมากมายจากมลพิษทางทะเลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันนะตั้งแต่วันนี้ปัญหามลพิษทางทะเลของเราอะค่ะมันก็มีแต่จะแย่ลงแล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจงร่วมมือกันแล้วก็ตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะ

0: ถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีทรัพยากร3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5ซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์โดยบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์ขุนวิจิตรการว่าความในคดีอาญาบรรยายโดยอาจารย์สัตยาอรุณธารีสำหรับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานี้นักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราผ่านได้หลายช่องทางนะครับเช่น STOU Channel ทางกล่อง PSI ช่อง245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือก STOU Channel หรือช่องทาง YouTube นะค้นหา STOU Channel หรือ Facebook Fanpage STOU Channel ก็ได้ครับนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเป็นครั้งที่5แล้วนะครับก่อนอื่นในช่วงแรกเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของนิติเวชศาสตร์นะครับซึ่งบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์ขุนวิจิตรนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำนะฮะภาควิชานิติศาสตร์นิติเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอดีตก็ท่านเป็นหัวหน้านะครับภาควิชานิติเวชศาสตร์เนี่ยนะครับแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับอดีตผอ.ศูนย์ชันสูตรพิษศพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนะครับอาจารย์ครับในส่วนของนิติเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกให้อาจารย์ลองเล่านะครับประวัติขอบเขตอำนาจเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริงๆนะครับนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยหรือได้ยินคำว่านิติวิทยาศาสตร์อะไรมามากนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมขอเรียกว่าในโลกของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆก็คือนิติวิทยาศาสตร์นะครับศาสตร์คือเรื่องแรกนิติวิทยาศาสตร์อันนี้จะกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ทุกสาขาครับที่มาเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายเอามาใช้กับขบวนการยุติธรรมอีกศาสตร์หนึ่งก็คือนิติเวชศาสตร์ที่จะมาพูดถึงอันนี้จะหมายถึงว่าศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ที่เอามาใช้นะครับเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เอามาใช้ส่วนอีกอันนึงก็เป็นลักษณะของวิทยาการพิสูจน์หลักฐานซึ่งเราจะเห็นในงานของกองพิสูจน์หลักฐานต่างๆที่ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์นะครับสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์อันนี้เป็นภาพรวมนะครับของโลกนิติวิทยาศาสตร์นะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับเฉพาะนิติเวชศาสตร์นะครับในเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆนะครับผมขอเริ่มเลยนะครับ
0: ครับ
1: นะครับนิติเวชศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า forensic medicine นะครับมันจะ

ออกเป็นอยู่2กลุ่มนะครับในงานนิติเวชศาสตร์คือกระทําเกี่ยวกับคนเป็นนะครับกับกระทําเกี่ยวกับคนตายศพนะครับในคนเป็นนะครับก็เป็นงานด้านนิติเวชศาสตร์คลินิกเช่นว่าในผู้ป่วยคดีต่างๆถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือข่มขืนกระทำชำเราหรืออื่นๆนะครับส่วนรวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เราเรียกว่าเป็นผู้ป่วยคดีนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะการออกใบรับรองแพทย์ใบชันสูตรบาดแผลหรือการเป็นพยานศาลต่างๆนะครับส่วนอีกศาสตร์หนึ่งในเกี่ยวกับนิติเวชนะครับที่เป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยก็คือในสาขาของนิติจิตเวชศาสตร์ก็ดูในเรื่องคนไข้ที่มีความผิดปกติทางจิตหรือคนไข้โรคจิตซึ่งได้กระทำความผิดทางอาญาต่างๆนะครับอีกขาหนึ่งนะครับก็คือการทำงานเกี่ยวกับศพอย่างที่เราจะคุ้นเคยกับภาพของคำว่านิติเวชศาสตร์ก็เกี่ยวกับการชันสูตรศพชันสูตรพลิกศพนะครับตั้งแต่ว่าเราออกตรวจสถานที่เกิดเหตุไปตรวจสถานที่พบศพแล้วก็มีการนำศพมาผ่าพิสูจน์เพื่อจะให้หาเหตุตายหรือข้อสงสัยต่างๆในการเหตุตายทั้งหมดในการผ่าศพพิสูจน์สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้จบในแค่ว่าแพทย์ได้ผ่าแล้วตรวจเท่านั้นมันยังมีงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นงานทางห้องปฏิบัติการเช่นการตรวจหายาสารพิษการตรวจ DNA ต่างๆเป็นต้นอันนี้เป็นภาพรวมของนิติเวชศาสตร์นะครับในนิติเวชคลินิกนะครับมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องพยานเอกสารนะครับกับพยานบุคคลในพยานเอกสารเนี่ยก็ตั้งแต่ว่าบัตรประจำตัวคนไข้นะครับสามารถเป็นพยานเอกสารทางการแพทย์ได้เราไปตรวจคนไข้นอกนะครับเป็นผู้ป่วยนอกเอกสารบัตรตรวจผู้ป่วยนอกหรือเราเรียก OPD card เนี่ยก็เป็นพยานหลักฐานแม้กระทั่งสิ่งที่แพทย์ได้ตรวจทั้งห้องปฏิบัติการส่งแลบเอ็กซเรย์ CT หรือทำ MRI ต่างๆหรือเอาชิ้นเนื้อเราไปตรวจหรือผลตรวจยาหรือสารพิษอะไรอื่นๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลพยานทางเอกสารนะครับเมื่อเราต้องรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลนะครับการที่แพทย์ได้ตรวจรักษาแล้วมีการทำบันทึกในผู้ป่วยในอันนี้ก็คือ IPD recordอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสุดท้ายแล้วแพทย์ก็ต้องออกใบรับรองแพทย์หรือออกใบชันสูตรบาดแผลแม้กระทั่งการเกิดออกใบรับรองการเกิดการตายอันนี้ล้วนแต่ที่จะเป็นพยานทางเอกสารซึ่งเกี่ยวข้องกับงานทางนิติเวชศาสตร์คลินิกทั้งนั้นส่วนเรื่องพยานบุคคลนะอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นแพทย์กับไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกับบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์นะครับกลุ่มบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์อาจจะเป็นก็คือลักษณะของพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องเกี่ยวกับคนตายนะครับก่อนที่เราจะเข้าการชันสูตรพลิกศพผมอยากให้พวกเราทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าการตายในทางการแพทย์มันคืออะไรถ้าเรามองดูภาพสามเหลี่ยมแห่งการมีชีวิตนะครับก็หรือ living triangle เนี่ยมันจะมีอยู่3ระบบด้วยกันคือระบบการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางนะครับการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตหัวใจและไหลเวียนโลหิตการทำงานของระบบการหายใจทั้ง3ระบบเนี่ยมันจะทำงานประสานซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะครับก็มีการหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองในขณะเดียวกันสมองก็มีส่งสัญญาณประสาทต่างๆมาควบคุมการทำงานของหัวใจนะครับสมองหรือระบบประสาทนะครับกับปอดสมองก็เป็นควบคุมว่าปอดต้องทำงานอย่างไรหายใจยังไงนะครับขณะเดียวกันปอดก็มีหน้าที่ที่จะส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเพื่อให้สมองมีชีวิตอยู่ได้ระหว่างระบบการหายใจกับระบบไหลเวียนก็เช่นกันนะครับหัวใจและหลอดเลือดก็มีหน้าที่ที่จะสูบฉีดเลือดไปให้เลี้ยงในปอดหรือนะครับส่วนปอดก็มีหน้าที่ที่จะรับเลือดจากหัวใจต่างๆฟอกเลือดจากเลือดดำเป็นเลือดแดงซึ่งกลายเป็นเพิ่มออกซิเจนให้เพื่อไปให้หัวใจเพื่อหัวใจไปส่งไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งสมองก็เป็นส่วนหนึ่งจะเห็นว่าการทำงานมันจะมีสัมพันธ์โยงใหญ่กลับไปนะครับ
พราะฉะนั้นการทำงานถ้าการตายหมายถึงอะไรการตายก็หมายถึงว่าการสิ้นสุดอย่างถาวรของ3ระบบนี้นะครับทั้ง3ระบบแต่คราวนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับการวินิจฉัยการตายเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2เกณฑ์ก็คือว่า1การที่สมองหยุดทำงานนะครับกับ2การที่หยุดการทำงานอย่างถาวรของระบบการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตอันนี้ซึ่งรายละเอียดอันนี้นะครับนักศึกษาสามารถอ่านได้นะครับอย่างละเอียดเลยในเอกสารนะครับคำสอนนะครับเอกสารการสอนของตรงนี้ซึ่งผมได้กล่าวและยกตัวอย่างในว่าหัวใจนะครับระบบประสาทการหายใจมันทำงานโยงใยกันในยกตัวอย่างกรณีให้ดูนะครับอันนี้การตายทางการแพทย์อันนี้ครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้แล้วอันนี้มาดูในการระบบชันสูตรพลิกศพในบ้านเรานะครับในโลกเลยนะครับขอโทษทีในโลกมันจะมีอยู่3ระบบใหญ่ๆด้วยกันก็คือระบบตำรวจ police ระบบศาลหรือ coroner ระบบแพทย์สืบสวน medical examiner หรือ ME นะครับถามว่าบ้านเราใช้อะไรบ้านเราใช้ระบบตำรวจนะครับแล้วก็ระบบศาลเนี่ยก็คือ coroner coroner เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าในทีมในการสอบสวนเหตุตายซึ่งอาจจะได้มาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ละประเทศไม่เหมือนกันส่วนระบบที่แพทย์เป็นหัวหน้าในการสอบสวนเหตุตายเนี่ยเราเรียกว่า medical examiner ถามว่า3ระบบนี้ระบบไหนที่ถือว่าเป็นอุดมคติมากที่สุด ideal มากที่สุดก็คือระบบนี้นะครับระบบ medical examiner ซึ่งจะต้องมีความพร้อมมากๆแม้กระทั่งจะต้องมีแพทย์ในด้านนี้อย่างเพียงพอและแพทย์ทำงานร่วมกับหน่วยสืบสวนสอบสวนทำงานกันเป็นทีมนะครับซึ่งในระบบ medical examiner เนี่ยจะมีอยู่ในสังเกตได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะมีเฉพาะบางรัฐใหญ่ๆเท่านั้นส่วนระบบ coroner เนี่ยเราจะเห็นได้ในส่วนใหญ่ในทางประเทศอยู่ในทวีปยุโรปต่างๆนะครับแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือสิงคโปร์ก็ใช้ระบบนี้นะครับถามว่าบ้านเราใช้ระบบอะไรบ้านเราใช้ระบบตำรวจนะครับมันมีความจำเป็นนะครับและหลายประเทศก็ใช้ระบบตำรวจเช่นประเทศใหญ่ๆอย่างจีนก็ยังใช้ระบบตำรวจของเรายังมีความจำเป็นเพราะว่าเราก็รู้ว่าบุคลากรทางตำรวจนะสายตำรวจมันอยู่ในทุกท้องที่นะครับมีสถานีตำรวจนะครับภูธรนะครับตำบลอะไรต่างๆครอบคลุมไปท้องที่ทุกท้องที่แล้วมีจำนวนบุคลากรหลายแสนนายซึ่งก็สามารถที่จะทำให้ระบบนี้ทำงานได้สมบูรณ์แต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ยังมีข้อบกพร่องนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ก็ในต่อไปก็อาจจะมีการ modify เราคงต้องใช้ระบบตำรวจแต่มีการปรับปรุงนะครับระบบตำรวจเพื่อให้แก้ข้อบกพร่องต่างๆอันนี้น่าจะเป็นเรื่องในอนาคตที่อันใกล้นี้ในการปฏิรูปของงานนิติเวชศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์นักศึกษาสามารถจะดูในรายละเอียดได้นะครับว่าประเทศไหนใช้ระบบไหนนะครับระบบแพทย์สอบสวนระบบศาลหรือระบบตำรวจเรามีตัวอย่างแยกให้เป็นนะครับแล้วบางประเทศก็เป็นการใช้มิกผสมกันในระหว่างระบบต่างๆนะครับอันนี้อยู่ในเอกสารนะครับในการสอนสามารถศึกษาได้คราวนี้ว่าคำว่าการปรับปรุง modify police เนี่ยในงานเรื่องปฏิรูปเนี่ยที่ได้มีเสนอข้อกฎเกณฑ์ไว้ก็คือ3เรื่องที่เป็นข้อบกพร่องนะครับ1เราต้องตรวจสอบถ่วงดุล check and balance อันนี้ให้ได้มากขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันตรงนี้เป็นข้อด้อยนะครับ2ต้องมีความโปร่งใสทานเพลนซีเพราะว่าทุกอย่างตรงนี้ในบางแห่งก็ยังขาดความโปร่งใสซึ่งเพียงพอนะครับต้องมี accountability ความรับผิดชอบมันต่างกับ responsibility response ก็คือมีหน้าที่รับผิดชอบ accountability เนี่ยมันมีความต้องรับผิดด้วยการห่วงโซ่ในขั้นการควบคุมพยานนะครับว่าควบคุมพยานไอ้วัตถุพยานเนี่ยมันมีการควบคุมได้ถูกตามขั้นตอนหรือเปล่าไม่มีการเปลี่ยนถ่ายวัตถุพยานนะครับแลกเปลี่ยนวัตถุพยานต่างๆคราวนี้มาดูขบวนการในชันสูตรเราเริ่มต้นแต่มีการตายเกิดขึ้นใช่ไหมครับมีการตายเกิดขึ้นก็แจ้งตำรวจต
ำรวจก็จะแจ้งแพทย์เพื่อไปร่วมชันสูตร

นะที่พบศพอันนี้เราจะคุ้นเคยคำย่อว่าCSI Crime Scene Investigation นะครับ Crime Scene Investigation หมอเขาจะแจ้งหมอไปไหนมีการตายอยู่2กรณีกรณีแรกคือการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีการตายโดยผิดธรรมชาติก็ต้องคือฆ่าตัวเองตายถูกฆาตกรรมตายถูกผู้อื่นทำให้ตายนะครับตายอุบัติเหตุหรือตายโดยไม่ปรากฏเหตุถูกสัตว์ทำร้ายตายหรือมีการตายอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องไปชันสูตรก็คือการตายอยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน อันนี้จะมีตัวละครที่ต่างกันก็คือว่าตามกฎหมายเนี่ยนะครับการตายที่ผิดธรรมชาติเนี่ยตำรวจเป็นเจ้าภาพอย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแพทย์เข้าไปนะครับเข้าไปร่วมชันสูตรนะครับแต่ไอ้ตัวที่สีแดงวงไว้เนี่ยคือเป็นบุคลากรที่จะมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิรูปของงานในด้านนี้ซึ่งคาดว่าในอนาคตน่าจะต้องมีเพื่อช่วยการทำงานของแพทย์และตำรวจนะครับส่วนการตายที่อยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานไม่ว่าในช่วงกักขังจำคุกหรือในอะไรในกระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นนอกจากตำรวจและแพทย์แล้วเนี่ยจะมีอีกก็คือว่าจะต้องมีฝ่ายอัยการเข้ามาสอบสวนเหตุตายด้วยแล้วก็ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอขึ้นไปเข้ามาร่วมด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าหน้าที่แม้เขาจะตายโดยโรคหรืออะไรก็ตามก็จะต้องมีการชันสูตรเมื่อเราไปตรวจฐานที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์ของการสอบสวนเหตุตายมันก็จะต้องมีการส่งมาผ่านะครับผ่าศพพิสูจน์นะครับหรือการถอมออโตฟซีการผ่าพิสูจน์เนี่ยในมาตรฐานเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์นะครับเป็นแพทย์ที่จบแพทย์มาแล้วแล้วก็มาเรียนต่อทางด้านนิติเวชศาสตร์นะครับแล้วแพทย์ตรงนั้นต้องมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติเพราะว่างานพวกนี้ครับมันอาจจะมีการเชื่อมโยงในระหว่างประเทศอะไรได้ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมีความอิสระนะครับที่จะการในการทำงานหรือจะวินิจฉัยเหตุตายได้อย่างไรตรงมาเช่นการแพทย์ผ่าก็ไม่ได้จะจบแค่นั้นนะครับแพทย์ก็ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาก็จะต้องในห้องปฏิบัติการก็ต้องมีเชี่ยวชาญในสาขาตัวเองมีคุณภาพมาตรฐานในระดับนานาชาติเช่นแพทย์แล้วก็ต้องมีความอิสระเหมือนกันไม่สามารถที่จะมีการควบคุมอะไรได้เพื่อความโปร่งใสนะครับเมื่อว่าแพทย์ได้ชันสูตรแล้วก็สรุปสำนวนนะครับในการสอบสวนเหตุตายแล้วเนี่ยก็จะเป็นการทำงานของระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการอันนี้นะครับก็จะต้องมีการเช็คแอนด์บาลานซ์กันให้ดีแล้วมีความโปร่งใสสุดท้ายก็ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ไต่สวนนะครับซึ่งในทางในอนาคตเราก็อยากจะให้เป็นการไต่สวนเชิงลุกมากกว่านะครับที่จะเอาแค่ว่ามีข้อมูลอะไรก็ตัดสินไปแค่อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นขบวนการทั้งหมดนะครับคราวนี้คำถามหลักในการชันสูตรพลิกศพมันก็จะมี5คำถามหลักก็คือ 1. ผู้ตายเป็นใคร Who ผู้ตายตายที่ไหนที่พบศพมันเป็นที่เขาตายจริงหรือเปล่าหรือเขามีการเคลื่อนย้ายมาตายเมื่อไหร่นะครับตายอย่างไรตายอย่างไรเนี่ยก็แบ่งว่าสาเหตุของการตายเป็นอย่างไรนะครับพฤติการแห่งการตายเป็นอย่างไรนะครับ who where when how นะครับ when นี่ก็คือเป็นการประมาณเฉยๆนะครับคราวนี้มาดู how เนี่ยก็แบ่งเป็นสาเหตุการตาย cause of death COD กับพฤติการแห่งการตาย manner of death นะครับตัว manner of death เนี่ยนะครับหรือพฤติการแห่งการตายมันจะแยกออกเป็นคือการตายโดยธรรมชาติตายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือชราภาพตายส่วนการตายผิดธรรมชาติอย่างที่เราคุ้นเคยหรือทราบกันได้ดีก็คือการฆ่าตัวเองตายซูซายการฆาตกรรมหรือตายโดยอุบัติเหตุอันนี้เป็นพฤติการแห่งการตายนะครับเราจะตอบคำถามหลักในพวกนี้แต่ถ้าบางกรณีเนี่ยถ้าสามารถพิสูจน์ไปถึงตัวว่าใครคือผู้ต้องสงสัยหรือใครคือฆาตกรเราก็ถ้าชี้ได้เราก็จะชี้นำในตรงนี้ไปด้วยนะครับหลักการพิสูจน์ในเบื้องต้นหูนะครับมาถึงว่าผู้ตายเป็นใครแล้วก็การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับเราจะอัตลักษณ์บุคคลเราจะเอาอะไรมาจะพิสูจน์อะไรนะครับก็คือ1ดูตามนี้เลยนะครับขอโทษครับก็คือพิสูจน์เพศเขาเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไหร่อายุประมาณอายุเท่าไหร่ในช่วงอายุเท่าไหร่เขาเชื้อชาติเชื้อชาตินะครับไม่ใช่สัญชาติ

แล้วก็เป็นคนมองโกลอยเป็นชาวเอเชียหรือเป็นคนยุโรปนะครับคอเคเชียนหรือเป็นคนนิกรอยนิโกส่วนสูงหรือลักษณะสเตตัสสูงเขาเท่าไหร่หรือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่มีความเฉพาะเจาะจงเช่นลายพิมพ์นิ้วมือหรือการตรวจสารพันธุกรรมที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ DNA นะครับสิ่งที่นิยมแล้วหมอเอาอะไรมาในการที่บอกว่าเขาคือใครนะครับอันแรกก็คือฟันนะครับเอาฟันมาพิสูจน์เอากระดูกต่างๆซึ่งมีจำนวนเป็นหลายร้อยชิ้นในร่างกายเอามาพิสูจน์เอาเส้นผมมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเอาลายพิมพ์นิ้วมือที่อยู่ในตัวศพมาดูตรวจ DNA DNA นี่ตรวจจากได้ทั้งเลือดถ้าไม่มีเลือดก็เอาจากเนื้อเยื่อต่างๆดังนั้นนะไม่มีเนื้อเยื่อต่างๆไม่มีกระดูกเราก็สามารถเอามาตรวจได้แม้กระทั่งฟันเราก็เอามาตรวจได้เส้นผมอะไรต่างๆเราก็ตรวจ DNA ได้หมดนะครับอันนี้เป็นการเฉพาะเจาะจงสิ่งในฟันนะครับในฟันเนี่ยเราก็ผมจะไม่ขอพูดในรายละเอียดฟันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับเพราะว่าในฟันแต่ละคนเนี่ยมันจะมีการในผ่านมาของช่วงหนึ่งชีวิตหนึ่งมีการทำทั้งผงหลุดออกหรือมีการซ่อมแซมในช่วงไหนใช้วัสดุอะไรต่างๆอะไรต่างๆกันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลเป็นชุดข้อมูลซึ่งการตายก่อนมีชีวิตนะครับที่เรียกแอนติมอร์เทมถ้าเราได้มีชุดข้อมูลตรงนี้แล้วมาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลที่เราตรวจพบหลังตายแล้วมันตรงกันอันนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทำด้วยความที่มันมีการรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยมันถึงเอามาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้นะครับรายละเอียดนี้นักศึกษาสามารถอ่านได้เลยนะครับมีการยกตัวอย่างให้อย่างละเอียดนะครับกระดูกต่างๆก็เช่นกันนะครับกระดูกเนี่ยก็บอกได้เช่นกระดูกเนี่ยบอกเพศได้กระดูกเชิงกรานเนี่ยบอกเพศได้ต้องเยอะแล้วถ้าได้กระโหลกอีกกระโหลกก็บอกได้ได้กระดูกเชิงกรานบวกกระโหลกมาเนี่ยแทบจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกระดูกบอกอายุได้กระดูกบอกได้ว่าเขาเป็นเชื้อชาติอะไรกระดูกบอกรูปร่างส่วนสูงเอากระดูกยาวเนี่ยมาวัดได้กระดูกบอกบรรพบุรุษได้นะครับอันนี้ในตัวกระดูกในลักษณะการใช้การระบุเพศอายุอะไรต่างๆอันนี้เราก็จะมีมานะครับอ่านเอาในรายละเอียดนะครับในเอกสารนะครับข้อแรกก็คือเราเห็นกระดูกเนี่ยมันเป็นกระดูกจริงหรือเปล่านะครับแล้วพอมันเป็นกระดูกเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นกระดูกจริงกระดูกคนหรือเปล่าหรือกระดูกสัตว์ถ้ากระดูกคนเนี่ยมันเป็นเพศไหนผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วบอกได้เปล่าอายุเท่าไหร่แล้วบอกได้เปล่าว่ากระดูกนั้นเชื้อชาติอะไรในตัวกระดูกแล้วกระดูกถ้ามีกระดูกยาวแล้วก็เอามาคำนวณส่วนสูงโดยประมาณของคนที่เราพบได้ถึงเป็นชิ้นส่วนมานะครับก็แล้วแต่สุดท้ายก็บางครั้งเนี่ยในร่องรอยหรือการที่เราพบเนี่ยมันก็จะได้บอกว่าอันนี้ตายมานานเท่าไหร่เวลาที่ตายหรือเหตุที่เขาตายเป็นยังไงมีการอำพรางซ่อนเร้นในต่างๆหรือเปล่ากระดูกสามารถบอกในสิ่งพวกนี้ได้นะครับเหตุตายคืออะไรบางทีก็กระดูกก็บอกได้เช่นว่ามีกระสุนปืนนะครับเจาะกะโหลกนะครับอีกอันนึงเส้นผมเนี่ยเราก็จะมาบอกได้นะครับว่าเส้นผมเนี่ยเป็นเชื้อชาติอะไรของฝรั่งของคนเอเชียของนิโกนะครับแล้วก็เส้นผมเนี่ยเอาไปตรวจ DNA อะไรต่างๆได้การเส้นผมหลุดร่วงแล้วไปติดบนเสื้อผ้าแล้วมีเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ถูกย้ายเข้าไปมันก็จะบอกว่าแหล่งที่มาว่ามีการเคลื่อนย้ายใช้ในรูปคดีต่างๆได้ลายพิมพ์นิ้วมือนะครับเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงแม้กระทั่งฝาแฝดใบเดียวกันก็ตามไข่ใบเดียวกันก็มีความแตกต่างในเรื่องตรงนั้นแล้วลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเอามาใช้ในการพิสูจน์ตรงนี้ได้นะครับแล้วนอกจากใช้ในการพิสูจน์ว่าเขาเป็นใครบางครั้งลายพิมพ์นิ้วมือก็เอามาใช้ในกรณีลายพิมพ์นิ้วมือที่อยู่ในที่เกิดเหตุในคดีอาชญากรรมต่างๆเชื่อมโยงกับผู้กระทำความผิดอย่างไรนะครับหรือในทางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็เอามาใช้ลายพิมพ์นิ้วมือประกอบกับการรับรองนะครับเพื่อใช้แทนลายมือชื่อนะครับดังปรากฏนะครับลายพิมพ์นิ้วมือเอามาติดตามศพหรือบุคคลนิรนามต่างๆซึ่งจะมีวิทยาการทางนี้ก็จะมีการตรวจนะครับปัจจุบันก็ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสามารถจะมีข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือส่วนกลางนะครั

0: ใช้คอมพิวเตอร์จับซึ่งทำได้รวดเร็วมากนะครับนี่ตัวอย่างของรูปร่างของลายพิมพ์นิ้วมือชนิดต่างๆมัดหวายก้นหอยอะไรต่างๆซึ่งจะเป็นวิทยาการทางพิสูจน์หลักฐานนะครับตรงนี้สุดท้ายดินเอนะครับคือสารพันธุกรรมอันนี้เป็นเฉพาะเจาะจงเลยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชเชื้อโรคแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆเช่นโคโรนาไวรัสอย่างเนี้ยว่าเราตรวจบอกว่าเป็นติดเชื้อไวรัสหรือเปล่าไอ้โคโรนาไวรัสเปล่าโควิด-19 หรือเปล่าเนี่ยเราก็ตรวจ DNA ของมันนะครับแต่เราเรียก RNA เพราะมันเป็นสายเดียวนะครับก็คือการตรวจเดี๋ยวนี้การตรวจเชื้อโรคในปัจจุบันก็จะใช้การตรวจรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะมาใช้ได้ทั้งหมดนะครับแม้ว่า DNA จากเนื้อเยื่อหรือจากแม้กระทั่งการสัมผัสกับวัตถุต่างๆ DNA เราก็จะไปติดบนวัตถุต่างๆตรงนั้นนะครับหลักการประมาณเวลาตายนะครับก็จะใช้หลักอยู่ประมาณอยู่4เรื่องก็คือสืบพยานบุคคลนะครับสักถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์ประจักษ์พยานต่างๆการตรวจสถานที่เกิดเหตุใช้การประมาณเวลาตายโดยการเปลี่ยนแปลงหลังตายสุดท้ายก็ดูชีววัตถุในศพในศพเช่นว่าเลือดนะครับปัสสาวะเขาเป็นอย่างไรหรือตัวไข่หนอนแมลงต่างๆอายุต่างๆพวกนี้เอามาใช้ในการรวมประมาณเวลาตายได้นะครับการตายก็จะแบ่งออกเป็นช่วงๆนะครับช่วงหลังตายทันทีนะครับประมาณนะหลังตายถึง2ชั่วโมงแรกแล้วก็มีการตายช่วงแรกนะครับในช่วง2ถึง24ชั่วโมงพอเลย24ชั่วโมงวันนึงแล้วโดยทั่วไปก็ศพเริ่มเน่าก็จะมีการเน่าระยะต่างๆซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารคำสอนอยู่แล้วจนถึงเป็นสัปดาห์เหลือแต่เป็นโครงกระดูกสเกลิตันต่างๆนะครับเราก็จะมีช่วงเวลาต่างๆการประมาณเวลาตายช่วงแรกนะครับซึ่งเราเอามาใช้กันมากคือการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหลังตายการตกลงสู่เบื้องต่ำของเลือดหลังตายการเย็นตัวของศพนะครับคือไลก่อมอร์ติสไลวอร์มอร์ติสเอากรอมอร์ติสมีทรีมอร์ติสมอร์ติสทั้ง3อย่างนี้นะครับใน2อย่างแรกจะเอาไปใช้มากที่สุดในอย่างหลังอาจจะค่อนข้างใช้ยากสำหรับประเทศเรานะครับคราวนี้มาดูการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหลังตายนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นตามช่วงต่างๆว่าเวลาเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าบริเวณขากรรไกรแข็งตัวเนี่ยมันก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าข้อมือข้อเท้าเนี่ยเราก็จะประมาณได้ว่าประมาณ 2-4 ชั่วโมงต่ำลงไปหน่อยนะครับถึงข้อเข่าข้อศอกก็จะประมาณ 4-6 ชั่วโมงถ้าข้อใหญ่ๆอย่างสะโพกแข็งตัวก็ประมาณ 8-12 ชั่วโมงอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะครับซึ่งรายละเอียดจะมีการตกลงสู่เบื้องต่ำก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นภาพให้เห็นนะครับสมมุติเราตายเกิดขึ้นเรานอนคว่ำนะครับเลือดมันก็จะตกอยู่ในตามแรงโน้มถ่วงนะครับเม็ดเลือดก็จะตกไปในท่านอนคว่ำนะครับถ้าก่อน12ชั่วโมงนะครับเรามีการพลิกตัวของศพไอ้เลือดที่มันตกมันยังอยู่ในหลอดเลือดอยู่เช่นว่าอันนี้นอนคว่ำเลือดก็จะกองกันอยู่บริเวณเม็ดเลือดจะกองกันอยู่ด้านหน้าของศพนะครับเมื่อหงายตัวศพขึ้นเม็ดเลือดมันก็จะตกไปในช่วงเวลา 8-12 ชั่วโมงเม็ดเลือดมันก็จะตกอยู่ในหลอดเลือดอยู่ในด้านหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิน12ชั่วโมงเนี่ยมันมีการแตกของเม็ดเลือดออกนอกเลือดแล้วต่อให้เราจะพลิกตัวยังไงเนี่ยการตรงนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางการแพทย์เราก็จะดูว่ากดจางหรือไม่กดจางเพื่อดูคำตอบอันนี้นะครับในช่วงต้นก็คงประมาณนี้ครับ
1: โอเคครับผมครับก็เรียกว่าฟังด้วยความสนุกมากนะครับเดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่2กันต่อนะครับครับเมื่อกี้ในช่วงแรกนะครับเราก็ได้ทราบแล้วนะครับการประเมินเวลาตายนะครับแล้วก็ตรงนี้มันสิ่งสำคัญนะว่าตายเมื่อไรตายที่ไหนตรงนี้นะครับในช่วงที่สองเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของเหตุการณ์ตายแล้วก็พฤติการการตายนะครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ครับก็เรามาต่อครับจุดมุ่งหมายในการชันสูตรนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็คืออยากจะรู้ว่าเหตุตายคืออะไรอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าเหตุตายทางนิติเวชเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้ครับเหตุตายจากบาดแผลเหตุตายจากการขาดอากาศเหตุตายจากพลังงานกายภาพเหตุตายจากสารพิษนะครับเหตุตายจากอดอาหารหรืออันสุดท้ายคือการตายโดยกระทันไม่ทราบสาเหตุอันนี้อาจจะเป็นกระโถนนะครับรวมเลยนะครับว่าจะเป็นการตายธรรมชาติก็ได้อันนี้ออกจะเป็นธรรมชาติก็ได้หรือไม่ธรรมชาติก็ได้มันมีการต้องมีการพิสูจน์คือเราไม่ทราบเห

นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูนะครับในเหตุตายต่างๆส่วนพฤติการการตายนะครับหรือ manner of death MOD ก็จะมีการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับคือฆ่าตัวเองตายถูกฆาตกรรมนะครับหรือตายโดยอุบัติเหตุส่วนการตายโดยธรรมชาติอย่างที่บอกแล้วนะครับ

คือว่าจะมีการเสียเลือดอย่างมากนะครับหรือบาดแผลนั้นโดนอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญนั้นคืออะไรโดนสมองโดนหัวใจโดนปอดหรือโดนหลอดลมต่างๆซึ่งเราก็รู้ว่า3ส่วนเนี่ยมันคือเป็น3เหลี่ยมแห่งการมีชีวิตนะครับตรงนั้นอย่างที่เราพูดในเบื้องต้นหรือบางทีอาจจะบาดแผลเนี่ยไม่ทำให้ตายทันทีแต่บาดแผลเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นว่าบาดแผลมีการติดเชื้อติดเชื้อเสร็จมีโลหิตติดเชื้อแล้วก็ตายนะครับตัวบาดแผลนะครับมันก็โยงใหญ่ไปถึงว่าบาดแผลนั้นเป็นอันตรายแก่ร่างกายธรรมดาหรืออันตรายสาหัสอย่างตามอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา297 8ข้อนะครับตั้งแต่ตาบอดหูหนวกลิ้นขาดหรือเสียขนานประสาทจนไปถึงสุดท้ายก็คือทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณีตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันซึ่งอันเนี้ยนะครับบาดแผลก็จะช่วยบอกในคำตอบในเรื่องว่าเป็นอันตรายสาหัสหรือเปล่าบาดแผลบอกอะไรได้นะครับบาดแผลเนี่ยบอกได้ว่าบาดลักษณะของบาดแผลมันเป็นอย่างไรนะครับอาวุธที่ใช้มันเป็นยังไงบาดแผลแสดงถึงการกระทำของผู้กระทำได้บาดแผลบางครั้งบอกเจตนาของผู้ทำร้ายได้บาดแผลบอกว่าผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บนั้นมีความทนทรมานหรือทารุณอะไรแค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกครับบาดแผลอันตรายแก่กายหรือเปล่าหรือสาหัสนะครับบาดแผลสามารถบอกพวกนี้ได้นะเหตุตายที่สองก็คือเหตุตายจากขาดอากาศขาดอากาศเนี่ยมันจะตายกันยังไงบ้างอันแรกนะครับเราอาจจะมาดูศัพท์นิดนึงไม่ต้องสนใจคำภาษาคือ suffocation เนี่ยก็คือการที่บรรยากาศเนี่ยมีออกซิเจนน้อยนะครับเช่นเราอยู่ในยุ้งข้าวหรือในที่อะไรที่มีออกซิเจนน้อยอากาศภายนอกรอบๆตัวเรามีออกซิเจนน้อยเราหายใจเข้าไปออกซิเจนมันไม่พอมันก็คือขาดอากาศนะครับหรือบางครั้งการที่เอาเทปปิดปากหรือเอาผ้าปิดปากอันนี้ก็ทำให้ตายนะครับถึงจะหายใจทางจมูกได้แต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันจะมีมูกต่างๆสารคัดหลั่งต่างๆไปอุดกั้นในทางเดินหายใจในที่สุดก็ตายได้หรืออันนี้เราเรียกว่าแก๊กกิ้งเมาส์นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือถ้าเอาปิดทั้งปากและจมูกเนี่ยเราเรียกว่าสมูทเทอริงคือปิดทั้งปากจมูกอันนี้ก็เรียกว่าปิดทางเดินปิดกั้นทางที่ประตูทวารที่จะเข้าในการหายใจเลยนะครับหรือในบางรายก็อาจจะมีการสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมฟันปลอมหลุดหรือเหรียญหรือลูกอมหลุดเข้าไปแล้วมีการอุดกั้นทางเดินหายใจภายทางเดินหายใจอาจจะตรงตั้งแต่บริเวณทางเข้าหรือทางหลอดลมอะไรก็แล้วแต่ขนาดของวัตถุที่ไปนะครับหรือในบางกรณีก็จะมีการเอาถุงพลาสติกคลุมแล้วก็เอาผ้าเทปพันเพื่อว่าเป็นการระหว่างหายใจปุ๊บมันก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับแล้วในที่สุดเราก็ไม่มีออกซิเจนใช้ก็ถึงแก่ความตายได้นะครับแล้วอันนี้ที่สำคัญก็คือมีการกดรัดบริเวณคอนะครับตั้งแต่ว่าการกดรัดโดยการแขวนคอตายแฮงกิ้งหรือการกดรัดโดยการบีบคอหรือถูกรัดคอตายนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกต่างๆที่เกิดการหายใจเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ปากจมูกปอดอะไรเท่านั้นเราใช้การเคลื่อนไหวของทรวงอกและกล้ามเนื้อกระบังลมด้วยถ้ามันพวกนี้มันเกิดปกติแต่ถ้ามันมีการกดทับในบริเวณตรงนี้นะครับก็ทำให้การเคลื่อนไหวตรงนี้เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ในที่สุดมันจะค่อยๆขาดอากาศตายซึ่งต้องใช้เวลานะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นอาจจะมีตึกถล่มแล้วเศษปูนอะไรทับแต่ปากจมูกก็ยังหายใจอะไรได้ดีอวัยวะภายในก็ไม่ถูกทำลายแต่ในที่สุดเราก็พบว่ามันขาดอากาศตายได้นะครับหรือจมน้ำตายนะครับอันนี้ก็เป็นการขาดอากาศตายอย่างส่วนหนึ่งนะครับหรือมีหายใจแต่ไม่ใช่ออกซิเจนเป็นแก๊สพิษอะไรต่างๆนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องการตายจากการกดรัดบริเวณคอซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในทางคดีทางอาญาอะไรมากมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือแฮงกิ้งแขวนคอตายอันที่สองก็คือรัดคอตายอันที่สามก็บีบคอตายเราต้องมีความเข้าใจในสามเหตุตายนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจะบอกนะครับว่าการตายนั้นพฤติการการตายเป็นอย่างไรในการแขวนคอตายนะครับโดยทั่วไปก็เป็น
แขวนคอที่ห้อยตรงเตงเลยครับเรียกคอม

ครีตแฮงกิ้งคือแบบสมบูรณ์คือไม่มีส่วนใดของร่างกายที่สัมผัสพื้นหรือสัมผัสผนังอะไรเลยเป็นการใช้น้ำหนักตัวของตัวเองเนี่ยเป็นการถ่วงมาล้วนๆเลยนะครับหรือการตะหรือการแขวนตอตายอีกแบบหนึ่งก็คือ incomplete hanging นะครับอาจจะเป็นท่านะครับท่านั่งในท่าต่างๆแม้กระทั่งการนอนคว่ำนอนหงายอันนี้ก็ทำให้เกิดเหตุทำให้ตายได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้การแขวนคอตายเนี่ยถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายที่ใช้บ่อยที่สุดในบ้านเราถือว่าลงทุนน้อยแต่ประสิทธิภาพสูง มักจะได้ผลนะครับ ถ้าเป็นในอเมริกาก็เรื่องอาวุธปืนอะไรมากกว่านะครับบ้านเราการที่จะหาอาวุธปืนเนี่ยก็คงลำบากนะครับถ้าไม่ใช่ทหารหรือตำรวจคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเรามาแยกกันว่าในแขวนคอในรัดคอในบีบคอสาเหตุของการตายมันอะไรบ้างสาเหตุการตายไม่ค่อยต่างกันนะครับในที่สุดมันก็คือสมองขาดอากาศในแขวนคอรัดคอก็สมองขาดอากาศแต่ในบีบคอเนี่ยนอกจากสมองขาดอากาศแล้วสาเหตุอันหนึ่งได้ก็มีการกระตุ้นกระเพาะคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะไม่ขอกล่าวในที่นี้นะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารคำสอนนะครับตรงนั้นส่วนพฤติกรรมการตายอันนี้สำคัญมากถ้าเราแยกได้อันไหนแขวนคออันไหนถูกรัดคอบีบคอมันจะบอกพฤติการการตายนะครับมากกว่า 80-90% ถ้าแขวนคอตายเนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายลำดับรองลงมามันเป็นการฆาตกรรมอุบัติเหตุก็เป็นไปได้นะครับ อุบัติเหตุเช่นตกลงมาแล้วคอไปห้อยในสายพวกนั้นพอดีอะไรยกตัวอย่างนะครับส่วนถ้าเป็นรัดคอตายพฤติการการตายส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมแล้วถามว่ารัดคอฆ่าตัวเองตายได้ไหมได้ตั้งเงื่อนเขาเป็นเงื่อนตายหรือเขาใช้ลวดขันไปเรื่อยๆแล้วพอนี้ สุดท้ายสมองเขาขาดอากาศเขาก็หมดสติมือเขาตกแต่การรัดมันยังคงดำเนินอยู่มันก็เป็นการแม้กระทั่งอุบัติเหตุเช่นว่ามีผ้าพันคอแล้วในฤดูหนาวแล้วทำงานแล้วผ้าพันคอหรือสายอะไรต่างๆหลุดไปในเครื่องจักรแล้วมีการกระชากก็เป็นการรัดคอตายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุได้ส่วนสุดท้ายก็คือการตายจากบีบคอการตายจากบีบคอเนี่ยถือว่าเป็นการฆาตกรรมโดยแท้เราไม่สามารถที่จะบีบคอตัวเองจนฆ่าตัวตายเพราะถ้าเราบีบถึงระดับหนึ่งสมองมันขาดอากาศมือเราจะตกนะครับพอมือเราตกปุ๊บไอ้ตรงที่กดหลอดเลือดตรงนี้มันก็จะมีการผ่อนคลายไปมันก็จะทำตัวเองไม่ได้นะครับอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นการฆาตกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาฆ่าตัวตายหรือเขาถูกฆาตกรรมสิ่งที่เราจะบอกได้การตรวจสถานที่เกิดเหตุฆ่าตัวตายแขวนคอเนี่ยสามารถทำเองได้หรือเปล่าบางทีมันอยู่ในท่าทางหรือเป็นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมการตรวจสถานที่เกิดเหตุมันเป็นโคดซีนหรือเปล่าเป็นสถานที่ปิดหรือเปล่าที่ว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นสามารถเข้ามาได้ลงกรล็อกประตูไม่ใช่แค่ลูกบิดอย่างเดียวล็อกประตูด้านในหน้าต่างปิดอะไรหมดแล้วเขาอยู่คนเดียวอะไรต่างๆอันนี้ก็แนะ suggest หรือไปชี้นำไปทางว่าเป็นการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายทุกอย่างต้องมีเหตุจูงใจเขาจะต้องมีเหตุจูงใจว่าปัญหาทางเรื่องความรักเรื่องการงานหรือปัญหาการโรคภัยไข้เจ็บสุดท้ายอาจจะมีจดหมายลาตายหรือใบสั่งเสียอะไรต่างๆหรือเหตุต่างๆที่เป็นเอกสารหรือเป็นพยานต่างๆวัตถุพยานต่างๆที่บ่งบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับส่วนถ้าการฆาตกรรมเนี่ยก็ต้องถูกผู้อื่นกระทำนะครับถ้าเป็นโอเพนซีนมันก็จะมีสิทธิ์มากกว่าที่จะเป็นโคสซีนคือเป็นที่ตายในที่โล่งแจ้งที่เปิดใครก็จะเข้าไปได้พวกนี้ไม่มีเหตุจูงใจอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นตัวไกด์ไลน์ที่จะนำการตรวจสภาพที่เกิดเหตุก็ไม่สภาพห้องก็ไม่มีอะไรที่ล่องรอยของการต่อสู้เข้าของไม่ได้กระจัดกระจายเข้าของอะไรถ้าเป็นเข้าของกระจัดกระจายอะไรอยู่เนี้ยก็เราก็ต้องสงสัยแล้วว่าอันนั้นมีอาจจะมีการต่อสู้กันนะครับในตรงนั้นอันนี้เราจะมาแยกกันนะครับในระหว่างการแขวนคอรัดคออะไรต่างๆในตรงนี้ผมขอไปเร็วๆนะครับคือแพทย์ก็จะดูว่ารอยรัดบริเวณคอนะครับรอยรัดบริเวณคอในแขวนคอมันก็จะแบบหนึ่งในรัดคอก็จะแบบหนึ่งโดยเฉพาะบีบคอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรอยรัดของเชือกอะไรนะครับแต่แนวระนาบหรือตำแหน่งความสูงความต่ำนะครับความเฉียง

ขึ้นอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันจะแยกได้ระหว่างการแขวนคอหรือการถูกลัดคอนะครับแพทย์ผ่าคอเข้าไปดูเนื้อเยื่อหรือการบาดเจ็บตั้งแต่ว่าเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนังกล้ามเนื้อหรือกระดูกหรือกระดูกบริเวณคอเนี่ยมีการบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าการบาดเจ็บน้อยมันก็จะโอกาสที่จะเป็นแขวนคอตายถ้าตัวใหญ่ถ้าถูกลัดคอมันจะมีเรื่องพวกนี้ถ้าบีบคอตายจะพบได้มากแล้วพบค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งอันนี้รายละเอียดอยู่ในนะครับยังปรากฏในเอกสารอยู่แล้วนะครับบาดแผลภายนอกมีบาดแผลของการต่อสู้ป้องกันตัวหรือเปล่าอันนี้เราก็จะเป็นข้อหนึ่งเอามาวินิจฉัยแม้กระทั่งการตรวจ DNA ต่างๆนะครับจากปมเชือกจาก DNA จากการสัมผัสถ้า DNA ในคดีเราไม่ได้ทำทุกรายนะครับในเคสที่สำคัญเราก็ตรวจ DNA ว่าใครเป็นคนสัมผัสคนกระทำคนตายเป็นผัดผูกเชือกเองหรือมีการจับเชือกDNA ของคนอื่นหรือผู้ต้องสงสัยมาเราก็เอามาตรวจได้นะครับแต่ลายพิมพ์นิ้วมือไม่สามารถเอามาตรวจได้ในกรณีพวกเชือกอะไรต่างๆเพราะว่ามันจะเป็นลายพิมพ์นิ้วมือที่ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบในสิ่งที่แพทย์ได้ตรวจว่าการแขวนคอตายมันจะมีสิ่งที่ตรวจพบต่างๆอะไรนะครับซึ่งในตรงในภาพพวกนี้ก็ปรากฏอยู่ในเอกสารทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นการสรุปให้ดูเฉยๆนะครับคราวนี้มาดูการจมน้ำนะครับการจมน้ำตายขั้นตอนในการจมน้ำตายอันดับแรกเราต้องกั้นหายใจก่อนนะพอกั้นหายใจถึงระดับหนึ่งก็แล้วแต่คนนะครับว่าบางคนอาจจะกั้นได้นานได้น้อยเท่าไหร่แต่ถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มว่าไม่ไหวละเราต้องหายใจเราหิวอากาศมากแต่เรายังอยู่ในน้ำเราก็เอาหายใจไม่พอเราก็กืนน้ำเอาน้ำเข้าไปในปอดในกระเพาะมันก็จะมีน้ำเข้าในปอดในกระเพาะสุดท้ายนะครับก็จะเริ่มหมดสติแล้วก็การหายใจล้มเหลวแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ตายจากที่จมน้ำอันนี้คือขั้นตอนในการที่เราจะจมน้ำตายพฤติการการตายจมน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอะไรมากกว่าอุบัติเหตุมาอันดับหนึ่งแล้วก็การฆ่าตัวตายเป็นอันดับสองส่วนฆาตกรรมก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องอันดับสามคราวนี้เวลาเราเจอศพในน้ำไม่ได้หมายความว่าเขาจะจมน้ำตายเขาอาจจะตายก่อนจมน้ำก็ได้โดยเขามีโรคประจำตัวเช่นเลือดออกในสมองนะครับหรือมีโรคหัวใจหรือเขาอาจจะถูกทำร้ายร่างกายถูกตีที่ศีรษะหรือเขาอาจจะถูกวางยาแล้วก็ถูกผักจมน้ำตายหรือจับโยนน้ำตายนะครับหรือเขาตายอยู่ในระหว่างในน้ำเช่นว่าเขาตกน้ำไปปุ๊บนะครับเขาตะกุยตะกายทำให้การทำงานหัวใจมากขึ้นเส้นเลือดในสมองที่มีโอกาสอยู่แล้วมีการแตกออกนะครับเลือดออกในสมองหรือหัวใจทำงานมากขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจตายจะขาดเลือดอะไรได้หรือบางทีเขาก็อาจจะไปกระแทกโขดหินหรือใบพัดเรืออะไรต่างๆที่มาแล้วอันนั้นทำให้เกิดบาดแผลและทำให้ตายหรือเขาจมน้ำตายจริงๆในบ้านเราจมน้ำตายเพราะอุณหภูมิน้ำเย็นเนี่ยมันไม่ถึงนะครับเราไม่มีอุณหภูมิเย็นตรงนั้นมันเป็นการตายที่เขาเอาน้ำเข้าไปในระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะนั้นในการจมน้ำตายเนี่ยเราพบศพในจมน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องวินิจฉัยโดยตัดสาเหตุอื่นก่อนการที่จะบอกว่าจมน้ำตายต้องวินิจฉัยตัดสาเหตุอื่นอันนี้สำคัญการจะวินิจฉัยตัดสาเหตุอื่นได้ก็ต้องผ่าศพพิสูจน์โดยสมบูรณ์มีการตรวจทั้งสภาพศพภายนอกและภายในไม่พอครับจะต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรต่างๆแล้วต้องเอาเลือดเอาปัสสาวะหรือสิ่งต่างๆเอาไปตรวจว่าไม่ได้ตายจากยาหรือสารพิษหรือมีการอำพรางอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการตายจากขาดอากาศโดยสรุปนะครับเหตุตายลำดับถัดมาก็คือตายจากพลังงานกายภาพในที่นี้จะขอพูดถึงพลังงานกายภาพที่สำคัญก็คือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกกับกระแสไฟฟ้านะครับในเรื่องไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับสาระสำคัญมันอยู่4ประการคือเขาตายอยู่ในกองเพลิงหรือเปล่าปัญหาคือมันอันดับแรกก็คือหูเขาพูดตายเป็นใครเพราะมันไหม้ดำเป็นตอตะโกนเนี่ยมันก็ต้องบอกให้ได้ก่อนว่าผู้ตายเป็นใครนะครับในการฟ้องร้องถึง ดำเนินการต่อไปได้แล้วเขาตายจากไฟไหม้จริงหรือเปล่าหรือเขาถูกอำพรางถูกฆ่าตายแล้วก็มาเผาเพื่ออำพรางคดีนะครับแล้วเขาตายมาแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเขาอยู่รอดชีวิตแล้วเขาถึงตายอันนี้จะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่เอาไปใช้ในการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ

0: ีนเขามีการช็อกหรือโปรตีนสารต่างๆหลังจากที่เขาถูกบาดแผลไฟไหม้หรือเขาอยู่มาระยะหนึ่งบาดแผลเขาติดเชื้อมีโลหิตติดเชื้อตายนะครับลักษณะของบาดแผลมีความรุนแรงแค่ไหนนะครับว่าตั้งแต่ระดับหนึ่งระดับสองต่างๆนะครับแม้กระทั่งว่าไอ้ถูกไฟไหม้เนี่ยคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ของพื้นที่ผิวของร่างกายทั้งหมดนะครับส่วนการตายจากกระแสไฟฟ้าก็ไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าดูดนะครับก็มีกระแสตรงกระแสสลับอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับว่าปัจจัยก็คืออยู่ในตรงนี้ว่าชนิดของกระแสความรุนแรงหรือโวลเทจอะไรต่างๆสาเหตุของการตายจากกระแสไฟฟ้าสาเหตุการตายนะครับก็คือการที่หัวใจเต้นผิดปกติหัวใจกระตุกรัวหรือถ้ามันผ่านเรื่องการหายใจศูนย์ควบคุมการหายใจบริเวณก้านสมองเนี่ยมันก็จะกดตรงนั้นนะครับทำให้การหายใจล้มเหลวก็ตายได้หรืออาจจะเป็นถูกไฟฟ้าช็อตตายแล้วตกมาจากที่สูงแล้วก็มีเลือดออกในสมองเป็นผลจากเนี่ยเขาถูกไฟฟ้าช็อตแต่ไฟฟ้าช็อตไม่ทำให้ตายเขาตกมาแล้วมีการบาดเจ็บตายจากบาดแผลหรืออะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนพฤติการการตายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตามลำดับเลยเป็นได้ทั้ง3อย่างอุบัติเหตุก็ได้ฆ่าตัวเองตายก็ได้ถูกฆาตกรรมก็ได้ตามลำดับเลยครับตรงนี้ส่วนการตายจากฟ้าผ่าซึ่งในเมืองอาจจะไม่เห็นบ่อยๆแต่อย่าคิดว่าไม่มีในชนบทนั้นมีโดยเฉพาะฤดูในที่โล่งๆฟ้าฝนนะครับฤดูมรสุมต่างๆอันนี้เหตุตายก็จะเรื่องการกระตุกรัวเช่นเดียวกับการตายจากกระแสไฟฟ้าแต่เป็นกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์สูงมาดูสิ่งที่ต่างกันได้ชัดก็คือเหตุการตายจากกระแสไฟฟ้าผ่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุโดยแน่แท้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างอื่นได้เลยเราไม่สามารถสร้างสถานการณ์สร้างกระแสไฟฟ้าผ่าขึ้นมาได้ยกเว้นในห้องทดลองซึ่งก็จะมีห้องทดลองฟ้าผ่าในมหาลัยบางแห่งเท่านั้นเองนะครับในเชิงการศึกษาวิจัยนะครับเหตุตายอันดับนะครับที่เราจะเจอไปก็คือการตายจากสารพิษต่างๆนะครับสาระสำคัญมันอยู่ว่าสารพิษอันนั้นเป็นสารพิษที่รุนแรงมากหรือแค่ระดับปานกลางหรือแค่เล็กน้อยหรือเป็นปกติก็ไม่เป็นสารพิษมันเป็นสิ่งทั่วไปถ้าเราได้รับปริมาณมากๆจริงๆมันถึงจะกลายเป็นพิษหรือทางเข้านะครับเราอาจจะกินเข้าไปหรือหายใจเข้าไปหรือไปสัมผัสกับสารพิษหรือมีการฉีดสารพิษเข้าไปนะครับแล้วมีเหตุข้อสงสัยการตายจากสารพิษเช่นหรือเปล่าเช่นอยู่แข็งแรงดีมาตลอดก็อยู่มาตายโดยกระทันหันหรือตายอยู่นอนตายไม่ทราบสาเหตุแต่มีขวดหรือมียาอะไรที่อยู่ในนั้นแล้วยาตรงนั้นเราก็ต้องเอาไปตรวจว่าเป็นสารพิษหรือเปล่ามันก็จะเป็นแนวทางการชันสูตรเช่นนี้สุดท้ายนะครับก็เป็นการตายที่ผมบอกว่ามันเป็นโดยรวมมันเป็นการตายที่โดยกระทันหันและไม่ทราบเหตุอาจจะเป็นการไหลตายหรือหัวใจวายตายอะไรต่างๆอันนี้เป็นภาพของดาราชื่อดังอะไรต่างๆนะครับทั้งหลายที่เป็นการตายที่ไม่ทราบเหตุตายอาจจะระบบต่างๆของ
1: อันนึงเลยเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ยเขาไปทานเหล้าทานน่าจะปริมาณมากจนถึงแก่ความตายเนี่ยคดีนั้นเนี่ยว่ามีการวินิจฉัยว่าตายตั้งแต่อยู่ในรถแล้วพอดีอาจารย์น่าจะทราบรายละเอียดดีพอเล่าสักหน่อยได้ไหมครับ
0: ก็ต้องบอกคดีนี้ทุกคนทราบนะครับเป็นพิตตี้นะครับซึ่งตายนะครับในงานเลี้ยงปาร์ตี้นะครับมีงานเลี้ยงปาร์ตี้แล้วก็ไปตายพบศพในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคดีดังนะครับในปีที่แล้วเดือนกันยานะครับในปีที่แล้วในคดีนี้เราก็จะได้เห็นได้ว่าถ้าโดยตัวผมเองผมเป็นคนที่ทำคดีทำในการผ่าศพในนี้นะครับในคดีนี้ก็คือตายจากสารพิษสารพิษในที่ว่านี้ก็คือแอลกอฮอล์นะครับด้วยจากระดับแอลกอฮอล์ที่สูงมากนะครับมีการดื่มแอลกอฮอล์อย่างรวดเร็วปริมาณมากแล้วก็ทำให้ตายแต่มันมีความเครือบแคลงสงสัยของสังคมว่ามันมีการร่วมกับการข่มขืนหรือกระทำชำเราของผู้ตายหรือศพ
1: มีการใช้กำลังเขาหรือเปล่า
0: เพราะว่ามีการนำพานะครับศพไปปัญหาในคดีนี้ในทางนิติเวชศาสตร์มีหลายประเด็นเลยตั้งแต่ที่เราเห็นภาพในคลิปต่างๆมีการนำศพขึ้นไปคอนโดตอนนั้นตายหรือยังหรือไม่ตายหรือภาพในที่เขาสามารถเขาแชทกันในที่ผู้ต้องหาเนี่ยเขามีเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังตายการตกลงสู่เบื้องต่ำของเลือดอันนั้นก็บอกได้อันเนี้ยเป็นการตกลงสู่เบื้องต่ำในภาพที่แชทกันเนี่ยนะอันนี้เป็นการบอกระยะเวลาตายทำให้เราแทนที่เราจะประมาณเวลาตายเราก็ตีกรอบว่าตายอยู่ประมาณเท่านี้เพราะว่าตายเมื่อไหร่ ในกรณีนี้

0: สำคัญเพราะตายเมื่อไหร่เนี่ยจะถ้าช่วงเวลาต่างกัน1ชั่วโมงเนี่ยสถานที่ตายมันต่างกันเยอะมันจะตายจากสถานที่งานปาร์ตี้เหล้าหรือตายระหว่างที่นำผู้หญิงมาที่คอนโดซึ่งผ่านทั้งทางด่วนผ่านสน.ต่างๆในสุดท้ายก็ไปอยู่ที่คอนโดที่สน.หนึ่งนะครับก็เป็นที่เราไปพบศพซึ่งดำเนินอยู่การเปลี่ยนแปลงหลังตายเนี่ยบอกอันนี้บอกว่าเวนบอกแวเมื่อเราบอกเราระบุเจาะจงหรือตีกรอบการตายเมื่อไหร่เราก็จะได้บอกว่าสถานที่เขาตายเมื่อไหร่การสถานที่ตายเมื่อไหร่มันก็โยงใหญ่ไปถึงขอบเขตอำนาจหน้าที
1: ่ใน
0: การสอบสวนนะครับมันจะเป็นเรื่องคดีเพราะนั้นการทำคดีนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ
1: รู้สึกว่าคดีนี้คุณหมอชี้เห็นเลยว่าตายเมื่อปัสสาวะออกมาเนี่ยใช่ไหมฮะแสดงว่าตายหรือยังฮะ
0: ตอนในตรงนั้นนะครับเราจะเห็นว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าเขาตายอยู่ในระหว่างตั้งแต่ในรถถ้าพอดีอันนี้มีหลักฐานอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีการแชทข้อความส่งอะไรกันซึ่งเป็นการสร้างหลักฐานอะไรที่ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถเอามาวิเคราะห์เอามาแปลผลอะไรได้แล้วก็ไม่กระทั่งภาพบันทึกจากวงจรปิดต่างๆจากที่เราเห็นภาพที่ล่างเข้าไปขึ้นไปคอนโดมีการปัสสาวะราดมีการอ่อนตัวอะไรของนั้นอันนั้นเขาโคม่าเขาสิ้นสติหรือเขาตายโทนของกล้ามเนื้อทรงการทรงตัวของกล้ามเนื้อต่างๆอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นการตายระยะแรกในครึ่งถึง2ชั่วโมงแรกอย่างที่บอกนะครับอันนั้นเป็นการอันนั้นตายแล้วครับแต่พอเราถึงไปแล้วถ้าเราดูคลิปแล้วตอนลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแข็งตัวละศพเริ่มแข็งตัวอะไรละตอนเอาลงจากห้องมาที่ล็อบบี้อันนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระยะ early นะครับในระยะต้นที่มีการแข็งตัวของกล้ามเนื้อแต่ยังไม่ถึงขนาดระยะท้ายที่มีการเน่าอะไรเราสามารถดูได้เลยนะครับมันปรากฏพยานหลักฐานจากที่ทั้งวงจรปิดทั้งการที่เขาแชททางโซเชียลต่างๆอันนี้มาได้แล้วตรวจเนี่ยเราก็พิสูจน์โดยละเอียดนะครับว่ามันเหตุตายจริงๆเนี่ยคือตายจากสารพิษเรื่องแอลกอฮอล์นะครับในเรื่องตรงนั้น
1: โอเคครับแล้วก็สอบถามอาจารย์เป็นความรู้หน่อยก็คือในเรื่องของการพิสูจน์ว่าจะทราบได้ยังไงว่าศพเนี่ยจมน้ำตายหรือเป็นตายแล้วเอามาโยนทิ้งน้ำเราจะตรวจสอบตรงๆ
0: จริงๆปัญหาของศพที่จมน้ำตายข้อแรกถ้ามันเน่าเนี่ยปัญหาก็คือว่าผู้ตายเป็นใครเพราะว่าเน่าเนี่ยมันต้องบอกนะใช่ไหมครับว่าหน้าตาอะไรมันก็ผิดรูปผิดร่างอะไรไปนะครับไม่สามารถบอกจากรูปพรรณสัญฐานภายนอกอันนี้ปัญหาคำที่สองว่าตอนเขาจมน้ำเนี่ยเขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ถ้าเขาจมน้ำเขายังมีชีวิตอยู่สิ่งที่จะบอกได้ว่าคือการที่เขาหายใจเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปหายใจเอาพวกสาหร่ายหรืออะไรเข้าไปในหลอดลมหรือในท่อลมหรือการมีหายใจถ้าน้ำมันเป็นน้ำที่ไม่ใสสะอาดเป็นน้ำโคลนดินอะไรเราเห็นขวดดินในเข้าไปเท่านั้นหรืออาจจะมีการฆ่าที่ตายในทะเลแล้วโยนทิ้งทะเลถูกขึ้นซัดมาเราอาจจะเจอทรายอยู่ในนั้นได้แต่ถ้าขึ้นซัดถ้าทรายมันอยู่ในปากแล้วบริเวณคอหอยตรงนั้นมันก็เป็นตามธรรมชาติของขึ้นที่ซัดมาเมื่อไหร่ก็ตามมันลงถึงระบบการหายใจส่วนล่างอยู่ในท่อลมหรือในถุงลมแล้วอันนี้บอกได้เลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่มันก็จะเป็นตัวที่ชี้นำว่าเขาจะตายอยู่หรือเปล่าตรงนั้น
1: ก็คือเป็นรายละเอียดที่ปอดที่ถุงลม
0: เพราะนั้นพวกนี้จะต้องมีการผ่าศพพิสูจน์เท่านั้นนะครับในเรื่องจมน้ำตายนะครับแล้วต้องแยกให้ได้ว่าเขามีการอำพรางหรือสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่านะครับในทางนิติเวชศาสตร์แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์สามารถแยกและชี้นำในตรงนี้ได้นะครับประกอบกับพยานแวดล้อมอย่างอื่นซึ่งพยานในทางศาลเนี่ยจะฟังพยานทางนิติวิทยาศาสตร์มากให้น้ำหนักแล้วพยานแวดล้อมอื่นๆถ้าสอดคล้องหรือไปทางเดียวกับพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็จะถือว่าไปทางเดียวกัน
1: ครับผมครับโอ้ก็จบช่วงที่2นะครับฟังก็สนุกมากนะครับได้ความรู้ได้ความเรียกว่าบันเทิงด้วยผสมกันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอจบในช่วงที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่3เรามาดูเรื่องอื่นต่อนะครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้อง

0: พร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
7: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
8: น้องก็พูดถูกครับ
9: ไม่โกงด้วยหรอ
10: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: โรคนี้รักษาหาย
11: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
13: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
14: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
15: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
16: ครับเมื่อกี้ช่วงที่1ช่วงที่2นะครับก็เป็นเรื่องของนิติเวชศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่3ช่วงที่4เป็นเรื่องของการว่าความในคดีอาญานะครับวิทยากรนะครับในการที่จะอธิบายนี้ก็คือท่านอาจารย์ศักตยาอรุณธารีนะครับท่านก็เป็นอดีตรองอัยการสูงสุดนะครับท่านเป็นผู้สอนนิติบัณฑิตนะครับแล้วที่สำคัญคือท่านเป็นอาจารย์พิเศษของมสท.เนี่ยเป็นระยะเวลานานมากแล้วนะครับขอเชิญท่านอาจารย์ศักตยาครับ
17: สวัสดีครับนักศึกษาสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ
16: ครับ
17: ครับก็วันนี้เป็นการบรรยายสรุปนะฮะหรือที่ว่าติวก่อนสอบใช่ไหมครับท่านอาจารย
16: ์ใช่ครับ
17: ครับผมก็เป็นผู้ที่ได้ปรับปรุงตำราในหน่วยที่15นะครับก็คือเรื่องของการว่าความ
16: ครับ
17: นะฮะผมก็เอาประเด็นที่น่าสนใจนะที่คิดว่านักศึกษาน่าจะทบทวนนะฮะมากๆหน่อยนะโดยที่จะเอามาสรุปให้กับนักศึกษาได้ทราบนะถึงแนวทางในการว่าความนะโดยผมจะเริ่มด้วยจากการว่าความในคดีอาญาโดยพนักงานอัยการครับการว่าความโดยพนักงานอัยการเนี่ยนะครับนะเราต้องบอกก่อนว่าพนักงานอัยการเนี่ยนะปฏิบัติหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินนะแล้วก็ดำเนินคดีอาญานะครับให้กับแผ่นดินนะโดยระบบของวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยเนี่ยนะฮะระบบที่เป็นหลักก็คือระบบกล่าวหานะซึ่งในอาญาประเทศที่เขาใช้ระบบกล่าวหาเนี่ยนะฮะเขาจะให้พนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะร่วมมือกันมีอำนาจหน้าที่ในการค้นหาความจริงนะแต่ในระบบของไทยเราเนี่ยนะฮะในวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเราแยกส่วนในระบบของการสอบสวนกับระบบของการพิจารณาแล้วก็ฟ้องร้องเนี่ยออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการเนี่ยนะฮะในการดำเนินคดีอาญาเนี่ยพนักงานอัยการ

0: ไม่ได้ทำหน้าที่สืบสวนหรือสอบสวนคดีอาญานะครับแต่จะรับสำนวนจากพนักงานสอบสวนมาแล้วก็ทำการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาสั่งคดีนะฮะซึ่งจะได้แต่คดีจะสั่งคดีฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแยกอำนาจหน้าที่นะของพนักงานในการดำเนินคดีอาญาเริ่มต้นตั้งแต่1การตรวจสำนวนการสอบสวนและการสั่งแล้วก็2นะครับเมื่อมีการสั่งคดีนะฮะในที่สุดแล้วมีคำสั่งให้ฟ้องคดีพนักงานอัยการก็จะต้องร่างฟ้องหรือที่เรียกว่าบรรยายฟ้องซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่นักศึกษาจะก้าวผ่านไปไม่ได้นะโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่นะประสงค์ที่จะเป็นผู้ว่าคดีไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการหรือจะเป็นทนายความก็ตามนะควรจะสนใจเป็นพิเศษนะนอกจากมีการบรรยายฟ้องหรือการร่างฟ้องแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นที่3นะฮะก็ไม่แพ้จากประเด็นที่2คือเมื่อฟ้องไปแล้วก็ต้องไปดำเนินคดีในศาลนะการดำเนินคดีในศาลเนี่ยก็คือการไปสืบพยานเอาพยานหลักฐานนะถ้าพนักงานอัยการก็เอาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนนะฮะที่สั่งคดีที่สั่งฟ้องคดีไปนั้นน่ะเอาไปสืบพยานนะซึ่งในหลักของระบบกล่าวหาเนี่ยจะต้องสืบโดยปราศจากการสงสัยตามสมควรนะว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดศาลถึงจะลงโทษนะจำเลยได้นะซึ่งก็เป็นภาระนะของพนักงานในการโดยตรงนะซึ่งการตรวจจำนวนการสอบสวนของพนักงานในการก็คืออ่านจำนวนการสอบสวนนะซึ่งผมได้ให้แนวคิดนะครับสำหรับผู้ที่จะตรวจจำนวนการสอบสวนหรืออันนี้คนที่ไม่ได้เป็นอัยการก็สามารถที่จะใช้แนวทางนี้นะครับในการที่จะดำเนินคดีอาญาในฐานะทนายความนะครับก็สามารถที่จะได้ตรวจสอบไปด้วยนะครับเช่นทนายความที่ทำหน้าที่นะในการที่จะเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการนะก็สามารถที่จะตรวจสอบคู่กับพนักงานอัยการไปด้วยนะว่าพนักงานอัยการได้ทำถูกต้องชอบตามวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่นะโดยผมแบ่งออกเป็น8ข้อด้วยกันนะสิ่งที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบในครั้งแรกก็คือว่าสำนวนที่มาถึงอัยการนั้นนะครับเป็นเขตอำนาจของศาลหรือเปล่านะคืออัยการเนี่ยเราประจำตามศาลนะเพราะนั้นเราจะมีอำนาจเฉพาะนะครับที่เราไปอยู่ที่ศาลนั้นนะฮะแล้วเราก็ฟ้องแต่เฉพาะนะครับที่ศาลนั้นเท่านั้นเราจะข้ามอำนาจการสอบสวนการฟ้องนะครับไปที่ศาลอื่นไม่ได
1: ้
0: นะครับนั่นคือข้อที่1ต้องสวดต้องตรวจนะข้อที่2ก็คือการสอบสวนชอบหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับในวิอาญานะเพราะว่านะครับในวิอาญาเขาบอกว่าถ้าการสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการฟ้องคดีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องนะพิจารณาเรื่องของการสอบสวนนะครับในมาตรา18 19นะครับวิอาญานักศึกษาก็ต้องไปทบทวนนะครับเราก็จะออกข้อสอบเป็นประจำเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะชั้นปริญญาตรีหรือข้อสอบเนนะครับก็จะมีอยู่เสมอนะในข้อ3ก็คือว่านะเราต้องตรวจการกระทำที่เขากล่าวหาว่าเป็นความผิดหรือไม่นะเพราะการกระทำเนี่ยนะครับมันหมายถึงตัวองค์ประกอบของความผิดนะในประมวลกฎหมายอาญาหรือตามพระราชบัญญัติต่างๆก็ตามนะเขาก็จะมีองค์ประกอบของการกระทำความผิดนะเพราะนั้นนะครับถ้าเราจะว่าใครกระทำความผิดนะเราจะว่าผู้ต้องหากระทำความผิดเราก็จะต้องดูว่าเขากระทำความผิดครบองค์ประกอบของความผิดตามข้อ3หรือไม่นะเสร็จแล้วนะครับยังไม่พอครับเราต้องตรวจต่อไปว่าพยานหลักฐานในจำนวนการสอบสวนเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดนะอันนี้ก็คงจะได้จากข้อเท็จจริงนะได้จากพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่เจ้าหน้าที่ทำการพนักงานสอบสวนได้ทำการสืบสวนหรือสอบสวนนะครับก็ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปอีกครับว่ามีเงื่อนไขในการระงับคดีตามกฎหมายหรือเปล่านะเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้เนี่ยมีการถอนคำร้องทุกข์ไหมนะหรือว่าผู้ต้องหาได้เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่อันนี้ก็ไปทบทวนในตำรานะครับเพราะว่าในการปฏิบัติจริงๆต้องตรวจสอบทุกข้อนะครับว่ามีเงื่อนไขระงับคดีหรือไม่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีข้อ6ครับนะข้อ6ถึงแม้ว่าเราเห็นว่าเขากระทำความผิดนะครับพยานหลักฐานเนี่ยนะครับมันก็น่าจะฟังชี้นำไปในทางที่ว่าผู้ต้องหานะเป็นผู้กระทำความผิดแต่เราก็จำเป็นจะต้องดูว่าพยานห

0: หลักฐานเนี่ยนะครับมันถึงขนาดพอที่จะพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่นะนะไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านะในระบบกล่าวหาต้องพิสูจน์จนนะปราศจากข้อสงสัยตามสมควรศาลถึงจะลงโทษ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีความสงสัยแม้แต่น้อยศาลก็สามารถยกฟ้องได้
1: ครับ
0: ครับผมในข้อ7นะครับสมควรจะฟ้องหรือไม่อันนี้บางท่านอาจจะไม่ทราบว่านะพนักงานอัยการเนี่ยนะครับเราเป็นทนายแผ่นดินในลักษณะที่เราทำหน้าที่กึ่งตัวอัยการนะครับคือครึ่งหนึ่งเนี่ยเราเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะอีกครึ่งหนึ่งเราทำหน้าที่คล้ายกับตัวอัยการคือมีการวินิจฉัยสั่งคดีว่าผิดหรือไม่ผิดไอการทำหน้าที่นะครับในเรื่องของฝ่ายปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยนะกฎหมายนะครับในมาตรา143เนี่ยนะก็ได้บัญญัติไว้ว่านะถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟ้องก็ให้ฟ้องเห็นควรสั่งไม่ฟ้องก็ให้สั่งไม่ฟ้องนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้ต้องหากระทำผิดแต่ถ้าการฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะหรือกระทบต่อความมั่นคงนะอัยการก็ยังสามารถที่จะสั่งไม่ฟ้องผู้กระทำความผิดได้นะฮะเช่นในคดีลักซาเปานะฮะในคดีที่มีอะไรเครื่องบินบรรทุกอุปกรณ์เนี่ยราชการสงครามนะฮะที่เขาบินไปจากต่างประเทศแล้วเขาจะเอาไปทางหลุมกันเองในต่างประเทศเกิดมาแวะในประเทศเขาเข้าเนี่ยนะฮะ
1: เราสั่งฟ้องครับ
0: ตั้งเราสั่งฟ้องเราก็อาจจะเป็นคู่สงครามด้วย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยให้พนักงานอัยการเนี่ยไต่ตองให้ดีว่าฟ้องแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่อัยการจึงมีอำนาจสั่งได้แต่การสั่งตรงนี้นะครับเราก็ระวังเหมือนกันนะฮะโดยการที่เราได้กำหนดระเบียบไว้ว่าคนสั่งฟ้องนี่ต้องเป็นอัยการสูงสุดคนเดียวเท่านั้น
1: ครับ
0: นะคือแม้คำว่าต้องเสนอจนกระทั่งถึงอัยการสูงสุดเป็นคนสั่งครับนี่คือในข้อ7นะครับแล้วก็ข้อ8นะครับมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะร่างฟ้องหรือไม่นะเพราะการฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับจะต้องมีข้อเท็จจริงนะที่จะบรรยายพิเศษนะจะต้องเข้าในองค์ประกอบมาเข้าเงื่อนไขในการฟ้องนะครบถ้วนตามกระบวนการซึ่งจะบรรยายต่อไปนะถ้าข้อเท็จจริงมันไม่พอนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการทำได้สองอย่างเท่านั้นฮะเพราะเราสอบสวนเองไม่ได
1: ้
0: พนักงานอัยการก็ต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติ
1: ม
0: หรือเรียกพยานมาซักถามนะการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็คือส่งไปให้ตำรวจนั่นแหละครับเป็นผู้สอบสวนในสิ่งที่เรายังสงสัยอยู่อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะฮะใช้ในการสั่งคดีเช่นบางทีเนี่ยพยานมันขัดแย้งกันโดยไม่น่าจะขัดแย้งกันนะฮะถ้ามันขัดแย้งกันแง่ๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับชัดเจนอยู่แล้วเราก็จะสั่งไม่ฟ้องนะแต่เรายังสงสัยว่ามันไม่น่าจะขัดแย้งกันเขาก็ยังเปิดช่องให้พนักงานการสามารถสั่งสอบเพิ่มเติมได้ครับอาจารย
1: ์
0: นะข้อ2ก็คือกรณีพยานหลักฐานไม่ชัดเจนนะอย่างเช่นเหตุเกิดกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับเราบอกว่าจำหน้าคนร้ายได้อย่างเงี้ยฮะโดยไม่ได้บอกว่าจำได้เพราะอะไรอาศัยแสงเดือนแสงตะวันแสงไฟแสงนิวออนแสงอะไรก็สามารถสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนกรณีนี้อีกข้อหนึ่งนะกรณีร้องขอความเป็นธรรมนะอันนี้ก็เคยมีคดีดังมานะฮะก็มีการร้องขอความเป็นธรรมมาแล้วอัยการเราก็จำเป็นที่จะต้องสอบสวนให้นะ
1: กี่ทีครับ
0: ครับก็ต้องพิจารณากันไปนะครับตามรูปการของการร้องขอความเป็นธรรมร้องขอความเป็นธรรมนี้ได้ทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหานะครับ
1: คร
0: ับ คือบางทีเนี่ยนะเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นธรรมจากพนักงานสอบสวนนะ
1: ฮ
0: ะไม่เป็นธรรมจากใครก็แล้วแต่นะฮะเขาเห็นว่าพนักงานอัยการน่าจะให้ความเป็นธรรมเขาได้ก็มายื่นขอความเป็นธรรมอัยการเห็นว่ามันมีพยานหลักฐานที่ควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้ก็สั่งสอบเพิ่มเติมได้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือรายละเอียดไม่ครบถ้วนในหลักเกณฑ์ของการบรรยายฟ้องก็ต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็ต้องพึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยแหละครับนะเช่นวันเวลาที่เกิดเหตุอะไรต่างๆนะครับส่วนการเขียนความเห็นและคำสั่งเนี่ยนะพนักงานอัยการต้องสั่งอย่างโปร่งใสครับอาจารย
1: ์
0: สั่งอย่างชนิดที่เรียกว่าให้มันชัดแจ้งทั้งข้อเท็จจริงวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุนะไม่ใช่อัยการคิดจะฟ้องก็สั่งฟ้องไปเลยเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับอาจารย
1: ์จะรายละเอียด
0: จะต้องมีรายละเอียดครับที่ชัดเจนที่ชัดเจนนะฮะว่ามันเกิดที่ไหนข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับซึ่งจะอยู่ในเอกสารที่พนักงานอัยการสั่งคดีครับ
1: ครับ
0: สองก็คือต้องวิเคราะห์พยานหลักฐานในข้อเท็จจริงเขาใช้คำว่าข้อเท็จจริงเห็นไหมครับมันมีทั้งเท็จและจริงเพราะนั้นเราต้องแยกข้อเท็จออกจากข้อจริงครับ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า นะฮะเราไม่แยกออกไป

0: เนี่ยนะครับเราฟ้องโดยที่เราไม่เอาความจริงเข้ามาว่ากันเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะข้อ3ก็คือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในตัวบทกฎหมายครับนะวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในตัวบทกฎหมายก็คือเอาข้อเท็จจริงที่เราวิเคราะห์ตั้งแต่ในข้อที่2เนี่ยนะครับมาว่ามันเข้าตัวบทกฎหมายก็เหมือนกับที่นักศึกษาจะเขียนคำตอบเนี่ยครับไม่ว่าจะสอบนิติศาสตร์หรือจะสอบเนติบัณฑิตนะครับก็ต้องใช้หลักนี้เหมือนกันแล้วก็ต้องอ้างตัวบทกฎหมายประกอบความเห็นในคำสั่งด้วยนะครับว่าจะฟ้องในตัวบทกฎหมายไหน
1: ข้อหาใด
0: ใช่ครับข้อหาใดมาตราใดนะครับแล้วก็ดุลพินิจนี่อิสระนะครับรัฐธรรมนูญคุ้มครองพนักงานในอาการแต่ดุลพินิจคือต้องมีเหตุผลประกอบครับถ้าอำเภอใจไม่ต้องใช้ครับแต่อำเภอใจเอามาใช้สั่งคดีไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับผมนี่นะฮะอาจารย์ก็จะพูดต่อไปในเรื่องของการบรรยายฟ้องนะครับบรรยายฟ้องเนี่ยมาตราที่สำคัญที่สุดนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องฝึกฝนนะฮะเพราะว่าหลายท่านอาจจะอยากจะเป็นทนายความไปสอบใบอนุญาตว่าความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะการฟ้องในคดีอาญาเนี่ยจะต่างกับคดีแพ่งนะครับเรื่องชื่อศาลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคิดว่านักศึกษาคงจะไปอ่านเองได้นะครับแต่ข้อสำคัญที่สุดที่มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ก็คือข้อ5ครับการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่นะซึ่งเกิดจากการกระทำนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีไอ้นี่แหละครับต้องบรรยายจนกระทั่งศาลรับฟ้องนะครับนะก็เพราะว่าเราต้องบรรยายให้ชัดเจนในข้อ5นะข้อ5มีข้อแรกนะครับคือการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดองค์ประกอบในกฎหมายต้องใส่ให้ครบให้หมดครับคดีอาญาต้องมีองค์ประกอบครับคดีแพ่งนี่บรรยายแต่ข้อเท็จจริงก็ได้แต่คดีอาญาบรรยายเฉพาะข้อเท็จจริงไม่ได้ครับต้องใส่ตัวบทกฎหมายที่เราจะฟ้องเข้าไปในทุกเรื่องที่เราจะฟ้องนะนอกจากนั้นพอไหมไม่พอครับต้องมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาสถานที่นะที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นๆอีกทั้งบุคคลได้สิ่งของนะฮะ
1: ค
0: ราวนี้ที่เขาบอกว่าพอสมควรเท่าที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ดีโอ้งั้นไม่ยากนี่ใช่ไหมอาจารย์ไปถามจำเลยดีไหมนะว่าเขาเข้าใจไหมนะผมก็คิดว่าจำเลยทุกคนก็คงจะบอกว่าไม่เข้าใจหรอกครับเพราะไม่ยั้งนะฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีหลักการที่เรายอมรับในกระบวนการยุติธรรมนะโดยเฉพาะศาลเขาเห็นว่าแค่นี้พอแล้วจำเลยน่าจะเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วนะพอจะดำเนินคดีต่อไปได้แล้ว
1: คือบรรยายให้ศาลเข้าใจ
0: บรรยายให้ศาลเข้าใจแล้วก็คู่ความยอมรับ
1: โอเค
0: ว่าแค่นี้พอแล้วมันก็จะมีแพทเทิร์นมีแบบของมันอยู
1: ่
0: นะฮะแต่มันก็ยังเป็นศิลปะอยู่ดีครับเพราะข้อที่จริงแต่ละคดีไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะฮะนี่นะครับในคดีหมิ่นประมาทอันนี้ก็จะผ่านไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ว่าต้องอ้างกฎหมายนะครับนะต้องอ้างกฎหมายแล้วก็ต้องลงชื่อนะครับนะบางคนเสียคะแนนเพราะอะไรครับลืมใส่ชื่อโจทย์ลืมใส่ผู้เรียงลืมใส่ผู้พิมพ์ศาลไม่รับฟ้องหรอกครับนะงับว่าเขาปล่อยจำเลยไปถ้าเป็นอัยการโดนวินัยด้วยนะครับนะฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะก็อาจจะโดนวินัยได้นะครับคราวนี้รายละเอียดในการบรรยายฟ้องนะครับนะที่เรายึดนะครับในการฟ้องคดีก็คือต้องครบองค์ประกอบของความผิดนะอย่างที่เรียนให้ทรา
1: บ
0: สองก็คือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความผิดนะฮะต้องใส่นะแล้วก็อัยการเรามีเพิ่มตรงที่ว่าเราต้องมีประวัติอาชญากรนะว่าเขาเคยทำผิดมาก่อนหรือเปล่านะเพื่ออยู่ในเกณฑ์ขอเพิ่มโทษได้ไห
1: ม
0: นะหรือไม่ก็กระทั่งว่าผิดหลายครั้งหรือเปล่านะหรือว่าเคยศาลเคยรอเอาไว้ไห
1: ม
0: นะถ้ารอก็มาขอบวกโทษนะถ้าทำผิดหลายครั้งเราฟ้องพร้อมๆกันก็ขอให้นับต่อกันนะไม่ทำผิด3ครั้งแล้วศาลลงโทษ3ปีจำคุก3ปีแล้วกลับบ้านไปไม่ใช่ครับ เมื่อในเมื่อทำผิด3กระทงใช่ไหมครับแล้วเขาฟ้อง3คดีก็ต้องบวกกัน3 3 3ก็ต้องเป็น9ปีครับต้องให้สะสมกับโทษกับนะคำขอท้ายฟ้องก็ต้องมีตัวบทกฎหมายครับแล้วก็ต้องมีการขอให้ศาลสั่งตามที่กฎหมายบัญญัตินะเช่นขอริบของกลางขอคืนของกลางขออะไรคือหรือใช้ราคาทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับ มันจะต้องขอไปด้วยครับผ
1: ม
0: แล้วก็ถ้าเป็นความผิดหลายกรรมนะครับนะเช่นปล้นเขามีปืนมีกระสุนปืนมียาบ้าฟ้องในคดีเดียวกันต้องบรรยายทุกกรรมให้ครบถ้วนครับแล้วก็อัยการยังสามารถบรรยายพฤติการประกอบดุลพินิจได้ด้วยนะครับเช่นคนที่บุกรุกทำลายป่ารัฐบาลมีนโยบายในการที่

0: ปราบปรามนะเพื่อที่จะให้ศาลเห็นว่าเรื่องนี้ร้ายแรงนะนะขอดุลพินิจหนักๆหน่อยนะ
1: อย่ารออย่ารออ
0: ันนี้เราคงไม่พูดถึงขนาดนั้นนะครับแต่เราก็จะเพียงแต่บอกให้ว่าขอให้ลงโทษหนักๆหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: นะครับผม
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็ค้นคว้าพยานหมั่นค้นคว้าหาพยานคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับส่วนข้อแตกต่างจากคดีแพ่งก็คือคดีแพ่งเนี่ยเรียงตามข้อเท็จจริงครับไม่ต้องใส่มาตราครับเป็นหน้าที่ของศาลไปหามาตราเอาเองครับนะก็จะง่ายกว่านะครับคราวนี้องค์ประกอบของความผิดจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับ1หน้าคำฟ้องนะฮะ2รายละเอียดของความผิด3คำขอท้ายฟ้องครับ
1: ครับ
0: ก็ดูอันนี้ก็จะอยู่ในเอกสารการสอนนะครับ คือหน้าคำฟ้องก็เติมคำในช่องว่างครับฟ้องใครฟ้องอายุเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ไหนยังไงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องเติมคำในช่องว่างแล้วก็จะมาเป็นส่วนที่2ตรงไอคอน1ข้างล่างเนี่ยครับนะฮะเป็นส่วนที่2ส่วนที่2คือรายละเอียดของความผิดครับรายละเอียดของความผิดก็คืออย่างที่พูดไงครับว่าจะต้องมีทั้งองค์ประกอบของความผิดแล้วก็จะต้องมีข้อเท็จจริงประกอบให้ครบถ้วนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการต้องเขียนเองครับ
1: ศาสตร์และศิลป
0: ์เป็นอันนี้คือศาสตร์และศิลป์อย่างอาจารย์พูดเลยนะครับ นะต้องใช้เวลาศึกษากันเยอะแยะหน่อยนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือคำขอท้ายฟ้องซึ่งเขามีแบบนะครับนะแบบของเขาก็คือจะต้องนะครับใส่ข้อกฎหมายนะฮะใส่คำขอโจทย์นะต้องส่งสำเนาไว้เขาด้วยนะครับให้กับจำเลยครับฟ้องกี่คนก็ส่งสำเนาไปด้วยแล้วก็เซ็นชื่อโจทย์เซ็นชื่อจำเลยนะครับแล้วก็เซ็นชื่อผู้ที่บันทึกข้อมูลด้วยครับนะต้องให้ครบถ้วนนะครับเวลาเกิดเหตุนี่นะครับของเราจะไม่ใช้เวลาตามนาฬิกานะครับ
1: เ
0: พราะนาฬิกาของอาจารย์กับนาฬิกาของผมนี่ราคาอาจจะไม่เท่ากันเวลาก็อาจจะไม่ตรงกันก็ได้
1: สั่งงานเขา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราจะใช้เวลากลางวันหรือกลางคืนครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเหตุเกิดกลางวันนะครับ เหตุเกิดกลางวันตามกฎหมายก็คือพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงก่อนพระอาทิตย์ตกนะสมมุติว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะตอน6โมงขึ้นไปแล้วก็ไปตกตอน18นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหตุเกิดกลางวันนะครับเราไม่ต้องไปใส่สมมุติว่าตีกันตอน9โมงเช้าเราก็ฟ้องแค่เหตุเกิดกลางวัน
1: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาครับตีกันตอนเที่ยงก็เหตุเกิดกลางวันครับ ตีกันตอน15นาฬิกาก็เหตุเกิดกลางวันครับอันนี้ง่ายนะแต่พอไปถึงกลางคืนครับปัญหามันเกิดตอนเที่ยงคืนครับเพราะเที่ยงคืนวันมันเปลี่ยนนะฮะ
1: ใช่คร
0: ับ พอถึง24นาฬิกาปั๊บวันนี้จะหมดละใช่ไหมฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์เราก็จะรู้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะพ้นจากวันที่24ไปนะเพราะนั้นถ้าเหตุเกิดระหว่างพระอาทิตย์ตกนะครับจนกระทั่งถึงเวลา24นาฬิกาเนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่าเวลากลางคืนหลังเที่ยงนะฮะหลังเที่ยงคือเที่ยงวันครับเพราะมันผ่านเที่ยงวันมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้นับไปในอนาคตนะอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ว่าถ้าหากว่า 00.01 ของในอนาคตที่ผ่านไปนะเป็นวันรุ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อันนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเวลากลางคืนก่อนเที่ยงครับมีหลังเที่ยงกับก่อนเที่ยงนั้นครับ
1: ครับผม
0: นะฮะไม่ต้องไปใส่เอาเวลาอย่างอื่นนะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ตัวอย่างบรรยายฟ้องในคดีอาญาในความผิดประเภทต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะผมก็ยกมาบางส่วนนะครับที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะ
1: ครับ
0: เช่นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์นี่เป็นคดีที่มากนะครับมากๆนะครับนะแต่จับไม่ค่อยได้ครับอาจารย์ เพราะว่าปกติคนลักทรัพย์มันจะไม่ให้เห็นพยานนะครับนะเพราะนั้นก็จะส่วนมากจะเป็นคดีมุมดำซะเสมอนะครับ
1: ครับ
0: นะจะหาผู้ร้ายไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องนะครับในพยานหลักฐานเนี่ยนะเราต้องมีข้อที่จริงในสำนวนว่ามีผู้ต้องหายืนยันว่าทรัพย์นี่ถูกงักหรือเปล่า
1: คร
0: ับ นะทรัพย์ไม่ถูกงักมันก็ไม่มีทางงักทรัพย์ถูกไหมครับอาจารย์นะข้อที่สองก็คือว่ามีประจักษ์พยานนะมีพยานแวดล้อมกรณีนะส่วนมากประจักษ์พยานไม่เคยเห็นนะครับจะเห็นพยานแวดล้อมกรณีเห็นเดินถือทีวีเทิงๆออกมาจากบ้านเนี้ยอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นพยานแวดล้อมกรณีคือไม่เห็นตอนที่เขาไปยกเอาทีวีมาแต่ไปเห็นตอนที่
1: เดินถือทีวี
0: เดินถือทีวีเนี่ยนะมันก็พอจะอนุมานได้ว่าไอ้เนี่ยลักทรัพย์นะหรือก็ประกอบกับได้ของกลางคือไปยึดทีวีครับปรากฏอ้าวนี่ทีวีของผู้เสียหายอะอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ของกลางนะหลักฐานที่เกี่ยวกับผู้ต้องหาเชื่อว่าผู้ต้องหากระทำความผิดนะพยานแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือว่าให้การปฏิเสธที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหากระทำความผิดคำรับสารภาพของผู้ต้องหา

0: เรียกคดีรักทรัพย์เนื่องจากคดีรักทรัพย์เป็นคดีไม่ได้ใหญ่โตนะครับทางรับสารภาพเนี่ยนะฮะปกติก็ต้องถือว่ามีมูลเพราะว่าถ้าผู้ต้องหารับสารภาพในชั้นศาลศาลต้องลงโทษได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับผมนะถ้าปฏิเสธก็ไปสู้กันนะครับคราวนี้นะครับนะการบรรยายรักทรัพย์เนี่ยนะฮะก็จะเริ่มต้นจากนะส่วนที่1อันนี้คิดว่านักศึกษาเติมคำในช่องว่างก็คงได้นะฮะอาจารย์ก็เอาตัวอย่างนี้นะครับ นะมาให้ดูอันนี้เปิดได้ใช่ไหมครับอันนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับ ส่วนที่สำคัญที่สุดคือรายละเอียดของความผิดครับข้อ2ที่ว่าต้องบรรยายเองเนี่ยแหละนะครับก็คือต้องมีวันที่เห็นไหมฮะเมื่อวันที่1สิงหาคม2550กลางคืนหลังเที่ยงอันนี้จะเก่าไปหน่อยนะฮะนะใช้มานานครับอาจารย
1: ์
0: นะวันที่1สิงหาคม2550เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยได้บาดงักเอารถจักรยานยนต์ราคาเท่านี้เนี่ยครับอันนี้นักศึกษาจะเห็นยังไงนักศึกษาจะเห็นว่ามีทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผสมกันอยู
1: ่ครับ
0: เห็นไหมฮะคุกคลิกกันอยู่ในนี
1: ้ผมเห็นคำว่าบังอาจครับอาจารย์คลาสสิกมากเลยครับ
0: อ๋อบังอาจนี่มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นคำเก่าครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เอาในเวลาสั้นๆนี่ก็คือถือว่าแทนเจตนาครับเพราะถ้าเราดูประมวลกฎหมายอาญาจะไม่เขียนคำว่าเจตนาแต่ประมาทเขาเขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญาถูกไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: เพราะฉะนั้นถึงจะไม่เขียนเนี่ยนะครับเวลาเราจะฟ้องเนี่ยนะครับเราจะฟ้องว่าจำเลยนี่มันบังอาจครับเพราะนั้นถ้าคนไม่ทำผิดคงไม่บังอาจทำนะ
1: ไม่มีสิทธิ์นะฮะ
0: เป็นคำที่ใช้ในการแทนคำว่าเจตนาครับนะฮะแล้วก็ที่เห็นตัวดำๆเนี่ยนะครับนะตัวดำๆนี่คือตัวองค์ประกอบของความผิดครับก็คือผู้ใดงักเอาทรัพย์ของผู้อื่นไงครับไปโดยทุจริต
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะส่วนไอ้สีแดงเนี่ยนะครับก็คือข้อเท็จจริงครับนะคือข้อเท็จจริงที่ประกอบนะซึ่งมันจะต้องผสมกลมกลืนกัน
1: นะครับมีทั้งเวลาสถานที
0: ่ครับ
1: ตัวทรัพย์คืออะไร
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็ชื่อผู้เสียหายเหตุเกิดที่ไหนเหตุเกิดนี่ก็ไม่ต้องใส่บ้านเลขที่ครับอาจารย
1: ์
0: นะพอที่จำเลยเข้าใจได้แล้วก็คือตำบลอำเภอจังหวัดนะถ้าเป็นกรุงเทพก็แขวงเขตกรุงเทพมหานคร
1: พอแล้ว
0: อาจารย์พอแล้วครับแค่นี้ก็สามารถทำได้แล้วส่วนข้อ2นะครับจำเลยสิ้นอิสรภาพหรือว่าถูกดำเนินคดีเมื่อไหร่นะครับตำรวจจับเมื่อไหร่นะอันนี้เป็นถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่ารูทีนคือทุกคดีเนี่ยนะครับนะจะต้องใส่ตรงนี
1: ้
0: นะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยนะครับจำเลยถูกจับเมื่อไหร่ได้ของกลางไหมนะครับแล้วก็ได้มีการนำส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนจำเลยรับสารภาพไห
1: ม
0: ถ้าจำเลยรับสารภาพเราจะใส่แต่ถ้าปฏิเสธปกติเราไม่บังคับว่าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้ารับสารภาพเนี่ยมันได้ประโยชน์แก่ตัวจำเลยเขาเพราะเวลาจำเลยไปรับสารภาพในศาลเนี่ยนะรับสารภาพในชั้นสอบสวนอาจจะได้ลดราคาลงมาน ะคือจำลงโทษน้อยลงก็ได้นะครับส่วนของกลางนะครับอยู่ที่ไหนใครเก็บรักษาไว้ก็ว่าอันไปแล้วก็ตัวบทกฎหมายครับอาจารย
1: ์
0: นะครับก็ตัวบทกฎหมายก็คือ335นะถ้ามีแก้ไขเพิ่มเติมในวันกระทำความผิดก็ต้องใส่แก้ไขเพิ่มเติมถ้ามีของกลางก็ต้องขอคืนของกลางแก่เจ้าของแล้วก็ลงลายมือชื่อด้วย
1: ตัวกฎหมายนี่ใส่เฉพาะตัวเลขครับไม่ต้องใส่ทั้งมาตรานะครับ
0: ต้องใส่ครับ
1: เนื้อหาต้องใส่ไหมฮะ
0: อ๋อเนื้อคือเนื้อหาไปใส่ในตอนบรรยายฟ้องแล้วไงครับอาจารย์
1: คร
0: ับ ในนั้นองค์ประกอบต้องมีครบถ้วนถูกไหมอาจารย
1: ์
0: พอเราได้องค์ประกอบตรงนั้นแล้วเนี่ยนะองค์ประกอบตรงนั้นต้องมาอยู่ในมาตรานี้ครับถ้าองค์ประกอบตรงนั้นแตกต่างกับมาตรานี้โดนมาตรา192ครับอาจารย์ข้อเท็จจริงในทางพิจารณามันแตกต่างกับฟ้องถูกไห
1: ม
0: คำฟ้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏมันไม่ตรงกันนะก็ศาลอาจจะยกฟ้องก็ได้
1: ใช่
0: นะเพราะนั้นตรงนี้ต้องให้มันเหมือนกันนะเมื่อเราเขียนข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วนะเขียนข้อกฎหมายองค์ประกอบครบถ้วนแล้วต้องมาใส่มาตราให้ตรงครับอาจารย
1: ์โอ้ครับ
0: ครับผมในการกระทำอนาจารเนี่ยนะครับนะนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับตัวดำๆนี่ก็คือสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ต้องเขียนคือองค์ประกอบนะการกระทำอนาจารนะฮะผู้ใดนะฮะโดยวิธีการทำอย่างไรนี่เป็นข้อที่จริงครับโดยจำเลยได้ใช้มือรูปคำนะที่บริเวณหน้าอกนะครับและที่หัวนมทั้งสองข้างของผู้เสียหายนะครับนะครับอันนี้เขาทำอะไรต้องใส่ตรงนั้นครับนะอันนี้คือการกระทำอนาจาร
1: ถ้ารูปตัวเองไม่ต้องบรรยายนะคร
0: ับ อ๋อรูปตัวเองไม่ต้องบรรยายครับ
1: ไม่ใช่อนาจาร
0: ไม่ใช่อนาจารครับเดินย่องเข้าไปก็ไม่ต้องครับอาจารย์ครับเพราะไม่เกี่ยวกับการ
1: อ
0: ันนี้เอาเฉพาะองค์ประกอบของการกระทำอนาจาร
1: ครับผม
0: ครับครับแล้วข้อ2ก็คือจับเมื่อไหร่ให้การยังไงนะครับแล้วก็คำขอท้ายฟ้องนะครับยังมีการกระทำอีก

0: สองสามเรื่องนะครับ
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าน่าจะพักได้ครับมั้งครับ
1: เดี๋ยวจะมาต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับกำลังสนุกเลยช่วงอนาจารนะครับมาขัดจังหวะซะก่อนเดี๋ยวเราพักตรงจุดนี้ก่อนครับผมครับครับก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับก็เมื่อกี้จบที่อนาจารนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ต่อเลยครับ
0: ครับอาจารย์จะเอาอนาจารอีกสักทีไหมครับหรือเอาเรื่องอื่นดีกว่านะฮะ
1: ได้ครับ
0: เรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการกระทำความผิดสองกรรมด้วยกันนะฮะคือการบุกรุกนะครับและก็ทำร้ายร่างกายนะครับการบุกรุกและก็ทำร้ายร่างกายก็คือเข้าไปในบ้านของคนอื่นเขานะฮะแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาในบ้านด้วยนะฮะซึ่งกรณีตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือการกระทำความผิดสองกรรมด้วยกันนะฮะก็คือนะก็ต้องบรรยายนะฮะตัวแดงก็คือตัวข้อเท็จจริงนะฮะส่วนจำเลยกระทำผิดหลายบทหลายกระทงต่างกรรมนี่เป็นข้อกฎหมายครับเราต้องบอกให้เขารู้ว่าคดีนี้ศาลต้องลงสองกรรมนะเพราะถ้าเราไม่บรรยายตรงนี้บางทีศาลเผลอครับฮะกขคก็ต่างฮะศาลลงกรรมเดียวหมดเลยนะทำให้
1: เสียของเลยครับ
0: เสียของครับเสียของครับคราวนี้นะครับถ้าพูดถึงสองกรรมเนี่ยนะครับกรรมแรกเราก็บอกว่านะครับจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้นะครับก็คือคำพูดในข้อเท็จจริงนะครับโดยไม่อนุญาตและนะครับไม่มีเหตุสมควรนี่คือข้อกฎหมายครับ
1: ครับ
0: ได้บังอาจบุกรุกนะฮะนี่คือข้อกฎหมายนะฮะนะฮะไปเปิดกฎหมายตามด้วยนะครับเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยเป็นอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของผู้เสียหายนะฮะแล้วได้ส่งเสียงเอะอะโวยวายอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขเรื่องนี้ได้ยังไงครับได้ก็คือตรงที่ว่าไอ้ตัวสีดำๆเนี่ยครับคือตัวองค์ประกอบนะฮะไอ้ตัวสีแดงๆนี่คือการขยายการกระทำนะฮะเพื่อให้สองอย่างเนี่ยนะครับมันเข้ามาตาม158นะฮะต้องบรรยายให้ครบตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเราได้ครับในเรื่องของการบุกรุกนะครับอาจารย์จะเห็นว่ามาที่1มกราน่ากลัวปีใหม่อาจจะเถิดเทิงกันไปหน่อยก็เลยบุกเข้าไปในบ้านเขานะแต่นั้นมาข้อ2ครับหลังจากนั้นเจ้าของบ้านเขามาห้ามเหรอครับอาจารย
1: ์
0: ก็ได้จริงในตำนวนเนี่ยนะครับ หลังจากการกระทำเราต้องบอกนะครับว่าข้อได้จริงเนี่ยมันสองกรร
1: ม
0: นะก็คือหลังจากการกระทำดังกล่าวในข้อหนึ่งแล้วนะเพราะมันมีบุกรุกและทำร้ายเป็นกรรมเดียวกันก็มีคือวิ่งตรงเข้าไปปั๊บชกเลยนะอย่างนี้เป็นกรรมเดียวแต่นี่เป็นสองกรรมครับหลังจากที่ได้กระทำดังกล่าวในข้อหนึ่งกองแล้วเนี่ยจำเลยได้บังอาจใช้มือตบทำร้ายนางสาวอุบลนะก็ผู้เสียหายหลายครั้งจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายปากแตกนะครับได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจก็ได้จากอาจารย์เนี่ยครับที่ชันสูตรบาดแผลแล้วก็ยืนยันนะฮะต้องอาศัยหมอครับอันนี้นะรายละเอียดปรากฏตามผลการชันสูตรบาดแผลและความเห็นของแพทย์ทายฟ้องเราต้องส่งของที่อาจารย์ทำความเห็นมาเนี่ยไว้ทายฟ้องตลอดครับถ้ารับกันไม่ต้องเชิญอาจารย์มาครับไม่ต้องเชิญหมอมาครับแต่ส่วนมากมันจะสู้ครับถ้าสู้เราถึงจะเชิญอาจารย์มาถามว่าตรงมันบาดแผลเป็นไงนะครับแล้วก็เหตุเกิดตามข้อ1กองและขอเพราะมัน2กรร
1: ม
0: นะฮะเกิดที่ตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะฮะ
1: คร
0: ับ แล้วต่อไปก็คือจับจำเลยได้เมื่อไหร่ระหว่างสอบสวนจำเลยถูกขังหรือว่าถูกควบคุมตัว
1: คร
0: ับ ฮะแล้วก็คำขอท้ายฟ้องก็คือตัวบทกฎหมาย
1: คร
0: ับ นะอันนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าครบหรือเปล่าน
1: ะ
0: ครับถ้าขาดไปข้อ1ข้อใดศาลไม่ศาลก็ไม่ลงโทษ
1: ลงไม่ได
0: ้ลงไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไงมือชื่อก็สำคัญนะครับ
1: ครับ
0: นะเรื่องสำคัญคราวนี้มาถึงนะครับหัวข้ออีกข้อหนึ่งนะครับคือการดำเนินคดีในศาลครับอาจารย์นะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับสำหรับคนที่จะเป็นทนายความนะครับจะเป็นอัยการนะครับจะต้องพยายามต้องใช้ประสบการณ์ตรงนี้มากนะครับอาจารย์ก็จะบรรยายเรื่องขั้นตอนในการดำเนินคดี
1: ครับ
0: นะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับสองจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยหมั่นไปดูในศาลเพราะเขาเปิดเผยฮะ
1: ครับ
0: ฮะไปดูแล้วก็รู้ขั้นตอนคือเมื่อศึกษาแล้วนะครับไปดูในศาลนะฮะก็จะได้เข้าใจ
1: ไม่ต้องไปเป็นจำเลยนะคร
0: ับไม่ต้อง

0: อันเนี่ยนะครับอัยการเนี่ยเป็นโจทย
1: ์ครับ
0: นะครับพนักงานอัยการเป็นโจทย์ตามวิอาญานะครับนะที่เป็นจำเลยนี่ไปแก้ต่างเขาครับนะพวกเจ้าหน้าที่กระทำความผิดอะไรพวกนี้นะฮะแต่ปกติพนักงานอัยการเราจะเป็นโจทย
1: ์
0: เพราะนั้นก็เริ่มจากโจทย์นะครับฟ้องต่อศาลนะครับซึ่งจะต้องเอาตัวจำเลยมาด้วยนะแต่ถ้าจำเลยอยู่ในความการควบคุมเมื่อการฝากขังของศาลเราก็จะขอให้ศาลเบิกนะฮะเสร็จแล้วก็ศาลก็จะนัดชี้สองสถานนะการชี้สองสถานในคดีอาญาไม่เหมือนคดีแพ่งนะครับไม่ใช่กำหนดประเด็นและหน้าที่นำสืบนะครับเพราะโจทย์ต้องสืบเสมออยู่แล้วครับโจทย์สืบก่อนเสมอนะแต่เราก็เรียกว่าชี้สองสถานนะฮะเพราะว่าถือว่าโจทย์ฟ้องก็จำเลยปฏิเสธนะฮะโจทย์ก็ต้องสืบนะแต่ในวันนั้นน่ะคือวันถามคำให้การจำเลยว่าจะรับสารภาพนะครับหรือว่าจำเลยจะปฏิเสธนะถ้าจำเลยรับสารภาพคดีเล็กน้อยก็ศาลก็นัดฟังคำพิพากษาแต่ถ้าหากว่าเป็นคดีที่จำเป็นต้องสืบประกอบคำรับสารภาพนะครับนะโจทก็ต้องสืบนะครับให้เห็นว่าเขากระทำความผิดจริงเพราะโทษมันสูงครับอาจารย์บางที
1: โทษประหารชีวิต
0: อย่างนี้ครับ
1: ก็คุกตลอดชีวิต
0: ถูกต้องเลยครับอาจารย์
1: ไม่สืบไม่ได้
0: ใช่ครับถ้าไม่สืบเนี่ยนะครับบางทีจำเลยเนี่ยงับไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะไม่มีพยานไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะกลัวศาลมั่งกลัวอัยการมั่งอะไรมั่ง
1: ผมมันเลวผมฆ่าพ่อฆ่าแม
0: ่
1: ประหารผมเลยไม่ต้องสืบได้ไหม
0: มาไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องสืบประกอบครับ
1: อ๋อ
0: ครับผมครับแล้วก็นะครับพอจำเลยปฏิเสธนะครับหรือภาคเศษภาคเศษก็คือรับบางส่วนนะฮะก็โจทก็ต้องสืบต้องสืบนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็มีกฎหมายนะครับบอกว่าศาลอาจจะนัดวันตรวจพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายก็ได้นะว่าจะสืบอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะครับที่ควรจะไปอ่านดูนะครับว่าเขาตรวจอะไรเขาก็อ่านอะไรตรวจได้อะไรตรวจไม่ได้นะครับแล้วก็นัดสืบพยานโจทก่อนเสมอนะครับโจทต้องเป็นผู้สืบก่อนเสมอครับ
1: นี่คดีอาญาสำคัญเลย
0: คดีอาญาสำคัญเลยครับโจทต้องสืบก่อนเสมอครับเราถึงจะสืบจำเลยครับถึงจะสืบพยานจำเลยนะครับอัยการก็ต้องยื่นบัญชีระบุพยานครับนะถ้าครับมีการนัดวันตรวจพยานหลักฐานก็จะต้องเอาพยานหลักฐานอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับสืบพยานโจทย์ต่อเนื่องกันไปจนจบเลยครับนะฮะจำเลยก็คอยซักค้านนะพยานโจทย์นะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับเสร็จนะพอสืบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะจำเลยถึงจะยื่นบัญชีระบุพยานครับนะฮะถ้าศาลมีนัดวันตรวจพยานก็ต้องส่งก่อนนะอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับไปดูในเอกสารนะครับข้อ9นี่คือสืบพยานจำเลยต่อเนื่องไปเหมือนกันครับนะจนจบนะข้อสำคัญคือว่าถ้าจำเลยอ้างตัวเองเป็นพยานเนี่ยนะครับจำเลยต้องสืบพยานก่อนครับตัวจำเลยต้องสืบก่
1: อ
0: นนะก่อนจะส
1: ื
0: บตัวเขาเองเลยครับ ต้องสืบก่อนนะครับแล้วจะได้หลังจากนั้นก็นัดฟังคำพิพากษานะครับนะว่าจะติดคุกหรือไม่ติดนะก็การนำสืบพยานนะของพนักงานอัยการนะครับกับสืบพยานของจำเลยนะครับนี่คือการสืบในศาลนะครับนะพนักงานในการโจทย์นำพยานบุคคลนะเข้าเบิกความตามลำดับครับปกติจะเป็นลักษณะนี้ครับนะคือพูดไปฟังเลยว่าเราจะเดินคืออัยการเนี่ยนะครับเราคือทนายแผ่นดินนะครับ เราไม่ใช่ทนายของผู้เสียหายนะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ก่อจำเลยครับนะเราสืบตามพยานหลักฐานในจำนวนการสอบสวนนะต้องขออนุญาตเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนะเราไม่ได้มีความคิดว่าแม้ฟ้องแล้วจะต้องลงโทษจำเลยยังไงเนี่ยนะฮะจะแพ้จะชนะอะไรเราไม่มีครับเรามีแต่ว่าเราพิสูจน์ตามพยานหลักฐานในสำนวนเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ถ้าศาลจะยกฟ้องถ้าเราเห็นด้วยนะครับเราก็ไม่อุทธรณ์ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็อุทธรณ์ฎีกาไปนะครับ
1: โต้แย้งได
0: ้ครับครับแต่ไม่ใช่ว่าอัยการฟ้องแล้วศาลจะต้องลงโทษจำเลยเสมอไม่ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็อัยการก็ไม่ได้ถ้าเราสืบพยานเต็มที่แล้วนะครับนะครับศาลจะยกฟ้องก็ไม่ใช่ความผิดของอัยการถ้าเราสืบพยานเต็มที่ตามที่เราเห็นว่ามันควรจะสืบนะครับซึ่งพยานเนี่ยนะครับอัยการก็จะพยานที่สำคัญที่สุดในคดีก็คือประจักษ์พยานครับถ้ามีนะครับนะต้องเอามาสืบก่อน
1: คร
0: ับ แล้วถ้าเป็นพยานคู่นะฮะพยานคู่คือเห็นเหตุการณ์พร้อมกันนะไม่ว่าจะ2คน3คน4คนเรียกพยานคู่หมดครับนะต้องสืบพยานเรียงกันไปเลยนะเพราะว่าถ้าแยกกันเนี่ยเดี๋ยวไอ้พยานคนแรกมันสืบแล้วมันก็ไปบอกไอ้คนที่2บอกคนที่3ก็ไม่ยุติธรร
1: ม
0: นะเพราะนั้นพยานคู่ต้องสืบพร้อมกันสืบก่อนแล้วก็ไม่ใช่สืบพร้อมกันสืบตามลำดับกันนะข้อ2ก็คือพยานแวดล้อมกรณีพวกนี้ไม่ใช่ประจักษ์พยานครับนะเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์เหมือนกันนะครับแต่เป็นข้างเคียงนะไม่ใช่ไม่ใช่
1: ตอนกระทำความผิด
0: ไม่ไหนครับ
1: ไม่เห็นตอนกระทำ
0: ไม่เห็นตอนกระ

0: ทำความผิดครับผมข้อ3ก็คือเสร็จแล้วก็จะสืบตำรวจสืบผู้คนนะผู้จับกุมนะที่ไม่ได้เห็นการกระทำความผิดเหมือนกันเสร็จแล้วก็สืบพยานผู้เชี่ยวชาญนะเช่นคุณหมอเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะเป็นพยานความเห็นความเห็นเนี่ยมีประโยชน์ในการที่ศาลจะลงโทษได้ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับบาดแผลเกี่ยวกับศพเกี่ยวกับอะไรที่มีการเถียงกันเนี่ยนะครับก็ต้องเชิญคุณหมอมาเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญนะถ้าไม่มีเรื่องศพไม่มีเรื่องบาดแผลก็ไม่รบกวนท่าน
1: พฤติการเป็นพยายามฆ่าหรือทำร้ายร่างกายนี่มันก็ดูจากสภาพ
0: ดูจากสภาพบาดแผลครับผมครับที่อาจารย์อธิบายไว้ชัดเจนแล้วนะครับครับแล้วก็สืบพนักงานสอบสวนนะฮะโจทย์นี่จะสืบพนักงานสอบสวนเป็นพยานสุดท้ายครับของเรียกแม่บ้านคืออะไรที่สืบมาก็มีปัญหาต้องถามพนักงานสอบสวนเขาเป็นคนสืบสวนนะครับเป็นคนสอบสวนนะฮะเราก็ต้องถามเขานะว่าพยานคนนั้นทำไมไม่มาทำไมพยานคนนี้เบิกความตรงนั้นตรงนี้ยังไงเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนต้องตอบได้ครับเพราะเขาเป็นคนสอบสวนมาครับเป็นปากสุดท้ายเราก็จบครับ
1: โจทย์นี้เอาจำเลยมาเป็นพยานได้ไหมครับ
0: โจทย์เอาจำเลยเป็นพยานต้องคนคดีครับต้องคนคดีครับ
1: อ๋อนี่เทคนิคเลยนะครับ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมเวลานะครับนะเมื่ออัยการนะโจทย์สืบเสร็จแล้วนะครับนะครับการนำสืบพยานของจำเลยเนี่ยต้องคอยติดตามนะแล้วจำเลยก็ต้องนำพยานเข้าเบิกความตามข้อต่อสู้ของตัวเองซึ่งตอนนั้นจะอ้างยังไงก็ได้ครับนะจะอ้างฐานที่อยู่การทำผิดจริงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตามที่เขียนไว้ในนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จำเลยอ้างพยานนะครับตัวเองเป็นพยานก็ต้องสืบก่อน
1: เนี่ยตรงนี้สำคัญเลยที่อาจารย์บรรยายในเรื่องของเวลาสถานที่เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าบรรยายเวลาผิดนี่เขาต่อสู้เลยใช่ไหม
0: เขาต่อสู้เลยครับ
1: เวลานี้ฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ
0: ใช่ครับเขาไปบวชพระอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเขาเอาเจ้าอาวาสมายืนยันเลยครับคราวนี้ไม่รู้จะว่ายังไงเลยครับ
1: เห็นไหมครับดังนั้นเรื่องเวลานักสายต้องพึงระวังต้องบรรยายให้ถูกต้องด้วย
0: ต้องระวังครับยิ่งเวลาประกอบวิชาชีพเนี่ยครับต้องระวังเลยครับ
1: ผม
0: ครับขอบพระคุณครับที่อาจารย์จวงติ่งดีครับ ในการถามพยานเนี่ยนะครับ ขั้นตอนในการถามพยานนะครับก็เจ้าหน้าที่ศาลก็จะนำพยานมาสาบานหรือปฏิญาณนั่นนะสาบานก็ตามลัทธิศาสนานะฮะเขาก็จะมีนะศาสนาไหนสาบานยังไงนะฮะส่วนปฏิญาณเนี่ยเขาจะใช้กับในกรณีที่ตำรวจสัญญาบัตรนะฮะหรือว่าพวกที่เป็นผู้กับผู้ใหญ่อะไรแล้วเนี่ยจะให้ใช้แค่ปฏิญาณ
1: ตน
0: ครับปฏิญาณตนว่าจะให้การด้วยความสัตย์จริงอะไรเงี้ยครับแล้วก็นะครับ
2: ขอถาม
0: เชิญเชิญครับเชิญครับ
2: อย่างผมเนี่ย
0: ครับ
2: จะใช้ปฏิญาณได้ไหม
0: ครับอาจารย์ซีไหนแล้วครับ
2: อาจารย์ปีเก้า
0: อาจารย์ปฏิญาณพอครับ
2: มันได
0: ้ครับตั้งแต่ซีสามขึ้น
1: อ๋อก็ดูซีไปนะ
0: ก็ดูซี
2: ครับเพราะว่าผมบางครั้งในผมก็ใช้ปฏิญาณแต่บางครั้งก็ไม่ยอมรับการปฏิญาณเขาบอกให้สาบานตามศาสนา
0: ไม่ครับไม่ครับอาจารย์ไม่ได้บอกซีอาจารย์ไปเปล่า
2: ก็ไม่ปกติเขาก็ไม่ถามนะครับเขาก็ไม่ได้ถามอะไร
0: ปกติต้องถามครับปกติต้องถามอาจารย์บอกซีเก้า
2: เขาถามว่าจบที่ไหนอะไรอย่างนั้นทำงานอะไรมาเกี่ยวข้องกับคดีอย่างนี้อย่างไร
1: อ่อนมากครับคันนึกว่าซีไม่ถึงซีเก้าผมยังตกใจเลยครับเมื่ออาจารย์บอกอายุครับ
0: ครับเขานับซีสามถือว่าเป็นคือผู้ในงานสัญญาบัตรนะครับลักษณะของสัญญาบัตรครับเขาจะให้ปฏิญาณครับ
2: จะได้บอกเขาได
0: ้ครับผมครับผมครับบอกผมซีเก้ามันนะครับคืออย่างนี้ครับเหตุผลมันมาจากว่าข้าราชการเนี่ยนะครับปกติก่อนจะเข้าเป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องสาบานตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาให้เกียรติตรงนี้อยู
1: ่
0: ครับ
2: พึ่ง
0: ครับนิสานเนี่ยนะครับก็จะถามชื่อที่อยู่ถามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วฝ่ายที่นำพยานเข้ามาเนี่ยนะครับนะมาเบิกความก็ต้องซักถามนะพยานฝ่ายตรงข้ามก็ต้องถามค้านนะครับพยานฝ่ายที่เบิกความก็ต้องเตรียมถามติงนะครับคู่ความขอญาตศาลถามนะฮะอันนี้ไม่ควรประพฤตินะครับคือถ้าขอญาตศาลถามเนี่ยถ้าศาลไม่อนุญาตเสียครับคือคนจะขอญาตศาลถามแสดงว่าถามไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์อย่าทำนะครับนักศึกษาอย่าทำนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับ
1: ครับผม
0: นะอย่าไปขอญาตศาลถามครับนะต้องถามให้หมดจดก่อนนะครับแล้วการถามซักนี่คือถามให้เราเรื่องครับอาจารย
1: ์
0: ถามให้เราเรื่องจะถามนำไม่ได้นะว่าเราเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้ครับพยานของเรานะฮะพยานของใครถามนำไม่ได
1: ้
0: ต้องซักเขาเรียกว่าซักถาม
1: ให้เขาเล่ามา
0: ให้เขาเล่าเองครับนะแต่ถามค้านเนี่ยขยี้พยานได้เลยครับถามค้านคือพยานฝ่ายตรงคือตัวคู่ความ

0: ฝ่ายตรงข้ามนะ
1: เ
0: พราะไอ้นี่มันโกหกเพราะนั้นต้องค้านนะค้านก็คือมีคำถามนำครับคำถามนำเพราะฉะนั้นพยานต้องระวังดีๆถ้าเป็นถามค้านนะพอถามค้านปั๊บเนี่ยนะครับพยานของเราเนี่ยเราต้องคอยจดว่าพลาดตรงไหนมั่งนะเพื่อจะถามติงเพื่อจะถามติงเอ๊ะเมื่อกี้ตอบถามซักไปว่าอย่างนี้ทำไมไปถามค้านไปตอบคำถามค้านของทนายฝ่ายตรงข้ามว่าอย่างนี้ความจริงมันเป็นยังไงให้เขาเล่าอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ดึงกลับมานะบางทีพยานเนี่ยนะครับตกใจไงฮะไม่เคยมาขึ้นศาลมาก่อนเนี่ยนะฮะอีตอนศาลสามซักเนี่ยเล่าเรื่องได้ดีมากเลยฮะแต่พอเวลาถามพอเขาถามค้านขึ้นมาใช่หมดเลยเขาถามมาไม่เห็นจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้น
2: ใช่
0: ไหมก่อนฮะเราก็ต้องมาตบอีกทีหนึ่งนะมาติงอีกทีไปเมื่อกี้เราบอกเราเห็นนี่ทำไมพอถามค้านบอกไม่เห็นล่ะความจริงมันเป็นยังไงเขาก็อาจจะบอกว่าอ๋อผมตกใจไปครับผมไม่เข้าใจคำถามครับอย่างน้อยๆเราก็ยังได้ข้อเท็จจริงที่มันควรจะเป็นกลับมาส่วนศาลจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเรื่องหนึ่งนะครับ
2: ฉะนั้นแสดงว่าพยานแต่ละคนหลักการก็คือซักถามก่อน
0: ซักถามก่อน
2: เสร็จแล้วถ้าเกิดทนายความเนี่ยนะครับ
0: ฝั่งความฝ่ายตรงข้าม
2: เขาจะถามค้านก็ได
0: ้ครับเขาต้องถามอยู่แล้วครับ
2: เพื่อเป็นการทำลายน้ำหนัก
0: เพื่อจะงานน้ำหนักไม่ให้เชื่อถือใช่ไหม
2: ครับ
0: ครับแต่แล้วพอทำลายน้ำหนักปั๊บเนี่ยนะครับ
1: ติง
0: เขาก็สามารถจะมาติงอีกทีได
2: ้อีกทีนึง
0: พยานของเขาก็มาติงอีกทีนึง
2: โอเค
0: นะถ้าหากว่าเขาเห็นว่าคดีเขาเสียนะครับมันก็ติงกลับมั่งไม่กลับมั่งก็แล้วแต่นะ
2: ครับ
0: นะศาลก็จะเป็นคนจดคำพยานแล้วก็เอาไปตัดสินครับผมครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อถามหมดแล้วศาลเองก็ถามได้นะครับของเราระบบของเราเป็นระบบกล่าวหาก็จริงนะครับนะถ้าอังกฤษในศาลก็ไม่ถามแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเอาระบบไต่สวนมาปนครับ
2: ระบบลูกผสม
0: ของเราลูกผสมครับเพราะนั้นศาลเขาอาจจะสงสัยเขานั่งฟังแล้วเขาเอ๊ะทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้เขาสามารถ
2: ก็ยังถามได
0: ้ยังถามได้อยู่ครับ
2: ครับ
0: นะดังนั้นการถามโดยส่งเอกสารนี่ก็ไปเปิดดูเองเนี่ยกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับคือคำว่าส่งเอกสารหมายถึงว่าถ้ามีเอกสารอะไรหรือมีวัตถุอะไรที่เกี่ยวข้องกับพยานก็สามารถจะใช้วิธีการนะครับถามเพื่อส่งพยานวัตถุพยานเอกสารนะครับทั้งสองฝ่ายสามารถส่งได้หมดครับนะอันนี้วิธีถามก็อย่างที่เมื่อกี้นะครับผมพูดไปแล้วว่านะมีการซักถามนะครับถามค้านถามติงนะครับขอญาติศาลถามนะฮะยังมีอีก2อันครับการถามพยานที่เป็นปรปักษ์นะครับการถามเพื่อพิสูจน์พยานเครื่องมือพวกนี้นะครับนะทั้งอัยการทั้งทนายความโดยเฉพาะผู้ที่อยากเป็นทนายความเนี่ยต้องเชี่ยวชาญตรงนี้ฮะต้องมีประสบการณ์นะครับเพราะว่าระบบของเราคือระบบต่อสู้กันด้วยข้อเท็จจริงนะฮะศาลจะเป็นกลางเป็นคนที่จะตัดสินว่าจะเชื่อฝ่ายไหนนะเพราะนั้นจะชนะหรือแพ้นะศาลจะตัดสินยังไงอยู่ที่การถามพยานนี่แหละครับนะซึ่งอันนี้เป็นการถามพยานคนเดียวนะครับนะก็ต้องเริ่มต้นโดยการซักถามก่อนให้เราเรื่องเสร็จแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งมาถามค้านแล้วคนเดิมที่ซักถามก็มาถามติงเห็นไหมฮะแล้วก็การขอญาติศาลถามก็คือผิดหลงลืมถามอะไรอย่างนี้นะฮะนะถ้าศาลเห็นว่ามันไม่เสียเปรียบกันศาลก็อนุญาตให้ถามก็ถามได้แต่ถ้าเห็นว่าเสียเปรียบกันศาลไม่อนุญาตก็มีนะครับเพราะนั้นเป็นดุลพินิจของท่านนะ
2: เดี๋ยวหลงลืมไม่ได้เลย
0: ใช่ครับอย่าพยายามหลงลืมครับนะการถามพยานที่เป็นปรปักษ์นะก็หมายความว่าพยานมาเบี้ยวพูดกันตรงๆก็คือพยานมาเบี้ยว
2: ครับ
0: นะเบี้ยวหมายความว่านะครับอีตอนให้การไว้เนี่ยบอกเห็นเหตุการณ์จำได้พอมาขึ้นศาลทำมึนครับไม่เห็นเหตุการณ์ครับ
2: จำไม่ได้แล้ว
0: ทำไมให้ผมมาทำไมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยครับนะฮะนะ
2: อย่างนี้ต้องบ้องหูทีนึง
0: หมายผมก็อยากถึงเหมือนกันครับแต่ไม่กล้าครับต
2: ่
0: อหน้าศาลนี่บ้องไม่ได้ครับก็คือการถามปกปักก็หมายความว่าถามอย่างพยานฝ่ายตรงข้
2: าม
0: แสดงว่าพยานคนนี้เบี้ยวอะ
2: พยานคนมาหรือเปล่า
0: อันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันครับแต่หมายความว่าเขาเป็นปกปักกับคดีเราละเพราะฉะนั้นเราสามารถถามนำได้ครับ
1: ช่วงการถามพยาน
0: ปกปัก
1: เป็นปรปักนี่เป็นช่วงถามติงหรือเปล่า
0: ช่วงถามซักครับ
1: ถามซัก
0: ครับช่วงถามช่วงถามค้านก็ได้ครับ
1: ได้
0: ครับช่วงถามติงก็ได้ครับถ้าเกิดถามแล้วมันเกิดเป็นปรปักกับเรา
2: ซึ่งมันไม่ควร
0: เป็นแต่ปกติมันจะเป็นปรปักนะครับตอนถามซักกับตอนถามค้านคือตอนถามซักนะเล่าเรื่องขึ้นมาก็เบี้ยวแล้วครับ
2: คนละทาง
0: แล้วคนละทางหรือไม่ก็ตอนก็ถามค้าน

0: ไปตามศาล
1: รับลูกเขา
0: ใช่ครับแต่เราก็ต้องพิจารณานะครับว่าพยานเนี่ยนะครับควรที่เพราะว่าพอเราถามปรปักษ์ในพยานปากนี้เสียเลยนะเสียของเรานะครับเสียของเราคือพูดง่ายๆทำไมน้ำหนักพยานนะฮะคราวนี้ถามเพื่อพิสูจน์พยานนะถามเพื่อพิสูจน์พยานหมายความว่าพยานฝ่ายตรงข้ามมาเบิกความนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์นะเขาเห็นเหตุฝ่ายตรงข้ามนะฮะเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะจำเลยไม่เด็กกระทำความผิดจำเลยไปสวดมนต์ไหว้พระอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยนะครับ ซึ่งเรารู้มาว่าไอ้พยานคนนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระหรอกมันไปเกณฑ์ทหารมันไปทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นเหตุการณ์หรอกเราก็ต้องพิสูจน์พยานแต่การพิสูจน์พยานเราต้องถามเขาก่อนนะถามเพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยคุณวันนั้นเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนนะเพื่อต้องการให้เขาได้มีโอกาสได้แก้ตัวก่อนนะถ้าเขายังโกหกอยู่หรือยังอะไรอยู่นะเราก็เอาพยานที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าคำเบิกความของเขาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะเขาเรียกว่าถามเพื่อพิสูจน์พยาน
1: ถามเพื่อพิสูจน์พยาน
0: ครับผมเนี่ยฮะการถามซักเป็นการถามโดยฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความนะฮะเพื่อให้พยานเล่าเรื่องตามข้อเท็จจริงนะครับแต่จะใช้คำถามนำไม่ได้นะครับคำถามค้านนะครับก็เป็นคำถามพยานโดยฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำลายน้ำหนักพยานเพื่อพิสูจน์ว่าคำเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จไม่น่าเชื่อถือนะหรือเป็นพยานที่อธิบายข้อได้จริงให้เจือสมกับของฝ่ายตนนะครับอันนี้ใช้คำถามนำได
1: ้
0: นะแต่ถ้าถามติงก็คือเป็นคำถามพยานของฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความหลังจากที่ตอบคำถามค้านไปแล้วนะมันมีปัญหานะครับก็ให้โอกาสพยานอธิบายถึงคำเบิกความที่ตอบพยานค้านไปโดยผิดหลงสับสนนะหรือเข้าใจคาดเคลื่อนเพื่อดึงน้ำหนักของพยานให้กลับมา
2: ถูกล่อเข้าป่า
0: ถูกล่อเข้าป่าใช่ครับดึงออกมาจากป่าครับแต่ใช้คำถามนำไม่ได้นะครับ
1: อันนี้คือติงได้เฉพาะประเด็นที่
0: เพียงเฉพาะประเด็นที่เขาถามครับผ
1: ม
0: แล้วก็นำไม่ได้นะฮะนำไม่ได้ครับผมนี่คือคำถามที่คำถามขออนุญาตศาลถามก็คือถามนะครับเมื่อเขาถามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจจะขออนุญาตซักถามอีกทีนึงนะครับอาจจะขออนุญาตศาลนะซักถามอีกได้และเมื่อศาลอนุญาตนะและได้ถามแล้วคู่ความฝ่ายตรงข้ามก็สามารถที่จะถามค้านพยานปากนั้นต่อได้คุณขออนุญาตได้เขาก็ขออนุญาตได
1: ้
0: นะที่จะซักค้านพยานที่คุณถามเพิ่มเติมเนี่ยแหละนะครับอันนี้เนี่ยฮะขออธิบายทีนะฮะคำถามพยานที่เป็นปรปักษ
1: ์
0: นะเป็นการถามพยานของฝ่ายที่อ้างพยานมาแต่กลับเบิกความเป็นปรปักษ์กับฝ่ายตนนะฮะโดยต้องขออนุญาตศาลถามพยานฝ่ายตนเสมือนหนึ่งเป็นพยานของฝ่ายตรงข้ามมาเบี้ยวอ่ะนะฮะเพื่อที่จะได้ใช้คำถามนำได้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดน้ำหนักคำพยานเบิกความเป็นปรปักษ์ว่าไม่เป็นความจริงหรือทำลายความน่าเชื่อถือของพยานปากนั้นคือพยานของตนทุบทิ้งไปเลย
2: เส
0: ีย
2: ของ
0: เสียของครับอย่างนี้เรียกว่าเสียของถูกต้องเลยครับขอบคุณครับข้อ6ก็คือคำถามเพื่อพิสูจน์พยานอย่างลักษณะการถามก็คือเป็นคำถามค้านของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้พยานนะของฝ่ายที่นำเข้าเบิกความได้มีโอกาสอธิบายเสียก่อนนะให้เขาอธิบายเสียก่อนนะแล้วเราประสงค์จะนำพยานเข้ามาสืบภายหลังเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้นี่โกหกนะเพื่อหักง้างถ้อยคำของพยานที่กำลังเบิกความหรือเพื่อพิสูจน์ข้อความหรือหนังสือที่พยานนะกำลังเบิกความนั้นได้ทำขึ้นคือเขาอ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเห็นว่าเขาโกหกนะเราต้องถามเพื่อพิสูจน์พยานโดยเอาพยานของเราเนี่ยมาเบิกแต่ต้องถามเขาก่อนให้เขาได้มีโอกาสอธิบายก่อนครับผมนี่คือการถามโดยพิสูจน์พยานนะครับนะเหตุผลนี่ไงครับถ้าไม่ถามใครแล้วต่อมานำพยานมาพิสูจน์หักล้างฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความไปก่อนแล้วนั้นชอบที่จะคัดค้านเพื่อให้ศาลปฏิเสธไม่ยอมรับฟังนะแต่ถ้าฝ่ายที่สืบพยานไปก่อนนั้นไม่คัดค้านหรือฝ่ายตรงข้ามนั้นแสดงได้ว่าในเวลาพยานเบิกความตนไม่รู้หรือไม่มีเหตุควรรู้ข้อความนั้นหรือศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลอาจจะยอมรับฟังก็ได้แต่ฝ่ายที่พยานเข้าสืบไปก่อนนั้นหรือศาลเห็นสมควรจังเรียกพยานคนนั้นเข้ามาอีกทีนึงก็ได
1: ้
0: นะคือเพื่อความเป็นธรรมนะเพื่อความเป็นธรรมก็ยังสามารถเข้ามาอีกทีก็ดีคราวนี้การ

0: เตรียมตัวนะครับก่อนที่จะถามพยานตรงเนี้ยส่วนมากทนายจะไม่ค่อยระวังตรงนี
1: ้
0: นะคือการสืบพยานเนี่ยนะครับมันหมายถึงข้อแพ้ชนะยิ่งเป็นคดีอาญาติดคุกติดตารางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวซะก่อนครับหนึ่งก็คือทบทวนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายในสำนวนการสอบสวนทบทวนคำฟ้องว่ามีอะไรมั่งนะมีข้อบกพร่องมีอะไรตรงไหนนะครับสองก็คือทบทวนคำให้การในชั้นสอบสวนของพยานแต่รับปากว่าเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้อไหนนะวิธีที่ผมทำอย่างสืบพยานเนี่ยเราก็จะมีชาร์ตครับอาจารย
1: ์
0: คนนี้เกี่ยวกับเอกสารตรงนี
1: ้
0: คนตรงนี้เกี่ยวกับพยานตรงนี้เกี่ยวโยงกันยังไงไม่งั้นลืมครับอาจารย
1: ์
0: เพราะนั้นวิธีการทบทวนคำให้การเนี่ยนะครับเราต้องว่ามันเกี่ยวตรงไหนแล้วเราเอาตรงนั้นเนี่ยเขียนเอาไว้เป็นชาร์ต
1: โอ้นี่เทคนิคส่วนตัว
0: อันนี้เทคนิคส่วนตัวครับอาจารย์ครับครับไม่ว่านะครับถ้าจะลอกเรียนแบบสรุปข้อเท็จจริงที่สำคัญของพยานแต่ละปากที่จะต้องถามคือตัวคอนเทนต์มันอยู่ตรงไหนนะคือคำให้การเนี่ยนะต้องบอกว่าอัยการเราไม่ได้สอบตัวเอง
1: ครับ
0: เพราะนั้นบางทีเนี่ยนะครับสี่ห้าแผ่นเนี่ยนะฮะคอนเทนต์จริงๆมันอยู่แผ่นเดียวเพราะนั้นคุณต้องหาองค์สำคัญของมันให้ได
1: ้
0: ว่าพยานปากเนี่ยคุณจะสืบตรงไหนคือตัวองค์สำคัญ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็พบพยานเสียก่อนนำพยานเข้าสืบนะฮะเพื่ออย่างน้อยๆเขาไม่ตื่นเต้นนะเขาจะได้รู้จักเราเวลาเราสืบพยานอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อให้พยานทบทวนคำให้การที่เคยให้การไม่เรียนชั้นสอบสวนอันนี้สอนอัยการเลยครับนะเพราะบางทีเนี่ยนะทำไมต้องทบทวนเพราะกว่าจะจับได้เนี่ยนะคดีอายุความ10ปีจับได้ปีที่9ครับอาจารย์พยานเคยให้การไว้เมื่อเกือบ9ปีมาแล้วเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมครับ
1: เดือนที่แล้วก็จำไม่ได้
0: ใช่ไหมครับ
1: 9ปีนี้ไม่มีทาง
0: ใช่ไหมครับถ้าถูกงดตั้งรีอาจจะจำได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องคดีนี่มันจำยากเหลือเกิน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องนะครับต้องให้เขาทบทวนว่าเคยให้การไว้ยังไงนะเขาจะได้ให้การได้ดีนะครับนะคือให้การได้ตรงกับที่เขาเคยให้การไว
1: ้
0: นะครับเราต้องการเท่านั้นครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็การเตรียมตัวของทนายสุดท้ายนะครับก็คือทนายความก็ต้องศึกษาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายของคำฟ้องเพื่อเตรียมสู้คดีอันนี้สอนทนายให้ด้วยนะครับหาข้อมูลที่เกี่ยวกับพยานโจทก์และข้อเท็จจริงที่พยานรู้เห็นเตรียมคำถามนะนำมาไว้นะครับกรณีพยานนะครับคู่นะครับก็ต้องพยายามหาข้อแตกต่างให้ได
1: ้
0: นะตรวจพยานเอกสารที่โจทส่งเพื่อที่จะหาข้อพิรุธนะครับเตรียมคำถามนำเพื่อให้พยานโจทเบิกความเจือสมกับพยานของจำเลยที่จะนำเข้าสืบเพราะนั้นเราไม่ใช่นั่งฟังอย่างเดียวนะครับทนายจำเลยก็มีหน้าที่ด้วยครับผ
1: ม
0: นะครับแล้วก็ถามติงของอัยการก็คืออย่านั่งหลับครับต้องคอยดูครับว่าพยานเราผิดตรงไหนบ้างครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผม
1: โอ้โหครับผมครับก็สนุกมากนะครับนะครับวันนี้มาฟังท่านเรียกว่าผมปรมาจารย์นะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับมาให้ความรู้กับเราแล้วก็เล่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าได้ความรู้มากนะครับสำหรับก็ครั้งนี้นะครับก็ขอลานักศึกษานะครับไปพร้อมกับอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับสำหรับการบรรยายสรุปการสอนเสริมนะเพื่อการศึกษานะครับในครั้งนี้นะครับก็นะครับคิดว่าได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
5: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
4: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
5: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
8: จัดแถวหนึ่ง
9: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับการเจรจาต่อรองในชีวิตประจำวันมีความสำคัญมากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการเจรจาต่อรองในชีวิตประจำวันเนี่ยมีประเด็นหลายๆประเด็นด้วยกันเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามความหมายเบื้องต้นของการเจรจาต่อรองครับทักษะในการเจรจาต่อรองนะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆในการเจรจาต่อรองเพื่อที่จะทำให้การเจรจาต่อรองในแต่ละครั้งเนี่ยประสบความสำเร็จนั่นเองครับการเจรจาต่อรองนะครับนิยามความหมายก็คือตรงกับคำว่า negotiation ครับในภาษาอังกฤษครับเป็นกระบวนการของการสื่อสารแบบครบวงจรตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานบริษัทบุคคลก็ตามครับที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันอย่างสมดุลเมื่อเราฟังเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยดูแล้วสบายสบายดูแล้วไม่เสียหายอะไรถูกต้องไหมครับแต่เราไปดูคำว่าการต่อรองครับการต่อรองตรงกับคำว่า bargaining ในภาษาอังกฤษครับจะมีลักษณะของการแข่งขันครับเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการต่อรองจะต้องมีผู้แพ้มีผู้ชนะถูกต้องไหมครับดังการเจรจาต่อรองกับการต่อรองไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราไปดูกันครับว่าเมื่อเราเจรจาต่อรองอะไรแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเกิดจากบุคคล2ฝ่ายที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สิ่งที่ยอมรับเงื่อนไขซึ่งกันและกันได้อย่างเสมอภาคเราเรียกว่า win-win negotiation ครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกคนชนะชนะในที่นี้คืออะไรครับฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อตกลงของตนเองที่วางไว้ได้นี่เขาเรียกว่าวินวินครับทุกคนชนะเราชนะเขาก็ชนะเช่นกันครับต่อไปความสำคัญครับของการเจรจาต่อรองมีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งครับทำให้คู่เจรจาเกิดการยอมรับเพราะเราเจรจาต่อรองนะครับทั้งสองฝ่ายต้องเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันถ้าไม่ยอมรับแล้วเนี่ยก็จะเจรจาต่อรองกันไปไม่ได้ข้อที่2ครับร่วมกันขจัดและแก้ปัญหาความขัดแย้งครับในการต่อรองขณะที่เราต่อรองนะครับเราก็จะเกิดปัญหาทั้งสองฝ่ายจะต้องขจัดปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับที่เราวางไว้ข้อที่3ครับสามารถควบคุมอารมณ์และสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นการเจรจาต่อรองเนี่ยเราไม่หวังผลแพ้ชนะครับเพราะทุกคนชนะดังนั้นเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ครับไม่เสียเปรียบและก็ข้อที่4ช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคู่เจรจาได้อีกด้วยครับแล้วเราไปดูครับว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อผู้เจรจาต่อรองและการเจรจาต่อรองครับ1คือทักษะการสื่อสารครับคนที่เจรจาต่อรองได้เนี่ยจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมเลยครับไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนต้องมีครับบุคลิกภาพก็ต้องมีด้วยครับเพราะว่าเราไปเจรจาต่อรองเนี่ยจะต้องดูน่าเชื่อถือถูกต้องไหมครับทัศนคติต้องดีด้วยครับข้อที่2ครับการพูดเพื่อให้ข้อมูลครับข้อมูลจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องละเอียดรอบคอบนะครับรู้ลึกรู้จริงของคู่เจรจาต่อรองนั้นนะครับข้อที่3ครับผู้พูดเพื่อโน้มน้าวนะครับการพูดเพื่อโน้มน้าวใจการเจรจาต่อรองต้องโน้มน้าวครับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อตกลงเราให้ได้เทคนิคการนำเสนอมีอะไรบ้างนะครับเช่นการให้ดูตัวอย่างครับหุ่นจำลองนะครับภาพประกอบหรือว่าตัวอย่างของกราฟิกต่างๆบุคลิกภาพก็ต้องดีครับบุคลิกภาพดูจากการแต่งกายก็ได้นะครับหรือว่าการแสดงสีหน้าต่างๆพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาก็สำคัญครับรู้เขารู้เรารบกี่ครั้งก็ชนะทุกครั้งถูกต้องไหมครับดังนั้นรู้เขารู้อะไรรู้ข้อได้เปรียบเสียเปรียบทุกประการเลยครับรู้เรารู้อะไรครับรู้สิ่งที่เราเป็นอยู่ในสิ่งที่เราเป็นจริงและคนอื่นเขามองตามสิ่งที่เราเป็นด้วยนะครับต้องรู้แบบนั้นทักษะในการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีความจำเป็นนะครับที่กล่าวไปแล้วข้างต้นก็จะมีนะครับในสิ่งที่เราสามารถเสนอทางออกนะครับตัวเลือกที่หลากหลายได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยง่ายๆมากเลยที่เราสามารถกระทำได้นะครับแล้วสิ่งที่เราสามารถที่จะคิดต่อยอดได้นะครับองค์ประกอบต่างๆที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า
เราจะสื่อสารหรือเราจะเจรจาต่อคู่เจรจาที่สำคัญเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคำนึงถึงทั้งด้านบุคลิกภาพหรือการสื่อสารการโน้มน้าวใจการให้ข้อมูลต่างๆนี่คือประสิทธิภาพแล้วเราจะได้เจรจาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็เกิดคุณภาพทั้งสองฝ่ายครับการเจรจาตอบรองที่จะเกิดความสำเร็จได้นั้นเราต้องมีหลักครับหลักสำคัญเลยคือเราต้องรู้ว่าหัวใจของการเจรจาตอบรองอะไรบ้างและอำนาจการตอบรองเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับแนวคิดสำคัญเลยครับการเจรจาตอบรองก็คือชนะนะครับก็คือวินวินคอนเซปต์นั่นเองก็คือไม่มีผู้แพ้นะครับการเจรจาต่อรองเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะต้องนะครับประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งคู่ก็คือยอมรับเงื่อนไขทั้งสองฝ่ายได้สิ่งที่จะปรากฏในการเจรจาต่อรองมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ความเกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเช่นเกี่ยวข้องกันเป็นบริษัทเครือเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันเป็นเพื่อนกันนะครับเจรจาต่อรองกันได้ง่ายมากขึ้นหรือข้อที่2ครับความสนใจร่วมกันครับมีความต้องการร่วมกันสนใจร่วมกันประเด็นเดียวกันมีความมุ่งหมายเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการเจรจาต่อรองก็จะทำให้บรรลุผลสำเร็จได้มากขึ้นเช่นกันครับหรือข้อที่3ครับความเข้าใจบทบาทและความจำเป็นนะครับของสิ่งที่จะเจรจาต่อรองนะครับสิ่งที่จะเจรจาต่อรองนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเข้าใจบทบาทและความจำเป็นซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเราเต็มใจแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อเสนอนะครับหมายความว่าทั้งคู่นะครับมีความที่จะต้องการบอกถึงรายละเอียดของตนเองเพื่อที่จะให้คู่เจรจาตอบรองเนี่ยทราบว่าเรามีประเด็นอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างเข้าใจบทบาทของเรานะครับเราก็จะเกิดการเจรจาตอบรองเนี่ยได้อย่างสำเร็จได้ด้วยเช่นกันและสิ่งสำคัญครับความมั่นใจที่มีต่อกันนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเสนอทางออกที่ดีกว่าเราต้องเลือกทางออกที่ดีกว่าให้กับคู่เจรจาต่อรองเสมอครับหรือหาทางออกที่ดีกว่าให้กับคู่เจรจาต่อรองเสมอด้วยเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนไม่อยากได้ในสิ่งที่ไม่ดีทุกคนอยากได้ในสิ่งที่ดีกว่านี่คือการเจรจาต่อรองที่บรรลุผลสำเร็จครับเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะครับต่างที่จะมอบทางออกมอบสิ่งดีๆให้แก่กันแล้วเนี่ยความมั่นใจที่เกิดขึ้นเราก็ย่อมที่จะประสบความสำเร็จโดยการตกลงในการยอมรับทำสัญญาหรือทำข้อตกลงร่วมกันนั่นเองครับอำนาจการต่อรองก็มีทั้งเงินครับเงินก็เป็นอำนาจต่อรองอย่างหนึ่งที่สำคัญครับข้อมูลครับข้อมูลเคล็ดลับครับความลับต่างๆอย่างเช่นโควิด19นะครับในปัจจุบันนะครับวัคซีนที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความลับนะครับประเทศไหนคิดวัคซีนได้ก่อนก็เป็นข้อมูลที่สำคัญครับที่สามารถต่อรองในทุกประเทศได้ในโลกใบนี้เวลาก็เช่นกันครับเวลาทุกคนอยากได้เวลาที่น้อยแต่ไปถึงเร็วเช่นขึ้นทางด่วนมีคอนโดติด BTS ติดรถไฟฟ้านะครับก็ต้องจ่ายเงินที่มากกว่านี่คืออำนาจในการต่อรองที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะเราอยากได้ความสะดวกสบายนั่นเองถูกต้องไหมครับทางเลือกถ้ามีทางเลือกที่หลากหลายมีหลายทางเลือกที่จะให้เราเลือกเราจะต่อรองได้มากขึ้นเช่นบริษัทหนึ่งมีทางเลือกที่จะให้คู่เจรจาเนี่ยสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้นะครับหรือว่าจ่ายแบบลด 50% ได้หรือว่าจ่ายแบบไหนก็ได้มีหลายๆทางเลือกเนี่ยก็จะทำให้คู่เจรจาต่อรองเนี่ยมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นครับเครือข่ายครับเครือข่ายความสัมพันธ์เราจะเห็นได้ว่าบริษัทแต่ละบริษัทบางบริษัทก็จะมีบริษัทในเครือหรือว่าสหพันธ์อย่างเนี้ยเมื่อเราเห็นว่าบริษัทในเครือแสดงว่าเขาไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวหรือมีแค่1บริษัทนั่นคืออำนาจการต่อรองครับถ้าจะไปต่อรองกับบริษัทไหนเรามีคำว่าในเครือต่อท้ายเราก็จะเห็นว่ามีอำนาจในการต่อรองมากกว่าอีกบริษัทหนึ่งแน่นอนเราจะเห็นได้ว่าอำนาจในการต่อรองนะครับแล้วแนวคิดสำคัญหรือหัวใจสำคัญของการเจรจาต่อรองเนี่ยมีความสำคัญครับแค่เราทำความเข้าใจและรู้จักกับหัวใจในการเจรจาต่อรองและอำนาจในการต่อรองแค่นี้เราก็เจรจาต่อรองได้สำเร็จแล้วครับเคยสงสัยกันไหมครับว่า
นักเจรจาต่อรองที่ดีเขาทำกันอย่างไรที่จะให้การเจรจาต่อรองในแต่ละครั้งประสบความสำเร็จคลิปนี้มีคำตอบ

ออกให้กับคุณครับวิธีการดำเนินการเจรจาต่อรองมีวิธีอะไรบ้าง6วิธีหรือ6ขั้นตอนของการดำเนินการเจรจาต่อรองมีด้วยกันดังนี้ครับวิธีที่1ครับการเปิดการเจรจาต่อรองเราเปิดการเจรจาต่อรองเหมือนเราเปิดบ้านต้อนรับกับคู่เจรจาต่อรองให้เข้ามาในบ้านเราครับเราเน้นอะไรเน้นเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีครับเราผูกมิตรเขาไว้เราใช้ภาษาต้อนรับเขาเราให้เกียรติเขาครับต้องเป็นมิตรให้เกียรติยกย่องเน้นความสุภาพครับแล้วก็เน้นประโยชน์ร่วมกันนี่คือการเปิดการเจรจาต่อรองที่ดีครับเราจะใช้คำว่าเรามากกว่าฝ่ายผมหรือฝ่ายคุณจะเห็นได้ว่าไม่ว่านักเจรจาต่อรองหรือใครหลายๆคนนะครับเมื่อไปต่อรองกับอีกฝ่ายหนึ่งจะใช้คำว่าเราเพราะคำว่าเราแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพมากกว่าคำว่าฝ่ายผมฝ่ายคุณนั่นเองนะครับ2ครับการปรึกษาหารือการปรึกษาหารือเป็นการที่เราต้องการที่จะทราบลักษณะของความต้องการความจำเป็นและความปรารถนาของคู่เจรจาต่อรองได้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะมอบอะไรให้กับเขาได้บ้างการปรึกษาหารือเป็นส่วนสำคัญครับที่จะทำให้คู่เจรจาต่อรองเนี่ยประทับใจตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันครับ3ครับเทคนิคการนำเสนอครับเทคนิคการนำเสนอในการเจรจาต่อรองมีหลากหลายรูปแบบครับเราแค่พูดแค่เจรจาอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับเราต้องมีเทคนิคด้วยเทคนิคในที่นี้คือการให้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมอย่างเช่นการนำภาพมาประกอบมีแผนภูมิมีแผนภาพหรือหุ่นจำลองครับมาใช้ในการประกอบหรือนำของจริงมาเลยครับนำพยานมาด้วยนำผู้ใช้มาด้วยก็ได้อย่างเนี้ยนี่คือเทคนิคการนำเสนอถ้านักเจรจาต่อรองขาดเทคนิคนี้ย่อมที่จะทำให้การเจรจาต่อรองเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพแน่นอนครับข้อที่4ครับการต่อรองครับการต่อรองถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดครับนะครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการเจรจาต่อรองเพราะว่าอะไรเพราะว่าการต่อรองนี้เนี่ยเป็นการที่เรากำลังดำเนินการต่อรองนะครับคู่เจรจาจะตกลงหรือไม่ตกลงก็อยู่ตรงขั้นตอนนี้เราเจรจาอย่างไรบ้างอย่างเช่นเราต่อรองอะไรบางอย่างเราต้องมีการผ่อนเราต้องมีการรุกใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคู่เจรจาต่อรองเราเนี่ยเกิดความลังเลสงสัยเราต้องตั้งคำถามแล้วครับเราต้องมอบข้อมูลที่สำคัญสำคัญให้เกิดความสนใจต้องให้คู่เจรจาต่อรองเนี่ยตอบคำว่าใช่ใช่และใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นผลที่จะทำให้เรารู้ว่านั่นคือความสำเร็จเกิดขึ้นได้ในไม่ช้านั่นเองครับขั้นตอนที่5ครับการหาข้อยุติและข้อตกลงครับการหาข้อยุติและข้อตกลงเนี่ยเป็นขั้นตอน1ที่เราจะต้องเกิดขึ้นในการเจรจาต่อรองในแต่ละครั้งครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อยุตินั่นหมายความว่าอะไรครับเราเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์และเรามาเจรจาต่อรองเนี่ยไม่ได้ผลนั่นเองการหาข้อยุติคือหาอะไรหาในสิ่งที่สามารถไปปฏิบัติได้นั่นเองครับไปปฏิบัติได้คือคู่เจรจาต่อรองเนี่ยปฏิบัติได้เหมือนกับเราก็ปฏิบัติได้เช่นเดียวกับเขาคือความเท่าเทียมกันนั่นเองครับหรือมีความเป็นรูปธรรมครับต้องมีความชัดเจนครับจะให้ทำอย่างไรนะครับจะให้ปฏิบัติเช่นใดเป็นความชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้นะครับและก็ไม่มองข้ามในรายละเอียดนะครับเช่นเรื่องราคานะครับหรือว่าเรื่องเวลาต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญนะครับในการหาข้อยุติและข้อตกลงนั่นเองนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับการปิดเจรจาการต่อรองนักเจรจาต่อรองหลายๆท่านต้องการขั้นตอนนี้มากที่สุดครับเพราะถ้าเราปิดการเจรจาต่อรองได้นั่นหมายความว่าเราประสบความสำเร็จแล้วครับเราได้อะไรบ้างได้ผลที่คุ้มค่าผลที่คุ้มค่าคือผลคุ้มค่ากับใครกับผู้เจรจาต่อรองเองกับคู่เจรจาต่อรองเราด้วยหรือเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเราปิดการเจรจาต่อรองได้นั่นหมายความว่าการเจรจาต่อรองของเราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่เราวางไว้และคู่เจรจาต่อรองก็บรรลุด้วยเช่นกันความประสงค์ที่ได้รับการตอบสนองทั้ง2ฝ่ายได้รับการตอบสนองครับชนะชนะหรือวินวินด้วยกันทั้งคู่คู่เจรจาเต็มใจที่จะต่อรองกันอีกครั้งในโอกาสหน้าการเจรจาต่อรองทุกๆครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเจรจาต่อรองในครั้งเดียวแล้วจบแต่ถ้าเราเจรจาต่อรองแล้วเนี่ย
มีการเจรจาต่อรองมีการสานความสัมพันธ์ใหม่ในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเกิดผลดีกับการเจรจาต่อรองนั้นด้วยและก็การเจรจา

่อรองนั้นเนี่ยจะยืดยาวมากยิ่งขึ้นครับเราจะเห็นได้ว่าการเจรจาต่อรองทั้ง6ขั้นเนี่ยมีความสำคัญมากครับตั้งแต่ขั้นเปิดการเจรจาต่อรองและขั้นปิดการเจรจาต่อรองครับจงจำไว้นะครับว่าปิดและก็เปิดให้ประทับใจครับใส่ใจทุกกระบวนการเจรจาครับก็จะทำให้คุณเจรจาต่อรองได้ผลสำเร็จและก็ไปถึงเส้นชัยได้ครับเคยตั้งข้อสงสัยไหมครับว่านักเจรจาต่อรองที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยมีกระบวนการเจรจาต่อรองอย่างไรเพื่อที่จะให้การเจรจาต่อรองในแต่ละครั้งประสบความสำเร็จเรามีคำตอบให้กับช่วงนี้ครับผู้เจรจาต่อรองที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาโดยครอบคลุมถึงประเด็นลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกคือจำนวนของผู้เจรจาต่อรองครับถ้าเรามีผู้เจรจาต่อรองที่น้อยเราสามารถที่จะกำหนดขอบเขตได้ครับว่าเราจะใช้กลยุทธ์หรือว่าเทคนิคอะไรมาใช้ในการเจรจาต่อรองแต่ถ้าเรามีจำนวนผู้เจรจาต่อรองที่เยอะเนี่ยมีความหลากหลายความแตกต่างกันเยอะเราต้องใช้ทักษะและก็ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการดำเนินการนั่นเองครับหรือข้อที่2ครับผู้เจรจาต่อรองเป็นตัวแทนของใครเป็นตัวแทนของฝ่ายบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเป็นตัวแทนของฝ่ายสาธารณะเพราะว่าเป้าหมายของทั้ง2ฝ่ายมีความแตกต่างกันครับฝ่ายบุคคลก็จะมีเป้าหมายในวงแคบฝ่ายสาธารณะจะมีเป้าหมายในภาพรวมที่กว้างขวางและให้ประโยชน์ต่อสังคมครับข้อที่3ครับลักษณะทางด้านบุคลิกภาพบุคลิกภาพคือสิ่งที่จำเป็นที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับผู้เจรจาต่อรองเพราะบุคลิกภาพเหมือนเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะทำให้ผู้เจรจาต่อรองเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการใช้น้ำเสียงการใช้ถ้อยคำการใช้สีหน้าหรือการใช้พฤติกรรมต่างๆในระหว่างการเจรจาต่อรองนั่นเองครับเราไปดูกันซิว่ากระบวนการเจรจาต่อรองเนี่ยมีด้วยกันกี่แบบและก่อนที่จะมีการเจรจาต่อรองเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างหากจะพูดถึงกระบวนการเจรจาต่อรองเนี่ยเราแบ่งเป็นขั้นตอนได้ทั้งหมดเนี่ย5ขั้นตอนนะครับแบ่งตามลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษคือ A B C D E นะครับก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับกระบวนการเจรจาต่อรองเนี่ยสิ่งสำคัญหรือกฎเหล็กเลยของการเจรจาต่อรองคือไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดครับจะต้องไม่ประมาณการหรือประเมินความสามารถของคู่เจรจาต่อรองนั้นต่ำจนเกินไปเรามาดูกระบวนการเจรจาต่อรองนะครับกระบวนการแรกนะครับตัว A นะครับก็คือมาจากคำว่า analyze ก็คือการวิเคราะห์วิเคราะห์คือเพื่อเตรียมรากฐานหรือพื้นฐานสำหรับการเจรจาต่อรองเตรียมอะไรบ้างครับข้อมูลของเราครับต้องเตรียมให้พร้อมครับข้อมูลของคู่เจรจาต่อรองต้องเตรียมให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมนะครับวิเคราะห์ต่างๆมากมายทำให้เราเนี่ยเข้าใจเขาเข้าใจเราก็จะเจรจาต่อรองได้มากยิ่งขึ้นครับข้อที่2ครับ build นะครับ B build relationship ครับสร้างความสัมพันธ์ครับเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับคู่เจรจาต่อรองครับโดยแสดงถึงความเชื่อถือหรือมุมมองที่เหมาะสมการสร้างความสัมพันธ์สร้างอย่างไรคือเราทักทายครับทักทายเราใช้ชื่อตำแหน่งชื่อบริษัทก็ได้นะครับในการเจรจาต่อรองและก็มีทัศนคติที่ดีด้วยนะครับจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยและก็ไม่เร่งรัดเขาจนเกินไปนะครับมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับต่อไป C ครับ communication การสื่อสารครับเพื่อทำให้ประเด็นกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและกำหนดขอบข่ายต่างๆของการตกลงร่วมกันเนี่ยและไม่ตกลงร่วมกันเนี่ยให้ชัดเจนครับการสื่อสารคือสิ่งสำคัญครับเราจะสื่อสารอะไรบ้างเราต้องกำหนดให้ครบถ้วนสื่อสารในประเด็นของข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบนะครับในระหว่างการเจรจาต่อรองเราสื่อสารถึงจุดแข็งจุดอ่อนหรือข้อตกลงร่วมกันถ้าเราสื่อสารกันอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะเจรจาต่อรองกันได้อย่างเข้าใจกันและตกลงร่วมกันได้ครับตัว D ครับ discussion ครับนะครับ discuss นะครับอภิปรายการอภิปรายเนี่ยคือการสำรวจครับคำตอบนะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การเจรจาต่อรองได้การอภิปรายคือการระดมความคิดกันครับรวมกันเป็นกลุ่มครับเราอาจจะลงทุนต่ำแต่เราได้ผลประโยชน์ที่สูงครับนี่คือการอภิปรายเมื่อเราอภิปรายแล้วเนี่ยเราต้องตั้งคำถามแบบปลายเปิดครับปลายเปิดจะเป็นการอภิปรายที่จะก่อให้เกิดผลที่มากที่สุดเราได้คำตอบที่หลากหลาย

เพื่อที่จะหาข้อตกลงหาแนวทางหาข้อยุติร่วมกันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้ประเด็นต่างๆที่เรากำลังที่จะเจรจาต่อรองนั้นเนี่ยครอบคลุมในเนื้อหานะครับต่างๆได้เป็นอย่างดีตัวต่อไปครับตัว E ครับ N ครับสิ้นสุดเพื่อมุ่งเสาะหาการปิดการเจรจาต่อรองเมื่อเราเจรจาต่อรองแล้วเนี่ยเราต้องหาข้อสิ้นสุดครับเมื่อเราปิดการเจรจาต่อรองได้นั่นหมายความว่าเราบรรลุกระบวนการเจรจาต่อรองแล้วครับการปิดการเจรจาต่อรองไม่ใช่แค่ปิดว่าเขารับข้อตกลงร่วมกันกับเราแต่เป็นการปิดเพื่อที่จะให้รู้ว่าเขาจะสานสัมพันธ์กับเราในโอกาสหน้าอีกต่อไปจะเห็นได้ว่า5กระบวนการเจรจาต่อรองถ้าเรานำ5กระบวนการขั้นต้นนี้แล้วนำไปใช้แล้วเนี่ยเราจะเจรจาต่อรองได้ประสบความสำเร็จครับเมื่อ5ขั้นตอน A B C D E เรียบร้อยแล้วเนี่ยการเจรจาต่อรองย่อมเกิดความสำเร็จและประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพครับครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยไม่มีประเด็นสิ่งที่นำมาเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความสำเร็จได้แต่วันนี้เรามียุทธวิธีครับแล้วก็กลยุทธ์เพื่อที่จะให้รู้ว่าเราจะมีกลยุทธ์และยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างไรเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จคิดง่ายๆเลยครับว่ากลยุทธ์ถ้านึกถึงหนังจีนกำลังภายในครับกลยุทธ์ก็คือคัมภีร์หนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไปสู่จุดหมายได้ไปถึงเส้นชัยได้แต่ยุทธวิธีก็คือกระบวนท่าคือรายละเอียดต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยรู้วิธีว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้กลยุทธ์นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จเรามาดูกันครับว่ากลยุทธ์การเจรจาต่อรองเนี่ยมีอะไรกันบ้าง5กลยุทธ์การเจรจาต่อรองสำหรับการจัดการกับความขัดแย้งการเจรจาต่อรองทุกขั้นตอนย่อมมีความขัดแย้งครับในระหว่างที่เราเจรจาต่อรองกับคู่เจรจาเนี่ยย่อมมีความไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันเราต้องมีการจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างแรกครับข้อที่1ครับกลยุทธ์การต่อสู้การต่อสู้ในที่นี้คือต้องให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยครับว่าเราจะได้หรือเราจะแพ้นะครับเราจะใช้กลวิธีอะไรบ้างมีการขู่ครับการลงโทษนะครับซึ่งกลยุทธ์การต่อสู้นี้เนี่ยนักเจรจาต่อรองหลายๆท่านเนี่ยเขาบอกไว้ว่าไม่เหมาะสมต่อการเจรจาต่อรองครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการที่มองถึงชัยชนะมากจนเกินไปโดยไม่มองเลยว่าคู่เจรจาต่อรองเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ควรใช้ครับข้อที่2ครับกลยุทธ์การทำให้ราบรื่นในระหว่างที่เราเจรจาต่อรองเนี่ยย่อมมีความขลุกขลักย่อมมีอุปสรรคย่อมมีความขัดแย้งเราจะทำอย่างไรที่จะก่อให้เกิดการราบรื่นเนี่ยการราบรื่นในที่นี้คือเราจะเป็นไปในลักษณะชั่วคราวเท่านั้นครับมันจะไม่ราบรื่นตลอดการเจรจานะครับหรือความขัดแย้งเนี่ยอาจจะได้รับการแก้ไขนะครับแก้ไขแค่บางจุดเท่านั้นแล้วจุดต่อไปก็จะเกิดการขัดแย้งอีกนะครับราบรื่นแต่ไม่ราบเรียบเสมอไปนะครับต่อไปข้อที่3ครับกลยุทธ์การหลีกเลี่ยงการหลีกเลี่ยงในที่นี้คือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถอนตัวออกจากความขัดแย้งนั่นหมายความว่าเขายุติการเจรจาต่อรองอันนี้ไม่เป็นผลดีแน่นอนกับคู่เจรจาต่อรองถูกต้องไหมครับดังนั้นจะทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้หลีกเลี่ยงนะครับเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นนะครับที่ต่ำหมายความว่าอะไรเราต้องคำนึงว่าคู่เจรจาต่อรองเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันกับเราแบบเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาคครับข้อที่4ครับกลยุทธ์การต่อรองกลยุทธ์การต่อรองตรงนี้เนี่ยสำคัญแล้วครับก็คือชนะบางอย่างสูญเสียไปบางอย่างแต่คำว่าชนะบางอย่างสูญเสียไปบางอย่างเนี่ยไม่ได้เสียประโยชน์นะครับก็คือทั้งคู่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างได้ชนะเท่ากันแต่ละฝ่ายเนี่ยจะสูญเสียอะไรบางอย่างของตนเองไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับให้ผลการต่อรองค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันนะครับเกิดเกณฑ์ในการแบ่งว่าเราจะใช้อะไรมาเป็นการต่อรองเราจะใช้ประเด็นอะไรมาเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้คือชัดเจนมากกลยุทธ์การต่อรองครับต่อไปข้อที่5ครับกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาคืออะไรในระหว่างที่เราเจรจาต่อรองมีความขัดแย้งมีปัญหาทำอย่างไรก็ต้องให้ความสำคัญทั้งผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นถ้าเราแก้ไขปัญหาด้วยยึดผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งปัญหาย่อมไม่ยุติ

0: เราต้องมองปัญหาคนอื่นด้วยครับของคู่เจรจาของเราด้วยเราจะแก้ปัญหาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันครับการบรรลุข้อตกลงร่วมกันก็คือการแก้ปัญหาแล้วสำเร็จนั่นเองแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคู่เจรจาต่อรองที่อยู่ตรงหน้าเราหรือบริษัทของเราที่ส่งเรามาเป็นตัวแทนนั่นเองนะครับยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองครับยุทธวิธีที่สำคัญครับก็คือกระบวนท่ายุทธวิธีก็จะอยู่ภายใต้กลยุทธ์นั่นเองนะครับยุทธวิธีมีอะไรบ้าง1คือยุทธวิธีที่ใช้วาจาครับและ2ยุทธวิธีที่ไม่ใช้วาจาที่ใช้วาจาเช่นอะไรบ้างครับการให้สัญญาการให้รางวัลการเตือนการเปิดเผยตนเองการสั่งอันทั้งหมดใช้วาจาหมดเลยสัญญาว่าจะทำให้ได้สัญญาว่าจะเป็นข้อตกลงกันเท่านี้สัญญาเป็นจริงเป็นจังยึดมั่นเชื่อมั่นคู่เจรจาตกลงการให้รางวัลคือให้อะไรผลตอบแทนครับให้ของสมนาคุณนะครับหรือให้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างต่อคู่เจรจาของเราด้วยการเตือนคือเตือนอะไรใช้ถ้อยคำในการเสนอแนะแต่จะเป็นเชิงลบครับไม่เป็นเชิงบวกนะครับการเปิดเผยตนเองเปิดเผยข้อมูลครับนะครับเปิดเผยอย่างสง่าผ่าเผยเลยแล้วก็การสั่งนะครับเหล่านี้ก็ด้วยเช่นกันหรือยุทธวิธีที่ไม่ใช้วาจาก็ได้นิ่งเงียบไปเลยครับการจ้องหน้าการสัมผัสเหล่านี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับในการเจรจาต่อรองการเงียบไม่ใช่ว่าการตกลงและไม่ตกลงคู่เจรจาต้องดูให้ดีจ้องหน้าแสดงถึงความพอใจหรือไม่พอใจหรือการสัมผัสแสดงถึงอะไรบางอย่างของความมีอิทธิพลหรือเปล่านะครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์และยุทธวิธีที่กล่าวไปแล้วข้างต้นมีความสำคัญครับนักเจรจาต่อรองนะครับที่เพียบพร้อมด้วยกลยุทธ์และยุทธวิธีเนี่ยนักเจรจาต่อรองผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่มองเห็นชัยชนะเหนือผู้อื่นนั่นเองครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆที่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมารยาทและความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองกันนะครับสำหรับในหัวข้อนี้เนี่ยโครงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเราถ้าพูดถึงเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมก็จะเป็นเรื่องของความดีของความประพฤตินะครับแล้วก็เป็นความดีของจิตใจของมนุษย์ในขณะที่มารยาทเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยมารยาทจะเป็นเรื่องของการกำหนดคุณค่าของสิ่งที่เป็นแบบแผนปฏิบัติที่มันดีงามดังนั้นถ้าเราจะลองมองดูเนี่ยมารยาทกับคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความดีเช่นเดียวกันในขณะที่เรื่องของความเป็นพลเมืองเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่ดำรงอยู่ภายในรัฐนะครับดังนั้นการเป็นความเป็นพลเมืองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นพลเมืองที่ดีซึ่งก็เป็นเรื่องของคุณค่าของความดีเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะกล่าวถึงภาพรวมทั้งหมดของหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของความดีในการประพฤติปฏิบัติตนในหลากหลายมิตินะครับอันประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมมารยาทและความเป็นพลเมืองครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือคำว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นคำที่มีผู้คนใช้กันนะครับในหลากหลายความหมายแล้วก็คำสองคำนี้มักมีการใช้ทดแทนกันหรือมีการใช้ที่มันมีความลักลั่นเกี่ยวโยงกันอยู่เสมอแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำสองคำนี้มันมีความหมายที่มันแตกต่างกันนะครับถ้าเราลองดูคำว่าคุณธรรมเรา

คือคุณกระทำนะครับคุณธรรมเนี่ยก็คือสภาพที่เป็นคุณนะครับก็คือเป็นสภาพของสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ดำรงอยู่ในจิตใจของเราเป็นสภาวะของความเป็นมนุษย์ที่ดำรงอยู่ในตัวตนดังนั้นเนี่ยคนที่มีคุณธรรมก็คือคนที่มีสภาวะของความดีอยู่ในตัวเองจริยธรรมเนี่ยมันจะแตกต่างจากคุณธรรมละถ้าคุณธรรมเป็นเรื่องของสภาวะของตัวตนจริยธรรมจะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนซึ่งจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเราจะเรียกมันว่าเป็นเรื่องของแอคชั่นนะครับจริยธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกระทำที่เป็นการประพฤติปฏิบัติตนที่มีความเหมาะสมดีงามควรหรือถูกต้องนะครับซึ่งโดยมากเรื่องของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตรงนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับสภาวะของคุณงามความดีนะครับที่อยู่ภายในจิตใจดังนั้นเนี่ยเรามักจะบอกกันว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวโยงกันคนที่มีคุณธรรมนะครับก็คือมีสภาวะความดีในจิตใจก็จะปฏิบัติตนนะครับอย่างมีจริยธรรมก็คือจะต้องปฏิบัติตนให้มีความดีนั้นสอดคล้องอยู่ภายในจิตใจของตัวเองด้วยดังนั้นการกระทำที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติภายนอกกับเรื่องของความดีที่เป็นคุณสมบัติภายในมันจึงต้องเกี่ยวโยงกันคนที่มีคุณธรรมก็ย่อมประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมแล้วคนที่ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมก็ย่อมเป็นคนที่มีคุณธรรมในจิตใจดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับประเด็นของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราก็มักจะคิดกันว่าตกลงแล้วมันเป็นสิ่งที่มันดำรงอยู่โดยตัวของมันเองหรือจริงๆแล้วมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากในเชิงปรัชญาคนบางคนคิดว่าเรามีคุณธรรมจริยธรรมที่แท้จริงดำรงอยู่แต่คนบางกลุ่มกลับคิดว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองโดยปกติเนี่ยเวลาเราจะตัดสินใจทำอะไรลงไปเนี่ยมนุษย์เรามักจะตัดสินใจผ่านสิ่งสองสิ่งคือสิ่งแรกเรามักจะคิดถึงผลของการกระทำที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่สองคือเราจะดูว่าเราใช้หลักการใดหรือวิธีการใดเป็นตัวผลักดันให้เกิดการกระทำนั้นออกมาถ้าเราลองยกตัวอย่างดูเราลองเปรียบเทียบดูการกระทำ4อย่างอย่างแรกฮะคุณไปเดินเล่นในสวนสาธารณะคุณพบลูกแมวตัวนึงกำลังตกน้ำอยู่เราเกิดความสงสารและเราคิดว่าถ้าเราไม่กระโดดน้ำลงไปช่วยแมวเนี่ยนะครับแมวจะต้องตายแน่ในกรณีแบบนี้เราจะพบเห็นว่าเมื่อเรากระโดดน้ำลงไปช่วยแมวแล้วแมวรอดชีวิตขึ้นมาได้เราจะบอกว่าการกระทำนี้การกระทำนี้เป็นการกระทำที่ดีเพราะ1เรามีเจตนาที่ดีที่อยากจะช่วยแมวเพราะเราสงสารแมวกับ2ผลลัพธ์ก็คือช่วยแมวเป็นการช่วยชีวิตให้แมวรอดชีวิตมาได้เคสที่2เราแมวตัวเดิมเราอยากกระโดดน้ำลงไปช่วยมันแต่เรากลับคิดว่าการที่เราโดดลงไปช่วยเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันเป็นแมวพันเปอร์เซียที่มันราคาแพงเราอยากกระโดดลงไปช่วยมันเพื่อเอามันไปขายคราวนี้เนี่ยพอเราโดดลงไปช่วยเราช่วยแมวขึ้นมาได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนบางกลุ่มจะเริ่มเสียงแตกแล้วจะมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันดูแล้วเอ๊มันแปลกๆนะตกลงมันดีจริงหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเจตนาไม่บริสุทธิ์มีผลประโยชน์แอบแฝงในขณะที่เคส3เรามีจิตเจตนาบริสุทธิ์เราสงสารแมวกลัวแมวตายเราก็โดดลงไปช่วยแต่เราดันตะคิวกินตายทั้งคนทั้งแมวปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเจตนาดีแต่ผลลัพธ์ไม่ดีคนบางกลุ่มก็จะบอกว่าการกระทำนี้ไม่ใช่การกระทำที่ดีเพราะว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเป็นการกระทำที่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในขณะที่เคสสุดท้ายคุณไปซื้อกระชอนตักปลาจากจตุจักรมานะครับจากสวนจตุจักรมาแล้วคุณก็แกว่งกระชอนอยู่ในน้ำแมวลอยมาติดกระชอนของคุณเองเคสนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีเจตนาแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่แมวลอยขึ้นมาลอยเข้ามาติดกระชอนของคุณแล้วช่วยชีวิตของแมวขึ้นมาได้ตกลงเราจะตัดสินการกระทำนี้ว่าอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญในการพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมก็คือเรากำลังพูดถึงว่าหลักการใดที่เป็นตัวควบคุมหรือปรากฏออกมาพร้อมกับความประพฤติปฏิบัติของเราถ้าเรายึดถือหลักการใดเราก็จะตัดสินการกระทำของเราผ่านหลักการนั้นดังนั้นการตัดสินการกระทำก็จะมีอยู่2เรื่องคือถ้าไม่ตัดสินจากผลลัพธ์ก็จะตัดสินจากตัวของหลักการหรือเจตนานั่นเองในหัวข้อที่2เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของที่มาและความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมนะครับอย่างที่เราได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันก็คือบางคนคิดว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่โดยตัวของมันเองดำรงอยู่จริงนะครับแต่คนบางกลุ่มกลับคิดว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมา

ถ้าเราลองนึกถึงคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเรามักจะถูกผูกโยงมันเข้ากับเรื่องของปรัชญาและศาสนานะครับอย่างคำสอนของนักปรัชญาสำคัญเนี่ยอย่างในสมัยกรีกเราจะพบความคำสอนของนักปรัชญาอย่างโซเครติสเพโตหรืออริสโตเติลที่พยายามจะบอกว่าคุณธรรมเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงซึ่งในสมัยกรีกเนี่ยเขาก็มักจะโยงเรื่องของคุณธรรมเข้ากับเรื่องของความยุติธรรมในขณะที่ในเรื่องของทางศาสนาเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดว่าลักษณะอะไรที่เป็นสภาพของความดีที่ดำรงอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ที่มนุษย์ควรจะมีนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะปฏิบัติในทางศาสนาเนี่ยจะมีการกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ควรทำอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรทำดังนั้นสิ่งที่ศาสนาเรียกกันว่าศีลเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่กำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะปฏิบัติอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรจะปฏิบัติในขณะที่ในบางแง่มุมเนี่ยนักวิชาการนะครับสถาบันการศึกษาหรือสื่อมวลชนก็อาจจะมีการเผยแพร่นะครับแนวคิดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างบุคคลสำคัญเนี่ยก็ยังมีการถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมให้กับพวกเราอยู่เสมออย่างคำพูดของประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ท่านพูดถึงว่าอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรกับท่านแต่จงถามว่าตัวท่านเองเนี่ยจะให้อะไรกับประเทศชาติได้บ้างนั่นก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของความเสียสละลักษณะของการที่เราจะทุ่มเทเพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนก็คือหลักการของสถาบันการเมืองการปกครองที่พยายามที่จะถอดบทเรียนหรือถอดคำสอนของปรัชญาหรือศาสนาเนี่ยเพื่อนำมาแสดงในลักษณะของการทำเป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมนะครับความประพฤติหรือควบคุมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะลองดูจริงๆเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีการกำหนดถึงลักษณะของสิ่งที่เราควรปฏิบัติหรือสิ่งที่เราควรสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติอย่างชัดเจนซึ่งจริงๆแล้วมันก็สอดคล้องกับเรื่องของคุณค่าความดีความชั่วเหมือนกันนะครับโดยปกติแล้ว2สิ่งนี้มักจะสอดคล้องกันอะไรคือสิ่งที่เราควรทำกฎหมายก็จะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอะไรคือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงกฎหมายก็จะบอกว่าถ้าใครกระทำสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่าลืมว่าในหลายๆครั้งนะครับกฎหมายก็อาจจะขัดแย้งกับคุณธรรมจริยธรรมได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราลองมองกรอบเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะเป็นกรอบการมองในระดับของความเป็นสากลก็คือเป็นการมองในลักษณะของมนุษยชาติทั้งหมดโดยไม่ผูกโยงอยู่กับเวลาและสถานที่ในขณะที่กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่กำกับนะครับความประพฤติของผู้คนในสังคมนะครับในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเรามองพิจารณาดูเรื่องของกฎหมายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันเป็นการนำเอาคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในชีวิตจริงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับเรื่องของความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมข้อสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราจะพบเห็นอย่างแรกเลยก็คือในระดับของบุคคลเนี่ยในระดับของบุคคลคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะทำให้เราเกิดความมั่นคงทางจิตใจเป็นคนที่มีหลักการและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะตัดสินใจทำหรือไม่ควรจะตัดสินใจทำในหลายๆครั้งเนี่ยเราจะพบเห็นว่าเมื่อเกิดกรณีที่เป็นความขัดแย้งทางคุณธรรมจริยธรรมอย่างเรื่องของการทำตามสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะทำหรือสิ่งที่มันขัดแย้งกับกฎหมายเนี่ยนะครับเราควรจะเลือกทำอะไรยกตัวอย่างในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่พรรคนาซีเยอรมันเนี่ยออกกฎหมายมาว่าผู้ใดรู้เบาะแสของชาวยิวที่พรรคนาซีเนี่ยต้องการจะกวาดล้างแล้วก็จับเข้าไปอยู่ในสถานกักกันเนี่ยจำเป็นต้องให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจลับที่เรียกกันว่าหน่วย SS นะครับแต่ถ้าเราบอกเบาะแสของชาวยิวให้แก่ตำรวจหน่วย SS เนี่ยก็เท่ากับว่าเรากำลังส่งเขาไปตายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เนี่ยก็คือเราควรจะเลือกที่จะตัดสินใจว่าเราควรจะรักษาคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นมนุษย์ในระดับสากลที่มนุษย์นั้นไม่ควรผลักไสคนอื่นไปสู่ความตายหรือเราควรจะรักษากฎหมายที่ออกมาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามอำนาจของผู้นำในตอนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในระดับของบุคคลนะครับคุณธรรมจริยธรรมจะทำให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจและแน่นอนอย่างที่สองเมื่อคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องของสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะเป็นรากฐานของการทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมนะครับเราอาจมีคุณธรรมจริยธรรมต่างกันได้แต่อย่างน้อยสุดเราต้องสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

การพัฒนาทักษะของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนะครับก็จะทำการทำการผ่านตัวแทนหรือสถาบันทางสังคมต่างๆโดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการขัดเกลาทางสังคมหรือโซเชียลไลเซชันนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการถ่ายทอดคุณค่าที่พึงประสงค์ของแต่ละสังคมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาอย่างที่เราเข้าวัดนะครับหรือการเรียนทางสถาบันการศึกษาต่างๆรวมไปถึงการอบรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นที่มาของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมีได้หลายทางและคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจของบุคคลและทำให้เกิดความสงบในด้านสังคมผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าการขัดเกลาทางสังคมนั่นเองในหัวข้อที่3จะเป็นการกล่าวถึงเรื่องของมารยาทนะครับถ้าเราพูดถึงมารยาทแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงลักษณะของแบบแผนพฤติกรรมหรือแบบแผนความประพฤติที่ดีงามที่มนุษย์เราเนี่ยควรจะปฏิบัตินะครับหรือควรที่จะละเว้นการปฏิบัตินะฮะเวลาเรานึกถึงเรื่องมารยาทเนี่ยเราวิธีการที่ง่ายที่สุดในการนึกถึงมันเนี่ยเราจะนึกถึงพฤติกรรมที่สังคมเนี่ยยอมรับแล้วว่าดีนะครับซึ่งในทางนึงลักษณะของมารยาทก็จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของคุณธรรมเพราะเป็นเรื่องของการกำหนดคุณค่าให้กับแบบแผนความประพฤติหรือการปฏิบัติที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นมารยาทเนี่ยมันคือตัวกรอบหรือระเบียบแบบแผนนะครับของความประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรหรือเราควรที่จะละเว้นการปฏิบัติตนอย่างไรโดยประเด็นสำคัญของมารยาทเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมแน่นอนครับมนุษย์อยู่ในสังคมเนี่ยมนุษย์ดำรงอยู่ท่ามกลางความหลากหลายนะครับมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของทางวัฒนธรรมภาษารวมไปถึงวิธีคิดดังนั้นเนี่ยการจะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนอกจากกฎหมายที่จะเป็นตัวกำหนดแล้วว่าเราควรจะทำอะไรเราไม่ควรทำอะไรนะครับมารยาทก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคมได้เพราะว่าตัวของมารยาทเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าอะไรที่เราควรจะปฏิบัติต่อคนอื่นในความสัมพันธ์นั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยชุดหรือกรอบของมารยาทเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากนะครับมันจะมีความหลากหลายมากมีหลายระดับมากขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นเนี่ยเรากำลังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คนในระดับใดหรือเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับความสำคัญของมารยาทนั้นเนี่ยมารยาทเนี่ยจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของผู้คนในสังคมนะครับแน่นอนเมื่อเราทำสิ่งที่เป็นแบบแผนปฏิบัติที่เป็นการยอมรับของคนในสังคมเนี่ยจะทำให้เราคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ร่วมกันได้นะครับในทางนึงมันคือการแสดงความเคารพหรือการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับในหลายครั้งเราจะเห็นเรื่องของการกระทำที่ผิดมารยาทที่ไม่ได้เป็นแบบแผนยอมรับซึ่งมันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับของผู้คนในสังคมมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่คนกลุ่มน้อยพยายามที่จะนะครับขัดแย้งกับคนส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของมารยาทแต่อย่าลืมในกรอบของมารยาทนั้นนะครับมารยาทก็เป็นเพียงกรอบปฏิบัติของสังคมนะครับในช่วงเวลาหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่งซึ่งแต่ละสังคมมีมารยาทไม่เหมือนกันนะครับสังคมมีแต่ละสังคมมีกรอบของมารยาทไม่เหมือนกันในขณะที่คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นกรอบใหญ่ที่เป็นระดับของสากลในขณะที่มารยาทเป็นระดับของสังคมดังนั้นในหลายๆครั้งการกระทำถูกต้องตามมารยาทก็อาจจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็ได้ตัวอย่างที่น่าสนใจเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่19นะครับอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการลุกขึ้นเรียกร้องสิทธิของคนผิวสีในสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมารยาทชุดหนึ่งนะครับที่เมื่อคนผิวสีขึ้นบนรถเมล์เนี่ยแล้วเขาได้นั่งบนรถเมล์เนี่ยแล้วมีคนผิวขาวขึ้นมานะครับโดยมารยาทแล้วคนผิวสีจะต้องลุกขึ้นให้คนผิวขาวนั่งตรงประเด็นนี้มันมีจุดที่น่าสนใจก็คือเพราะเหตุใดคนผิวสีถึงต้องลุกให้คนผิวขาวนั่งทั้งที่ก็เป็นคนเหมือนกันจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิของคนผิวสี

เมื่อมีสุภาพสตรีผิวสีคนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมลุกให้คนผิวขาวทั้งนะครับแล้วสุภาพสตรีคนนั้นก็ทำการเรียกร้องสิทธิของตัวเองว่าทำไมเขาต้องลุกให้นั่งในเมื่อเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีสิทธิมนุษยชนมีความเป็นมนุษย์ไม่แตกต่างอะไรจากคนผิวขาวเลยถ้าเรามองตามมารยาทสุภาพสตรีผิวสีคนนั้นกระทำผิดมารยาทแต่ถ้าเรามองในระดับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นระดับสากลนี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรปฏิบัติต่อกันหรือไม่เพราะมนุษย์ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกันนะครับดังนั้นการปฏิบัติต่อคนทุกคนปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติเพียงเพราะว่าเขามีผิวสีหรือชาติพันธุ์ที่แตกต่างจากเรานะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของมารยาทเนี่ยนะครับถ้าเราจะลองมองดูเนี่ยก็เป็นเรื่องลักษณะที่คล้ายๆกับกฎหมายก็คือเป็นเหมือนกับซับเซตของคุณธรรมจริยธรรมนะครับในหลายๆครั้งการตัดสินของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะเป็นกรอบช่วยในการที่เราจะมองภาพใหญ่นะครับของเรื่องของคุณค่าความดีความงามให้ออกส่วนในเรื่องการพัฒนาทักษะมารยาทก็เช่นเดียวกับเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแหละครับตัวแทนหรือสถาบันจะเป็นผู้กระทำการโดยดำเนินการผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นผ่านวิชาเรียนหรือการอบรมนะครับจากหน่วยงานหรือแม้กระทั่งครอบครัวต่างๆครับผมหัวข้อที่4เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความเป็นพลเมืองนะครับคอนเซปต์สำคัญที่เราจำเป็นจะต้องพูดถึงตอนนี้ก่อนเนี่ยเราจะต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่ามีคอนเซปต์สองคำของคำว่า1ประชาชน2คำว่าพลเมือง2คำนี้มีความเกี่ยวโยงกันแต่ก็มีความแตกต่างกันนะครับเวลาเราพูดถึงคนที่อาศัยอยู่ในรัฐเนี่ยเราก็มักจะนึกถึง2คำนี้และ2คำนี้ต่างกันยังไง2คำนี้ต่างกันอย่างชัดเจนตรงที่คนที่เป็นประชาชนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นพลเมืองแต่คนที่เป็นพลเมืองจะต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในรัฐนั้นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในสมัยกรีกเนี่ยนครเอเธนเนี่ยมีประชาชนเป็นหมื่นแต่มีพลเมืองแค่500คนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าประชาชนชาวเอเธนเนี่ยมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับให้เป็นพลเมืองนะครับได้รับการยอมรับให้เป็นพลเมืองและเนื่องจากความเป็นพลเมืองของคนในนครเอเธนเนี่ยจำกัดให้คนแค่500คนเนี่ยเขาจึงสามารถทำการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรงที่พลเมืองทุกคนสามารถเดินเข้าสภาไปโหวตกำหนดนโยบายสาธารณะของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของเรานะครับดังนั้นเนี่ยพลเมืองเนี่ยก็คือคนที่มีสิทธิหน้าที่นะครับสิทธิหน้าที่ในฐานะของประชาชนของรัฐใดรัฐหนึ่งนะครับจุดสำคัญของความเป็นพลเมืองที่เน้นมากกว่าประชาชนก็คือพลเมืองนั้นจะเน้นไปเรื่องของสิทธิหน้าที่ในทางการเมืองว่าพลเมืองนั้นเนี่ยนะครับเขาจะมีสิทธิอะไรที่รัฐมอบให้และเขาจะมีหน้าที่อะไรที่เขาจะต้องกระทำกลับไปให้รัฐนะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงพลเมืองเนี่ยจะมีคอนเซปต์ของสิทธิกับหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในขณะที่ความเป็นพลเมืองถ้าตัวพลเมืองเนี่ยก็คือตัวคนความเป็นพลเมืองก็คือสภาวะหรือสถานภาพของตัวบุคคลนั้นความเป็นพลเมืองเนี่ยก็คือสถานภาพของบุคคลที่จารีตหรือกฎหมายของรัฐรับรองให้คนคนนั้นเนี่ยมีสิทธิและหน้าที่อย่างในกรณีของนครเอเธนที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับคนที่จะเป็นพลเมืองได้นั้นนะครับจะต้องเป็นชายชาวเอเธนนะครับชายเอเธนอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับมีพ่อแม่เป็นชาวเอเธนหรือเกิดในกรุงเอเธนหรือได้รับการรับรองจากสภาเอเธนเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าจารีตหรือกฎหมายจะเป็นตัวกำหนดว่าบุคคลใดที่จะมีสถานะของความเป็นพลเมืองได้คนที่อยู่นอกเหนือจากนั้นจะไม่ได้รับการยอมรับเป็นพลเมืองคนเหล่านั้นก็จะไม่มีสิทธิและหน้าที่ในทางการเมืองในกรณีของนครเอเธนคนที่ไม่ได้เป็นพลเมืองก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้าไปร่วมโหวตนโยบายสาธารณะหรือกำหนดทิศทางต่างๆของผู้ปกครองที่อยู่ในสภาได้นะครับความเป็นพลเมืองเป็นกรอบของแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะที่ควรในระดับของรัฐนะครับเวลาเราพูดถึงความเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเรากำลังพูดถึงคุณสมบัติของความประพฤติของ

คนที่พึงประสงค์ที่อาศัยอยู่ในรัฐนั้นดังนั้นเนี่ยความเป็นพลเมืองที่ดีก็คือความเป็นพลเมืองที่เข้าใจในคอนเซปต์สำคัญก็คือเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตัวเองว่านะครับคนคนนั้นเนี่ยที่เป็นบุคที่เป็นพลเมืองของรัฐนั้นจะมีสิทธิและหน้าที่อะไรที่เขาสามารถกระทำได้หรือควรกระทำบ้างนะครับดังนั้นการเป็นพลเมืองที่ดีถ้าจะกล่าวโดยสรุปความเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยก็คือพลเมืองที่ดีนั้นจะต้องเป็นพลเมืองที่รู้จักเข้าใจและปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเห็นไหมครับกฎหมายเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีรากฐานมาจากคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าอะไรคือรูปแบบความประพฤติปฏิบัติที่เราควรจะปฏิบัติตามซึ่งสาระสำคัญของความเป็นพลเมืองที่ดีนั้นเราจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับดังนั้นการเป็นพลเมืองที่ดีของเรานั้นเราจะไม่สามารถอ้างว่าเราใช้เสรีภาพของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าอะไรเพราะในหลายๆครั้งเสรีภาพอย่างสมบูรณ์แบบของเราอาจจะไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับกฎหมายจะเป็นตัวกำหนดกฎหมายจะเป็นตัวตีกรอบว่าขอบเขตของการใช้เสรีภาพของเราเนี่ยคืออะไรบ้างสิทธิ์อะไรคือสิทธิที่เราจะได้บ้างและอะไรคือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติบ้างนั่นเองในหัวข้อที่5ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของเรานะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคโลกาภิวัตน์นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องพูดถึงก่อนว่ายุคโลกาภิวัตน์เนี่ยคืออะไรนะครับยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยคือสังคมที่มีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับที่สามารถเชื่อมต่อนะครับทุกภาคส่วนทุกมิตินะครับของทุกส่วนที่อยู่ในโลกให้สามารถมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเวลาเรานึกถึงโลกาภิวัตน์เนี่ยเราจะนึกถึงคำว่าโลกไร้พรมแดนนะครับซึ่งเป็นคำที่เราใช้กันบ่อยมากในสังคมยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยเราจะเห็นว่าในดินแดนต่างๆนั้นเนี่ยนะครับเส้นแบ่งของเขตแดนเนี่ยมันมีความเบลอหรือมีความจางลงนะครับแล้วในยุคโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมเนี่ยในแต่ละประเทศนั้นล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะครับการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคโลกาภิวัตน์นั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการทำเป็นพลเมืองที่ดีทั้งในระดับของชาติและการเป็นพลเมืองที่ดีในระดับของโลกเพราะอะไรเพราะในยุคโลกาภิวัตน์นั้นนะครับการเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินั้นมันไม่เพียงพอเพราะว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยมันถูกขยายออกไปจากระดับของชาติเป็นการเชื่อมโยงเข้าไปสู่ความเป็นพลเมืองของโลกนะครับที่กรอบของความรับผิดชอบหรือกรอบของคุณธรรมจริยธรรมในสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติเนี่ยมันมีความขยายมากไปกว่ากรอบที่ชาติจะวางเอาไว้ให้กับความเป็นพลเมืองที่ดีนะครับคราวนี้เนี่ยจุดสำคัญก็คือเราจะต้องมาดูว่าความเป็นพลเมืองที่ดีในระดับชาติกับความเป็นพลเมืองที่ดีในระดับโลกเนี่ยมันมีสิ่งใดที่เขากำหนดไว้ว่าเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมบ้างนะครับความเป็นพลเมืองที่ดีในระดับชาติเนี่ยก็จะถูกดำเนินการผ่านการขัดเกลาทางสังคมนะครับในระดับของรัฐที่รัฐจะเป็นตัวกำหนดว่าอะไรคือลักษณะของพลเมืองที่ดีซึ่งเราจะพบเห็นกันได้เนี่ยอย่างในวิชาเรียนที่เป็นวิชาเรียนที่เรารู้จักกันดีก็คือวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับเพราะวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยจะเป็นตัวบอกเราว่าเราจะเป็นพลเมืองที่ดีโดยการกระทำโดยการกระทำสิ่งใดที่ควรหรือควรหลีกเลี่ยงสิ่งใดนะครับความเป็นพลเมืองที่ดีในระดับชาตินั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดไว้ตามนโยบายของรัฐนะครับในแต่ละยุคสมัยซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างแต่สาระสำคัญนั้นก็ไม่ได้แต่มีความแตกต่างกันนะครับโดยในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะพบเห็นว่าความเป็นพลเมืองที่ดีในระดับชาติที่ถูกกำหนดไว้เนี่ยเขาจะมีการพูดถึงการเน้นย้ำถึงความสามารถในการคิดนะครับความสามารถในการคิดตรงนี้เนี่ยก็คือความสามารถในการคิดในเชิงสร้างสรรค์ความสามารถในการคิดในเชิงวิพากษ์และความคิดในเชิงแง่บวกนะครับคือการตระหนักรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่เราอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีที่เราควรจะปฏิบัติหรือเราอะไรคือสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีความสามารถในการคิดตรงนี้เนี่ย
นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเคารพในเรื่องของกฎหมายกับศีลธรรมนะครับมีความเคารพในเรื่องของกฎหมายกับศีลธรรมแล้วก็มีการรับผิดชอบต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับเพราะเราจะตระหนักรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะทำโดยเฉพาะยิ่งในฐานะของพลเมืองเนี่ยพลเมืองจะต้องตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในความเป็นพลเมืองดังนั้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับหรือการตระหนักรู้ถึงสิทธิของตัวเองว่าตัวเองจะสามารถทำอะไรได้เนี่ยจึงเป็นคุณสมบัติที่ดีที่เราจะต้องมีในลักษณะของความเป็นพลเมืองที่ดีในระดับชาตินะครับมันจะต้องมีการขยายขอบเขตนะครับที่ให้มันมีกรอบที่มันกว้างไปกว่าในระดับชาติเพราะว่าความเป็นพลเมืองในระดับโลกเนี่ยเราจะทำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งวิธีคิดทั้งภาษาและวัฒนธรรมนะครับจุดสำคัญอย่างแรกเลยก็คือการจะเป็นพลเมืองที่ดีในระดับโลกเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานคุณธรรมที่ดีในระดับชาติก่อนอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็ต้องตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่และเราต้องรู้ว่าอะไรคือฐานคิดว่าสิ่งที่ดีคืออะไรสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรในระดับชาติซึ่งเป็นระดับของตัวบุคคลหรือในระดับของกรอบที่สังคมที่เราดำรงอยู่จากนั้นเนี่ยเราค่อยขยายออกไปนะครับอย่าให้กรอบนั้นเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพียงสิ่งเดียวนะครับในระดับชาติสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาก็คือการที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนในวิถีทางแห่งประชาธิปไตยคือยอมรับความแตกต่างทางความคิดนะครับมีการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์มีการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่ออะไรเพื่อหาจุดยืนในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับดังนั้นเนี่ยจุดสำคัญของการเป็นพลเมืองโลกก็คือการยอมรับการแลกเปลี่ยนในวิถีทางแห่งประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมนะครับดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมหรือความเป็นพลเมืองไม่ใช่เรื่องที่มันมีกรอบตายตัวชัดเจนแต่เราอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องทำการยอมรับความแตกต่างหลากหลายเพื่อที่จะได้หาจุดร่วมในการดำรงอยู่นะครับอย่างที่เราจะสามารถสร้างการปกครองอย่างมีธรรมาภิบาลที่เหมาะสมสำหรับการอยู่ร่วมกันในลักษณะของสังคมทั้งระดับรัฐและระดับโลกนะครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นว่าด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในตัวเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการกล่าวถึงความหมายของสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความหมายว่ายังไงบ้างแล้วก็มีการพูดถึงตัวประเด็นสำคัญฐานคิดเบื้องต้นนะครับอันจะนำไปสู่การสร้างทักษะด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21นะครับก็ในประเด็นนี้เราจะเริ่มต้นจากเรื่องของความหมายของสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับเพื่อทำให้เราเข้าใจความหมายที่ตรงกันนะครับในส่วนเรื่องของประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของนิยามความหมายของสิ่งแวดล้อมนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีความหมายที่มันคลุมเครือนะครับเพราะว่าในแต่ละคนในแต่ละสถาบันเนี่ยมีการให้ความหมายที่มันแตกต่างกันซึ่งการให้ความหมายที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การสร้างมุมมองและก็มุมมองนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อวิถีปฏิบัติที่มันจะแตกต่างกันด้วยนะครับทัศนคติหรือมุมมองเนี่ยมันก็เหมือนกับแว่นตาเราใส่แว่นตาสีอะไรเนี่ยเราก็มองเห็นโลกเป็นสีแบบนั้นดังนั้นเนี่ยการที่เราให้ความหมายกับสิ่งแวดล้อมว่าอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วเวลาเราปฏิบัติต่อมันเราก็จะปฏิบัติแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับนิยามโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะหมายถึงสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวของเรานะครับสิ่งรอบๆตัวของเราแต่ความหมายตรงนี้เนี่ยมันเป็นความหมายที่มันมีขอบเขตที่มันกว้างมากดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยเรามักจะเหมารวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทั้งธรรมชาติสร้างขึ้นหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแต่สิ่งที่มันจำเป็นอย่างมากในการที่จะต้องนิยามให้มันชัดเจนเนี่ยก็คือเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอบเขตของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีขอบเขตจำกัดอยู่ที่อะไรบ้างเพราะว่าในการที่เราจะจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมเนี่ยการจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะคือลักษณะแรกเนี่ยคือการจำแนกประเภทตามลักษณะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือจะมีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตัวอย่างก็เช่นแม่น้ำภูเขาทะเลกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างพวกสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็พวกเครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีการจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึงก็คือการจำแนกประเภทของในลักษณะของการดูว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยเป็นลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะทางนามธรรมตัวอย่างที่ผมยกเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำภูเขาหรือว่าสถาปัตยกรรมสิ่งของต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งสิ้นเพราะเราสามารถรับรู้สัมผัสได้แต่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสิ่งแวดล้อมทางนามธรรมด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับมันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มองไม่เห็นมันเนี่ยแต่เราอยู่กับมันตลอดไม่ว่าจะเป็นระบบทางเศรษฐกิจระบบทางสังคมการเมืองนะครับการให้ความหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราควรจะให้ความหมายในลักษณะที่มีการครอบคลุมทุกด้านนะครับโดยเน้นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งไม่มองสรรพสิ่งในลักษณะของการเป็นสรรพสิ่งที่มันแยกส่วนออกจากกันแต่เราควรจะมองในลักษณะของระบบที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงการให้นิยามความหมายของสิ่งแวดล้อมในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะให้ความหมายว่าหมายถึงสรรพสิ่งทางธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะครับแล้วก็สรรพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งในลักษณะที่เป็นเชิงกายภาพและนามธรรม โดยที่สรรพสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการอยู่รวมกันในลักษณะของระบบที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงเชื่อมเกื้อหนุนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อกันนะครับโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะดำรงอยู่รวมกันในลักษณะของการเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกันนะครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วนิยามของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเป็นนิยามที่มันมีอยู่มากหลายการให้นิยามที่มันมีความชัดเจนกำหนดกรอบให้มันชัดเจนเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันมีขอบเขตรวมถึงอะไรบ้างนะครับแล้วนิยามแบบนั้นเนี่ยจะนำไปสู่การสร้างกรอบคิดของมุมมองที่มีความชัดเจนและนำไปสู่วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมในท้ายที่สุดนะครับในหัวข้อที่2ของเรานะครับจะเป็นการพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเด็นสำคัญนะครับโดยประเด็นแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของมิติของสิ่งแวดล้อมนะครับในประเด็นแรกที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรามาทำความเข้าใจความหมายของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมกันก่อนจริยศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องของการตัดสินคุณค่าความประพฤติของมนุษย์นะครับในส่วนของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเรื่องของการตัดสินการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยควรเป็นไปในลักษณะใดนะครับในมุมมองของจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะลองพิจารณาดูเนี่ยเราอาจจะจำแนกประเภทของมุมมองหรือวิธีคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับโดยมุมมองในลักษณะแรกเนี่ยเราจะเรียกเป็นมุมมองที่มีลักษณะของแนวคิดแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวของมนุษย์เองเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของคุณ

ค่าจะเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายจะมีคุณค่าก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะกำหนดให้มันมีคุณค่าโดยตัวมันเองไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะมนุษย์เนี่ยจะอยู่ในจุดที่มันสูงที่สุดเหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งปวงในมุมมองแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยสิ่งแวดล้อมจะมีค่าเป็นเพียงแค่เครื่องมือเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีลักษณะของการเอาไว้ใช้เพื่อตอบสนองนะครับเพื่อให้มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเนี่ยมนุษย์จึงมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ที่จะนำสิ่งแวดล้อมไปใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าการนำสิ่งแวดล้อมไปใช้นั้นจะเป็นเรื่องผิดจริยธรรมยกตัวอย่างเช่นในวิธีคิดที่เราคิดว่าการตัดต้นไม้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดบาปการทำแม่น้ำให้ปนเปื้อนก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดบาปเพราะการทำแม่น้ำให้ปนเปื้อนเกิดมลภาวะหรือการตัดต้นไม้รวมถึงการฆ่าสัตว์เนี่ยล้วนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์วิธีคิดแบบนี้เนี่ยเราจะพบเห็นอย่างชัดเจนในวิธีคิดของโลกตะวันตกนะครับซึ่งถ้าหากเรามองเป็นรูปภาพเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์แบบนี้ลักษณะของพีระมิดที่มีที่ซ้อนกันเป็นระดับขั้นวิธีคิดแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากทางคิดตั้งแต่สมัยกรีกที่บอกว่าสรรพสิ่งเนี่ยจะมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกันสิ่งมีชีวิตที่ไม่สลับซับซ้อนจะอยู่ล่างสุดแล้วสิ่งมีชีวิตที่สลับซับซ้อนเนี่ยสุดท้ายก็คือตัวมนุษย์ก็จะอยู่บนสุดที่บนยอดของพีระมิดนะครับในขณะที่จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในมุมมองแบบที่2เนี่ยจะเป็นมุมมองแบบระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางมุมมองแบบนี้เนี่ยจะถอดมนุษย์ออกจากการเป็นศูนย์กลางครับโดยมองว่าทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยล้วนมีค่าเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์แบคทีเรียนะครับกวางหรือว่าต้นไม้เนี่ยทุกสรรพสิ่งล้วนมีค่าเท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยศูนย์กลางของการศูนย์กลางของคุณค่าทั้งปวงเนี่ยจึงอยู่ที่ความหลากหลายของสรรพสิ่งนะครับโดยความหลากหลายนั้นจะดำรงอยู่รวมกันในลักษณะของการเป็นระบบความสัมพันธ์หรือเป็นเครือข่ายถ้าเราพูดกันถึงความหมายที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมองถึงลักษณะของเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่าสิ่งใดนะครับทุกอย่างล้วนดำรงอยู่ในตัวของตัวเองมีบทบาทของตัวเองที่อยู่ในระบบนั้นดังนั้นเนี่ยการที่เราทำอะไรที่ส่งผลกระทบต่อบางสิ่งบางอย่างที่ดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมยกตัวอย่างเช่นการที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเขาก็จะมองว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดเพราะว่าสรรพสิ่งต่างๆล้วนมีค่าทางจริยธรรมของตัวมันเองมนุษย์ไม่ได้เป็นคนกำหนดดังนั้นการตัดต้นไม้ก็เป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมนะครับมุมมองแบบนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคสมัยหลังเพื่อที่จะเอาไว้โต้เถียงแล้วก็คัดง้างกับความคิดแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของประเด็นที่2นะครับเราก็จะพูดถึงมิติของสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยนะครับมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะมองในมิติไหนได้บ้างซึ่งมิติของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะถูกมองได้ใน4มิติมิติแรกก็คือมิติของทรัพยากรมุมมองของสิ่งแวดล้อมในมิติของทรัพยากรเนี่ยเราก็จะมองว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อมนุษย์ในลักษณะของการที่เราจะเอาไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆนะครับเราจะพบเห็นสิ่งแวดล้อมในมิติทรัพยากรเนี่ยส่วนมากเนี่ยมักจะอยู่ในแผนนะครับอย่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆของไทยเนี่ยมีการระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีค่าในฐานะทรัพยากรเพื่อเกื้อหนุนการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจนะครับส่วนมิติที่2เนี่ยนะครับก็คือมิติเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถเข้าใจดังนั้นเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องทำการเรียนรู้นะครับทำการเรียนรู้แล้วนำไปประยุกต์นะครับเพื่อสร้างประโยชน์ของตัวมนุษย์ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยในมิติของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คือการศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้และสร้างเป็นเทคโนโลยีเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์นั่นเองในส่วนของมิติที่3นะครับเป็นการมองสิ่งแวดล้อมในมิติของของเสียแล้วก็มลพิษตรงมิตินี้เนี่ยมันก็คือมิติจากการที่เราสังเกตเรื่องของผลกระทบจากการใช้สิ่งแวดล้อมนะครับว่าหลังจากที่เราใช้สิ่งแวดล้อมเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เราใช้อย่างเหมาะสมหรือใช้แล้วผิดพลาดมันเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะครับที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวของมนุษย์แล้วก็สิ่งรอบๆตัวหรือพูดง่ายๆก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเองดังนั้นเนี่ยมิติส่วนนี้เนี่ยนะครับมันจะเคาะผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนมิติสุดท้ายเนี่ยมันคือมิติทางสัง

คมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์เป็นมิติในการนำเอาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์กับมนุษยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองมาวิเคราะห์ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวสิ่งแวดล้อมโดยตรงอย่างเดียวนะแต่อาจจะเกิดจากความขัดแย้งในทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างเรื่องของความยุติธรรมความเหลื่อมล้ำด้วยนะครับดังนั้นในบทนี้เนี่ยในหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของแนวคิดสำคัญที่ว่าด้วยจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมคือวิธีปฏิบัติที่เราควรปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมกับมิติของสิ่งแวดล้อมว่าเราสามารถมองสิ่งแวดล้อมในแง่มุมไหนบ้างหรือทำความเข้าใจมันจากมิติไหนได้บ้างนะครับผมหลังจากที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนิยามของสิ่งแวดล้อมแล้วก็แนวคิดสำคัญว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะครับในส่วนที่3เนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองและฐานคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทักษะด้านสิ่งแวดล้อมนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทักษะด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นทักษะสำคัญที่นะครับเป็นทักษะที่ถูกให้ความสำคัญอย่างมากในการสร้างทักษะที่จำเป็นกับศตวรรษที่21นะครับเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกเนี่ยต่างให้ความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นให้กับทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยทักษะชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมจึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอย่างแพร่หลายแต่ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือในแต่ละหน่วยงานนะครับในแต่ละ องค์กรที่พยายามจะยกเรื่องทักษะสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเนี่ยต่างก็ให้นิยามแล้วก็พูดถึงทักษะสิ่งแวดล้อมกันในลักษณะที่แตกต่างกันแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจเนี่ยเราจะพบจุดร่วมอะไรบางอย่างนะครับเราพบจุดร่วมอะไรบางอย่างจากที่องค์กรเหล่านั้นเนี่ยพยายามให้คำนิยามหรือคำจำกัดความเกี่ยวกับทักษะสิ่งแวดล้อมขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เราพบเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็คือทักษะสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่ทักษะเฉพาะเพียงทักษะเดียวนะครับอย่างเช่นเหมือนกับทักษะการเล่นกีฬาหรือทักษะการวาดรูปนะครับแต่ทักษะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นทักษะที่จำเป็นที่จะต้องใช้การบูรณาการทักษะหลากหลายด้านเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะของทักษะที่องค์กรเหล่านั้นเนี่ยพยายามที่จะนำเสนอมาให้เราเนี่ยเราจะพบว่าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยล้วนมีจุดร่วมกันในการนำเสนอทักษะด้านสิ่งแวดล้อมว่าประกอบด้วย3ทักษะ3ด้านนะครับทักษะด้านแรกก็คือนะครับเป็นหมวดเรื่องของทักษะความสามารถนะครับทักษะที่2ก็คือเป็นทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความรู้และทักษะที่3เป็นทักษะของเรื่องของแรงจูงใจนะครับดังนั้นเนี่ยการสร้างทักษะสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างทักษะทั้ง3อย่างนี้ขึ้นมาให้กับคนที่เราต้องการที่จะให้มีทักษะด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในหมวดของทักษะความสามารถเนี่ยก็คือเรื่องเป็นโดยมากเนี่ยมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการคิดความสามารถในเรื่องการหาความรู้นะครับอย่างเช่นเป็นทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์แยกแยะเป็นทักษะเกี่ยวกับการตั้งคำถามเป็นทักษะเกี่ยวกับการสำรวจซึ่งต้องอาศัยทักษะอย่างเรื่องของการสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลการสังเกตนะครับแล้วก็ทักษะของวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ทักษะวิธีคิดอย่างมีเหตุมีผลหรือแม้กระทั่งทักษะในการใช้หลักฐานว่าหลักฐานประเภทไหนเนี่ยที่จะสามารถนำมาใช้สร้างจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้นะครับรวมไปถึงทักษะในเรื่องของการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทักษะเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความคิดของมนุษย์รวมไปถึงทักษะในการสร้างองค์ความรู้นะครับซึ่งโดยมากเนี่ยทักษะเหล่านี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการวิจัยนะครับทักษะประเภทที่2เนี่ยนะครับหมวดที่2ของทักษะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเรียกว่าหมวดความรู้ความเข้าใจนะครับความรู้ความเข้าใจเนี่ยสำคัญอย่างมากเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีความสลับซับซ้อนดังนั้นเนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราไม่สามารถทำความเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้จากแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเพียงแง่มุมเดียวเราจำเป็นต้องมีความรู้หลากหลายด้านเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านกายภาพหรือระบบนิเวศนะครับซึ่งเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางกายภาพหรือชีวภาพรวมไปถึงความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและการเมืองเศรษฐกิจเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดจากมิติทางด้านสังคมเหล่านี้รวมไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์นะครับว่าที่มาที่ไปของปัญหามันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับรวมไปถึงเราจำเป็นจะต้องมีการอัปเดตความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมให้มันทันสมัยอยู่เสมอว่าตอนนี้เนี่ยในแวดวงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขากำลังพูดถึงประเด็นอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมว่าเราเนี่ยจะสามารถมีส่วนร่วมกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรและเราสามารถที่จะนำไปสู่ทางออกอย่างไรได้หมวดสุดท้ายเนี่ยในการสร้างทักษะเนี่ยเป็นหมวดแรงจูงใจครับทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะต่อให้เรามีหมวดทักษะหรือหมวดความรู้ความเข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่มีแรงจูงใจเพราะแรงจูงใจเนี่ยมันเป็นเหมือนแรงผลักที่ทำให้เราทำสิ่งนั้นด้วยใจรักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็จะมีความตั้งใจและความมั่นใจที่จะทำที่เราจะทำเรื่องทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับหัวข้อที่3นะครับก็คือมุมมองฐานคิดที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านสิ่งแวดล้อมก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมดังที่เราได้กล่าวมาในหัวข้อที่3ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทักษะด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการสร้างความรู้ความเข้าใจเนี่ยก็คือเราจำเป็นจะต้องรู้ประเด็นร่วมสมัยด้านสิ่งแวดล้อมว่าในปัจจุบันเนี่ยการพูดถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรากำลังพูดถึงปัญหาอะไรกันบ้างนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าประเด็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยมักจะมีการเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า SDGs ขององค์การสหประชาชาตินะครับองค์การสหประชาชาติให้ความหมายว่ามันเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโลกนะครับที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายนะครับว่าสิ่งที่มนุษยชาติเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยควรจะต้องเป็นไปในลักษณะใดเพื่อให้ทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับมีขึ้นมาในโลกใบนี้ได้นะครับแล้วแน่นอนสิ่งที่มันเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่มันปรากฏอยู่ในเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด17ข้อซึ่งในข้อ13เนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการ take action กับปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับโดยเขามองว่าปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยเป็นปัญหาที่เร่งด่วนอย่างมากนะครับเนื่องจากเราจะพบเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็วเนี่ยส่งผลกระทบต่อโลกนี้ในหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้สภาพแวดล้อมของระบบนิเวศเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตของมนุษย์นะครับดังที่เราจะได้เห็นจากการที่ผู้คนจำนวนมากในทวีปยุโรปเนี่ยเสียชีวิตจากการที่เป็นฮิสโตรกนะครับที่เกิดจากอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับรวมไปถึงแปลงปลูกพืชทางการเกษตรเนี่ยที่เสียหายจากการที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงได้รวมไปถึงความหวาดเกรงว่าถ้าโลกร้อนเนี่ยน้ำแข็งที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยอาจจะละลายและอาจจะส่งผลกระทบทำใหแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญในเอเชียอย่างแม่น้ำคงคาสินธุรวมถึงแห่งฮวงโหกับแยงซีเนี่ยเหือดแห้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบทำให้นะครับเกิดสงครามในการแย่งชิงน้ำเพราะน้ำไม่มีให้ใช้อย่างเพียงพออีกต่อไปซึ่งเราปัจจุบันเห็นเรื่องของการรณรงค์ให้เราเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติกหรือการงดการใช้สารที่ก่อให้เกิดการเรือนกระจกนะครับเพื่อที่จะทำให้ลดปัญหาโลกร้อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยปัญหามลพิษในปัจจุบันก็เป็นปัญหาที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของฝุ่นพิษ PM 2.5 นะครับที่ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์นะครับเราจะพบเห็นว่าไอ้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เนี่ยเป็นฝุ่นพิษที่ทำให้เกิดความยากลำบากในการหายใจนะครับแล้ววิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องพบเห็นสภาพของพื้นที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆได้อีกต่อไปส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งในเป้าหมายของการไม่ได้ยั่งยืนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในข้อ14กับ15ซึ่งเป็นความหลากหลายทางชีวภาพของชีวิตในทะเลกับชีวิตที่อาศัยอยู่บนผืนดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชหรือสัตว์ที่ดำรงอยู่แล้วประสบกับภาวะที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างสิ่งมีชีวิตอย่างปลาวาฬบูด้านะครับปลาวาฬบูด้าหรือสิ่งมีชีวิตอย่างพยูนนะครับรวมไปถึงปลาฉลามวาฬสิ่งเหล่านี้กำลังได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงเรื่องของการใช้เรื่องของการใช้ทรัพยากรของมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยการให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องหันมามองว่าการที่เราจะทำการอนุรักษ์นะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แล้วก็วิธีการที่เราจะเข้าไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมเนี่ย
มันควรจะต้องเป็นอย่างไรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผลกระทบ

ที่เกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งที่มันละเอียดอ่อนอย่างมากนะครับในส่วนที่2ที่เกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าจะมองในประเด็นที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีคำถามสำคัญที่เราจะต้องตอบอยู่2ข้อนะครับซึ่งคำถามทั้ง2ข้อเนี่ยมันจะตั้งอยู่บนฐานคิดของสิ่งที่เราบอกว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่มีขีดจำกัดของมันอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถใช้แล้วโดยไม่หมดไปดังนั้นเนี่ยมนุษย์ในฐานะที่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบใน2ลักษณะโดยลักษณะแรกก็คือความรับผิดชอบของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเราดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราจำเป็นที่จะต้องดูแลเราจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบผลกระทบที่เราก่อด้วยในส่วนที่2เราจำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อมนุษย์ในรุ่นต่อไปด้วยเพราะถ้าเราจะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องยาวนานไปได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องคิดถึงคนรุ่นต่อไปนอกให้มากขึ้นโดยไม่เอาผลประโยชน์ของคนรุ่นเราเนี่ยเป็นตัวตั้งสำคัญนะครับสำหรับในหัวข้อนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับในหัวข้อสุดท้ายของเรานะครับจะเป็นการพูดถึงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในประเด็นแรกของเราเนี่ยเราจะพูดถึงการสร้างจิตสำนึกก่อนนะครับการสร้างจิตสำนึกเนี่ยเป็นเหมือนรากฐานที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าจิตสำนึกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นแรงผลักที่จะทำให้เราทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีต่อบางสิ่งบางอย่างแล้วนะครับมันก็เหมือนกับเราทำสิ่งนั้นด้วยความรักด้วยความเต็มใจที่โดยที่ไม่ถูกบังคับดังนั้นเนี่ยการที่เราทำโดยมีการสำนึกถึงสิ่งเหล่านั้นสำนึกถึงความจำเป็นสำนึกถึงสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะต้องทำเราทำนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราทำงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีกระบวนการขัดเกลาเช่นเดียวกับการสร้างทัศนคติในรูปแบบอื่นๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างทัศนคติที่ดีนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการสำคัญก็คือเรื่องของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังคุณค่าที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกในสังคมโดยเครื่องมือสำคัญที่ใช้ประโยชน์ในการขัดเกลาทางสังคมในการปลูกฝังคุณค่าเหล่านี้ก็คือเรื่องของการศึกษานะครับกล่าวถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองนั้นการสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมีเครื่องมือที่สำคัญที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากในยุคปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมศึกษาในวิชาที่เรียนกันในทั้งระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิชาเรียนสอดแทรกอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดถึงว่าการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเอามิติด้านสิ่งแวดล้อมสอดแทรกเข้าไปในทุกรายวิชาเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อผู้ที่เรียนเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้สัมผัสได้เรียนรู้และได้รับรู้ว่าความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเรียนเป็นรายวิชาดังนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมลงไปอย่างในรายวิชายกตัวอย่างเช่นอย่างการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การประเมินมูลค่าของสิ่งแวดล้อมลงไปในวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับหรืออย่างกรณีของในวิชาลูกเสือเนี่ยเราอาจจะมีการเพิ่มกิจกรรมเดินทางไกลเพื่อเป็นการศึกษาธรรมชาตินะครับโดยมีการเชิญวิทยากรขึ้นมาระหว่างเดินทางไกลเนี่ยก็อาจจะมีการดูนกดูความสัมพันธ์ของสัตว์พืชในระหว่างเส้นทางเดินซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยขัดเกลานะครับนอกจากนี้เนี่ยในทางโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ควรที่จะมีการสร้างพื้นที่ที่เอาไว้ศึกษาสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างพื้นที่ที่เป็นสวนป่าอย่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่จะมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเมืองเข้ามาอาศัยอยู่ได้นะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเด็กหรือผู้ที่เรียนเนี่ยก็จะสามารถที่จะซึมซับสิ่งเหล่านั้นได้นะครับอย่างเต็มที่นะครับมีนักวิชาการฝรั่งคนนึงนะครับเขาเคยบอกกันไว้ว่าวิธีการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้เด็กถอดรองเท้าและให้เด็กเนี่ยย่ำลงไปบนผืนดินที่เป็นธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมนั่นแหละครับคือวิธีการที่ดีที่สุดที่เขาจะได้รับรู้นะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

0: เมื่อสร้างจิตสำนึกแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญต่อมาก็คือมีจิตสำนึกอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือเราจะต้องตระหนักดูว่าเรามีสิทธิและหน้าที่ยังไงบ้างในด้านสิ่งแวดล้อมในกฎหมายเนี่ยมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่านะครับประชาชนของแต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมในมิติใดได้บ้างในบางประเทศเนี่ยมีกฎหมายเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าคุณสามารถทำการฟ้องร้องต่อศาลนะครับในกรณีที่คุณพบเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้นะครับโดยตัวของคุณเองโดยไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านหน่วยงานหรืออะไรก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งสำคัญต่อมาก็คือเราจะมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อมเราจำเป็นต้องมีความรู้ครับเพราะในหลายๆครั้งเจตนาที่ดีไม่ได้นำไปสู่ผลของการปฏิบัติที่ดีเสมอไปการมีความรู้จะทำให้เราสามารถนำไปสู่ผลของการปฏิบัติที่ดีเช่นเดียวกับเรื่องของเจตนาที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราหวังดีแต่เราไม่มีความรู้ก็นำไปสู่การกระทำที่ผิดพลาดได้อย่างการที่เราพยายามจะทำบุญด้วยการปล่อยเอเลี่ยนสปีชีส์ลงไปในแม่น้ำนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการปรับเปลี่ยนในฐานะของปัจเจกบุคคลอย่างเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกหรืออย่างเรื่องของการทำตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับลดการใช้ไฟปั่นจักรยานสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถมีส่วนร่วมได้หรือถ้าอยากยกระดับขึ้นไปเราก็อาจจะทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทุกคนทำได้ครับดังนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับเราทุกคนควรที่จะต้องมีส่วนร่วมนะครับจิตสำนึกที่ดีนำไปสู่การกระทำที่ดีนะครับในหัวข้อเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มาพบกับแนวถามแนวตอบการเจรจาต่อรองในชีวิตประจำวันครับไปเริ่มต้นด้วยข้อที่1เลยครับข้อใดกล่าวถึงการเจรจาต่อรองได้ถูกต้องข้อกอทุกคนชนะข้อขอต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้ข้อคอมีลักษณะของการแข่งขันข้องอค่าใช้จ่ายของอีกฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นและข้อจอมุ่งผลประโยชน์ของตนเป็นสำคัญเมื่อเรากล่าวถึงการเจรจาต่อรองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยเขายึดถึงความเท่าเทียมและก็ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่างชัดเจนไม่มีผู้ได้เปรียบเสียเปรียบมากจนเกินไปไม่มีผู้แพ้ดังนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ชัดเจนถูกต้องที่สุดก็คือข้อกอไก่ครับก็คือทุกคนชนะก็คือวินวินนั่นเองครับข้อนี้จึงตอบข้อกอไก่ครับข้อ2ครับข้อใดเป็นแนวคิดชนะที่ปรากฏให้เห็นได้กอไก่ความสนใจร่วมกันขอไข่ความลังเลที่มีต่อกันคอควายความเกี่ยวข้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งงองูเข้าใจบทบาทของตนเพียงประการเดียวและจอจานถูกทุกข้อเมื่อเราเห็นแล้วว่าแนวคิดชนะที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยคืออะไรวินวินคอนเซปต์ก็คือ

แนวคิดชนะชนะนั่นเองก็คือเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายคู่เจรจาต่อรองเนี่ยจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์หรือดำเนินการต่อรองร่วมกันไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวดังนั้นเนี่ยข้อที่ชัดเจนที่สุดในข้อนี้ก็คือข้อกอไก่ความสนใจร่วมกันนั่นหมายความว่าคู่เจรจาต่อรองที่มีความสนใจร่วมกันมีความต้องการร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกัน

0: รองขั้นตอนใดเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญมากกอไก่การต่อรองขอไข่การปรึกษาหารือคอควายเทคนิคการนำเสนององูการปิดการเจรจาต่อรองและจอจานการเปิดการเจรจาต่อรองถ้าเราจะถามว่าวิธีดำเนินการเจรจาต่อรองเนี่ยมีหลายๆขั้นครับทุกๆขั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่มองข้ามไปไม่ได้เลยแต่ถามว่าขั้นตอนไหนที่สำคัญมากที่สุดเราก็ต้องตอบว่าขั้นที่เรากำลังที่จะต่อรองกันถูกต้องไหมครับเมื่อเราต่อรองแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคู่เจรจาต่อรองเนี่ยจะยอมรับข้อตกลงเราหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยขั้นตอนที่สำคัญหรือว่าช่วงระยะเวลาที่สำคัญมากที่สุดในวิธีการดำเนินการเจรจาต่อรองก็ต้องตอบข้อกอไก่ครับการต่อรองนั่นเองครับข้อที่4ครับลักษณะบุคลิกภาพใดไม่ปรากฏนะครับในนักเจรจาต่อรองนะครับลักษณะบุคลิกภาพใดไม่ปรากฏในนักเจรจาต่อรองกอไก่ชอบออกสังคมขอไข่มีประสบการณ์คอควายมีทักษะการฟังงองูมีความเป็นสากลและจอจานครับมุ่งความผิดพลาดในอดีตถ้าถามว่าลักษณะบุคลิกภาพของนักเจรจาต่อรองเนี่ยต้องมีอะไรบ้างชอบออกสังคมเป็นไหมชอบออกสังคมคือไม่ใช่ว่าไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์นะครับไม่ใช่แบบนั้นเที่ยวออกสังคมคือการออกไปขวนขวายหาความรู้นะครับนอกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปทำกิจกรรมการพบปะกับบุคคลอื่นเพื่อฝึกทักษะของเรานะครับให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดการฟังการอ่านการเขียนหรือทักษะการเจรจาต่อรองต่างๆนะครับมีประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยถือว่าดีนะครับประสบการณ์ในการทำงานกี่ปีมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเนี่ยมามากเท่าไหร่อย่างเนี้ยถือว่าจำเป็นนะครับมีทักษะการฟังนักเจรจาต่อรองต้องมีทักษะการฟังครับทักษะการฟังคือเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญถ้าเราฟังผิดพลาดไปเนี่ยเราก็จะตอบคู่เจรจาต่อรองเนี่ยไม่ได้มีความเป็นสากลคำว่าความเป็นสากลเนี้ยถ้าพูดแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าออกนอกประเทศหรือเปล่าไม่ใช่ครับความเป็นสากลคือการรู้รอบรู้กว้างขวางรู้ทุกเรื่องรู้ทุกศาสตร์นะครับโดยนำศาสตร์ต่างๆมาบูรณาการเข้าได้กันเป็นอย่างดีนะครับมุ่งความผิดพลาดในอดีตข้อนี้แหละครับไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยการมุ่งความผิดพลาดในอดีตเนี่ยไม่ใช่บุคลิกภาพที่ปรากฏในนักเจรจาต่อรองครับจึงตอบข้อจอจานครับข้อที่5ครับข้อใดเป็นยุทธวิธีที่ไม่ใช้วาจากอไก่คำสั่งขอไข่การเตือนคอควายการให้รางวัลงองูการเปิดเผยตนเองและจอจานการให้การใช้ความนิ่งเงียบข้อไหนที่ไม่ใช้วาจาวาจาคำสั่งใช้ไหมต้องใช้การพูดถูกต้องไหมครับอาจจะใช้ด้วยเอกสารก็ได้หรือการพูดก็ได้ต้องใช้วาจาอยู่แล้วการเตือนใช้ไหมก็ต้องเตือนเสนอแนะแนวทางต่างๆแต่อาจจะเป็นแง่ลบนิดนึงนะครับการให้รางวัลการให้รางวัลหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นการให้วัตถุสิ่งของไหมไม่จำเป็นครับการให้รางวัลคือการยกย่องการชมเชยการชมการชื่นชมเหล่านี้คือการให้รางวัลเป็นการใช้วาจาการเปิดเผยตนเองคือการกล่าวและก็พูดเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ตัวเรามีให้กับคู่เจรจาต่อรองเนี่ยได้รับทราบทำให้เขาเนี่ยไว้วางใจเรารู้ว่าเจรจากับเราแล้วเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่การใช้ความนิ่งเงียบเนี่ยไม่ใช้วาจาดังนั้นข้อที่ตอบที่ถูกที่สุดก็คือจอจานครับการใช้ความนิ่งเงียบเรานิ่งเราไม่ได้ใช้คำพูดใดๆออกมาเลยนะครับและนี่ก็คือแนวถามแนวตอบการเจรจาต่อรองในชีวิตประจำวันที่เราสามารถที่จะนำไปคิดวิเคราะห์แล้วสามารถต่อยอดได้ครับ
1: ถึงตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูแนวถามแนวตอบนะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมารยาทและความเป็นพลเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของแนวถามแนวตอบเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่5ข้อนะครับซึ่งเราจะไล่กันไปทีละข้อนะครับคราวนี้เรามาดูข้อแรกกันก่อนนะครับรายวิชาใดในข้อใดที่ไม่ได้มีเนื้อหาถ่ายทอดด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในรายวิชานะครับอย่างที่เราบอกกันว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็น

การพัฒนาเป็นทักษะที่จะต้องอาศัยการพัฒนาซึ่งการพัฒนาทักษะนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมซึ่งเครื่องมือสำคัญอย่างนึงในการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยก็คือการถ่ายทอดผ่านวิชาเรียนต่างๆนะครับถ่ายทอดผ่านวิชาเรียนต่างๆเรามาดูกันว่าจากตัวเลือกเนี่ยมีวิชาใดที่ไม่ได้มีเนื้อหาถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมนะครับกอไก่หน้าที่พลเมืองขอไข่สังคมศึกษาคอควายศาสนาเปรียบเทียบงองูคณิตศาสตร์จอจานจริยศาสตร์ข้อที่ต้องตัดออกไปอย่างตอนแรกเลยเนี่ยคือจริยศึกษานะครับเพราะจริยศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงคราวนี้เนี่ยข้อที่จะต้องตัดออกต่อไปก็คือหน้าที่พลเมืองนะครับเพราะอะไรเพราะหน้าที่พลเมืองเนี่ยนะครับเป็นการพูดถึงสิ่งที่มนุษย์ในฐานะของประชาชนของรัฐเนี่ยควรจะปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติซึ่งแน่นอนฐานคิดของสิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมืองเนี่ยก็อิงอยู่กับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้วในขณะที่ศาสนาเปรียบเทียบนะครับการศึกษาศาสนาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาหลักคำสอนซึ่งหลักคำสอนทางศาสนาก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่แฝงอยู่ว่าอะไรคือสิ่งที่ศาสนาแต่ละศาสนาห้ามนะครับในขณะที่สังคมศึกษาเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเป็นการพูดถึงสังคมในภาพรวมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาสังคมศึกษาเนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือรวมไปถึงเรื่องของการให้รางวัลหรือการลงโทษในฐานะการควบคุมทางสังคมได้ซึ่งมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำที่เหมาะสมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอยู่ดีในขณะที่วิชาที่หลุดออกไปเลยเนี่ยก็คือคณิตศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นการศึกษาตรรกะในการคิดในการคำนวณซึ่งไม่ได้มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับข้องในเรื่องของคุณค่าดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นรายวิชาที่ไม่ได้มีเนื้อหาถ่ายทอดนะครับด้านคุณธรรมจริยธรรมในขณะที่ข้อ2เนี่ยเราก็จะมาดูว่าข้อใดไม่ใช่คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นจากสถาบันการเมืองการปกครองในตอนที่เราพูดถึงเนื้อหาเนี่ยเราก็จะพบว่าที่มาของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมีได้หลากหลายที่มาไม่ว่าจะเป็นปรัชญาไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือสถาบันการเมืองการปกครองรวมถึงบุคคลสำคัญต่างๆนะครับเราลองมาดูกันซิว่าข้อใดไม่ใช่คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดจากสถาบันการเมืองการปกครองกอไก่หลักอิทธิบาท4ไข่คัมภีร์พระธรรมศาสตร์คอควายกฎหมายตา3ดวงงองูการปกครองแบบพ่อปกครองลูกจอจานรัฐธรรมนูญถ้าเราลองมองดูเนี่ยนะครับ3ข้อล่างคือตั้งแต่คอควายงองูจอจานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า3ข้อล่างนั้นล้วนเกิดจากสถาบันทางการเมืองการปกครองทั้งสิ้นกฎหมายตา3ดวงเป็นกฎหมายที่พูดถึงหลักการในการที่มนุษย์เราเนี่ยจะสามารถควรจะปฏิบัติอะไรหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติอะไรไม่ให้ทำผิดกฎหมายในขณะที่ข้ององูเนี่ยเป็นรูปแบบของการปกครองที่มีการให้คุณค่าว่าเป็นการปกครองที่ดีนะครับแล้วจอจานก็คือรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศดังนั้น3ข้อนี้เกิดจากสถาบันการเมืองการปกครองคราวนี้เรามาดูข้อกอข้อขอข้อกอหลักอิทธิบาท4เป็นหลักทางศาสนาพุทธในขณะที่คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ท่านลองพิจารณาดูจริงๆเนี่ยคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นั้นนะครับไม่ใช่คัมภีร์ในทางศาสนาแต่คัมภีร์พระธรรมศาสตร์นั้นเป็นคัมภีร์ที่เป็นรากฐานของการสร้างกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายอย่างกฎหมายตาสามดวงเนี่ยก็เอามาจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ดังนั้นการใช้คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ในการอ้างถึงคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการเมืองการปกครองมีข้อเดียวที่ไม่ใช่นะครับคุณธรรมที่เกิดจากการเมืองการปกครองก็คือหลักอิทธิบาท4ซึ่งเป็นหลักในทางศาสนานั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยจะเป็นการพูดถึงมารยาทนะครับเราลองนึกถึงมารยาททางสังคมที่เรามักจะปฏิบัติอยู่ทั่วๆไปก็คือข้อใดเป็นมารยาทในการใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะนะครับเราลองดูกันนะกอไก่รับสายทุกสายที่โทรเข้ามาขอไข่พูดคุยกับเพื่อนสนิทที่โทรเข้ามาด้วยระดับภาษาที่ใช้ในกลุ่มเพื่อนขอควายคุยโทรศัพท์ในสถานที่ที่นั่งอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการลุกขึ้นย้ายที่งองูสนทนาด้วยน้ำเสียงที่ดังฟังชัดจอจานใช้การส่งไลน์ในกรณีที่จำเป็นต้องพูดคุยแทนการรับโทรศัพท์ในที่ที่มีคนหนาแน่นเราจะพบว่าในที่ที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยบางครั้งเนี่ยการรับทุกสายที่โทรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นโดยไม่จำเป็นนะครับ
ดังนั้นสายที่ไม่จำเป็นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องรับนะครับและโดยเฉพาะยิ่งในที่สาธารณะเนี่ยการพูดคุยกับเพื่อนสนิทด้วยภาษาที่ใช้ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันอาจจะมีการพูดภาษาที่เต็มไปด้วยคำหยาบนะครับซึ่งในหลายครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการไม่เหมาะสมนะครับกับกลุ่มคนที่อยู่รอบๆตัวเราในที่สาธารณะตรงนั้นซึ่งรวมไปถึงข้ององูที่เป็นการสนทนาด้วยน้ำเสียงที่ดังในหลายๆครั้งเนี่ยการสนทนาด้วยน้ำเสียงที่ดังเนี่ยแม้จะทำให้เพื่อนเราฟังชัดนะครับแต่มันอาจจะสร้างความรำคาญให้กับบุคคลอื่นนะครับในขณะที่ข้อคอควายเนี่ยนะครับการคุยโทรศัพท์ในสถานที่ที่เรานั่งอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการลุกในที่สาธารณะโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่ที่เป็นที่ปิดนะครับเราไม่ควรปฏิบัติแบบนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการรบกวนคนที่นั่งอยู่ข้างๆวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราควรที่จะขออนุญาตแล้วลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นเพื่อไปรับโทรศัพท์ด้านนอกหรือไม่ก็ใช้การส่งไลน์นะครับส่งข้อความทางไลน์ในกรณีที่จำเป็นต้องพูดคุยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในเรื่องของมารยาทแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันในการมีความสัมพันธ์ที่ดีและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาดูตรงข้อที่4นะครับข้อที่4เป็นเรื่องของพลเมืองข้อใดไม่ใช่การทำตนเป็นพลเมืองที่ดีข้อกติ๋มมีไข้จึงกักตัวอยู่กับบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสข้อขอตะนอนพักระหว่างขับรถทางไกลเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงในการอุบัติเหตุข้อคอตุ๊กล่าวโทษคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศว่าแย่งโอกาสในการทำมาหากินของคนไทยข้องอตาปฏิเสธข้อเสนอจากบริษัทที่จะให้เงินก้อนพิเศษจากการอนุมัติโครงการให้ข้อจอแต้มลงชื่อประท้วงโครงการการสร้างเขื่อนในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ถ้าเราลองพิจารณาดูเนี่ยนะครับข้อกอไก่เนี่ยเป็นการทำประพฤติตนตามหลักการการเป็นพลเมืองดีแน่นอนนะครับเพราะเป็นการที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงในการแพร่เชื้อนะครับอาจจะก่อให้เกิดนะครับโทษนะครับของอันเลวร้ายจากการแพร่เชื้อไวรัสนะครับคราวนี้เราลองมาดูข้อขอไข่นะครับการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมีจิตสำนึกนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำอะไรไม่ควรทำแม้เรื่องของตาอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแม้เรื่องของตาอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมพยายามจะรณรงค์ว่าถ้าง่วงถ้าเพลียก็พักก่อนเถอะจะได้หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุนะครับแน่นอนก็เป็นหน้าที่ที่พลเมืองควรจะต้องทำข้องงูคือการหลีกเลี่ยงการคอร์รัปชันเป็นการทำหน้าที่ตามพลเมืองที่ดีอยู่แล้วข้อจอจานเนี่ยนะครับการลงชื่อประท้วงโครงการการสร้างเขื่อนเป็นสิทธิที่พลเมืองจะมีได้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเรามีสิทธิที่จะนำเสนอนะครับหรือคัดค้านสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นดังนั้นข้อจอจานเป็นสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ข้อคอควายเนี่ยเราอาจจะดูได้ว่าข้อคอควายเนี่ยอาจจะเหมือนกรณีของการรักชาตินะครับกรณีของความรักชาติแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยในประเด็นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นในการที่เราจะการทำตนเป็นพลเมืองที่ดีเพราะอย่างหนึ่งก็คือคนต่างด้าวที่เข้ามาในทำงานในประเทศเนี่ยก็มีคนต่างด้าวที่ทำงานถูกกฎหมายดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยในการที่จะทำงานที่คนไทยไม่ได้ทำนะครับดังนั้นการกล่าวโทษตรงนี้คือการละเมิดสิทธิ์ไม่ใช่พลเมืองที่ดีนะครับข้อสุดท้ายความสงบสุขของสังคมที่มั่นคงยั่งยืนที่มาจากการเคารพกฎหมายกฎศีลธรรมและจารีตนั้นเกิดจากข้อใดมากที่สุดข้อกอการกดขี่ของผู้ใช้อำนาจข้อขอความยินยอมของพลเมืองข้อคอความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันศาสนาข้องอการมีระดับจริยธรรมที่สูงของปัจเจกบุคคลและข้อจอจานถูกทุกข้อประเด็นสำคัญถ้าเราลองพิจารณาดูการกดขี่ไม่ได้ช่วยให้เกิดความยั่งยืนเพราะเมื่อใดที่เปลี่ยนรัฐบาลเมื่อใดที่เปลี่ยนผู้มีอำนาจผู้คนก็จะไม่ยินยอมความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันศาสนาความศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับคนและผู้คนในสังคมก็มีการเคารพนับถือศาสนาที่แตกต่างกันดังนั้นการอ้างความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนของผู้คนที่หลากหลายได้รวมไปถึงการมีจริยธรรมในระดับที่สูงการมีจริยธรรมในระดับที่สูงเนี่ยเนื่องจากฐานคิดความเชื่อของแต่ละคนต่างกันการมีระดับของจริยธรรมของแต่ละคนก็ต่างกันนะครับการมุมมองของจริยธรรมของแต่ละคนก็ต่างกันเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าใครมีจริยธรรมที่สูงกว่าใครสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราจะให้เกิดความสงบที่ยั่งยืนจากการเคารพกฎหมายกฎศีลธรรมและจารีตสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพลเมืองนั้นจะต้องยินยอมเคารพกฎหมายกฎศีลธรรมและจารีตของพลเมือง
นั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นแนวคำตอบนะครับในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเราจะเริ่มต้นจากข้อที่1กันก่อนเลยนะครับในข้อ1เนี่ยคำถามก็คือการให้ความหมายสิ่งแวดล้อมในข้อใดคือการให้ความหมายสิ่งแวดล้อมในลักษณะของการมองในเชิงความสัมพันธ์นะครับกอไก่นะครับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมนุษย์ขอไข่ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพขอควายระเบิดและองค์ประกอบของระบบนิเวศงองูน้ำอากาศผืนดินที่ซึ่งคนพืชและสัตว์อาศัยอยู่จอจานโลกธรรมชาติโดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับคำตอบของข้อนี้นั้นถ้าเราลองพิจารณาดูจากตัวเลือกทั้ง5แล้วเนี่ยเราจะพบว่าตัวเลือกทั้งข้อกอไก่ขอไข่งองูจอจานเป็นการพยายามพูดถึงสรรพสิ่งในลักษณะของการที่เป็นสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่โดยตัวของมันเองแต่ไม่ได้มีการพูดถึงเชื่อมโยงในลักษณะของความสัมพันธ์ว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรดังนั้นเนี่ยการให้ความหมายในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบที่มันชัดเจนเนี่ยจึงเป็นเรื่องของข้อคอควายนะครับเพราะเป็นการพูดอย่างชัดเจนว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมันคือเรื่องของระบบนิเวศและองค์ประกอบของระบบนิเวศโดยระบบนิเวศเนี่ยมันก็คือเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างสลับซับซ้อนของสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติดังนั้นเนี่ยการเป็นเครือข่ายการเป็นเครือข่ายเนี่ยคุณจะเห็นถึงลักษณะของการเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของสรรพสิ่งอย่างชัดเจนในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆนั้นมันเป็นการพูดถึงสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในพื้นที่เฉพาะแค่นั้นนะครับดังนั้นนะครับในข้อที่1เนี่ยถ้าเราจะลองพิจารณาดูแล้วคำตอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับคราวนี้ข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยคำถามก็คือคำกล่าวใดนำเสนอมุมมองต่อสิ่งแวดล้อมแบบระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับลองย้อนไปดูคำถามกันก่อนว่าระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางเนี่ยคืออย่างไรระบบนิเวศแนวคิดแบบระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็คือแนวคิดที่เชื่อว่าทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนมีค่านะครับและศูนย์กลางของทุกอย่างนั้นนะครับก็คือตัวของระบบนิเวศดังนั้นเนี่ยการกระทำต่อทุกสรรพสิ่งนะครับสามารถเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมได้ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่อภูเขาแม่น้ำหรือว่าพืชหรือสัตว์คราวนี้เราลองมาดูตัวเลือกนะครับข้อกอไก่พระเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นมาเพื่อรับใช้มนุษย์ข้อขอไข่ธรรมชาติเป็นสิ่งสมมุติการทำบุญเพื่อบรรลุนิพพานนะครับเป็นความดีสูงสุดข้อคอควายสิ่งแวดล้อมมีค่าเป็นทรัพยากรเพื่อบรรลุในทางเศรษฐกิจข้ององูเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวข้อจอจานมนุษย์เป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมแทนพระเจ้าเราจะพบว่าเรามาดูข้อที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก่อนข้อกอไก่กับจอจานเนี่ยจะเป็นแนวคิดที่คล้ายๆกันเลยเราจะเห็นได้ว่าข้อกอไก่กับจอจานเนี่ยจะมีตัวพระเจ้าเป็นตัวอธิบายหลักนะครับข้อกอไก่เนี่ยชัดเจนมากพระเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นมาเพื่อรับใช้มนุษย์นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเกิดมาเป็นเพียงแค่เครื่องมือให้มนุษย์รับใช้ดังนั้นข้อกอไก่เป็นแนวคิดแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางอย่างชัดเจนข้อจอจานแม้จะบอกว่ามนุษย์เป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมแทนพระเจ้าแต่อย่าลืมวิธีคิดแบบนี้มันจะเป็นการยกมนุษย์ให้อยู่เหนือสรรพสิ่งต่างๆเพราะในเมื่อมนุษย์เป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมมนุษย์จึงเป็นผู้กำหนดคุณค่าและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้คราวนี้เราลองมาดูข้อขอไข่นะครับซึ่งเป็นแนวคิดในทางพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าธรรมชาติเป็นสิ่งสมมุติการทำบุญเพื่อบรรลุนิพพานเป็นความจริงหรือเป็นความดีสูงสุดวิธีคิดแบบนี้เราจะพบเห็นเลยว่าวัตถุประสงค์ในการบรรลุนิพพานนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้นดังนั้นทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวของมนุษย์นั้นจึงไม่ได้ถูกให้ค่าเช่นเดียวกับที่มนุษย์จะมีค่านะครับข้อคอควายสิ่งแวดล้อมมีค่าเพื่อบรรลุในทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เช่นเดียวกันเศรษฐกิจเป็นเรื่องของมนุษย์ข้อจอจานจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวคำนี้หมายถึงเรื่องของการที่เรากระทำต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจะส่งผลกระทบต่อสรรพสิ่งทั้งปวงดังนั้น
การกระทำของมนุษย์นั้นนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าเวลาเราทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรกับบางสิ่งบางอย่างนั้นนะครับสิ่งเหล่านั้นก็มีค่าทางจริยธรรมดังนั้นแนวคิดแบบเด็ดดอกไม้เสื่อมถึงดวงดาวจึงเป็นแนวคิดแบบระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางนะครับในส่วนของข้อ3นะครับสิ่งมีชีวิตใดไม่ใช่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามารุกรานในประเทศไทยประเด็นนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของ alien species นะครับหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่สายพันธุ์ของประเทศนั้นๆไม่ใช่สายพันธุ์ของท้องถิ่นนั้นๆแต่เข้ามารุกรานและเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเรามาดูตัวเลือกกันกอไก่ปลาตะเพียนขอไข่ปลาดุกบิ๊กอุยคอควายเต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดงงองูผักตบชวาจอจานหอยเชอร์รี่เราจะพบเห็นเลยว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยเราพบอยู่ในแหล่งน้ำในประเทศไทยทั้งสิ้นแต่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างปลาดุกบิ๊กอุยเนี่ยมันไม่ใช่ปลาที่เป็นปลาในท้องถิ่นแต่มันเป็นปลาที่มันผสมข้ามพันธุ์กันนะครับเพื่อให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตที่มากกว่าปลาดุกอุยธรรมดาในขณะที่เต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดงเนี่ยนะครับเราจะพบเห็นว่าเต่าชนิดนี้ถูกทิ้งลงไปในแม่น้ำเยอะมากนะครับและในหลายๆครั้งเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยเต่าประเภทนี้ที่เป็นเต่าบกก็จะถูกปล่อยลงในแม่น้ำแล้วก็ตายนะครับในขณะที่ผักตบชวาก็ไม่ใช่พืชที่เป็นพื้นถิ่นของประเทศไทยเช่นเดียวกับหอยเชอร์รี่จึงมีสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสายพันธุ์ของท้องถิ่นนั้นก็คือปลาตะเพียนนะครับนะครับในส่วนของข้อ4นะครับความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างทักษะด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเราจะพบเห็นว่าทักษะด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะประกอบด้วยทักษะด้านความสามารถความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะครับในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของหมวดความรู้ความเข้าใจนะครับเรามาดูตัวเลือกกันนะครับกอไก่ความรู้ด้านความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมขอไข่ความรู้ด้านศิลปะในการสร้างสื่อคอควายความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่งองูความรู้ด้านภูมิศาสตร์และจอจานความรู้ด้านชีววิทยานะฮะข้อกอไก่เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยการเกิดความอยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรและเกิดความเหลื่อมล้ำนะฮะข้อคอควายการรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่เนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะเราจะได้รู้ถึงเรื่องของการใช้พื้นที่และปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่ามันจะนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างไรรวมไปถึงความรู้ด้านภูมิศาสตร์ถ้าคุณจะทำความเข้าใจลักษณะของสภาพพื้นที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยความรู้ด้านภูมิศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกับความรู้ด้านชีววิทยาในขณะที่ข้อขอไข่ความรู้ด้านศิลปะในการสร้างสื่อเนี่ยเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ซึ่งเราจะนำไปใช้ในลักษณะของการสร้างสื่อเพื่ เป็นการเรียนการสอนในเรื่องของการสร้างความในการสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ความรู้ด้านศิลปะในการสร้างสื่อเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการสร้างทักษะความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับดังนั้นมันจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างทักษะด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดข้อนี้ก็ตอบข้อขอไข่นะครับข้อ5ข้อใดไม่ใช่การกระทําที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับกอไก่สนับสนุนการซื้ออาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์ขอไข่ใช้กระบอกน้ำที่สามารถล้างและเติมได้ขอควายปลูกผักไว้รับประทานเองที่บ้านงองูชวนเพื่อนที่อาศัยอยู่ในระแวกบ้านติดรถไปทำงานด้วยกันจอจานลดการใช้ไฟฟ้าตัวเลือกนี้มันจะค่อนข้างชัดเจนคุณจะเห็นได้ว่าข้อขอไข่เนี่ยมันคือการลดการใช้ขยะนะครับที่เป็นขวดน้ำนะครับแน่นอนซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนข้อคอควายการปลูกผักไว้รับประทานเองที่บ้านเนี่ยตรงมิตินี้ก็เป็นการปลูกผักที่มีลักษณะทางชีวภาพหรือออร์แกนิกที่ลดการใช้ยาฆ่าแมลงรวมไปถึงนะครับลดการขนส่งที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับข้ององูเนี่ยนะครับในสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการใช้รถที่เผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจะทำใหคนที่อาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันเนี่ยสามารถไปทำงานพร้อมกันได้นะครับจอจานลดการใช้ไฟฟ้าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ข้อกอไก่เนี่ยมันชัดเจนมากเพราะว่าการสนับสนุนการซื้ออาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์มันจะต้องผ่านเรื่องของการสร้างสิ่งที่เป็นบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงกระบวนการในการที่จะผลิตสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซนะครับคาร์บอนนะครับรวมไปถึงกระบวนการขนส่งดังนั้นเนี่ยในวงการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจึงบอกว่าการสนับสนุนการที่เรางด
หรือลดการใช้การซื้ออาหารที่มีบรรจุภัณฑ์เนี่ยจึงเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมในทางหนึ่งข้อนี้จึงตอบข้อกอไก่นะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับจากแนวคำตอบทั้ง5ข้อนี้ก็หวังว่าน่าจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบไว้ในเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน่
3: ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ท่านเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับในชุดวิชา20303จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะครับสำหรับการสอนเสริมทางไกลนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการสำหรับนักศึกษาทุกๆท่านนะครับนักศึกษาก็สามารถรับชมรายการของเรานะครับได้ที่ www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีวีออนไลน์นะครับแล้วก็เลือกคลิกไปที่ e-tutorial ครับนักศึกษาสามารถที่จะรับชมรายการของเราได้นะครับแล้วก็ชุดวิชานี้นะครับนักศึกษายังสามารถที่จะมารับชมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เช่นเดียวกันนะครับการสอนเสริมก็จะมีทั้งหมด5ครั้งสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่5แล้วนะครับซึ่งวิทยากรที่จะมาร่วมบรรยายในวันนี้นะครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนกนาถบุญวัฒนกุลนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับการบรรยายในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันครับก็คือช่วงแรกเรื่องของจิตวิทยาชุมชนช่วงที่2จะเป็นจิตวิทยาการเรียนรู้กับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับและในช่วงที่3ครับจะเป็นเรื่องการจัดการเรียนรู้ในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับสำหรับในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาชุมชนครับสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหน่วยที่13นะครับก็คือจิตวิทยาชุมชนนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์ชนกนาถก็จะมาพูดให้เราฟังว่าประวัติความเป็นมาและความหมายของจิตวิทยาชุมชนมีอะไรบ้างครับอาจารย์คร
1: ับค่ะก็คร่าวๆนะคะในเรื่องของประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาชุมชนนะคะซึ่งจิตวิทยาชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นพัฒนาแยกจากสาขาจิตวิทยาคลินิกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในชุมชนนะคะแล้วก็อีกประการนึงก็คือลดภาวะการพึ่งพิงของโรงพยาบาลด้วยนะคะอันนี้คงคร่าวๆนักศึกษาน่าจะเข้าใจนะคะในส่วนของความหมายของจิตวิทยาชุมชนนะคะจิตวิทยาชุมชนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาทำความเข้าใจของพฤติกรรมของบุคคลนะคะภายใต้บริบทของชุมชนและสังคมโดยการศึกษาเนี่ยจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั่นเองนะคะการศึกษาจิตวิทยาชุมชนเนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ทำความเข้าใจและหาแนวทางป้องกันนะคะรวมทั้งการส่งเสริมแล้วก็สุขภาพจิตเพื่อให้คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นนะคะพัฒนาขึ้นตลอดจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งจริงๆก็คือ community psychology นั่นเองนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คราวนี้มาดูถึงเป้าหมายบ้างนะครับเป้าหมายของจิตวิทยาชุมชนนั้นน่ะมีความหมายต่างจากวิทยาอื่นๆอย่างไรบ้างนะครับอย่างข้อแรกครับบอกว่าเป้าหมายจิตวิทยาชุมชนข้อที่1ก็คือเรามุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษานะครับตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตถือว่าเป็นปรัชญาพื้นฐานที่สำคัญของงานด้านจิตวิทยาชุมชนนะครับก็คือป้องกันไม่ให้บุคคลในชุมชนนั้นเกิดปัญหาสุขภาพจิตนั่นเองนะครับแล้วเราก็ป้องกันปัญหาในกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงเช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์การใช้สารเสพติดอย่างนี้นะครับข้อ2นะครับเป้าหมายคือเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของบุคคลตรงนี้เราก็ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อให้บุคคลสามารถเผชิญกับปัญหาเนาะนะครับแล้วก็ได้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะยิ่งในโลกปัจจุบันนะจ๊ะนะที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันนี้เกิดขึ้นมากนะครับบุคคลก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามข้อที่3นะครับก็คือเราต้องเคารพความแตกต่างและสร้างทางเลือกที่หลากหลายนะครับตรงนี้ความแตกต่างอะไรความแตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถสร้างบริการทางเลือกและบริการที่หลากหลายเอาไว้นะครับซึ่งสิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เรามุ่งเน้นประโยชน์ของผู้รับบริการให้เขาสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับสำหรับข้อ4ครับการเสริมสร้างพลังอำนาจครับนี่คือเป็นแนวคิดหลักการของจิตวิทยาชุมชนก็คือที่จะมุ่งเน้นในกระบวนการในการเพิ่มศักยภาพในตัวบุคคลนะครับผู้ได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสามารถที่จะควบคุมจัดการกับชีวิตของตัวเองได้อย่างที่ตนเองต้องการนั่นเองนะครับเป้าหมายยังไม่หมดครับเป้าหมายข้อต่อมาคือเรื่องของวิจัยเชิงปฏิบัติการอันนี้อาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่จะบอกว่าการศึกษาปัญหาในชุมชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราต้องประเมินบุคคลในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มันเหมาะสมนะครับ แล้วก็แนวทางที่สำคัญก็คือการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมแล้วก็เข้าถึงชุมชนนะครับข้อ6ครับเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับตรงนี้คือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็คือเปลี่ยนแปลงปัจจัยนะครับทั้งในระดับบุคคลชุมชนสังคมเพื่ออะไรเพื่อการนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหลังจากศึกษาทำความเข้าใจระบบของสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยการวิเคราะห์หาสาเหตุลงมือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยผลที่ตามมาก็คืออะไรครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั่นเองนะครับสำหรับข้อ7ครับเป้าหมายก็คือการสร้างความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพอื่นนะครับจริงๆแล้วการทำงานของจิตวิทยาชุมชนเนี่ยไม่ได้ทำเพียงลำพังนะครับทำเพียงลำพังไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นต้องประสานงานกับวิชาชีพอื่นด้วยนะอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์

0: ก็ได้พยาบาลนักอาชีวอนามัยนักสาธารณสุขใช่ไหมครับนักจิตวิทยา
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้นอกจากนั้นแล้วการทำงานในชุมชนยังต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชนด้วยนะครับก็บุคคลในชุมชนเป็นใครบ้างครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำชุมชนต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลพวกนี้เราต้องประสานความร่วมมือทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อ8ครับก็คือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตรงนี้แล้วก็เป็นความรู้สึกที่บุคคลมีความรู้สึกสัมพันธ์ผูกพันนะครับกับเชื่อมโยงกับชุมชนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นพวกพ้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับตรงนี้ก็จะทำให้บุคคลรู้สึกหวงแหนแล้วก็อยากจะพัฒนาดูแลรักษาชุมชนของเขาให้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเป้าหมายของจิตวิทยาชุมชนนะครับแต่หากเรามาดูโมเดลนะครับโมเดลของทฤษฎีทางสังคมนิเวศวิทยานะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจะมีอยู่3ระดับถ้าดูตรงกลางก่อนเป็นระดับ individual ก็คือระดับบุคนะครับระดับบุคคลก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของเพศเรื่องของอายุเรื่องของสุขภาพอะไรทั้งหลายนะครับซึ่งบุคคลต้องประกอบกับระบบใดบ้างก็จะมี3ระบบก็คือระบบเล็กระบบกลางแล้วก็ระบบภายนอกแล้วก็ระบบใหญ่นะครับระบบเล็กมีอะไรบ้างครับบุคคลต้องผูกพันเชื่อมโยงกับครอบครัวเห็นไหมครับเชื่อมโยงกับโรงเรียนเพื่อนบริการสุขภาพนะครับแล้วก็ขยับไประบบระหว่างกลางนะครับระบบนี้ก็จะเป็นระบบที่เชื่อมต่อระหว่างระบบเล็กกับระบบภายนอกนะระบบภายนอกคืออะไรระบบภายนอกจะเป็นนอกตัวไปแล้วคือเพื่อนบ้านบริการทางสังคมสื่อมวลชนระบบอุตสาหกรรมไปรวมถึงการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ค่อยขยายไปสู่ระบบใหญ่ก็คือระบบของประเทศและสังคมนั่นเองนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะอาจารย์นักศึกษาก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในตัวเอกสารการสอนนะครับนี่คือโมเดลนะครับคราวนี้มาพูดถึงแนวคิดบ้างนะครับเราก็จะมีแนวคิดที่สำคัญคือแนวคิดอุปมานิเวศนะครับแนวคิดนี้มันคืออะไรนะครับ ecological metaphor เนี่ยนะครับสิ่งแรกก็คือเราต้องพึ่งพากันนะครับเขาบอกว่ามนุษย์และระบบนิเวศเนี่ยเป็นสิ่งที่ปฏิสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะนะครับสองคือวัฏจักรของทรัพยากรเราจัดสรรทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรต้องมีความเหมาะสมนะครับ การปรับตัวก็คือการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมการปรับตัวการปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนของบุคสนับสนุนบุคคลด้วยมันก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะครับสี่คือการสืบทอดครับก็คือการเกิดขึ้นและการคงอยู่ของระบบสังคมล้วนจะมีปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับระบบสังคมหรือปัญหาที่เกิดก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากปัจจัยที่มีสาเหตุก่อนหน้านั้นการจะเปลี่ยนแปลงสังคมมันก็ต้องคิดคำนึงถึงเหตุใจเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดอุปมานิเวศนะครับคราวนี้มีอีกแนวคิดหนึ่งครับของจิตวิทยาสังจิตวิทยาชุมชนนะครับก็คือแนวคิดต้นทุนชีวิตนักศึกษาจะเคยได้ยินบ่อยๆครับต้นทุนชีวิตคราวนี้ต้นทุนชีวิตก็จะเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนนะครับมีมุมมองว่า1ครับพลังตัวตนอันนี้หมายถึงพลังของบุคคลที่มีคุณค่าในตนเองเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีเห็นคุณค่าในตนเองนะครับเขาก็จะมีพลังในตัวเองมากไปด้วยนะครับข้อที่2ก็คือพลังครอบครัวพลังครอบครัวนี่เป็นพลังที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุดในเชิงจิตวิทยานะครับพลังที่3คือพลังการสร้างปัญญาตรงนี้คือเป็นพลังที่มุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษานะครับคราวนี้แนวทางในการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนตอนนี้ก็อาจารย์ชนกนาถจะเล่าให้เราฟัง
1: ค่ะแนวทางการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนนะคะสิ่งที่จะช่วยเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนนะคะหลักๆนะคะ
0: ค
1: ือเราก็ใกล้ตัวเนาะโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็พ่อแม่จริงๆพ่อแม่และโรงเรียนนี่สำคัญมากๆในช่วงวัยเด็กนะคะและเยาวชนนะคะประเด็นแรกเนี่ยแนวทางการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตสำหรับครอบครัวนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกนะคะควรกำหนดเป้าหมายของครอบครัวร่วมกันอันนี้คืออย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วครอบครัวเนี่ยเสมือนเป็นด่านแรกเลยที่คอยดูแลเด็กนะคะตั้งแต่เกิดมาเลยไปจนกระทั่งเติบโตขึ้นนะคะเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญของประเทศชาตินะคะครอบครัวเนี่ยจริงๆกำหนดเป้าหมายร่วมกันยังไงจริงๆเนี่ยแล้วแต่สไตล์นะคะอาจารย์ของครอบครัวว่าจะมีการคุยกันยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยการที่เรามีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยต้องคุยกันในครอบครัวก่อนว่าเราจะเริ่มต้นไปอย่างนี้ด้วยกันนะแล้วเราจะจบลงอย่างนี้ด้วยกันนะบางบ้านนะคะมีการอาจจะแบบแปะข้อตกลงเนี้ยที่ตู้เย็น

0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือประตูห้องนอนอะไรเงี้ยเพื่อช่วยเตือนนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีขอบเขตของเป้าหมายยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
0: ประเด็นที่2การวางแผนไปสู่การปฏิบัติอันนี้ก็คือที่แน่ๆก็คือว่าเราก็จะสร้างเรื่องราวดีๆร่วมกันนะคะระหว่างคนในครอบครัวมีการวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อไปสู่เป้าหมายในข้อที่1ร่วมก
1: ัน
0: ที่ปฏิบัติจริงได้นะคะข้อ3คือการดึงเรื่องราวกลับมาวิเคราะห์พูดคุยมันก็จะมีในบางครอบครัวหรือหลายครอบครัวนะคะที่ประสบปัญหานะคะว่าลูกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนมีปัญหาเรื่องครอบเพื่อนนะคะเนี่ยในเด็กในวัยนี้ก็จะต้องมีมาปรึกษาพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เนี่ยทำตัวให้เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้เด็กก็จะมีเรื่องราวกลับมาพูดคุยแล้วเราก็จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้อันนี้คือการดึงเรื่องราวเข้าสู่บ้านเราเพราะว่าครอบครัวเนี่ยจะเหมือนเป็นด่านแรกที่ช่วยโปรเทคลูกได้นะคะค่ะในประเด็นที่4นะคะพ่อแม่มีบทบาทสำคัญในการติดตามดูแลแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าคือพ่อแม่เนี่ยเล็กๆก็จะต้องมีการติดตามเรื่องการเรียนเรื่องของโรงเรียนมีการบ้านอะไรบ้างนะคะหรือเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างทุกๆเย็นเนี่ยบางบ้านก็อาจจะลูกกลับมาแล้วก็ควรจะได้มีการติดตามลูกเป็นระยะโทรศัพท์คุยไหมปรึกษากันหรือว่าคุยกันที่โต๊ะกินข้าวยามเย็นหรือบางคนอาจจะคุยก่อนนอนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีกลวิธีในการติดตามดูแลลูกเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องดูด้วยว่าเราจะติดตามในระยะใกล้ขนาดไหนนะคะครอบครัวอบอุ่นมักจะมีการติดตามดูแลลูกอยู่เสมอนะคะในประเด็นที่5นะคะการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกันภายในครอบครัวพ่อแม่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยในการที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเช่นในวันหยุดนะคะในวันหยุดเนี่ยมีการติดตามเขาเรียกอะไรนะคะบรรยากาศว่าไปเที่ยวด้วยกันทานข้าวด้วยกันดูหนังด้วยกันไหม อันนี้คือเป็นการส่งเสริมบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวได้ซึ่งมันมีกิจกรรมเยอะแยะนะคะที่สามารถทำร่วมกันได้หรือว่าการทำงานอดิเรกร่วมกันนะคะอาจารย์นิติพัฒน์
1: มีไหมที่เราจะถามเนี่ย
0: อ๋อคืออย่างบ้านเรานะคะก็จะมีวาดรูปนะคะหรือว่าเช่นสอนทำกับข้าวก็จะมีบ้างคือหากิจกรรมเล็กๆที่ลูกสนใจวันนี้เราจะทำอันนี้ดีไหมใช่ไหมคะลูกสนใจไหมคือมีการตกลงกันนิดนึงเหมือนกับจริงๆภายใน10ข้อนี้มันสามารถกลับไปกลับมาได้นะคะอาจารย์เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นจุดเชื่อมโยงให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ติดตามป้องกันได้นะคะหรือว่ากำหนดเป้าหมายร่วมกันได้ซึ่งมันสามารถพอเรามีประสบการณ์ในการเป็นพ่อแม่เนี่ยคือมันไม่ได้เรียงตามข้อแต่มันสามารถผสมกลมกลืนกันไปได้นะคะอาจารย์ประเด็นที่6ค่ะการสร้างวินัยในบ้านที่ทุกคนสามารถปฏิบัติและยอมรับได้ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะลูกเล็กพอโตขึ้นถ้าเราส่งเสริมการมีวินัยให้กับลูกแล้วเนี่ยเขาจะมีวินัยเมื่อโตขึ้นไปเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆว่าเราเริ่มจากวินัยข้อเล็กๆก่อนเช่นดื่มน้ำแล้วเอาไปเก็บใช่ไหมคะกินทานข้าวเสร็จแล้ว
1: เอาไปเก็บ
0: เอาจานไปเก็บหรือล้างนะคะอย่างเงี้ยเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนนะคะประเด็นที่7พ่อแม่ควรทำความรู้จักกับคนรอบบ้านหรือข้างบ้านน่ะหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนๆของลูกสำคัญมากเพราะอย่างอันนี้เราถนัดเลยเพราะว่าลูกเพื่อนเขาเรียกอะไรนะคะ
1: เพื่อน
0: ลูกนะคะเราก็จะต้องรู้จักพ่อแม่เพื่อนลูกก็อาจจะต้องรู้จักไว้บ้างไม่ใช่แบบไม่รู้จักใครเลยข้างบ้านเนี่ยก็ต้องรู้จักไว้เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามคืออันนี้มันคือแนวทางการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตของครอบครัวแปลว่าถ้าเรารู้จักรอบๆตัวลูกแล้วเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันครอบครัวจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะอาจารย์ประเด็นที่8การเข้าร่วมกิจกรรมของลูกตามจังหวะและโอกาสปัจจุบันกรรมของเด็กๆเนี่ยมีเยอะมากนะคะทั้งกิจกรรมที่ในโรงเรียนกิจกรรมที่อยู่นอกรั้วโรงเรียนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ส่งเสริมได้เนี่ยหรือว่ามีเวลาเพียงพอก็ส่งเสริมตามโอกาสบางเด็กบางคนชอบไปแสดงใช่มั้ยคะ
1: ไม่ควรสนับสนุน
0: ก็ถ้าเขาชอบ
1: นะคะ
0: ที่ดีและเหมาะสมเนี่ยเช่นอาจจะเป็นการเรียนบัลเล่บางบ้านเล่นเปียโนเล่นกีตาร์เรียนดนตรีตามที่เขาถนัดบางบ้านสนใจกีฬาใช่ไหมคะบางบ้านสนใจวาดรูปแล้วก็ส่งเสริมเขาในทางที่เขาชอบ
1: ก็เห็นเคยเจอบ้านอยากให้ลูกเรียนดนตรีแม่เลยต้องไปเรียนโรงเรียนเปียโนด้วย
0: ก็เรียนด้วยกัน
1: ลูกอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะเผลอๆแม่อาจจะเล่นชอบแล้วก็เป็นกิจกรรมร่วมกันเลยคราวนี้นะคะก็ร้องเพลงผสมกับเล่นเปียโนอะไรเงี้ยมันก็เป็นแนวทางสร้างต้นทุนชีวิตที่ดีระหว่างครอบครัวแน่นอนและสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะชื่นชมค่ะให้กำลังใจเขานะคะในกิจกรรมนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะว่าลูกเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอย่างเงี้ยคือถ้าเขาทำในสิ่งที่ดีแล้วมีคุณค่าเราต้องชื่นชมเขาจะคือมันเป็นกำลังใจสำคัญให้เขาได้แล้วเขาก็จะทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะคะและประเด็นสุดท้ายคือพ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในบ้านเพราะแน่นอนยิ่งวัยเล็กๆเนี่ยเขาจะดูเราเป็นต้นแบบเลยอันนี้ยอมรับเลยค่ะว่าเขาจะแอบดูเลยว่าบางทีเราเผลอทำอะไรปั๊บเนี่ยเขาจะจำบางครั้งเขาจะพูดเลยว่าเฮ้ยอันนี้แม่เคยทำนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นต้นแบบที่ดีและระมัดระวังตนพอสมควร
1: ที
0: ่
1: บอกว่าพ่อแม่เป็นตัวแบบคนแรกของลูก
0: ชัดเจนมากแล้วเขาจะดูเป็นต้นแบบเลยถ้าเป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยเช่นพ่อชอบอ่านหนังสือมากแม่ก็ชอบอ่านหนังสือจึงเป็นไปได้ถึง 90% ที่ลูกจะชอบอ่านหนังสือเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือแนวทางการเสริมสร้าง
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: ต้นทุนชีวิตสำหรับครอบครัวเลยค่ะอาจารย์
1: คราวนี้มาดูแนวทางการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตสำหรับโรงเรียนบ้างนะครับโรงเรียนมีครอบครัวไปแล้วข้อแรกนะครับโรงเรียนนี่ต้องเป็นผู้ประสานให้เกิดกิจกรรมจิตอาสาสำหรับผู้ปกครองนะครับเพราะว่าโรงเรียนนี่จะเป็นเหมือนกับตัวกลางนะครับที่จะประสานระหว่างผู้ปกครองหลายๆคนของนักเรียนนะครับก็อาจจะมีกิจกรรมจิตอาสาออกค่ายพัฒนาชนบทอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองด้วยร่วมกับโรงเรียนด้วยนะครับสองคือสร้างกิจกรรมหรือการอบรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่เด็กหลังเลิกเรียนตรงนี้เขาก็จะมีนโยบายใช่ไหมครับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
0: ้
1: ตรงนี้ก็คือจะเป็นตอบสนองตรงจุดนี้เลยนะครับสามก็คือจะร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมทำกิจกรรมแล้วก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนโรงเรียนถือว่าเป็นศูนย์กลางชุมชนนอกจากวัดใช่ไหมอาจารย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยโรงเรียนก็จะมีไปกิจกรรมก็จะเป็นศูนย์กลางที่ชุมชนทั้งหมดมาร่วมมือกันใช้โรงเรียนเป็นสถานที่จัดนิทรรศการหรือจัดงานตามเทศกาลต่างๆได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นการอบรมทักษะการสร้างต้นทุนต่างๆหรือทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมให้กับพ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สอนนักเรียนหรือสอนลูกอย่างเดียวนะครับก็จะมีหน้าที่ที่จะสอนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับข้อ5คือโรงเรียนอาจจะตั้งชมรมบำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชนซึ่งตรงนี้ก็มีชมรมมากมายนะจ๊ะน
0: ะ
1: ที่จัดขึ้นในโรงเรียนที่ทั้งคุณลูกและคุณพ่อแม่สามารถเข้ามาร่วมได
0: ้เยอะมาก
1: เช่นอย่างชมรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรเงี้ย
0: อย่างที่โรงเรียนลูกเป็นชมรมทำอาหารเบเกอรี่ซึ่งบางชั่วโมงเนี่ยผู้ปกครองมีความสามารถก็เชิญไปเป็นวิ
1: ทยากรก็ได้เหมือนกัน
0: ชมอย่างของลูกล่าสุดเลยจะเป็นชมกีฬาก็จะมีผู้ปกครองที่เป็นนักมวยก็เชิญมาเลยค่ะว่ามีกิจกรรมลดเวลาเรียนย้อนไปนะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยให้มาสอนชกมวยค่ะ
1: เป็นประโยชน์ที่โรงเรียนจะเหมือนเป็นศูนย์กลางนะครับที่จะเป็นบริการชุมชนทั้งหลายนะครับต่อมาครับก็คือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้นำด้านกิจกรรมบ้างนะครับไม่ใช่ว่าโรงเรียนจะเป็นผู้นำจัดให้หลักสูตรให้นักเรียนเองก็จะมีโอกาสที่เป็นผู้นำกิจกรรมได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูแนวทางการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้กับชุมชนบ้างเมื่อกี้เราทราบครอบครัวมาแล้วทราบโรงเรียนมาแล้วคราวนี้มาดูชุมชนบ้างนะครับการส่งเสริมต้นทุนชีวิตให้กับชุมชนนะครับหนึ่งก็คือสร้างแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชุมชนร่วมกันเป็นประจำนะในปีหนึ่งมันจะมีช่วงที่เทศกาลมากมายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: กิจกรรมวันสำคัญของชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยชุมชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้นำชุมชนจะเป็นคนที่ริเริ่มนะครับโครงการเหล่านี้สองคือสร้างมิตรภาพและสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในชุมชนเชิงบวกอันนี้นี่เน้นย้ำเขาว่าเชิงบวกนะครับเพราะว่าหลายครั้งในชุมชนก็เกิดมิตรภาพเชิงลบเหมือนกันนะครับก็เกิดปัญหาแบ่งพรรคแบ่งพวกนี้แต่เราเน้นมิตรภาพในเชิงบวกนะครับสามคือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนะครับระดับเด็กเยาวชนแล้วก็ครอบครัวโดยร่วมมือกับโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับข้อ4ก็คือเราจะช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชุมชนเว พื่อป้องกันปัญหาตรงนี้เป็นหน้าที่ของชุมชนเลยนะ
0: ใช่ค่ะแถวโรงเรียน เด็กๆเนี่ยก็จะมีตำรวจมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็จะมีจิตอาสาบางครั้งก็จะมาช่วยบริเวณโรงเรียนน่ะเช่นเวลาก่อนเข้าเรียนเวลาเลิกเรียนก็จะมีกลุ่มคนเหล่านี้มาช่วยดูแลให้ชุมชนด้วย
1: ก็คือบุคคลในชุมชนนั่นเองนะครับที่เป็นจิตอาสาซึ่งเราก็พูดถึงจิตอาสาไปแล้วในช่วงแรกเมื่อกี้นะครับก็ช่วยการสอดส่องความปลอดภัยในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหานั่นเองนะครับยังมีครับข้อ5ครับครอบครัวควรจะส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเรียนรู้และแบ่งปันภูมิปัญญาที่ตนเองมีและสนใจตรงที่คล้ายๆที่อาจารย์อ้อบอกก
0: ็
1: คือเรา

0: นักเรียนมีความรู้อะไรอาจจะเป็นตัวนักเรียนหรือตัวผู้ปกครองนักเรียนนะครับก็มามีส่วนร่วมแบ่งปันกันภ
1: ู
0: มิปัญญานะครับที่ตนเองมีอยู่แล้วก็สนใจ
1: หรืออีกกิจกรรมหนึ่งค่ะเช่นวันรณรงค์การไม่สูบบุหรี
0: ่
1: ก็จะมีการเดินมีตำรวจเข้ามาร่วมค่ะกับในเขตนั้นที่โรงเรียนตั้งต้นอยู่ก็จะมีการเดินเขาออกไปในชุมชนตามตลาดนะคะร้านค้าอะไรต่างๆแล้วก็มีตำรวจเนี่ยไปด้วยแล้วก็เด็กก็เดินไปว่ารณรงค์การไม่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะทั้งชุมชนแล้วก็ช่วยกัน
0: บางทีทางโรงเรียนก็ในเรื่องเดียวกันสูบบุหรี่เนี่ยครับก
1: ็
0: ในช่วงบ่ายหรืออะไรเงี้ยก็มีวิทยากรนะครับที่ให้ความรู้ด้านบุหรี่ที่ว่าสิ่งไม่ดีเป็นโทษยังไงแล้วก็มีตัวอย่างด้วยอาจจะมีผู้ปกครองที่แบบเคยผ่าตัดอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นผลภัยจากบุหรี่ก็ให้เขาเรียกอะไรบทเรียนนะครับเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือแนวทางการสร้างต้นทุนชีวิตสำหรับชุมชนนะครับคราวนี้มาดูว่าเราจะประยุกต์จิตวิทยาชุมชนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างไรนะครับนะครับมาดูข้อแรกครับหลักการและก็แนวทางในการนำจิตวิทยาชุมชนมาใช้ในการป้องกันและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนนะครับสิ่งแรกครับเราต้องศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวมนะครับเพื่อทำความเข้าใจในบริบทของปัญหาของผู้เรียนแล้วก็ทำให้สามารถช่วยเหลือบุคคลได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รอบด้านนะครับตอนนี้ก็คือเราต้องวิเคราะห์ศึกษานะครับบุคคลในชุมชนมีปัญหาอะไรยังไงนะครับแล้วศึกษาแบบองค์รวมชุมชนนี้ต้องการเรื่องอะไรยาเสพติดชุมชนนี้ต้องการเรื่องอะไรเรื่องการศึกษาชุมชนนี้ต้องการเรื่องอะไรเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเราทำความเข้าใจบริบทของปัญหานะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขานะครับเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาเขาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รอบด้าน
1: ค่ะ
0: สองครับ เราจะช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของผู้เรียนการป้องกันระดับปฐมภูมินะครับและการป้องกันระดับทุติยภูมิแล้วก็การป้องกันระดับตติยภูมิอันนี้จะเกิดคำถามแล้วครับว่าอ้าวเราบอกว่าเน้นเรื่องสุขภาพจิตใช่ไหมเราบอกเน้นสุขภาพจิตจิตวิทยาชุมชนป้องกันระดับปฐมภูมิคืออะไรป้องกันระดับทุติยภูมิคืออะไรแล้วป้องกันระดับตติยภูมิคืออะไรเป็นอย่างนี้นะครับป้องกันระดับปฐมภูมิก็คือว่าการป้องกันก่อนที่จะเกิดครับนักศึกษาครับเช่นป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้ามาในสู่ชุมชนและโรงเรียนป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือป้องกันก่อนที่จะเกิดนะครับคราวนี้นี่คือป้องกันระดับปฐมภูมินะครับคราวนี้การป้องกันระดับทุติยภูมิหมายถึงอะไรการป้องกันระดับทุติยภูมินั้นหมายความว่าเป็นการป้องกันเมื่อชุมชนนั้นมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเช่นเราทราบว่าจะมีเยาวชนของเราไปใช้สารเสพติดทราบว่าจะมีเยาวชนของเราไปเล่นการพนันอย่างนี้นะครับมีแนวโน้มหรือในโรงเรียนเริ่มรู้สึกว่าจะมีสิ่งเสพติดเข้ามาในโรงเรียนแล้วอย่างนี้นะครับเราก็ป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งต่างจากปฐมภูมิปฐมภูมิก็คือป้องกันยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับแต่ระดับทุติยภูมิคือเราทราบว่าจะมีกลุ่มความเสี่ยงแล้วเราก็เริ่มป้องกันแล้วนะครับแล้วก็การป้องกันระดับตติยภูมินั้นก็คือการป้องกันในลักษณะที่ว่าเมื่อเรารักษาบำบัดเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็คือป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดขึ้นอีกนะครับเช่นมีการใช้สารเสพติดในโรงเรียนเราก็จัดการเรียบร้อยพานักเรียนไปบำบัดแล้วก็ขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากโรงเรียนแล้วทำยังไงล่ะจะไม่ให้ปัญหายาเสพติดกลับมาสู่โรงเรียนอีกนะครับอันนี้คือการป้องกันระดับตติยภูมินะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับปฐมภูมิคือยังไม่เกิดขึ้นก็ป้องกันทุติยภูมิก็คือรู้ว่ากำลังจะเกิดก็ป้องกันแล้วก็การป้องกันระดับตติยภูมิก็คือเมื่อเยียวยาหรือปัญหานั้นเสร็จสิ้นจบลงแล้วเนี่ยเราก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้คือการป้องกันในระดับตติยภูมินะครับ3ก็คือนะครับการสร้างเสริมศักยภาพและการสร้างพลังอำนาจของบุคคลเพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตตรงนี้เราก็ต้องการที่จะเน้นในเรื่องของบุคคลเลยให้บุคคลนั้นมีศักยภาพมีพลังอำนาจนะครับมีทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะในการดูแลตนเองทักษะในการใช้ชีวิตทักษะทางสังคมมีความรู้มีความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็4ครับเราต้องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความร่วมมือและดึงพลังของชุมชนเชิงบวกกันนะครับมาใช้เพื่อการป้องกันและพัฒนาผู้เรียนตอนนี้คือเราเน้น

0: ที่บอกว่าเราจะประยุกต์ใช้นี่คือเราใช้ความเข้มแข็งของชุมชนใช้พลังของชุมชนนะครับใช้ความร่วมมือตรงนี้เราดึงพลังเชิงบวกของชุมชนเนี่ยนะครับมาใช้ในการป้องกันปัญหานะครับแล้วก็พัฒนาผู้เรียนก็คือเด็กและเยาวชนในชุมชนนั่นเองนะครับข้อ5ครับเราจะ ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับอย่างที่ผมพูดไปเป็นเป้าหมายข้อหนึ่งในช่วงแรกนะครับก็เป็นเชิงปฏิบัติการในชุมชนก็คือการศึกษาผู้เรียนนะเราก็จะมีการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นส่งผลต่อตัวผู้เรียนหรือตัวเด็กนักเรียนอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนต่อไปนะครับอันนี้เรามาดูบทบาทของคุณครูบ้างนะครับอาจารย์ชนกนาถครับ
1: ค่ะในเรื่องของบทบาทครูนะคะตามแนวทางจิตวิทยาชุมชนในการป้องกันแล้วก็พัฒนาผู้เรียนนะคะประเด็นแรกนะคะคุณครูเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะบริการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเด็กทุกคนคุณครูต้องมีข้อมูลที่เขาจะต้องกรอกแบบประวัติถูกไหมคะพอร์ตโฟลิโอทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อเกิดปัญหากับเด็กคนไหนเราก็จะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์ผู้ปกครองหรือคนที่ใกล้ชิดดูแลในการที่จะติดตามในระยะใกล้ชิดได้เพราะฉะนั้นนี่คือครูก็จะต้องมีข้อมูลของนักเรียนคือครูอาจจะเป็นครูประจำชั้นนะคะหรือว่าครูแนแนวนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะในประเด็นที่2ก็คือการศึกษาชุมชนและการเยี่ยมบ้านซึ่งทุกโรงเรียนคงจะมีนโยบายเนี้ยไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าการเยี่ยมบ้านเนี่ยเหมือนเป็นเชิงรุกในการที่จะเข้าไปถึงบ้านของนักเรียนนะคะว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะคะมีปัญหาอะไรไหมก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนเนี่ยชัดเจนขึ้น
0: ครับซึ่งในปัจจุบันบทบาทของครูที่ปรึกษาทุกคนต้องเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนอยู่แล้ว
1: เยี่ยมบ้านทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจำเป็นที่จะต้องทำอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะประเด็นที่3การประเมินปัญหาของผู้เรียนเบื้องต้นอันนี้คงจะต้องดูว่าผู้เรียนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือบางทีเราอาจจะดูว่าอาจจะมันสอเขาไปในทางที
0: ่มีแนวโน้ม
1: มีแนวโน้มจะเป็นปัญหาไหมถ้าปกติดีคือเขาก็คือคุณครูเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วก็จะสังเกตเด็กในห้องอยู่แล้วนะคะว่าพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนเนี่ยครูจะค่อนข้างที่จะรู้อย่างชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีประเด็นปัญหาอะไรเป็นพิเศษครูก็จะต้องดูแล้วว่าปัญหานั้นเป็นยังไงบ้าง
0: ครูต้องช่างสังเกตด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะ
1: คือแน่นอนในห้องเรียนเราสมมุตินะคะมี50คนเนี่ยเราก็จะรู้ละว่าเด็กแต่ละคนเนี่ย
0: บุคลิกพฤติกรรม
1: ถึงจะ50คนก็เป็นความสามารถของครูประจำชั้นนะคะว่าเขามีลูกๆของตัวเองเนี่ยต่างกันยังไงนะคะการให้คำปรึกษาและการส่งต่ออันนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องที่คุณครูสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็สามารถให้คำปรึกษานักเรียนได้เลยนะคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามันอาจจะต้องส่งต่อคือหมายถึงว่าปัญหานั้นอาจจะระดับลึกขึ้นเช่นการติดยาเสพติดนะคะหรือว่าการรังแกคนอื่นอาจจะมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาเนี่ยเข้ามามีส่วน
0: สุขภาพจิต
1: สุขภาพจิต
0: นะครับอาจจะต้องส่งต่อจิตแพทย
1: ์
0: นักสังคมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: เพื่อประเมินดูแลแก้ไขต่อไปนะคะในประเด็นที่5นะคะพอมีปัญหาปุ๊บก็จะเข้าสู่การฟื้นฟูและช่วยในการปรับตัวของผู้เรียนพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาอย่างที่อาจารย์นิติพัฒน์กล่าวมาเนี่ยอาจจะต้องใช้การฟื้นฟูดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เขาเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นและเข้ากลับไปเรียนร่วมกับเพื่อนๆได้นะคะตรงนี้ก็คือต้องอาศัยการปรับตัวสูง
0: การก็ได้รับการเยียวยาบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็กลับมาอยู่กับเราแล้วในฐานะผู้เรียนนะครับเราก็ช่วยฟื้นฟูได้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญเพราะฉะนั้นต้องสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิดว่าอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะประเด็นที่6ก็คือการสอนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณครูโดยตรงนะคะเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นในระดับต่อไปนะคะประเด็นที่7ก็คือการประสานสร้างความร่วมมือกับชุมชนอันนี้ชัดเจนนะคะว่ามันสอดคล้องกับที่อาจารย์นิติพัฒน์พูดมาว่าคุณครูแล้วเนี่ยตามแนวทางจิตวิทยาชุมชนเนี่ยครูมีส่วนสำคัญที่ดึงชุมชนเข้ามาร่วมมือได้ทุกจังหวะของ
0: ทุกกิจกรรม
1: ของกิจกรรมที่มีเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นคุณครูอาจจะต้องทำวิจัยนะคะแล้วก็เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนด้วยการทำวิจัยดีอย่างเพื่อเราได้คำตอบในสิ่งที่เป็นไงคะเราอยากจะต้องการจะทราบว่ามันมีประเด็นอะไรเพราะการทำวิจัยเนี่ยช่วยเล็กขอดในเรื่องของเรื่องนั้นๆได้ให้มันสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวิจัยอาจจะเป็นตัวตอบโจทย์ในการช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: การวิจัยอย่าไปกังวลว่าต้องวิจัยระดับอลังการ5บท2 3

0: ชั้นเรียนก็ได้ค่ะอาจารย์ง่ายๆกระดาษแผ่นเดียวสามารถตอบปัญหาของผู้เรียนได้ก็มีเยอะแยะค่ะ
1: ครับนะครับหลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับก็คือในเรื่องของจิตวิทยาชุมชนนะครับคราวนี้เรามาดูแนวคำถามบ้างนะครับว่าเราจะมีตัวอย่างแนวคำถามให้กับนักศึกษาได้ลองฝึกดูนะครับว่าถ้ามีคำถามอย่างนี้นะครับนักศึกษาจะตอบได้ไหม
0: ตอบได้ไหม
1: ตอบได้ไหมนะครับ
0: อันนี้เป็นแอบบอกเป็นตัวช่วยเลยใช่ไหมคะ
1: ตัวช่วย
0: อาจจะทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาดูข้อแรกนะครับข้อใดกล่าวถึง

0: เน้นการมุ่งเน้นการรักษาจะเป็นวิชาชีพนะครับ2เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของบุคคล3เครื่องมือเป็นเครื่องมือและแนวทางในการช่วยเหลือที่เป็นมาตรฐาน4เน้นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อการรักษา5มุ่งเน้นดูแลบุคคลไม่สนใจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกครับ
1: จริงๆจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ย
0: อยู่ในนี้แล้ว
1: ชัดเจนมากเลยนะคะ
0: นะครับ ถ้าจะตัดนะครับข้อ5น่าจะตัดก่อนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมคงไม่ได้แล้วนะสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
0: แต่ข้อที่ตัดได้อีกก็น่าจะเป็นเรื่องของวิจัยเชิงทดลอง
1: เพื่อการรักษา
0: เพราะเราไม่เน้นการรักษาอย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เน้นการรักษาอย่างเดียว
0: ครับแล้วจะเหลือที่สามารถเขาเรียกอะไรวิเคราะห์ได้3ข้อน
1: ะ
0: มันไม่หนี3ข้อแรกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเฉลยดีกว่าไหม
1: เฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยก็คือเห็นไหมครับข้อ2ครับเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของบุคคลจำได้ใช่ไหมครับนี่คือเป้าหมายนะครับเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นการรักษาอย่างเป็นวิชาชีพเพราะเราไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย
1: ์
0: ไม่ใช่พยาบาลนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ช่วยเหลือมาตรฐานนี่มันก็เป็นไม่ได้เน้นตรงนั้นตรงเครื่องมือนะครับเน้นการช่วยเหลือของบุคคลอ่ะข้อ2 การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของผู้เรียนมีกี่ระดับมีกี่ระดับผมเพิ่งพูดเมื่อกี้เองเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ชัดเจนนะ
0: อ่ะช้อยข้อที่1นะครับ2ระดับป้องกันก่อนเกิดกับช่วยเหลือภายหลังหรือข้อ2 2ระดับป้องกันเบื้องต้นแล้วก็ฟื้นฟู3เป็น3ระดับป้องกันรักษาฟื้นฟูหรือ4เป็น3ระดับก็คือตรวจคัดกรองป้องกันฟื้นฟูหรือ5ครับจะเป็น4ระดับตรวจคัดกรองป้องกันรักษาแต่ต้นแล้วก็การฟื้นฟูแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้จำได้อยู่เนาะนะครับจะมีแค่3ระดับนะครับที่บอกว่าปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิใช่ไหมครับคำตอบก็คือป้องกันก่อนเกิดใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลรักษาแล้วก็หลังจากนั้นป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดอีกหรือการฟื้นฟูนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูนะครับข้อที่3บ้างคราวนี้โจทย์ยาวหน่อยโจทย์ยาวหน่อยนะครับข้อใดคือบทบาทของครูในการนำแนวทางจิตวิทยาชุมชนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนนี่คือการประยุกต์แล้วนะจ๊ะนะครับบทบาทของครูนะครับนำจิตวิทยาชุมชนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 1. การประเมินปัญหาของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบเชิงลึก 2. การรักษาการทางจิตเวชของผู้เรียน 3. การสอนและการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 4. ประสานงานกับภาครัฐผู้ออกนโยบายและหน่วยงานจากต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือ 5. การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพจิตตามแนวระบาดวิทยาในโรงเรียนเลือกข้อที่ตัดออกก่อนดีไหมครับถ้าเราจะตัดนะครับทดสอบแบบทดสอบเชิงเลือกนี่คงไม่ถึงขนาดน
1: ั้
0: นข้อ1อาจจะตัดนะครับข้อ2เนี่ยรักษาการทางจิตเวชนี่ก็ชุมชนไม่น่าสามารถที่จะนั่นต้องจิตแพทย์แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: ข้อ2ก็น่าจะตัดได้นะครับไปข้ามไปข้อ4อันนี้ภาครัฐผู้ออกนโยบายต่างประเทศอันนี้คงไม่ใช่หน้าที่ของจิตวิทยาชุมชนแล้วแล้วข้อ5คือการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพจิตตามแนวระบาดวิทยานี่ก็เป็นเชิงวิชาการเชิงลึกเกินไปนะเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบมีอยู่ข้อเดียวครับก็คือเรื่องของข้อ3ครับการสอนและการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือการสอนเสริมทางไกลนะครับในชุดวิชา20303จิตวิทยาและวิทยาการเรียนรู้ในหน่วยที่13จิตวิทยาชุมชนครับ
1: ค่ะสำหรับหน่วยที่14นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้กับการศึกษานอกระบบนะคะในเรื่องจิตวิทยาการเรียนรู้กับการศึกษานอกระบบนะคะอาจารย์เราจะคุยกันถึงเรื่องความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและกลุ่มเป้าหมายนะคะแนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้นะคะในการศึกษานอกระบบนะคะเรามาดูในเรื่องของความหมายก่อนนะคะ บางนักศึกษาบางท่านเนี่ยอาจจะอ่านแล้วเข้าใจได้ชัดเจนแล้วนะคะเราทวนกันนิดนึงนะคะการศึกษานอกระบบเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรความรู้ประสบการณ์นะคะหรือว่ากิจกรรมการศึกษาในรูปแบบที่จัดให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดมีอาชีพใดหรือมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจจะไม่เคยได้รับการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อนเลยนะคะหรือว่าอาจจะศึกษาจากระบบโรงเรียนมา

0: บ้างแล้วแต่ว่าต้องออกกลางคันเช่นพ่อแม่ยากจนนะคะหรือว่าแบบมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะต้องออกจากโรงเรียนนะคะหรือเรียนจบแต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อด้วยเหตุผลและความจำเป็นของครอบครัวหรือว่าตัวเองก็ตามนะคะคือเราจัดให้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษานอกระบบนะคะอีกประเด็นนึงนะคะการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยมีจุดหมายที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้แน่นอนนะคะทั้งในด้านที่เป็นพื้นฐานกับการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเขียนได้นะคะการคิดคำนวณเบื้องต้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กที่อยู่นอกระบบเนี่ยจะต่างกับเด็กในระบบเพราะว่าแม้กระทั่งความรู้พื้นฐานเขาก็ยังไม่พอเลยนะคะเอาแค่อ่านออกเขียนได้ที่จำเป็นกับการดำรงชีวิตก็ยังยากนะคะ ความรู้ทักษะการประกอบอาชีพที่เราจะต้องให้ความรู้เข้าไปว่าสามารถไปประกอบอาชีพได้ตลอดจนข่าวสารข้อมูลที่จำเป็นในชีวิตด้านต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมนะคะกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนการศึกษานอกระบบเนี่ยมีเยอะมากนะคะอาจารย์ซึ่งมีความหลากหลายในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพศวัยพื้นฐานการศึกษาอาชีพสถานภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็สถานภาพทางสังคมโดยภาพรวมแล้วกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะมากแล้วก็เป็นผู้เรียนที่มีข้อจำกัดเยอะนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของรายได้อาชีพต่างๆนะคะก็จะมีข้อจำกัดมากมายแล้วก็การประกอบอาชีพภาระนะคะหน้าที่ของแต่ละคนแล้วก็รวมทั้งความรับผิดชอบที่มีนะคะก็ทำให้ไม่มีโอกาสได้เรียนนะคะช่วงเวลาในการเรียนก็ไม่มีนะคะอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นผู้เรียนการศึกษานอกระบบนะคะสภาพร่างกายเพราะเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายทางการศึกษานอกระบบบางครั้งเนี่ยจะพบว่าเป็นผู้พิการ
1: ก็มีเยอะใช่ไหม
0: มีเยอะมากค่ะในประเด็นต่อมานะคะอาจจะมีเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่แล้วมีประสบการณ์เดิมเยอะนะคะแล้วก็เป็นผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ
1: ่
0: ที่มีวุฒิภาวะก็สามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายเราได
1: ้
0: เช่นผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษานอกระบบนะคะเพราะผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยมีความรู้เยอะก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งความแตกต่างที่ผ่านที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญกับคนที่เกี่ยวข้องในการที่จะมาจัดการศึกษานอกระบบเพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มเหล่านี้เกิดการเรียนรู้นะคะทำความเข้าใจและอาจจำเป็นจะต้องใช้จิตวิทยาการเรียนรู้เนี่ยในแง่มุมต่างๆสามารถจัดให้เขาได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ดีขึ้นนะคะสอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนและจัดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอันนี้มันเป็นหัวใจสำคัญเลยในการที่เราจะเอาจิตวิทยาการเรียนรู้เนี่ยมาใช้ในการศึกษานอกระบบนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยของการศึกษาในหน่วยนี้นะคะในประเด็นต่อมาจะว่าด้วยเรื่องสมมุติฐานที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะซึ่งสมมุติฐานนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันน่าจะ4ข้อนะคะข้อแรกผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีความหลากหลายมากในเรื่องประสบการณ์ชีวิตเราจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่จะมาเข้าเรียนในการศึกษานอกระบบหลักสำคัญเราจะถือได้ว่าประสบการณ์มีคุณค่ามากนะคะเพราะเราถือได้ว่าประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่มีติดตัวมาเนี่ยเขาเรียกว่า readiness to learn พร้อมที่จะเรียนรู้มากกว่าเด็กด้วยซ้ำนะคะและเราจะนำประสบการณ์เหล่านั้นมาสู่สถานการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมในชั้นเรียนหรือว่าไม่มีชั้นเรียนก็ตามซึ่งผู้เรียนเหล่านี้จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากและเขาจะเชื่อมโยงนะคะการเรียนรู้กับประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ทำให้การเรียนรู้นั้นเนี่ยมีความหมายกับผู้เรียนมากอันนี้สำคัญมากในเรื่องสมมติฐานนี้นะคะสองผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าเรื่องใดมีความสำคัญเช่นเรื่องอาชีพที่เขาจะเอาไปใช้นะคะเขาก็จะสนใจมากเพราะฉะนั้นปัญหาบางปัญหาในเรื่องที่ทำงานมีการเกี่ยวข้องกับการเรียนอย่างเงี้ยเขาจะเอามาพิจารณาได้มากมายเช่นมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้เรียนที่ลงมือปฏิบัติเลยไม่เหมือนเด็กนะคะจะเกี่ยงการเธอซี่อะไรเงี้ยนะคะแต่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่แบบว่าพร้อมที่จะจะทำงานเลยเรียนไปเลยนะคะศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับบทบาททางสังคมของตัวเองอันนี้คือเหมือนบางทีผู้เขาสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าพฤติกรรมตัวเองไม่เหมาะสมนะก็จะต้องมาปรับพฤติกรรมโดยใช้การศึกษานอกระบบนี่แหละ เป็นตัวช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เมื่อเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในชีวิตจริงได้แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตครอบครัวได้เลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความหมายของการที่เราจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นเรื่องท้าทายของการศึกษานอกระบบนะคะแล้วเราคาดหวังว่าเวลาเรียนของแต่ละคนจะมีความสอดคล้องกับชีวิตของการทำงานและครอบครัวเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่ปุ๊บมาเรียนแล้วเขาสามารถเอาเรื่องที่เรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตได้เลยเขาจะแฮปปี้มากนะคะอาจารย์อันนี้คือเป็นสมมติฐานที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะ
1: ครับคราวนี้เรามาดูถึงทฤษฎีบ้างนะครับที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้กับผู้ใหญ่นะครับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี่ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับที่สามารถนำมาใช้ได้ซึ่งนักการศึกษาก็นำแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเนี่ยเขาเชื่อว่าการกระทำของมนุษย์ถูกกำหนดโดยสิ่งเร้าจากภายนอกนะครับการกระทำของมนุษย์จะแสดงออกทางร่างกายความคิดหรือความรู้สึกเป็นผลมาจากการตอบสนองจากสิ่งเร้าแล้วก็เข้ามาใช้ในระบบการเรียนการสอนเนี่ยสามารถใช้ตรงนี้ในหลายๆโรงเรียนใช้ระบบเนี่ยนะครับได้อย่างกว้างขวางคือนำสิ่งเร้ามากระตุ้นให้กับผู้เรียนนะครับซึ่งรูปภาพที่นักศึกษาเห็นจะคุ้นตากันดีนะครับว่าเป็นการทดลองของนักจิตวิทยาท่านนึงทดลองมีสุนัขมีอาหารแล้วก็น้ำลายไหลแล้วก็มีกระดิ่งนะครับการทดลองนี้นะครับที่นักศึกษาก็ได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วในหน่วยก่อนหน้านี
0: ้
1: นะครับหน่วยที่ว่าด้วยการจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมนะครับเรามาทบทวนอีกรอบนึงนะครับ อีวานพับลอฟเนี่ยนะครับก็เป็นชาวรัสเซียได้ทดลองให้อาหารสุนัขนะครับก็เรื่องของเรื่องคือเมื่อสุนัขได้กลิ่นอาหารนักเขาก็จะมีน้ำลายไหลออกมานะครับแต่ต่อมาในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาให้อาหารเขาเนี่ยจะสั่นกระดิ่งไปด้วยนะครับพอสั่นกระดิ่งไปน้ำลายก็ไหลเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยภาพลอพ่อก็บอกว่าเอางี้ไม่ต้องมีอาหารสั่นกระดิ่งอย่างเดียวนะครับผลที่ได้ก็คือน้ำลายสุนัขก็ไหลเหมือนเดิมนะครับตรงนี้อธิบายได้ว่าเนื่องจากเสียงระฆังหรือเสียงกระดิ่งเนี่ยนะครับมันจะมีความสัมพันธ์กับอาหารเมื่อสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่ง เสียงระฆังเนี่ยสุนัขก็จะคาดว่าจะมีอาหารมาให้กินแล้วนะครับน้ำลายก็เลยไหลออกมานี่คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขสิ่งเร้าของพับลอฟนะครับซึ่งพับลอฟบอกว่าการกระทำของสุนัขนั้นเป็นการกระทำที่ตอบสนองสิ่งเร้าภายนอกก็คืออาหารกับระฆังหรือกระดิ่งนั้นแต่แม้ต่อมาสิ่งเร้านั้นจะลดลงเหลือแต่เพียงระฆังอย่างเดียวสุนัขก็ยังแสดงอาการตอบสนองก็คือน้ำลายไหลเสมือนหนึ่งว่าเป็นอาหารจริงนะครับอาหารนี่ก็คือจะเป็นสิ่งเร้าระฆังก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งเร้าที่เป็นวางเงื่อนไขไว้นะครับซึ่งผลการทดลองของภาพลอฟอันนี้นะครับก็ทำให้เกิดความเชื่อว่าการเรียนรู้ของสัตว์ก็เสมือนเครื่องจักรเพราะว่าเกิดจากการกระตุ้นนะเกิดการเล้าจากสิ่งภายนอกไม่ได้เกิดขึ้นจากภายในนะครับอันนี้ก็คือผลการทดลองภาพลอฟโดยสรุปนะครับก็คือพฤติกรรมนิยมเนี่ยก็เป็นทฤษฎีสำคัญอย่างหนึ่งในด้านการเรียนรู้ที่อธิบายว่าพฤติกรรมของคนนั้นเนี่ย เกิดจากการเล้าของสิ่งเร้าคนเราทำกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าแต่ถ้าไม่มีสิ่งแล้วการตอบสนองก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับและพฤติกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นนะครับถ้าจะให้เกิดการเรียนรู้ก็จะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสิ่งแล้วเช่นคุณครูนะก็เป็นสิ่งแล้วใช่ไหมครับครูสอนเก่งไห
0: ม
1: ครูบุคลิกภาพดีไหมนะครับหรืออุปกรณ์การสอนทันสมัยไหมนะครับตรงกับที่ความต้องการของผู้เรียนไหมนะครับหนังสือเหตุการณ์เคสต่างๆที่จัดให้แก่ผู้เรียนก็คือสิ่งแล้วทั้งหมดนะครับ
0: บางเดี๋ยวนี้มี YouTube นะคะเปิดให้เด็ก
1: อินเทอร์เน็ตทั้งหลาย
0: น่าสนใจบางคนใช้เพลงเป็นตัวเชื่อมโยง
1: ใช่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวนี้เพลงปานามาดังมากบางคุณครูเนี่ยพานักเรียนเต้นแล้วก็ไปนำสู่เข้าสู่บทเรียนนะคะอาจารย์ทันสมัยใช่เห็นไหมเรายังรู้จักเลยนะคะ
1: นะครับก็การจัดก็คุณสิ่งแล้วเนี่ยคือควรจัดให้เป็นลำดับขั้นตอนที่มีการเสริมแรงเป็นระยะๆก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วก็คงพฤติกรรมการเรียนรู้นั้นอยู่ได้นะครับทฤษฎีต่อมาครับคือทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษยนิยมนะครับนักจิตวิทยาในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นผลเกิดมาจากจิตใจที่อยู่ภายในร่างกายของตนจิตใจมนุษย์นั้นย่อมมีความต้องการมีความรู้สึกมีแรงจูงใจการทำของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากสิ่งเล้าภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับทฤษฎีกลุ่มนี้บอกเขาบอกว่ายังเกิดมาจากจิตใจที่อยู่ภายในของตัวเขาด้วยนะครับนักจิตวิทยากลุ่มนี้นะครับที่เราทราบดีแล้วก็ท่านมีชื่อเสียงมากก็คือคาร์โรเจอร์สนะครับเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันซึ่งเป็นพวกคิดค้นวิธีรักษาคนไข้ทางจิตแล้วก็พบว่าการให้การยอมรับต่อคนไข้ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของเขาเองเนี่ย จากการสนับสนุนให้เขาเนี่ยใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มตามศักยภาพเนี่ยเป็นผลดีในการเยียวยาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผู้บำบัดจะเป็นผู้สั่งอย่างเดียวนะครับให้ผู้รับบริการนะครับก็เป็นคนที่เขาคิดที่จะเยียวยาตัวเองด้วยนะครับจึงนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาโดยวิธีการดำเนินการดังนี้ครับ1ก็คือบุคคลจะต้องเผชิญกับปัญหาก่อนนะครับถ้าตามหลักการเรียนการสอนคือต้องให้ผู้เรียนพบกับปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแก้ปัญหานะครับรู้สึกว่าเกิดปัญหาแล้วจะทำไงต่อไปดีนะครับ2คือผู้สอนก็จะจัดบรรยากาศในลักษณะที่เป็นเสรีภาพให้กับผู้เรียนคือผู้เรียนสามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายนะด้วยตัวเขาเองนะครับ3ก็คือผู้สอนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบอย่างแท้จริงทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพราะฉะนั้นการสอนไม่ใช่สอนแต่บุคคลเดียวนะครับอาจจะจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้เรียนด้วยแต่ที่สำคัญก็คือต้องให้เกิดความรับผิดชอบด้วยนะครับมอบหมายงานไปแล้วคุณต้องส่งงานตามที่เรามอบหมายตามทันเวลาอะไรเงี้ยนะครับ 4. จากสภาพการดังกล่าวข้อ1ถึง3ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเกิดการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบแล้วก็จะมีความรับผิดชอบจะเกิดการนำตนเองของบุคคลนะครับเกิดความคิดสร้างสรรค์และผลผลิตคุณภาพของผลผลิตก็จะเกิดขึ้นนะฮะย่อมจะเกิดดีกว่าวิธีการอื่นๆนะครับขวัญและกำลังใจก็จะมีด้วยความเชื่อมั่นของบุคคลแล้วก็กลุ่มก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยในเวลาเดียวกันนะครับโดยสรุปนะครับมนุษยนิยมเนี่ยเป็นทฤษฎีที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในวงการศึกษานอกระบบนะทฤษฎีนี้ต่างกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมตรงที่ว่าพฤติกรรมนิยมเชื่อว่าพฤติกรรมเป็นผลจากสิ่งเร้าถ้าไม่มีสิ่งเร้าก็จะไม่เกิดพฤติกรรมดังนั้นการเรียนรู้จึงจะเกิดจากสิ่งเร้าและพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่เป็นผลจากจิตใจของมนุษย์นั่นเองของทฤษฎีมนุษยนิยมซึ่งมีความต้องการมีความจูงใจมีเสรีภาพทั้งหลายเหล่านี้นะครับดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและก็แรงจูงใจของผู้เรียนนั่นเองนะครับ
0: แต่ว่ามนุษยนิยมเน้นในเรื่องความต้องการ
1: จิตใจครับ
0: ของผู้เรียนเป็นหลัก
1: ครับ
0: นะคะ
1: มากกว่าพฤติกรรม
0: มากกว่าพฤติกรรมค่ะ
1: และที่ต่อไปครับทฤษฎีเกี่ยวกับปัญญานิยมนะครับทฤษฎีนี้เนี่ยครับก็เป็นทฤษฎีการรับรู้ของนักจิตวิทยากลุ่มที่เรียกว่าเกสตัลนะครับเป็นเกสตัลนี่เป็นภาษาเยอรมันแปลว่ารูปร่างหรือแบบนะครับกลุ่มนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้จากส่วนรวมก่อนนักจิตวิทยาการเรียนรู้แนวคิดนี้ชื่อว่าจิตวิทยาเกสตัลนะครับหรือคอกนิทีฟเทอรี่นะครับโคเลอร์นะครับก็เป็นนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลก็เขาทดลองกับลิงชิมแปนซีว่าขังลิงไว้ในกรงแล้วแขวนกล้วยไว้1หวีแต่กล้วยมันอยู่สูงเกินกว่าที่ลิงจะเอื้อมถึงนะครับแต่ในกรงเนี่ยเขาก็มีรังวางไว้หลายๆใบก็ดูที่ลิงจะเกิดการเรียนรู้จะทำยังไงดีนะครับท้ายสุดลิงเขาก็ลองผิดลองถูกโดยการเอารังมาต่อจนถึงระยะที่เขาปีนขึ้นไปแล้วเอื้อมหยิบกล้วยถึงนะครับตรงนี้ก็คือการทดลองของโคเลอร์นะครับก็ยิงก็หยิบแล้วตอนหลังก็โคเลอร์ก็มีแบบนึงมีไม้ให้2อันที่สามารถต่อได้ก็ลองดูที่ลิงจะเอากล้วยมากินได้ไหมสุดท้ายก็เหมือนกันครับลิงสามารถทดลองผิดลองถูกเอาไม้2อันมาต่อกันแล้วก็สอยกล้วยที่อยู่สูงนั้นลงมากินได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ครับโคเลอร์เขาบอกว่าการกระทำของลิงไม่ได้เป็นเพียงแต่การเดาสุ่มหรือลองผิดลองถูกนะครับเขาบอกว่าเป็นการหยั่งเห็นในทันทีทันใดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรตรงนี้ครับคือหัวใจของเกสตัลนะครับทฤษฎีการรับรู้หรือการเรียนรู้ของเกสตัลจะอธิบายว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจากการหยั่งเห็นหรือว่าอินไซต์นะครับตรงนี้มีความสำคัญมากของผู้เรียนนะครับผู้เรียนจะมองทำความเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดและมองเห็นความสัมพันธ์นะครับของส่วนประกอบต่างๆของสถานการณ์นั้นแล้วก็คิดขึ้นได้ในทันทีนะครับว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับเพราะนั้นจะไม่ได้เกิดจากการลองผิดลองถูกตามความเชื่อของกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะครับตรงนี้ก็คือทฤษฎีของเกสตัลนะครับ
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9: มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
10: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
11: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
12: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
13: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
15: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
16: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
17: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
16: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
18: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
19: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ในช่วงนี้นะครับเราก็กลับมาสรุปนะครับถึงทฤษฎีที่ผมได้กล่าวไปในช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับก็คือเป็นทฤษฎีที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ที่อธิบายว่าพฤติกรรมของคนนั้นเกิดจากการเร้าของสิ่งเร้าคนจะทำกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับถ้าไม่มีสิ่งเร้าการตอบสนองก็จะไม่มีและพฤติกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้เกิดการเรียนรู้ก็ต้องจำเป็นมีสิ่งเร้าคืออะไรบ้างครับครูอุปกรณ์การเรียนหนังสือต่างๆจัดให้แก่ผู้เรียนโดยควรจะจัดให้เป็นขั้นตอนนะครับมีลำดับมีการเสริมแรงเป็นระยะก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมนะครับก็เห็นว่าพฤติกรรมเป็นผลจากจิตใจของมนุษย์นั่นเองซึ่งมีความต้องการมีการจูงใจมีเสรีภาพสามารถเลือกกระทำได้การเรียนรู้จึงเกิดจากการเลือกสรรของผู้เรียนเองนะครับสิ่งที่ไม่มีความหมายแก่ตัวผู้เรียนเขาก็จะไม่เลือกที่จะเรียนแล้วก็จะการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นนะครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องให้เขาตอบสนองความต้องการของเขาหรือตอบความต้องการความต้องการผู้เรียนแล้วก็แรงจูงใจของผู้เรียนเอง
1: ชัดเจนในเรื่องมนุษยนิยมมากนะ
0: ครับแล้วก็ทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยมก็คือการเรียนรู้เกิดจากการยังเห็นหรืออินไซต์เนี่ยนะครับของผู้เรียนนะครับผู้เรียนจะมองทำความเข้าใจในสถานการณ์ทั้งหมดและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆของสถานการณ์นั้นและคิดขึ้นได้ในทันทีว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะนั้นไม่ได้เกิดจากการลองผิดลองถูกแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะคิดไม่ตรงกับกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะครับอันนี้คือสรุป3กลุ่มทฤษฎีทางจิตวิทยานะครับ
1: ค่ะคราวนี้มาดูประเด็นต่อไปนะคะในเรื่องของจิตวิทยาการรู้วัยผู้ใหญ่นะคะซึ่งในเรื่องกลุ่มนี้เราจะพูดกัน4ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือหลักจิตวิทยาการรู้พื้นฐานนะคะแนวคิดและหลักการแอนดราโกจีนะคะทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วก็แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักแอนดราโกจีนะคะในเรื่องของหลักจิตวิทยาการเรียนรู้พื้นฐานที่นำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษานอกระบบนะคะควบคู่กับศิลปศาสตร์ในการสอนผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะคือหลักความพร้อมนะคะคือความพร้อมของผู้เรียนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะผู้ใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าจะมาพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนเลยนะคะอีกตัวนึงคือหลักความต้องการคู่กันเลยนะคะตรงกับมนุษยนิยมเพราะว่าคือเขาเนี่ยต้องการที่จะเอาไปใช้ในทั้งในเรื่องการทำงานในเรื่องของในเรื่องของการความก้าวหน้าในเชิงวิชาชีพนะคะหลักการจูงใจถ้าเราเป็นครูหรือว่าเป็นแฟซิลิเตอร์ในทางการศึกษานอกระบบเนี่ยเขาจะต้องใช้หลักการจูงใจในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับหลักการเสริมแรงซึ่งจริงๆทั้งหมดทั้งความพร้อมความต้องการจูงใจเสริมแรงเนี่ยนะคะเป็นหลักที่ทำให้ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่หรือว่าเป็นจิตวิทยาการเรียนรู้หลักๆเลยที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมันเป็นศาสตร์และศิลป์นะคะอาจารย
0: ์
1: ที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนไปแล้วเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดการศึกษานอกระบบเราจึงไม่ละเลยเรื่องนี้เลยนะคะที่สำคัญก็คือถ้าเราเสริมแรงเพิ่มกำลังให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและผู้เรียนเนี่ยไปวัยผู้ใหญ่มีการตอบสนองมากขึ้นนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือการใช้หลักความแตกต่างกันระหว่างผู้เรียนเพราะทุกคนนะคะคนทุกคนไม่มีทางใดที่จะเหมือนกัน 100% นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นยิ่งวัยผู้ใหญ่ปั๊บเราจะต้องคอยสังเกตนะคะว่าเขามีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเลยนะคะประเด็นต่อมาก็จะเป็นแนวคิดและหลักการแอนดราโกจีซึ่งแอนดราโกจีเนี่ยเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีหลักการและความเชื่ออยู่4ประเด็นด้วยกันก็คือมโนทัศน์ต่อตนเองของผู้เรียนมโนทัศน์ต่อผู้เรียนคือผู้เรียนเนี่ยมองตัวเองว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรคะเป็นอย่างไรเขาเรียกอะไรนะคะต้องการที่จะศึกษาระดับไหนคือสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีความต้องการและมีอยากจะเรียนเรื่องไหนอย่างไรอันนี้มีคอนเซปต์ในชีวิตของตัวเองค่อนข้างชัดเจนนะคะตัวที่2คือประสบการณ์ของผู้เรียนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่สั่งสมยิ่งวัยผู้ใหญ่อายุมากๆเนี่ยประสบการณ์ก็จะมากกว่าวัยเด็กๆเพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับแนวคิดแอนดราโกจีนะคะตัวที่3คือความพร้อมของผู้เรียนผู้ใหญ่เนี่ยจะมาพร้อมกับ ความพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องครอบครัวในเรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพของตนเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมาพร้อมกับความพร้อมนะคะแล้วก็ตัวที่4คือแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ต่างกันของผู้เรียนเมื่อทั้ง3ข้อแรกเนี่ยมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบก็จะต้องจัดให้ตามความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น individual resource difference เนี่ยคือเป็นเรื่องที่คนเราทุกคนแตกต่างกันหลักเนี้ยทางการศึกษานอกระบบเนี่ยเอามาใช้เยอะมันก็อยู่ในกลุ่มของหลัก andragogy ด้วยนะคะอาจารย์ค่ะนอกจากเมื่อกี้เราให้ความรู้ในเรื่องศาสตร์และศิลป์ผู้ใหญ่เนี่ยเราเรียกว่า andragogy เราก็เลยเอาตัว pedagogy เนี่ยมาอธิบายด้วยนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปทีละสไลด์นะคะค่ะ pedagogy จะเป็นศาสตร์และศิลป์ของการสอนเด็กคือจะได้รู้ไปพร้อมกัน3ตัวนะคะซึ่งศิลปวิทยาการของการสอนแบบนี้ถือว่าครูเป็นผู้นำนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะเชื่อครูเด็กเนี่ยจะครูจะเป็นหัวใจหลักเลยที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากนะคะมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะนำมาสอนนะเนาะนำมาเรียนเวลาเรียนตลอดจนขั้นตอนวิธีการเรียนอันนี้ครูจะเป็นผู้นำนะคะเป็นหัวใจหลักส่วน andragogy จะต่างกันไปเพราะว่า andragogy จะเป็นศาสตร์และศิลป์ของการสอนผู้ใหญ่ที่ช่วยผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้แต่ผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของตนเองและรับผิดชอบแผนการเรียนรู้ของตัวเองได้ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้แนะนำหรือ facilitator เป็นผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นต่างกันนะคะแต่อีกตัวนึงเราเรียกว่าก่อนที่จะไปถึง Hedragogy หลักของ Andragogy เมื่อกี้เรากล่าวไปแล้วใน4ตัวแรกสรุปอีกประการนึงก็คือผู้ใหญ่จะมีมโนทัศน์ต่อตัวเองที่ชัดเจนซึ่งพัฒนาจากการพึ่งพาคนอื่นในวัยเด็กไปสู่การนำตนเองในวัยผู้ใหญ่ประสบการณ์ของผู้เรียนมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนมากๆนะคะในวัยผู้ใหญ่ความพร้อมของผู้เรียนอันเนื่องมาจากภารกิจแต่ละช่วงวัยทำให้บุคคลเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แนวทางในการเรียนรู้นะคะคือมุ่งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลยมุ่งแก้ปัญหาในชีวิตตัวเองเป็นหลักอันนี้เป็นหลัก andragogy ที่สรุปย้อนไปนะคะอีกตัวนึงอันนี้ล่าสุดเลยที่เมื่อกี้จะกล่าวแล้วนะคะก็คือ Hedragogy ซึ่งอันนี้มันจะเป็นศัพท์มาจากภาษากรีกซึ่งหมายถึงตัวเองตนเองซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมด้วยการเรียนรู้ผ่านรูปแบบของการปฏิบัติและการให้ความสำคัญที่กระบวนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นการกำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบทบาทของผู้สอนจะเปลี่ยนไปก็คล้ายๆกับ andragogy แต่ andragogy เนี่ยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของตนเองอยากจะเรียนเรื่องอะไรแต่ hedragogy มากกว่า andragogy ตรงที่สามารถกำหนดการเรียนรู้ด้วยตนเองดีไซน์ออกแบบได้
0: ยืดหยุ่นกว่าย
1: ืดไปสูงกว่า andragogy ว่ายืดหยุ่นแล้วแต่ hedragogy เนี่ยอาจจะคิดเรื่องแทนครูได้เลยก็มีคือนำตนเองได้อย่างชัดเจนกำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้สอนเนี่ยนอกจากเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็จริงแต่ว่ามันยืดหยุ่นกว่า andragogy อย่างที่อาจารย์กล่าวเมื่อกี้นะคะอันนี้คือแนวคิดของ hedragogy นะคะในประเด็นต่อมานะคะจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่นะคะมันจะมีหลายตัวด้วยกันแต่เราดึงตัวที่คิดว่ามันน่าจะทำให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะตัวแรกก็คือทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้นะคะตัวนี้บรูเนอร์ได้พัฒนากรอบแนวคิดที่สำคัญตามทฤษฎีนี้เขาเห็นว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดใหม่อย่างกระตือรือร้นเห็นไหมคะว่ามันสัมพันธ์กับประสบการณ์เห็นไหมคะว่าตรงนี้เอามาใช้ได้ในทฤษฎีเอาไปเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ได้คือความคิดรวบยอดใหม่นะคะสัมพันธ์ไปสู่ความรู้ในอดีตและปัจจุบันของผู้เรียนผู้เรียนก็เลือกและแปลความหมายสร้างสมมติฐานและตัดสินใจโดยอาศัยโครงสร้างของความรู้ที่จะทำเช่นนั้นได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างของความรู้หรือว่ารูปแบบความคิดของผู้เรียนเนี่ยทำให้ผู้เรียนเกิดความพยายามที่จะจัดระบบประสบการณ์ของตนเองและทำให้ก้าวไปข้างหน้าไปไกลมากกว่านะคะด้วยข้อมูลที่เราจัดให้กับเขาอีกตรงนี้คือเหมือนทำให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ทฤษฎีนี้เหมาะมากสำหรับผู้ใหญ่นะคะในด้านของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้เนี่ยกำหนดไว้เป็นกรอบกว้างๆเลยว่าสำหรับการสอนที่มีพื้นฐานทั้งด้านความรู้ทฤษฎีส่วนใหญ่เนี่ย ชื่อมโยงไปสู่การวิจัยพัฒนาการของเด็กเขาโครงความคิดของบูลเนอร์เนี่ยเน้นด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เขาเลยได้อธิบายทฤษฎีในบริบทของโปรแกรมการเรียนคณิตนะคะแล้วก็สังคมวิทยาสำหรับเด็กการพัฒนากรอบแนวคิดในระยะเริ่มแรกก็จะเน้นการให้เหตุผลนะคะพอต่อมาบรูนเนอร์เนี่ยก็เน้นในเรื่องของภาษาของเด็กมากขึ้นนะคะอันนี้เหมือนเราเข้าใจว่าทฤษฎีนี้เอาไปใช้กับผู้ใหญ่ได้ยังไงนะคะตัวต่อมาก็เป็นself-directed learning ตัวนี้ใช้เยอะมากนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองซึ่งมาคัมโนนดังมากได้พัฒนาแนวคิดทางการจัดการเรียนโดยเน้นให้ผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเกิดการเรียนด้วยการนำตนเองself-directed learningโดยเน้นกระบวนการที่ผู้เรียนเนี่ยควบคุมการเรียนรู้ของตนเองโดยการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยตนเองการกำหนดทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าจะใช้อะไรในการเรียนบ้างแล้วก็ตัดสินใจเลือกวิธีเรียนชอบวิธีเรียนแบบนี้ชอบวิธีบรรยายชอบวิธีเข้ากลุ่มเขาสามารถที่จะดีไซน์การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถประเมินความก้าวหน้าในการเรียนได้ด้วยตนเองด้วยอันนี้เป็นself-directed learningที่เดี๋ยวนี้ในวัยเด็กก็เดี๋ยวนี้เอาไปใช้เยอะเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ self-directed learning นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีหลักการสำคัญอยู่ที่อะไรบ้างคือการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยการนำตนเองโดยการพัฒนาความสามารถด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากรู้อยากเห็นหรือความสามารถในการคิดได้หลากหลายมากขึ้นเพราะมันใช้กระบวนการทางสมองเยอะนะคะการมองคนอย่างไม่มีอคติและรับฟังความคิดเห็นการติชมจากผู้อื่นโดยที่ไม่โต้แย้งหรือว่าแบบคอยเถียงเพราะทำให้นิ่งมากขึ้นและสามารถกั้นกรองกระบวนความคิดได้เยอะขึ้นด้วยการนำตนเองได้นะคะความคาดหวังถึงความต้องการหรือความจำเป็นในการเรียนรู้ของคนทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตคือเขาสามารถกำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพรวมหรือผลผลิตในบั้นปลายที่จะเกิดขึ้นได้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรในเรื่องของการเรียนรู้นะคะนอกจากนั้นการระบุแหล่งทรัพยากรทั้งประเภทบุคคลสื่อประสบการณ์ต่างๆเขาสามารถเลือกเองได้นะคะว่าอยากจะใช้แหล่งทรัพยากรอะไรทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์มีความสุขแล้วก็ทำให้การเรียนรู้นั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ชัดเจนอันนี้เป็นภาพรวมของ self-directed learning เลยนะคะนอกจากนั้นเราอาจจะการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่จะใช้แหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้ก็คือเหมือนเรานำตนเองได้แล้วเราก็ไปกำหนดแผนเลยว่าเราจะใช้ทรัพยากรร่วมกันกับผู้สอนหรือผู้วางหลักสูตรยังไงได้เลยนะคะการดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามีแผนการเรียนรู้ในทางการศึกษานอกระบบเนี่ยบางทีเราเรียกว่า learning contract ซึ่งจะมีการทำสัญญาการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะคะเพื่อให้เป็นไปตามระบบแล้วก็ดำเนินไปตามขั้นตอนไปจนถึงการเรียนจนจบกระบวนการเลยอันนี้เป็น self-directed learning ที่สำคัญมากนะคะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือ experiential learning นะคะคือหลักการของการเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือ experience นี่เองนะคะหลักการสำคัญของการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนจากประสบการณ์ก็คือการเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาที่เรียนเนี่ยสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการจัดการเรียนการสอนของผู้ใหญ่เนี่ยจะจัดให้กับตรงกับความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะการเรียนรู้ที่ขัดต่อความเป็นตัวเองของตัวผู้เรียนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเมื่อมีการบีบคั้นจากผู้สอนจากภายนอกจากสภาพแวดล้อมหรือเกิดภาวะคุกคามในตัวเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันขัดแย้งบางทีอาจจะไม่รับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะผู้ใหญ่เนาะจะมีสิ่งที่ติดตัวมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเมื่อเราก็ต้องระวังคนเป็นครูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำให้เขาเกิดการบีบคั้นเขาก็อาจจะหยุดการเรียนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือทฤษฎีสร้างสรรค์ทางปัญญานะคะตัวนี้ก็คือ Seymour Paper เนี่ยเน้นในเรื่องของอันนี้เป็นเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนที่ได้รับอิทธิพลมาจากเปียเจนะคะ Paper อธิบายว่าความเชื่อเนี้ยเกิดความรู้จะเกิดจากการสร้างขึ้นด้วยตัวเองการศึกษาก็จะประกอบไปด้วยการจัดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียนในเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานได้คือถ้าเขามีทัมมิ่งในการเรียนที่มีความสุข เป็นอิสระนะคะผู้เรียนมีส่วนร่วมเนื้อหาในการเรียนรู้หรือว่าการสร้างนวัตกรรมอาจจะเกิดขึ้นได้จากตรงนี้ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาเกิดขึ้นได้นะคะเพเปอร์กล่าวว่าการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยไม่ได้มาจากการหาวิธีการที่ดีกว่าของผู้สอนการสอนเท่านั้นนะแต่การจัดโอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนในการสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้มีโอกาสคือถ้าเราจัดโอกาสให้เขาให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์หรือครีเอทีฟได้เนี่ยมันดีกว่าการที่วิธีสอนที่ดีของครูอีนะคะความคิดเช่นนี้พีอาเจเรียกว่าการสร้างสรรค์ทางปัญญาซึ่งการเรียนรู้เกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างสิ่งที่มีความหมายกับตัวเองนะคะทฤษฎีสร้างสรรค์ทางปัญญาหลักการสำคัญทฤษฎีนี้สรุปได้ก็คือความรู้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เรียนเนี่ยเข้าร่วมในการสร้างอย่างมีความหมายเมื่อเขาสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะคะเขาก็จะสร้างความรู้ในสมองเขาไปพร้อมกันน่าสนใจมากนะคะสื่อที่ช่วยผู้เรียนสร้างเนี่ยมีตั้งแต่กระดาษแผ่นไม้ดินเหนียวกองทรายของเหลือใช้อะไรต่างๆจนถึงไฮเทคโนโลยีเลยสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้หรือบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการรู้จึงมีความสำคัญมากๆในกระบวนการคิดในสมองของเขาทำให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ทางปัญญาได้นะคะมากมายนะคะสิ่งแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้มี3เรื่องคือผู้เรียนมีทางเลือกเพื่อให้เขาได้มีโอกาสริเริ่มคิดค้นในส่วนที่เขาสนใจไม่ใช่การเรียนด้วยการบอกเล่าการสั่งอย่างเงี้ยไม่นะคะมีความหลากหลายโดยการหลากหลายทั้งในด้านทักษะและหลากหลายในรูปแบบวิธีการเรียนและความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างกันกับผู้เรียนผู้สอนโดยผู้เรียนรู้สึกอิสระปลอดภัยจากความกดดันมีบรรยากาศแห่งการเป็นมิตรในกลุ่มผู้เรียนด้วยกันหรือกับครูผู้สอนในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาได้นะคะอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าโอนีโมเดลนะคะซึ่งในการจัดการศึกษานอกระบบเราใช้เยอะมากในภาษาไทยเราเรียกว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งในทางการศึกษานอกระบบใช้เยอะคือการนำองค์ประกอบต่างๆของการจัดความรู้มาวิเคราะห์และดำเนินการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจากวิเคราะห์ปัญหานะคะความต้องการของผู้เรียนชุมชนสังคมและนำมาจัดนะคะกลุ่มนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องจากนั้นก็วิเคราะห์ร่วมกันไปว่าต้องการความรู้นั้นๆเรื่องอะไรจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างมีข้อมูลอันอื่นอีกไหมที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็รวบรวมเนื้อหามานะคะสอดคล้องกันไหมไปในทางทิศทางนี้หรือไม่สามารถนำมาเรียนรู้ร่วมกันได้คือมีการกำหนดประเด็นปัญหาร่วมกันมันเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนรู้มากที่สุดในหัวใจของ ONI model นะคะหรือบางทีอาจจะว่า ONIE แล้วก็ได้นะคะแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลัก Andragogy โดยสรุปเมื่อกี้เราพูดไปเยอะแล้วนะคะว่า1เนี่ยจะต้องมีคอนเซปต์ในตัวของผู้เรียนที่ชัดเจนประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ใหญ่มาพร้อมกับความพร้อมผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนเพื่อนำไปใช้ได้ทันทีและมีแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาเนี่ยอยากจะเรียนไปในทิศทางใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจัดการเรียนการสอนตามหลัก Andragogy แล้วเนี่ยสามารถสรุปได้ว่าผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีเมื่อเขามีความต้องการที่จะเรียนเพราะมีความจำเป็นได้ใช้ประโยชน์นะคะมีความพร้อมเมื่อเขาเกิดแรงจูงใจมากๆเขาย่อมจะเกิดความพร้อมจังหวะชีวิตเขาพร้อมแล้วย่อมเรียนรู้ได้ดีที่สุดดังนั้นกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบก็จะต้องจัดให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามที่เขาต้องการในเวลาที่เหมาะสมจังหวะได้พร้อมที่จะเรียนซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้นะคะ
0: ครับคราวนี้เรามาดูการจัดสภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสมและการใช้วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับข้อแรกคือผู้เรียนเกิดแรงจูงใจรู้สึกอยากจะเรียนนะตรงนี้ทำไงให้เขารู้สึกอย่างนั้นได้นะครับสองก็คือบรรยากาศต้องเป็นกันเองนะครับมีความสุขสบายใจนะสบายกายสบายใจมีการยอมรับในความต่างระหว่างบุคคลเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะครับมีให้ผู้เรียนมีโอกาสตั้งจุดมุ่งหมายของผู้เรียนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนมีโอกาสร่วมในการวางแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่นะครับมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประสบการณ์ของผู้เรียนดึงประสบการณ์ของผู้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งให้ใช้กระบวนการการแก้ปัญหาซึ่งผู้เรียนสามารถนำประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับคราวนี้มาดูแนวคำถามบ้างนะครับสำหรับหน่วยนี
1: ้
0: มาดูข้อแรกก่อนข้อใดคือลักษณะสำคัญของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่
1: โอ้โหเมื่อกี้พูดไปเยอะเลยนะคะอาจารย
0: ์นะครับเราเฉลยเลยแล้วกัน
1: เฉลยเลย
0: นะครับก็คือจดจานครับสนใจเรียนในสิ่งที่เขาสามารถนำไปใช้ได้ทันที
1: readiness to learn นะคะชัดเจนมากเลยค่ะข้อ2เป็นไงคะ
0: แนวคิดด้านใดที่เชื่อว่าพฤติกรรมของสัตว์และมนุษย์เกิดจากสิ่งเล้าวันนี้ก็ชัดเจนผมพูดไปแล้ว
1: ใช่อาจารย์นิพัฒน์เฉลยได้ไหมคะ
0: นี่ครับข้อแรกครับพฤติกรรมนิยม
1: ชัดเจนมากนะคะ
0: และข้อ3ครับ
1: ข้อ3
0: ข้อแรกคือหลักการเรียนรู้ผู้ใหญ
1: ่เมื่อกี้เราสรุปไปเยอะมากเลยนะคะ
0: นะครับถ้าเราอ่านทันผู้ใหญ่ต้องการสิ่งมีผลในสิ่งที่ต้องเรียน
1: ชัดเจนนะคะ
0: เป็นตัวตัวเอง
1: เป็นตัวของตัวเอง
0: มีสละด้วย
1: มีสละ
0: สนใจถ้าพร้อมจะเรียนก็น่าจะตอบจอจานเนา
1: ะ
0: ถูกทุกข้อ
1: เก่งมากเลยค่ะ
0: นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการสอนเสริมทางไกลในหน่วยที่14นะครับครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในหน่วยที่15นะครับเรื่องการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับสิ่งแรกครับคือความหมายและปรัชญาพื้นฐานสำหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับความหมายของการศึกษานอกระบบนะครับก็คือประสบการณ์การจัดการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นโดยมุ่งให้บุคคลได้รับความรู้ทักษะเจตคติตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกตินะครับโดยตรงนี้เราจะมีความยืดหยุ่นในการกำหนดความมุ่งหมายรูปแบบเนื้อหาวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาการศึกษาและการประเมินผลเนี่ยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั่นเองครับการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับก็จะเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานหรือการเรียนรู้จากบุคคลครอบครัวสังคมชุมชนรวมถึงสภาพแวดล้อมสื่อแหล่งความรู้ต่างโดยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความบันเทิงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยครับโดยมีหลักสำคัญนะครับก็คือการศึกษาตามอัธยาศัยคือจะไม่มีหลักสูตรไม่มีเวลาในการเรียนที่แน่นอนไม่จำกัดอายุไม่มีการลงทะเบียนไม่มีการสอนไม่มีการแจกประกาศนียบัตรนะครับหรือไม่มีสถานที่ในการศึกษาที่แน่นอนคือจะเรียนที่ไหนก็เรียนได้นะครับไม่จำกัดเวลาเรียนด้วยลักษณะการเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรียนเพื่อความรู้และก็นันทนาการจึงสามารถเรียนได้อย่างตลอดเวลาแล้วก็เกิดขึ้นในทุกช่วงวัยของตลอดชีวิตเลยครับ
1: ค่ะสำหรับปรัชญานะคะพื้นฐานของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มปรัชญาด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเราจะเป็นปรัชญาเสรีนิยมนะคะก็คือเป็นปรัชญาการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดเลยในตะวันตกซึ่งเชื่อกันว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐนะคะมีสิทธิเสรีภาพในตัวเองที่จะเลือกแนวทางการดำรงชีวิตของตัวเองได้บนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะการศึกษาจะต้องมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมนะคะจริยธรรมการศึกษามีหน้าที่อนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมอารยธรรมนะคะซึ่งกลุ่มปรัชญาเนี้ยใช้การเรียนการสอนแบบเน้นการบรรยายนะคะประกอบการซักถามอภิปรายเช่นตัวอย่างก็คือการศึกษาในโรงเรียนนะคะสายสามัญการศึกษาพื้นฐานหรือว่าจัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านอย่างเงี้ยหรือว่าที่จัดอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องสมุดหรือว่าการเรียนรู้ในห้องสมุดหรือว่าการศึกษาต่อเนื่องก็ได้อันนี้เป็นอยู่ในกลุ่มของเสรีนิยมนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพิพัฒนาการนิยมนะคะซึ่งจอห์นดิวอี้เนี่ยได้พัฒนาแนวคิดนี้จนเป็นการศึกษาตามแบบฉบับของอเมริกานะคะที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของความแตกต่างในตัวผู้เรียนของแต่ละคนซึ่งการศึกษาควรจะให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนสมัยนี้นะคะเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้เรียนแต่จริงๆมีมานานหลายร้อยปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นวิธีการที่ควรนำวิธีการวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนนะคะการศึกษาต้องนำไปสู่การพัฒนาทั้งส่วนตนและสังคมโดยรวมตัวอย่างเช่นเราอาจจะจัดการศึกษาแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาต่อเนื่องกันหรือว่าในสายอาชีวศึกษาหรือว่าเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ทางการเกษตรการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเป็นต้นอันนี้อยู่ในกลุ่มของพิพัฒนาการนิยมนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มพฤติกรรมนิยมเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งประเทศต่างๆคือก็ได้เร่งพัฒนาศักยภาพของประเทศตัวเองนะคะโดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพของผลผลิต ที่เป็นลักษณะเชิงจิตวิทยามากกว่าปรัชญาคือเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนมีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการวิจัยและก็การประเมินผลที่ใช้เกณฑ์ประเมินที่ชัดเจนล่วงหน้าตัวอย่างเช่นอาจจะจัดการศึกษาในลักษณะของการฝึกอบรมสายอาชีพในสถานประกอบการการฝึกทักษะให้เยาวชนนะคะหรือว่าเป็นการฝึกสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเป็นต้นอันนี้เป็นกลุ่มของพฤติกรรมนิยมในกลุ่มที่3นะคะอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มมนุษยนิยมนะคะ humanist นะคะให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียนทุกด้านเลยนะคะโดยเฉพาะด้านอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อเจตคติของผู้เรียนหรือรวมไปถึงการเห็นคุณค่าในตัวผู้เรียนนะคะโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนได้เข้ามามีบทบาทในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนเองมุ่งสร้างบรรยากาศในการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะคะตัวอย่างเช่นการจัดการศึกษาผู้ใหญ่การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่าการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองนะคะอันนี้จะอยู่เป็นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นมนุษยนิยมมากๆเลยนะคะในอีกกลุ่มนึงเราเรียกว่ากลุ่มปฏิรูปนิยม radical นะคะกลุ่มนี้เป็นการศึกษาจะเป็นเพียงเครื่องมือเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยวิธีการสอนแบบมโนธรรมสำนึกของผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งความรู้ความคิดทัศนคติตลอดจนการปฏิบัติหรือที่เรียกว่าการเกิดมโนธรรมสำนึกที่จะแสดงออกด้วยการใช้การวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการปฏิบัติงานต่างๆในระหว่างการเรียนรู้เพื่อให้หลุดพ้นจากความเงียบหรือว่า culture of silence คือวัฒนธรรมเงียบคือให้มีการถกเถียงนะคะเพื่อให้เกิดประเด็นแห่งการเรียนรู้มากขึ้นกลุ่มนี้จะเป็นเหมือนใหม่ๆหน่อยนะคะเป็น radical ที่ไม่ได้แบบนักเรียนต้องฟังครูอย่างเดียวแต่สามารถเรียนเพื่อให้เกิดการถกเถียงเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันได้ซึ่งเราเน้นการไตร่ตรองนะคะไม่ใช่การสอนแบบท่องจำอันนี้ชัดเจนมากมุ่งหวังให้เกิด social action หรือการกระทำในสังคมคือเกิดการมีส่วนร่วมในสังคมในลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์นะคะคือเยาวชนสมัยนี้ไม่ค่อยวิพากษ์วิจารณ์อะเนาะชอบท่องจำเงียบอะไรเงี้ยซึ่ง radical เนี่ยจะเน้นปฏิรูปว่าให้เกิดการถกเถียงกันในคลาสเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปนะคะที่มีสมเหตุสมผลแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่ดีนั่นเองอันนี้เป็นกลุ่มปฏิรูปนิยมนะคะตัวอย่างเช่นการวิจัยการสอนผู้ใหญ่ให้รู้หนังสือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเสริมพลังอำนาจในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งหรือว่าอาจจะยกระดับชีวิตคุณภาพสตรีการต่อต้านยาเสพติดอะไรพวกนี้ในกลุ่มนี้นำไปสู่การถกเถียงเพื่อเป็นข้อสรุปในชุมชนได้ด้วยนะคะอีกตัวนึงนะคะเป็น post modern นะคะก็คือปรัชญาที่เกิดขึ้นหลังสมัยใหม่นะคะหรือว่าเราเรียกอีกอย่างว่านวยุคอันนี้หมายถึงกระแสความคิดและท่าทีของบุคคลที่เชื่อว่าความคิดของตัวเองเนี่ยหลุดพ้นยุคใหม่ไปแล้วปรัชญากลุ่มนี้จะมีผลชี้นำต่อการจัดการศึกษาในอนาคตนะคะเพราะว่าสังคมในด้านต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางเขาเรียกอะไรนะคะในยุคศตวรรษที่21เนี่ยความเชื่อในสิ่งใดที่เป็นมาตรฐานความเป็นรัฐความเป็นชาติความเป็นเอกภาพความเป็นเอกลักษณ์หรือว่ามวลชนต่างๆเนี่ยหรือว่าความเชื่อในศาสตร์ในลัทธิต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายแล้วก็รวดเร็วนะคะความมีหลายมาตรฐานบางทีอันนี้มาตรฐานนึงตัดสินเรื่องนึงอันนี้มาตรฐานนึงมาตัดสินอีกเรื่องนึงคือความเป็นรัฐชาติจะน้อยลงคือความเป็นเขาเรียกอะไรคะมันจะเกิดความวาไรตี้มากขึ้นนะคะคือกลายเป็นว่าเน้นชุมชนเน้นบริบทชุมชนเน้นการเคลื่อนตัวปัจเจกบุคคลจะมาเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราเน้นที่ความแตกต่างความเป็นเอกลักษณ์กลายเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยหลากหลายซึ่งความเป็นมวลชนจะลดลงไปเน้นความเป็นตัวของตัวเองของกลุ่มคนมากขึ้นนั่นเองอันนี้คือนวยุคคือยุคใหม่ๆเนี่ยคือเหมือนเป็นตัวกูของกูความมีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือกลายเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในชุมชนด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะปรัชญาสำคัญของการศึกษานอกระบบก็คือลักษณะของการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยโดยใช้หลักคิดทางการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้คนเกิดคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมในสังคมได้ดีโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะเน้นการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นชี้นำตนเองมากขึ้นและมีความเป็นปัจเจกในแต่ละคนมากขึ้นแต่จริงๆในส่วนที่สำคัญคือจริงๆแล้วเราจะเน้นการส่งเสริมการคิดเชิงบวกมากขึ้นนะคะกระบวนการเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้นะคะโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีก็จะมากขึ้นนะคะ นอกจากนั้นปรัชญาพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อกี้นอกระบบไปแล้วนะคะตามอัธยาศัยเนี่ยเราจะเน้นมนุษยนิยมมากเพราะว่าบุคคลต้องการเรียนอะไรเพราะมันเรียนด้วยอัธยาศัยคือเรียนด้วยตนเอง
0: ใช่
1: ไหมคะเพราะฉะนั้นมนุษยนิยมเนี่ยจะเข้ามาชัดมากเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยให้คนแต่ละคนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนดังนั้นทั้งนอกระบบและอัธยาศัยเนี่ยก็จะต้องออกแบบนะคะการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์หรือว่าในศตวรรษใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องจัดให้สอดคล้องกับสิ่งที่คนในศตวรรษนี้เป็นในขณะเดียวกันก็จะต้องสร้างความเชื่อมโยงนะคะนำไปใช้ในสภาพจริงของคนแต่ละคนในการดำเนินชีวิตทั้งมิติการเรียนมิติการทำงานมิติวิชาชีพของผู้เรียนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในเรื่องของการดีไซน์การสอนของผู้สอนเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนทั้งในระบบไอ้ทั้งนอกระบบและอัธยาศัยได้นะคะจริงๆมันอาจจะเชื่อมไปถึงในระบบด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่หลอมรวมกันทั้งในระบบนอกระบบและอัธยาศัยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนได้นะคะคราวนี้แนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่หรือแอนดราโกจีเนี่ยNoles นะคะ Malcolm Knowles เนี่ยได้เสนอทฤษฎีนี้ไว้ในตั้งแต่ปี1973นะคะว่าการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเซลฟ์ direction นะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะชี้นำตนเองนะคะ 2. นะคะ active participation ประสบการณ์ของผู้ใหญ่นั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ของผู้ใหญ่ควรจะนำมาใช้เป็นวิธีการจัดการฝึกอบรมในทางการศึกษานอกระบบได้ดีเมื่อเราฝึกอบรมเรื่องการให้อาชีพนะคะการต่อยอดความรู้นะคะหรือว่าแบบการอบรมการร้อยมาลัยอะไรเงี้ยจัดอบรมต่างๆให้สอดคล้องเพราะฉะนั้นประสบการณ์ต่างๆที่ผู้ใหญ่มีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการร้อยมาลัยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะประเด็นที่3ผู้ใหญ่จะตระหนักการเรียนรู้ถึงเรื่องราวที่มาจากชีวิตจริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราจัดฝึกอบรมเรื่องอะไรในชีวิตจริงเนี่ยเราจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกอบรมได้อย่างมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้การร้อยมาลัยหรือว่าผักเขาเรียกอะไรนะถักโคเชทำอาหารทำเบเกอรี่อะไรเงี้ยถ้าเรามีการเทรนนิ่งในเรื่องนี้ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเพราะว่ามาจากชีวิตประจำวันของเขานะคะประเด็นที่4ผู้ใหญ่ต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะและใฝ่หาความรู้ที่จำเป็นในการเพิ่มศักยภาพของตนเองโดยเอาทักษะเนี้ยที่เรียนรู้ในทางการศึกษานอกระบบและอัธยาศัยเนี่ยมาใช้ในวิชาชีพในการงานได้ทันทีเช่นอย่างเช่นไปเรียนร้อยมาลัยแล้วเอามาทำเป็นอาชีพร้อยมาลัยขายได้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
0: เ
1: ขาก็สามารถที่จะครีเอทีฟหรือว่าเอาไปใช้ในการทำงานได้เลยนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของแอนดราโกจีนะคะทีนี้บทบาทของผู้จัดการเรียนรู้หรือผู้จัดกิจกรรมบ้างในทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคุณครูหรือว่าเรียกผู้จัดการเรียนรู้นะคะอาจารย
0: ์
1: เขาเรียกว่าผู้จัดเนี่ยหรือผู้จัดกิจกรรมผู้จัดจะต้องยอมรับว่าผู้เรียนแต่ละคนมีคุณค่าเคารพความรู้สึกนึกคิดความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ของผู้เรียนด้วยผู้จัดการเรียนรู้ควรจะพยายามทำให้ผู้เรียนเนี่ยตระหนักด้วยตนเองว่าตนเองมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะว่าความรู้เรามีการเปลี่ยนแปลงมีความเข้าใจไหมมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นหรือเปล่าและทัศนคติเป็นอย่างไรตรงนี้เราจะต้องดูแลด้วยคุณครูหรือว่าผู้จัดการเรียนรู้ก็ต้องใส่ใจตรงจุดนี้ด้วยนะคะผู้จัดการเรียนรู้เนี่ยต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมที่นั่งดีไหมนั่งสบายหรือเปล่าบางทีผู้สูงอายุนะคะนั่งลำบากหรือเปล่ามองเห็นไหมมีแสงพอหรือเปล่าอุณหภูมิร้อนเกินไปก็ทำให้อึดอัดได้เป็นแบบต้องอ่ะพื้นที่โล่งๆไหมหรือว่าจัดตามศาลาวัดอะไรเงี้ยมันจะมีกิจกรรมต่างๆที่จัดการเรียนรู้ในชุมชนแล้วก็ทำให้เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนด้วยกันเองด้วยนะคะผู้จัดการเรียนรู้เนี่ยต้องแสวงหาวิธีการที่จะแสวงหาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง พื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในทางการศึกษานอกระบบเราใช้คำว่า trust เป็นเรื่องสำคัญมากระหว่างผู้สอนผู้เรียนหรือว่าผู้จัดการเรียนรู้กับผู้เรียนหรือว่าผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเองทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันมันจะไม่เหมือนการจัดในระบบที่ว่ามีที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยนะคะมีเกรดเฉลี่ยเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าในทางการศึกษานอกระบบเนี่ยจะเน้นการช่วยเหลือกันอุ๊ยลองสอนร้อยมาลายซิทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะคะผู้จัดการเรียนรู้เนี่ยควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะดูตั้งแต่วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เลยว่าเขาชอบไหมมากำหนดร่วมกันเลยว่าจะใช้วิธีการเรียนรู้แบบไหนมีเกณฑ์อะไร

ตกลงร่วมกันเลยว่าแล้วเครื่องมือวัดเป็นยังไงนะคะมีข้อสอบไหมแล้วประเมินความก้าวหน้าด้วยวิธีอะไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนตลอดจนผู้สอนก็ต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียนให้รู้จักพัฒนาขั้นตอนแล้วก็การประเมินตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากเราเรียกว่าการทำสัญญาการเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองหรือว่าเป็น learning contact ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะต้องผู้สอนต้องคำนึงถึงอย่าง

0: สถานการณ์ที่เป็นลักษณะขัดแย้งนะเป็นวิธีการเสนอสามารถทำได้ด้วยวาจาก็ได้เป็นรูปสเก็ตรูปถ่ายเทปอัดเสียงภาพฉายหรือเคสนะครับซึ่ง การเสนอเคสเนี่ยหรือเสนอรหัสนะครับต้องหลีกเลี่ยงการจูงใจใดๆทั้งสิ้นไม่มีการสอดแทรกทัศนคติเทศนคติใดๆของผู้เสนอนะครับขั้นที่2เมื่อเสนอรหัสแล้วขั้นต่อไปคือการถอดรหัสขั้นนี้นะครับเป็นการถอดความหมายด้วยวิธีการสนทนาอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองก็ได้นะครับขั้นต่อมาครับคือขั้นการวิพากษ์วิจารณ์ในขั้นนี้นะครับผู้เรียนก็จะต้องตระหนักและมองเห็นปัญหาใคร่ครวญวิพากษ์วิจารณ์เป็นการสร้างมโนธรรมเชิงวิพากษ์ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการปฏิวัติหรือว่าล้มล้างวัฒนธรรมเงียบที่ท่านอาจารย์ชนกนาถพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหัวใจสำคัญของวิธีการสอนก็คือใช้ความคิดวิพากษ์วิจารณ์การใช้การเสวนาโดยการเสวนาก็ใช้ภาษาง่ายๆซึ่งเป้าหมายการสอนของแฟร์ก็คือให้เกิดจิตสำนึกขึ้นในผู้เรียนนะครับซึ่งแฟร์เขาบอกว่าหมายถึงกิจกรรมทางสังคมหรือการที่มนุษย์จะมีความรู้เกี่ยวกับสี่ราศีหนึ่งด้วยการสื่อความหมายและการสนทนาระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับซึ่งแนวคิดของแฟร์เนี่ยนะครับก็ยังแบ่งมนุษย์ออกเป็น4ระดับจิตสำนึกนะครับแบ่งได้เป็น4ระดับก็คือ1จิตสำนึกที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับก็เป็นระดับ แฟร์ใช้ว่าระดับต่ำสุดของจิตใต้ของจิตสำนึกก็คือสภาพประชาชนที่มีจิตสำนึกเช่นนี้ก็อย่างเช่นส่วนใหญ่ก็จะมีมากในประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับประเทศที่ยากจนต้องดิ้นรนทำมาหากินแล้วก็ยังถือโชคลางมากกว่าเหตุผลนะครับยังกราบไหว้วัว2หัวจิ้งจก2หาง อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือจิตสำนึกที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับระดับที่2คือจิตสำนึกกึ่งเปลี่ยนแปลงซึ่งในระดับนี้นะครับก็ยังเป็นจิตสำนึกที่ยังไม่เต็มที่ยังรับค่านิยมผิดๆใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหานะครับหรือเช่นใช้กับค่านิยมต่างๆที่มันผิดๆค่านิยมใช้ของแพงของแบรนด์เนมอย่างนี้เป็นต้นนะครับระดับที่3คือจิตสำนึกที่เปาโลแฟร์ใช้ว่าจิตสำนึกในระดับที่3คือการเริ่มการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นตอนนี้กล่าวคือประชาชนที่เคยสงบเงียบมานะครับก็จะเกิดการตระหนักรู้มีการประท้วงขึ้นมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นบุกระดมเกิดขึ้นหรือใช้การปลุกระดมเป็นเครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายตรงนี้จะขาดการวิเคราะห์ขาดการสังเคราะห์แต่ข้อดีของท่านนี้ก็คือประชาชนนั้นเริ่มตระหนักรู้ว่าตัวเองนั้นต้องมีส่วนร่วมนะครับตัวเองต้องมีส่วนในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ในระดับที่4ครับ แฟร์บอกว่าจิตสำนึกในระดับสูงสุดก็คือขั้นวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้จะมีการไต่ตองนะครับมีการคิดมีการสนทนามีความเชื่อมั่นมีการผสมผสานระหว่างการกระทำและการใคร่ครวญเข้าด้วยกันก็คือมโนธรรมสำนึกนะหรือกล่าวได้ว่ามโนธรรมสำนึกของเปาโลแฟร์ก็เป็นจิตสำนึกในขั้นที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์หรืออีกในหนึ่งก็คือกระบวนการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์นั่นเองครับอันนี้เรามาดูแนวคิดการรู้จากประสบการณ์นะครับอาจารย์ชนกนาถครับ
1: ค่ะครบก็กล่าวว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นแบบองค์รวมซึ่งมีความหลากหลายซึ่งรูปแบบในการพัฒนาผู้ใหญ่เนี่ยประกอบไปด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนรู้ของคนนะคะการเจริญงอกงามการพัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะจะเน้นบทบาทสำคัญของการปฏิบัติจริงในกระบวนการเรียนรู้พยายามทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดพฤติกรรมและอารมณ์เกิดความรู้ใหม่นะคะความรู้สึกใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวนี้ได้นะคะรายละเอียดของวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะถ้าดูจาก PowerPoint จะเห็นได้ว่าตัวแรกเนี่ยเป็น learning experience นะคะหรือว่าประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนนะคะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตคือถ้ามีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เรียนด้วยกันเนี่ยประสบการณ์ก็จะนำไปสู่การรวบรวมความสามารถในการจัดการที่เป็นความสัมพันธ์ที่โหมันมีคุณค่ามากเลยต่อผู้เรียนนะคะซึ่งประสบการณ์อาจจะมีผลต่อการเรียนรู้ได้ทั้งการยอมรับและการปฏิเสธซึ่งตรงนี้อาจจะต้องระวังบางทีเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปมาแล้วแบบทำให้เกิดการยอมรับในเรื่องของความรู้ของเพื่อนได้อะไรเงี้ยบางอันเนี่ยเราก็รู้สึกขัดแย้งอะไรเงี้ยเราที่เป็นผู้เรียนหรือว่าผู้จัดการเรียนรู้ก็จะต้องระวังในจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะตัวที่2คือ observe นะคะ and reflect ก็คือการสังเกตและการไต่ตรองนะคะในการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะคะโดยให้ผู้เรียนได้มีการสะท้อนความคิดนะคะคือสะท้อนกลับไปนะคะว่ารู้สึกยังไงมีการไต่ตรองประสบการณ์เดิม

ที่ได้รับมานะคะเพื่อนำมาใช้ว่าอันเนี้ยเป็นประโยชน์ไหมหรือว่าควรจะตัดทิ้งคือมีการไต่ตองย้อนความคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยสังเกตตรงนี้เป็นวงจรที่2นะคะที่สามารถเอามาใช้ในเรื่องประสบการณ์ได้นะคะตัวที่3การพิจารณาลงความเห็นและการสร้างแนวคิดนะคะตรงนี้ก็คือการสร้างคอนเซปต์นะคะการกระทำหรือการได้รับมาหรือการได้เป็นกรอบแนวคิดของตัวเองตรงนี้คือเมื่อพิจารณาจาก2สเต็ปแรกจะเห็นได้ว่าเราสามารถสร้างเป็นกรอบความคิดของตัวเองได้แล้วว่าผู้เรียนเนี่ยเอาประสบการณ์นั้นเนี่ยนะอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาแล้วก็นำมาสร้างเป็นกรอบความคิดของตนเองจนไปสู่ประเด็นสุดท้ายคือการท้าทายที่ดีที่สุดคือตรวจสอบและบูรณาการได้คือสามารถเอาไปฝึกจริงได้ไปทดลองได้เอาไปใช้จริงโดยผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วสร้างคอนเซปต์มาแล้วให้เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์อย่างแท้จริงคือทั้ง4ตัวนี้จะเป็นวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ใหญ่นะคะคือเมื่อไหร่ที่ผู้ใหญ่ต้องการที่จะเรียนรู้ผู้ใหญ่จะเรียนได้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่แล้วดังนั้นภารกิจของครูหรือผู้จัดการเรียนรู้เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ต้องแสวงหาวิธีการสร้างบทเรียนที่สอดคล้องกับประสบการณ์ในอดีตของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนรู้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากในเรื่องของประสบการณ์นะคะตัวที่2แนวคิดในเรื่อง self directed learning นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัชัญญารัตนอุบลนะคะได้กล่าวไว้ในปี2552ว่าการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเนี่ยจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองโดยการกำหนดความต้องการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รวมทั้งออกแบบนะคะประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดีไซน์การประเมินผลด้วยตนเองเราเรียกว่า learning contract นั่นเองโดยผู้สอนเนี่ยมีบทบาทเป็น facilitator เป็นผู้ร่วมเดินทางการเรียนรู้เท่านั้นนะคะมากกว่าที่จะเป็นครูผู้สอนให้ความรู้โดยตรงโดยเราจัดในภายใต้บรรยากาศของการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงคืออันนี้เป็นแนวคิดที่สำคัญมากที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองการทำสัญญาแห่งการเรียนรู้จึงมีความหมายมากนะคะในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองนั้นเนี่ยนะคะกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเองจะมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก็คือ1เราจะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะทำให้เกิดความคิดรีเริ่มเกิด creative thinking ได้นะคะ 2. การวางแผนการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนจะต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เราจัดร่วมกับโรงเรียนนะคะ 3. การวินิจฉัยความต้องการในสิ่งที่จะสนใจเรียนรู้ว่าผู้เรียนจะต้องคิดและตัดสินใจเองว่าต้องการที่จะเรียนเรื่องอะไรนะคะออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับครูผู้สอนโดยใช้ learning contact ที่ชัดเจนนะคะ5นะคะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องเขาเรียกว่าอะไรคะทำให้เกิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ด้วยมีการดีไซน์กิจกรรมให้เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องชัดเจนไปจนจบกระบวนการนะคะอันที่6ประเมินผลได้ด้วยตนเองด้วยนะคะถ้าเราประเมินผลด้วยตนเองได้เราก็จะรู้ว่าเอ้ยเราสามารถประเมินด้วยตัวเองได้เลยนะว่าเราเรียนมาในบทเรียนเนี้ยเราทำได้มากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มกำหนดวัตถุประสงค์มาจนจบการประเมินผลด้วยตัวผู้เรียนนะคะค่ะสำหรับประเภทของการศึกษานอกระบบนะคะซึ่งฟิลิปคูมแล้วก็แมนชูอาร์เมดเนี่ยได้แบ่งการศึกษานอกระบบไว้เป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะขั้นพื้นฐานเนี่ย basic education จะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะคะแล้วก็มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของสิ่งรอบตัวหรือว่าวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือทางการศึกษานอกระบบเรามุ่งเน้นแค่ว่าอ่านออกเขียนได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะในเรื่องที่สองการศึกษาเพื่อปรับปรุงชีวิตครอบครัวหรือ family improvement เป็นการศึกษาเพื่อเสริมความรู้สร้างเจตคติแล้วก็พัฒนาทักษะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตภายในครอบครัวเช่นจะเลี้ยงลูกแบบไหนยังไงมีโภชนาการอย่างไรเพื่อจะให้อาหารเขาได้ถูกต้องการวางแผนครอบครัวอย่างเงี้ยอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของ family improvement นะคะตัวที่3นะคะการศึกษาเพื่อปรับปรุงชุมชนนะคะ community improvement เป็นการพัฒนาประชาชนให้ดูแลช่วยเหลือชุมชนได้เช่นการมีสหกรณ์ในชุมชนให้มีศูนย์กระจายข่าวหรือที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านหรือว่าเราอาจจะทำเป็นประชาพิจารณ์
ในชุมชนในเรื่องต่างๆก็ได้นะคะและที่ประเด็นที่4การศึกษาเพื่ออาชีพนะคะ occupational education เป็นการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสร้างงานส่งเสริมรายได้หรือว่าเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะคะซึ่งในปัจจุบันการศึกษานอกระบบในประเทศเราเนี่ยก็แบ่งเป็น4ใหญ่ๆเป็นประเภทใหญ่ๆได้4ประเภทเหมือนกันกับที่คล้ายกันนะคะแต่จะต่างกันนิดหน่อยนะคะคือเราจัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันนะคะการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอันนี้จะเริ่มต่างแล้วเห็นไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของมันจะเป็นความรู้กว้างๆแต่พอมาเป็นในปัจจุบันในประเทศเราเนี่ยเน้นในให้ดำเนินชีวิตในพื้นฐานได้เน้นการสร้างอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็3เนี่ยเห็นไหมคะเราจะแยกมาเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญของคนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขซึ่งมันจะประกอบไปด้วย4ด้านนะคะคือสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนนะคะแล้วก็ตัวที่4ค่ะการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการศึกษานอกระบบในประเทศเราตอนนี้นะคะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของคนให้คนในทุกภาคส่วนในชุมชนเนี่ยร่วมกันรับผิดชอบและเห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตัวเองโดยหน่วยงานที่จัดก็คือกศน.หรือว่าการศึกษานอกระบบเนี่ยต้องให้ความสำคัญต่อการใช้กระบวนการทางการศึกษาเข้ามาดำเนินการและกำหนดกลยุทธ์ต่างๆสร้างเสริมแนวทางส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมได้ในภาพรวมอันนี้เป็นประเภทของการศึกษานอกระบบในปัจจุบันนะคะอันนี้หลักของการศึกษานอกระบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคือเราจะเน้นในเรื่องของการแสวงหาความรู้นะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งกลุ่มเป้าหมายเรามีเยอะมากเลยให้เรียนรู้วิธีการเรียนได้ปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียนรู้กันใฝ่เขาเรียกว่าใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันทุกคนต้องพึ่งพาตัวเองบูรณาการชีวิตกับวิถีชีวิตเรียนรู้ไปตามวิถีชีวิตนั้นสอดคล้องกับความต้องการความถนัดของผู้เรียนการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยเรามีวิธีการจัดการศึกษานอกระบบนะคะว่าจากการวิเคราะห์หลักการต่างๆดังกล่าวแล้วเนี่ยเราจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันได้อย่างไรโดยเราจะคำนึงถึงความยืดหยุ่นยืดหยุ่นอะไรบ้างเวลาก็เรียนเมื่อไหร่ก็ได้หลักสูตรหลากหลายสถานที่เรียนไม่จำกัดเงื่อนไขเนี่ยยืดหยุ่นแตกต่างกันออกไปโดยสามารถจัดการเรียนรู้ให้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะพอหลักการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยจะเป็นการศึกษาที่ผู้จัดไม่จงใจและจุดมุ่งหมายในการศึกษาเนี่ยเราไม่บ่งชี้โดยตรงผู้จัดก็จะจัดกิจกรรมไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้นผู้ใช้บริการหรือผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยซึ่งบางทีมันถ้าเราไปเซตอัพเราไม่เรียกว่าเป็นอัธยาศัยอัธยาศัยจะเกิดจากการเรียนรู้โดยการเรียนโดยบังเอิญเช่นวิอ่านหนังสือพิมพ์แล้วได้ความรู้จังเลยไปดูหนังแล้วแบบสนุกมากเลยได้ความรู้ในเรื่องเนี้ยปิ๊งแวบขึ้นมาแล้วทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะคะคือคนเราคือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจะไม่เกิดขึ้นจากความตั้งใจมันอาจจะเป็นความบังเอิญจริงๆอาจจะตั้งใจก็ได้แต่ถ้าบังเอิญเนี่ยจะเป็นอัธยาศัยที่แท้จริงซึ่งคนจะมีทักษะและเจตคติมากน้อยตามความต้องการของคนนะคะซึ่งหลักการจัดก็จะเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่แล้วซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาโดยมีสื่อทุกรูปแบบเลยที่ใช้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเป็นเพียงโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตามความสนใจไปจนตลอดชีวิตคราวนี้วิธีการจัดบ้างวิธีการจัดการศึกษานอกระบบจัดได้หลากหลายมากเลยแต่เราจะยึดอะไรคะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเป็นสำคัญส่วนเทคนิคการสอนนะคะก็จะจัดหลากหลายมากกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะคะแลกเปลี่ยนบรรยายบทบาทสมมุติได้เยอะมากการใช้สื่อมากมายอาจจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อผสมหนังสือนะคะYouTube

0: อีเขาเรียกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นการใช้คอมพิวเตอร์การใช้การเรียนทางไกลอย่างเงี้ยใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากนะคะมีความยืดหยุ่นมากทั้งเวลาหลักสูตรสถานที่การลงทะเบียนอันนี้เราสามารถให้จัดให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะมีรูปแบบวิธีการรับความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่มีมาตั้งแต่เดิมของชุมชนจริงๆเราอาจจะเรียนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้แล้วเอามาประยุกต์ในการศึกษานอกระบบได้เน้นการคิดนะคะการสังเคราะห์การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงและการประยุกต์ความรู้กับชีวิตนะคะหรือว่าส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองแบบ self directed learning ซึ่งผู้สอนเนี่ยเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายเราอาจจะเรียนรู้จากปราชชาวบ้านค่ะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญหรือว่าเรียนรู้จากวิถีชีวิตในชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้นะคะวิธีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยบ้างการศึกษาตามอัธยาศัยเราจะจัดให้เป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบการศึกษาทุกรูปแบบเลยค่ะอาจารย์ทั้งในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตจัดโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งจะส่งผลให้ได้เรียนรู้วิธีการหรือว่า learning how to learn สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็เน้นให้ผสมกลมกลืนไปกับการดำเนินชีวิตของคนนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะให้อยู่ในวิถีชีวิตความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักเพื่อพัฒนาชีวิตของแต่ละบุคคลได้นะคะทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็การจัดสภาพการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยจะเกิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจโดยผู้เรียนกำหนดเองค่ะเพราะว่าการศึกษาตามทิศทางเนี่ยจะมีอยู่ในทุกสังคมและสุดท้ายก็จะจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิตเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้ตลอดเลยจากความเชื่อนี้แม้จะไม่เคยผ่านการเรียนในระบบโรงเรียนมาก็ตามการศึกษาตามอัธยาศัยจะเป็นการศึกษาที่เขาเรียกอะไรคะย้อนกลับไปทั้งตลอดชีวิตไปจนถึงในระบบได้ด้วยเรามีความเชื่อเยี่ยงนั้นนะคะแล้วก็มีสื่อการเรียนรู้มากมายอย่างที่กล่าวมาแล้วสุดท้ายก็คือคนที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยไม่ว่าจะวัดโรงเรียนชุมชนอบต.เข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาได้แล้วก็การประเมินผลเนี่ยอยู่ที่ผู้เรียนนะคะว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ประเมินตัวเองได้พอใจไหมนะคะอันนี้เอาไปใช้ได้โดยตัวเองเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดในวิถีชีวิตได้นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งสองรูปแบบนี้นะคะประเด็นที่เหมือนกันก็คือเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีความยืดหยุ่นมากและเหมาะสมกับผู้เรียนทุกๆคนอย่างแท้จริงโดยเราจะต้องจัดให้ตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับสังคมส่วนตัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งรูปแบบการศึกษาทั้งสองรูปแบบนี้แก้ปัญหาชีวิตได้ด้วยพัฒนาให้เกิดคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้การประยุกต
1: ์ครับเรามาดูหลักประยุกต์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่การปฏิบัติบ้างนะครับหลักการประยุกต์นะครับการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจะต้องมีการเผยแพร่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้สอนและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ที่เรามีอยู่นะครับนำไปจากกิจกรรมที่เน้นความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนะครับแล้วก็การประยุกต์การจัดสรรนอกระบบการศึกษาตามระยะสายต้องประกอบด้วยตัวอย่างทั้งในประเทศนะประกอบด้วยการจัดศูนย์การเรียนการจัดการศึกษาทางไกลการศึกษาด้วยครอบครัวในรูปพิพิธภัณฑ์ต่างๆห้องสมุดประชาชนในทั้งหลายก็ต้องครอบคลุมด้วยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะครับวิธีการประยุกต์การศึกษานอกระบบและการอาศัยขึ้นอยู่กับบริบทและปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับผู้เรียนจะเป็นผู้สำคัญโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาอาศัยได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีลักษณะการเรียนรู้แบบปัจเจกบุคคลนะครับขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยนะครับคราวนี้นะครับนักศึกษาครับเราลองมาดูแนวคำถามดูบ้างครับ liberalperspective ตรงกับความไหนข้อใดครับ
0: โอ้เมื่อกี้ชัดเจนมากเลยนะคะอาจารย์
1: ครับมีกลุ่ม
0: ถ้าตั้งใจฟังนะชัดเจนมาก
1: มีกลุ่มเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเฉลยตอนนี้ก็คือเสรีนิยมข้อ2ครับปรัชญาพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามรายใส่เน้นปรัชญาใดเป็นสำคัญโอ้มีหลายปรัชญาอีกแล้วเมื่อกี้ก็หลายกลุ่ม
0: ใช่ค่ะถ้าอัธยาศัยจะเน้นเรื่องชัดเจนนะคะว่าม
1: นุษยนิยม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นสำคัญนะคะผู้เรียนเป็นคนที่สำคัญที่สุดในเรื่องการเลือกเรียนได้ค่ะ
1: แล้วก็ซาโลแฟร์ครับได้เสนอขั้นตอนการดำเนินการสอนให้เกิดมโนธรรมสำนึกในข้อใดคือความหมายของการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ก็คือข้อที่4
0: ค่ะ
1: นะครับ

0: มันคือมิติที่สองของเปาโลแฟร์
1: เปาโลแฟ
0: นะครับก็คือตระหนักและมองเห็นปัญหานะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการสอนเสริมทางกายครับในหน่วยที่15ครับของชุดวิชา2033จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ครับคำนักศึกษาครับการบรรยายสรุปการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชา2303จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ในครั้งที่5นะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาการเรียนรู้กับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแล้วก็การจัดการเรียนรู้ในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับสำหรับรายการในวันนี้ก็คงต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในการสอนเสริมครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ฮัลโหล
7: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
6: งานนี้ผมขอแล้วกัน
7: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
6: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: คุณรับเองครับ
10: ฮัลโหล
9: ฮัลโหลครับ
10: แล้วแม่ทำอะไรอยู
9: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
11: ล้างจานอยู่ครับ
9: ล้างจานอยู่ครับ
11: ใครโทรมาลูก
9: พ่อโทรมาครับ
10: แม่ทำกับข้าวป่ะ
9: แม่ทำของพ่อหรือเปล่าครับ
11: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
9: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
11: พ่อจะกลับหรือยัง
12: พ่อจะกลับหรือยังครับ
10: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
13: เย้ประยัน
9: พ่อเลิกงานดึกครับ
14: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
15: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
16: เธอเรียนมสทได้เหรอ
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้า

0: ึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโมดูลที่2ค่ะเราเข้าสู่เนื้อหาของส่วนที่เรียกว่าส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix หรือเรียกอีกชื่อนึงค่ะกลยุทธ์การตลาดค่ะนะคะณตรงนี้จะเป็นตรงที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการที่นำเสนอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนผสมการตลาดให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะยังจำได้ไหมคะโมดูลแรกเราคุยกันตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาจนถึงเรื่องของการทำการตลาดเป้าหมายค่ะดังนั้นเราจะทำเรื่องกว้างๆจนถึงเรื่องแคบๆจนได้แล้วนะคะว่าเราได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือใครและเราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เรายังไงค่ะพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะคะเรามีกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนละว่าเราจะเป็นอะไรในใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะดังนั้นตอนนี้เราจะมาวางส่วนผสมทีละส่วนเลยค่ะเริ่มจากส่วนแรกก่อนค่ะผลิตภัณฑ์และราคาค่ะหลายคนบางทีก็เปรียบอุปมาอุปไมยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเปรียบเหมือนหัวใจของการตลาดทีเดียวเพราะถ้าเราไม่มีผลิตภัณฑ์เราก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะนำเสนออะไรใช่ไหมคะดังนั้นผลิตภัณฑ์บางคนก็บอกว่าเป็นแกนกลางของการตลาดค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องจับต้องได้ถูกไหมคะเพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างก็จับต้องไม่ได้เหมือนกันยกตัวอย่างค่ะนะคะถ้าคุณเป็นร้านขายอาหารอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณอาจจะมองว่าอาหารจับต้องได้แต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราทำคือเรื่องของการปรุงอาหารถูกไหมคะแล้วเอามาเสิร์ฟค่ะนะคะนั่นก็คือการบริการอย่างหนึ่งค่ะหรือเราทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายค่ะนะเรียนจบด้านนิติศาสตร์มาเป็นทนายความนะคะช่วยลูกความให้พ้นจากข้อกล่าวหาต่างๆนะคะเราก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายค่ะสิ่งที่เราให้คือความเชี่ยวชาญของเรากับเวลาที่เราให้ค่ะซึ่งพวกนี้จับต้องไม่ได้แต่แน่นอนค่ะถ้าคุณเป็นโรงงานผลิตหมอนผลิตสบู่ผลิตแชมพูพวกนี้จับต้องได้ค่ะเพราะนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่วางสู่ท้องตลาดค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะเป็นพวกสินค้าที่จับต้องได้บริการที่อาจจับต้องไม่ได้แล้วเป็นบุคคลก็ได้นะคะ

เราก็จะเห็นเยอะแยะค่ะอย่างพวกดารานักร้องพวกนี้ค่ะก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของค่ายเพลงค่ะเพราะมีคนให้ค่าให้ราคากับเขาค่ะนะคะรู้สึกชื่นชอบติดตามซื้อของซื้ออัลบั้มเขานะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งค่ะนะคะเพิ่งเร็วๆนี้นะคะมีนักศึกษาของอาจารย์เองค่ะทำวิจัยเรื่องวง BNK48 อย่างเงี้ยค่ะนะคะก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนึงที่ศิลปินสร้างตัวเองมาเป็นศิลปินค่ะจากผู้หญิงธรรมดาธรรมดาค่ะนะคะแล้วก็สร้างตัวเองมาเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชอบนะคะมีคนมาโอชี้มาเป็นโอตะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่ะสามารถสร้างความนิยมจนมีคนซื้อกระทั่งบัตรจับมือนะหรือไปรอที่ตู้ปลานะไปรอจับมือนะคะหรือไปดูคอนเสิร์ตนะคะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกันค่ะดังนั้นผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายนะคะเราพูดกันถึงตั้งแต่เรื่องของสินค้าบริการนะคะบุคคลนะจับต้องได้จับต้องไม่ได้นะคะจริงๆแล้วเราแยกเป็นประเภทใหญ่ๆก็คือสินค้ากับบริการนั่นแหละค่ะนะคือถ้าตัวผลิตภัณฑ์เองมันจับต้องได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยเมาส์อันนี้นะมันจับต้องได้นะอาจารย์ขายอันนี้ปุ๊บอันนี้เขาเรียกว่าสินค้าค่ะก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ถ้ามันจับต้องไม่ได้อย่างเช่นการสอนในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะการให้คำปรึกษาหรือการเป็นศิลปินแบบเนี้ยค่ะสิ่งที่ให้คือความบันเทิงความรู้นะคะให้ความเชี่ยวชาญจับต้องไม่ได้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นบริการค่ะนะคะดังนั้นเรามีทั้งสินค้าและบริการเป็นประเภทใหญ่ๆค่ะถามว่าอันไหนเยอะกว่ากันค่ะต้องบอกว่าในประเทศไทยนะคะธุรกิจในประเทศไทยบริการเยอะกว่าค่ะประมาณสัก 60-70% เป็นบริการค่ะและในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะมีผลิตภัณฑ์เป็นการบริการด้วยค่ะถ้าเราไปดูสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกายุโรปนะคะหรือกระทั่งญี่ปุ่นนะคะก็หันมาจับเรื่องการบริการมากขึ้นค่ะนะคะแต่ขณะที่บางประเทศอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยค่ะมันมีความได้เปรียบเรื่องการผลิตค่ะดังนั้นเขาก็จะมีสภาพเศรษฐกิจที่เน้นสินค้าเป็นหลักค่ะนะคะก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่บริบทเลยค่ะว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าหรือบริการค่ะนะคะจริงๆในหน่วยนี้ยังพูดถึงเรื่องราคาด้วยนะคะก็คือการประเมินคุณค่าของสินค้าและบริการออกมาเป็นตัวเงินนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราพูดกันต่อไปค่ะนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์นะคะถ้าแปลเป็นตัว P นะคะเราได้คุยกันไปแล้วก็คือ P products ค่ะนะคะหรือถ้าแปลเป็นตัว C ในมุมมองของลูกค้านะก็คือ customer need and want ค่ะนะคะแต่ตัวอาจารย์เองชอบคือใช้คำว่า customer value ค่ะคือเขาให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งนั้นก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่ะนะคะถ้าไม่มีใครให้คุณค่าเลยก็ไม่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่ะต่อให้เป็นของจับต้องได้ก็ตามนะคะดังนั้นความหมายของผลิตภัณฑ์ก็คือสิ่งที่ธุรกิจนำเสนอให้แก่ลูกค้าแล้วตอบสนองกับความต้องการความจำเป็นของลูกค้าด้วยค่ะนะคะดังนั้นลูกค้าก็จะให้คุณค่ากับสิ่งนั้นเมื่อกี้เราแยกให้ดูแล้วนะคะว่าแบ่งใหญ่ๆเป็นสินค้าหรือ goods บริการหรือ service ค่ะนอกจากนี้นะคะบางทีก็แบ่งตามความคงทนได้อีกนะคะในแง่ของ goods นะคะหรือสินค้านะคะบางทีก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าที่มีความคงทนสูงค่ะ durable goods นะคะหรือสินค้าที่มันไม่คงทนค่ะใช้แล้วหมดไปนะคะ non durable goods ค่ะลองยกตัวอย่างกันได้ไหมคะว่า durable goods มีอะไรบ้างค่ะสินค้าที่คงทนพอจะนึกออกไหมคะแบบบ้านเราเนี้ยค่ะคงทนไหมคะซื้อมาครั้งนึงอยู่ได้กี่ปีคะนะบ้านที่อาจารย์อยู่ได้ 30-40 ปีเลยนะดังนั้นนี่ durable ไหมคะdurable แน่นอนค่ะเครื่องจักรอย่างเงี้ยค่ะคอมพิวเตอร์เราใช้กันกี่ปีคะนะคะที่มสทให้ใช้กันคนละ5ปีค่ะ durable ไหมคะแบบนี้นะคะโต๊ะวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ durable ไหมคะลองดูนะคะกล้องทีวีนะคะยิ่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่นะคะค่อนข้างทนทานมากๆเลยค่ะจนบางคนแบบพูดแบบเป็นเชิงหยอกเล่นเลยนะคะว่าความทนทานของมันเนี่ยเป็นภัยทำร้ายตัวเองนะเพราะทำให้กว่าลูกค้าจะซื้อใหม่เนี่ยใช้เวลานานค่ะนะคะเตารีดที่บ้านอาจารย์เนี่ยโอ้โห 5-6 ปียังไม่เสียเลยค่ะเพราะมันทนทานจริงๆค่ะนี่คือตัวอย่างของ durable goods ค่ะนอกจากนี้มันมีแบบไม่ทนทานค่ะแบบไม่ทนทานนึกออกไหมคะ non durable goods ค่ะมีอะไรบ้างนึกง่ายๆค่ะขนมปังเนาะนะคะไปซื้อมาที่เซเว่นเนาะกะว่าจะแช่ตู้เย็นไว้กินหน่อยนะคะอาทิตย์เดียวเป็นไงคะ
หมดอายุแล้วค่ะนะคะ expire ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยทนทานไหมคะไม่ทนทานแน่นอนค่ะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะที่ไม่ทนนะคะนักศึกษาบอกนักศึกษาเองนี่แหละค่ะเป็นคนไม่ค่อยทนทานนะคะนะคะลองคิดดูค่ะมีสินค้ารอบตัวอะไรเยอะแยะเลยค่ะที่ใช้แล้วหมดไปนะคะนะคะนักศึกษาบอกสมองเนี่ยใช้แล้วหมดไปไม่ใช่นะคะมีเยอะแยะถูกไหมคะแชมพูอย่างเงี้ยใช้แล้วหมดไปไหมคะสบู่อย่างเงี้ยค่ะใช้แล้วก็ต้องมีวันหมดแล้วก็ต้องซื้อใหม่มีใครใช้สบู่ได้เป็นปีไหมคะไม่มีนะคะเดือน2เดือนก็หมดแล้วค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้ก็ทำรูปสบู่เหลวนะคะยิ่งใช้แล้วหมดไปใหญ่เลยนะคะยิ่งสิ้นเปลืองใหญ่เลยนะคะเขายิ่งชอบค่ะเพราะมีโอกาสได้มาซื้อใหม่ได้บ่อยๆค่ะนะคะดังนั้นพวกนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่คงทนค่ะ non durable good ค่ะเพราะลูกค้ามีโอกาสซื้อใหม่ได้บ่อยๆค่ะแต่แน่นอนค่ะธุรกิจก็ไม่สามารถตั้งราคาแพงได้นะคะเพราะว่าต้องหมุนเวียนมาซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะนี่ก็คือการแบ่งสินค้าอีกแบบนึงนอกมีการแบ่งแบบอื่นอีกนะคะการแบ่งแบบที่อย่างที่เราคุยกันไปแล้วโมดูลที่แล้วนะคะแบ่งตามผู้บริโภคค่ะเพราะเราบอกแล้วค่ะว่าเราสามารถมีตลาดที่มันเป็นผู้บริโภครายบุคคล individual customers หรือตลาดที่เป็นผู้บริโภคธุรกิจหรือสถาบันนะคะ organizational customers หรือ business customer ค่ะดังนั้นบางทีเราก็แบ่งผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ในครัวเรือนอุปโภคบริโภคนะคะกับผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ในธุรกิจนะคะหรือใช้ในตลาดสถาบันนะคะดังนั้นก็จะแบ่งได้เป็น consumer products กับ business products ค่ะเราก็แบ่งแบบนี้ได้อีกค่ะลองยกตัวอย่างกันเล่นๆไหมคะ consumer products เช่นอะไรคะเราก็ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะสบู่แชมพูนะคะพริกมะนาวพวกนี้เราใช้ในครัวเรือนอยู่แล้วถูกไหมคะนะคะขนาดเดียวกันเนี่ย consumer product บางอันก็เป็น business product ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนที่ซื้อไปเป็นโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะก็ยังต้องซื้อแชมพูสบู่พริกมะนาวอะไรเหมือนกันค่ะแต่ขณะเดียวกันมีสินค้าบางอย่างที่เป็น business product โดยเฉพาะก็มีนะคะอย่างเช่นนะคะสินค้าพวกเครื่องจักรนึกออกนะคะเครื่องจักรคงไม่มีใครเอาเครื่องจักรที่ไปผลิตนะคะเสื้อผ้าเป็นร้อยๆมาใช้ในครัวเรือนถูกไหมคะนะคะดังนั้นพวกเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะหรือนะคะการให้บริการบางอย่างนะคะบริการเช็ดนะคะเช็ดทำความสะอาดสำนักงานนะคะเช็ดกระจกตึกอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะระบุเลยค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยให้บริการเป็น business product แท้ๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าบ้านเรือนคงไม่ต้องอาศัยคนมานั่งเช็ดกระจกให้นะคะแม่บ้านอาจจะมีใช้บ้างเนาะแต่ว่ามันจะมีแม่บ้านที่มีเครื่องกลุ่มแม่บ้านที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อให้บริการสำนักงานโดยเฉพาะค่ะกลุ่มนี้ก็จะเป็น business products ที่เป็น service โดยเฉพาะค่ะนะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกคะลองดูของรอบๆตัวเราค่ะนะคะถ้าบางคนเขาบอกว่าของบางอย่างอย่างเช่นสแกนนิ้วมือนะคะที่ใช้ล็อกประตูอย่างเงี้ยค่ะบ้านคงไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่สำนักงานใช้ก็จะเป็น business product โดยเฉพาะค่ะนะคะหรือบริการแบบที่เป็นอาหารกล่องแบบนี้ค่ะ catering อย่างเงี้ยค่ะบ้านเราคงไม่ซื้อสั่งอาหารกล่องมา100กล่องมากินเองที่บ้านถูกไหมคะแต่ถ้าเป็น businesscompany ต่างๆนะคะก็จะมีสั่งกันมาบ้างอย่างเช่นจัดงานประชุมงานอบรมต่างๆนะคะก็สั่งอาหารกล่องมาเลี้ยงนะคะในช่วงระหว่างการอบรมแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็น business service อย่างหนึ่งค่ะนะคะนี่ก็คือการแบ่งอีกแบบนึงนะคะเราเรียกว่าแบ่งตามกลุ่มลูกค้าค่ะหรือแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้ค่ะว่าใช้เพื่อบริโภคเองในครัวเรือนก็กลายเป็น consumer products ถ้าใช้เพื่อนะคะใช้ในกิจการใช้เพื่อการผลิตหรือใช้เพื่อการขายต่อก็เป็น business products ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะธุรกิจอันนึงนะคะอาจจะทำได้ทั้ง consumer product ทั้ง business product ก็ได้หรือจะเลือกทำเฉพาะฉันเป็น consumer product อย่างเดียวหรือฉันทำเพื่อ business product อย่างเดียวเลือกก็ได้ค่ะนะคะสามารถเป็นได้หลายแบบค่ะบางทีเราเลยมีศัพท์นะคะศัพท์ที่เรียกว่า B2C ค่ะก็คือเราเป็นธุรกิจที่ทำโดยตรงถึงลูกค้ารายบุคคลนะคะก็จะเรียกว่า B2C หรือ Business to Consumer ค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่น Unilever P&G นะคะพวกนี้ก็จะทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนเลยค่ะเป็น B2C ขณะเดียวกัน B2B ค่ะก็คือเป็น Business to Business ค่ะก็คือฉันนี่แหละจะทำการบริการหรือขายสินค้าเพื่อองค์กรธุรกิจเป็นหลักค่ะนะคะ
พวกนี้กลุ่มนี้นะคะก็จะเรียกตัวเองว่า B2B Business to Business ค่ะ

ยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นชอการช่างอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะก็จะบริการสร้างเฉพาะทางหลวงอันนี้บางทีก็เรียกว่า B2G ด้วยซ้ำค่ะ Business to Government นะคะสร้างทางหลวงสร้างสาธารณูปโภคนะคะการคมนาคมต่างๆนะคะให้กับองค์กรภาครัฐค่ะนะคะยังมีตัวอย่างอีกนักศึกษาลองช่วยๆกันยกตัวอย่างมานะคะเพื่อทำให้เข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์มากขึ้นค่ะนะคะอย่างที่ย้ำกันค่ะผลิตภัณฑ์เนี่ยมีได้ทั้งสินค้าและบริการค่ะนะคะดังนั้นถ้าเรามาเป็นนักการตลาดแล้วเราต้องมาจัดการผลิตภัณฑ์ต้องจัดการในเรื่องอะไรบ้างเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญค่ะเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เราเป็นที่จดจำค่ะทำให้ลูกค้าจำได้เรียกได้นะคะรวมถึงเราจะพูดถึงเรื่องความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะถ้าเราไม่มีชื่อเรียกเขาก็ไม่สามารถจำได้ถูกไหมคะขณะเดียวกันพอเรียกชื่อไปนานๆเข้านะคะก็เกิดความชอบความรักความผูกพันความรู้สึกร่วมค่ะดังนั้นชื่อเรียกเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเราจะใช้คำว่าตราผลิตภัณฑ์ค่ะหมายถึงชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจนำเสนอนั่นเองค่ะมีความเฉพาะเจาะจงนะคะของใครของมันค่ะลองยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นผงซักฟอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีตราผลิตภัณฑ์มากมายใช่ไหมคะมีหลายยี่ห้อค่ะถึงแม้ว่าเป็นผงซักฟอกซักเหมือนกันแต่ทุกอันก็มีชื่อเรียกของมันเองค่ะเพื่อทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าจดจำเวลาที่รู้สึกว่าเอ้ยใช้แล้วดีเราจะได้รู้ไงคะว่าจะไปเรียกหาต่อที่ร้านค้ายังไงนะคะดังนั้นผงซักฟอกมีตั้งแต่โอโม่บรีสใช่ไหมคะแฟบใช่ไหมคะโอเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่วางขายกันอยู่ในท้องตลาดเปานะคะพวกนี้เรียกว่าตราผลิตภัณฑ์ค่ะหรือภาษาอังกฤษคือ branding ค่ะนะคะนักการตลาดจะไม่พลาดในการทำสิ่งนี้ค่ะเพราะชื่อเป็นที่มาที่ทำให้ลูกค้าจดจำเลยค่ะนะคะไปชอบไปรักไปผูกพันมีอารมณ์ร่วมและใช้แล้วบอกต่อแนะนำต่อได้นะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะเราจะมาคุยถึงเรื่องนี้โดยละเอียดค่ะว่าเราจะจัดการแบรนดิ้งได้อย่างไรบ้างแต่อย่าลืมนะคะมันมีความสำคัญมากค่ะเพราะการทำตราผลิตภัณฑ์ขึ้นมามันจะถูกใช้ต่ออีกเป็นล้านล้านครั้งเลยค่ะจะถ้าตราผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะสามารถสร้างตราได้ดีลูกค้าจะจดจำนะคะแล้วก็รักกับมันมากๆเลยค่ะพวกเรามีตราผลิตภัณฑ์ที่พวกเรารักไหมคะลองนึกดูนะคะว่าตราผลิตภัณฑ์ไหนพุ่งขึ้นมาในหัวสมองเป็นชื่อแรกค่ะนะคะนั่นแหละค่ะเป็นตราผลิตภัณฑ์ที่เราผูกพันค่ะและเรารักค่ะและตราผลิตภัณฑ์ยังมีมูลค่าด้วยนะคะเราเรียกว่าแบรนด์แอสเซทค่ะมีมูลค่าขนาดที่ว่าบันทึกลงไปในตลาดในสินทรัพย์เวลาที่เราเข้าตลาดหุ้นได้เลยนะคะว่าตราผลิตภัณฑ์นี้มีมูลค่าเท่าไหร่ผู้บริหารโค้กค่ะเคยพูดว่ามูลค่าของตราผลิตภัณฑ์โค้กมีมูลค่าที่สูงกว่าค่าตัวผู้บริหารค่าตัวพนักงานทั้งหมดนะคะค่าสินทรัพย์เครื่องจักรตึกทั้งหลายของโค้กมารวมกันเสียอีกค่ะดังนั้นตราผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามีความสำคัญมากกับกิจการค่ะอย่าพลาดเรื่องการจัดการตราผลิตภัณฑ์นะคะมาลองดูตัวอย่างค่ะว่าธุรกิจมีตราผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะตราผลิตภัณฑ์ที่เห็นนี้นะคะคือตราผลิตภัณฑ์ของ Low Cost Airline ค่ะ Air Asia ค่ะจะเห็นไหมคะว่าตราผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีแค่ชื่ออย่างเดียวชื่อคือ Air Asia ที่เราเรียกถูกไหมคะนะคะมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นแอร์ไลน์ของเอเชียนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโลโก้ด้วยค่ะโลโก้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดความจดจำเป็นเอกลักษณ์ค่ะนะคะดังนั้นโลโก้อาจจะเป็นรูปก็ได้นะคะอย่างเช่นเป็นรูปออกมาเลยค่ะนะคะว่าเป็นรูปของ อย่างเราก็จะมีเบียร์ช้างเนี่ยก็เป็นรูปช้างอย่างเงี้ยค่ะมีรูปออกมาเลยก็ได้ค่ะนะคะหรือจะเอาชื่อมาทำฟอนต์ใหม่ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนในรูปนี้ค่ะ Air Asia ก็มาทำฟอนต์ใหม่ค่ะเป็นฟอนต์ที่แบบเป็นลักษณะคล้ายๆตัวเขียนนิดนึงนะคะนะคะแล้วก็มีตัว A ใหญ่นะคะตัวอื่นเป็นตัวนับตัวตามค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงสีสันด้วยค่ะมีสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของมันด้วยเป็นส่วนประกอบในโลโก้ด้วยค่ะนอกจากนี้จริงๆแล้วนะคะ Air Asia ยังมีสโลแกนด้วยนะคะEveryone can fly ค่ะทุกคนสามารถบินกับ

แอร์เอเชียได้นะคะซึ่งสโลแกนเนี่ยจะส่งผลต่อความจดจำค่ะให้ความรู้สึกว่าแอร์เอเชียเนี่ยใครๆก็บินได้อะมันสามารถแบบไม่ต้องมีเงินถุงเงินถังบินได้ละบินได้บินง่ายบินประหยัดบินสะดวกนะคะสามารถจองด้วยตัวเองได้ค่ะนี่คือความรู้สึกของแบรนด์ที่สร้างขึ้นในใจผู้บริโภคค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างแบรนด์แบรนด์หนึ่งค่ะนอกจากนี้ยังมีแบรนด์อีกมากมายที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะอย่างมาม่าค่ะนะกินกันไหมสิ้นเดือนต้องกินเนาะนะคะเป็นช่วงเป็นของกินคับขันยามยากนะเวลาสิ้นเดือนกับเวลาที่อ่านหนังสือดึกๆนะคะต้องกินมาม่าค่ะโลโก้ของมาม่าค่ะแน่นอนค่ะก็จะมีคำว่ามาม่านี่แหละค่ะเอามาเขียนเป็นภาษาไทยค่ะเป็นตัวเขียน NN ค่ะแล้วข้างในมาม่าจะมีลักษณะที่เป็นเส้นๆค่ะข้างในตัวมาม่านะมันจะเป็นเส้นๆซึ่งแสดงให้มีความรู้สึกถึงเส้นบะหมี่นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเสียงมาม่าที่ออกค่ะมาม่ามันจะรู้สึกว่าเหมือนเรียกแม่นึกออกไหมมันจะให้ความอบอุ่นนะคะกินมาม่ามันอบอุ่นนะทั้งที่แม่เราไม่อยากให้เรากินมาม่าหรอกนะคะแต่มันเป็นเสียงที่แบบมันเรียกง่ายมันคุ้นเคยค่ะก็เลยมาใช้เป็นชื่อแบรนด์มาม่านะคะชื่อนี้สตรองนะคะมีความเข้มแข็งแค่ไหนคิดเอาดูแล้วกันค่ะเวลาเรียกบะหมี่สำเร็จรูปนะเราก็เรียกแทนด้วยมาม่าเลยค่ะไม่มีใครมานั่งเรียกบะหมี่สำเร็จรูปละนะวันนี้อยากกินมาม่าก็เรียกแทนไปเลยค่ะเพราะชื่อมันคุ้นมันชินติดหูค่ะจึงไม่ต้องถามนะคะว่าแบรนด์มาม่ามีมูลค่าแบรนด์สักแค่ไหนนะคะเยอะมากๆค่ะนะคะเพราะว่าใช้เป็นชื่อที่แทนชื่อผลิตภัณฑ์เลยอะค่ะคนรักขนาดนั้นทีเดียวนะคะลองมาดูผลิตภัณฑ์อย่างอื่นบ้างนะคะอย่างเช่น The More มาตัวหมอม้าอีกเหมือนกัน The More ค่ะ The More นะคะใช้ชื่อนะคะมาเป็นโลโก้เหมือนกันชื่อแบรนด์ก็คือ The More แล้วก็เอาคำว่า The More มาเขียนเหมือนกันค่ะนะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษค่ะ The More ค่ะแล้วโลโก้ใช้ก็จะใช้ตัว M นะคะขึ้นมาค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีความเป็นสีแดงค่ะนะคะดังนั้นเดอะมอลล์ก็จะมีโลโก้ของมันที่ชัดเจนแล้วทุกคนจำได้ค่ะนะคะเป็นโลโก้ที่ให้ความรู้สึกจดจำได้ค่ะตัว M คือเดอะมอลล์ค่ะนะคะยังมีโลโก้อะไรอีกเนาะที่เราใช้กันอยู่นะคะนักศึกษาลองมองไปรอบๆตัวสิคะว่าเจอโลโก้อะไรอยู่ในบ้านบ้างนะคะแล้วเขาออกแบบยังไงค่ะใช้รูปนะคะหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเมื่อกี้มีมาม่าแล้วต้องมีปลากระป๋องใช่ไหมคะปลากระป๋องแบรนด์ที่เรารู้จักมากที่สุดก็ปลายิ้มอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้รูปใช่ไหมคะมีปลายิ้มแล้วมีน้ำลายหกหนึ่งหยดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันน่าอร่อยนะคะตัวปลาก็เป็นสัญลักษณ์แทนผลิตภัณฑ์นะคะแล้วชื่อแบรนด์ก็คือปลายิ้มค่ะนะคะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแบรนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของตาผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะดังนั้นความการจัดตั้งตาผลิตภัณฑ์สำคัญมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการตื้อค่ะทุกอย่างมีความสำคัญหมดค่ะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะมันจะถูกเรียกอีกเป็นล้านล้านครั้งเลยค่ะแล้วมันก่อให้เกิดความรู้สึกค่ะลองคิดดูสิคะชื่อเรายังให้ความสำคัญเลยใช่ไหมคะบางคนถือโอกาสไปเปลี่ยนชื่อเลยนะคะเวลาที่รู้สึกไม่ดีเนี่ยโอ้ฉันไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรหมดทั้งที่รู้ว่ามันยุ่งยากมากเลยเวลาเปลี่ยนชื่อแต่มันให้อิทธิพลต่อจิตใจเราค่ะพอเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะจากเดิมชื่อสมชายนึกออกไหมคะพอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นรัชนานนท์ค่ะโอ้มันดูดีดูแบบมีคลาสขึ้นมาทันทีมันให้ขวัญให้กำลังใจเราว่าเรารู้สึกเป็นคุณชายขึ้นมาทันทีค่ะเห็นไหมคะชื่อมันส่งอิทธิพลต่อความรู้สึกนะคะทั้งคนที่เป็นเจ้าของชื่อแล้วก็ทั้งคนที่เป็นคนเรียกค่ะส่งผลต่อความรู้สึกแน่นอนค่ะนะคะมาดูการจัดการตราผลิตภัณฑ์เราพูดถึงเรื่องชื่อกันไปเยอะแยะแล้วนะคะ brand name selection นะคะอย่าลืมเลือกชื่อให้เหมาะค่ะทั่วไปอาจารย์ให้กฎง่ายๆเลยค่ะเวลาเลือกชื่อนะคะให้เลือกชื่อที่มันเป็นชื่อที่ดูดีชื่อที่มันแบบมันเหมาะกับผลิตภัณฑ์นะคะเหมือนตัวอย่างที่แล้วอะปลายิ้มอะมันอยู่กับปลากระป๋องอะมันเหมาะกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วมันปลายิ้มด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ปลาร้องไห้อะมันเป็นชื่อที่ดีนะคะฟังแล้วมันดูดีนะคะแล้วฟังแล้วมันต้องจำง่ายค่ะทั่วไปอาจารย์จะบอกว่าเอา2พยางค์3พยางค์พอละเธออย่าเยอะนะคะพอเยอะแล้วมันจำยากนะคะตัวอย่างนะคะมันมีสบู่อันนึงอาจารย์ชอบมากๆเลยนะมันหอมอะแต่ชื่อมันเรียกยากกว่าฉันจะไปเรียกที่ร้านค้าได้เนี่ยโอ้โหหมดพลังเลยค่ะนะโชกูบุสึโมโนกาตาลิอย่างเงี้ยโอ้เรียกยากไหมโอ้โหกี่พยางค์นะ10พยางค์ได้มั้งนะคะคือชื่อแบบนี้มันจะยาวไปกว่าคนจะจำได้มันใช้เวลาค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะ

คะเลือกให้มันสั้นๆเล็กๆนิดนึงนะคะซันซิลอย่างเงี้ยโดฟอย่างเงี้ยมันเรียกง่ายค่ะนะคะสองพยางค์สามพยางค์พอแล้วอย่าเยอะนะคะเดี๋ยวจะจำยากมันจะต้องใช้พลังในการทำการตลาดสูงนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะชื่อมีลักษณะเด่นนะคะสามารถแสดงลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ได้ค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นเรามีแบรนด์เมือกหอยทากเป็นแบรนด์แรกอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาความที่เป็นเมือกหอยทากมาตั้งเป็นชื่อได้ค่ะเป็นสเนลไวท์สเนลเอกอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ถือว่าเอาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มาตั้งเป็นชื่อค่ะเราก็จะพบกันบ่อยค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะสมูทอีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นแบรนด์ของวิตามินอีแบบนี้ค่ะนะคะพวกนี้เอามาตั้งเป็นชื่อได้ค่ะนะคะทำให้เห็นว่าเอ้ยมันมีจุดเด่นมีลักษณะเด่นยังไงนะคะเมื่อก่อนมันมียาแก้ปวดตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าปวดหายค่ะนะคะจริงๆเขาตั้งใจจะตั้งชื่อว่าปวดหายเพื่อให้คนรู้ว่าเฮ้ยกินยาตัวนี้ไปหายปวดเลยนะแต่เนื่องจากมันผิดกฎอย.ไงคะเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้เสียงมันคล้ายคลึงกับเดิมค่ะคือปวดหายอย่างเงี้ยค่ะหรือทันใจอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่เป็นทำใจแบบเนี้ยค่ะคุณเห็นไหมคะเขาแสดงพยายามแสดงคุณสมบัติลักษณะที่ดีตั้งแต่อยู่ในชื่อแบรนด์เลยค่ะเพราะเวลาเรียกก็พลอยรู้สึกไปด้วยไงคะว่าเฮ้ยกินแล้วมันต้องทำใจนะนะคะต้องหายทันใจนะนะคะจะได้หายปวดได้ไวๆค่ะนะคะนี่คือเรื่องของแบรนด์เนมซีเลคชั่นค่ะเลือกให้ดีค่ะเลือกให้เหมาะนะคะเพราะว่าจะถูกเรียกอีกเป็นล้านๆครั้งค่ะอย่างที่บอกนอกจากนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าลักษณะการใช้ตราค่ะว่าคุณจะใช้ตรายังไงจะเอารูปมาประกอบนะคะหรือจะเอาตัวหนังสือมาดัดแปลงฟอนต์นะคะจะมีตราบางคนก็จะใช้ตราแบบมีตราย่อยแล้วก็มีชื่อบริษัทนะคะอุปถัมภ์อยู่ค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชื่อสมาร์ทโฟนว่า Samsung Galaxy Samsung Galaxy Note Samsung J6 J7 J8 นะคะคือเอาชื่อบริษัทมาสนับสนุนแบรนด์ค่ะเพื่อทำให้แบรนด์ไปที่จดจำได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็ทำได้ค่ะนะคะคุณก็สามารถตั้งแบบนี้ได้เป็นลักษณะการใช้แบรนด์แบบหนึ่งนะคะโดยที่เอาแบรนด์บริษัทมาประกอบด้วยหรือจะตั้งชื่อแบบเป็นใช้แบรนด์แบบเป็นแบรนด์เดี่ยวๆเลยอะค่ะเหมือนกลุ่มของ Unilever ของ P&G อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแบรนด์เยอะแยะมากมายเลยค่ะมีแบบโอ้ยโอโมโดฟแพนทีนอะไรโอเยอะแยะมากมายทำสินค้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ก็ตั้งชื่อแบรนด์ใหม่ค่ะนะคะอาจจะใช้พลังการตลาดเยอะนิดนึงนะคะในการทำแบรนด์แบบนี้ค่ะเพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีชื่อเรียกย่อยๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าแต่ละแบรนด์ก็จะเป็นอิสระต่อกันค่ะไม่ส่งผลซึ่งกันและกันลองคิดดูสิคะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าเราเอาชื่อบริษัทใหญ่มารับแบรนด์นั้นนะคะแล้วเกิดบางแบรนด์มีปัญหาขึ้นมาปุ๊บมันก็ส่งผลต่อชื่อบริษัทไปด้วยอะค่ะนึกออกนะคะอย่างเช่นบริษัทอาจารย์ชื่ออโนไทยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทั้งสบู่แชมพูนะคะเป็นอโนไทยไวท์นะคะอโนไทยซิลอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บตัวนึงมีปัญหาปุ๊บนะคะอโนไทยซิลเกิดคนใช้แล้วไม่ชอบคนใช้แล้วยี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปส่งผลต่อแบรนด์อื่นๆไปด้วยค่ะนะคะดังนั้นแบรนด์ย่อยก็เป็นอะไรที่มาแก้ปัญหาจุดนี้ค่ะแต่ใช้ตังค์เยอะขึ้นนะคะกว่าลูกค้าจะจำทีละแบรนด์นึกออกไหมคะเมื่อเทียบกับการใช้แบรนด์ใหญ่มาอุปถัมภ์เลยค่ะนะดังนั้นนี่คือลักษณะการใช้แบรนด์ค่ะนอกจากนี้มันยังมีเรื่องของแบรนด์ extension ค่ะการขยายแบรนด์นะคะเข้าไปรับนะคะอันนี้ยกตัวอย่างค่ะนะคะบางครั้งเรามีแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นยาสีฟันคอเกตอย่างเงี้ยเอ้ยมีใครไม่รู้จักไหมในนี้รู้จักกันหมดถูกไหมคะว่ายาสีฟันคอเกตทุกบ้านใช้กันอยู่แล้วค่ะในชีวิตหนึ่งต้องได้เคยใช้เป็นชื่อแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากในยาสีฟันค่ะดังนั้นคอเกตเล็งเห็นโอกาสค่ะคนเริ่มแคร์สุขภาพฟันมากขึ้นอยากจะทำน้ำยาบ้วนปากทำไมต้องไปสร้างแบรนด์ใหม่คะผมไม่ต้องมาสร้างแบรนด์ใหม่เป็นทูชไวท์หรืออะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งสร้างเสียเวลาค่ะเอาชื่อคอเกตนะคะไปรับเลยค่ะเป็นคอเกตน้ำยาบ้วนปากค่ะที่เราเห็นในท้องตลาดแล้วมองเห็นนี่ค่ะว่าคนเริ่มใช้เดนทอนฟรอสมากขึ้นจะทำเดนทอนฟรอสต้องไปสร้างแบรนด์ใหม่ไหมคะไม่ต้องค่ะเอาชื่อคอเกตนี่แหละค่ะไปรับเดนทอนฟรอสค่ะกลายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ค่ะที่มีสายผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องของยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากเดนทัลฟอสอะไรที่เกี่ยวกับปากไปหมดเลยค่ะทำแบรนด์เอ็กเซนชันไปเลยค่ะทำให้คุณใช้แบรนด์เดิมที่มีคนรู้จักอยู่แล้ว
นะคะพอไปรองรับปุ๊บนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออสินค้าใหม่เนี่ยมันเป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นมันคุ้นเคยอ่ะมันเอาความดีงามของคอลเกตที่อยู่ในยาสีฟันอ่ะไปอยู่กับเดนทัลฟอร์ดเขารู้สึกว่าคุ้นเคยซื้อง่ายขึ้นยอมจ่ายแพงขึ้นค่ะเพราะรู้จักค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า brand extension หรือการขยายตราผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งมันมีข้อดีอยู่นะคะคือทำให้มันรู้จักได้อย่างรวดเร็วค่ะข้อเสียมีไหมมีบ้างเหมือนกันค่ะเป็นที่ต้องระวังบางครั้งคุณขยายแบรนด์เยอะจนมันไม่เกี่ยวกันเลยลองนึกถึงคอเกตเมื่อกี้ค่ะถ้าเกิดว่าคอเกตมองเห็นว่าเฮ้ยมันมีตลาดสาหร่ายอบแห้งนะคะตามเทรนด์เกาหลีขึ้นมาจะไปตั้งชื่อว่าคอเกตสาหร่ายอบแห้งเข้ากันไหมถูกไหมคุณจะซื้อไหมนะคะเราก็คงบอกมันไม่ซื้อมันไม่เข้ามันตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะแล้วมันก็ทำลายแบรนด์เดิมที่มีอยู่ค่ะดังนั้นเวลาทำแบรนด์เอเซนชั่นต้องดูดีๆค่ะว่าขยายไปแล้วมันโอเคไหมมันเคยมีเคสนะคะไฟแช็กค่ะยี่ห้อที่ดังมากๆเลยของโลกนี้นะคะก็คือซิปโป้ค่ะนะคะซิปโป้ก็เห็นว่าตลาดไฟแช็กมันเริ่มวายๆแล้วเนาะคนมันไม่ได้ซื้อไฟแช็กกันบ่อยอ่ะแล้วก็คนก็สูบบุหรี่กันน้อยลงแคร์สุขภาพมากขึ้นแต่ซิปโป้เสียดายแบรนด์ตัวเองค่ะแบรนด์ตัวเองเป็นที่รู้จักนะมันดูคลาสสิกมากเลยนะคะไอตัวไฟแช็กซิปนะคะถือเป็นของสะสมได้เลยชื่อแบรนด์ก็เป็นที่รู้จักนะคะพูดให้ใครฟังทุกคนก็รู้จักค่ะถ้าใครคุณเกิดในยุคที่แบบสมัยแบบคันทรีนิดนึงคุณก็จะพอจะรู้จักแบรนด์นี้นะคะซิปโป้ก็เลยขยายแบรนด์ตัวเองไปเป็นน้ำหอมค่ะน้ำหอมซิปโป้สำเร็จไหมคะไม่สำเร็จค่ะแป๊กค่ะนะคะนี่คือการขยายแบรนด์ extension ไปถึง product ที่มันที่คือแบรนด์คุณมันมีคุณความดีอย่างหนึ่งแล้วล่ะคนเขารู้สึกกับเราอย่างหนึ่งแล้วล่ะแต่ความรู้สึกอย่างนี้มันเหมาะกับสินค้าใหม่ที่คุณไปรองรับหรือเปล่าเหมาะกับบริการใหม่ที่คุณไปรองรับหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดกันให้ลึกซึ้งค่ะสำหรับแบรนด์ extension ค่ะอีกอันนึงนะคะเขาเรียกว่ากลยุทธ์ co-branding กันค่ะเอาแบรนด์สองแบรนด์มาโคกันค่ะแต่ละแบรนด์ก็มีคุณความดีคนละอย่างค่ะแล้วเอามารวมกันนะคะทำให้เกิดส่วนผสมใหม่ที่มันเอ้ยมันดูแล้วมันโอเคอะนะคะเมื่อโมดูลที่แล้วอาจารย์ยกตัวอย่างหัวเว่ยไปแล้วนะคะว่าหัวเว่ยพยายามเข้ามาแบบใช้กลยุทธ์ที่มันสร้างความแตกต่างอะคนอื่นเขาเน้นโทรศัพท์เน้นไปสมาร์ทโฟนเน้นไปเน้นฟังก์ชันต่างๆเน้นไปฟังก์ชันสลีปฟังก์ชันสแกนหน้าฟังก์ชันอะไรเน้นไปเถอะแต่หัวเว่ยจะมาเน้นที่กล้องค่ะดังนั้นหัวเว่ยอย่างเดียวมานั่งพูดว่าเฮ้ยฉันมีกล้องดีกล้องดีคนอาจจะไม่เชื่อค่ะก็เลยใช้วิธีการโคแบรนด์ค่ะกับแบรนด์เลนส์กล้องที่ดังที่สุดในโลกค่ะนั่นคือไลกาค่ะเป็นเลนส์จากเยอรมันที่ดังมากๆคนเล่นกล้องจะรู้ค่ะว่าเลนส์ไลกาที่มันสุดยอดเลยค่ะหัวเว่ยก็เลยตั้งเวอร์ชั่นของหัวเว่ยเป็นหัวเว่ยไลกาขึ้นมาค่ะเป็นการโคแบรนดิ้งค่ะในอดีตเราก็มีเยอะค่ะอย่างโซนี่สมัยจะเข้ามาในตลาดโทรศัพท์มือถือนะคะก็ไปโคแบรนดิ้งกับโซนี่อีริกสันค่ะหรือโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะนะคะเคยมีโน้ตบุ๊กรุ่นหนึ่งนะคะจำบริษัทไม่ได้ไม่รู้เอเซอร์อะไรไม่รู้ก็ไปโคกับ Ferrari ค่ะเพื่อออกโน้ตบุ๊กสีแดงออกมาค่ะโดยเอาความรู้สึกว่า Ferrari มันแบบมันดูเร็วมันดูแรงมันดูแบบสปีดอ่ะมันดูเปรี้ยวโฉบเฉี่ยวเอามารวมกับยี่ห้อของโน้ตบุ๊กค่ะเพื่อมาออกรุ่นใหม่ออกมานี่ก็การโคแบรนดิ้งค่ะหรือล่าสุดค่ะถ้าตัวอย่างในหนังสือก็คือเรื่องของ Starbucks ค่ะเรารู้อยู่แล้ว Starbucks คือเรื่องอะไรคะกาแฟค่ะนะคะแล้วอีก product หนึ่งที่ Starbucks พยายามทำอยู่นะคะให้ขายอยู่ในร้านคือ Tumbler ค่ะหรือแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำนะแบบอันเนี้ยเนี่ยนะ Tumbler นะคะทีนี้เนี่ย Starbucks เองนะคะอยากให้ Tumbler มีการขายดีมากขึ้นมีแฟชั่นมีรุ่นมากขึ้นอย่างที่บอกค่ะคุณอยากให้คนซื้อแก้วน้ำคุณก็ต้องออกลายใหม่ๆนะคะออกความแปลกใหม่นะคะให้คนไปสะสมไปใช้มากขึ้นค่ะ Starbucks ก็เลยคิดการโคแบรนด์กับแบรนด์แฟชั่นแบรนด์นึงค่ะชื่อว่า Anna Sui ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นเน้นลวดลายต่างๆนะคะแบบแนววินเทจนะคะแนวแบบคล้ายๆแบบบูติกวินเทจนิดนึงนะคะก็มาโคแบรนด์กันเป็น Starbucks Anna Sui ค่ะเพื่อออก Tumbler นะคะรวมถึงออกของกระจุกกระจิกภายในร้านค่ะขายทั้งในร้าน Starbucks และขายทั้งในร้านของ Anna Sui ค่ะนี่คือการโคแบรนด์ค่ะคุณสามารถคิดถึงสิ่งนี้ได้ค่ะนะคะเพื่อที่ทำให้2แบรนด์มีเอาความดีๆของทั้ง2แบรนด์มารวมกันค่ะตัวอย่างเมื่อกี้อย่างเช่นคอเกตอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าถ้าจะออกของกินเล่นออกมานะคะออกสแน็คมานะคะอาจารย์แนะนำค่ะ
ก็เอาคอเกตไปโคแบรนด์กับของกินสักอย่างหนึ่งค่ะ

และยังต้องคงความดีงามของคอลเกตคือรักษาฟันนึกออกไหมคะขณะที่อีกอย่างอีกตัวหนึ่งก็ควรจะเป็นแบรนด์สแน็คค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปโคเป็นคอลเกตเมนทอสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นลูกอมกินเล่นที่ช่วยรักษาปากและฟันเหงือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาได้ค่ะไม่แป๊กแน่นอนค่ะนี่คือ strategy ของการทำโคแบรนด์

รถกระบะ SUV รถตู้ค่ะพวกนี้นะคะคือสายผลิตภัณฑ์ถ้านับในรูปนี้มีกี่สายคะ5สายผลิตภัณฑ์ค่ะทุกอย่างเป็นรถหมดถูกไหมคะแต่ว่าแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันไปค่ะคนซื้อรถเก๋งคงไม่เหมือนคนซื้อรถกระบะแน่นอนค่ะนะคะคนละกลุ่มเป้าหมายกันเลยนะคะแล้วแต่ละสายผลิตภัณฑ์ค่ะก็มีลูกแบรนด์แตกต่างกันไปค่ะนะคะมีทั้งยาริส Vios นะคะ Altis Camry ถูกไหมคะในรถเก๋งนะคะถ้าเป็นรถแวนก็มีทั้ง Innova Wish Avanza นะคะหรือล่าสุดคือ Sienta อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะถือในกลุ่มรถแวนไหมนะคะเป็นมินิแวนนะคะรถกระบะก็มี Hilux นะคะเนี่ยค่ะนี่คือสายนี่คือแบรนด์ที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะบางครั้งเราก็จะเรียกว่าความยาวของสายผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะแล้วในแบรนด์นะคะยาริสก็มีรุ่นอีกใช่ไหมคะมีรุ่น S รุ่น G รุ่น V รุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยค่ะมันก็คือรุ่นที่อยู่ในแบรนด์ค่ะนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความลึกของผลิตภัณฑ์อีกทีนึงค่ะดังนั้นเราได้เรื่องของความยาวความลึกแล้วนะคะแล้วในตัวแต่ละตัวมันก็จะมีสีมีสันของมันอีกนะคะว่าในรุ่น S จะมีสีอะไรบ้างรุ่น G จะมีสีอะไรบ้างนะคะก็เป็นรายการของผลิตภัณฑ์อีกทีค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นโครงสร้างนะคะของผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดจัดค่ะนะคะให้มันมีโครงสร้างมีทางเลือกให้กับลูกค้าได้มากขึ้นค่ะนะคะดังนั้นเราก็จะรู้จักคำที่เรียกว่าสายผลิตภัณฑ์ค่ะ product line ค่ะสายผลิตภัณฑ์หรือ product line ค่ะนะคะรายการผลิตภัณฑ์ค่ะ product items ค่ะก็คือตัวย่อยๆเลยค่ะรายการผลิตภัณฑ์คือตัวย่อยๆเลยนะคะสายก็คือสายเมื่อกี้ค่ะสายรถเก๋งสายรถแวนนะคะนะแล้วนอกจากนี้พอเราได้ผลิตภัณฑ์มาเยอะๆนะคะมีสายผลิตภัณฑ์เยอะแล้วนะคะเราจะใช้เครื่องมือนึงมาจับค่ะเครื่องมือนั้นเรียกว่า BCG Metric ค่ะ Boston Consulting Group Metric ค่ะเดาได้เลยจากชื่อค่ะคนคิดคือกลุ่มนะคะที่ปรึกษานะคะ Boston Consulting ค่ะเป็นกลุ่มที่คิดเครื่องมือนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราใช้กันในการจัดสรรทรัพยากรกรณีที่เรามีสายผลิตภัณฑ์มีรายการผลิตภัณฑ์เยอะๆค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น4เมทริกค่ะนะคะตามส่วนแบ่งการตลาดกับอัตราการเติบโตค่ะนะคะอัตราการเติบโตคืออัตราการเติบโตของตลาดนะคะส่วนแบ่งการตลาดคือส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์เราในกลุ่มตลาดทั้งหมดค่ะดังนั้นนะคะเมทริกที่นักการตลาดอยากมีมากที่สุดคืออยู่ในตลาดที่มันกำลังโตค่ะแล้วเรามีส่วนแบ่งการตลาดสูงเราเป็นผู้นำการตลาดค่ะแบบนี้เราเรียกว่าเรามีแบรนด์ที่เรียกว่าสตาร์ค่ะแบรนด์ที่เป็นดวงดาวเลยนะคะดาวเด่นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะแบรนด์เราเป็นผู้นำตลาดแล้วตลาดก็โตด้วยค่ะตลาดที่โตอย่างเช่นตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยค่ะโตทุกปีเลยค่ะปีละ 10-20% อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเราเป็นผู้นำตลาดเราเป็น Samsung เราเป็น iPhone แบบนี้ค่ะเท่ากับว่าเรามีแบรนด์ที่เรียกว่าสตาร์แล้วค่ะนะคะเพราะตลาดกำลังโตเราเป็นผู้นำนะคะตรงนี้เราจะเริ่มกำไรเยอะนะคะกำไรเยอะมีการลงทุนได้เยอะด้วยคึกคักเลยค่ะแบรนด์นี้จะต้องลงทุนอย่างคึกคักนะคะเพราะถือว่าเป็นดาวเด่นของบริษัทอีกเมทริกหนึ่งที่เราอยากมีค่ะเมทริกนี้เราเรียกว่า cash cow ค่ะวัวเงินค่ะแม่วัวเงินสดเราเรียกงั้นก็ได้เนาะเพราะเรารีดแทนที่รีดได้นมนะรีดเงินกลับมาได้นะคะอันนี้นะคะเราจะอยู่ในตลาดที่อาจจะมีอัตราการเติบโตไม่เยอะค่ะแต่เราเป็นผู้นำตลาดอยู่ค่ะลองคิดดูนะคะสินค้าแบบไหนมีการเติบโตไม่เยอะบ้างบริการไหนการเติบโตไม่เยอะนะคะบางคนบอกเครื่องไฟฟ้าเนี่ยราคาเติบโตไม่เยอะละเพราะอย่างที่บอกคุณภาพทำร้ายตัวเองเนาะปัจจุบันเราเปลี่ยนเครื่องไฟฟ้าช้าลงเนาะทีวีเนี่ยนานๆซื้อทีเลยนะคะ10ปีซื้อทีหนึ่งนะเป็นอย่างนั้นไหมนะคะเตารีดกาต้มน้ำพวกนี้มันอยู่นานอยู่ทนจริงๆค่ะทำให้การเติบโตมันช้าลงค่ะแต่แบรนด์บางแบรนด์เนี่ยเป็นผู้นำตลาดอยู่เนาะอย่างเช่น Samsung อย่างเงี้ยค่ะ LG อย่างเงี้ยถ้าเป็นทีวีเนาะนะคะพวกนี้เป็นผู้นำตลาดอยู่ค่ะนะคะดังนั้นกลุ่มนี้สินค้ากลุ่มนี้เขาเรียกว่า cash cow ค่ะแบรนด์แบบนี้เราทำหน้าที่เก็บกำไรค่ะไม่ต้องไปลงทุนโฆษณาอะไรฟื้อฟ้ามากมายนะคะเพราะตลาดมันไม่โตเยอะแต่เราจะขายแล้วเราเก็บกำไรค่ะเพราะเรามีส่วนแบ่งการตลาดสูงค่ะนะคะอีกเมทริกหนึ่งค่ะ
เราจะงงๆกงกงกับมันอยู่นะคะว่ามันจะอยู่หรือมันจะไปนะคะเราเรียกว่ากลุ่ม question mark ค่ะนะหรือเครื่องหมายคำถามค่ะเพราะว่าอะไรคะตลาดมันโตนะ

โตเยอะนะคะแต่ส่วนแบ่งการตลาดเราน้อยค่ะเราเป็นผู้ตามอ่ะนะคะที่เรางงๆคือว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรทำไมเราไม่ได้ส่วนแบ่งการตลาดทำไมเราไม่ได้แชร์นะคะเราต้องแก้ปัญหากับมันค่ะมันถึงขึ้นเป็นเครื่องหมาย question mark ค่ะนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตลาดที่มันโตเยอะๆนะคะอย่างเช่นสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะนะคะหรือประกันชีวิตอะไรแบบเนี้ยมันโตเยอะอ่ะแต่เราเป็นผู้ตามอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นประกันเนี่ยเราเป็นเจ้าเล็กๆนะคะเราอาจจะเป็นเจ้าน้อยๆนะคะอย่างเป็นซัมซุงประกันชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเจ้าแบบที่ยังแชร์ไม่เยอะนะคะถ้าเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพก็คือเราก็เพิ่งแบบแชร์เราไม่เยอะอ่ะเราสู้กับเจ้าใหญ่ไม่ได้แบบเนี้ยค่ะนะคะคุณก็เริ่ม question mark ว่าให้เรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทำไมเราทำแบรนด์ไม่ได้นะคะดังนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คุณต้องศึกษาปัญหาให้ชัดเจนค่ะเรายังไม่ลงทุนเยอะกับมันแต่เราศึกษาปัญหาแก้ปัญหาให้มันก่อนแล้วเราค่อยลงทุนค่ะมันมีโอกาสจะกลายไปเป็นสตาร์ได้ถ้าเราแก้ปัญหาได้ถูกจุดค่ะอีกเมทริกหนึ่งค่ะที่นักการตลาดไม่อยากเห็นเลยนะคะเราเรียกว่าหมาลงทางค่ะ dog นะคะเมทริกนี้นะคะคือตลาดมันโตต่ำอ่ะแล้วเราก็มีแชร์อยู่ในตลาดต่ำอ่ะเจอแบบนี้เป็นไงคะตลาดมันไม่โตอ่ะอย่างเช่นตลาดเครื่องแฟกอ่ะนึกออกไหมคะตลาดมันไม่โตอ่ะหรือตลาดแบบกล้องใช้ฟิล์มแบบนี้มันไม่โตแล้วมันติดลบด้วยแล้วมันเลิกใช้ด้วยแนวโน้มอ่ะนะคะพวกนี้นะคะถ้าคุณมีส่วนแบ่งในการตลาดน้อยอยู่แล้วอะค่ะคำแนะนำคือเลิกทำเถอะพับเสื่อกลับบ้านขายของที่มีอยู่นะคะอย่าไปสนใจมันนะคะเพราะมันเป็นด็อกค่ะเป็นด็อกแบบไม่ใช่สุนัขแบบชิวาว่าชิบะอะไรเงี้ยนะคะมันคือสุนัขแบบจรจัดอะค่ะนะคะที่คุณอย่าไปสนใจมันมากนะคะปล่อยมันไปดิเวสมันไปนะคะมันไม่ใช่จุดที่จะสร้างกำไรให้เราค่ะอย่าไปลงทุน BCG Metric ให้ไกด์ไลน์เราในการจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละแบรนด์ค่ะนะคะต้องยอมรับค่ะต่อให้คุณเป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่ยักษ์อย่างโตโยต้าอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าทุกผลิตภัณฑ์ทุกรายการผลิตภัณฑ์ของเราจะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันหมดถูกไหมคะดังนั้นคุณต้องเอาแต่ละรายการผลิตภัณฑ์มาใส่ค่ะนะคะแต่ละสายผลิตภัณฑ์แต่ละรายการมาใส่ใน BCG Metric เพื่อจัดทรัพยากรการลงทุนการโปรโมทนะคะการคาดหวังกำไรให้เหมาะสมค่ะนะคะดังนั้นเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญกับคนที่มีหลายๆแบรนด์ค่ะนะคะอันนี้เราพูดไปหมดแล้วนะคะมาที่บรรจุภัณฑ์ค่ะนะคะแพ็กเกจจิ้งค่ะบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งนะคะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอาจารย์เทียบได้กับว่าเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่อะค่ะนะคะถ้าคุณใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยนะคะแต่งหน้ามางามงามเป็นไงคะโอ้วันนั้นคนคงมองคุณทั้งวันนะคะนะคะมันช่วยดึงดูดสายตาเป็นอย่างมากดังนั้นแพ็กเกจจิ้งมีความสำคัญค่ะมันเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใส่อยู่เนี่ยแหละค่ะให้กับผลิตภัณฑ์นะคะว่าคุณใส่ได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นมันดึงดูดสายตามันสร้างความน่าสนใจบางคนยอมจ่ายเงินเพราะแพ็กเกจจิ้งเลยนะคะจารย์มีลูกศิษย์หลายคนนะคะซื้อน้ำขวดน้ำราคาแพงๆเพราะรู้สึกว่าเอ้ยขวดมันสวยอะเขาอยากถือขวดแบบเนี้ยนะคะคุณยอมจ่ายเงินให้กับแพ็กเกจจิ้งเลยค่ะหรือบางคนจะซื้อของขวัญให้เพื่อนอะยอมซื้อช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งไม่ซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งเพราะแพ็กเกจจิ้งมันสวยอะนะคะมันดูแล้วมันดูดีมันดูเป็นภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นจะไปให้เขาเป็นของขวัญนะคะนอกจากนี้นะคะแพ็กเกจจิ้งยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกนะคะนอกจากเป็นภาพลักษณ์ละประโยชน์อย่างหนึ่งคือทำให้ต้นทุนคุณเหมาะสมด้วยค่ะคุณลองคิดดูสิคะเดี๋ยวนี้เรามีเทรนด์ที่เราจะใช้แพ็กเกจจิ้งแบบที่มันเป็นรีฟิลเป็นถุงค่ะแทนที่จะใช้ขวดปั๊มนะคะมาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะคะกรณีที่จะซื้อเป็นครั้งที่2ครั้งที่3สามารถซื้อเป็นถุงรีฟิลได้ค่ะเพราะคุณจะได้ราคาถูกกว่าค่ะต้นทุนต่ำกว่าดังนั้นการเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งก็ช่วยลดต้นทุนได้ค่ะนะคะแล้วก็เรื่องภาพลักษณ์อันนี้เราคุยไปแล้วนะคะโดดเด่นนะคะเหมือนในรูปนี้ค่ะ Ferrero Rocher เป็นตัวอย่างช็อกโกแลตที่แพงมากแต่คนยอมซื้อเพราะแพ็กเกจจิ้งมันสวยอะค่ะนะคะเขาจะแพ็กเกจจิ้งในห่อฟลอยสีทองนะคะแปะสติกเกอร์ชื่อแบรนด์แล้วนอกจากนี้ยังใส่กล่องนะคะที่กล่องมันเป็นกล่องใสๆหน้าตามันคล้ายๆมีเหลี่ยมมีมุมคล้ายๆเพชรทีเดียวเลยค่ะนะคะแล้วบางครั้งแพ็กเกจจิ้งก็ช่วยเรื่องประโยชน์ใช้สอยด้วยค่ะครั้งหนึ่งค่ะซอสมะเขือเทศไฮค่ะถ้าคุณนึกออกนะคะสมัยเรากินซอสมะเขือเทศตอนเด็กๆนะคะกว่าจะเปิดฝาได้นะมันจะต้องเป็นฝาเหล็กนะมีติดเกลียวด้วยนะหมุนเสร็จกว่าจะเทซอสมะเขือเทศลงใส่จานได้ค่ะหมดพลังนะคะบางทีต้องเอาช้อนเอาตะเกียบไปกระทุ้งมันอีกนะคะ
ซอสไฮก็เลยแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะโดยทำแพ็กเกจจิ้งแบบพลาสติกบีบได้นะคะแล้วก็ฝาเป็นฝาฟลิปฟลอปอยู่ด้านล่างด้วยค่ะดังนั้นคุณหมดปัญหาเรื่องจะต้องมานั่งหมุนฝาเกี๊ยวหมดปัญหาจะต้องไปนั่งล้วงเอาซอสมะเขือเทศออกมาใส่จานนะคะมาไซส์แบบบีบเอาเลยค่ะซึ่งเป็นการทำแพ็กเกจจิ้งที่ได้ประโยชน์ใช้สอยที่แบบสุดยอดอะแล้วนอกจากนี้มีตัวอย่างที่นักศึกษายกกันมาอีกนะคะอย่างเช่นนมข้นหวานค่ะใครนึกถึงเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะนมข้นหวานเนี่ยกว่าจะเปิดได้นึกออกไหมคะต้องนี่เอาที่เปิดกระป๋องมาเปิดเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเปิดฝามันขึ้นใช่ไหมคะระหว่างที่ทำนะคะก็มีหกเลอะเทอะนะฝาบาดมือนะคะแล้วเวลาเก็บในตู้เย็นนะคะพอเก็บเสร็จนะข้างบนจะแข็งเลยนะคะข้างล่างจะนิ่มนะคะข้างบนแข็งนะแล้วอีตัวฝานี่แหละตัวเลอะเทอะเลยค่ะพอเปิดเสร็จแล้วมันก็เกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ในตู้เย็นนะคะดังนั้นแพ็กเกจจิ้งใหม่ค่ะหลอดบีบเหมือนหลอดยาสีฟันเลยค่ะง่ายเก็บใส่ตู้เย็นก็โยนเข้าไปเลยค่ะเวลาเปิดฝาฟิปฟอปแล้วก็บีบออกมาค่ะไม่มีเลอะมือไม่มีบาดอีกต่อไปนี่คือการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยค่ะนะคะบางครั้งบรรจุภัณฑ์ก็ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้นะคะโดยเฉพาะนักการตลาดรุ่นใหม่นะคะเริ่มคอนเซิร์นแล้วค่ะพลาสติกเรามีเยอะนะคะกล่องกระดาษต่างๆพวกนี้ค่ะเราจะรีไซเคิลมันยังไงค่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะเราเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มันรีไซเคิลได้นะคะมันเป็นกระดาษแทนที่เป็นพลาสติกนะคะพวกนี้ก็ช่วยทำให้คุณมีภาพลักษณ์ที่ดูดีในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือการตลาดเพื่อสังคมมากขึ้นค่ะไม่ได้มีแค่เรื่องแพ็กเกจจิ้งนะคะยังมีเรื่องฉลากด้วยค่ะเลเบลก็คือสิ่งที่เป็นตัวหนังสือเป็นอินฟอร์เมชันเป็นภาพที่อยู่บนแพ็กเกจจิ้งค่ะนะคะอย่างที่บอกค่ะมันเป็นตัวหนังสือมันเป็นภาพหน้าที่หลักของมันคือให้ข้อมูลค่ะดังนั้นคุณต้องให้มันทำหน้าที่นะให้เต็มที่แพ็กเกจจิ้งสวยงามเสร็จตัวเลเบลหรือฉลากต้องทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่เหมาะสมค่ะอาจารย์มีตัวอย่างอย่างเช่นน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะเขามีรูปใช่ไหมคะแทนจะให้ข้อมูลว่านี่น้ำส้มนะใช้รูปเลยค่ะรูปส้มผลใหญ่ๆยักษ์นะคะเห็นเนื้อข้างในนะคะนอกจากมันให้ข้อมูลอย่างเดียวเป็นไงคะมันน่ากินอะมันชวนให้ซื้อด้วยอะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะเลเบลก็ชวนให้ซื้อได้ด้วยนะคะมีรูปผลไม้บางทีก็โอ้น้ำลายสออยากจะกินแล้วค่ะนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะบางครั้งนะคะมันเป็นเรื่องของข้อบังคับของอย.ด้วยค่ะต้องแสดงส่วนผสมโภชนาการต่างๆผ่านเลเบลด้วยค่ะหรือคุณอาจจะเลเบลในส่วนของการรับรองค่ะคุณได้เซอร์ติฟิเคตละออร์แกนิกไทยแลนด์ละนะคะหรือ number 1in USA อะไรคุณก็เลเบลไปตรงนี้ค่ะหรือคุณใช้ในการเสริมกับโปรโมชั่นได้ค่ะเช่นเพิ่มปริมาณให้ 20% ก็ทำไปในเลเบลค่ะมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ชัดที่สุดอะอยู่ตรงหน้ากล่องอะหยิบเมื่อไหร่ก็เห็นนะคะหยิบเมื่อไหร่ก็เห็นดังนั้นคุณเอามาใช้ในการที่ให้อินฟอร์เมชั่นใช้ดึงดูดลูกค้าใช้ทำส่งเสริมการตลาดได้เลยค่ะนะคะดังนั้นเลเบลเป็นเรื่องสำคัญค่ะอย่าให้ลอกอย่าให้เลือนนะคะอย่าให้ดูแล้วมันคุณภาพไม่ดีอย่าให้มันอ่านไม่ออกนะคะเพราะอย่าลืมค่ะสิ่งหนึ่งต้องอยู่บนเลเบลเลยคือชื่อแบรนด์ของเราค่ะดังนั้นเอาให้มันมีคุณภาพดีค่ะมาที่อีกเรื่องนึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์ค่ะการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะ product life cycle ค่ะใครว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีวันตายคะใครว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีวันแก่คะมีกะมีตายมีแก่เหมือนเราเนี่ยแหละค่ะเหมือนคนเดะเลยค่ะนะคะดังนั้นคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มันมีมาแล้วมีไปเหมือนกันดังนั้นถ้าดูกราฟนี้นะคะคุณจะเห็นค่ะเวลาที่เราเริ่มต้นแนะนำผลิตภัณฑ์ไหนสู่ท้องตลาดค่ะกราฟสีฟ้าคือยอดขายค่ะเส้นสีฟ้าคุณจะเห็นค่ะว่ามันต้องเริ่มยอดขายจากศูนย์ก่อนค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะช่วงที่มันเริ่มจากศูนย์เนี่ยแหละค่ะเราเรียกว่าช่วงแนะนำให้รู้จักค่ะเริ่มจากศูนย์ไปจนถึงแบบมียอดขายแบบเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วค่ะแล้วหลังจากช่วงที่เป็นที่รู้จักแล้วก็จะเป็นช่วงเจริญเติบโตค่ะช่วงนี้กราฟมันก็จะดิ่งขึ้นไปเลยนะคะโตด้วยความเร็วเลยค่ะเพราะว่าคนเริ่มรู้จักเริ่มใช้กันเยอะขึ้นเริ่มซื้อซ้ำเริ่มแนะนำเริ่มบอกต่อค่ะช่วงนี้กราฟจะสูงขึ้นค่ะหลังจากนั้นเริ่มคงที่ค่ะช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ค่ะช่วงอิ่มตัว maturity ค่ะคนที่มันควรจะได้ใช้กลุ่มเป้าหมายที่ควรจะได้ใช้หมดแล้วไม่โตไปกว่านี้แล้วหรือคุณเจอการแข่งขันแล้วช่วงนี้นะคะทำได้แต่รักษา market share ไว้ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงอิ่มตัวค่ะไม่โตไปกว่านี้แล้วค่ะคนที่ได้ใช้ไปหมดแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะ
ถดถอยล้มตายค่ะช่วงดีคลายค่ะช่วงนี้คือคุณเริ่มเสียตลาดแล้วค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกค้าเปลี่ยนใจอ่ะคู่แข่งบุกแรงมากนะคะหรือมีการเปลี่ยนรุ่นใหม่ไม่ใช้แล้วรุ่นนี้นะคะเรายกตัวอย่างไปแล้วนะคะอย่างเครื่องแฟกซ์อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช้แล้วเครื่องแฟกซ์ใช้สแกนเนอร์อย่างเงี้ยค่ะมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีไปเปลี่ยนรุ่นไปนะคะคุณก็เข้าสู่ช่วงถดถอยค่ะดังนั้นมันเป็นกราฟรูปนี้เลยค่ะขึ้นและลงค่ะเป็นวัฏจักรค่ะนี่คือวงจรผลิตชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะสิ่งที่เราทำในแต่ละช่วงค่ะถ้าเป็นช่วงแนะนำแน่นอนค่ะเราแนะนำเราต้องทำให้เขารู้จักช่วงนี้คุณต้องลงทุนกับการให้เขาทดลองใช้ทำให้เขารู้จักการโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะช่วงนี้แนวโน้มค่ะไม่มีกำไรอ่ะขาดทุนเพราะคุณต้องลงทุนให้เขารู้จักค่ะต้องเสียแซมเปิลให้เขาได้ลองใช้ค่ะดังนั้นช่วงนี้จะแสดงออกเป็นเส้นสีชมพูด้านล่างค่ะคุณยอดขาดทุนค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเจริญเติบโตค่ะคุณก็ยังลงทุนลงทุนขยายตลาดค่ะแต่เริ่มมีกำไรแล้วค่ะเพราะว่าคุณเติบโตมากกว่าการลงทุนค่ะพอถึงช่วงที่เป็น maturity ช่วงที่อิ่มตัวค่ะช่วงนี้กำไรสูงสุดค่ะเพราะคุณทำหน้าที่แค่รักษาตลาดไม่ต้องไปขยายมาแล้วค่ะแค่ปกป้องตลาดของเราเท่านั้นค่ะแล้วก็มาลดลงอีกทีนะคะผลกำไรเส้นสีชมพูลดลงอีกทีตอนช่วงถดถอยค่ะพอยอดขายคุณจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆค่ะนะคะจริงๆแล้วนักการตลาดไม่ได้รอจนถึงช่วงอิ่มตัวนะคะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาตั้งแต่ช่วงเจริญเติบโตแล้วค่ะเพื่อเตรียมพร้อมนะคะว่าผลิตภัณฑ์จะเสร็จมาพอดีนะคะในช่วงที่ตลาดอิ่มตัวหรือช่วงถดถอยค่ะนะคะนี่คือการจัดการวงกรชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะดังนั้นถ้าให้ดูกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะมี8ขั้นตอนค่ะโอ้ตั้ง8ขั้นตอนแน่นะคะหลายคนบอกว่าผมมีไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ผมอยากจะลงทุนเลยผมจะไปทำตลาดไปจ้างผลิตเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเราไม่ได้ทดสอบตลาดก่อนโอกาสเจ๊งสูงค่ะต่อให้ไอเดียคุณว้าวปังมากๆเลยนะคะแต่คุณยังไม่รู้เลยค่ะว่าตลาดจะตอบรับยังไงค่ะเราจึงต้องมีขั้นตอนที่เรียกว่า8ขั้นตอนค่ะเป็นขั้นตอนในการค่อยๆวางให้เราได้ทดสอบให้แน่ใจว่าของเราเหมาะกับตลาดจริงค่ะนะคะมันเริ่มตั้งแต่กันกรองแบบสร้างความคิดก่อนสร้างความคิดผลิตภัณฑ์ให้มีเยอะๆเข้าไว้นะคะแล้วกันกรองให้เหลือแนวคิดที่มันพอเป็นไปได้แล้วก็ทดสอบแนวคิดค่ะโดยที่ไม่ต้องผลิตนะคะทดสอบแค่กระดาษก็ได้หรือทดสอบแค่เป็นคำพูดก็ได้ค่ะเฮ้ยมันผ่านหรือไม่ผ่านแล้วหลังจากนั้นเริ่มพัฒนากลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์ทางธุรกิจค่ะแล้วค่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสเกลเล็กๆค่ะสเกลเล็กๆย้ำนะคะช่วงนี้ยังเป็นสเกลเล็กๆอยู่แล้วทดสอบตลาดในพื้นที่เล็กๆก่อนค่ะจนแน่ใจแล้วค่อยเอาผลิตภัณฑ์ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาลงตลาดค่ะนี่คือ8ขั้นตอนมีเท่านี้เลยค่ะแต่คุณจะเห็นค่ะเราจะมีทดสอบตั้งแต่ลงทุนไม่ลงทุนหรือลงทุนน้อยๆลงทุนมากขึ้นแล้วค่อยลงทุนแบบฟูลสเกลค่ะเพื่อที่ว่าคุณจะไม่ได้เจ็บตัวกับการลงทุนเยอะค่ะนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าบางครั้งของที่คิดกันจากคนแค่ 4-5 คนมันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะในตลาดจริงๆที่คนเป็นร้อยเป็นพันก็ได้ค่ะจึงเสนอว่ากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ควรจะมีขั้นตอนที่ค่อยเป็นค่อยไปค่ะนะคะจนมีเพื่อนอาจารย์เขาตั้งสโลแกนไว้เลยนะคะเวลาที่ทำเรื่องของกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ว่า fail faster successfail faster นะคะมีโอกาส success more ค่ะหมายถึงว่าเราล้มตั้งแต่ในกระดาษนะคะเราก็จะไปปรับผลิตภัณฑ์เราใหม่แล้วเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะดีกว่าไปล้มที่ตลาดเลยนึกออกไหมคะเพราะว่าเราลงทุนเปิดล็อตการผลิตไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเจ๊งเสียดายเงินค่ะดังนั้นเรา fail ตั้งแต่ในกระดาษก่อนเลยค่ะแล้วเราจะได้ไปปรับใหม่ให้มันดีขึ้นแล้วมันตอบโจทย์มากขึ้นค่ะนี่คือเรื่องของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของราคาค่ะหรือ price ค่ะนะคะราคาอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นมุมมองของนักการตลาดมันคือ price ถ้าเป็นมุมมองของลูกค้าคืออะไรคะคือ customer cost ค่ะสิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายค่ะดังนั้นในเรื่องของราคานะคะเราจะมาคุยกันว่าเขายอมจ่ายยังไงเรามีวิธีรู้กันได้ยังไงค่ะแน่นอนค่ะเรามีวัตถุประสงค์ในการตั้งราคาได้หลายแบบค่ะวัตถุประสงค์แบบแรกค่ะ
การตั้งราคาเพื่อสร้างกำไรค่ะเราอยากตั้งราคาเพื่อให้เราได้กำไรค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งค่ะเพราะถ้ามีกำไรเราก็ไปทำต่อได้ค่ะนะคะส่วนใหญ่เราทำธุรกิจก็อยากได้กำไรค่ะบางคน

0: ตั้งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างยอดขายก่อนกําไรไว้ดูทีหลังตั้งเป้าก่อนค่ะเราตั้งราคาเพื่อให้ได้ยอดขายเท่านี้เท่านี้เพื่อให้มีคนซื้อเท่านี้ได้ยอดขายเท่านี้นี่ก็เป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งค่ะวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งค่ะสร้างตำแหน่งทางการตลาดค่ะเพราะอะไรคะราคามันเป็นสัญญาณบอกถึงหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะบอกถึงเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นไปได้มั้ยถ้าเราไปเจอของแบรนด์ดังๆเนาะแบบหลุยส์วิตตองเนาะมาขาย 2-300 คุณก็เริ่มสงสัยแล้วนี่มันไม่ใช่ของแท้แน่นอนเพราะตำแหน่งทางการตลาดเขาคือเป็นกระเป๋าหรูหรามีราคานะคะคุณภาพดีนะคะดังนั้นราคาต้องแพงๆนะคะมันสร้างตำแหน่งทางการตลาดของคุณค่ะถ้าคุณอยากจะสร้างตำแหน่งให้เป็นของพรีเมียมนะคะของคนที่แบบมีสตางค์นะคะแล้วก็ของคุณภาพดีแน่นอนราคาไม่สามารถลงมาต่ำได้ค่ะมันไม่สัมพันธ์กันค่ะขณะที่ถ้าคุณจะตั้งราคาให้เป็นของที่ใครๆก็ใช้ได้นะคะเป็นของคนชนชั้นกลางนะคะหยิบจับต้องตัดสินใจง่ายนะคะตำแหน่งผลิตภัณฑ์อยู่ในราคาไม่แพงคุณก็ตั้งราคาไม่แพงนั่นเองค่ะดังนั้นนี่คือเรื่องของการสร้างตำแหน่งทางการตลาดค่ะสร้างฐานลูกค้าค่ะอยากได้ฐานลูกค้าแบบไหนเราก็ตั้งราคาแบบนั้นค่ะเพื่อให้ได้ฐานลูกค้าแบบนั้นจริงๆค่ะนะคะดูตัวอย่างง่ายๆอย่างกันอย่างพวกฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะก็จะตั้งราคาเพื่อให้ได้ฐานลูกค้าแบบนั้นค่ะเขาก็จะดูว่าทำเลที่ตั้งเขาอยู่ในฐานลูกค้าแบบไหนดังนั้นเขาอยากได้ฐานลูกค้าแบบนั้นก็ตั้งราคาแบบนั้นค่ะนะคะอย่าลืมนะคะราคาเป็นการบาลานซ์กันค่ะนะคะระหว่างคุณค่านะคะในส่วนของ product กับต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่ายค่ะนะคะซึ่งคุณค่าและต้นทุนมันต้องสัมพันธ์กันค่ะลูกค้าจะไม่ยอมจ่ายมากกว่าคุณค่าแน่นอนดังนั้นแนวโน้มลูกค้าจะขอจ่ายในต้นทุนตัวเองที่ต่ำกว่าคุณค่าที่เขาได้รับค่ะเราต้องจำคอนเซ็ปต์เรื่องนี้ไว้ค่ะนะคะว่าสินค้าเราบริการเราให้คุณค่าอะไรกับเขาค่ะลิสต์ออกมาค่ะแล้วคุณต้องตั้งในต้นทุนราคาต่างๆที่ลูกค้าต่ำกว่าคุณค่าที่เขาได้รับค่ะแล้วคุณก็จะขายได้ค่ะนะคะไม่ดูแพงไปนะคะขณะเดียวกันอย่าต่ำมากนะคะจนรู้สึกว่ามันราคาถูกเกินไปค่ะนะคะเราจะพลาดโอกาสในการทำกำไรที่เหมาะสมค่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
9: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
10: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
11: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
12: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
13: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: ด้วยวิสัยทัศน์วางเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พอคีพอคว่าดอ STOU Channel
2: มีคำคำหนึ่งอยากแนะนำให้ลูกนักศึกษารู้จักค่ะคำนี้เขาเรียกว่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาค่ะหรือ price elasticity ค่ะคำนี้ให้รู้จักในแง่ที่ว่าเราจะประเมินได้ค่ะว่าผลิตภัณฑ์เราอ่ะมันมีความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาสักแค่ไหนค่ะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อเมื่อราคาเปลี่ยนไปค่ะนะคะเราจะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นกราฟค่ะสมมุตินะคะลองดูกราฟขอไข่ค่ะอุปสงค์ยืดหยุ่นหมายถึงว่าราคาหรือตัว P นะคะที่เปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่น P2 ลดลงมาเหลือ P1 ราคาลดละของเราลดราคานะคะจาก P2 มาเป็น P1 ส่งผลต่อปริมาณการซื้อคนซื้อเยอะขึ้นจาก Q2 ไปเป็น Q1 ทันทีค่ะดังนั้นพวกนี้นะคะถ้าเราเล่นราคาเมื่อไหร่นะคะมีผลต่อปริมาณการซื้อทันทีค่ะนี่เขาเรียกว่าอุปสงค์ยืดหยุ่นค่ะนะคะลองคิดดูสิคะว่าสินค้าประเภทไหนเป็นแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันลดราคา50ตังค์คนแห่กันไปเติมเต็มปั๊มเลยนะคะต้องเติมให้เต็มถังเลยทันทีนะคะก็แสดงว่าน้ำมันมีความยืดหยุ่นนะคะของอุปสงค์ต่อราคาสูงค่ะมาที่กราฟกอไก่ค่ะกรณีที่ไม่ยืดหยุ่นค่ะไม่ยืดหยุ่นตรงข้ามกันถูกปะราคาเปลี่ยนจาก P2 มาเป็น P1 Q เปลี่ยนนิดเดียวค่ะ Q คือ quantity ปริมาณการซื้อจาก Q2 มาเป็น Q1 กระจี๊ดเดียวค่ะไม่ซื้อเยอะขึ้นอ่ะนะคะจะซื้อเยอะขึ้นทำไมนะคะหลายคนบอกว่าเป็นพวกสมาร์ทโฟนไหมอาจารย์เปลี่ยนราคานิดหน่อยเนาะต่อให้ลด100 200กูซื้อเท่าเดิมอ่ะก็เครื่องเดียวอ่ะจะไปซื้อเครื่องเยอะขึ้นทำไมอ่ะดังนั้นพวกนี้ไม่ต้องเล่นราคากันเยอะค่ะเพราะว่าคนไม่ได้ซื้อเยอะขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าพอลดราคาลด200แล้วแบบคนแห่กันซื้อนะซื้อไปฝากเนาะไปฝากคนนู้นคนนี้ดีกว่าเนาะเป็นของขวัญปีใหม่ไม่อย่างนั้นเลยค่ะก็ซื้อเท่าเดิมนะคะนี่เขาเรียกว่าอุปสงค์ที่ไม่ยืดหยุ่นค่ะดังนั้นแต่ละสินค้าแตกต่างกันไปค่ะแต่ละแบรนด์ด้วยนะคะถ้าคุณมีการทำแบรนด์ที่แข็งแรงนะคะผู้บริโภคลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็จะไม่ยืดหยุ่นต่อราคาค่ะเพราะว่าแบรนด์มันแข็งแรงมากค่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้นคนก็ยังตามไปซื้ออยู่ค่ะนะคะอุปสงค์ก็จะไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควรนะคะถ้าเกิดว่ามีการทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนะคะวิธีการกำหนดราคาค่ะพอเราเรียนรู้เรื่องของจุดประสงค์การกำหนดราคานะคะความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาละเรามีการกำหนดราคาได้กี่แบบค่ะกำหนดราคาแบบแรกค่ะกำหนดราคาจากคุณค่าที่ลูกค้าให้เราค่ะอันนี้เป็นการกำหนดโดยใช้หลักเกณฑ์ทางการตลาดเลยนะคะลูกค้าให้คุณค่าเท่าไหร่แล้วก็ตั้งราคานะคะให้มันต่ำกว่าคุณค่าเขาสักนิดหนึ่งนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้นาฬิกาโรเล็กซ์นะคะถึงแพงกว่านาฬิกาไทม์เม็กซ์ทั้งที่เข็มนาฬิกาไทม์เม็กซ์อะไรเยอะกว่าเนาะมี 3-4 เข็มนาฬิกาไทม์เม็กซ์แต่ว่าคนให้คุณค่ากับนาฬิกาโรเล็กซ์มากกว่าไงคะราคาเลยแพงกว่าดังนั้นสิ่งนี้คุณต้องผ่านการคุยกับลูกค้าการวิจัยการศึกษาว่าเขาให้คุณค่ากับแบรนด์เราแค่ไหนนะคะซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นผลจากการที่เราทำแบรนดิ้งค่ะถ้าเขาให้คุณค่าแค่ไหนนะคะเราก็ตั้งราคาให้เขายอมจ่ายที่เท่านั้นค่ะนะคะดังนั้นการตั้งราคาแบบคุณค่าเนี่ยจะเหมาะกับพวกสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่แบบมีการทำแบรนด์ด้วยคุณจะตั้งราคาแบบนี้ค่ะตั้งตามคุณค่าที่ลูกค้าได้รับตั้งจากต้นทุนค่ะวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่ใครๆก็ชอบใช้กันค่ะเพราะเราจะอยากรู้ก่อนว่าต้นทุนเราเท่าไหร่แล้วเราจะมาร์กอัพเท่าไหร่เพื่อเรามาตั้งเป็นราคาค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นอาจารย์ได้สินค้ามานะคะสมมุติอาจารย์เป็นคน

คนขายแบบขายหมอนแล้วกันเนาะอาจารย์ก็รู้ต้นทุนเนาะต้นทุนนุ่นเป็นเท่าไหร่ต้นทุนผ้าฝ้ายเป็นเท่าไหร่ต้นทุนแรงงานในการตัดเย็บเป็นเท่าไหร่ค่าเสื่อมเครื่องจักรทั้งหลายทั้งแหล่นะคะค่าทุนการทําการตลาดเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมาดูว่าจะมาร์กอัพเท่าไหร่เพื่อเป็นกําไรอย่างเช่นมาร์กอัพ 30% ก็มาตั้งเป็นราคาต้นทุน100มาร์กอัพ30เป็น130แบบนี้ค่ะเขาเรียกว่า cost based pricing ค่ะนะคะเพื่อให้รู้ว่าเรามีกำไรที่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเรามักจะเริ่มต้นทำกันที่วิธีนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะอีกวิธีหนึ่งค่ะสำหรับตลาดที่มีการแข่งขันสูงมีคู่แข่งไม่กี่รายค่ะจะตั้งราคาตามการแข่งขันค่ะคนอื่นขายเท่าไหร่เราขายเท่านั้นค่ะอย่างเช่นน้ำมันเนาะเรายกตัวอย่างน้ำมันไปแล้วเนาะน้ำมันแต่ละปั๊มจะขายเท่ากันหมดนะคะโค้กกับเป๊ปซี่อย่างเงี้ยนะคะหรือการตั้ง S ซึ่งมาเป็นตัวรองจากโค้กเนี่ยก็จะรู้ว่าต้องต่ำกว่าโค้กต่ำกว่าเป๊ปซี่เท่าไหร่นะคะโดยที่การตั้งกำหนดจากการแข่งขันไม่จำเป็นว่าต้องเท่าถูกไหมคะคุณอาจจะตั้งต่ำกว่าคู่แข่งได้สูงกว่าคู่แข่งได้แต่คุณมีคู่แข่งเป็นตัววัดเป็นตัวเปรียบเทียบค่ะนะคะเขาเรียกว่าการตั้งตามการแข่งขันค่ะเหมาะกับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงลูกค้ามีการซื้อโดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะคะดังนั้นคุณจะใช้วิธีนี้นะคะดังนั้นถ้าคู่แข่งลดคุณลดคู่แข่งเพิ่มคุณเพิ่มค่ะนะคะดังนั้นการราคานะคะมีทั้งหมด3วิธีนะคะทั่วไปจะแนะนำว่าใช้วิธีไหนก็ได้ใช้ผสมกันก็ได้ใช้ทั้ง3วิธียิ่งดีใหญ่เลยค่ะแล้วคุณมาเลือกค่ะว่าวิธีไหนเหมาะกับจุดประสงค์ของเรามากที่สุดค่ะแล้วก็ตั้งมาเป็นราคาค่ะนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าไม่เคยบอกเราค่ะเวลาเราตั้งแพงไปตั้งถูกไปเขาไม่เคยบอกนะคะดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราค่ะที่ต้องตั้งให้เหมาะสมให้เราได้ยอดขายมากที่สุดในกลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับเราและได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ค่ะนะคะหน่วยต่อไปค่ะเป็นเรื่องการจัดจำหน่ายค่ะนะคะการจัดจำหน่ายหรือ place ค่ะอย่างที่บอกนะคะนั่นคือ place ในมุมมองของนักการตลาดและคือ customer convenience ค่ะในมุมมองของลูกค้าค่ะดังนั้น place นะคะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นสะพานเชื่อมต่อจากผลิตภัณฑ์ไปถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะนะคะการเชื่อมต่อนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมี2องค์ประกอบค่ะคือต้องมีช่องการจัดจำหน่ายค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะว่าผ่านสมาชิกคนไหนบ้างและต้องมีเรื่องของการกระจายการขนส่งค่ะนะคะในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะหรือ channel นะคะแนะนำคำให้นักศึกษารู้จักก่อนคือคำว่าระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะว่าการจัดจำหน่ายนั้นจะผ่านกี่ระดับค่ะโดยที่ระดับหมายถึงจำนวนคนกลางที่มาเกี่ยวข้องมาขั้นกลางอยู่ระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะว่ามีคนกลางมาขั้นเท่าไหร่ยกตัวอย่างค่ะนะคะอย่างเช่นจานผลิตหมอนขึ้นมาอีกแล้วนะคะส่งผ่านให้กับพ่อค้าปลีกนะอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วลูกค้าก็สามารถมาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าแบบนี้เขาเรียกว่ากี่ระดับคะผ่านห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไปถึงลูกค้า1ระดับค่ะนะคะเพราะผ่านแค่พ่อค้าปลีกรีเทลเลอร์แล้วก็ไปถึงลูกค้าแต่ถ้าอาจารย์เป็นโรงงานผลิตหมอนนะคะแต่ไม่ขอจำหน่ายเองค่ะผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายนะคะเป็นตัวแทนหนึ่งใครก็ได้เป็นดีแทมซิลิกหรือใครก็ได้ค่ะแล้วตัวแทนไปส่งต่อให้ห้างแล้วห้างค่อยไปส่งให้ลูกค้าหรือลูกค้ามาเดินซื้อที่ห้างแบบนี้กี่ระดับคะ2ระดับค่ะนะคะถ้ายังมีอีกนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นโรงงานผลิตหมอนนะคะส่งให้ตัวแทนจัดจำหน่ายตัวแทนจัดจำหน่ายยังไม่ส่งให้ห้างเลยค่ะส่งให้อีกบริษัทหนึ่งเพื่อทำหน้าที่กระจายให้ห้างค่ะแล้วค่อยไปถึงห้างแล้วลูกค้าค่อยมาซื้อที่ห้างแบบนี้กี่ระดับคะ3ระดับค่ะนะคะดังนั้นนี่คือระดับของการจัดจำหน่ายค่ะนะคะเราก็จะวัดกันที่จำนวนคนกลางที่อยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะยิ่งไปไกลมากเท่าไหร่คนกลางมาเกี่ยวข้องเยอะเท่าไหร่นะคะแนวโน้มคือจะเหมาะกับการที่เราจะกระจายมากๆค่ะแต่การควบคุมจะมีได้ต่ำค่ะเพราะว่าคนมาเกี่ยวข้องเยอะโอกาสเกิดความขัดแย้งก็สูงค่ะขณะเดียวกันถ้าเรามีระดับน้อยๆอย่างเช่นเราอาจจะขายตรงไปถึงผู้บริโภคเลยให้มาสั่งซื้อจากเราได้เลยผ่านหน้าเว็บไซต์แบบนี้เรียกว่ามีศูนย์ระดับแบบนี้เราควบคุมได้สูงค่ะแต่การกระจายอาจจะได้น้อยค่ะเพราะเราทำเองนะคะเราผลิตเองด้วยทำการประชาสัมพันธ์เองด้วยขายเองด้วยโอกาสที่ลูกค้า

จะเห็นของเราอาจจะน้อยค่ะเพราะเราทำอยู่คนเดียวแต่เราควบคุมได้สูงค่ะเราตั้งราคาเองได้เราไม่ต้องมีความขัดแย้งในช่องทางการจำหน่ายได้เลยนะคะซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าเครื่องมือการตลาดออนไลน์เปิดโอกาสให้คนทำการตลาดแบบศูนย์ระดับของช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้นเพราะออนไลน์มันเข้าไปถึงได้ทั่วค่ะนะคะดังนั้นศูนย์ระดับมีได้มากขึ้นแล้วก็ที่นิยมมากคือธุรกิจบริการค่ะเพราะเราไม่สามารถผ่านคนกลางได้ธุรกิจบริการนะคะผู้ให้บริการก็คือผู้ผลิตนะคะลูกค้าก็มารับบริการจากผู้ให้บริการได้แทบจะโดยตรงเลยค่ะนะคะดังนั้นการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง1ค่ะการคัดเลือกค่ะใครจะมาเกี่ยวข้องกับช่องทางการจำหน่ายเราดีเราจะต้องมีตัวแทนขายไหมเราจะต้องมีผู้จัดจำหน่ายไหมเราจะเข้าห้างไหมหรือจะเข้าร้านสะดวกซื้อนะคะหรือจะมียี่ปั้วซาปั้วไหมนะคะพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดค่ะต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจเราค่ะนะคะว่าเราผลิตภัณฑ์เราเป็นแบบไหนนะคะธุรกิจเรามีกำลังทรัพย์มากน้อยแค่ไหนเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะกลุ่มเป้าหมายเราเข้าถึงยังไงนะคะถ้าเขาเข้าถึงผ่านร้านสะดวกซื้อเขาสะดวกแบบนั้นเราก็ไปแบบนั้นค่ะนะคะดังนั้นนี่คือการคัดเลือกค่ะอีกอย่างนึงค่ะเราเลือกเขาอย่างเดียวไม่พอค่ะเราต้องฝึกอบรมให้เขารู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราด้วยนะคะดังนั้นการฝึกอบรมมีบทบาทมากค่ะการให้ข้อมูลนะคะเรามีการปรับผลิตภัณฑ์ใหม่มีวิธีการใช้ยังไงเราต้องให้ข้อมูลเขาด้วยค่ะนะคะเพราะเขาทำหน้าที่แทนเราในการเข้าถึงลูกค้าค่ะการประเมินผลนะคะเราต้องประเมินผลเขาด้วยค่ะว่าเขาทำงานให้เราเป็นยังไงบ้างในแง่ของการเข้าถึงลูกค้าค่ะทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นยังไงนะคะช่วยเราในเรื่องยอดขายแค่ไหนคะประเมินผลด้วยค่ะนะคะว่าผลที่ได้เป็นยังไงบ้างถ้าให้เสริมอีกนะคะก็จะต้องเป็นเรื่องของการจูงใจด้วยนะคะให้เขามีส่วนร่วมในการจำหน่ายสินค้าเราด้วยนะคะบางครั้งต้องปรับปรุงค่ะถ้าเกิดเขาทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะต้องมีการปรับปรุงมีการคุยกันค่ะนะคะอย่าลืมค่ะต้องทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วนค่ะสำหรับเรื่องของการจัดจำหน่ายค่ะนะคะปัจจุบันนักการตลาดพูดกว้างขึ้นค่ะนะคะเราไม่ได้ดูแค่เชื่อมต่อระหว่างเราไปถึงลูกค้าอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวนี้เราดูนะคะข้างหลังของเราด้วยนะคะผู้ส่งวัตถุดิบด้วยและรวมถึงลูกค้าภายหลังการใช้ด้วยค่ะนะคะการที่เราดูกระบวนการกว้างขึ้นแบบนี้เราเรียกว่าการดูแลในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนค่ะเพราะเราเชื่อว่าเดิมเนี่ยเราดูแค่ระหว่างผู้ผลิตไปถึงลูกค้าแค่นี้ไม่เพียงพอในการสร้างสิ่งที่มีแบบสร้างการจัดจำหน่ายที่มีคุณภาพได้ค่ะนะคะเพราะบางครั้งถ้าวัตถุดิบเราไม่ดีมีไม่พอขายแพงมันก็ส่งผลถึงการส่งต่อไปให้ลูกค้าด้วยค่ะรวมถึงภายหลังการใช้ค่ะถ้าลูกค้าไม่พอใจนะคะหรือลูกค้าทิ้งไว้เป็นมลพิษแบบนี้มันก็ส่งผลกับชื่อเสียงของบริษัทด้วยค่ะดังนั้นการดูเราจะดูกว้างขึ้นค่ะเรียกว่าการจัดการซัพพลายเชนค่ะนะคะซึ่งถ้านักศึกษาไปดูเรื่องนี้นะคะก็เป็นการขยายขอบเขตที่กว้างขึ้นจากการจัดจำหน่ายเท่านั้นเองนะคะจึงเป็นคำเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้มันมีคำเรื่องที่เรียกว่าการจัดการโลจิสติกนะคะก็เป็นการจัดการการเคลื่อนย้ายทั้งหมดค่ะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะการที่เรามาดูเรื่องนี้กว้างขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมากค่ะทำให้เราสามารถดูได้ตลอดค่ะนะคะอย่างเช่นเราอยากจะทำสินค้าอินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเลยนะคะกินแล้วไม่มีสารพิษตกค้างแบบนี้ค่ะเราก็ต้องไปดูตั้งแต่ผู้ส่งวัตถุดิบผู้ปลูกนะคะเกษตรกรนะคะแล้วก็มีข้อมูลย้อนกลับเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้รับเซอร์ติฟิเคตอินทรีย์นะคะแล้วก็ดูถึงผู้บริโภคเลยค่ะว่าใช้แล้วสุขภาพดีไหมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเอาข้อมูลมาบอกต่อเพื่อทำให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นนี่แหละค่ะการจัดการห่วงโซ่อุปทานขณะเดียวกันโลจิสติกด้วยค่ะทำยังไงสินค้าเราจะไปถึงได้ไวในราคาที่ต่ำนะคะหรือมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพทำให้คุณภาพสินค้าคงอยู่ตลอดในห่วงโซ่อุปทานค่ะนะคะนี่ก็เป็นขอบเขตที่กว้างขึ้นของการจัดจำหน่ายค่ะนะคะต่อไปเราจะไปดูถึง P ที่มีบทบาทมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะไปพร้อมๆกับเรื่องของ P Place เลยค่ะก็คือ Pre Promotion ค่ะการที่บอกว่าตอนนี้เราเริ่มมีวิวัฒนาการใหม่ๆขึ้นของ 2P นี้มันเกิดขึ้นจากการ

การที่เรามีออนไลน์ค่ะการที่เรามีออนไลน์เกิดขึ้นมันทำให้ช่องทางการจำหน่ายเราเข้าตรงถึงผู้บริโภคมากขึ้นผู้บริโภคสามารถซื้อและจ่ายผ่านผู้ผลิตแล้วเห็นโมเดลแล้วอย่างเช่น Air Asia อย่างเงี้ยค่ะคุณสามารถจองผ่านหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันของ Air Asia แล้วจ่ายเงินที่นั่นได้เลยการจัดจำหน่ายเกิดขึ้นผ่านออนไลน์ได้เลยPlace เป็น Digital Place ได้เลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะส่งเสริมการตลาดก็เกิดขึ้นที่ช่องทางการจัดจำหน่ายได้เลยค่ะ Air Asia ทำโปรโมชั่นต่างๆผ่านดิจิทัลได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นถ้าพูดถึงการส่งเสริมการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชั่นนะคะตรงนี้ก็เริ่มมีบทบาทของออนไลน์เกิดขึ้นพร้อมๆกับ Place หรือการจัดจำหน่ายแล้วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการส่งเสริมการตลาดก็คืออะไรก็ตามที่เราสื่อสารถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะคะมากยิ่งขึ้นหรือทำให้เกิดการซื้อในระยะสั้นมากขึ้นค่ะตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือ customer communication ค่ะนะคะแน่นอนค่ะการส่งเสริมการตลาดนะคะมีกระบวนการของมันอยู่นะคะก็เป็นกระบวนการการสื่อสารนี่แหละค่ะประกอบไปด้วยผู้ส่งสารสื่อสารที่จะส่งและก็ไปถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอาจจะอยู่ภายใต้สิ่งรบกวนบ้างค่ะนี่คือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องค่ะมาดูเครื่องมือที่เกี่ยวข้องค่ะการส่งเสริมการตลาดมีเครื่องมือสำคัญ5เครื่องมือค่ะ5เครื่องมือเลยค่ะคือโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะการขายด้วยบุคคลนะคะการส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรงค่ะนี่คือ5เครื่องมือที่สำคัญที่อยู่ในหน่วยการส่งเสริมการตลาดค่ะและทั้ง5เครื่องมือนะคะมีทั้งแบบที่เป็นออฟไลน์และออนไลน์ทั้งคู่หรือมีแบบทรดิชันนอลและดิจิตอลทั้งคู่ค่ะนะคะแล้วก็จะไปเกิดอยู่ที่เพลสนะคะหลายส่วนไปเกิดอยู่ที่เพลสเลยค่ะที่ช่องทางการจัดจำหน่ายได้เลยนะคะเรามาดูสิ่งแรกก่อนค่ะสิ่งแรกคือโฆษณาค่ะถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษคือ advertising ค่ะโฆษณาหรือ advertising ก็คือการส่งเสริมการตลาดที่มีการซื้อสื่อค่ะมีวัตถุประสงค์คือเพื่อโน้มน้าวทัศนคติให้เกิดการจดจำความเชื่อนะคะหรือพฤติกรรมการซื้อได้เลยนะคะดังนั้นพอเห็นโฆษณาเราจะพอรู้เลยค่ะว่าสินค้าไหนแบรนด์ไหนนะคะเป็นเจ้าของโฆษณานั้นนะคะเพราะว่าเขาจะซื้อสื่อแล้วก็ทำโฆษณาขึ้นมาเพื่อทำให้เราเห็นค่ะดังนั้นโฆษณา advertising นะคะจะมีลักษณะโน้มน้าวเชิญชวนให้เราเกิดความสนใจเปลี่ยนทัศนคตินะคะจดจำแบรนด์หรือไปลองใช้ได้เลยค่ะนะคะดูตัวอย่างอย่างในรูปนะคะรู้ใช่ไหมคะว่าแบรนด์ไหนรู้ทันทีเลยค่ะนี่ก็ตัวอย่างการโฆษณาแบบหนึ่งนะคะโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆบิลบอร์ดเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างวัตถุหนึ่งเพื่อทำให้คนเกิดความสนใจค่ะนี่คือแบบออฟไลน์ค่ะเดี๋ยวนี้เรามีโฆษณาแบบออนไลน์ค่ะคือการโฆษณาผ่าน YouTube ถูกไหมคะทำเป็นวิดีโอนะคะหรือทำเป็นแบนเนอร์นะคะขึ้นมาบน YouTube นะคะหรือเป็นแบนเนอร์บนเว็บนะคะหรือขึ้นมาใน Facebook ของเราพวกนี้ก็เป็น Advertising อย่างหนึ่งค่ะซึ่งคุณสามารถเลือกคลิกเข้าไปดูได้ค่ะนะคะการตามทำการส่งเสริมการตลาดแบบดิจิตอลมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเราไม่ได้สนใจสื่อแบบที่เป็นสื่อกลางแล้วถูกไหมคะความสนใจเราหักเหไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนละนะคะดังนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิตอลมันเกิดขึ้นพร้อมกับออนไลน์และสมาร์ทโฟนมารวมกันนะคะทำให้การโฆษณาส่วนหนึ่งตอนนี้เราต้องแบ่งงบโฆษณาประชาสัมพันธ์เข้าสู่โฆษณาดิจิตอลด้วยนะคะซึ่งการโฆษณาดิจิตอลอาจจะไม่เหมือนการโฆษณาแบบทรดิชันนอลทีเดียวเพราะการโฆษณาทรดิชันนอลไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุนะคะหรือบิลบอร์ดนะคะแบบนี้ลูกค้ามันจะเข้ามาในสายตาลูกค้าเองเวลาเราดูถูกไหมคะแต่การโฆษณาแบบดิจิตอลมันเข้ามาก็จริงแต่ลูกค้ามีสิทธิ์จะปิดได้ตลอดเวลาดังนั้นการทำโฆษณาดิจิตอลต้องทำให้น่าสนใจแต่มีข้อดีคือถ้าลูกค้าสนใจแล้วมันใช้เวลาอยู่ได้นานค่ะมันไม่มีค่าแอร์ไทม์ที่สิ้นเปลืองนะคะเหมือนพวกโฆษณาทีวีวิทยุนะคะหรือมันไม่มีค่ามีเดียเหมือนโฆษณาบิลบอร์ดที่มันจะต้องมีค่าการตั้งมีเดียนะคะการปริ้นเอาออกมาที่มันค่อนข้างแพงค่ะนะคะโฆษณาบิลบอร์ดนี่คิดกันเป็นรายวันเลยนะคะซึ่งมันแพงค่ะนะคะแต่ขณะที่โฆษณาบนสื่อดิจิตอลถูกกว่าแต่มีปัญหาคือการเรียกความสนใจให้คนเข้ามาดูเนี่ยทำยังไงนะคะดังนั้นก็เป็นวิวัฒนาการของการส่งเสริมการตลาด

ที่น่าสนใจในปัจจุบันค่ะสำหรับดิจิทัลแอดเวอร์ไทซิ่งค่ะอีกเครื่องมือค่ะการขายโดยบุคคลค่ะ Personal Promotion ค่ะการขายโดยบุคคลนะคะเป็นการขายที่แบบเน้นการเอาบุคคลเนี่ยค่ะมาช่วยในการทำให้คนซื้อโน้มน้าวเปลี่ยนทัศนคติค่ะดังนั้นต้องมีบุคคลเนี่ยค่ะเป็นตัวประกอบค่ะจะอยู่ในรูปพนักงานขายนะคะ PC นะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆคนรับออเดอร์อะไรก็ตามค่ะแบบนั้นล่ะค่ะคือพนักงานขายค่ะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ไหนคะผลิตภัณฑ์บางอย่างค่ะที่ต้องเน้นคนช่วยขายค่ะอย่างเช่นบ้านรถอย่างเงี้ยค่ะคุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะมันเป็น complex buying decision นะคะมันซื้อแบบซับซ้อนอ่ะมันต้องหาข้อมูลเยอะมันต้องมีการถามตอบอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นจำเป็นต้องเอาคนมาช่วยขายค่ะประกันชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเอาคนมาช่วยขายค่ะแต่จะขายผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมคะอาจจะโทรมาหาเราแล้วก็ถามว่าสนใจซื้อประกันไหมมีปัญหาเรื่องการใช้ประกันไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เป็นการขายโดยบุคคลเหมือนกันค่ะดังนั้นการขายโดยบุคคลข้อดีคือมันถามตอบได้อ่ะมันเห็นตัวบุคคลนะคะดังนั้นมันช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของลูกค้าได้นะคะแล้วบางครั้งมันต้องอาศัยการติดตามอะค่ะการซื้อบางอย่างต้องติดตามไปเรื่อยๆนะคะต้องใช้เอกสารต้องอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งบุคคลจะทำได้ดีกว่าการไม่มีบุคคลอย่างการขายประกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันนะคะซึ่งการขายโดยพนักงานขายก็ช่วยมีประโยชน์ตรงนี้ด้วยค่ะหรือรถอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีการสั่งจองมีการเลือกสีนะคะมีการได้ลองขับนะคะการที่มีพนักงานขายในโชว์รูมก็ช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ค่ะดังนั้นการขายโดยบุคคลนะคะก็เป็นอะไรที่ดังนิยมทำอยู่ค่ะสำหรับบางผลิตภัณฑ์ต้องยอมรับค่ะว่าค่าตัวคนขายนะคะค่อนข้างสูงค่ะนะคะนี่ก็ออกไหมคะค่าตัวพนักงานขายอะมันต้องมีทั้งค่าแรงรายวันมีทั้งค่าคอมมิชชั่นนะคะมีทั้งสวัสดิการค่ะดังนั้นมันต้องเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีราคานิดนึงนะคะมีความซับซ้อนนะคะที่จะต้องมีคนช่วยขายค่ะนะคะอนาคตนะคะคนอาจจะเปลี่ยนไปได้ค่ะอาจจะเป็น AI ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นแชทบอทก็ได้ค่ะนะคะมีบริษัทประกันบริษัทหนึ่งนะคะเริ่มวางรูปแบบแล้วค่ะถ้าเป็นคำถามง่ายๆนะคะเป็นข้อคำถามที่มันแบบไม่ซับซ้อนนะคะหรือเป็นลูกค้าเก่านะคะเปลี่ยนไปใช้ AI และแชทบอทแทนนะคะถ้าเป็นคำถามที่มันยุ่งยากมากขึ้นนะคะต้องมีการปิดการขายค่อยใช้คนมาประกอบค่ะเพราะคนจะดีกว่า AI ดีกว่าแชทบอทเรื่องของการรับอารมณ์นะคะเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะคะเรื่องของการสร้างความเห็นอกเห็นใจแบบนี้ค่ะนี่ก็คืออนาคตที่จะเปลี่ยนไปสู่สื่อดิจิตอลสำหรับการขายด้วยบุคคลนะคะจนมีบริษัทหนึ่งนะคะชื่อบริษัท Comcast นะคะอยู่ที่อเมริกานะคะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามบ้านเคยประสบปัญหามากค่ะลูกค้าร้องเรียนมากในเรื่องของการรับสายของพนักงานนะคะพนักงานบริการเนี่ยค่ะว่าบางทีนะคะใช้เวลานานในการรับสายนะคะแล้วการตอบปัญหาอาจจะไม่มีมาตรฐานเพียงพอค่ะ Comcast ตัดสินใจเปลี่ยนค่ะเอาแชทบอทมาใช้ค่ะพบว่านะคะคุณภาพการบริการดีขึ้นค่ะลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นกว่าคนค่ะนี่อาจจะเป็นอนาคตที่กำลังวิวัฒนาการไปของ Personal Selling ก็ได้ค่ะนะคะลูกค้ารู้สึกว่าไม่รอสายนานนะคะให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วแน่นอนเนี่ยแชทบอททำงาน24ชั่วโมงค่ะไม่มีวันพักค่ะไม่มีเสียงแหบเสียงหายไปเลยนะคะไม่มีต้องหยุดพักดื่มน้ำต้องเบรกต้องอะไรไม่มีเลยค่ะไม่มีแอบเล่นโทรศัพท์ด้วยนะคะดังนั้นนี่อาจจะเป็นสื่อดิจิตอลที่กำลังเข้ามาแทน personal selling ก็ได้ค่ะนะคะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะมาที่แบบที่3ค่ะแบบที่3เรียกมันว่า sell promotion ค่ะหรือการส่งเสริมการขายค่ะนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันเป็นส่งเสริมการตลาดที่เรียกว่าการส่งเสริมการขายค่ะนักศึกษาชอบไปปนกับเรื่องราคาค่ะแต่มันไม่ใช่ราคาค่ะเพราะมันเกี่ยวกับราคาแค่ช่วงสั้นๆมันอาจจะมีการลดราคาได้นะคะมันอาจจะมีการแถมได้ที่ทำให้เหมือนราคาต่ำลงแต่มันเป็นช่วงสั้นๆค่ะมันมีเวลากำหนดว่ามันจะหมดมันจะหยุดอย่างชัดเจนค่ะยกตัวอย่างเช่นลดราคา20% ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมเห็นไหมคะมีเวลากำหนด
ที่มันจะหมดโปรโมชั่นชัดเจนค่ะแบบนี้ไม่ใช่ราคาค่ะแบบนี้ไม่ใช่ว่า100นึงลดเหลือ80แล้วบอกนี่คือกลยุทธ์ราคาไม่ใช่ค่ะมันคือกลยุทธ์การส่งเสริมการขายค่ะเพราะจุดประสงค์มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จุดประสงค์มันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการซื้อเร็วขึ้นซื้อมากขึ้นซื้อบ่อยขึ้นในเวลาจำกัดค่ะกระตุ้นให้เกิดยอดขายได้ในระยะสั้นหรือกระตุ้นให้เกิดการทดลองซื้อนะคะดังนั้นการส่งเสริมการขายผลที่ได้ต้องได้ยอดขายค่ะการส่งเสริมการขายผลที่ได้ต้องได้ยอดขายค่ะเป็นยอดขายในระยะสั้นค่ะนะคะประกอบไปด้วยเครื่องมือคือลดนะลดอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะลด 20% นะคะลดไปเลยหรือลดไปเลยนะคนคงเคยเห็นป้ายเนาะ600ไม่ขายขีดค่าขาย199แบบนี้ค่ะลดไปเลยค่ะลดดิสคาวต์แลกค่ะแลกนะคะแลกก็คือซื้อครบแล้วไปแลกอะไรต่ออย่างเช่นซื้อครบพันนะคะสามารถไปแลกกระติกน้ำส่งผลให้เกิดการซื้อไหมคะจากเดิมเราอาจจะตั้งใจจะซื้อแค่500เนาะเฮ้ยแต่มันจะได้กระติกน้ำอยากได้กระติกน้ำอ่ะต้องไปซื้อเพิ่มให้ครบพันเพื่อให้ได้กระติกน้ำแลกแจกนะคะแจกคือแจกตัวอย่างให้ทดลองใช้พอได้ตัวอย่างเสร็จปุ๊บส่งผลต่อการซื้อไหมคะซื้อค่ะนะคะบางแบรนด์อย่างเช่นแบรนด์เครื่องสำอางอย่างเงี้ยค่ะแบรนด์คิวส์แบรนด์อะไรพวกเนี้ยเอากลยุทธ์การแจกตัวอย่างเนี่ยเป็นกลยุทธ์หลักเลยนะคะในการทำเซลล์โปรโมชั่นค่ะเพราะเวลาซื้อปุ๊บได้ตัวอย่างพอได้ตัวอย่างปุ๊บส่งผลต่อการซื้อนะคะดังนั้นแจกค่ะนะคะแถมคือซื้อ1แถม1เคยเห็นไหมคะบางทีอยากได้แค่ชิ้นเดียวอ่ะแต่มันซื้อ1แถม1อ่ะก็ได้2ชิ้นหรือบางทีไม่ได้อยากได้เลยไม่ได้อยากได้เลยสักนิดไปเดินนะคะแต่ผ่านแล้วเห็นว่าแชมพูนี้มันซื้อ1แถม1เอาซื้อแล้วกันที่บ้านมีแชมพูอยู่2ขวดอ่ะไม่เป็นไรเพราะมันรู้สึกว่ามันถูกมันอยากได้นะคะหรือที่บ้านมีแชมพูอีกยี่ห้อ1ยี่ห้อ A แต่แชมพูยี่ห้อ B มันลดแถม1แถม1อย่างเงี้ยค่ะซื้อเอายี่ห้อ B ไปลองใช้ก็ได้วะเพราะมันแถมอยู่นะคะดังนั้นกระตุ้นให้เกิดการซื้อในระยะสั้นค่ะยังมีวิธีอื่นอีกนะคะนอกจากลดแลกแจกแถมยังมีวิธีอื่นอย่างเช่นคูปองนะซื้อครบแล้วได้คูปองนะคะเอามาซื้อครั้งต่อไปห้างบิ๊กซีโลตัสทำบ่อยค่ะแจกคูปองหรือบางทีแจกเฉยๆเลยอะนะแจกคูปองเลย10บาทแต่ต้องไปซื้อครบ200ถึงจะได้ลด10บาทกระตุ้นให้เกิดการซื้อไหมคะตอนแรกเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะไปโลตัสแต่พอได้คูปองมาไปเราต้องซื้อให้ครบ200ด้วยเพื่อที่จะได้ใช้คูปองส่วนลดนี้ค่ะนะคะดังนั้นกระตุ้นให้เกิดการซื้ออย่างเฉพาะเจาะจงทีเดียวเชียวค่ะนะคะนอกจากนี้จากการแจกคูปองแล้วยังมีสะสมสแตมป์ค่ะเคยใช่ไหมคะไปกินร้านอาหารกินครบพันได้สแตมป์1ดวงครบ5ดวงได้อะไรมาสักจานหนึ่งอะค่ะนี่แหละค่ะมันกระตุ้นว่าถ้าจะตอนนี้สะสมมาแล้ว3ดวงเนาะอีก2ดวงเนี่ยจะได้ของละดังนั้นเรากลับไปร้านเดิมค่ะถึงแม้ว่าณตอนนั้นอาจจะมีความคิดจะไปร้านอื่นอยู่แต่เนื่องจากว่าร้านเดิมมันมีของที่เราต้องสะสมอยู่เราก็ไปร้านเดิมค่ะสะสมให้ครบนะคะเพื่อครบแล้วจะได้ของแถมนี่ก็คือเรียกว่าสะสมสแตมป์ค่ะก็เป็นกลยุทธ์อีกอย่างนึงค่ะยังมีอีกนะคะสำหรับส่งเสริมการขายมีเยอะแยะมากมายค่ะมีทั้งรีเบทรีฟันนะคะเยอะแยะค่ะกลยุทธ์มีเยอะมากตอนนี้หรือการโคกันค่ะระหว่างร้านอาหารกับบัตรเครดิตแบบนี้ค่ะโคกันลดค่ะนะคะก็ถือเป็นการส่งเสริมการขายต้องกินให้ครบแล้วเอาแต้มบัตรเครดิตมาลดนะคะโอ้เดี๋ยวนี้แฟนซีมากๆค่ะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะเราทำส่งเสริมการขายผ่านดิจิตอลได้ด้วยค่ะเราคงเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะอย่างสะสมสแตมป์เซเว่นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็สะสมเป็น e-stamp ได้แล้วนะสามารถเปิดแอปพลิเคชันเก็บสแตมป์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะหรือคูปองค่ะแทนที่คูปองจะต้องส่งไปรษณีย์มาถึงบ้านค่ะเดี๋ยวนี้ส่งเป็นดิจิตอลมาได้แล้วค่ะดังนั้นสะดวกมากๆค่ะนะคะสตาร์บัคเองก็ทำบ่อยค่ะนะคะแค่ไปดูสื่อเฟซบุ๊กกดเล่นเกมได้ส่วนลดเพื่อไปลดในร้านอย่างเงี้ยค่ะ
นะคะพวกนี้เป็นดิจิตอลได้ไปผสมผสานกับโฆษณาผสมผสานกับประชาสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้นะคะทำให้มันรู้สึกว่ามันมีส่วนร่วมมากขึ้นสะดวกขึ้นนะคะเหมาะกับชีวิตผู้บริโภคปัจจุบันที่ถือสมาร์ทโฟนมากขึ้นจนมีการวิจัยปัจจุบันนะคะเวลาวิจัยเรื่องของการส่งเสริมการขายนะคะพูดออกมาเลยค่ะทำเป็นดิจิตอลได้ไหมเพราะว่ามันสะดวกกว่าเก็บง่ายกว่าสะสมแต้มง่ายกว่านะคะเป็นสมาชิกง่ายกว่าบัตรสมาชิกทำเป็นดิจิตอลได้ไหมนะคะนี่คือสิ่งที่เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลค่ะดังนั้นส่งเสริมการขายก็เข้าสู่สื่อดิจิตอลเหมือนกันค่ะมาที่อีกแบบหนึ่งนะคะประชาสัมพันธ์ค่ะ public relation ค่ะประชาสัมพันธ์ต่างจากโฆษณาอย่างไรนะคะอาจจะมีคนถามเรื่องนี้นะคะประชาสัมพันธ์ต่างกับโฆษณาตรงที่นะคะบริษัทเองธุรกิจเองไม่ได้ซื้อสื่อโดยตรงค่ะไม่ได้ซื้อสื่อโดยตรงนะคะคำนี้หมายถึงว่าเราทำหน้าที่จัดงานแล้วเชิญสื่อมาฟังมาเข้าร่วมแล้วให้สื่อไปเขียนข่าวด้วยตัวเองค่ะดังนั้นการควบคุมจะน้อยกว่าโฆษณาค่ะลองนึกดูนะคะโฆษณาคืออย่างเช่นนะคะ Toyota จะโฆษณารถก็ผลิตเนื้อโฆษณามาเลยแล้วไปซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณานี้แต่ถ้า Toyota จะประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ที่กำลังจะออกค่ะจัดงานแถลงข่าวหรือจัดเอาดารามาลองเทสต์ไดรฟ์ให้ดูแล้วก็เชิญสื่อค่ะมาถ่ายรูปมาทำข่าวค่ะแล้วสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อซึ่งหนังสือพิมพ์ทีวีนะคะรายการต่างๆก็เอาไปทำกันเองค่ะไปทำเนื้อหากันเองค่ะเราไม่ได้ทำสื่อด้วยตัวเองเขาเป็นคนไปทำสื่อให้เรานะคะเราไม่ได้จ่ายเงินค่าแอร์ไทม์ค่าโฆษณาโดยตรงนะคะสื่อเป็นคนทำของเขาเองค่ะแต่เราอาจจะมีการจ่ายโดยอ้อมจ่ายโดยอ้อมคืออาจจะจ่ายค่ารับรองสื่อนะคะค่าเหนื่อยในการเขียนข่าวหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะคะเป็นการจ่ายโดยอ้อมค่ะนะคะดังนั้นเขาบอกว่าตามหลักแล้วเนี่ยประชาสัมพันธ์เนี่ยความน่าเชื่อถือเหมือนจะดีกว่าค่ะเพราะตัวธุรกิจไม่ใช่เป็นคนเขียนเนื้อหาเองไม่ใช่เป็นคนผลิตเนื้อหาออกมาเองว่าอย่างนั้นเถอะนะคะดังนั้นความน่าเชื่อถือจะขึ้นอยู่กับสื่อที่ไปเขียนค่ะนะคะความน่าเชื่อถือจะดีกว่าตรงที่ไม่เป็นการโฆษณาโดยตรงแต่การควบคุมต่ำกว่าค่ะเพราะขึ้นอยู่กับมือเขาละค่ะว่าเขาจะผลิตออกมายังไงนะคะเราไม่มีสิทธิ์จะไปสอดแทรกอะไรได้มากนะคะแต่สิ่งที่นักการตลาดทำคือพยายามให้มีเดียคิดค่ะให้เครื่องมือประกอบการเขียนการผลิตค่ะเพื่อที่จะทำให้สิ่งต่างๆมันเป็นไปใกล้เคียงกับแนวทางของบริษัทมากถุดนะคะยกตัวอย่างอย่างโตโยต้าเมื่อกี้ค่ะเราอาจจะให้รูปรถเข้าไปนะคะเราอาจจะให้เนื้อหาเข้าไปค่ะนะคะว่าขับรถคันนี้รุ่นใหม่ที่ออกมาเนี้ยนะคะมีกำลังม้าเท่าไหร่ประหยัดน้ำมันไปได้กี่ลิตรอะไรแบบนี้ค่ะข้อมูลแบบนี้ที่อยากให้เขาบรรจุเราก็ให้เขาไปค่ะเป็นมีเดียคิดค่ะพวกนี้เราทำได้นะคะก็ช่วยในแง่ของการที่ทำให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักได้ในแนวทางที่ธุรกิจต้องการค่ะนะคะดังนั้นการประชาสัมพันธ์มีบทบาทมากในปัจจุบันค่ะหลายคนอาจจะถามค่ะว่าตอนนี้เข้าสู่สื่อดิจิตอลหรือยังแน่นอนค่ะประชาสัมพันธ์เข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวนี้คุณจะเห็นค่ะว่าเปิดแถลงข่าวบางทีก็แถลงข่าวแบบผ่านสถานที่ด้วยถูกไหมคะเปิดแถลงข่าวที่สถานที่ด้วยออก Facebook Live ด้วย YouTube Streaming ไปด้วยนะคะดังนั้นทุกอย่างมันเกิดพร้อมกันค่ะเป็นสื่อดิจิตอลไปด้วยแล้วนะคะหรือคุณจะไปอัดรายการที่คุณแบบจัดอีเวนต์แล้วก็ไปลง YouTube ที่หลังก็ยังได้ค่ะนะคะพวกนี้มันผ่านสื่อดิจิตอลหมดแล้วหรือกระทั่งสื่อที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำประชาสัมพันธ์นะคะมันไม่ได้มีแค่นิตยสารทีวีวิทยุอีกต่อไปแล้วอะค่ะมันจะมีสื่อที่มาเกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกกลุ่มบล็อกเกอร์กลุ่มเน็ตไอดอลกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาทำข่าวให้เราด้วยแล้วเขาไปเขียนบนสื่อดิจิตอลของเขาค่ะซึ่งตรงนี้มันมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันนะคะดังนั้นการประชาสัมพันธ์หรือ public relation เข้าสู่สื่อดิจิตอลแล้วเช่นเดียวกันค่ะเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจในแง่ความน่าเชื่อถือได้ความหลากหลายนะคะแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้นค่ะนะคะแต่ประเด็นสำคัญคือความท้าทายคือเรื่องของการควบคุม
เนื้อหาค่ะนะคะมาที่เรื่องต่อไปนะคะการตลาดทางตรง

ค่ะนะคะเรื่องนี้น่าสนใจค่ะแล้วค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายด้วยค่ะการตลาดทางตรงนะคะหรือเราเรียกว่า direct marketing ค่ะการตลาดทางตรงถ้านึกถึงอดีตนะคะสมัยก่อนถ้ายังไม่มีการเข้าสู่สื่อดิจิตอลนะคะการตลาดทางตรงก็คืออย่างเช่นทีวีไดเรกยังจำได้ใช่ไหมคะพระเจ้าจอร์จมันยอดมากโอ้ยดีจริงๆเลยซาร่าอันนี้ต้องใช้

นี้ถ้าโทรภายใน10นาทีจะได้แถมหม้อแถมไหอะไรนึกออกไหมคะเออนี่แหละค่ะการตลาดทางตรงค่ะคือผู้ผลิตมาออกรายการนะคะเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะนะคะนี่คือการตลาดทางตรงในยุคเก่านะคะแบบที่เรียกว่าทีวีมาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งแน่นอนก็มีหลายช่องโตจากอันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีไดเรกต์โอ้โหมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้นะคะแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็ยังมีการตลาดดั้งเดิมอยู่อย่างเช่นแคตตาล็อกมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยค่ะถ้าพอจะจำได้นะคะหลายบ้านอาจจะมีแคตตาล็อกส่งไปที่บ้านค่ะอย่างเช่นเซเว่นแคตตาล็อกนะคะมิสทีนนะคะแล้วก็ในแง่ของออฟฟิศเมดอย่างเงี้ยค่ะเป็นแคตตาล็อกส่งไปที่บ้านให้ Friday แคตตาล็อกให้เราเลือกสินค้าแล้วก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการตลาดทางตรงค่ะตรงไปถึงผู้บริโภคเลยไม่ต้องผ่านสื่ออะไรมากมายนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแคตตาล็อกมาร์เก็ตติ้งค่ะนะคะพอถึงยุคดิจิตอลค่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงการตลาดทางตรงคือมันทำได้ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ใครๆก็ลุกมาทำการตลาดทางตรงได้อย่างตัวอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วคือ Air Asia ใครๆก็บินได้ Everyone can fly ถูกไหมคะมันไม่ได้แค่ไม่ใช่แค่บินได้อย่างเดียวค่ะ Everyone can book ด้วยค่ะเปลี่ยนโมเดลเดิมจากเดิมที่เราเวลาเราจะจองตั๋วเครื่องบินเราต้องวิ่งไปหาบริษัททัวร์วิ่งไปหาเอเจนซี่ต่างๆเพื่อจองตั๋วเครื่องบินเปลี่ยนโมเดลไปเลยค่ะ Air Asia เปิดเว็บไซต์แอปพลิเคชันตอนนี้คุณสามารถจองตรงกับ Air Asia ได้นะคะทำให้ประหยัดต้นทุนในเรื่องของคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์เข้าตรงได้ถึงผู้บริโภคโดยตรงดีไหมคะดีค่ะจนผู้บริโภครุ่นใหม่กลายเป็นอะไรที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองไปแล้วค่ะเพราะมันง่ายสะดวกแล้วก็ทำให้สายการบินอื่นหันมาทำแบบนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนกแอร์ไลออนแอร์ไม่ได้เฉพาะแค่โลคอสแอร์ไลน์นะคะฟูลเซอร์วิสอย่างการบินไทยกาตาร์แอร์เวย์สิงคโปร์แอร์ไลน์เดี๋ยวนี้คุณสามารถจองตรงได้หมดเหมือนกันค่ะเป็นการตลาดทางตรงค่ะนะคะส่งตรงถึงผู้บริโภคเลยผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีอีเมลมาด้วยนึกออกไหมคะเวลามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆก็ส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งมาที่อีเมลเราด้วยค่ะเพื่อให้รู้แล้วสามารถคลิกจากอีเมลไปที่เว็บไซต์ได้เลยลิงก์กันไปได้โดยตรงเลยค่ะนี่เป็นการตลาดทางตรงที่เข้ามาเอี่ยวในชีวิตเรามากขึ้นค่ะนะคะจากการที่เราปฏิวัติเรื่องสื่อนะคะการตลาดทางตรงทำได้ง่ายขึ้นนะคะ Air Asia ไม่ต้องมานั่งออกทีวีไดเรกต์ถูกไหมคะซึ่งมันทำได้ยุ่งยากกว่าเสียราคาเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าค่ะการที่มีเว็บไซต์แอปพลิเคชันอีเมลก็ช่วยในเรื่องการตลาดทางตรงได้มากขึ้นค่ะนะคะนอกจากนี้ยังไม่ใช่แค่ Air Asia อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราเห็นการตลาดทางตรงมากขึ้นนะคะอย่างมิสทีนจากเดิมนะคะที่เคยเป็นแคตตาล็อกฟลายเดย์ส่งไปให้ที่บ้านหรือต้องผ่านสาวมิสทีนนะคะเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นสู่สื่อดิจิตอลไปเป็นแคตตาล็อกดิจิตอลหรือคุณสามารถเลือกสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วนะคะเซเว่นเหมือนกันค่ะเซเว่นอีเลฟเว่นแคตตาล็อกเหมือนกันคุณก็สามารถไปสั่งเซเว่นออนไลน์แคตตาล็อกออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะสื่อดิจิตอลสะดวกมากๆค่ะคุณไม่มีต้นทุนการออกอากาศเหมือนทีวีไดเรกต์คุณไม่มีต้นทุนการจัดพิมพ์เหมือนพวกกลุ่มแคตตาล็อกค่ะขณะเดียวกันเฟล็กซิบิลิตี้สูงมากความยืดหยุ่นสูงค่ะนะคะคุณสามารถแก้ไขรายการแก้ไขราคาปรับเปลี่ยนรวมถึงสต็อกได้ทันทีค่ะลองดูตัวอย่างอย่าง lazada.com อย่างนี้สิคะเป็นทั้งเรื่องของการจัดจำหน่ายและเรื่องของโปรโมชั่นที่อยู่บนสื่อดิจิตอลค่ะนะคะสามารถโปรโมทการขายของ Lazada ผ่านแอปพลิเคชันอีเมลนะคะเว็บไซต์ขณะเดียวกันคุณสามารถเข้าไปเลือกและสั่งซื้อได้เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันให้ความสะดวกกับผู้บริโภคได้มากๆเลยค่ะที่คุณสามารถทำการตลาดทางตรงได้ทันทีนะคะคุณสามารถได้รับรู้โปรโมชั่นได้อย่างรวดเร็วเลือกซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วที่สำคัญ24ชั่วโมงค่ะไม่มีวันหยุดค่ะนะคะสิ่งนี้มันสอดคล้องกับแนวโน้มประเทศไทยที่มันเปลี่ยนไปกับเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นสมาร์ทโฟนที่มีการพัฒนามากขึ้นทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วเส้นเดียวกันระบบการจ่ายเงินผ่านดิจิตอลที่มันรองรับมากขึ้นค่ะ
รามีระบบฟินเทคที่มันสะดวกสบายมากมายค่ะเราสามารถจ่ายเงินผ่าน M-Banking

e-banking ได้สะดวกอย่างมากๆค่ะรวมถึงพวก e-wallet ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Alipay True Wallet นะคะหรือ Lazada Wallet เองก็ตามนะคะเราสามารถจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นการตลาดทางตรงมีบทบาทอย่างยิ่งค่ะในปัจจุบันนะคะทั้งในเรื่องของการทำส่งเสริมการตลาดเองและทั้งในเรื่องของการจัดจำหน่ายค่ะนะคะถือเป็นความก้าวหน้าซึ่งอาจจะไม่มีระบุในหนังสือที่นักศึกษาเรียนมากนักค่ะแต่มีความสำคัญจริงๆในปัจจุบันค่ะนะคะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เฟื่องฟูกันมากๆค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะในบ้านเรายังมีจุดเด่นอีกค่ะที่ไม่เหมือนที่อื่นๆคือเรามีในเรื่องของการตลาดทางตรงผ่านสื่อโซเชียลค่ะซึ่งตรงนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับต้นๆค่ะในการเข้าไปรับรู้โปรโมชั่นและสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อโซเชียลค่ะได้รับความนิยมมากในบ้านเราค่ะเราค่อนข้างถือว่าเป็นประเทศที่ high engagement บน Facebook ค่ะนะคะอาจจะบอกว่าเป็นอันดับท็อป10ในโลกนี้นะคะท็อป5ในเอเชียเลยค่ะที่เราใช้เวลาอยู่บน Facebook ค่อนข้างมากแล้วก็ให้ความสนใจกับการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อ Facebook ด้วยค่ะนะคะแบบยังไม่น่าเชื่อค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ส่งผลต่อเรื่องของโปรโมชั่นค่ะทุกบริษัทนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเรื่องของเทเลคอมมิวนิเคชันรถยนต์นะคะเครื่องสำอางนะคะถือว่าเป็นท็อป3แคตตากอรีซึ่งใช้เงินอยู่บนสื่อโซเชียลค่อนข้างสูงค่ะนะคะถือเป็นสื่อที่ให้การตลาดทางตรงได้ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนค่ะนะคะมันทำให้ลูกค้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมได้ด้วยค่ะซึ่งมันต่างจากโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆค่ะเพราะลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างเรียลไทม์นะคะเราคงเคยเห็นนะคะอย่าง Facebook Fanpage ของ KFC แบบนี้ค่ะโอ้ลูกค้าแบบชอบมากค่ะการโต้ตอบกับแอดมินนะคะการสั่งซื้อ KFC แล้วโต้ตอบกันนะคะโปรโมชั่นต่างๆนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากเลยค่ะสำหรับการตลาดทางตรงผ่านสื่อโซเชียลนะคะแล้วเราก็จะได้เจอว่าบ้านเรามีทั้งเรื่องของการทำ Facebook Live นะคะผ่านเป็นการขายของการโฆษณาผ่าน Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็มีการลง YouTube นะคะในเรื่องของการที่เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของการตลาดทางตรงค่ะในอนาคตการตลาดทางตรงจะเปลี่ยนไปอีกไหมนะคะอนาคตแนวโน้มข้างหน้านะคะเราอาจจะมีการตลาดทางตรงสมัยใหม่มากขึ้นค่ะที่มุ่งเน้นการเข้าสมาร์ทโฟนมากขึ้นนอกเหนือไปจากการตลาดทางตรงผ่านสื่อโซเชียลผ่านแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ผ่านอีเมลแล้วอนาคตนะคะเราอาจจะผ่าน MMS ได้มากขึ้นค่ะจะมีการตลาดทางตรงแบบที่เรียกว่า location based marketing ค่ะเป็นการเข้าถึงลูกค้าผ่านจุดที่ลูกค้าอยู่ค่ะซึ่งอาจารย์จะเรียกว่าการตลาดแบบอิงพิกัดค่ะนะคะนั่นคือคุณจะทำการตลาดต่อเมื่อลูกค้าเข้าใกล้ร้านหรืออยู่ในเขตนะคะที่ธุรกิจอยู่ค่ะเพื่อที่จะนะคะทำให้การทำการตลาดได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นค่ะเราคงเริ่มสังเกตเห็นแล้วค่ะตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาบินต้องไปขึ้นสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมินะคะแล้วลองเข้าไปที่สนามบินสิคะนักศึกษาก็จะได้เมสเสจทันทีเลยค่ะว่าบริษัททรูเรามีความยินดีต้อนรับสมาชิกในการเดินทางเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิท่านสามารถซื้อซิม True Fi ได้ที่นี่ที่นั่นหรือท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษของสมาชิก True ได้ที่ร้านนี้ร้านนั้นคลิกลิงก์ได้เลยนี่แหละค่ะการตลาดทางตรงค่ะเราสามารถทำตรงถึงสมาร์ทโฟนได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยใช้ Location Based Marketing ค่ะเป็นการตลาดที่เน้นการทำการตลาดแบบถูกที่ถูกเวลานะคะถูกคนด้วยนะคะการตลาดทางตรงแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราเน้นการถูกคนถูกกลุ่มเป้าหมายแต่ location based marketing จะเน้นว่าถูกสถานที่ถูกเวลาด้วยค่ะนะคะดังนั้นนี่เป็นวิวัฒนาการที่อนาคตจะเข้ามามากขึ้นดังนั้นถ้าถามนะคะว่าในเครื่องมือ5อย่างของส่งเสริมการตลาดนะคะที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดในตอนนี้ด้วยอิทธิพลของสื่อดิจิทัลหรืออิทธิพลของการเข้ามาของสมาร์ทโฟนน่าจะตอบได้ว่าเป็นการตลาดทางตรงค่ะ
แต่ขณะเดียวกันให้นักศึกษาพิจารณานะคะว่าเครื่องมืออื่นๆก็มีวิวัฒนาการเข้าสู่สื่อดิจิตอลแล้วไม่ว่าจะเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์การขายด้วยบุคคลนะคะหรือการส่งเสริมการขายก็ตามค่ะนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะส่งผลต่อการดำเนินงานการตลาดในปัจจุบันค่อนข้างมากค่ะดังนั้นในโมดูลนี้นักศึกษาได้เรียนครบนะคะทั้ง 4P นะคะ Product Price Place Promotion หรือ Customer Value นะคะ Customer Cost Customer Convenience Customer Communication ค่ะถือว่าเรามีทิศทางนะคะในการดำเนินการตลาดอยู่พอสมควรแล้วค่ะถ้าหลังจากนี้นะคะหลังจากนักศึกษาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในส่วนเรื่องของการควบคุมและประเมินผลค่ะนักศึกษาต้องควบคุมการดำเนินงานของเราให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่เราวางไว้ค่ะไม่ว่านักศึกษาวางแผนเรื่องผลิตภัณฑ์ราคาการส่งเสริมการตลาดการจัดจำหน่ายไว้อย่างไรนักศึกษาต้องมีเวลาในการที่เข้ามาทบทวนค่ะว่าเราได้ดำเนินการการจัดการการตลาดไว้ตามที่เราวางไว้หรือเปล่านะคะนี่ก็คือการประเมินผลเรื่องหนึ่งค่ะนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือประเมินผลเรื่องนะคะตัวชี้วัดต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะความสำเร็จทางการตลาดค่ะซึ่งเรามักจะประเมินจากแน่นอนยอดขายต้องมาค่ะนะคะเราควรจะได้ยอดขายตามเป้าที่เราวางไว้นะคะหรือบางทีเรียกว่าการประเมินทางการเงินนะคะเราได้ยอดขายเราได้กำไรตามที่เราวางไว้นะคะโดยที่ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่วางไว้ด้วยนะคะงบประมาณตามที่ตั้งไว้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็อาจจะดูตัวชี้วัดอื่นๆที่บ่งความสำเร็จได้นอกเหนือจากการเงินอย่างเช่นเราได้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือเราได้ตำแหน่งทางการตลาดอย่างที่เราตั้งใจหรือไม่หรือเราได้จำนวนสมาชิกมากน้อยแค่ไหนถ้าเราวัดเรื่องของการเป็นสมาชิกนะคะหรือเราได้ความภักดีการบอกต่อแค่ไหนถ้าเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิตอลตอนนี้ที่เราวัดกันมากคือ customer engagement ความผูกพันของลูกค้าบนสื่อดิจิตอลแสดงออกมามากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือตัวชี้วัดความสำเร็จทางการตลาดค่ะที่เราเอามาใช้ในการควบคุมและประเมินผลนะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีตัวชี้วัดอื่นๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการนะคะที่เราต้องวัดอย่างเช่นนะคะการวัดการเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าการวัดการออกงานต่างๆนะคะเป็นตัวชี้วัดรายกิจกรรมเลยก็ยังได้ค่ะคุณสามารถเอามาใช้เป็นตัวควบคุมและประเมินผลได้นะคะว่าการดำเนินกิจกรรมการตลาดเป็นอย่างไรอาจารย์ชอบพูดนะคะว่าเวลาเราจัดการการตลาดมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงอะค่ะเริ่มต้นแล้วไปถึงสิ้นสุดค่ะนะคะอาจารย์จะบอกว่าการที่เราจัดการการตลาดเราทำเป็นวงกลมค่ะนะคะแต่ละรอบนะคะดังนั้นเรามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะมีการตั้งเป้าหมายตั้งวัตถุประสงค์ตั้งกลยุทธ์นะคะมีการกำหนดตลาดเป้าหมายนะคะเราดำเนินการตาม 4P หรือ 7P เองก็ตามนะคะเราควบคุมประเมินผลแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกค่ะเอาสิ่งที่ประเมินผลที่ได้เนี่ยค่ะมาวิเคราะห์ใหม่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมใหม่หาโอกาสใหม่แล้วก็กำหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้นกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำการดำเนินการกลยุทธ์การตลาดแบบนี้อีกค่ะเป็นรอบๆซึ่งแต่ละรอบที่เราทำค่ะนักการตลาดเราจะมีการเปิดรับนะคะความคิดเห็นของผู้ร่วมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายพนักงานเราลูกค้านะคะหรือข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูล market research ค่ะเพื่อทำให้การทำการตลาดของเราเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ะซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในขั้นตอนควบคุมและประเมินผลค่ะเราจะไม่ปล่อยให้แผนการตลาดเป็นแผนที่มันแบบนิ่งๆไปเรื่อยๆค่ะเราต้องมีการทำให้มันมีกระบวนการที่มันเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อทำให้แผนการตลาดดึงเราไปสู่โอกาสที่ประสบความสำเร็จได้มากที่สุดโดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะมีคนถามว่าเราจะจัดการตลาดเนี่ยเป็นรอบ6เดือนหรือรอบปีนึงหรือรอบ2ปีดีคะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพวกเราค่ะถ้าสภาพแวดล้อมมีการแข่งขันสูงมีการเปลี่ยนแปลงสูงแน่นอนค่ะรอบที่คุณเอามาพิจารณาการควบคุมและประเมินผลมันต้องเร็วขึ้นค่ะเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ค่ะ
นะคะไม่งั้นคุณจะไม่ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วบางคนมีทำแผนการตลาดมีเอามาดูเอามารีวิสิตดูทุก3เดือนก็มีนะคะเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเร็วมากค่ะดังนั้นขึ้นอยู่กับเราค่ะในการพิจารณาว่าเราจะมีการทบทวนแผนเราเท่าไหร่ดีเมื่อไหร่ดีค่ะแล้วอย่าลืมนะคะพยายามดึงคนให้มีส่วนร่วมกับเราให้มากที่สุดนะคะเพื่อทำให้การจัดการการตลาดเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับเราค่ะนะคะดังนั้นหวังว่า2โมดูลนี้จะพอให้ไอเดียกับนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการการตลาดนะคะว่าทำอย่างไรเราถึงจะจัดการการตลาดได้ประสบความสำเร็จจากความเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การตลาดต่างๆนะคะรวมไปถึงการกำหนดนะคะเรื่องของเป้าหมายนะคะการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบการตลาดที่มีทั้งหมด 4P หรือ 4C ค่ะนะคะจริงๆแล้วยังมีอีก 3P ที่เหลือนะคะถ้าเกิดว่าทำเป็นในแง่ของการตลาดบริการค่ะแต่ค่อนข้างจะเยอะเกินไปถ้าจะพูดถึงในที่นี้นะคะก็จะมีอีก3อันคือเรื่องของ people physical evidence และ process ค่ะถ้ามีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดหรือ service marketing คงจะได้ลงกับอีก 3P ให้ละเอียดมากขึ้นแต่สำหรับตัวอาจารย์เองมองว่าแค่ 4P ก็ค่อนข้างครอบคลุมเยอะแล้วค่ะค่ะสุดท้ายจะแนะนำนะคะถ้านักศึกษาอยากศึกษาต่อเกี่ยวกับเรื่องการจัดการการตลาดนะคะก็ไปดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ค่ะทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ SME นะคะอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD อย่างเงี้ยนะคะ .go.th นะคะเข้าไปศึกษาหรือมีโอกาสเข้าไปอบรมกับเขาได้ค่ะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นค่ะหรือ NEA หรือเรื่องของสภาอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอบรมอยู่เรื่อยๆค่ะให้นักศึกษาเข้าไปอบรมหาความรู้ได้ค่ะอย่าลืมนะคะการจัดการการตลาดเป็นอะไรที่เราต้องทดลองทำเองค่ะเพื่อทำให้เข้าใจค่ะส่วนสำหรับการเตรียมตัวสอบนะคะเนื่องจากโมดูลนี้เป็นโมดูลสุดท้ายแล้วนะคะก็ด้วยความเลิฟๆนักศึกษานะคะก็อยากให้นักศึกษาทุกคนเตรียมตัวสอบกันให้พร้อมค่ะอย่าลืมนะคะว่าข้อสอบเป็นข้อสอบ choice ค่ะนะคะดังนั้นจุดเน้นคือนักศึกษาลองดูในแง่ของวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องแต่ละตอนค่ะเพื่อเอามาประกอบค่ะว่าจุดไหนจะเป็นจุดเน้นค่ะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะออกข้อสอบตามเรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องวัตถุประสงค์ตอนอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็พยายามนะคะทบทวนนะคะให้เข้าใจค่ะว่าแต่ละความหมายของแต่ละคำหมายถึงอะไรนะคะโดยเฉพาะคำต่างๆที่เป็นคำสำคัญที่อยู่ในหน่วยนะคะการตลาดคืออะไรนะคะแล้วก็การส่งเสริมการตลาดคืออะไรราคาคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะความหมายนิยามนะคะอยากให้นักศึกษาทบทวนให้เข้าใจค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ทำข้อสอบในข้อสอบแบบ choice ได้นะคะสำหรับเรื่องของประเภทต่างๆเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีส่วนมากๆเลยค่ะกับการออกข้อสอบนะคะดังนั้นควรจะทบทวนนะคะให้เข้าใจว่าเครื่องมือต่างๆใช้ทำอะไรนะคะแล้วก็ประเภทนะคะต่างๆหมายถึงอะไรมีกี่ประเภทนะคะมีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะเพราะบางครั้งอาจจะออกมาเป็นตัวอย่างแล้วให้ถามว่าอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์ไหนนะคะหรือการจัดการตราผลิตภัณฑ์ทำได้อย่างไรบ้างนะคะพวกนี้นักศึกษาคงต้องรู้นะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะในแง่ของการจัดการการตลาดนะคะแน่นอนจุดเน้นของแต่ละหน่วยนะคะมันก็จะเป็นจุดเน้นที่เป็นไปตามชื่อเรื่องไปนะคะให้นักศึกษาพยายามนะคะเกาะในเรื่องของวัตถุประสงค์ชื่อเรื่องชื่อตอนไว้ให้ชัดๆค่ะนะคะเวลาไปทำสอบจะได้ไม่ประสบปัญหานะคะว่าสับสนนะคะการจดโน้ตย่ออะไรก็ช่วยได้ค่ะทำให้เราเข้าใจโครงเรื่องมากขึ้นค่ะเพราะเวลาออกข้อสอบนะคะข้อสอบจะออกร้อยเรียงกันไปเลยค่ะนะคะ120ข้อ100ข้อนะคะดังนั้นการที่นักศึกษาจดโครงเรื่องย่อมานะคะทำให้เรารู้ค่ะว่าเรื่องนี้มันอยู่ในประเด็นไหนนะคะเราก็จะไม่หลงประเด็นนะคะไม่หยิบเอาประเภทของผลิตภัณฑ์ไปตอบในเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สับสนไม่ปนเปกันค่ะนะคะหวังว่านะคะชุดวิชานี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากๆเลยนะคะการติวครั้งนี้นะคะดูให้จบนะคะดูทบทวนอีกหลายๆรอบก็ได้ค่ะจะได้เข้าใจมากขึ้นหลายคนบอกว่าการอ่านหนังสืออย่างเดียวนะคะบางทีก็หลับก็ง่วงนะคะการดูอีเทอร์โทเรียลอย่างเดียวนะคะมันก็อาจจะไม่เห็นภาพไม่ลึกซึ้งนะคะดังนั้นแนะนำทำทั้งคู่เลยค่ะ
นะคะดูทั้ง e-tutorial ด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันไปอ่านหนังสือด้วยนะคะปักกงปากกาไฮไลท์อะไรก็เตรียมให้พร้อมนะคะไฮไลท์จุดสำคัญที่อาจารย์เน้นใน e-tutorial ไว้ในหนังสือค่ะแล้วถึงเวลาไปทำสอบเราจะได้มั่นใจมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่า เราสอบผ่านได้นะคะก็เป็นหลักชัยค่ะไม่ต้องมาลงใหม่นะคะอยากให้ชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาผ่านกันได้สบายๆค่ะนะคะแล้วค่อยมาเจอกันกับชุด

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: จัดแถว1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่อ้อครับดร.ถนอมวันสิงห์จุ้ยครับผู้ก่อตั้งฟาร์มสุกดอกไม้ไทยครับกับหลักแนวคิดที่ว่าการเสิร์ฟดอกไม้ไทยกินได้บนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับพี่อ้อจะมีแนวคิดอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

เราขยับจากเกษตรกรธรรมดาตอนนี้มาเป็นธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือก็ยังไม่ทิ้งในมุมของภาพของเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของเกษตรกรนะคะเราจะมีการวางแผนก็คือการแพลนนิ่งการปลูกนะคะอยู่ในส่วนของการบริหารเนี่ยในเรื่องธุรกิจการเกษตรอะค่ะอย่างที่บอกเราเอาตัวโครงสร้างบิสเนสอะค่ะเอาตัวบิสเนสเลยจ๋าๆเลยลงมาครอบใช้แล้วก็มีการใส่ข้อมูลหรือว่ามีการเทคคอร์สเศรษฐศาสตร์เกษตรเข้ามาเพิ่มค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้อ้อนในมุมที่จากเกษตรกรเลยแล้วก็มาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะไม่มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารเราเลยต้องเพิ่มตัวเนี้ยเข้าไปฉะนั้นวิธีการทำงานของเราก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ลงเก็บดอกไม้แล้วก็จะมีป้าๆค่ะก็คือเก็บตามออเดอร์ที่เราแพลนที่เราลิสต์จากลูกค้าแล้วก็คือส่งให้แล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆนั่งเช็คอีเมลแล้วก็แบบครีเอทงานกับประชุมงานกับลูกค้าซะส่วนใหญ่อะค่ะอันนี้คือแบบวิธีการทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันนะคะ

จริงๆต้องบอกก่อนอ้อมไม่ได้อยู่ในครอบครัวเกษตรโดยตรงนะคะคือเพราะว่า ที่บ้านเนี่ยส่งให้เป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการมาก่อนสมัยก่อนนะคะอยู่กับทีมอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยก็ผันตัวเองมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการเป็นข้าราชการนะคะมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะอ้อเรียนสายธุรกิจเรียนบริหารมาสมัยก่อนเลยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยเรียนบริหารมาก่อนค่ะแล้วก็มาผันตัวมาเรียนการบริหารการจัดการด้านการศึกษาแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ขณะที่อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาให้มันเกิดภาพในอนาคตอ่ะมันทำไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะมาทำธุรกิจกับเพื่อนนะคะโดยใช้ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์มาเปิดร้านขายธุรกิจเป็นร้านขายคอมพิวเตอร์อะไหล่คอมพิวเตอร์แล้วก็แมนเทนแนนซ์เขียนโปรเจกต์แมนเทนแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำธุรกิจไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยมันได้เงินเยอะเนาะเราก็เลยบอกกับที่บ้านว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นข้าราชการอะก็สามารถมีเงินเยอะได้นะเพราะว่าความชุดความคิดของที่บ้านนะคะเขาก็จะมีความคิดว่าการที่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหรือรับข้าราชการเนี่ยก็จะมีแบบความอุดมสมบูรณ์ในแบบระยะยาวเจ็บป่วยสามารถดูแลได้ในอนาคต

มีสามีเป็นเกษตรกรเราก็เลยเอาตัวที่เราบริหารการจัดการในมุมของการทำร้านทำธุรกิจอะค่ะมา manage เรื่อง data ข้อมูลเอาข้อมูลฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าข้อมูลปริมาณเนี่ยค่ะมาเล่นเราก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราฝืนปลูกพืชบางตัวที่มาร์จิ้นมันน้อยกำไรมันน้อยเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจนมาลงตัวที่เป็นดอกไม้เพื่อเดคอเรชันให้กับเชฟอะค่ะก็ไม่ได้ขายกับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเพราะอย่างที่บอกค่ะหัวใจหลักของการทำธุรกิจอะค่ะเราก็ต้องเอาโครงสร้างบิสเนสเอาการบริหารการจัดการมาฉะนั้นก็จะทิ้งไม่ได้พวกการแพลนนิ่งพวกแผนการทำธุรกิจอะค่ะก็คือต้องชัดเราเลยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากจนทำให้เราก้าวสเต็ปเป็นสเต็ปในแผนโครงสร้างของเราค่ะ

0: จริงๆเรามีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพค่ะตอนนั้นเป็นเรื่องนวัตกรรมกับเกษตรค่ะก็ได้ถวายงานค่ะทำงานวิจัยร่วมกับภาควิชาสัตวบาลของมอเกษตรบางเขนดร.สมชัยนะคะโดยการที่ปลูกไฮโดรโฟนิกอะค่ะแต่ว่าใช้แทนที่จะใช้สาร AB เนาะธาตุอาหาร AB ก็มาเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะโดยใช้ปลาเป็ดโดยใช้พวกถั่วอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแทนเข้าไปสมเด็จพระเทพก็บอกกับเกษตรกรอย่างอ้อแล้วก็น้องๆเจ้าหน้าที่ว่าเราอยากเห็นเกษตรกรแบบนี้ที่สามารถส่งต่อแล้วยืนอยู่ได้กับอาชีพเกษตรท่านอยากเห็นภาพเกษตรกรในประเทศไทยที่สามารถยืนอยู่ได้จริงๆกับอาชีพเกษตรตั้งแต่วันที่เราได้ถวายงานวิจัยให้กับสมเด็จพระเทพแล้วสมเด็จพระเทพอ่ะมีข้อความกลับมากับเราแบบนี้ค่ะมันเลยทำให้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเมืองไทยอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่มันขาดไปคือเกษตรกรไทยยังขาดองค์ความรู้เรื่องพวกนี้อีกมากเราในฐานะที่มีแรงมีธุรกิจสามารถแชร์ได้แบ่งปันได้แล้วก็น่าจะทำในส่วนนี้มันเลยเป็นที่มาที่ส่วนหนึ่งทำธุรกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือจะสอนแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้กับลูกค้ากับกลุ่มเกษตรกรเหมือนกันนะคะ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณธนพรโพมั่นครับหรือป้านาครับกันที่ฟาร์มเห็ดป้านาครับที่นี่ครับจะมีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงมาผสมผสานกับการเพาะเห็ดอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ักการที่นาทำในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนาเน้นของการมีส่วนร่วมนาอยากให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเข้ามามีกิจกรรมร่วมกับเราเช่นกิจกรรมของที่นี่อาจจะมีในเรื่องของให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นมาทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นหรือการที่ให้เขามาร่วมทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเคยทดลองเราเคยทำการท่องเที่ยวแบบให้นักท่องเที่ยวมาทดลองปั้นกระถางปั้นกระถางจากเศษวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะเป็นการทำกระถางดินจากขุยมะพร้าวช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยคือเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมให้มามีกิจกรรมร่วมกับเราตอนที่เราออกแบบทีแรกเราก็คุยกันเราตั้งในคนในชุมชนเนี่ยค่ะมานั่งคุยกันไอ้ถ้าเราจะให้ที่นี่จริงๆอ่ะนานอ่ะยังติดอยู่ตรงที่ว่าของเราอ่ะมันเป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้คนจะรู้จักเราก็ในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เขาต้องการมาเรียนรู้ในศูนย์ของเราแล้วเราจะไปสู่การท่องเที่ยวได้ยังไงคือน่ะติดก้าวข้ามไม่ได้ด้วยตัวของเรานี่แหละค่ะตัวของป้านาเองนั่นแหละค่ะจนแล้วเราจะไปยังไงจะให้มันเกิดการท่องเที่ยวได้ยังไงแล้วเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เราก็เลยมาคิดว่าเชิง

างสรรค์เราจะทำอะไรนะก็เลยทำคุยกันแล้วก็ว่างั้นเราต้องทำกิจกรรมให้เขามาร่วมกับเราเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมพอเขาเริ่มมีส่วนร่วมกับเราเขาเริ่มสนุกแล้วก็เกิดฐานการเรียนรู้ให้เขาเลยไม่ว่าจะเป็นฐานของการปรุงดินซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอยู่แล้วการทำคือที่นี่มันจะขาดไม่ได้เลยก็ในเรื่องของเห็ดใช่ไหมฮะนะก็สร้างฐานคนหัวเห็ดขึ้นมาพอคนหัวเห็ดขึ้นมากิจกรรมในนั้นเราก็จะเน้นเลยว่าไอ้สอนให้เขาทำแหนมดีไหมสอนการมาทำผัดไทยรสเด็ดผัดไทยรสเด็ดเห็ดหลากหลายดีไหมให้มันเกิดกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับการที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วมันก็จะทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยมันก็จะมีทุนหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ของเราจากการทำท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตอนที่นาติดขัดในเรื่องของที่บอกไปว่าในเรื่องของเรามันเป็นศูนย์เรียนรู้เราจะก้าวข้ามมันยังไงนาก็เลยไปนึกถึงบทกลอนบทหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีนักท่องเที่ยวเขามาทานอาหารมาทานผัดไทยทานแกงเห็ดอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็เขียนกระดาษวางไว้ให้บนโต๊ะเขาบอกว่าที่นี่บรรยากาศสดสวยร่ำรวยมิตรภาพอาหารสดสะอาดรสชาติประทับใจแล้วนาก็เลยเติมไปว่าใส่ใจในสุขภาพมันก็เลยทำให้เรามองว่าถ้าเราใช้สโลแกนตัวนี้แล้วก็ขับเคลื่อนตามสโลแกนของเราอันนี้มันน่าจะไปสู่การท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ให้กับเขาได้ชุมชนยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี่คือปัญหาใหญ่ของป้านาเลยคงจะต้องพูดกันอีกเยอะเรียนรู้กันอีกเยอะคนในชุมชนนะคะอันนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่เลยแล้วปัญหาที่ตามมาอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเราค่อนข้างยากในการประชาสัมพันธ์เพราะเราไม่เก่งไม่ค่อยเป็นในเรื่องพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องยากของเราแล้วชุมชนที่นาพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านด้วยไงใช่สมัยนี้มีสื่อออกนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่เราเข้าไม่ถึงไงคะนี่คือปัญหาของเราเลย

0: กิจกรรมอย่างที่นาพูดไปในเรื่องของคนหัวเห็ดเนี่ยอาจจะเป็นน้ำพริกทำน้ำพริกน้ำพริกเผาเห็ดแหนมเห็ดเห็ดสวรรค์ซึ่ง3กิจกรรมเนี้ยคนสนใจคือนาสรุปออกมามันมีจริงๆการแปรรูปเห็ดของเราอ่ะมันมีเยอะสรุปออกมาได้ประมาณเนี้ยก็จะเลือกแล้วแต่คณะที่เข้ามาถ้าเป็นเด็กควรจะเป็นอะไรผู้ใหญ่ควรจะเป็นแบบไหนเขาสนใจในเรื่องอะไรที่นาทำแล้วที่เราทดลองทำการท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุอ่ะเขาจะสนุกในเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเรื่องสุขภาพเราจะมีการให้เขาพอกเข่าให้เขามีการยืดเหยียดให้เขาได้สูดดมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้คุณภาพมากก็ในเรื่องของสุขภาพนี่แหละซึ่งนาเองก็เป็นคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่เหมือนกันเราก็สนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเราก็เลยจับอันเนี้ยค่ะมาทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของสุขภาพผลตอบรับตอนนี้อย่างที่นาบอกนายังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แต่เท่าที่ลองทดลองทำไปได้ผลตอบรับในทางที่เป็นนิมิตหมายที่ดีทำให้เราคนในชุมชนมีกำลังใจที่เราจะเดินต่อกันจากที่เคยคิดว่าเฮ้ยมันจะไปได้ยังไงแต่นาว่านาชูประเด็นในเรื่องของสุขภาพมาอันดับแรกแล้วนาดึงเอาผู้สูงอายุเข้ามาด้วยตอนนี้เราก็เริ่มมีกิจกรรมในเรื่องของสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อาหารแนวสุขภาพตามมานะว่าผลตอบรับที่เห็นผลชัดเจนจากที่ทดลองทำไป2ครั้งค่อนข้างไปได้สวยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับโคกหนองนาครับคือการออกแบบพื้นที่ทางการเกษตรครับโดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ำภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะหอผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

พวกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือป่าบรรจุภัณฑ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีไม้ตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรียดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตระกูลหัวก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็นี่ซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรทฤษฎีใหม่ครับนะครับสมมติทำปุ๋ยหมักเขาจะมีขี้วัวเป็นกระสอบนะครับแกลบดิบเป็นกระสอบนะครับแกลบดำกระสอบแล้วเขามาเทคลุกคลุกกันแล้วก็ใส่กระสอบตั้งไว้แต่ผมมาทำไว้ใช้มีเป็นกองคือส่วนหนึ่งเราทำไว้ใช้เองไปเห็นว่าเราทำไว้ใช้อันนี้คือแหล่งเรียนรู้แต่ถ้าเป็นส่วนเราทำให้คนมาเรียนถึงเวลาแล้วเนี่ยคนเจ้าของที่อ่ะยังไม่พอใช้เลยนะครับแต่ผมมีเหลือเฟือทำไว้เพื่อใช้หมอเดียนเป็นหนึ่งในกลุ่มของแปลงใหญ่นะครับกิจกรรมแปลงใหญ่ข้าวนะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ที่นี่แต่ผมอยู่ในกลุ่มนะครับมาก่อนนี้เป็นรองประธานกลุ่มตอนนี้เป็นแค่กรรมการก็คือลดบทตัวเองมาให้คนอื่นได้ขึ้นไปทำก็คือเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กรมธนารักษ์กับศูนย์แปลงนาแปลงใหญ่ศูนย์สพก.นะครับและกับชาวบ้านซึ่งตอนนี้เวลามีกิจกรรมที่กลุ่มเราก็พาชาวบ้านไปครับแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งได้ของที่ตระหนักมาเราก็ยกให้ชาวบ้านมาเอาไปตั้งไว้บ้านโน้นเอาไปตั้งไว้บ้านนี้เพื่อที่จะชาวบ้านได้ใช้ครับดินนะครับของเราเนี่ยค่อนข้างจะโอเคไม่มาตรฐานดินพอใช้ได้แต่การที่เราใช้พื้นที่ดินนะคือปลูกข้าวปลูกไม้ทุกอย่างทุกวันโดยไม่เวลาพักเนี่ยเราก็ต้องหาทางปรับปรุงนะครับให้ดินมันดีขึ้นยกตัวอย่างนะครับเชื่อมโยงกับโคกหนองนานะครับอย่างผมปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับทีเนี้ยต้นไม้ก็จะกินปุ๋ยหมดนะครับเราก็ใช้วิธีข่มดินก็คือเอาฟางเอาแฝกแห้งๆมาคลุมปุ๋ยคอกโรยข้างบนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดิน

ปุ๋ยมี2อย่างปุ๋ยเราทำเองปุ๋ยหมักกับปุ๋ยเคมีนะครับถ้าปุ๋ยหมักเนี่ยบางอย่างเราซื้อบางอย่างเราไม่ต้องซื้อก็ได้เราหาวัสดุที่เรามีในบ้านเราเช่นผมมีโรงสีผมก็มีแกะมีลำนะครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ยได้ส่วนขี้วัวเราไม่เลี้ยงเราก็ซื้อนะครับก็คือเป็นการลดทุนแล้วเป็นในส่วนทั้งหมดเนี่ยผมใช้ปุ๋ยหมักทำเองแล้วก็ส่วนหนึ่งปนาดินสนับสนุนในส่วนของโคกนานะแต่ถ้าพื้นฐานของหมอดินหน่วยงานรัฐก็จะสนับสนุนสับปะรดมาให้นะครับซึ่งเราต้องหาเนาะแล้วก็สับหมักใส่ถังกากน้ำตาลพอดอผสมน้ำละลายหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถนำมาย่อยข้าวดีดก็สร้างได้ในนานะครับซึ่งทางง่ายๆเลยที่ใช้ในสวนก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆสุดครับมีหัวเชื้ออยู่ก็ใช้แค่ไข่หนึ่งลูกกับชูรส2ช้อนผสมคนๆกันแล้วก็ในน้ำขวด 1.5 ลิตรเนี่ยเราตัก2ช้อนแกงใส่ขวดแล้วก็เอาหัวเชื้อใส่ไปเอาน้ำเปล่าผสมไปเขย่าตากแดดแล้วเวลาก็

0: สามารถนำมาใช้ได้เลยครับสังเกตที่ว่าสวนผมเนี่ยจะรกไม่เหมือนสวนเรียนรู้นะครับถ้าสวนรู้เขาจะสะอาดเตียนนะครับไม่มีหญ้าไม่มีอะไรนะครับแม้แต่หญ้าตามหลักของโคกนาคือจะไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับซึ่งหญ้าเนี่ยจะคุมดินช่วยไม่ให้ฮิวมัสตายนะครับก็สามารถคุมระยะหนึ่งซึ่งเราตัดเราก็คุมไว้อย่างนั้นนะครับก็จะช่วยบำรุงดินในตัวจากปีแรกที่ขุดนะครับหญ้าไม่ขึ้นตอนนี้หญ้าเต็มแล้วนะครับแสดงว่าคุณภาพดินเราดีขึ้นพอเราปลูกแล้วก็สารอาหารหมดไปแล้วก็เอาฟางมาคุมมาแฝงมาคุมเอาขี้วัวปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยมาโรยข้างบนแล้วก็รดน้ำด้วยน้ำหมักก็คือแห้งชามน้ำชามถ้าตามหลักจริงๆน้ำก็คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักต่างๆผสมมารดนะครับแห้งก็คือแฝกฟางหรือหญ้าแห้งตามมาคลุมนะครับเขาจะเป็นปุ๋ยแน่นอนแล้วก็ปรับปรุงดินขึ้นมาด้วยครับต้นไม้ทุกอย่างนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแค่เราไม่ใช้สารเคมีนะเท่านั้นเองครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับมีใบก็ช่วยฟอกอากาศได้แหละส่วนรูปแบบอยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ประสบการณ์ของเจ้าของว่าอยากปลูกอย่างไรทำอะไรแค่นั้นเองครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณนุกุลนามปราศัยครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองจังหวัดปทุมธานีครับคุณนุกุลครับได้เอาหลักปรัชญาที่พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการผลิตอาหารปลอดภัยเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

สำหรับกล้วยของสวนเราของฟาร์มเรานะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ได้รับ GI เนาะอีกส่วนหนึ่งเราเป็นผู้นำที่ปลูกกล้วยส่งญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นองค์ความรู้ตรงนี้ก็น่าที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเราสามารถที่จะทำกล้วยของเราให้ได้คุณภาพนะครับโดยเฉพาะการทำกล้วยให้ไม่คือถ้าเข้าตลาดบ้านเราเนี่ยไม่เอากล้วยอ่อนออกไปนะครับคือกล้วยต้องได้มาตรฐาน 75% ขึ้นไปนะครับผมเองได้เรียนรู้นะครับเรื่องของปราชญ์พระราชาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะทำตามพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมถือว่าอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับที่จะทำให้อาชีพในการทำเกษตรนะครับแล้วก็มีรายได้มีอาจจะบอกว่าอยากได้อะไรก็สามารถที่จะซื้อแล้วนะครับแต่ก็แล้วก็ไม่ฟุ้มเฟ้อนะครับก็คือยังทำพอมีกินมีแบ่งมีใช้ที่เหลือก็ขายตามปราชญ์พระราชานะครับผมเองเป็นประธานกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เนาะก็หลายๆท่านหลายๆสื่อที่มาลงมาดูแล้วก็ถือว่าเป็นให้เราเป็นต้นแบบก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของการทำเกษตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยของเราพื้นที่เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้เพราะเรามีน้ำมีดินที่ดีนะครับส่วนการที่จะไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็พอมีคำแนะนำได้บ้างนะครับแต่ก็แล้วแต่บริบทของพื้นที่นะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็คือการใช้ดินดีนะครับการฟื้นฟูดินการเลือกหน่อพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์ที่ดีนะครับไปปลูกนะครับแล้วทุกอย่างมันจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับถ้าเราดูแลดีครับอย่างที่บอกกับการทำเกษตรนะครับมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับไปตามเรื่องของสภาพอากาศไปตามเรื่องของภูมิ

อากาศนะครับก็ต้องพัฒนาเพราะอย่างที่ทำสวนกล้วยเนี่ยแต่ละแปลงเนี่ยดินพื้นที่เดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับค่า pH ของดินแต่ละแปลงไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเองต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ยังต้องปรุงต้องแต่งต้องเสริมให้ถือว่ากล้วยเนี่ยก็เหมือนคนสิ่งมีชีวิตเนาะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มเราต้องรู้จักนะครับการที่จะทำให้เขาโตได้เนี่ยทำให้เขาสมบูรณ์ทำให้เขาออกผลผลิตที่ดีเนี่ยแล้วก็ต้องใส่ใจนะครับเขาขาดอะไรเขาต้องการอยู่3อย่าง NPK อะไรพวกนี้เราต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้ชัดก่อน NPN คืออะไร P คืออะไร K คืออะไรนะครับส่วนดินเราไม่สามารถที่จะเอามาชิมได้ว่ามันเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานเราต้องสังเกตพืชว่าดินตรงนี้พืชเขางอกงามดีไหมใบหนาดีไหมนะครับถ้าใบเหลืองเขาขาดอะไรเราต้องรู้นะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเติมให้เขานะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นโรคแล้วก็แข็งแรงออกลูกออกผลผลิตมาให้เราสมบูรณ์ครับพูดถึงความสุขในตอนนี้นะครับแล้วถ้าย้อนไปกับความทุกข์ที่ผ่านมานะครับมันก็ผิดกันเยอะเมื่อก่อนรถไอติมวิ่งลงบ้านนะครับต้องจูงมือลูกหนีเพราะว่ากลัวลูกร้องกินไอติมเงินจะติดบ้านสัก5บาทก็ไม่มีนะครับในช่วงที่เราไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถส่งลูกเรียนจบลูกเรามีครอบครัวแล้วก็ส่วนธุรกิจในสวนนะครับลูกเองก็มาถ่ายทอดมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับซึ่งลูกสาวเองก็เป็นตอนนี้ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับกับหน่วยงานเกษตรนะครับเรียนรู้เรื่องของการตลาดการแปรรูปการส่งสินค้าให้มีคุณภาพนะครับโดยที่เขาตอนนี้เขาสามารถดีลได้แล้วคือตอนนี้เราสามารถที่จะวางมือเพียงแต่เราคอยดูเขาห่างๆนะครับก็ทำให้เรามีเวลามากขึ้นนะครับอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำบุญซึ่งตอนนี้ก็มองเห็นปลายทางในความสุขก็คือการเข้านะครับตอนนี้ก็เป็นไวยากรณ์วัดนะครับเป็นมัคคทายกบ้างเป็นผู้นำในเรื่องของการทำพิธีต่างๆนะครับเรื่องของในหมู่บ้านเนาะก็ถือว่ามีความสุขครับมีความสุขแล้วก็ทำโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับแล้วก็ทุกอย่างใครมาที่บ้านมีอะไรผมแจกผมให้นะครับจากที่ผมไม่มีตอนนี้ทุกอย่างมีล้นถือว่าล้นนะครับมีเหลือกินพูดง่ายครับครับผม

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
1: คร
0: ับ ท่านโทรมาพอดี
2: ครับท่านแต่เราสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิด

ครับและประเด็นถัดมานะครับที่เราจะพูดถึงก็คือสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยตรงนี้ก็คือจะเจาะลึกนะครับในเรื่องของสังคมไทยเลยไม่ใช่ภาพรวมเหมือนตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเราจะพูดถึงลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือจะพูดถึงสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีกระบวนการสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องใหม่เป็นของใหม่ในสังคมไทยเพราะว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถึง100ปีเลยก็คือชัดเจนว่า เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จนถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณสัก90กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราคงทราบกันดีเพื่อหน่วยที่แล้วที่เราพูดถึงว่าประชาธิปไตยนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพ.ศ. 2475ก็คือในสมัยรัชกาลที่7นะครับแต่จริงๆแล้วแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเริ่มมีร่องรอยเริ่มมีข้อเรียกร้องเริ่มพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่7แล้วเพียงแต่ในสมัยรัชกาลที่7ก็ถือว่าสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยก็อาจจะมองว่ามันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นพระองค์ท่านเองก็เห็นด้วยกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่าประชาชนอาจจะยังไม่พร้อมรวมทั้งในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการปฏิรูปทางสังคมมีการกระทำหลายๆอย่างที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานเรื่องของประชาธิปไตยเช่นยกเลิกระบบที่ทำให้คนไม่เท่าเทียมกันเช่นระบบทาสระบบไพ่มีการปฏิรูประบบราชการมีการปฏิรูปทางสังคมอะไรต่างๆนานาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยนั่นเองจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการกระทำอะไรอย่างต่อเนื่องที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานเรื่องประชาธิปไตยเช่นมีดุสิตธานีซึ่งถือว่าเป็นเมืองจำลองของประชาธิปไตยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะพูดถึงแนวคิดประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งทำให้เป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นจริงในสมัยรัชกาลที่7นะครับและก็จะพูดถึงกระบวนการสร้างประชาธิปไตยตั้งแต่หลังเหตุการณ์14ตุลา16จนถึงพฤษภาธมิน2535นะครับแล้วก็พูดถึงกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในยุคปฏิรูปการเมืองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาธิปไตยก็มีการล้มลุกคุกคานนะครับก็คือหมายความว่ามีพัฒนาการไปเรื่อยๆบางช่วงบางตอนบางเวลาก็อาจจะมีการกระทำอะไรที่มันขัดขวางต่อกระบวนการของประชาธิปไตยพูดง่ายๆคือว่าอาจจะเกิดการทำรัฐประหารเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าในรายละเอียดนะครับแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยของสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าในสมัยรัชกาลที่5จริงๆก็เริ่มมีการพูดถึงแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยในสังคมไทยแล้วนะครับก็คือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเริ่มมีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของวิทยาการสมัยใหม่ที่เจริญก้าวหน้าของชาติตะวันตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่นะครับเป็นความคิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของชาติตะวันตกได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและล้านอื่นๆที่ถูกมองว่าล้าสมัยนะครับให้ทันสมัยให้ตามทันประเทศตะวันตกนะครับรวมไปถึงมีการพยายามคบค้าสมาคมหรือเป็นมิตรกับมหาอำนาจในหลายๆประเทศเพื่อการถ่วงดุลอำนาจแล้วก็แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างๆระหว่างกันนะครับส่วนต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่6นะครับก็รัชกาลที่6ตัวท่านเองนั้นก็โดยพื้นฐานเนี่ยก็ทรงได้รับการศึกษาจากประเทศอังกฤษถึง9ปีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอังกฤษนั้นก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทรงศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในอังกฤษนะทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่ารัชกาลที่6เองเนี่ยท่านก็คงมีความสนพระทัยแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของประชา

ิทธานีขึ้นนะครับเป็นแบบจำลองนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยเพราะต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องใหม่สำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศอาจจะไม่คุ้นชินกับการใช้อำนาจในทางการเมืองการปกครองที่ปกครองตัวเองเพราะว่าโดยปกติรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่ในอดีตก็ประชาชนก็ถูกปกครองมาโดยตลอดประชาชนอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครองมาโดยตลอดนะครับจนมาถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับก็เริ่มมีการกระทำอะไรต่างๆนานานะครับที่พัฒนาการขึ้นนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยรวมถึงรัชกาลที่7เองนะครับท่านก็ไม่ได้ขัดขวางนะครับกระแสของประชาธิปไตยหรือการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็มีการกระทำหลายๆอย่างนะครับที่สะท้อนถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นทรงมอบหมายให้พระยากัลยาณมัยตรีหรือดร.ฟรานซิสบีแซนะครับเริ่มจัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้น1ฉบับนะครับแล้วก็ในปี2474นะครับก็ให้นายเลมอนบีสตีเฟนนะครับกับพระยาศรีวิสารวาจานะครับจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นอีก1ฉบับนะครับแต่ก็อาจจะยังมองว่ายังไม่มีเจตนารมณ์หรือแนวคิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นักเพราะว่าอำนาจก็ยังอยู่ที่พระมหากษัตริย์นะทั้งนี้เนี่ยก็เลยเกิดแนวคิดว่าผู้ปกครองแล้วก็ที่ปรึกษาชาวต่างชาติเนี่ยก็ยังคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมนะครับอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการที่เรียกว่าปกครองตนเองนำระบอบประชาธิปไตยอาจจะยังมีความยากจนอยู่อาจจะยังระดับการศึกษาอาจจะยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะไรทำนองนี้ก็คือพูดง่ายภาคประชาชนยังไม่พร้อมนั่นเองนะครับก็เลยต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็บังเอิญว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เกิดกลุ่มชนชั้นนำในสังคมไทยเช่นพวกขุนนางข้าราชการบางกลุ่มที่ได้ไปศึกษาในยุโรปนะครับก็ได้ไปรับแนวคิด เรื่องประชาธิปไตยจากชาติตะวันตกมาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะรู้สึกว่าระบอบการปกครองแบบเดิมที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยอาจจะล้าสมัยนะครับก็เลยพยายามที่อยากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะครับก็ทำให้สำเร็จลุล่วงมาได้ในสมัยรัชกาลที่7นั่นเองนะครับโดยคณะผู้นำชนชั้นนำในยุคนั้นสมัยนั้นที่รวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือเรียกตัวเองว่าคณะราษฎรนะครับก็คือง่ายๆก็คือกลุ่มคนพวกขุนนางข้าราชการที่ไปศึกษาในยุโรปนะครับแล้วก็ได้รับแนวคิดได้รับอิทธิพลแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยของชาติตะวันตกเข้ามาก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วคิดว่าระบบเดิมนั้นอาจจะล้าสมัยนะครับก็เลยอยากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของประชาธิปไตยก็คือต้องการให้เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็คือหมายความว่าพระมหากษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์ก็ยังดำรงอยู่แต่หมายความว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีพระราชอำนาจจำกัดไม่ได้มีพระราชอำนาจในการปกครองหรือบริหารประเทศอีกแล้วนะครับมีอำนาจหน้าที่ในเชิงรัฐพิธีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลุ่มคณะราษฎรก็เลยเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2467แล้วนะครับก็แกนนำในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนะครับร้อยโทประยูนพมรมนตรีนะครับก็ตั้งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคณะราษฎรรวมกับคนอื่นๆด้วยผู้นำฝ่ายทหารด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะครับก็หมายถึงว่ารวมตัวกับกลุ่มผู้นำทางทหารด้วยนะครับก็เลยเกิดการ เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือถ้าพูดถึงนะครับก็คือที่มาที่ไปนะครับของประชาธิปไตยของประเทศไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดหลักการอะไรต่างๆนานาของกลุ่มคณะราษฎรเช่นราษฎรทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นของราษฎรจะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวเป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองอย่างประชาธิปไตยนี่ก็ถือเป็นแนวทางหรือสิ่งที่
กลุ่มแกนนำในการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพูด

หรือกล่าวให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับว่าการปกครองระบบนี้จะมีข้อดีจะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อประชาชนอย่างไรนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับคณะราษฎรก็ได้วางหลักใหญ่ๆไว้นะครับเกี่ยวกับการปกครองหรือการบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเช่นจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายนะครับเช่นเอกราชในทางการเมืองการศาลในทางเศรษฐกิจจะต้องรักษาความปลอดภัยนะครับภายในประเทศนะครับและให้มีการประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มากที่สุดนะครับรวมไปถึงต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจนะครับโดยรัฐบาลนะจะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากนะแล้วหลักการอันที่4ก็คือว่าจะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันนะหลักการที่5จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเสรีภาพจะต้องไม่ขัดกับหลักการทั้ง5ประการที่กล่าวมาข้างต้นนะครับและก็อันที่6จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือหลักการของคณะราษฎรที่วางเอาไว้นะครับในเรื่องของการที่จะบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะครับหลังจากนั้นประชาธิปไตยก็พัฒนามาเรื่อยนะครับบางยุคบางสมัยก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างนะครับจนมาถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับซึ่งเมื่อหน่วยที่แล้วก็ได้พูดถึงไปอย่างละเอียดพอสมควรก็คือเกิดเหตุการณ์ในเรื่องที่เรียกว่าเหตุการณ์ที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยและเป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความรุนแรงก็คือหมายความว่ามีการทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายผู้ชุมนุมนั่นเองซึ่งณตอนนี้กรณีประเทศไทยก็เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19แล้วก็เหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับทั้ง3เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับของประชาชนและถูกผู้นำนะครับส่งกำลังออกมาทำร้ายผู้ชุมนุมนั่นเองนะครับหรือมาสลายการชุมนุมนั่นเองก็เลยก่อให้เกิดการปะทะกันขึ้นก็ก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายของกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะดูว่านะฮะตั้งแต่เหตุการณ์ เรียกร้องประชาธิปไตยเดือนตุลาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่สำคัญยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์14ตุลา16กับ6ตุลา19ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นเรื่องของขบวนการของกลุ่มก้าวหน้าในการเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับแล้วก็ถูกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มฝ่ายซ้ายนะครับนะที่หรือกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มกรรมกรนะครับที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยก็ถูกต่อต้านนะครับขัดขวางจากกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับหรือกลุ่มฝ่ายขวาซึ่งอาจจะเรียกว่ากลุ่มนวพลกลุ่มกระทิงแดงแล้วก็อื่นๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของผู้นำทหารที่เข้ามายึดอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหตุการณ์เมื่อ14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19นะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเมื่อเหตุการณ์สงบลงก็มีการพยายามที่จะตั้งตัวตั้งหลักเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับสร้างสรรค์ประชาธิปไตยขึ้นมานะครับเริ่มมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนานาให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแล้วก็ล้มลุกคุกคานนะครับหมายถึงว่าพอมีประชาธิปไตยหน่อยนึงเดี๋ยวก็เกิดการทำรัฐประหารอีกแล้วนะครับมันก็วนไปวนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ว่าได้นะครับเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับจนมาถึง เหตุการณ์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ เหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับแต่เหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงปี2535นะครับก็มีแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากปีพ.ศ. 2522นะครับที่ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับกึ่งประชาธิปไตยนะครับก็คือหมายความว่านายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับข้าราชการประจำก็สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับหลังจากนั้นนะครับ

เข้าสู่ยุคของพลเอกเปรมนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมก็ยังเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับจนกระทั่งพลเอกเปรมนะครับปฏิเสธการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ทำให้พลตรีชาติชายชุนวันยศในขณะนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลตรีชาติชายยศในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งหรือก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เป็นส.ส.นั่นเองนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วนะครับต่อเนื่องมาจากหน่วยที่แล้วก็คือว่าพลเอกชาติชายเนี่ยนะครับก็บริหารประเทศอยู่ได้พักหนึ่งก็ถูกทำรัฐประหารถูกยึดอำนาจเพราะถูกมองว่าเป็นรัฐบาลที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินก็คือหมายความว่ากลุ่มแกนนำที่ออกมาทำการยึดอำนาจเนี่ยภายหลังก็ดันมายอมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียเองก็เลยถูกต่อต้านจากประชาชนนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินหลังจากนั้นก็เมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินจบลงก็มีการปฏิรูปทางการเมืองนะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรียกว่าพ.ศ. 2540นะครับเพื่อเป็นการปฏิรูปประชาธิปไตยนะครับก็ทำให้ประเทศชาติสงบลงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศนะครับมาสู่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพันตำรวจเอกทักษิณพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับหลังจากนั้นก็มีกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านผู้บริหารหรือว่าต่อต้านพันตำรวจโททักษิณนั่นเองนะครับก็เกิดความวุ่นวายนะครับที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มพันธมิตรนะครับหลังจากนั้นก็มีกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะครับก็คือพูดง่ายๆกระบวนการเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่พักหนึ่งนะครับจนกระทั่งวันที่19กันยายน2549ก็เกิดคณะรัฐประหารอีกหนึ่งคณะนะครับโดยมีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารนะครับเข้ายึดอำนาจจากพันธมิตรทักษิณชินวัตรขณะที่ไปปฏิบัติภารกิจที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอพลเอกสนธิยึดอำนาจแล้วเนี่ยก็เชิญพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากนั้นก็จัดให้มีการเลือกตั้งนะครับก็พรรคการเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าพรรคพลังประชาชนก็ชนะเลือกตั้งแล้วพรรคพลังประชาชนเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับพรรคพลังประชาชนก็เลยเสนอชื่อนายสมัครสุนทรเวชให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ภายหลังนายสมัครสุนทรเวชก็ถูกตัดสินว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายนะครับก็เลยต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็เลยให้นายสมชายวงสมัครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะครับต่อมาพรรคพลังประชาชนก็ถูกยุบพรรคก็ทำให้นายสมชายวงสวัสดิ์จะต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็มีการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับทำให้นายอภิสิทธิ์ได้มาเป็นนายกนะครับแต่ก็เป็นนายกที่ทำให้เกิดความวุ่นวายนะครับในทางการเมืองก็คือมีการเรียกร้องของกลุ่มการเมืองนู่นนี่นั่นนะครับจนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ต้องยุบสภานะครับแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วตอนนั้นก็คือพรรคเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มาเป็นนายกนะครับแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามีในรัฐบาลในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ออกกฎหมายที่เรียกว่านิรโทษกรรมนะครับก็เลยทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงเรียกร้อง อย่างหนักนะครับนะฮะมีกลุ่มการเมืองอะไรต่างๆนานาที่เรียกว่ากลุ่มกปปส.เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าคณะกรรมการเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นแกนนำนั่นเองนะครับก็จนเกิดความวุ่นวายนะครับจนทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นต้องทำการรัฐประหารอีกรอบนึงเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขเพราะว่าตอนนั้นเริ่มจะเกิดความเผชิญหน้ากันระหว่าง2กลุ่มการเมืองแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นก็เลยทำการทำรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นะครับเรียกกลุ่มตัวเองว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นะครับนั่นก็คือสังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยซึ่งตลอดเวลาก็ล้มลุกคลุกคลานจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับครับแล้วก็เนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นการพูดถึงปัญหาและแนวโน้มของประชาธิปไตยในสังคมไทยกับสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยในสังคมไทยกับสังคมโลกรวมไปถึงแนวโน้มของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยเนี่ยก็จะเป็นประชาธิปไตยในยุคสมัยใหม่ก็คือหมายความว่าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่21เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของสังคมไทยโทษนะครับปัญหาของประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกเนี่ยก็จะต้องดูมิติในเรื่องความเหมือนและความต่างนะครับระหว่างประชาธิปไตยไทยกับประชาธิปไตยโลกซะก่อนนะครับว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงนะครับเขาบอกว่าในด้านความเหมือนเนี่ยนะฮะประชาธิปไตยไทยกับสังคมโลกเนี่ยมันมีหาที่เหมือนกันในเรื่องของด้านแนวคิดแล้วก็หลักการของประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าในเรื่องของหลักการในเรื่องของแนวคิดเนี่ยก็คงมีความเป็นประชาธิปไตยหมายถึงว่าเป็นหลักการเดียวกันเป็นแนวคิดเดียวกันนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงก็จะถูกตั้งข้อสงสัยนะครับก็คือหมายความว่ารูปแบบคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับประเด็นถัดมาก็คือด้านต่อเนื่องกันมาคือด้านรูปแบบนะครับด้านรูปแบบของสถาบันทางการเมืองประชาธิปไตยมีเหมือนกันก็คือหมายความว่ามีกฎหมายรัฐธรรมนูญมีพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆนานามีรัฐสภานะครับด้านรูปแบบมีเหมือนกันนะครับด้านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับก็มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของด้านความแตกต่างก็คือหมายความว่าในด้านแนวคิดและหลักการเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยที่อาจจะแตกต่างกันหรือในด้านรูปแบบของโครงสร้างและก็สถาบันทางการเมืองก็อาจจะมีรูปแบบแล้วก็สถาบันทางการเมืองเหมือนกันแต่ในรายละเอียดก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันเช่นอาจจะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญอาจจะมีรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ในรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันในแง่ที่ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยอาจจะถูกมองว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเหมือนรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นๆหรือประเทศที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะเรายังเปิดช่องว่างในแง่ของการให้นายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบันนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้นายกเป็นคนนอกได้พูดง่ายก็คือนายกไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.นะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเปิดโอกาสให้ข้าราชการประจำเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้2ประเด็นนี้แค่2ประเด็นนี้ก็ถือว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่เต็มรูปแบบแล้วนะครับส่วนแนวโน้มนะครับของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยก็อย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะถูกมองในแง่ที่ว่ามีเฉพาะรูปแบบนะฮะแต่ในเรื่องของหลักการที่แท้จริงนั้นก็อาจจะยังไม่ เหมือนกับเรื่องของประชาธิปไตยในสังคมโลกนะส่วนแนวโน้มกระบวนการสร้างประชาธิปไตยไทยเนี่ยก็เขาบอกแล้วว่ามันมีทั้งในด้านบวกและในด้านลบก็คือหมายความว่าในด้านบวกเนี่ยก็คือเรื่องแนวคิดแล้วก็ค่านิยมเชิงประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้รับการรณรงค์ได้รับการเรียกร้องประชาชนเริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับด้านรูปแบบด้านโครงสร้างนะครับด้านสถาบันการเมืองประชาธิปไตยเรามีพร้อมเหมือนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่ในรายละเอียดนั้นคงต้องดูว่ามันเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าด้านกระบวนการสร้างประชาธิปไตยเราก็มีการสร้างมีการรณรงค์นะครับต่างๆนานาในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับในด้านลบก็ต่อเนื่องกันก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิดหรือค่านิยมเชิงวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับในเรื่องของรูปแบบโครงสร้างในเรื่องของกระบวนการทางการเมือง
มันเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นประชาธิปไตยแต่ในรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกตั้งข้อสงสัยถูกตั้งข้อสังเกตกรณีประชาธิปไตยในประเทศไทยหรือในสังคมไทยนั้นว่ามันมีความเป็นประชาธิปไตยเฉพาะในรูปแบบหรือไม่แต่ในรายละเอียดในเรื่องของหลักการนะครับก็อาจถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยนักนี่คือเนื้อหาของปัญหาและแนวโน้มของประชาธิปไตยในสังคมไทย

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel